0: อันนี้นอกจากเอาลองกองเนี่ยนอกจากจะรับประทานผลไม้ไทยคุณภาพดีแล้วยังเป็นส่วนสำคัญในการดูดซับผลผลิตและสร้างกำลังซื้อในประเทศส่งต่อโอกาสทางการตลาดไปถึงเกษตรกรโดยตรงนี
1: ่
0: ท่านผู้ชมยกเป็นตัวอย่างทุเรียนนี่ก็มาจากที่ชุมพรก็มีที่ฉวดนครก็มีอันนี้หมายถึงมังคุดสิ
1: มังคุดมาจากฉวดค่ะทุเรียนมาจากหลังสวน
0: ฉวดก็มีแล้วก็ท่ามะพร้าวที่ชุมพรก็มีส่วนทุเรียนเนี่ยมาจากหลังสวนชุมพรมะพร้าวเนี่ย
1: มาจากดำเนินสะดวกราชบุรีค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวนั่น
1: น่ารับประทานมาก
0: เห็นไหมนี่
1: ลูกใหญ่ๆเลยค่ะ
0: เมื่อวานนี้น้องใบไม่ทัน
1: ใช่ค่ะ
0: พี่ได้ลงไปจัดแล้วว
1: ันนี้ยังมีอีกวันนึงวันนี้ยังมีอีกวัน
0: นี่เห็นไหม
1: ดักจัดทุเรียนค่ะ
0: อร่อยมาก
1: พ
0: ี่จะบอกให้
1: ค่ะ
0: อ้าวนี่ไงเชิญชวนนะครับทุกชมที่ช่อง3เราก็รวมถึงอีกกว่า150จุดในพื้นที่กทม.กับปริมณฑล
1: และปริมณฑล
0: และเราว่ากันต่อไปท่านผู้ชมฮะมาดูประเด็นเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีซึ่งเมื่อวานนี้การประชุมครม.สัญจรครั้งสำคัญหัวข้อที่ผมประมวลออกมาเนี่ยมีหลายหัวข้อนอกพื้นที่ก็จะมีเรื่องพืชสวนโลกถูกไหม
1: ค่ะ
0: ย้ายสถานที่แต่อื่นๆเกี่ยวกับกรณีของการป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่รวมถึงประเด็นที่มีมติครัมเตใช้งบกลางซื้อประกันภัยพิบัติแล้วก็มีประเด็นเกี่ยวกับการอนุมัติรถไฟรางคู่ตั้งแต่ชุมพรยาวไปจนกระทั่งถึงสงขลาต่อเนื่องไปประดังเบซาและยังมีการพิจารณาเสนอว่าให้ลงไปทางสุไหงโกลกรถไฟรางคู่นอกจากนี้ยังเตรียมการจะทำถนนลอยฟ้านี่ฮะเส้นทางภาคใต้รวมถึงมีประเด็นเกี่ยวกับการฟื้นฟูหาดใหญ่อันนี้ภาพใหญ่ๆแจ้งท่านผู้ชมนะครับว่าเมื่อวานนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งแรกของรัฐบาลอนุทินจัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่านี่เดี๋ยวนี้คำตีเนี่ยเขาจะมีอีเวนต์ต่างๆมาจัดงานหนึ่งที่เป็นอีเวนต์เนี่ยเข้าทางท่านนายกเลยอุลตร้าแมน
1: ค่ะ
0: อุลตร้าแมนถูกไหม
1: ใช่เพราะท่านนายกได้ทำท่านี้ค่ะเรียกว่าเป็นท่าพลัสนี่ค่ะ
0: จะเห็นภาพแบบนี้เลยนี่คือกิจกรรมซึ่งมาทำอีเวนต์ก่อนการประชุมตีเพื่อจะให้เป็นข่าวอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะเป็นบูธเสน่ห์ไทยเสน่ห์สงขลาของททท.มีมาสของอุลตร้าแมนมาโปรโมทการท่องเที่ยวท่านยกเห็นปุ๊บก็ทำท่ากับคณะปล่อยพลังทันทีก็เป็นท่าพักภูมิใจไทยเขาเนี่ยท่าพลัดเหรอใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ขณะที่ททท.มอบรูปถ่ายท่านนายกถ่ายคู่กับน้องเนเน่วันที่ททท.พาน้องเนเน่ไปทำเนียบร้องสมซานจำได้ไหม
1: จำได้ค่ะก็มอบให้ท่านนายกด้วยนะคะ
0: ก่อนจะมีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้ว่าราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและผู้แทนภาครัฐเปิดประชุมตอนหนึ่งท่านนายกระบุนะครับตอนที่ให้สื่อเข้าไปถ่ายเนี่ยวาระสำคัญครม.สัญจรหลายเรื่องการแก้ไขปัญหาในพื้นที่และวางโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวโครงการรถไฟรางคู่ระยะ2พื้นที่ภาคใต้ครอบคลุมตั้งแต่ชุมพรไปสุราษฎร์ไปหาดใหญ่ไปจบที่ประดังเบซาเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้านและนี่คือส่วนหนึ่งของการเติม Missing Link
1: ที่รัฐบาลต้องการให้การคมนาคมขนส่งเชื่อมต่อได้ทุกเส้นทางทุกภาคและทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะ
0: ปภ.จะร่วมกับกระทรวงการคลังเสนอโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าประกันภัยพิบัติทั่วหน้าคือชื่อแปลกๆนิดนึง มีคำว่าทั่วหน้าเนี่ยแต่หมายความรัฐบาลจะหมุนเบี้ยประกันภัยสำหรับอุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวให้ประชาชนทุกภาคทั้งประเทศไม่เฉพาะภาคใต้เป้าหมายเนี่ย
1: ครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนค่ะเมื่อเกิดภัยพิบัติจะได้รับเงินสินใหม่ทดแทนได้เร็วกว่าและมากกว่าระบบเยียวยาแบบเดิม
2: เรื่องของก รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะร่วมกับกระทรวงการคลังจะเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าแนวคิดนี้ก็คือรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะครับผมขอย้ำว่าให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทุกภาคทั้งประเทศนะครับเมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วประชาชนสามารถได้รับเงินสินไหมทดแทนได้เร็วกว่าและมากกว่าระบบการเยียวยาแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐก็จะสามารถบริหารความเสี่ยงและงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องที่ถือเป็นการเปลี่ยนแนวทางจากรูปแบบเดิมที่รัฐรอให้เกิดภัยเสียก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินเยียวยามาเป็นการเตรียมการรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าน
0: ี่พูดก่อนจะเข้าวาระเหมือนแถลงแล้วก็อนุมัติตามนั้นแหละ
1: ค่ะ
0: หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรก็มีการแถลงโดยคณะของน้ำเปกับผู้เกี่ยวข้องกับโครงการกรณีของประกันภัยพิบัติคุรนาเนี่ยสาระสำคัญการแถลงโดยน้ำเปอนุทินกับคณะเป็นการแจกแจงรายละเอียดนะครับท่านผู้ชมเกี่ยวกับโครงการนี้ว่าจะใช้เงินงบประมาณจากงบกลาง 15,000 ล้านบาทสำหรับการนำไปจัดซื้อประกันภาคเอกชนนี่แหละผ่านการประสานงานของคปภ.ที่กำกับดูแลบริษัทประกันภัยแล้วก็มีรายละเอียดกำหนดออกมานะครับว่าเป็นการร่วมกันระหว่างมหาดไทยกับคปภ.สาระสำคัญก็คือว่าคุ้มครองภัย3รูปแบบอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวแบ่งเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยบ้านน่ะที่เสียหายต้องซ่อมหรือพังวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งของภัยพิบัติและ
1: ไม่
0: จำกัดจำนวนครั้งต่อปีอาจจะเดี๋ยวโดนวาตภัยเสร็จปุ๊บเดี๋ยวโดนแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยไม่จำกัดจำนวนครั้ง2กรณีคุ้มครองชีวิต
1: กรณีเสียชีวิตจะจ่ายผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทค่ะ
0: การช่วยเหลือกำหนดเวลาให้รวดเร็วก็คือสามารถจ่ายได้เบื้องต้นภายใน15วันและช่วยเหลือเพิ่มเติมในส่วนที่เหลือภายในอีก15วันภาครัฐเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีวงเงินที่คุ้มครองประกันก็คือ 75,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งนายกอนุทินแถลงว่าถ้าเทียบแล้วถือว่าน้อยกว่าจำนวนเงินที่เราต้องจ่ายในเรื่องของการเยียวยาอุทกภัยหรือภัยพิบัติในแต่ละปีเราใช้เงินเยียวยาประมาณ 45,000 ล้านบาทต่อปีนั่นแปลว่าถ้ามาจ่ายแค่ 15,000 ลดลงไปตั้ง 30,000 ซึ่งถ้าเป็นไปตามที่รองนายกเองที่ตีนิทันประภาสคำนวณเอาไว้เราจะจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองประชาชนมากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์
2: เรื่องโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าเนี่ยคุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ2ภัยที่คุ้มครองมีอยู่3ภัยคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว3ความคุ้มครองแบ่งออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยและคุ้มครองชีวิตได้แก่ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งหมายว่าต่อครั้งนะครับไม่ใช่หนึ่งครั้งต่อปีนะครับทุกครั้งที่เกิดเหตุความสูญเสียนะครับต่อที่อยู่อาศัยโดยใช้หลักเกณฑ์ของกรมปปนี่นะครับก็จะได้รับความคุ้มครองที่ 100,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีความคุ้มครองต่อชีวิตกรณีเสียชีวิตจ่ายผลประโยชน์นะครับรายละ2ล้านบาทค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีนะครับถ้าเทียบแล้วน้อยกว่าจำนวนเงินที่เราจ่ายในเรื่องของการเยียวยาอย่างเดียวเยอะนะครับอันนั้นยังไม่รวมเรื่องของค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยางชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารอะไรต่างๆนานานะครับแต่นี่เป็นสิ่งที่เราก็ต้องถือว่าประกันความเสี่ยงนะครับถ้าไม่เกิดพายุเลยก็ถือว่าเราได้มีการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่านี้ในการจำกัดความเสี่ยงวงเงินที่คุ้มครองก็ประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ใช้ประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
0: ขณะที่โฆษกรัฐบาลรัชดาธานดิเรกขยายความเพิ่มเติมนะครับว่าหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมอันนี้หมายถึงค่าสินไหมนะโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าเบื้องต้นกรณีรกภัยให้จ่ายส่วนที่1 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มตามมูลค่าความเสียหายจริง
1: วงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะ
0: บ้านพังนั่นแหละหรือต้องซ่อมบ้านก็จะแบ่งเป็น2ส่วน15วัน15วันกรณีเสียชีวิตอย่างที่บอกไปว่ารายละ2ล้านคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อมาให้ปอพอภายใต้กระทรวงมหาดไทย
1: และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคอปพ
0: เร่งไปจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้เสร็จโดยเร็ว
1: และเร่งศึกษาแนวทางยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
0: นั่นก็คือรัฐจะได้ไม่ต้องจ่ายเพื่อป้องกันการซ้ำซ้อน
1: กับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมอะค่ะ
0: โดยมติครั้งตีครั้งนี้มีรายงานว่ามอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ถือกรรมธรรม์นะฮะและใช้งบกลางปี69รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินกรณีจ่ายเป็นเบี้ยประกันแทนประชาชนโดยคปภ.สมาคมประกันวิราชภัยเอกชนร่วมบริหารจัดการทั้งนี้จะนำเอาเทคนิคparametric trigger และระบบ AI
1: เข้ามาตรวจจับความเสียหายค่ะ
0: ส่งผลให้เชื่อว่าจะสามารถจ่ายเงินเบื้องต้นได้ทันที
1: ไม่ต้องรอสำรวจหน้างาน
0: อันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่เปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาครั้งสำคัญของประเทศเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้มติหนึ่งอีกมตินึงซึ่งใหญ่เหมือนกันท่านผู้ชมรถไฟอันนี้เนี่ยถือเป็นเงินก้อนใหญ่ที่ทุ่มลงไปพัฒนาภาคใต้การแถลงของน้ำเตร่วมกับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยท่านผู้ชมฮะนายกระบุว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการเกี่ยวกับคมนาคมขนส่งรูปแบบรถไฟรางคู่รถไฟรางคู่ระยะ2วงเงิน 106,000 กว่าล้านมี3เส้นทาง
1: ก็คือช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานี
0: ช่วงที่1
1: ค่ะ
0: 2
1: สุราษฎร์ธานีชุมทางหัดใหญ
0: ่3
1: ชุมทางหัดใหญ่ประดังเบซา
0: วงเงิน16,700 ล้าน
1: ค่ะ
0: นี่ฮะทั้งนี้คุณอนุทินแถลงว่าตนเองยังได้ขอให้สภาพัฒน์ไปศึกษาการเชื่อมต่อจากชุมทางหัดใหญ่ไปสุไหงโกลกนราธิวาสด้วยเพื่อให้เป็นไประบบขนส่งเป็นไปด้วยความสมบูรณ์เชื่อมเส้นทางต่างๆตามเจตนารัฐบาลคือชุมพรรถไฟรางคู่ไปสุราษฎร์จากสุราษฎร์ไปหัดใหญ่แล้วก็หัดใหญ่ไปดังเบซามันจะฉีกไปทางสะเดาอานายกจะให้ขยายอีกไปศึกษาจากหัดใหญ่เนี่ยลงไปข้างล่างลงไปทางสุไหงโกลก
1: ค่ะ
0: มันจะเป็นชายแดนทางมาเลเซียอีกโซนหนึ่งซึ่งจะเป็นลึกสุดของประเทศทางฝ้าของนราธิวาสอันที่เป็นเฟสต่อไปขณะที่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมขยายความว่ารถไฟทางคู่ช่วงหาดใหญ่ชุมไหงโกลกอันที่นายกพูดถึงเนี่ยการรถไฟ
1: กำลังเร่งออกแบบค่ะให้เสร็จภายในเดือนมกราคม
0: ก่อนจะเดินหน้า
1: ทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ต่อไป
0: นี่ฮะท่านผู้ชมรถไฟรางคู่มันก็จะมีตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์สุราษฎร์หาดใหญ่สุราษฎร์ฉีกไปที่ทางด้านของประดังเบซาและกำลังดำเนินการที่คุณพิพัฒน์แถลงก็คือจากหัดใหญ
1: ่
0: มุ่งตรงลงไปทางสุไหงโกลกทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีรายละเอียดกำหนดออกมานะครับว่าแต่ละช่วงใช้เงินเท่าไหร่อย่างไรจริงๆเรื่องนี้มันเคยมีมติมาก่อนแต่มีการปรับปรุงเพิ่มจำนวนเงินท่านผู้ชมปรับเพิ่มวงเงินเนื่องจากเดิมเนี่ยมันกำหนดเอาไว้วงเงินนึงแต่ต่อมาเนี่ยมันมีประเด็นเกี่ยวกับกรณีต้นทุนที่ผันผวนรวมถึงแก้ปัญหาจุดตัดทางผ่านให้สอดคล้องกับพื้นที่วางโครงการป้องกันอุทกภัยและต้องปรับราคาก่อสร้างอันนี้สำคัญให้เป็นราคาปัจจุบันตามต้นทุนที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงเพิ่มค่าจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างและพืชผลจึงมีการขอเพิ่มรายละเอียดต่างๆ เช่นท่านผู้ชมจากเดิมชุมพรสุราษฎร์เมื่อปี68วงเงินเดิมเนี่ย 3,422 ล้านเพิ่มไปอีก 6,000 กว่าล้านน่ะ
1: เป็น 36,800 กว่าล้านค่ะ
0: เท่ากับเพิ่มขึ้น
1: มาประมาณ 6,400 ล้านค่ะ
0: ช่วงชุมทางหาดใหญ่ปะดังเบซา
1: วงเงินเดิมเนี่ยประมาณ 7,700 กว่าล้านนะคะปรับใหม่ก็เป็น 8,300 กว่าล้านเพิ่มขึ้นมาก็คือเกือบ600ล้าน
0: ส่วนช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาเนี่ย
1: เดิมวงเงิน 66,000 กว่าล้านค่ะปรับเพิ่มเป็น 77,000 กว่าล้านนะคะก็เท่ากับว่าเพิ่มมาประมาณ 11,000 กว่าล้าน
0: ก็มีการปรับเพิ่มวงเงินนั่นแหละแต่สาระสำคัญเป็นโปรเจกต์ใหญ่ขนาดที่ฟังจากคุณพิพัฒน์ที่แถลงเมื่อวานนี้รัฐมนตรีคมนาคมขุนพลภาคใต้ของพรรคภูมิใจไทยบอกด้วยนะครับท่านผู้ชมประเด็นเกี่ยวกับทางถนนนอกจากขณะนี้มีการเปิดใช้มอเตอร์เวย์สาย M82 ให้วิ่งกันฟรี
1: ช่วงบางขุนเทียนบ้านแพ้วค่ะ
0: กระทรวงคมนาคมในรัฐบาลอนุทินเตรียมลุยโครงการมอเตอร์เวย์สาย M8 เป็นทางคู่ขนานกับถนนสายใต้เดิมทางคู่ขนานกับถนนสายใต้เดิมแต่ตั้งแต่ปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์เป็นต้นไปลงไปสู่ภาคใต้จะก่อสร้างเป็นทางยกระดับทั้งหมดวิ่งยาวจากปราณบุรีไปจนถึงจังหวัดสงขลาแล้วแยกไปนราธิวาสคนพิพัฒน์แถลงว่าประชาชนขับขี่รถได้ยาวเลยไม่ต้องผ่านทางแยกไม่ต้องติดไฟแดงเป็นถนนสาย M8
1: คู่ขนานกับถนนสายใต้เดิม
0: จากปราณบุรีเนี่ยท่านผู้ชมนึกภาพคือต่อจากหัวหินก็ปราณบุรีแล้วก็จะตียาวเลย
1: เป็นทางยกระดับยาวไปเลยอะค่ะไปจนถึงจังหวัดสงขลา
0: วิ่งยาวไปถึงนราธิวาส
1: แยกไปนราธิวาส
0: นี่คือมติคำตีเมื่อวาน 7:20 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมา
3: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม
7: ์ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
8: อ้าวสายต่อไป
9: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
8: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอ้าสายต่อไป
10: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
11: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันPTบริษัททริปเปิลไอโลจิสติก
12: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
13: สนับสนุนโดย
14: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.

0: 24นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับทุกผู้ชมมีแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้มอบให้ท่านผู้ชม5ท่าน
1: รุ่นสีบานเย็นนะคะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force SEV ค่ะ
0: All New Mitsubishi X-Force HEV แสดงความเห็นตามปกติเลย ให้วงเล็บว่า Data Center เดี๋ยววันนี้มีประเด็น Data Center เมื่อวานนี้ร้อนขึ้นมาให้วงเล็บว่า
1: Data Center ค่ะ
0: ท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมที่เราเคยนำเสนอก็ข้อมูลจากรัฐบาลนี่แหละมีการไปตั้ง Data Center ตรงข้างโรงพยาบาลพระราม9อ่ะ
1: ค่ะ
0: นั่นน่ะ
1: จำได้ค่ะ
0: แล้วไม่ใช่แห่งเดียวมันเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครในชุมชนหรือในเมืองเมื่อวานนี้มีประเด็นร้อนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันทิ้งท้าไว้ก่อนเพราะนี่เป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดที่วันนี้กรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องแถลง
1: ค่ะ
0: เพราะอะไร1มันปลดปล่อยความร้อนนะ2มันใช้ไฟฟ้าสูงมาก
1: ค่ะ
0: 3ใช้น้ำเยอะมาก
1: ค่ะ
0: 4ผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ทำกันหรือเปล่าข้อสำคัญส.ส.พรรคประชาชนสุพนัสมีนชัยนันท์เมื่อวานนี้บอกบางแห่งเนื่องจากต้องใช้ไฟเยอะตุนน้ำมันดีเซล 400,000 ลิตรเอาน้ำมันดีเซลไปอยู่ในศูนย์ Data Center กลางเมืองอย่างเงี้ย
1: กว่า 400,000 ลิตรอย่างเงี้ยค่ะ
0: รอให้มันเกิดปัญหาขึ้นไหมเนี่ยอันนี้ต้องเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวกลับมาติดตามผมจะไปเรื่องนี้ก่อนเมื่อวานนี้ก็ร้อนหลังจากเปิดให้เริ่มใช้งานกันมา Thailand AI Passport หรือที่เรียกชื่อสั้นๆว่า AI Pass ตั้งแต่วันที่31เมื่อวานนี้ก็ได้เวลาที่พรรคประชาชนนำโดยประธานกรรมการติดตามงบประมาณและส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรักชนกศรีนอกพร้อมกับทีมงานที่เป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการติดตามงบประมาณและพรรคการเมืองฝ่ายค้านไปยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้โดยระบุนะครับว่าเอาสำนวนการตรวจสอบของกรรมการติดตามงบประมาณนี่แหละมายื่นให้ปปช.ตรวจสอบความโปร่งใสในโครงการ THAI Passport คุณรัชนกระบุว่าตั้งข้อกล่าวหาให้ปปช.สอบประกอบด้วยไล่กันดู
1: คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะ
0: 2คุณพัชรอนันตศิลป
1: ์ปลัด
0: กระทรวงดิจิทัล3คุณธีรวุฒิทองพัก
1: ประธานคณะร่าง TOR
0: 4
1: คุณเวทางพ่วงทรัพย์ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.
0: รวมถึง
1: คุณพาขวัญวงพลทวีตัวแทนของบริษัท Human Intelligence จำกัดผู้ชนะประมูลโครงการ THAI Passport
0: คุณรักชนกระบุว่าเบื้องต้นยื่นปปช.ให้ตรวจสอบคุณชัยชนกฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เพราะโครงการนี้มีการตรวจสอบจนเห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่ามีพิรุธผิดปกติแต่คุณชัยชนกกลับไม่ได้พยายามจะหยุดยั้งหาทางยกเลิกโครงการส่วนข้าราชการคนอื่นๆเป็นผู้รับนโยบายมาผลักดันเป็นคณะร่าง TOR เธอย้ำถึงข้อพิรุธก็คือการล็อกสเปคใน TOR เขียนสเปคเกี่ยวกับจอประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเช่น
1: ต้องประชาสัมพันธ์บนจอบิลบอร์ดไม่ต่ำกว่า400จุดทั่วประเทศต้องประชาสัมพันธ์ในจอของร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 6,000 จอไม่ต่ำกว่า 1,500 สาขาต้องประชาสัมพันธ์ในห้างไม่ต่ำกว่า200จุดซึ่งคุณรักชนกบอกส่วนนี้เรากล้าพูดได้เลยว่านับนิ้วได้ว่ามีเจ้าของจอประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศกี่รายที่ทำได
0: ้เธอระบุว่าพรรคประชาชนตรวจพบว่าบริษัทที่ชนะการประมูลกับบริษัทที่ครอบครองจอทั่วประเทศมีผู้รับผลประโยชน์สุดท้ายเป็นบุคคลธรรมดาคนเดียวกันแม้บริษัทจะปฏิเสธว่าไม่มีความเกี่ยวข้องขนาดเดียวกันขอสื่อสารว่าแม้จะยืนยันว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันจะพูดอะไรก็พูดไปแต่เธอยืนยันว่ากรรมาธิการมีหลักฐานจุดแรกเริ่มโครงการ 1,600 ล้านเป็นสัญญาแบบเหมาจ่ายหมายถึงรัฐต้องจ่ายเงิน 1,600 ล้านแม้อาจจะมีคนมาใช้ไม่กี่คนก็ตามต่อมาสิ่งที่พรรคประชาชนทำเสร็จก็คือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็น Paper Active User แม้จุดหมายปลายทางยังอยากจะให้ยกเลิกกลับไปเริ่มต้นใหม่ก็ตามทีถึงกระนั้นคุ้มค่าคุ้มค่าในแง่ที่ว่าขณะนี้ข้อเท็จจริงก็คือมีคนลงทะเบียน1000 1.3 ล้าน 1.3 ล้านคน
1: ใช่ค่ะ
0: และถึงเวลาจะเป็นแอคทีฟจริงๆณขณะที่ไปยื่นเนี่ยประมาณ 100,000
1: ค่ะ
0: เท่ากับว่าประหยัดเงิน
1: ไปประมาณ 1,500 กว่าล้านนะคะ
0: 1,500 กว่าล้านขนาดเดียวกันปลัดดีอีย้ำมาตลอดว่าจ่ายแค่25ถึง24บาทถึง25บาทต่อคนเธอก็ไล่เรียงรายละเอียดว่าประหยัดอย่างไร
2: ขั้นแรกเลยก็คือเราพูดว่าโครงการนี้เนี่ย 1,600 ล้านบาทสัญญามันเริ่มแรกเนี่ยคือเป็นแบบเหมาจ่ายเราต้องจ่ายเงิน 1,600 ล้านบาทแม้ว่าอาจจะมีคนมาใช้ไม่กี่คนก็ตามซึ่งสิ่งที่พรรคประชาชนฉันคิดว่าพวกเราทำสำเร็จก็คือทำให้มันเป็นแบบ pay per use ถึงแม้ว่าจุดหมายปลายทางของเราเราย้ำอีกครั้งเราอยากที่จะยกเลิกโครงการนี้ถ้าท่านคิดว่ามันดีจริงมันคุ้มค่าท่านกลับไปเริ่มต้นใหม่ในแบบที่มันถูกต้องกลับไปเขียน TOR ให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าแข่งขันได้แต่ว่าท่านก็ไม่ได้ทำแบบนั้นค่าใช้จ่ายรายหัวตามที่ท่านรัฐมนตรีกับท่านปลัดเนี่ยยืนยันมาตลอดว่าจ่ายแค่25บาทเท่านั้นเองต่อคนถ้ามีคนที่เป็น active user เมื่อวานเนี่ยประมาณ 100,000 คนก็คูณไปประมาณ 2.4 ล้านทุกท่านนึกภาพตามดิฉันนะคะถ้าเรายังใช้สัญญาแบบเดิมอยู่แปลว่าแม้กระทั่งว่ามีคนมาใช้แค่ 2.4 ล้านเนี่ยเราต้องจ่ายไปทั้งหมด 1,600 ล้านบาทดิฉันเลยตั้งข้อสังเกตเสมอมาตลอดมาและยืนยันว่านี่คือการหากินกับเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณและนี่คือการปั้นโครงการขึ้นมาเพื่อที่จะผันเงินออกไปนะคะให้กับบริษัทที่เป็นผู้สนับสนุนระบอบสีน้ำเงินหรือไม
0: ่ขณะที่การยื่นต่อปปช.ในครั้งนี้คุณรัชนกกับคณะระบุว่าแม้วันนี้จะไม่สามารถหยุดโครงการได้แต่ต้องผู้รับผิดชอบถูกลงโทษปลายทางถ้าคดีถึงที่สุดอยากเห็นคนติดคุกทั้งนี้ทั้งนั้นเธอระบุนะครับว่าขอตั้งคำถามถึงปปช.ด้วย
1: ว่าเข้ามาตรวจสอบโครงการนี้ช้าไปหรือไม่ค่ะน่าสงสัยว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลในระบอบสีน้ำเงินหรือไม
0: ่
1: ทำให้ปปช.ไม่ทำงานเต็มที่แล้วคุณไอซ์เธอก็บอกว่าที่ผ่านมาในปลัดกระทรวงดีโกหกหลายครั้งบอกจะให้ความร่วมมือกับกรรมาธิการ
0: ไปฟังเสียงช่วงที่บอกถึงปปช.เนี่ย
2: คือมาถึงวันนี้เนี่ยมันคงเบรกโครงการไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าดิฉันก็คาดหวังว่าจะเห็นคนถูกลงโทษปลายทางสุดท้ายแล้วถ้าคดีสิ้นสุดดิฉันก็อยากเห็นคนติดคุกในเมื่อกล้าที่จะผลักดันออกมานะคะท้าทายสายตาประชาชนท้าทายการจับตาของสื่อท้าทายกฎหมายมากๆเนี่ยถึงปลายทางสุดท้ายแล้วนะคะถ้าฟ้าสีทองมันผ่องอำไพขึ้นมาสักวันหนึ่งดิฉันก็อยากจะเห็นคนกระทำผิดต้องติดคุกต้องรับโทษค่ะพูดตรงๆเนาะไม่คาดหวังอะไรกับปปช.เลยดิฉันไม่ได้คาดหวังอะไรกับปปช.เลยค่ะดิฉันพูดจริงๆแต่ทำไมเราถึงต้องมายื่นเราก็ยิ่งต้องเรียกว่าอะไรเอามีดไปกรีดที่แผลแล้วต้องเอาเท้าขยี้อีกนะคะให้มันเห็นไปเลยว่าไอโครงการที่มันชัดเจนขนาดนี้ส่อผิดปกติส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยปปช.จะเป่าคดีอีกหรือเปล่าจะทำเนียนๆเหมือนคดีคุณศักดิ์สยามอีกไหมก็ทำไปเหมือนมันเป็นพิธีกรรมที่ต้องทำอะค่ะคือพูดจริงๆคือประชาชนในประเทศนี้เขาก็รู้หมดนะคะว่าใครที่จะสามารถควบคุมปปช.ได้เราจะคาดหวังดิฉันคิดว่ามันแป๊กไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เนี่ยมีคนลงทะเบียนทั้งหมด 1,300,000 คนเกินครึ่งเนี่ยเป็นข้าราชการที่ท่านเห็นว่าตัวเลขมันหยุดนิ่งเพราะว่าตัวเลขมันไม่ได้ออร์แกนิกมาจากประชาชนจริงๆที่เขาสนใจโครงการแล้วไปลงทะเบียนมันเกิดจากการที่ท่านเนี่ยให้คนที่อยู่ในระบบราชการเนี่ยบังคับเขาไปลงทะเบียนแล้วก็ล่าสุดเข้าใจว่าจะบังคับนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในโรงเรียนมหาวิทยาลัยทั่วประเทศลงทะเบียนอีกก็คือถ้าอยากจะมีผลงานสักชิ้นนึงเนาะให้แบบเอาไปเรียกว่าอะไรอ่ะให้คุณพ่อไว้ดูต่างหน้าหรือว่าเอาไว้เคมได้ว่าฉันเป็นรัฐมนตรีฉันก็ทำอะไรสักอย่างอยากทำอะไรให้สบายใจก็เอาเถอะค่ะแต่ว่าดิฉันคิดว่าโครงการนี้เนี่ยมันเป็นที่แน่ชัดแล้วว่ามันเฉาโฉจะไม่รู้จะเฉายังไงแล้วไส้ในมันก็เน่าจะไม่รู้จะเน่ายังไงแล้วประชาชนทั่วประเทศก็คงได้เห็นแล้วนะคะว่าก็นี่แหละค่ะความสามารถของท่านรัฐมนตรีกระทรวงดีของท่านยิ่งคุณชัยชนกเนี่ยพยายามใช้ระบบราชการในการบังคับคนมาลงทะเบียนมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าโครงการนี้เนี่ยหลักคิดมัน มันผิดเพี้ยนตั้งแต่แรกมาตั้งนานแล้วอะค่ะคือดิฉันพูดจริงๆนะต้องบอกว่าในชั้นเริ่มแรกเนี่ยเขาคาดหวังว่าจะไม่ให้มีใครมาลงทะเบียนด้วยซ้ำก็คือมีคนลงทะเบียน1คนเอกชนก็ได้ 1,600 ล้าน
0: ขนาดที่เขาพูดถึงประเด็นว่าให้มาชี้แจงสักทีหมายถึงกรรมการติดตามงบคุณรักชนกระบุนะครับประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการอยากจะขอความร่วมมือให้มาชี้แจงกับการติดตามงบประมาณ
1: บอกปลัดกระทรวงดีอีก็โกหกหลายครั้งบอกจะให้ความร่วมมือแต่ว่าเอกสารหลายสิบฉบับที่กรรมธิการร้องขอเนี่ยได้รับมาแค่9ฉบับค่ะ
0: ครึ่งหนึ่งเป็นเอกสารสาธารณะที่กรรมธิการไม่ได้ร้องขอแต่ส่งมา
1: แต่เอกสารที่มันสำคัญนะอย่างเช่นข้อเสนอเชิงเทคนิคบริษัทที่เข้าร่วมประมูลเอกสารแนบท้ายสัญญาฉบับล่าสุดเนี่ยยังไม่ได้รับ
0: ก่อนจะทิ้งท้ายว่ามีเหตุจำเป็นจะต้องใช้พรบอำนาจเรียกเธอระบุอย่างนั้นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: พรบอำนาจเรียก แล้วก็พูดถึงรัฐมนตรีดีอีชัยชนกว่าควรจะมาชี้แจงสักครั้งด้วยตัวเองมันจะเรียกความเชื่อมั่นให้กลับขึ้นมากับคุณชัยชนก
2: คิดว่าคนที่มีอำนาจโดยตรงที่สุดในโครงการนี้ก็คือคุณชัยชนกเองนั่นแหละนะคะคือบางทีเนี่ยท่านต้องแสดงความกล้าหาญทางการเมืองบ้างนะในการที่จะออกมาชี้แจงหรือว่าออกมาพูดอะไรตอบคำถามที่มันเป็นการสื่อสารแบบ2ทางไม่ใช่สื่อสารแบบทางเดียวก็คือมาพูดพ่นไมค์ใส่สื่อแล้วก็แบบจบไปนะคะในเมื่อโครงการมันเดินมาจนถึงวันนี้แล้วยังคิดว่าคุณชัยชนกเนี่ยก็แสดงความกล้าหาญของตัวเองสักครั้งในการที่จะมาชี้แจงอะไรด้วยตัวเองตอบคำถามอะไรด้วยตัวเองมันก็อาจจะเรียกความเชื่อมั่นคืนมาให้กับคุณชัยชนกได้นะคะถ้าไม่มาเนี่ยส่งรัฐมนตรีช่วยมาก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วฟังก์ชันของรัฐมนตรีช่วยของกระทรวงนี้เนี่ยก็คือก็มาช่วยอนุบาลมาช่วยคุณชัยชนกในกรณีอะไรแบบนี้นั่นแหละก็ส่งรัฐมนตรีช่วยมาก็ได้นะคะถ้าท่านไม่กล้าที่จะมาตอบคำถามกรรมาธิการด้วยตัวเอง
0: อันนี้ประเด็นที่พรรคประชาชนเขาโชว์เนี่ยคุณรัชชนกถึงขนาดไปโพสต์ทีเดียวว่าตรวจสอบไปทำไมเห็นผลแล้วใช่ไหมขออนุญาตเคลมเธอระบุว่าโครงการนี้เดิมเนี่ยสัญญาจ่ายเงินแบบเหมาจ่ายจะมีคนเข้ามาใช้แค่10คนหรือล้านคนก็เหมาจ่าย 1,600 ล้านเมื่อพรรคประชาชนออกมาตีปี๊ดถึงความผิดปกติ
1: ตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาการคิดเงินแบบเหมาจ่ายกระทรวงดีอีก็เลยแก้สัญญาเป็นแบบ paper active user ก็คือ1 active user จ่ายโดยประมาณเนี่ย25บาท
0: ณขณะนี
1: ้คนลงทะเบียนประมาณ 1,500,000 คนactive user ต่อวันมีแค่ 100,000 คนเท่ากับว่ารัฐควักเงินจ่ายแค่ 100,000 คูณ 25ก็คือประมาณ 2,500,000 บาทต่อเดือนจากเดิมที่ต้องจ่ายเธอ
0: ใช้คำเต็มเท้า
1: เธอใช้ค่ะ 1,600 ล้านบาทบอกเนี่ยพวกเราช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินทันทีกว่า 1,500 ล้านบาทบอกมันไม่ใช่แค่การประหยัดเงินแผ่นดิน 1,500 ล้านแต่นั่นหมายถึงการหยุดยั้งเม็ดเงินที่กำลังจะไหลเข้าสู่กลุ่มทุนสีน้ำเงินที่ซัพพอร์ตการคงอยู่ของระบบสีน้ำเงินถามว่าเงินที่เขาใช้ซื้อนั่นซื้อนี่เอามาจากไหนตอบง่ายๆก็คือเอามาจากส่วนต่างอะไรแบบนี้นี่แหละส่วนท่านที่ถามว่าแฉไปแล้วได้อะไรคุณรักชนกบอกนี่แหละค่ะขี้หมูขี้หมาพรรคประชาชนก็ช่วยประหยัดเงินแผ่นดินให้พวกท่านแล้วประมาณ1,000 ล้าน
0: ขออนุญาตเคลม
1: แฮชแท็กไว
0: ้ขณะที่คุณชัยชนกเมื่อวานนี้อยู่ที่สงขลาตอบคำถามนักข่าวกรณีคุณรักชนกไปยื่นหนังสือถึงปปช.พร้อมหลักฐานเพื่อเอาผิดคุณชัยชนกกับผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลปมล็อกสเปคโครงการ THAI พาสปอร์ตว่าทราบเรื่องแล้วไม่ได้กังวลพร้อมไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายถ้ามีกระบวนการใดๆที่ไปชี้แจงข้อเท็จจริงก็พร้อมจะเข้าร่วมไม่มีข้อกังวลใดๆถามถึงความมั่นใจในการตอบปปช.คุณชัยชนกบอกก็ตอบให้ความเป็นจริงทุกอย่าง
1: เราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ได้มีอะไรต้องกังวลค่ะ
0: เมื่อถามถึงประเด็นที่คุณรักชนกเมื่อวานนี้ท้าให้ปลัดดีอีฟ้องด้วยถ้าอยากจะฟ้อง
1: คุณชัยชนกก็เลยถามกลับนักข่าวอะค่ะว่าแล้วทำไมปลัดดีอีต้องฟ้องอะ
0: คุณรักชนกทำหน้าที่ในชั้นกรรมธิการฝ่ายเราก็ปฏิบัติตามหน้าที่ก็ไม่เห็นเหตุจำเป็นจะต้องฟ้องร้องอะไร
1: เนื่องจากฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลก็ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบของกฎหมายก็ไม่มีเหตุจำเป็นในการฟ้องร้อง
0: ถึงแม้ว่า
1: จะมีการสื่อสารที
0: ่ไม่ให้เกียรติ
1: มีการข่มขู่แต่ผมก็มองว่าเป็นเรื่องบุคลิกของบุคคล
0: ก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นปลัดดีหรือข้าราชการในกำกับของกระทรวงของตนไม่คิดจะฟ้องเรื่องพวกนี้เมื่อถูกถามถึงประเด็นโครงการนี้ยังถูกเอามาโจมตีบ่อยครั้ง คุยชัยชนกบอกแล้วแต่มุมมองมุมหนึ่งมองว่ารุนแรงเป็นเป้าแต่สำหรับผมใช้วิกฤตเป็นโอกาสดีกว่าการได้รับความสนใจจะทำให้ประชาชนเห็นและรับรู้โครงการนี้มากขึ้นก็ยังหวังว่าประชาชน
1: จะมาทดสอบมาลองใช้ไม่ว่าจะด้วยเจตนาใดก็ตามค่ะค
0: ือ
1: เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการนี้
0: ขนาดเดียวกันเปิดใช้งานวันแรกไปแล้วผมยังไม่ได้ลงทะเบียนเพราะอยากเก็บสิทธิ์ให้ประชาชนที่จำเป็นก็เลยยังไม่ได้ลงทะเบียนนักข่าวก็ถามผลตอบรับคุยชัยชนกตอบว่าที่เกิดขึ้นเยอะๆและเป็นกระแสสังคมหลังเปิดใช้โมดที่31ไปถูกเปรียบเทียบว่าของฟรีดีกว่าแต่พอไปตรวจสอบจริงๆแล้วไม่ใช่สิ่งที่เอามาเปรียบเทียบอย่างการประมวลผลคำตอบลักษณะการตอบฟรีที่มีการใช้งานมาตลอดจะตอบไม่เหมือนกับ AI Passport
1: ซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องไม่เหมือนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าของฟรีมีการใช้งานมานานเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการเรียนรู้บุคลิกการใช้งานของผู้ใช้
0: แต่ TSA Passport เนี่ย
1: ยังไม่ได้ถ่ายโอนข้อมูลจากที่เคยใช้มามันก็จะมีการคำนวณโดยที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะได้ไม่มันจะไม่ได้มาตรฐานเหมือนของฟรีย
0: ืนยันว่าการใช้งานยังไงก็ดีกว่าแบบของฟรี
1: เพราะแบบฟรีมันจะมีข้อจำกัดเรื่องของโทเค็น
0: ไม่มีทางไม่มีทาง
1: ที่จะมาของฟรีไม่ได้
3: ณว
1: ัน
3: น
1: ี้
3: ท่
0: าน
3: ร
0: ั
3: ฐ
0: ม
3: นตรีได้รับฟีดแบคเรื่อง AI ว่ายังไงบ้าง
4: เท่าที่ผมได้เห็นนะครับที่เกิดขึ้นเยอะๆที่เป็นกระแสสังคมที่เกิดขึ้นหลังจากเปิดใช้งานก็คือคนเอามาเปรียบเทียบว่าเอ้ยของฟรีดีกว่าของโปรใช่ไหมครับของฟรีดีกว่าของ THA Passport ซึ่งพอไปได้ตรวจสอบแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เขาเอามาพูดเนี่ยก็คือในเรื่องของการประมวลผลคำตอบที่ลักษณะการตอบของแบบฟรีที่เขาใช้งานมาตลอดเนี่ยตอบไม่เหมือนกับตัว AI Pass นะครับซึ่งแน่นอนมันต้องไม่เหมือนอยู่แล้วเพราะว่าไอ้รูปแบบฟรีเนี่ยเขาได้มีการทำเทรนนิ่งและมีการใช้งานมานานเพราะฉะนั้นมันก็ได้เลิร์นนิ่งเข้าใจบุคลิกของเขาตอบให้ตรงโจทย์กับเขาแต่พอเราลงไอ้ตัวของ THAI มาเนี่ยแล้วยังไม่ได้ transfer ข้อมูลจากทางฝั่งที่เราเคยใช้มามันก็ต้องประมวลแบบ blank slate เป็นการคำนวณโดยที่ไม่ได้มีการ custom กับบุคลิกการถามตอบของเราอันนี้ไม่ได้หมายความว่ามาตรฐานมันแย่กว่าของฟรีนะครับคือมันเป็นแค่ว่ายังไม่ได้ทำเลิร์นนิ่งแน่นอนมันต้องเป็นอย่างนี้เหมือนคุณลงสมัครอะเคาท์ใหม่เลยหรืออย่างถ้าคุณไม่ทรานสเฟอร์ข้อมูลมามันจะประมวลเหมือนเครื่องเก่าได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าในเชิงของการใช้งานยังไงก็ดีกว่าฟรีเพราะฟรีมันมีข้อจำกัดในเรื่องโทเค็นในเรื่องการถามคำถามพร้อมจะมีปริมาณที่น้อยกว่าเป็นอย่างมากฉะนั้นไม่มีทางครับที่จะสู้ของฟรีได้
0: เดี๋ยวติดตามดูกันต่อท่านผู้ชม 7:42 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมามีประเด็นร้อนเพิ่มเติมอีกอย่าง Data Center ร้อนขึ้นมาจริงๆก่อนหน้านี้ก็ทราบจากรัฐมนตรีชัยชนกนี่แหละว่ามันเกิดปัญหาไอ้อย่างที่ผมบอกเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือมีการมาตั้ง Data Center กลางเมืองหลังสุดเมื่อวานนี้ร้อนขึ้นมาเมื่อฝ่ายค้านออกมาตีปี๊บเรื่องนี้แล้วโยงยามาถึงกรุงเทพมหานครด้วยคุณแบงค์สุพนัทบอกลักษณะซึ่งมันมีผลต่อสิ่งแวดล้อมมากขนาดนี้เนี่ยคนเข้ามาลงทุน Data Center รัฐบาลเน้นแต่เรื่องการดึงการลงทุนลักษณะไม่ต้องผ่าน EIA เพราะไปขออนุญาตเป็นคลังสินค้าแทนที่จะเป็น Data Center เดี๋ยวกลับมา
5: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดย
7: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: านกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin Mydea Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Beijer Delta และกัปตัน
3: ฝุ่น PM 2.5 โลกร้อนภัยแล้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศล้วนมีผลกระทบต่อทุกคนทั้งสภาพความเป็นอยู่สุขภาพกายใจคุณภาพชีวิตกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารการเกษตรและสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติสหประชาชาติให้การรับรองว่าสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดดีต่อสุขภาพและยั่งยืนคือสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และยืนยันว่ารัฐมีหน้าที่ในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิในสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นจริงวันนี้เราทุกคนจึงต้องร่วมกันดูแลอนุรักษ์เฝ้าระวังฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนทุกรุ่นทุกวัยเพราะการได้อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่ดีคือสิทธิมนุษยชนหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกสม.สายด่วน1377ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ผู้สูงอายุจำนวนมากเข้าไม่ถึงสิทธิและสวัสดิการทางสังคมถูกทอดทิ้งถูกกระทำความรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการใช้ชีวิตนอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีและภัยออนไลน์สหประชาชาติได้รับรองว่าผู้สูงอายุต้องสามารถเข้าถึงปัจจัย4และบริการสาธารณสุขต้องได้รับการดูแลและปกป้องจากครอบครัวและชุมชนมีสิทธิ์ได้ทำงานสร้างรายได้รวมทั้งต้องมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายที่มีผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของตนเองร่วมกันดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความมั่นคงปลอดภัยหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกสม.สายด่วน1377
4: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทันจันพุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
5: ปราณบุรีไปถึงนราธิวาสเนี่ยจะกี่ช่วยอายุไขคืออาที่มาพูดใช้คำว่ายกระดับเนี่ยไม่ได้หมายความยกระดับตะทอนทั้งเส้นหรอกท่านผู้ชมให้เลือกดูอันนี้คือ M8
6: ค่ะ M8
5: ปราณบุรีไปจนทั่งนราธิวาสถูกไหม
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ให้นึกถึงเส้นทางบางปีนโคราชอันนี้ M อะไรพี่ก็จำ M ไม่ได้บางปีนโคราชนั่นแหละคือถ้าเป็นที่ราบก็อยู่บนพื้นราบแล้วก็กั้นรั้วพอผ่านทางแยกก็ยกระดับมันก็จะไม่มีจุดตัดอย่างบางปีนโคราชเนี่ยพอผ่านลำตะคองเนื่องจากมันเป็นที่เขาไม่มีที่ก็ยกระดับถ้าเป็นที่ราบมีก็เป็นพื้นราบแต่กั้นรั้วเรียกว่ามอเตอร์เวย์ M8
6: M8 ค่ะอัน
5: มานนราธิวาส
6: ค่ะ
5: โอ้โหถ้าทำได้จริงนี่เรื่องใหญ่มากยาวที่สุดเลยเนี่ย
6: พุ่งยาวไปทางใต้เลยค
5: ่
6: ะ
5: เพราะฉะนั้นโปรดติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะไม่มาทำบนพระราม2ต่อเนื่องหรอกพระราม2มันไปจบตรงไหนอ่ะวังมะนาวใช่ไหมท่านผู้ชมอันแล้วเราก็ว่ากันต่อ Data Center จริงๆเนี่ยไอ้ที่เคยนำเสนอไปเกี่ยวกับประเด็นไอ้ Data Center บนพระราม9ก็ได้ข้อมูลจากคุณชัยชนกนี่แหละว่ามันมีอย่างนี้เกิดขึ้นหลังรัฐบาลเข้ามาพบปัญหาว่าอุ้ยให้เข้ามาลงทุนดึงดูดกันจนถึงขนาดมาสร้าง Data Center กลางเมืองคนชัยชนกก็ยังบอกว่าต้องรีบหาทางแก้ปัญหาเลยนี่ไม่รู้มีอยู่เท่าไหร่กระทั่งมีการออกกฎเกณฑ์ไม่ใช่ออกกำลังจะออกให้ BOI คุณเอกนิติเนี่ยตั้งกรรมการ

0: ขึ้นมาเพื่อจะพิจารณาแต่คงจะหมายถึงอนาคตว่าจะมี data center เข้ามา1คุณต้องมีหลักประกันเรื่องจ่ายเงินล่วงหน้าให้กับไฟฟ้าหรือน้ำจะต้องไปอยู่ในพื้นที่ไหนซึ่งมีแหล่งน้ำที่เพียงพอไม่ไปกระทบกระเทือนด้านการเกษตรรวมถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่นี่มันเกิดขึ้นแล้วไงเกิดขึ้นแล้วเมื่อวานนี้ นักข่าวเราไปสำรวจย่านพระราม9หลังมีข่าวสร้าง data center ที่เราเคยนำเสนอไปเนี่ยใกล้อยู่กับโรงพยาบาลน่ะ
1: เนี่ยค่ะจำได้เลย
0: ก็ปรากฏว่าก่อนหน้านี้สื่อเริ่มลงพื้นที่มาเยอะแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตามข้อมูลอาคาร data center เนี่ยมันต้องมีน้ำมันสำรองกับน้ำ
1: เพื่อจะหล่อเลี้ยงระบบของอุปกรณ์ค่ะ
0: ซึ่งพบว่าม
1: ีการก่อสร้างอาคารอยู่ก่อนหน้านี้ค่ะ
0: ตามข้อมูลที่หน้าอาคารเนี่ย
1: ติดป้ายเอาไว้ว่าเป็นการก่อสร้างอาคาร data center แต่ว่าเมื่อวานนี้ตอนที่คุณชยศลงพื้นที่ไปไม่มีป้ายนี้แล้วนะคะ
0: ผู้ค้าในพื้นที่คนนึงบอกอาคารนี้คือ data center เพราะเขาขายของอยู่ใกล้
1: มาเกือบ20ปีแล้วจุดนี้เขาขาย
0: ได้กลิ่นน้ำมันในพื้นที่แต่ไม่รู้มาจากไหน
1: ก่อนหน้านี้น้ำมันมันรั่วออกมามันมีที่ท่อระบายน้ำอะค่ะลักษณะมันเป็นน้ำมันดีเซลปนกับน้ำออกมาก็ยังคิดอยู่เลยว่ามันอาจจะไหลลงสู่คลองสาธารณะได้
0: อันนี้คือความกังวลรวมถึงปัญหาด้านสุขภาพตั้งแต่ห้าโมงเช้าถึงประมาณ10ถึง11โมงเนี่ยกลิ่นแรงมากสองเดือนแล้วที่กลิ่นน้ำมัน
1: บอกวันนี้ก็ยังได้กลิ่นอยู่เลยแต่ว่ากลิ่นมันไม่หนักเหมือนกับช่วงเดือนกรกฎาที่ผ่านมาก
0: รกฎาร้อยวันนี้สัก 30%
1: แต่ยืนยันว่าไม่ได้ปักปั๊มใครเพราะผมก็ไม่รู้ว่าน้ำมันมันมาจากไหน
0: ชาวบ้านบอกที่กังวลคือน้ำมันที่ดีเซลถ้ามันรั่วออกมาแล้วหรือหมักหมมนานๆมันเกิดแก๊สอะไรเนี่ยมันเกิดระเบิดได้ไหมหรือถ้าเราสูดดมเข้าไปทุกวันนี่ฮะนักข่าวถามว่าก่อนจะสร้างอาคารมีการมาถามคนในพื้นที่ไหม
1: พ่อค้าคนนี้บอกไม่มีค่ะผมทราบมาว่ากฎหมายยังไม่บังคับใช้กับเขา
0: เขาจดทะเบียนเป็นคลังสินค้าซึ่งต้องยอมรับว่ามันใหม่สำหรับกฎหมายบ้านเราทั้งนี้อยากให้หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะกรมอะไรนะที่เกี่ยวกับการควบคุมอากาศควบคุมมลพิษเนี่ยเข้ามาดูสักหน่อยเถอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอากาศเรื่องน้ำเสียไม่อย่างนั้นมันจะเกิดปัญหาขึ้นอย่างไร
2: มันมีกลิ่นน้ำมันรั่วไหลมาซึ่งเราก็ยังไม่ปักปั๊มมานะครับว่ามันมาจากทางไหนแต่เราอยู่มาที่นี่เกือบ20ปีแล้วไม่เคยมีน้ำมันรั่วไหลมาเป็นจำนวนมากตอนนี้น้ำมันที่รั่วไหลมาเป็นน้ำมันดีเซลปะปนกับน้ำมาตามท่อระบายน้ำเราอาจจะไหลลงสู่คลองสาธารณะอันนี้คือสิ่งที่เรากังวลในเรื่องของปัญหาเรื่องสุขภาพกลิ่นน้ำมันดีเซลเลยครับตั้งแต่ช่วงตีห้าถึงประมาณสัก10 โมง11 โมงแล้วเนี่ยเบื้องต้นข้อมูลที่ได้รับมาเขามีเป็นถังน้ำมันสำรองสำหรับเครื่องปั่นไฟนะครับแต่เราไม่ได้ไปว่าเขาว่าน้ำมันรั่วอะไรรั่วเราไม่ได้ไปว่ากันด้านนั้นแล้วก็ปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขวันนี้ได้กลิ่นครับมันเมื่อเช้ามาทางน้องนักข่าวอีกท่านหนึ่งก็ได้กลิ่นบอกว่าพี่นั่งอยู่ได้ยังไงขายได้ไงผมมาแป๊บเดียวยังเมาเลยสิ่งที่กังวลที่สุดคือน้ำมันดีเซลเนี่ยถ้ามันเกิดการหมักหมมนานๆมันทำให้เกิดแก๊สมีเทนมันจะส่งผลให้เกิดการระเบิดได้อันนี้คือสิ่งที่กังวลเบื้องต้นได้ไปปรึกษาคุณหมอแล้ววันนั้นผมมีอาการเวียนหัวแล้วก็อาเจียนกินน้ำมันคุณหมอก็แนะนำว่าเอาไปไม่ได้ให้หลีกเลี่ยงซึ่งมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราขายของตรงนี้นะครับน่าจะใช่ครับเป็นโครงการ data center อยู่ที่นี่มานานแล้วเราก็ไปดูอ่านป้ายนะมันเป็นเกี่ยวกับทางธุรกิจอะไรเนาะก็ดูศึกษาข้อมูลในการสร้าง data center แต่ละที่ครับมันกฎหมายมันยังเข้าไม่ถึงมันยังใหม่สำหรับเมืองไทยทำให้กฎหมายที่เข้ามาตรวจสอบประชาพิจารณ์ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบข้างเคียงว่ามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไหมณตอนนี้มันยังไม่มีกฎหมายบังคับใช้ทำให้เขาจดทะเบียนเหมือนกับเป็นเรียกว่าคลังสินค้าดีกว่าทำให้ออกใบอนุญาตในการสร้างได้
3: ข้อมูลที่แน่นมากที่เป็นนัตตาชาร
2: แต่ก่อนนี้ผมก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องรับเหมาก่อสร้างเนี่ยแหละครับเกี่ยวกับเรื่องโยธาเกี่ยวกับเรื่องงานในที่อับอากาศทำให้ทราบข้อมูลว่าปัญหามลพิษที่มันเกินค่ามาตรฐานเนี่ยมาส่งผลกระทบอะไรเกี่ยวกับเรื่องชาวบ้านบ้าง
0: ชาวบ้านหลายคนที่ชยศมุกดาหารไปคุยก็บอกตรงกันไม่ได้กลิ่นแรงจริงๆช่วงนี้ลดลงหน่อยไม่เหมือนช่วงกรกฎาคมแล้วตอนนี้เนี่ยความกลัวก็คือไฟไหม้และสุขภาพพิษที่มันสะสมเพราะไม่รู้อะไรเป็นอะไรนักข่าวถามเรื่องประชาพิจารณ์ชาวบ้านบอกไม่รู้ก็อาจจะถามคนอื่นไหมแต่ในความเป็นจริงคือไม่มีเพราะคุณสุภนัทมีชัยนันท์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนเมื่อวานนี้ตั้งแต่โพสต์แล้วว่ารู้หรือไม่ที่ data center กำลังสร้างกระจายทั่วกรุงเทพและหลายจังหวัดแบบไร้การควบคุมเพราะยังไม่มีการนิยามคำว่า data center เป็นอาคารประเภทใดนิยามตามกฎหมายควบคุมอาคารตามกฎหมายผังเมืองทำให้เกิดการสร้าง data center มั่วไปหมดอ้างว่าเป็นอาคารประเภทเดียวกับคลังสินค้าบ้างสำนักงานบ้างอาคารพาณิชย์บ้าง ที่น่ากลัวคือ data center
1: จะมีการตุนน้ำมันดีเซลไว้เพื่อเป็นพลังงานสำรองให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าค่ะ
0: แล้วก็ยกกรณี data center แห่งหนึ่งในซอยรามคำแหง28เขตบางกะปิ
1: มีการเก็บน้ำมันดีเซลเอาไว้สูงถึง 429,000 ลิตร
0: เหมือนเอาปั๊มน้ำมันขนาดใหญ่ 3-4 ปั๊ม
1: เอามายัดเอาไว้ในที่เดียวกัน
0: ถ้าเกิดเหตุร้ายคงไม่กล้าคิดคนที่อยู่แถวนั้นจะโดนลูกหลงไปด้วยไหมนี่กลายเป็นภัยเงียบกับคนกรุงเทพตั้งแต่67แล้ว
1: ได้นำเรื่องเข้ากับมาที่การพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ได้เรียกร้องให้กรมโยธาธิการเร่งกำหนดนิยามคำว่า Data Center รวมถึงให้กทม.เนี่ยเร่งกำกับ Data Center ผ่านร่างผังเมืองใหม่ที่กำลังจะแก้ไข
0: 2ปีไม่มีความคืบหน้ากรมโยธาธิการและผังเมืองไม่ทำอะไรเลยและกทม.เอง
1: แม้จะเอาผังเมืองไปดองเอาไว้นานกว่า2ปีแต่ว่าสุดท้ายร่างผังเมืองใหม่ของกทม.ก็ปล่อยให้เอกชนยังคงสามารถสร้าง Data Center ได้โดยขาดการกำกับควบคุม
0: ประชาชนแทบไม่รู้เลยว่าจะมีคลังน้ำมันขนาดย่อมตั้งอยู่ข้างบ้านแล้วก็แนบภาพนี่ฮะ Data Center ยังไม่ถือเป็นคลังน้ำมันตามกฎหมายเพราะมีปริมาณต่ำกว่า 500,000 ลิตรที่ต้องใบอนุญาตที่ต้องมีใบอนุญาตแต่ 400,000 กว่า 400,000 ปลายไม่ต้องทำ EIA หรือผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1: เพราะ
0: ก็มีการอ้างคำตอบมาเนี่ยว่ายังไม่อยู่ในกำหนดทั้งหลายทั้งปวงเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ที่พรรคประชาชนในเวลาต่อมาเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่ารัฐบาลเดินหน้าดึงทุนต่างชาติแต่ไม่มีกฎเกณฑ์ระเบียบรองรับช่องโหว่ของ Data Center กลางเมือง
1: จดทะเบียนเป็นคลังสินค้าค่ะ
0: เลี่ยงทำ EIA
1: แล้วก็บางแห่งอย่างที่บอกไปกักเก็บน้ำมันมากกว่า 400,000 ลิตร
0: ปัญหาการขัดการจัดระเบียบขาดการจัดระเบียบเกิดขึ้นตลอด3ปีที่ประเทศไทยเดินหน้าเสนอขายพื้นที่ตั้ง Data Center ให้กลุ่มทุนต่างชาติ
1: ทั้งจีนสหรัฐอเมริกายุโรปรวมถึงกลุ่มทุนไทย
0: แต่รัฐบาลไม่เคยวางระเบียบกฎเกณฑ์รองรับอังกฤษเนี่ยกำหนดโซนนิ่งแล้วเคยทำหนังสือถึงนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยตั้งแต่ปี67แต่ผ่านไปกว่า1ปีไม่มีการดำเนินการเรียกร้อง2หน่วยงานหลักคือ1
1: กรุงเทพมหานครค่ะเสนอให้ผู้ว่ากทม.ใช้อำนาจออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อกำหนดนิยามศูนย์ข้อมูลและแก้ไขข้อบัญญัติควบคุมอาคารเป็นการฉุกเฉินแล้วก็ให้เอาร่างผังเมืองฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการกว่า2ปีไปปรับปรุงเพิ่มเติมค่ะ
0: หน่วยงานที่2กระทรวงทรัพยากร
1: ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
0: เรียกร้องให้รัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่น
1: เร่งรัดสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดให้กิจการศูนย์ข้อมูลต้องจัดทำ EIA เพื่อให้เกิดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นกับของประชาชนเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ที่แก้ระเบียบให้ห้างสรรพสินค้าทั่วไปก็ต้องทำ EIA สำเร็จมาแล้วเนี่ย
0: กรณีของ Data Center นอกจากความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยคุณแบงค์สุพนัทบอกมันยังมีการปล่อยความร้อนหรือปลดปล่อยความร้อนตลอดเวลาส่งผลให้อุณหภูมิรอบพื้นที่สูงขึ้นและประชาชนในรอบต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้นเพราะต้องเปิดแอร์แรงไง
1: ค่ะการปล่อยให้มีการก่อสร้างอย่างไร้ระเบียบไม่มีกฎหมายผังเมืองที่เข้มแข็งจะทำให้เมืองสูญเสียความเป็นระเบียบและความน่าอยู
4: ่หมายเรามีช่องว่างช่องโหว่ทำให้เขาสามารถที่จะไปขออนุญาตได้โดยที่ไม่ต้องทำ EIA ผมมาขอรายละเอียดไปว่าอาคารนี้มีการบรรจุน้ำมันเท่าไหร่อย่างไรนะครับแล้วก็มีการขออนุญาตแบบใดอย่างไรนะครับก็เลยทราบมาว่าเขาเป็นการขออนุญาตแบบคลังสินค้านะครับแล้วก็มีที่เก็บน้ำมันทั้งหมดได้สูงสุดถึง 429,600 ลิตรนะครับซึ่งก็เป็นปริมาณที่เยอะมากนะครับแล้วก็เขาก็แจ้งว่าไม่ได้ทำ EIA มาอันนี้เป็นข้อมูลจากทางกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้อนุญาตให้สถานให้ Data Center แห่งนี้ก่อสร้างเองนั่นแหละต้องบอกงี้ครับว่าด้วยความที่ว่า Data Center ในมุมผมมันคือกิจการที่มีลักษณะที่จำเพาะแล้วก็กฎหมายเราไม่ได้มีกฎหมายรองรับแบบนั้นเขาก็เลยเหมือนกับเป็นสถานะแบบลูกผีลูกคนหมายความว่าก็เลยต้องไปใช้ช่องตีความตัวเองว่าตัวเองอ่ะเหมือนเป็นคลังสินค้าเพราะตัวเองเป็นคลังเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้างในไว้ทั้งหมดนะครับแต่ด้วยสภาพมันไม่เหมือนกันคลังสินค้าคือเก็บไว้แต่อุปกรณ์นั้นอ่ะมันไม่ได้ทำงานใช่ไหมครับแต่ data center เนี่ยมันเหมือนอุปกรณ์นั้นมันทำงานในมุมผมมันก็อาจจะเหมือนเป็นโรงงานอิเล็กทรอนิกส์หรือเปล่านะครับในมุมนึงแต่ทีเนี้ยมันก็ไม่ได้เข้าสู่ในตามพรบ.โรงงานอีกประเทศไทยเนี่ยเรามีการคุยเรื่องนี้กันมาตั้งแต่3ปีที่แล้วที่เราไปเร่ขายภาคเอกชนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจีนกลุ่มต่างประเทศอเมริกาหรืออะไรก็แล้วแต่ยุโรปเนี่ยให้เข้ามาลงทุนแต่เราก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการจัดระเบียบเรื่องเหล่านี้เลยผมเคยทำหนังสือถึงท่านนายกตั้งแต่ปี67แล้วด้วยซ้ำ2567ทำหนังสือเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอให้กำหนดนิยามของ Data Center ช่วงเดือนตุลาคมแล้วท่านใช้เวลาประมาณปีกว่าตอบผมมานะครับก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปกำหนดนิยามให้แล้วก็ผ่านมาอีก1ปีจนถึงวันนี้ยังไม่มีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้นเลย
0: ครับ
5: ่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: โดยเฉพาะต้องย้อนไปดูว่ามันตั้ง data center ขึ้นมาในจุดที่มันไม่ควรจะเกิดเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งอย่างไรเพราะในทางปฏิบัติก็เหมือนไม่รับอนุญาตนั่นแหละไปหลีกเลี่ยงกฎหมายก็ต้องมาดูกันต่อว่าจะดำเนินการอย่างไรขณะที่คุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจในฐานะประธาน BOI ระบุนะครับว่าหลังการประชุมครั้งตีเมื่อวานนี้ที่สงขลาเดี๋ยวจะพูดคุยกับเลขาสภาพัฒน
1: ์คุณดนุชาพิชยนันท์ค่ะซึ่งจะต้องมีการจัดระเบียบเนื่องจากว่ายังมีบางส่วนที่ยังไม่ได้มีเอกสารรับรอง
0: ขณะที่มีรายงานว่าวันนี้คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมจะแถลงด่วน 11:00 น.พร้อมตัวแทนจากสภาพัฒน
1: ์กรมธุรกิจพลังงานแล้วก็กระทรวงพลังงานค่ะ
0: อาจจะมีการแถลงปมร้อน Data Center กลางเมืองเดี๋ยวกลับมาครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PTบริษัท Triple Iโลจิสติก
2: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
3: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
4: ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า

0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อ14กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะว่านิวยอร์กกลายเป็นรัฐแรกในสหรัฐที่ระงับการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่แห่งใหม
5: ่
4: โดยประกาศระงับเป็นเวลา1ปีเนื่องจากว่ากังวลแล้วก็น้ำ
5: ทั้งนี้โดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเนี่ยย้ำจุดยืนทำนี่สวนอยู่แล้ว
4: ทำสนับสนุนการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในสหรัฐค่ะ
5: อย่างเมื่อวันที่31สิงหาคมเขาออกมาย้ำเรื่องนี้ระบุว่า Data Center หรือศูนย์ข้อมูลเนี่ย
4: จะนำพาชาวอเมริกันไปสู่ความมั่งคั่งและความสำเร็จที่มากขึ้น
5: และตำหนิ
4: กลุ่มคนที่ออกมาต่อต้านโครงการนี้ค่ะบอกเหตุผลเดียวที่ชุมชนต่างๆในสหรัฐไม่ต้องการศูนย์ข้อมูลก็คือพวกเขาอยากจะกลายเป็นพวกล้าหลังและยากจน
5: ขณะที่รองประธานาธิบดีสหรัฐเจดีแวนซ์ก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าต้นเหตุของการต่อต้าน Data Center หรือศูนย์ข้อมูลกว่า 90%
4: มาจากความกังวลว่าศูนย์ข้อมูลจะทำให้ค่าไฟและค่าสาธารณูปโภคของคนในพื้นที่เนี่ยพุ่งสูงขึ้นค่ะ
5: นี่เป็นประเด็นสำหรับประเทศไทยไม่ได้ต่อต้านไม่ได้ต่อต้านเพียงแต่ให้มันรัดกุ
4: ม
5: ว่าคนจะสร้างที่ไหนผ่านการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนและรวมถึงต้องมีการสำรองไฟฟ้าและน้ำซึ่งไม่มากระทบกระเทือนกับการใช้ปกติของประชาชนซึ่งกระทรวงพลังงานเขาก็มีแนวทางอย่างค่าไฟเนี่ยจะเก็บแพงที่สุดถูกไหม
4: ใช่
5: เพื่อจะเอามาหนุนครัวเรือน
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ก็รอดูผลว่าจะใช้เมื่อไหร่คือเราไม่ได้ต่อต้านแต่มันมีประเด็นว่าทำให้มันรัดกุม อย่างที่ว่าเนี่ยคือมันเกิดขึ้นยังไงมาเกิดกลางเมืองหลายแห่งตุนน้ำมันกัน4-5 แสนกว่าลิตร8:07 นผมก็ว่าต่อไปท่านผู้ชมไปดูประเด็นเรื่องนี้สักหน่อย
4: ค่ะ
5: เรื่องเกี่ยวกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกหวยไหมน้อง
6: ไม่ได้ซื้อ
5: ฮะ
6: โดนกินมาเยอะแล้ว
5: ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เลขที่ออกท่านผู้ชมรู้อยู่แล้ว
6: รางวัลที่1นี่ค่ะ
5: เอาเป็นว่าแอปเป๋าตังเมื่อวานนี้แบ่งๆกันไป
6: ค่ะ
5: ถูกมากที่สุดคือ4 ใบ 4 ใบ
6: คนเดียวด้วยนะคะรับไปเลย24 ล้าน
5: ที่เหลือเนี่ยก็จะถูก3 ใบ 18 ล้านเนี่ย2คน
6: มี2ใบ12ล้าน1คนแล้วก็มีถูก1ใบได้6ล้านเนี่ยคน19คน
5: 19คนเรียกว่าเป็นงวดของแอปเป๋าตังค์แบ่งๆกันรวย
6: ค
5: ่
6: ะ
5: อันนี้ไม่นับกรณีสลากใบนะไม่นับสลากใบผมจะแจ้งท่านผู้ชมทำไปทำมาในยามวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะมันไม่ใช่วิกฤตเดี๋ยวจะโดนด่าในยามวิกฤตหมายถึงรัฐวิสาหกิจที่ส่งเงินเข้ารัฐท่านผู้ชมสุดท้ายมาสะท้อนมาจากเรื่องลอตเตอรี่นี่แหละสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคือรัฐวิสาหกิจระดับหนึ่งที่ส่งเงินเข้ารัฐน้องไบเมื่อวานนี้แถลงโดยผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจสคร
6: คุณทิพย์บดีวัฒนกุลค่ะ
5: ปีงบประมาณ69เนี่ยปรากฏว่ามีเป้าหมายในการจัดเก็บเงินรายได้ส่งแผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐที่รัฐถือหุ้นก็ปรากฏว่าณวันที่31สิงหาที่ผ่านมาสามารถจัดเก็บรายได้สะสมรวมทั้งสิ้นเกือบ200,000 ล้านนะ
6: 197,356 ล้านค่ะ
5: ซึ่งสูงกว่าประมาณการสะสม
6: 163,901 ล้านบาทสูงกว่าอยู่ถึง 33,000 ล้านนะคะ
5: นี่คิดเป็น 120% ทั้งปีก็ประมาณคาดว่าจะส่งรายได้เข้ารัฐสะสมถึง 2.03 แสนล้านเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้รัฐวิสาหกิจท่านผู้ชมก็ปรากฏว่าดับ1แทน
6: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
5: เงินเราด้วยนั้นเนี่ยที่ไปลงทุนเนี่ย
6: 47,388 ล้าน
5: ไม่ต้องโฆษณาเยอะเดือนละ2ครั้งส่งเงินเข้ารัฐเท่าไหร
6: ่อันดับ1เลยค่ะ 47,388 ล้าน
5: อันดับ2ถึงเป็นปตท.นะ
6: 33,754 ล้านค่ะ
5: แล้วค่อยเป็นกองทุนรวมวายุพรรค
6: 19,202 ล้าน
5: จากนั้นก็จะเป็น E-GAT การไฟฟ้าภูมิภาคธนาคารออมสินท่าอากาศยานไทยตามลำดับอย่างนี้เป็นต้นแจ้งท่านผู้ชมรัฐวิสาหกิจพี่ก็ไม่คาดคิดนะ
6: ว่าสำนักงานสลากจะส่งเงินเข้ารัฐได้มากสุดอันดับ1เลยค่ะ
5: นี่ไงท่านที่ซื้อลอตเตอรี่ถือว่าช่วยชาติอยู่เหมือนกันนะอ่านด้วยกัน10นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
1: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
7: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
9: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
10: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
11: ้ New Home ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
12: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์@ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันพุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: บุญมีเนี่ยมอบหมายคุณคันชิตเจริญอินเป็นผู้ทำความเห็นก็หมายถึงเอาสำนวนชุด29มาดูว่ากล่าวหาอย่างไรหลักฐานเป็นอย่างไรข้อชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาเป็นยังไงแล้วทำความเห็นก็ได้ทราบว่า136คนซึ่งปรากฏชื่อในโพยเนี่ยความเห็นเลขากกต.ซึ่งในกรณีนี้หมายถึงคุณคันชิตเจริญอินทำความเห็น136สว.เนี่ยฟ้องหมดเมื่อวานนี้ทราบเพิ่มเติมจากทางด้านคุณยิ่งชีพว่าความเห็นของเลขากกต.ซึ่งตามกฎหมายคือคุณแสวงแต่มอบหมายให้คุณคันชิตอย่างที่บอกเนี่ยนะมีการไม่ได้ฟ้องครบทั้ง229ที่ไม่ได้ฟ้องไปเนี่ยหมายถึงความเห็นเลขากกต.ที่ไม่ฟ้องเนี่ย
2: เป็นส่วนกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยทั้งหมดค่ะ
1: เป็นต้นว่าคุณอนุทิน
2: ค่ะ
1: คุณพระดอนคุณกรวีอย่างนี้เป็นต้นรวมถึงครูใหญ่ของพรรคด้วยนะ
2: คุณเนวินชิดชอบค่ะ
1: กกต.เนี่ยมันจะมีชุดที่26ที่ทำหน้าที่สืบสวนสอบสวนถูกไหมเปา
3: ครับผม
1: แล้วเขาชี้มูลแล้วว่าให้ส่งสารเนี่ย229คนแล้วมันจะต้องผ่านเลขากกต.ซึ่งกรณีนี้เนี่ยคุณแสวงแกให้คุณคันชิตเจริญอินทำความเห็นแล้วถึงไปชุด36ซึ่งยกคำร้องหมดเลยไอรอนเนี่ยตัดสินใจที่จะเผยแพร่ความเห็นเลขากกต.ตามระเบียบที่ว่านี้มาต่อเนื่องถูกไหม
3: ถ้าจะบอกว่ามันเป็นความเห็นเลขาไป

0: ว่าพยานเหล่านั้นไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าอาจจะมีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนก็ได้ก็เลยยังไม่รับฟัง26เนี่ยก็บอกว่าพยานเหล่านั้นเนี่ยโอเคก็ต้องฟังแบบระมัดระวังนิดหน่อยนะครับอย่างที่ผมบอกเทียร์1พวกนี้เทียร์1นะครับ26ก็บอกว่าแล้วพยานปากที่เหลือเนี่ยไอ้เทียร์2 3 4 5 6ที่มันเล่าเส้นทางเล็กๆหน่อยได้รับเงิน 2,000 บาทได้รับเงิน 5,000 บาทได้รับตัวเครื่องบินเนี่ยเมื่อประกอบร่างพยานอีกหลาย10ปากทั้งหมดที่สอบมาแล้วเนี่ยมันเป็นเครือข่ายที่มีรูปลักษณ์เดียวกันกับที่พยานเทียร์1อธิบายไว้ดังนั้นเนี่ยจึงเชื่อได้ว่าพยานเทียร์หนึ่งพูดเนี่ยเป็นความจริง
1: อ๋อเขาใช้จิ๊กซอ
0: ใช่ใช่เขาใช้จิ๊กซออ่ะมันก็ต้องขยันหน่อยคือถ้าจะเอาแบบขี้เกียจก็คืออ่ะโอ้ยคนไม่กี่คนอยู่ๆจะพูดอะไรก็พูดก็ได้ไม่เชื่อหรอกยกนะมันอันนี้ก็ขี้เกียจจะทำได
1: ้ก็เหมือนกับเลขากตอนเนี่ยชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานที่ได้จากชุด26
0: ครับ
1: แล้วก็มีความเห็นดูแนวโน้มนี่ก็น่าจะร้อยไปปลายอ่ะแต่ก็มีจำนวนหนึ่งที่ไม่เห็นตรงกับชุด26ถูกนะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ยังคุณเนวินเนี่ยเลขากต
0: ผมจำไม่ได้แต่ถ้าตอนนี้เข้าใจว่าก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกับกรรมการบริหารภูมิใจไทยคือไม่ฟ้องครับ
1: ม
0: ีบางท่านผมได้ยินออกมาโจมตีผมว่าทำไมเปิดแต่ชุด26ทำไมไม่เปิด36ผมก็เรียนเลยนะครับชุด26ผมยังไม่ได้เปิดแต่ชุด36กับผมไม่มีนะครับดังนั้นถ้าใครมีก็เชิญเปิดเลยครับผมก็อยากรู้ว่า36ทำงานยังไงทำละเอียด
1: ขนาดที่36คุณสมชัยศิริวิทยากรอดีตกกต.เมื่อวานนี้โพสต์มีเอกสารแนบประกอบด้วยเนี่ยข้อที่1เปิดให้รู้ว่าใครเป็นใครในอนุ36ซึ่งยกคำร้องทั้งหมดใครมีบทบาทในที่ประชุมก่อนจะมีการลงมติยกคำร้องทั้ง229รายโดยระบุทำไมการทำงานของอนุวินิจฉัยคดีหัวสวชุด36จึงขาดความน่าเชื่อถือได้เอกสารมาจำนวนหนึ่งมากกว่า200หน้า
2: ได้รับจากบุคคลภายในกกต.ค่ะ
1: เมื่ออ่านแล้วเพราะมีหลายเรื่องที่น่าตั้งข้อสังเกต
2: ในการทำงานของกกต.
1: อาจเป็นข้อเสนอในการวินิจฉัยคดีหัวสวต่อกกต.ทั้ง7คนเดี๋ยวจะทยอยเผยแพร่เขียนออกมาให้เกิดประโยชน์ฉบับแรกเปิดออกมาบุคคลที่เป็นองค์ประกอบในอนุกรรมการชุด36จากการอ่านรายงานของอนุหลายครั้งพบว่าผู้ที่เป็นประธานที่ประชุมคือนายชวนาถไตรมาศ
2: อดีตเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญค่ะ
1: ซึ่งมาจากการเสนอชื่อของกกต.ถิติเชษฐ์ รุจชนาถประธานเนี่ยไม่ใช่ร้อยตำรวจเอกปิยรัชกุลที่มาจากการเสนอชื่อของกกต.เสียงข้างมาก
2: ตามที่
1: ม
2: ี
1: ปรากฏตามสื
2: ่
1: อตกลงประธานคือคุณชวนาถในการประชุม
2: ผู้ที่ทำหน้าที่หลักราวกับเป็นประธานในที่ประชุมก็คือนายอนุชาจันสุริยา
1: ซึ่งอดีตประธานกกต.อิทธิพรบุญประคองเป็นผู้เสนอชื่อ
2: บทบาทเป็นผู้นำการประชุมบันทึกให้เห็นในรายงานการประชุมทุกครั้งในขณะที่ผู้ที่เป็นประธานตัวจริงเนี่ยคุณสมชัยบอกไม่มีบันทึกว่าพูดหรือมีบทบาทใดๆ
1: ในรายงานการประชุมส่วนใหญ่คุณสมชัยบอกอนุที่ซักถามให้ความเห็นจะมีอยู่3คน
2: ก็คือคุณอัศทัยรัตนดีโลกณภูเก็ตคุณนันทศักดิ์พูนสุขแล้วก็คุณอนุชาจันสุริยาค่ะที่เหมือนพูดนำแล้วก็ทำหน้าที่แทนประธานตลอด
1: อีก4ท่านแทบจะไม่ปรากฏโดยในบันทึกาการประชุมว่าแสดงความเห็นอะไรแปลว่าตลอดราว3ชั่วโมงของการประชุม
2: อดทนฟังกันอย่างเดียวโดยไม่มีข้อสงสัยไม่มีข้อซักถามไม่มีอภิปรายเห็นด้วยหรือคัดค้านหรือให้ข้อเสนอแนะใดๆแต่พอถึงเวลาลงมติได้ในทันที
1: ก็หมายความว่า3คนนี้จากบันทึกการประชุมเป็นคนดำเนินการเป็นหลักโปรดติดตามตอนที่2วิธีพิจารณาสำนวนอันนี้ทิ้งท้ายโดยคุณสมชัยอันนี้คือชุด36
2: ค่ะ
1: ท่านผู้ชมเดี๋ยวตามกันดูเพราะกกต.จะลงมติกันวันที่เท่าไหร่นะ
2: วันที่14กุมภาพันธ์กันยายนค่ะ
1: 14กันยายนอ่ะเวลาตอนนี้ก็คงต้องปิดท้ายกันแล้วผมอยากจะปิดท้ายด้วยเรื่องสักเรื่องนึงกับน้องไบร
2: ท์ค่ะ
1: อ่านดูแล้วเป็นที่น่าหดหู่จำกระเด็นที่ตำรวจท่านสำรานนวลมา
2: ค่ะท่านกกต.
1: ร่วมกับมหาไทย
2: ค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยมหาไทยปฏิบัติการเข้าไปจัดการเรื่องเอาคนต่างด้าวย้ายเข้าทะเบียนบ้านที่ดินแดงได้ไหม
2: จำได้ค
1: ่
2: ะ
1: ห้องหนึ่งเนี่ยมโหฬารมหาศาลเลยประกวดล่าสุดมีรายหนึ่งเป็นหญิงสาวเจ้าของบ้านถูกเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโทรศัพท์มาแจ้งให้ไปเขตด่วนเลย
2: บอกมีชื่อคนต่างด้าวอยู่ในทะเบียนบ้านขอให้มาดำเนินการเอาชื่อออกไป
1: เธอบอกตกใจทำไมสงสัยมีคนต่างด้าวมาอยู่ในทะเบียนบ้านของเราได้ยังไง พอไปสำนักงานเขตดินแดง
2: กรณีของเธออ่ะมี1คนที่ปรากฏชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านน่าจะเป็นชาวเมียนมาค่ะชื่อว่าจอลุยวันที่ไปดำเนินการเนี่ยเจ้าหน้าที่มีเอกสารมาให้เธอลงลายมือชื่อเพื่อแจ้งให้เอาคนเนี้ยออกจากบ้านเธอไปแต่เธอบอกเธอทราบมาว่ามีผู้เสียหายรายอื่นที่โดนแบบเดียวกับเธอค่ะแล้วบางหลังมีต่างด้าวเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านมากกว่า30รายชื่อบางรายมากกว่า50คนใน1ห้อง
1: แล้ว
2: เธอบอกตอนที่เธอไปแจ้งความนะเธอรู้ตัวใช่ไหมคะเธอไปแจ้งความตำรวจไม่รับแจ้งบอกให้ไปที่สำนักงานเขตก่อนสำนักงานเขตก็เลยรวบรวมกรณีต่างๆแล้วที่สุดก็แจ้งความพร้อมกัน
1: นี่ฮะท่านผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นกรณีนี้ที่แปลกก็คือไม่มีชื่อบุคคลในเล่มทะเบียนบ้านแต่กลับมีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรได้ยังไง
2: ค่ะ
1: นี่ไงนักข่าวเห็นว่ามีการติดต่อไปที่ผู้อำนวยการเขตใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าผอ.เขตติดประชุมนะคะนักข่าวก็เลยถามถึงหัวหน้าฝ่ายทะเบียนเจ้าหน้าที่บอกก็ประชุมอยู่ด้วยกันกับผอ.นั่นแหละค่ะ
3: แบบเจ้าหน้าที่โทรมาเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของเขตดินแดงเขาโทรมาแจ้งว่าจะให้มาที่เขตเขาบอกว่าจะให้เราไปเอาคนต่างด้าวออกจากทะเบียนบ้านพอได้ยินดังนั้นเราก็ตกใจแล้วบอกว่าโทษนะคะแล้วมันมีคนต่างด้าวมาอยู่ในบ้านหนูได้ยังไงเขาเลยว่าไม่ทราบเหมือนกันครับเดี๋ยวจะรบกวนให้มาที่เขตมาทำเรื่องเอาคนต่างด้าวออกที่พี่ไปใช่ไหมพี่ก็ถามเขาว่าทำไมถึงมีคนต่างด้าวมาอยู่ในทะเบียนบ้านหนูได้เขาบอกว่าอ๋อมันเป็นระบบมันเข้าไปอยู่เองแล้วก็เอ้าแล้วมันจะเข้าไปอยู่ได้ยังไงเพราะว่าถ้าหนูจะเอาคนเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านจริงๆแล้วอ่ะมันต้องเป็นเจ้าบ้านใช่ไหมคะถึงจะมีชื่ออยู่ในเล่มซึ่งในเล่มพี่ไม่มีชื่อคนนี้อยู
4: ่มันเข้ามากี่คนนะคะ
3: ทะเบียนราษฎรคนเดียวค่ะแต่ตอนที่เขาโทรมาเขาแจ้งที่ว่ามีประมาณ10กว่าคน
4: อุ้ย
3: เขาบอกว่ามีคนน่ะที่โดนเยอะกว่าพี่อีก30กว่าคนห้องนึงแล้วก็50กว่าคนห้องนึง
4: ทั้งที่เราไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลย
3: ใช่ๆๆค่ะ
1: อ้าวพอสังเกตคาดว่าเป็นการเคลียร์มั้งหมายถึงตกลงตรงไหนมั่งมาแก้ใช่ถูกต้องหรือเปล่าเนี่ย
2: โทรศัพท์ไปตาม
1: ผมก็เลยเดาอย่างนั้นใช่มั้ยโทรศัพท์ให้เมาออกไปหน่อยคำถามที่ก่อนหน้านี้มันมุดเข้าไปได้ยังไง
2: ค่ะ
1: เพราะเจ้าบ้านเขารายก่อนหน้านี้ยังมีกรณีเจ้าบ้านเขาถูกบอกให้เซ็นถูกไหม
2: ค่ะใช่ใช่ปลอมลายเซ็นอะไรกันนะคะอ้างว่าอย่างนั้นนะคะ
1: รอบนี้ไม่รู้เรื่องเลย
2: เข้ามาอยู่เฉยเลย
1: นี่คือเรื่องเล่าเช้านี้ประเด็นอื่นเดี๋ยวยกยอดประเด็นกรรมกรข่าวคุยนอกจอยาบีอีกหลายเรื่องท่านผู้ชมฮะอ้อเมื่อวานนายกแจ้งนะวันที่6กันยาเปิดบ้านรับแกนนำรัฐบาลซึ่งจริงๆก็มี2พรรคนี่แหละ
2: ก็คือภูมิใจไทยกับเพื่อไทยนั่นแหละค่ะที่บ้านพักส่วนตัวของท่านก็คือวันอาทิตย์นี้นะคะ
1: ไปหม่ำ
2: ทานอาหารกันค่ะ
1: แต่คงจะหาเชฟไปพ่อบอกไม่ทำเองใช่ไหม
2: ค่ะ
1: จริงๆโชว์ได้นะนี่ไงตกลงอาทิตย์นี้ก่อนรับศึกซักฟอก
2: ค่ะ
1: ขณะที่หัวหน้าพักประชาชนรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเมื่อวานนี้บอกนะครับว่าเตรียมแล้วสำหรับการซักฟอกหมายถึงไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นแน่ในสมัยประชุมสภานี้ที่น่าสนใจก็คือคุณรัฐพงศ์เมื่อวานนี้ตอบคำถามเกี่ยวกับที่นายกขอบคุณยังไม่จบเลยเนี่ยที่ทำให้เขาเป็นนายกเนี่ยน้องไบรท
2: ์
1: คุณแท้งรัฐพงศ์เมื่อวานนี้บอกว่าผมนี่แหละตำแหน่งนี้จะเอาท่านลงจากนายกได้เหมือนกัน
5: ผมว่าก็ทุกเรื่องนะครับที่พวกเราเห็นกันอยู่ตามนักข่าวอยู่แล้วผมมั่นใจนะครับในการทำงานของพรรคประชาชนนะครับว่าเรามีข้อมูลนะครับที่สามารถที่จะเปิดโปงให้ประชาชนเห็นนะครับถึงความเลวร้ายนะครับของระบอบสีน้ำเงินที่เป็นอยู่นะครับว่านายกเองก็ควรจะต้องเปลี่ยนมุกใหม่ได้แล้วนะครับผมว่าครั้งนี้เนี่ยฟังหลายๆคนฟังก็รู้วัตถุประสงค์ในการคำกล่าวขอบคุณว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับและผมเชื่อว่าการพูดการสื่อสารเนี่ยที่เราอยากคาดหวังจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็คือพูดเพื่อทำให้มันเกิดการแก้ไขปัญหาประชาชนมองเห็นทางออกใช่ไหมครับมากกว่าวาจาในการเชื้อเชิญกันทางการเมืองแล้วการพูดด้วยประโยคเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าสำหรับผมนะตอนนี้ผมเองเอาจริงๆคือไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกครับแล้วก็ถ้าเป็นสำหรับตัวผมเองเนี่ยถ้านายกจะขอบคุณผมเองที่เคยขอบคุณผมว่าในฐานะที่ผมเองเนี่ยเคยทำให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็อย่าลืมว่าวันนี้ผมอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้ท่านดูจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ด้วยเช่นเดียวกันก็อยู่ที่เนื้อหาในการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ซึ่งผมเชื่อมั่นเนื้อหาที่พรรคประชาชนมีอยู่ครับ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมเราลาไปด้วยภาพนี้ปิดท้ายรายการ ท้องฟ้าเหมือเมืองฉางโจวมณฑลเจียงซูประเทศจีนกลายเป็นสีชมพูอย่างน่าประหลาดเมื่อ31สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นฟ้าสีชมพูก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักพัดถล่มพื้นที่ธรรมชาติที่เมืองฉางโจวสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
6: เรื่องเล่าเช้านี้ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุทธจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
12: อนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ Bitech ห้อง102-104ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific
6: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะ8นาฬิกา29นาทีคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินานราชนิยมนะคะอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะประจำเช้าของวันพุธ2กันยายน2569ทักทายกันคุณผู้ฟังทางวิทยุทุกท่านและคุณผู้ชมแวะเวียนมาหานิน่าได้นะจ๊ะทางเพจ Facebook ของเราวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106อยู่ด้วยกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นโดยประมาณจนถึง 10:00 นค่ะวันนี้วันที่2เมื่อวานมีใครแฮปปี้บ้างเรานะก็ลุ้นเวลาดูแม่หมอพ่อหมอตาม TikTok เนี่ยนะแม่หมอดูพ่อหมอดูตาม TikTok ก็จะเออราศีมีนมีโชคลัคนาตุลมีโชคอุ้ยลุ้นซื้อไปสิจ๊ะแอปเป่าตังกี่ใบล่ะ3ถูกกินนะจ๊ะไม่ได้ใกล้เลยไม่ได้ฉิวเลยไม่ได้เฉียดเลยนะจ๊ะแต่ก็คนโชคดีเศรษฐีใหม่เมืองพิจิตรโอ้โหรางวัลที่1อยู่ในมือของเธอ5ใบใบละ6ล้าน30ล้านอยากจะมีโมเมนต์4โมงเย็นแล้วเปิดตรวจคนถูกรางวัลที่1เบื่อมากเลยกับเจ้าหมาตัวนั้นแล้วออกมาพูดว่าชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอเจ้าหมาตัวนั้น ถ้าคุณตรวจหวยในออนไลน์คุณจะเห็นมันจะมีน้องหมาอยู่รู้สึกว่าจากไทยรัฐออนไลน์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยน้องหมาจะมานอนแล้วก็เยอะๆนิดหนึ่งนะคะว่าชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอตำรวจไม่ได้หมายถึงตำรวจถูกนะเขาต้องไปลงบันทึกประจำวันแล้วนะตำรวจก็เลยโพสต์เลยจากสภ.เมืองพิจิตรซึ่งแน่นอนก็ไม่ได้โพสต์ว่าผู้โชคดีชื่อใครอะไรยังไงบ้านช่องเขาอยู่ไหนนะแค่ว่าเป็นคนพิจิตรถูกรางวัลที่1รับไปเหนาะๆ30ล้านก็เลยดีใจนะคะดีใจก็เลยโพสต์เอาไว้ด้วยจากเพจสภ.เมืองพิจิตรขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่เมืองพิจิตรรับโชคใหญ่30ล้านบาทสถานีตำรวจภูธรเมืองพิจิตรขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้โชคดีชาวพิจิตรหลังรับโชคใหญ่30ล้านบาทจากสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด1กันยายน69ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆและรอยยิ้มแห่งความสุขของชาวพิจิตรขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีและครอบครัวขอให้ใช้โชคก้อนใหญ่นี้อย่างมีความสุขและเกิดประโยชน์สูงสุดครับยินดีด้วยครับเศรษฐีใหม่เมืองพิจิตร30ล้านบาทแต่ขออนุญาตปิดบังใบหน้าคุณป้าเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้โชคดีนะครับนะมาลงบันทึกประจำวันนะก็น่าจะเป็นผู้มีอายุนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าทางเพจเรียกว่าเป็นคุณป้าขอให้โชคดีไม่ถึงคนอื่นรวมถึงดิฉันด้วยสักวันต้องเป็นวันของเรานะจ๊ะเอาล่ะพูดถึงเรื่องของความสุขกับเม็ดเงินที่จะเข้าประเทศอีกโหที่เราคุยกันนายกเมืองพัทยาเมื่อวานใช่ป่ะ 2-6 กันยายนน่ะพัทยาเงินน่าจะมาสะพัดเนี่ยเป็นร้อยล้านแต่ละคนใช้กันหลายๆหมื่นบาทแน่ๆไม่ใช่ว่ามันจะเป็นเรื่องเฉพาะพื้นที่เท่านั้นและคนไทยเท่านั้นที่ได้รับทราบข่าวสารนี้นะปรากฏว่าสื่อนอกเกาะติด 5,000 กำลังพล USS อับราฮัมลินคอนขึ้นฝั่งไทยจับตาพัทยาคุมเข้ม Nice Lifeและค้าประเวณีเพราะผิดกฎหมายค่ะสำนักข่าวสื่อต่างประเทศหลายแห่งให้ความสนใจการเดินทางเข้าเทียบท่าประเทศไทยของเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐโดยเฉพาะการที่กำลังพลประมาณ 5,000 นายจะได้ขึ้นฝั่งพักผ่อนในพื้นที่พัทยาชลบุรีหลังปฏิบัติภารกิจในทะเลต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนรอยเตอร์ยังรายงานจ้ะรายงานในมุมผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่องเที่ยวพัทยารอยเตอร์รายงานว่าการมาถึงของลูกเรือและนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายสร้างความคาดหวังให้กับผู้ประกอบการในเมืองท่องเที่ยวหลังเรือปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางและกำลังเดินทางกลับสหรัฐขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ไทยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยและจับตาปัญหาการค้าประเวณีที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่กำลังพลขึ้นฝั่ง AP ค่ะ Associated Press AP รายงานว่าทหารอเมริกันหลายพันนายกำลังเดินทางมายังชายฝั่งตะวันออกของไทยโดย USS Abraham Lincoln มีกำหนดเข้าเทียบท่าที่แหลมฉบังชลบุรีก่อนที่กำลังพลจะเดินทางไปพักผ่อนในพัทยาซึ่งเป็นเมืองชายทะเลและแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนที่มีชื่อเสียงของไทยผู้บริหารเมืองพัทยาแสดงความยินดีต่อการมาเยือนและหวังว่าจะได้ต้อนรับกำลังพลสหรัฐอีกในอนาคตเดอะการ์เดียนค่ะจับประเด็นการเตรียมความพร้อมของพัทยาในการรองรับกำลังพลจากเรือระบุว่าลูกเรือ USS Abraham Lincoln กำลังจะได้ขึ้นฝั่งหลังใช้เวลาอยู่กลางทะเลเป็นเวลานานรายงานว่าจังหวัดชลบุรีเตรียมเจ้าหน้าที่ประมาณ600นายเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในช่วงการมาเยือนดิอินดิเพนเดนต์และสื่อต่างประเทศอีกหลายแห่งให้น้ำหนักกับภาพลักษณ์ด้านสถานบันเทิงและเซ็กทัวริซึมของพัทยาสื่อต่างประเทศหลายสื่อนะเขาจับประเด็นนี้เซ็กทัวริซึมของพัทยารายงานถึงการเพิ่มมาตรการกวดขันการค้าประเวณีก่อนกำลังพลสหรัฐหลายพันนายเดินทางเข้าพื้นที่พร้อมย้อนถึงความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ระหว่างการเติบโตของพัทยากับทหารสหรัฐที่เดินทางมาพักผ่อนในประเทศไทยช่วงสงครามเวียดนามเขาย้อนไปถึงโน่นเลยค่ะนิตยสาร People ใช้คำเรียกพัทยาว่า Thailand's Sin City พร้อมนำเสนอการขึ้นฝั่งของกำลังพลราว 5,000 นายในฐานะช่วงพักผ่อนหรือ R&R หลังต้องปฏิบัติหน้าที่ในทะเลเป็นเวลานานขณะเดียวกันก็จับตาทั้งเม็ดเงินที่จะเข้าสู่ธุรกิจท้องถิ่นและมาตรการของเจ้าหน้าที่ในการควบคุมปัญหาที่อาจตามมาสื่อต่างประเทศหลายสื่อมากติดตามกันไปด้วยเลยนะคะกับการขึ้นฝั่งของทัพเรือสหรัฐ 5,000 นายสำรวจบรรยากาศเมืองพัทยาค่ะ 2-6 กันยายนพร้อมขนาดไหนบรรยากาศตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญกลับมาคึกคักนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติมาใช้บริการกันต่อเนื่องโดยเฉพาะ Walking Street พัทยาใต้แหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืนสำคัญของเมืองบริเวณทางเข้าเมืองพัทยาติดตั้งป้ายข้อความต้อนรับกำลังพลสหรัฐสร้างบรรยากาศการเป็นเจ้าบ้านที่ดีร้านค้าร้านอาหารสถานบันเทิงธุรกิจบริการต่างเตรียมความพร้อมรองรับกำลังและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากคือพร้อมมากที่พักโรงแรมเกสต์เฮาส์ร้านอาหารใดๆพร้อมมากกำลังพลที่มาเนี่ยเขาจะมาพักที่โรงแรมหลักๆจะเป็นฮิลตันกับฮาร์ดล็อกอย่างที่นายกเมืองพัทยาเล่าให้เราฟังไปเมื่อวานนะหลักๆแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งน่าจะเป็นส่วนใหญ่ซะด้วยซ้ำจะกลับไปพักที่เรือค่ะเขาจะกลับไปพักที่เรือทางพัทยาทางชลบุรีเนี่ยจัดเตรียมรถบัสเอาไว้40คันแล้วรับส่งตั้งแต่เช้ายันดึกรับส่งเลยพัทยากับท่าเรือแหลมฉบังเขาจะกลับไปนอนที่เรือถ้าใครอยากจะประหยัดหรือว่าไม่ได้อยากจะเที่ยวกลางคืนอะไรแค่มากินดื่มช่วงกลางวันค่ำๆกลับไปนอนก็ได้หรือถ้าใครบอกโอ้โหน่าจะสนุกกันเยอะเลยล่ะเดิน walking street ดึกเลยล่ะก็จองห้องพักไปฮาร์ดล็อกกับฮิลตันนะคะเมื่อคิดเป็นเงิน US คุณมันถูกมากแล้วแต่ละคนก็จับจ่ายใช้สอยคนหนึ่งเยอะตกคนหนึ่งหลายหมื่นมาอยู่ 2-6 กันยายนมาแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะมาถึงเมื่อกลางดึกแล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสายวันนี้น่าจะช่วงสายจนถึงก่อนเที่ยงหรือประมาณเที่ยงก็จะ40คันรถบัสหรือรถทัวร์มุ่งหน้าสู่พัทยาจ้ะถามนายกเมืองพัทยาคุณปรเมศเมื่อวานว่าโอเคใช่ไหมคะพัทยา 5,000 นายนายกบอกสบายยิ่งห้องพักพัทยามีห้องพักรองรับนักท่องเที่ยวได้ 200,000 คน 5,000 คือจิ๊บเลยนะตามนี้นะจ๊ะก็เลยนั่นแหละถึงอยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วถ้าจะไปเที่ยวพัทยาธรรมดาไปได้ไหมสบายๆพัทยายังรองรับได้อีกมากมายมหาศาลไปเที่ยวได้เลยค่ะมาต่อกันที่เรื่องของน้ำมันขึ้นนะจ๊ะทุกคนอันนี้นี่น่าเนี่ยโอเคมากเพราะว่ารอบนี้เติมก่อนทันไม่ได้รู้ข่าวอะไรก่อนหรอกเติมก่อนจังหวะมันหมดพอดีเมื่อวานกบน.เคาะขึ้นราคาดีเซล75สตางค์เบนซินแก๊สโซฮอล์ขึ้น60สตางค์มีผลตี5 2 กันยายนตี5ที่ผ่านมานะน้ำมันขึ้นดีเซล75สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์60สตางค์ต่อลิตรด้วยกันมาดูราคาซะหน่อยดีเซลตอนนี้จึงขยับเป็นลิตรละ39บาท14สตางค์ดีเซล B20 ลิตรละ34บาท14สตางค์ E20 33.29 บาทแก๊สโซฮอล์91 37.92 บาทแก๊สโซฮอล์95 38.29 บาทเบนซิน47.28 บาทพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95 47.79 บาทดีเซลพรีเมียมนะเป็นพรีเมียมดีเซลขยับเลข5มาแล้วนะจ๊ะ50.05 บาทพรีเมียมแก๊สโซฮอล์95 49.79 บาทราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครมันต้องขยับขึ้นค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ตะวันออกกลางสหรัฐอิหร่านมาอีกแล้วรีบเติมเลยน้ำมันพุ่งอีก$4หลังศึกอิหร่านส่อเดือดอีกรอบหุ้นสหรัฐปิดลบทองคำร่วงแรงราคาน้ำมันดิบขยับขึ้นมากกว่า$4ในวันอังคาร1 กันยายนแต่ระดับสูงสุดในรอบ5 สัปดาห์นักลงทุนกังวลความปั่นป่วนทางอุปทานจากตะวันออกกลางสืบเนื่องจากสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีกันอีกรอบปัจจัยนี้ก่อความวิตกเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ฉุดให้วอลล์สตรีทปิดลบต่อเนื่องส่วนทองคำปรับลดท่ามกลางการแข่งข้าของดอลลาร์สัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตหรือไลท์สวิตครูดงวดส่งมอบเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 4.46 ดอลลาร์ปิดที่ 90.22 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ทะเลเหนือลอนดอนงวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น 4.16 ดอลลาร์ปิดที่ 94.65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอากาศรอบใหม่เล่นงานเป้าหมายต่างๆของอิหร่านทำลายความหวังว่าการยิงตอบโต้กันไปมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจไม่โหมกระพือการคืนชีพของสถานการณ์ความเป็นปรปักษ์ในวงกว้างก่อนหน้านี้สัปดาห์ที่แล้วตลาดน้ำมันขยับขึ้นอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่ทั้งสองฝ่ายโจมตีกันโดยตรงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กรกฎาคมตามหลังเหตุเล่นงานเรือบรรทุกน้ำมัน2 ลำที่กำลังล่องผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานอันสำคัญของโลกที่แทบถูกปิดตายโดยอิหร่านตลาดหุ้นสหรัฐปิดลบในวันอังคาร1 กันยายนท่ามกลางแรงเทขายพันธบัตรทั่วโลกราคาน้ำมันพุ่งทะยานโหมกระพือความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อท่ามกลางความหวังที่เลือนลางสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าน่าจะมีทางออกในระยะสั้นของสงครามที่อเมริกาอิสราเอลเปิดศึกกับอิหร่านไม่ดีเลยสถานการณ์คือไม่ดีเลยค่ะตอนนี้ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลน้ำมันพุ่งเรียบร้อยกบน.ของเราเคาะขึ้นดีเซลก็เรียบร้อย75 สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอลปรับขึ้น60 สตางค์ต่อลิตรด้วยกันนี่เป็นสถานการณ์เรื่องของน้ำมันนิธินาถขอส่งท้ายเบรกนี้กับเรื่องราวน่าสนใจจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA คว้ารางวัล Outstanding Government Entity on Social Media 2026ตอกย้ำบทบาทผู้นำการสื่อสารเชิงนวัตกรรมยุคใหม่31 สิงหาคม 2569ที่ผ่านมาดร.กฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA พร้อมด้วยนายกฤษกรรอดช้างเผื่อนผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโสงานประชาสัมพันธ์สื่อสารและผลิตสื่อเข้ารับรางวัล Outstanding Government Entity on Social Media 2026ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียจากเวที Thailand Social Government Award รางวัล Outstanding Government Entity on Social Media 2026สะท้อนถึงความตั้งใจของ NIA ในการสื่อสารและสร้างความตระหนักรู้ด้านนวัตกรรมให้กับคนไทยเพราะการสื่อสารของ NIA ไม่ได้มุ่งเพียงการบอกเล่าว่าสำนักงานกำลังทำอะไรแต่ต้องการทำให้เรื่องนวัตกรรมเข้าใจง่ายเข้าถึงได้และใช้ประโยชน์ได้จริงสำหรับประชาชนโดยเฉพาะในยุคที่ข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องทันเวลาและสร้างความเข้าใจจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง NIA จึงเลือกนำเสนอเรื่องราวนวัตกรรมและผู้ประกอบการไทยด้วยคอนเทนต์สร้างสรรค์ที่เข้าใจง่ายสนุกและมีสาระผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อให้คนไทยได้เปิดใจเรียนรู้ทดลองใช้และเกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมของคนไทยนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นชาตินวัตกรรมต่อไป ยอดเยี่ยมมากๆนะคะจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA ค่ะคุณผู้ฟังช่วงแรกของเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีคำเตือนเรื่องของฝนมาอีกแล้วจริงๆเนี่ยละรอกเนี้ยเตือนถึงวันที่2นี่จบแล้วนะเอามาอีกระลอกใหม่เตือน 4-7 กันยายนฝนตกหนักอีกค่ะเดี๋ยวไล่เรียงเรื่องนี้ช่วงหน้าและประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถพักสักครู่เดี๋ยวคุยต่อช่วงที่2ของรายการค่ะ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: เขาเข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
0: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
2: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
1: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
3: กระด้งไหวปัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
5: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
6: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
7: อ้าวสายต่อไป
8: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
7: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
9: ลดลดลดส่วนลดแจกกันกระจายอะไรลด15เปอร์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ลด10เปอร์ยางแบตก็มีให้ส่วนลดมีไม่เมมเบอร์คุ้มจริงร้องให้จำว่าโปรเยอะสมาชิก Isuzu My Member ได้ทั้งลดได้ทั้งคะแนนอะไหล่ลดสูงสุด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องลดสูงสุด 10% ยางลดสูงสุด 2,400 บาทแบตเตอรี่ลดสูงสุด600บาทและชุดตรวจพิเศษรถอายุ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรลดสูงสุด 10% วันนี้ถึง30กันยายน2569ที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศ
10: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
11: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
12: แปดนาฬิกา48นาทีค่ะช่วงที่2ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าวันพุธที่2กันยายน2569ประกาศเตือนระลอกใหม่ฝนตกหนักโดยเฉพาะทางเหนือกับอีสานมากันอีกระลอกแล้วค่ะกรมอุตุออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่1นะคะออกเมื่อตอนตี5ของ2กันยายนเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากไทยตอนบนมีผล 4-7 กันยายนศุกร์เสาร์อาทิตย์จันนี้ 4-7 กันยายนค่ะไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเฝ้าระวังนะคะฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ก็ต้องแจ้งเตือนเป็นอีกระลอกหนึ่ง4กันยายนระลอกนี้วันแรกที่จะโดนไทยตอนบนเหนือกับอีสาน4กันยายนฝนจะตกหนักมากที่เชียงรายพะเยาน่าน บึงกาฬนครพนมมุกดาหาร6จังหวัดนี้วันศุกร์นี้4กันยายนฝนตกหนักมากเชียงรายพะเยาน่านบึงกาฬนครพนมมุกดาหารค่ะส่วนจังหวัดดังต่อไปนี้4กันยายนคือวันศุกร์นี้ฝนตกหนักแต่ไม่มากเท่า6จังหวัดเมื่อสักครู่ฝนตกหนักวันศุกร์4กันยายนแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุ

0: โรคเพชรบูรณ์เลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรสกลกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษอุบลลพบุรีสระบุรีนครนายกจันทร์ตราดจังหวัดกลุ่มนี้นะตกหนักศุกร์4กันยายนแต่6จังหวัดเมื่อสักครู่ตกหนักมาก4กันยายนเป็นการออกประกาศฉบับล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเป็นฉบับที่1ของระลอกนี้ว่าฝนจะตกเยอะเลย 4-7 กันยายนส่วนฟ้าฝนรายภาคกันบ้างค่ะรายภาคในส่วนของวันนี้ละ6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง70%ตะวันออกเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนอง70%ภาคกลางฝนฟ้าคะนอง60%ภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนอง60%ภาคใต้วันนี้ฝนไม่เยอะนะฝนฟ้าคะนอง30%ทั้งใต้ฝั่งตะวันออกใต้ฝั่งตะวันตกกรุงเทพปริมณฑลรายงานฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่นะจ๊ะพูดถึงเรื่องของทางธรรมชาติมาดูความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานแห่งชาติเราหน่อยพาคุณไปที่แก่งกระจานค่ะสุดสมบูรณ์แมวดาวอวดโฉมในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก่อนเตรียมเปิดการท่องเที่ยว1พฤศจิกายนนี้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะคะได้เปิดเผยภาพแมวดาวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหายากกำลังเดินหากินอย่างอิสระเลยตรงลานกลางเต็นท์เขาพะเนินทุ่งถ้าใครอยากเห็นหน้าตาน้องเป็นยังไงน่ารักขนาดไหนนะจ๊ะคุณเปิด Facebook ตอนนี้น้องปุ๋ยสาวสวยของพี่โอ๊คโปรดิวเซอร์นะจ๊ะได้จัดมาให้แล้วว่าเจ้าน้องแมวดาวที่ทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเขานำมาให้ดูกันหน้าตาเป็นยังไงเปิด Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ของเรามาดูภาพได้ค่ะนายมงคลชัยภักดีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานพูดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่ามรดกโลกหลังการประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบริเวณบ้านกลางและเขาพะเนินทุ่งเป็นประจำทุกปีเปิดโอกาสให้ธรรมชาติฟื้นฟูระบบนิเวศเต็มที่ไปเลย3เดือนล่าสุดเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานสามารถบันทึกภาพแมวดาวสัตว์ป่าคุ้มครองหายากกำลังเดินหากินอย่างอิสระตรงลานกลางเต็นท์เขาพเนินทุ่งตรงลานกลางเต็นท์เลยปกติจะมีนุชอยู่นุชอยู่ก็คือคนนะจ๊ะอันนี้คนไม่มาเพราะเขาปิด3เดือนนะก็เลยออกมาเดินบ้านเขาก็คูณสัตว์ป่าตรงนั้นมันบ้านเขาสะท้อนความสำเร็จของการดำเนินนโยบายปิดอุทยานให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวเห็นไหมธรรมชาติมันฟื้นตัวจริงๆน้องสัตว์ก็ออกมาเดินกันอย่างมีความสุขเมื่อไม่มีคนเข้าไปรบกวนเขากำหนดการเปิดให้บริการท่องเที่ยวแล้วก็พักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะคะทั้งตรงบ้านกลางแล้วก็ตรงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่กจ19เขาพะเนินทุ่งกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่ง1พฤศจิกายนไฮซีซั่นและดูการท่องเที่ยว1พฤศจิกายนเป็นต้นไปอุทยานเตรียมพร้อมทางด้านสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรการความปลอดภัยจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวต่อวันนะคะเพื่อไม่ให้เกินขีดความสามารถในการรองรับของธรรมชาติใครจะไปเที่ยวก็เตรียมรอเลย1พฤศจิกายนเปิดค่ะและพูดถึงธรรมชาติกับมหาวิปโยคเกิดขึ้นที่เนปาลชายแดนตรงทิเบตเสียชีวิตเป็นพันนะคุณสำนักงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลเปิดเผยเมื่อ1กันยายนว่าพบผู้เสียชีวิตในประเทศนะพบแล้ว987รายแล้วที่สูญหายอ่ะซึ่งมันกี่วันมาแล้วว่าคุณสูญหาย 3,916 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ583คนส่วนจีนรายงานข้อมูลในส่วนของจีนว่าเสียชีวิต16รายสูญหาย546คนจำนวนนี้รวมถึงชาวต่างชาติ261คนรวมกัน2ประเทศเนปาลกับจีน 1,003 คนและสูญหาย 4,462 คนค่ะน่ากลัวมากยอดผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นเกิดจากขณะที่ทีมกู้ภัยพร้อมสุนัขค้นหาและกู้ภัยระดมค้นหาตามกองโคลนกองหินซากปรักหักพังในเนปาลและจีนตามหาผู้คนอีกหลายพันที่สูญหายหลังเกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงที่พัดถล่มชุมชนต่างๆทั่วบริเวณเทือกเขาหิมาลัยยังคงค้นหากันอยู่แต่ก็มาถึงวันนี้แล้วน่าจะเป็นการค้นหาร่างจากคนที่หายไปนี่แหละค่ะจากญาติพี่น้องที่แจ้งว่าติดต่อกันไม่ได้เป็นผู้สูญหายรวมตรงชายแดนฝั่งเนปาลฝั่งจีน 4,462 คนที่ยังคงสูญหายเมื่อพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมบางทีความรักก็ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคถ้าเราจะรักกันและเราจะ แต่งงานกันพาคุณไปที่ฟิลิปปินส์จ้ะคู่รักชาวฟิลิปปินส์เข้าพิธีวิวาห์เมื่อวานในโบสถ์คาทอลิกซึ่งน้ำท่วมสูงถึงเอวคุณจินตนาการภาพในโบสถ์น้ำท่วมสูงถึงเอวคนทั่วไปคงจะยกเลิกหรือเลื่อนงานแต่งไปก่อนแต่เขาเตรียมงานไว้หมดแล้วไงเตรียมงานไว้หมดแล้วไงมันก็ต้องแต่งไหมล่ะเอเลียนลิชากาลางเจ้าสาวสวยเลยใส่ชุดเจ้าสาวเปิดไหลในมือถือช่อดอกไม้สีขาวค่อยๆเดินลุยน้ำท่วมแล้วเป็นน้ำท่วมสีน้ำขุ่นๆน้ำตาลน้ำตาลด้วยนะเข้าไปในโบสถ์เซนต์จอห์นเดอะแบปทิสต์ที่เมืองฮาโกนอยทางตอนเหนือของกรุงมะนิลาเข้าพิธีแต่งงานกับกิลเบิร์ตชิโก้ช่างภาพงานแต่งผู้พบกับประสบการณ์ถ่ายภาพงานแต่งท่ามกลางน้ำท่วมเป็นครั้งแรกที่โบสถ์เล่าว่าบาทหลวงประจำโบสถ์ประกาศให้คู่รักวัย30กว่าปีคู่นี้เป็นสามีภรรยากันในพิธีช่วงสายที่ถูกรวบรัดให้สั้นลงโบสถ์แนะนำก่อนหน้านี้แล้วเลื่อนงานแต่งก่อนไหมเพราะว่าน้ำท่วมสูงขึ้นนะแต่พวกเขาตัดสินใจไม่เลื่อนค่ะแต่งต่อเลยค่ะเดินหน้าจัดงานแต่งต่อกันไปเลยโบสถ์แห่งนี้มีน้ำท่วมขังบางส่วนมานานเกือบเดือนแล้วด้วยในเมื่อพวกเขาต้องการให้จัดงานต่อพวกเราในฐานะผู้รับใช้ของโบสถ์จึงทำอย่างเต็มที่เพื่อให้ยังคงเป็นวันพิเศษสำหรับพวกเขาเจ้าสาวเดินทางมาถึงโบสถ์ด้วยรถสามล้อที่ยกโครงรถให้สูงขึ้นเพื่อรักษาสภาพชุดแต่งงานของเธอให้สะอาดหมดจดก่อนจะลงรถที่บริเวณลานโบสถ์แต่พอลงแล้วก็ลุยน้ำสูงถึงเอวเจ้าสาวจำเป็นต้องนำชุดแต่งงานไปแก้ไขเพื่อตัดส่วนชายกระโปรงให้สั้นลงเพราะไม่งั้นมันจะยาวแบบเจ้าสาวหลายๆคนที่เขาชอบใส่เนาะมีผู้ร่วมงานไม่ถึง15คนคนไปก็ใจมากเข้าใจว่าน่าจะเป็นญาติพี่น้องแต่ก็อย่างที่ว่าอย่างที่บอกแหละคุณเพราะว่านะงานมันเซตไม่หมดแล้วอะมันรอวันนี้มาเขาก็เซตกันมาน่าจะเป็นปีเนาะเซตกันมาวันนี้รอวันนี้ที่รอคอยกันอยู่อะแม่จะไม่จัดงานแต่งวันนี้ได้ยังไงนะจ๊ะก็เลยเป็นข่าวไวรัลกันไปนอกจากจะทั่วประเทศของฟิลิปปินส์ในส่วนของต่างประเทศจนเนี้ยแหละค่ะข่าวนี้ก็นำเสนอมาถึงประเทศไทยให้ได้ติดตามกันด้วยเหมือนกันคุณผู้ฟังจ๋าเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วก็กลับมาช่วงหน้าประเด็นที่น่าสนใจนะคะรอคุยกันต่อเนื่องรวมไปถึงในช่วงต่อๆไปเดี๋ยวจะได้มาไล่เรียงสถานการณ์โลกกันสักหน่อยว่ามันค่อนข้างมีเหตุการณ์ที่ไม่น่าสบายใจของสหรัฐกับอิหร่านนั่นแหละค่ะจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลให้น้ำมันขึ้นราคาเพราะว่าทางทรัมป์เองก็ระบายแค้นสหรัฐโจมตีรอบใหม่จัดชุดใหญ่ถล่มอิหร่านแต่ระเบิดไปโรงงานแต่งอีกเจ็บตายกันกว่าครึ่งร้อยอีกสถานการณ์เริ่มกลับมาตึงเครียดอีกครั้งเดี๋ยวมีเวลาในเบรกไหนกลับมาไล่เลียงเรื่องนี้กันด้วยนะคะช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะแล้วกลับมาช่วงต่อไปคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถค่ะ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวกลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
1: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ำดับยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: เคลียร์รอยฟ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPXเสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: เคลียร์รอยฟ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
4: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟตราเสือดาว

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิ
4: 9:07 น.ค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันพุธ2 กันยายน 2569ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.จัดงานสมัชชาสิทธิมนุษยชนประจำปี2569ภายใต้แนวคิด Human RightsIn action, equality for all. หยุดเลือกปฏิบัติหยุดทุจริตเพื่อสิทธิที่เท่าเทียมโดยกสม.ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดสมัชชาสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องมาเป็นปีที่5ค่ะเพื่อเป็นพื้นที่กลางในการรับฟังปัญหาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประมวลสถานการณ์และพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งติดตามให้เกิดผลในทางปฏิบัตินะคะวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้ล่ะค่ะการจัดงานสมัชชาสิทธิมนุษยชนประจำปี2569ไปที่สายคุณวรพร นรเศรษฐวิวัฒน์ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะคุณวรพรคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณโอสวัสดีค่ะท่านผู้รับฟังรายการทุกท่านค่ะ
4: สวัสดีค่ะเรียนถามเลยว่าการจัดงานสมัชชาสิทธิมนุษยชนประจำปี2569มีประเด็นอะไรที่กสม.ขับเคลื่อนอยู่บ้างคะ
5: ค่ะในปี2569เนี่ยนะคะท่านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสม.เนี่ยก็ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน2ประเด็นหลักค่ะก็คือประเด็นแรกเป็นเรื่องของการขจัดการเลือกปฏิบัตินะคะแล้วก็ประเด็นที่2ค่ะเป็นเรื่องของการทุจริตกับสิทธิมนุษยชนค่ะในส่วนของประเด็นแรกค่ะคุณโอ๊คในเรื่องของประเด็นการขจัดการเลือกปฏิบัติเนี่ยซึ่งหลายท่านก็อาจจะทราบดีว่าการไม่เลือกปฏิบัติเนี่ยเป็นหลักการพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนเลยค่ะซึ่งทุกคนเนี่ยควรจะต้องได้รับสิทธิ์โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติไม่ว่าเหตุใดก็ตามนะคะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอ้างว่าว่าเรามีความแตกต่างกันในเรื่องของเชื้อชาติสีผิวเพศภาษาศาสนาความพิการหรือว่าสถานะทางสังคมใดๆนะคะตลอดจนความคิดเห็นที่แตกต่างกันแล้วเราจะได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าในข้อเท็จจริงค่ะในทางปฏิบัติเรายังพบการเลือกปฏิบัติที่เกิดขึ้นในหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างงานการศึกษาการเข้าถึงสวัสดิการหรือแม้แต่การใช้บริการสาธารณะค่
4: ะ
5: ซึ่งสาเหตุปัจจัยเนี่ยมีหลายๆส่วนเลยนะคะที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นอาจจะเกิดจากตัวของกฎหมายหรือนโยบายเองนะคะหรือว่าเกิดจากแนวปฏิบัติบรรทัดฐานทางสังคมหรือแม้แต่อคติที่ฝังอยู่ในภาพจำของสังคมค่ะโดยที่ผ่านมาเนี่ยนะคะท่านกสม.เนี่ยก็ได้มีการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนกับคุณโอ๊ครวมถึงภาควิชาการด้วยนะคะเพื่อที่จะร่วมกันป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติในสังคมไทยอย่างเป็นระบบค่ะรวมถึงได้มีการผลักดันให้มีกฎหมายกลางว่าด้วยขบัตการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลแล้วก็การสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องดังกล่าวค่
4: ะ
5: สำหรับในประเด็นที่2ค่ะประเด็นการทุจริตกับสิทธิมนุษยชนนะคะหลายท่านก็อาจจะเมื่อพูดเรื่องทุจริตนะคะเราก็อาจจะนึกถึงเรื่องการเรียกรับสินบนการเบียดบังงบประมาณหรือการใช้อำนาจโดยไม่ชอบนะคะแต่ว่าเราก็อยากจะชวนให้สังคมมองให้ไกลกว่าตัวเงินที่เสียหายค่ะเพราะว่าเมื่อมีการทุจริตงบประมาณหรือทรัพยากรที่เราควรจะนำไปใช้เพื่อประชาชนเนี่ยก็อาจจะไปไม่ถึงประชาชนค่
4: ะ
5: บริการสาธารณะที่เกิดขึ้นก็อาจจะไม่มีคุณภาพประชาชนก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ควรเปิดเผยนะคะหรือกฎหมายอาจถูกบังคับใช้อย่างไม่เท่าเทียมค่ะแล้วก็ในท้ายที่สุดนี้นะคะคนที่ได้รับผลกระทบก็คือประชาชนค่ะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีอำนาจต่อรองน้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนยากจนคนพิการผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์หรือแม้แต่คนที่อยู่ในชุมชนชายขอบต่างๆนะคะซึ่งมักจะได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมมากกว่ากลุ่มคนอื่นๆค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบหรือความเชื่อมโยงของปัญหาการทุจริตในมิติสิทธิมนุษยชนค่ะอันนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะกสม.ก็ได้มีการศึกษานะคะโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับหน่วยงานแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะนำข้อมูลเนี่ยมาพัฒนาข้อเสนอแนะในส เสนอนโยบายโดยให้ความสำคัญใน4มิติสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะนะคะความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติค่ะสิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรมการคุ้มครองพยานหรือผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตนะคะแล้วก็สิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมค่ะนอกจากนี้นะคะกสม.ก็ได้ยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์นะคะประชาชนค่ะอย่าปล่อยให้ประชาชนถูกละเมิดสิทธิเพราะการทุจริตคอร์รัปชันจนชินชาค่ะเราต้องการสะท้อนให้สังคมเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการทุจริตกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะโดยชี้ให้เห็นถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้สิ้นสุดอยู่ที่ตัวงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐค่ะแต่ว่าส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ควรได้รับสิทธิตามกฎหมายด้วยค่ะแล้วเมื่อเรานำสองประเด็นนี้มาพิจารณาร่วมกันเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าการเลือกปฏิบัติแล้วก็การทุจริตเนี่ยเป็นทั้งต้นเหตุแล้วก็เป็นความเรื่องของการซ้ำเติมความไม่เป็นธรรมในสังคมนะคะโดยการเลือกปฏิบัติเนี่ยทำให้กลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสนะคะในขณะที่การทุจริตเนี่ยก็ทำให้ทรัพยากรและบริการที่ควรจะเป็นของประชาชนถูกจัดสรรมาอย่างเป็นธรรมและมีคุณภาพเนี่ยก็ไม่ได้รับนะคะแล้วก็เมื่อสองปัญหาเนี่ยมาเกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะเป็นคนกลุ่มเดิมๆค่ะคนที่มีอำนาจต่อรองน้อยไม่สามารถปกป้องสิทธิของตนเองได้อย่างเต็มที่ค่ะคุณโอ๊คค่ะ
4: ข้อมติล่ะคะข้อมติข้อเสนอแนะในประเด็นการขจัดการเลือกปฏิบัติมีรายละเอียดยังไงบ้างคะ
5: ค่ะในส่วนของเรื่องของประเด็นการขจัดการเลือกปฏิบัติค่ะกสม.เนี่ยเราได้มีการร่วมมือกับทางนิดาโพนะคะมีการสำรวจสถานการณ์และทัศนคติของประชาชนต่อการเลือกปฏิบัติในสังคมไทยนะคะเชื่อไหมคะว่าประชาชนร้อยละ 85.82 เลยค่ะเห็นว่าสังคมไทยเนี่ยยังมีการเลือกปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างมากและมากนะคะแล้วก็ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศอะค่ะเป็นกลุ่มคนที่มีการถูกเลือกปฏิบัติมากที่สุดรองลงมาเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้รับการศึกษาคนพิการหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์นะคะและเกินกว่าครึ่งค่ะคุณโอ๊คที่ถูกเลือกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะแล้วก็โดยเห็นว่าการเลือกปฏิบัติเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิการเข้ารับการรักษาพยาบาลสวัสดิการทางสังคมการศึกษาการประกอบอาชีพหรือแม้แต่การเข้าถึงบริการสาธารณะเนี่ยค่ะส่งผลกระทบอย่างมากต่อคนที่มีข้อจำกัดนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่อาจจะมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือว่าอยู่ในพื้นที่ห่างไกลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือว่าเป็นคนพิการนะคะก็อาจจะทำให้มีอัตลักษณ์ของคนที่ถูกตีตาในสังคมอะค่ะทางภาคีเครือข่ายอะค่ะก็เลยได้มีข้อเสนอแนะสำคัญต่อรับใน5ประเด็นค่ะคุณโอคะประเด็นที่1 นะคะก็คืออยากจะเร่งรัดให้มีการจัดทำกฎหมายกลางค่ะเพื่อคุ้มครองและขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลนะคะแล้วก็รวมถึงทบทวนกฎหมายหรือนโยบายหรือแม้แต่ระบบดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐนะคะที่อาจจะก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลค่ะในประเด็นที่2ค่ะเราอาจจะพบได้บ่อยนะคะเราก็เลยอยากจะให้เรียกร้องให้มีการพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียนค่ะโดยให้เป็นไปตามหลักการไม่ปฏิเสธผู้ร้องนะคะเพราะว่าด้วยเหตุของการว่ามาผิดหน่วยงานค่ะเพื่อให้หน่วยงานเนี่ยสามารถรับเรื่องหรือว่าให้ข้อมูลแล้วก็ส่งต่อไปยังหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจได้นะคะโดยไม่ผลักภาระไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะรวมถึงจัดให้มีกลไกเยียวยาบุคคลในกรณีที่อาจจะตกกับสาธารณภัยหรือว่าสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆนะคะแล้วก็ในข้อที่3ค่ะพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางในการรับเรื่องร้องเรียนของประชากรระดับประเทศแล้วก็กำหนดมาตรฐานร่วมระหว่างหน่วยงานค่ะแล้วก็ให้มีการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายของประชาชนนะคะตั้งแต่การออกแบบกฎหมายนโยบายบริการระบบข้อมูลไปจนถึงการติดตามและประเมินผลค่ะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะคะก็เราคิดว่าเนื่องจากคนที่อาจจะก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติมากที่สุดก็เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามผลโพลเนี่ยเราก็อยากจะให้มีการสร้างความตระหนักรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะเพื่อที่จะลดอคติแล้วก็ปรับเปลี่ยนการให้บริการรวมถึงกำหนดกฎหมายหรือว่านโยบายการจัดบริการสาธารณะโดยคำนึงถึงหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนค่ะคุณโออ
4: ันนี้เป็นข้อเสนอแนะในประเด็นการขจัดการเลือกปฏิบัติก็ต้องมาถามต่อว่ามติข้อเสนอแนะในประเด็นการทุจริตกับสิทธิมนุษยชนล่ะคะมีรายละเอียดยังไงบ้าง
5: ในส่วนของเรื่องของการทุจริตกับสิทธิมนุษยชนนะคะเราก็มีพบเห็นในปัจจุบันนะคะว่าเรายังเผชิญปัญหากับเรื่องการทุจริตเชิงระบบที่รุนแรงแล้วก็ฝังรากลึกมากๆกันนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของคนที่เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนค่ะแล้วก็ภาคประชาสังคมอะค่ะที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทุจริตนะคะที่ต้องเผชิญกับการคุกคามต่อชีวิตแล้วก็ร่างกายรวมถึงการฟ้องคดีนะคะแล้วก็เราก็เลยมีข้อเสนอแนะสำคัญนะคะต่อรัฐบาลใน3ประเด็นนะคะด้านแรกเลยก็คือเรื่องของกฎหมายค่ะคุณองค์คะที่ควรจะต้องเร่งให้มีการตากฎหมายคุ้มครองค่ะผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตแล้วก็การป้องกันการฟ้องคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชนนะคะหรือว่า กฎหมายที่เรียกว่า anti slap นะคะโดยกำหนดนิยามของผู้แจ้งเบาะแสแล้วก็นักปกป้องสิทธิมนุษยชนนะคะให้ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยแม้กระทั่งประชาชนสื่อมวลชนหรือว่าภาคประชาสังคมนะคะแล้วก็ให้ขยายความของคำว่าประโยชน์สาธารณะค่ะให้ครอบคลุมถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการตรวจสอบการทุจริตและการประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐรัฐวิสาหกิจนะคะแล้วก็ภาคเอกชนด้วยแล้วก็ให้มีการชดใช้ค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีแก่ผู้ถูกฟ้องร้องโดยไม่สุจริตนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ควรจะมีการแก้ไขกฎหมายเพิ่มเติมค่ะเช่นกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการนะคะถึงแม้ว่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในขั้นตอนการออกใบอนุญาตและอนุมัติต่างๆค่ะแต่ก็ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยอาจใช้ดุลพินิจในความไม่รอบคอบนะคะนอกจากนี้เนี่ยรัฐเองก็ต้องมีการจัดระบบเปิดเผยข้อมูลผู้รับประโยชน์ที่เป็นชุมของนิติบุคคลที่เป็นผู้สัญญาตับรับนะคะเพื่อเปิดช่องในการใช้ตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีอะค่ะแล้วก็ผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและสัมปทานค่ะในส่วนที่สองค่ะด้านนโยบายค่ะคุณโอ๊ครัฐต้องกำหนดให้มีให้โครงการขนาดใหญ่นะคะหรือว่าโครงการที่ใช้งบประมาณสูงหรือว่าโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนชุมชนหรือแม้แต่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะควรต้องผ่านการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนด้วยรวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตควบคู่กับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็กำหนดนโยบายให้มีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐผ่านแพลตฟอร์มกลางค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะเป็นในเรื่องของด้านการปฏิบัติค่ะเราเสนอให้รัฐต้องพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างที่เน้นผลลัพธ์ค่ะจากการตรวจสอบเพียงว่าใช้เงินถูกระเบียบหรือไม่เนี่ยไปสู่การตรวจสอบว่างบประมาณนี้ได้สร้างผลลัพธ์หรือประโยชน์ต่อประชาชนหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็ต้องมีการปฏิรูประบบการบริการภาครัฐในจากระบบเอกสารนะคะสู่ระบบดิจิทัลอย่างแท้จริงเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แล้วก็ปิดช่องทางการเรียกรับสินบนแล้วก็ผลประโยชน์ทับซ้อนค่ะคุณโอค่ะ
4: กสม.ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดสมัชชาสิทธิมนุษยชนมา5ปีแล้วใช่ไหมคะอยากทราบว่าความก้าวหน้าที่เห็นเป็นรูปธรรมจากกระบวนการสมัชชามีอะไรบ้างคะ
5: ค่ะในส่วนของข้อมติสมัชชาอย่างที่นำเรียนในแต่ละปีเราก็จะมีข้อมติใช่ไหมคะแล้วก็เสนอไปยังหน่วยงานรัฐบาลแล้วก็สิ่งที่กสม.ให้ความสำคัญมากๆก็คือว่าเราไม่ได้เหมือนกับจะไปทำข้อมติใหม่ในทุกๆปีแต่ว่าเรายังมีการติดตามความคืบหน้าของข้อมติที่เราได้มีการเสนอต่อภาครัฐไปแล้วเนี่ยว่ามันมีความคืบหน้าอย่างไรซึ่งในปี2569เนี่ยค่ะเราก็พบความคืบหน้าในหลายๆประเด็นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะเราก็พบว่ามีการผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับอากาศสะอาดนะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติค่ะรวมทั้งการบูรณาการสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดีเข้าสู่แผนงานของหน่วยงานด้วยนะคะในส่วนประเด็นผู้สูงอายุค่ะซึ่งเราก็ผลักดันเรื่องเกี่ยวกับการมีงานทำนะคะเราก็ได้มีการทำงานร่วมกันกับภาครัฐแล้วก็ภาคธุรกิจนะคะเราพบว่ามีการสร้างโอกาสในการทำงานแล้วก็สร้างรายได้ค่ะแล้วก็ขจัดอคติเกี่ยวกับเรื่องของอายุนะคะรวมถึงการเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรไปสู่สังคมสูงวัยค่ะแล้วก็รวมถึงผลักดันให้มีผู้รับผิดชอบหลักที่ชัดเจนนะคะที่จะบูรณาการและติดตามนโยบายร่วมกันกับกสม.นะคะโดยที่เรามุ่งหวังที่อยากจะยกระดับคุณภาพชีวิตและสิทธิของผู้สูงอายุในระดับนโยบายนะคะเพื่อให้มีการขับเคลื่อนอย่างมีทิศทางแล้วก็ชัดเจนค่ะ ในส่วนของประเด็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมค่ะเราก็มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรมตั้งแต่ต้นทางนะคะโดยให้มีการแต่งตั้งทนายความให้ได้รับคำปรึกษานะคะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวแล้วค่ะคณะการคุ้มครองบุคคลที่ถูกควบคุมตัวค่ะรวมถึงการป้องกันการทรมานและการปฏิบัติที่ย่ำยีศักดิ์ศรีคือความเป็นมนุษย์ค่ะในส่วนประเด็นที่อาจจะอยู่ในยุคสมัยนี้ที่ทุกคนอาจจะใช้งานบ่อยนะคะในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะในมิติเรื่องนี้เนี่ยกสม.ก็ได้ร่วมกับภาคีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ AI อย่างรับผิดชอบโปร่งใสแล้วก็เคารพสิทธิมนุษยชนนะคะตลอดจนการส่งเสริมความรู้เท่าทันดิจิทัลและ AI สำหรับกลุ่มเปราะบางนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีการขับเคลื่อนในประเด็นสิทธิแรงงานด้วยค่ะโดยเรามีการจัดทำข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลนะคะในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศนะคะหรือว่า ILO นะคะแล้วก็รวมถึงอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัวนะคะและการขับเคลื่อนให้มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนค่ะอันนี้ก็เป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าข้อมติของสมัชชาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นเพียงแค่เอกสารที่เราได้มีการจัดทำแล้วก็ส่งไปยังรัฐบาลนะคะแต่ว่าเรามีการติดตามแล้วก็เพื่อที่มุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การ พัฒนาแล้วก็ส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนไทยให้ดีขึ้นนะคะ
4: โอ้เป็นงานที่ฟังดูแล้วคือครอบคลุมหมดเลยสำหรับงานสมัชชาสิทธิมนุษยชนประจำปี2569นี้นะคะได้รายละเอียดครบถ้วนวันนี้รบกวนเท่านี้ขอบคุณมากคุณวรพรนะคะ
5: ค่ะขอบคุณ
4: ค
5: ่
4: ะสวัสดีค่ะคุณวรพร นรเศรษฐ วิวัฒน์นะคะเป็นที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะคุยกันในหัวข้อที่ว่ากสม.ร่วมภาคีเครือข่ายประกาศเจตนารมณ์หยุดการเลือกปฏิบัติและต้านการทุจริตเพื่อสิทธิมนุษยชนที่เท่าเทียมนะในการจัดงานสมัชชาสิทธิมนุษยชนประจำปี2569จากกสม.ค่ะ
3: ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิ
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
7: ้ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
8: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
6: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
9: ้วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
10: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
11: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
4: ้ค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันพุธ2กันยายน2569คุณผู้ฟังบ้านไหนมีสมาชิกตัวน้อยเพิ่งจะลืมตาดูโลกไหมคะปู่ย่าตายายหลายคนบอกว่าเอาแม่ให้นมลูกให้นมลูกเสร็จแล้วเอาน้ำล้างปากซะหน่อยเอาคุณเคยได้ยินไหมวันนี้มีข้อมูลชัดๆจากสสสมาฝากกันค่ะสสสอยากชวนทุกครอบครัวมาทำความเข้าใจกันว่าทำไมการให้นมแม่ล้วน6เดือนโดยไม่ต้องป้อนน้ำถึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักหลายคนอาจจะกังวลว่าดื่มแต่นมแล้วลูกจะหิวน้ำไหมเนี่ยนะดื่มแต่นมจะได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอไหมสสสบอกเรื่องนี้สบายใจได้เพราะกุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญยืนยันตรงกันว่าในนมแม่มีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 80-85% เพียงพอต่อความต้องการของทารกแถมในนมแม่ยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารสำคัญกว่า200ชนิดโดยเฉพาะน้ำนมเหลือง ช่วงวันแรกๆที่เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกไปได้อีกยาวนานส่วนเหตุผลสำคัญที่เราไม่ควรป้อนน้ำหรืออาหารเสริมใน6เดือนแรกก็เป็นเพราะว่ากระเพาะของลูกน้อยยังเล็กนิดเดียวถ้าเราป้อนน้ำหรืออาหารเสริมเร็วเกินไปจะเข้าไปแย่งพื้นที่ทำให้ลูกแน่นท้องจนไม่อยากกินนมแม่อาจจะทำให้ลูกได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนแล้วที่น่าห่วงก็คืออาจจะเสี่ยงต่ออาการท้องเสียได้อีกด้วยร่วมสนับสนุนนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสสค่ะเอาล่ะมาเพิ่มเติมสถานการณ์ข่าวที่น่าสนใจกันขอมาที่เรื่องนี้ก่อนใครรอเงินเยียวยาน้ำท่วมบ้านประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่ปีที่แล้วหรือปีก่อนหน้าโฆษกรัฐบาลทีมโฆษกรัฐบาลออกมาแจ้งแล้วค่ะแนะประชาชนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐและอปท.จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นรัฐบาลสั่งการหน่วยงานดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมครม.มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี69อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนกำหนดเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือดังนี้ค่ะกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันทรัพย์สินได้รับความเสียหายที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยที่อยู่อาศัยนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มอุทกภัยทางตรงให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทสำหรับการลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางค่ะ1ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีประชาชนสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์หรือ2ไปยื่นเอกสารด้วยตนเองไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ค่ะก็แจ้งกันตามนี้นะคะนายกสั่งการให้เร่งดำเนินการเยียวยาประชาชนให้เร็วขอให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อมเนื่องจากธนาคารออมสินจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบและเข้าสู่ระบบโดยไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูลครบทั้งหมู่บ้านไม่ต้องรอเคสไหนเสร็จดำเนินการได้เลยค่ะให้ปภ.นำส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินโอนเงินให้ผู้ประสบภัยโดยเร็วต่อไปพูดง่ายๆอย่างเช่นเคสกรณีน่านนั่นแหละอย่างเช่นเคสกรณีน่านนี่แหละค่ะเข้าไปในแอปทางรัฐนะคะจะสะดวกที่สุดไม่สะดวกก็ไปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คือไปที่อำเภอนั่นแหละนะแจ้งทราบกันตามนี้นะคะสำหรับเงินเยียวยาน้ำท่วมของปีนี้นะขออภัยคุณผู้ชมของปีนี้2569มาดูเรื่องนี้กันต่อค่ะเป็นข่าวที่เพิ่งจะเข้ามาโรงเรียนนายร้อยตำรวจแถลงการไล่ออกผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจเอก
12: ผมคือสุสาคอนมีคน
4: ผิดวินัยร้ายแรงเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาค่ะโรงเรียนนายร้อยตำรวจออกแถลงการเรื่องการลงโทษไล่ออกจากราชการและสถานภาพของผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจเอกนายหนึ่งตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงกรณีพันตำรวจเอกนายดังกล่าวเป็นอดีตข้าราชการตำรวจตำแหน่งอาจารย์สบ.4กลุ่มงานคณาจารย์คณะตำรวจศาสตร์โรงเรียนนายร้อยตำรวจกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและโรงเรียนนายร้อยตำรวจอย่างรุนแรงโรงเรียนนายร้อยตำรวจขอชี้แจงข้อเท็จจริงถึงพฤติการการกระทำความผิดการดำเนินการทางกฎหมายและสถานภาพของอดีตข้าราชการตำรวจรายดังกล่าวดังนี้พฤติการการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและการพ้นสภาพจากราชการโรงเรียนนายร้อยตำรวจได้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงต่อพันตำรวจเอกนายดังกล่าวจากพฤติการการกระทำความผิดต่างกรรมต่างวาระซึ่งนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายและลงโทษสถานหนักดังนี้กรณีวินัยแรก การให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรเมื่อ20ตุลา67ผู้ถูกกล่าวหาและภรรยามีพฤติการร่วมกันแต่งเรื่องแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อพนักงานสอบสวนสน.พระโขนงเพื่อแกล้งผู้เสียหายให้ต้องรับโทษในความผิดฐานลักทรัพย์และบุกรุกการสอบสวนถึงที่สุดมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องและปรากฏอีกว่าผู้ถูกกล่าวหาและภรรยาร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์โหนกระแสเมื่อ25ตุลาคม67กล่าวร้ายผู้เสียหายว่ามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับผู้ถูกกล่าวหาการที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการตำรวจให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่ามีพฤติกรรมชู้สาวกับหญิงอื่นที่มีสามีเป็นการกระทำผิดวินัยตำรวจอย่างร้ายแรงโรงเรียนในร้อยตำรวจจึงมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนลงวันที่29ตุลา67การสอบสวนเสร็จสิ้นพิจารณาได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่เคยทำประโยชน์ต่อราชการมาก่อนจึงมีคำสั่งโรงเรียนในร้อยตำรวจลงวันที่13สิงหาคม69ลงโทษปลดออกจากราชการกรณีวินัยที่2พฤติการการรีดเอาทรัพย์และการถูกดำเนินคดีอาญาจากพฤติการที่ผู้ถูกกล่าวหาและภรรยาร้องทุกข์กลั่นแกล้งผู้เสียหายว่าลักทรัพย์และบุกรุกผู้เสียหายต้องปกป้องสิทธิ์ของตนเองด้วยการไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสน.พระโขนงให้ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาและภรรยาในความผิดฐานร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จจนศาลอาญากรุงเทพใต้อนุมัติหมายจับผู้ถูกกล่าวหาและภรรยาโรงเรียนในร้อยตำรวจจึงมีคำสั่งลงวันที่20ธันวาคม67แต่งตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นจากการสอบสวนมีหลักฐานชี้ชัดว่าผู้ถูกกล่าวหาและภรรยามีมูลเหตุจูงใจกระทำการต่างๆดังกล่าวเพื่อเรียกรับเงินจำนวน3ล้านบาทแลกกับการไม่เปิดเผยคลิปวิดีโอความสัมพันธ์ฉันชู้สาวระหว่างผู้ถูกกล่าวหากับผู้เสียหายพฤติการดังกล่าวถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนี่เป็นความผิดที่ออกมานะคะโอ้ก็เลยดังนั้นโรงเรียนในร้อยตำรวจจึงมีการออกเอกสารแถลงการเรียบร้อยว่าไล่ออกผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจเอกอดีตอาจารย์ผิดวินัยร้ายแรงเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาอีกด้วยนี่เป็นเรื่องในประเทศที่เพิ่งเข้ามาต่างประเทศอย่างที่บอกค่ะทรัมป์สหรัฐโจมตีระลอกใหม่กองกำลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่อังคาร1กันยายนในนั้นไปลงที่พิธีฉลองวิวางาน1ที่ทางสภาเซี่ยววงเดือนแดงของอิหร่านบอกว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4ราย1ในนั้นเป็นเด็กบาดเจ็บ50กว่าคนกระตุ้นให้เตหะรานออกมาประกาศกล้าวจะตอบโต้ลงโทษอย่างรุนแรงวอชิงตันถล่มเป้าหมายต่างๆในอิหร่านตั้งแต่วันอาทิตย์30สิงหาคมถือเป็นการกลับมาโจมตีเล่นงานอิหร่านอีกครั้งในรอบหลายสัปดาห์หลังจากนั้นกองกำลังเตหะรานได้เล็งเป้าเอาคืนกองกำลังสหรัฐในจอร์แดนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รวมถึงมีเห็นเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำถูกวัตถุไม่ทราบชนิดพุ่งเข้าใส่ในปฏิบัติการโจมตีที่ไม่มีฝ่ายใดอ้างความรับผิดชอบสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอีกรอบอังคาร1กันยายนสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐของอิหร่านรายงานว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวทางตอนใต้ของประเทศตามแนวหน้าน้ำยุทธศาสตร์ช่องแคบฮอร์มุสและบนเกาะแห่งหนึ่งในอ่าวเปอร์เซียนอกจากนั้นแล้วกองกำลังอเมริกายังเล่นงานสนามบินแห่งหนึ่งในจังหวัดเคอร์มานทางภาคใต้ของประเทศอีกด้วยนี่แหละค่ะสหรัฐอเมริกากลับมาเปิดปฏิบัติการอีกครั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการโจมตีครั้งใหญ่และทรงพลังอิหร่านเองปฏิบัติการตอบโต้จัดหนักจัดเต็มสวนกลับสหรัฐรัวขีปนาวุธโดรนใส่กองกำลังอเมริกาทั่วตะวันออกกลางกลับมาปะทุกันอีกครั้งละค่ะกับสถานการณ์สงครามที่ตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลแน่ๆแล้วกับน้ำมันขึ้นเรียบร้อยบ้านเราก็ขึ้นแล้วเช่นเดียวกันนะจ๊ะเราจะพักกันตรงนี้สักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังช่วงหน้าอีกหนึ่งช่วงค่ะกับประเด็นที่น่าสนใจรอคุยกันต่อคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธิณาเดี๋ยวกลับมาค่ะ
13: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธิณาราชนิยมในคุยกันเช้านี
14: ้
12: มคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
14: อุ้ย
12: จากสสส
14: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
15: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันทำอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
16: เมืองไทยสมายคลับ
17: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
18: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
17: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
18: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
17: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
18: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
17: ่หรือร้านจองยาก
18: ก็จัดให้
16: เมืองไทยสมายคลับ
17: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
16: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
17: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า

0: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
2: ้9:39 นค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106วันพุธที่2กันยายน2569คุณผู้ฟังเรื่องของหัวสวติดตามกันเข้มข้นขึ้นทุกขณะนะคะจะไปยังไงกันต่อจะมีการสั่งฟ้องไหมเดี๋ยวรอดูที่จะต้องเกาะติดกันว่า14กันยายนผลจะออกมาว่าอย่างไรกกต.จะมีมติสั่งฟ้องสว.ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีหัวเลือกตั้งสว.อย่างไรหรือไม่แต่ที่แน่ๆเราต้องติดตามความคืบหน้าในส่วนนี้จากไอลอด้วยนะคะไปที่สายคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอค่ะคุณยิ่งชีพคะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณโอครับ
2: สวัสดีค่ะคุณยิ่งชีพในส่วนของไอลอเองตอนนี้ดำเนินการอย่างไรกันบ้างคะมาถึงตอนนี้แล้ว
3: ก็ที่ผ่านมาเราได้ค่อยๆแสดงให้เห็นถึงพยานหลักฐานแล้วก็ข้อเท็จจริงที่สำคัญจำนวนหนึ่งนะครับเกี่ยวกับว่าตอนเลือกสว.ปี67เนี่ยมีการโกงอย่างไรขบวนการเป็นอย่างไรนะครับก็เรียนว่าข้อมูลทั้งหมดจริงๆเนี่ยมีเยอะมากนะครับในขบวนการโกงเลือกสว.เนี่ยมีคนที่เกี่ยวข้องหลายพันหรืออาจจะเป็นหลักหมื่นคนนะครับรวมถึงโวตเตอร์รวมถึงดีลเลอร์ที่เป็นคนไปหาผู้สมัครต่างๆรวมถึงคนที่จัดการประสานงานต่างๆนะครับแต่ว่าก็ทุกคนก็ไม่ได้เป็นพยานที่เอาข้อมูลมาให้กับทางการทั้งหมดแต่ว่ามีพยานที่สอบปากคำเอาไว้เนี่ยเรียกว่าหลากหลายร้อยปากนะครับเราก็เลือกส่วนที่คิดว่าจำเป็นนำเสนอต่อสาธารณะไปบ้างนะครับโดยหลักการของเราเนี่ยก็คือเราเห็นว่าตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรา62ระบุชัดเจนว่าเมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีการทุจริตนะครับกกต.ก็จะต้องส่งเรื่องไปฟ้องต่อศาลฎีกานะครับเราก็ไม่ใช่ศาลเหมือนกันเราก็ไม่ใช่คนตัดสินว่าตกลงใครทำผิดหรือใครทำถูกอย่างไรแต่เท่าที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นว่ามันมีเหตุอันควรเชื่อได้แล้วที่จะส่งฟ้องต่อศาลได้นะครับเราก็นำเสนอเพียงเท่าที่ให้สังคมเข้าใจว่าโอเคเหตุอันควรเชื่อมันมีแล้วล่ะนะครับตอนนี้มันชัดเจนนะครับกระบวนการเลือกมันไม่ปกตินะครับคะแนนมันโหวตออกมาเหมือนกันทุกใบนะครับทุกกลุ่มมีผู้ชนะ6คนแรกคะแนนลอยห่างเท่าๆกันมันบังเอิญไม่ได้นะครับรวมถึงมีพยานหลายท่านที่บอกว่าสาเหตุที่โหวตไปตามโพยแบบนั้นเพราะว่ามีการจ่ายเงินมีการจ่ายค่าเดินทางมีการจ่ายค่าที่พักมีการแจกเสื้อสีเหลืองแล้วก็ให้โหวตเหมือนกันกระบวนการหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็เห็นว่ากกต.ควรส่งฟ้องได้แล้วครับ
2: เรามีพยานหลักฐานที่ชัดเจนโดยเฉพาะพยาน
3: ก็เรียนว่าพยานที่พร้อมนำเสนอสู่ศาลและสาธารณะจำนวนมากก็ได้ออกมาพูดเองแล้วด้วยตัวของเขาเองนะครับผ่านทั้งเวทีผู้นำฝ่ายค้านผ่านทั้งสื่อมวลชนหลายช่องก็เอาพยานไปออกไปสัมภาษณ์เวทีมากมายในช่วงประมาณเดือนกว่าที่ผ่านมานะครับ
2: โอ้เห็นว่าข้อมูลของไอลอที่ทางคุณยิ่งชีพก็พูดก่อนหน้านี้เหมือนกันว่าข้อมูลไม่ได้มีแค่ 90,000 หน้ามีมากกว่านี้อีกเหรอคะ
3: ข้อมูลในสำนวนของกกต.เนี่ยกกต.เล่าเองนะครับว่ามี 90,000 หน้านะครับข้อมูลที่อยู่ในมือผมเนี่ยไม่ถึงนะครับก็จะหลากหลายพันหน้านะครับแต่เราเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อมูลมันเกี่ยวข้องกับคนเยอะกว่านั้นครับมันแค่จะไปหาเจอหรือเปล่าบนโลกไม่มีนะครับเรามีปากคำพยานหลายร้อยปากที่พวกเขาเนี่ยเป็นข่ายต้องสงสัยเช่นวันจริงเขาก็ใส่เสื้อสีเหลืองเขาไม่โหวตตัวเองมีโอกาสเลือกตัวเองได้เขาก็ไม่เลือกตัวเองเขาก็เลือกคนอื่นอะไรแบบนี้นะครับคนเหล่านี้เนี่ยยังไม่พูดความจริงก็เยอะนะครับหลายคนก็มาให้การแล้วก็บอกว่า ไม่รู้ไม่เห็นใส่เสื้อสีเหลืองเพราะว่าบังเอิญบังเอิญคิดว่าเป็นชุดเรียบร้อยพอดีไม่เลือกตัวเองเพราะไม่อยากเป็นแล้วมาเลือกแล้วแต่ไม่อยากไปอยากให้คนอื่นเป็นมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งผมก็คิดว่าเขาไม่ได้พูดความจริงนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีเรื่องที่มีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นที่ยังไม่มีการยอมรับและยังไม่ปรากฏในสำนวนก็อีกเยอะครับผม
2: ค่ะเห็นคุณยิ่งชีพบอกว่าตอนนี้มีข้อเรียกร้องข้อเดียวเลยคือให้กกต.สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนถ้ากกต.ไม่ฟ้องใครเลยเราจะเปิดให้หมดเลย
3: ครับใช่ครับก็อธิบายอีกครั้งหนึ่งขออนุญาตก็คือว่ากกต.ชุดนี้เนี่ยตามกฎหมายก็มีหน้าที่เพียงแค่พิจารณาว่ามีหลักฐานนั้นควรเชื่อหรือยังถ้ามีแล้วก็ส่งศาลผมซึ่งผมก็คิดว่าเท่าที่เราเห็นกันเนี่ยก็มีหลักฐานนั้นควรเชื่อแล้วแค่ควรเชื่อว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับไม่ได้ต้องฟันธงว่าใครผิดหรือเป็นอาชญากรนะครับแล้วเราก็เห็นว่ากกต.ชุดนี้เนี่ยมีที่มาทางกฎหมายของท่านเนี่ย4จาก7ท่านเนี่ยก็คือมาจากการเลือกของสว.ชุดนี้ที่กำลังเป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับก็คือผู้ตรวจสอบเนี่ยมีที่มาจากผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็มาตรวจสอบผู้ถูกกล่าวหานะครับนี่ก็เป็นระบบอำนาจที่มันไม่ชอบธรรมนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆถ้ากกต.ทั้ง4ท่านจะถอนตัวไปเลยเอาก็ดีแต่พอถอนตัวเสร็จองค์ประชุมมันก็ไม่ค

0: ท่านก็ไปสู้คดีในชั้นศาล อย่างตรงไปตรงมาไอ้ข้อต่อสู้ที่ท่านมาเถียงทุกวันทุกวันว่าท่านไม่ได้ทำท่านก็นำไปเสนอต่อศาลแล้วศาลจะเป็นองค์กรที่มีที่มาที่เป็นกลางนะครับถ้าศาลสุดท้ายตัดสินว่าท่านไม่ได้ทำความผิดท่านก็มีความชอบธรรมนะครับแต่ถ้าหากว่าวันนี้กกต.บอกว่าไม่ฟ้องท่านเพราะเห็นว่าไม่มีหลักฐานผมก็คิดว่ามันก็จะคาใจสังคมเพราะว่าหลักฐานเราก็เห็นอยู่นะครับส่วนกกต.ก็มีที่มาจากท่านเองแล้วถ้ากกต.มาบอกว่าท่านไม่ผิดผมคิดว่ามันก็จะค้านสายตามันไม่มีความชอบธรรมอะไรนะครับดังนั้นข้อเรียกร้องเพื่อกกต.เองเพื่อสังคมเพื่อผู้ต้องหาเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีทั้งหมดเนี่ยส่งไปที่ศาลแล้วให้ศาลเป็นคนสั่งครับผ
1: มดังนั้นเราจึงเรียกร้องในส่วนนี้แต่ถ้ากกต.ไม่สั่งฟ้องใครเลยคุณยิ่งชีพไอลอดำเนินการยังไงต่อคะ
0: ครับคือเราก็ไม่ได้มีอำนาจตามกฎหมายใดๆที่จะไปเอาผิดกกต.หรือไปทำให้ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกฟ้องได้นะครับแม้เราจะมีข้อมูลหลักฐานก็ตามเพราะว่าตามกฎหมายบอกเอาไว้ว่าจะต้องให้กกต.เท่านั้นเป็นผู้ฟ้องคดีเหล่านี
1: ้
0: นะครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือเรามีข้อมูลข้อเท็จจริงในสำนวนที่เจ้าหน้าที่รวบรวมเอาไว้ว่าใครน่าจะกระทำความผิดอย่างไรบ้างโดยมีหลักฐานทั้งหลักฐานการเงินหลักฐานทั้งข้อมูลการใช้โทรศัพท์และปากคำพยานปากสำคัญสำคัญว่าเขาพบเห็นใครเกี่ยวข้องใครเป็นคนเอาเงินมาให้ใครชวนไปประชุมทำโพยใครแจกเสื้อเหลืองนะครับเราก็จะนำหลักฐานส่วนนั้นเนี่ยเสนอต่อสาธารณะนะครับซึ่งถ้ากกต.สั่งไม่ฟ้องแล้วเนี่ยข้อมูลที่เป็นไฟล์ในสำนวนเป็นเรียกว่าหลักฐานชั้นต้นชั้นที่1ของจริงของแท้เราก็จะนำเสนอส่วนนั้นนะครับคงไม่ใช่ผมออกมาเล่าให้ฟังหรือว่าไอลอมาสรุปเป็นตัวอักษรของไอลอแล้วก็เอาไฟล์จริงครับนำเสนอต่อสาธารณะเลยเพื่อให้ประชาชนเห็นเองว่าโอเคจริงๆแล้วหลักฐานควรเชื่อมันมีหรือไม่มีอย่างไรนะครับ
1: ค่ะทีนี้กว่าจะไปถึง14กันยายนเห็นคุณยิ่งชีพบอกว่าเรียกร้องพี่น้องประชาชนจังหวัดต่างๆช่วยกันหน่อยตรวจสอบสว.จังหวัดตัวเองถ้ามีข้อมูลส่งมาให้ที่ไอลอเลยมีเข้ามาบ้างแล้วเพิ่มเติมแล้วอีกบ้างหรือยังคะ
0: อ๋อมีเยอะครับมีเยอะมาทุกวันเพียงแต่ว่าอ่านไม่ค่อยทันแล้วก็บางส่วนนะครับก็อาจจะซ้ำกับที่มีอยู่แล้วนะครับบางส่วนก็ยืนยันไม่ได้นะครับโอ้เรื่องเล่าว่าประโยคประดกประโยคเด็ดนะครับของประชาชนจากแต่ละจังหวัดก็คือว่าโอ้ยเขารู้กันทั้งจังหวัดแหละไอ้สวคนนี้เนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นเพื่อนกับสสคนนี
1: ้ชาวบ้านเขารู้กัน
0: จริงๆเป็นญาติพี่น้องอะไรเนี่ยขนผู้สมัครกันไปเต็มเลยไปทั้งหมู่บ้านเลยพอพูดอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องไปตามต่อนะครับเราก็ไม่ได้เชื่อทันทีนะครับแต่ว่าประโยคเด็ดเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกที่นะครับก็คือประชาชนเขาก็รู้กันทุกจังหวัดนะครับว่าในจังหวัดของตัวเองเกิดอะไรขึ้น
1: อ
0: ่ะครับเพียงแต่ว่าหลักฐานที่มันจะเป็นกระดาษแบบจับให้มันคันให้ตายเนี่ยก็ประชาชนทั่วไปก็อาจจะไม่มีแต่ว่าก็เป็นที่รู้กันว่าจังหวัดไหนใครครองและใครทำอะไรลงไปบ้าง
1: ใช่เพราะว่าในสังคมของต่างจังหวัดเขาก็จะรู้สสคนนี้ยังไงสวคนนี้ยังไงใครเป็นเพื่อนใครมีอะไรกับใครอะไรยังไงใช่ไหมเขาก็จะแจ้งเราตรงน
0: ี
1: ้แต่ที่สำคัญอย่างที่คุณยิ่งชีพบอกแหละว่าเรื่องของหลักฐานสำคัญทีนี้เรื่องของการจัดกิจกรรมเห็นบอกว่าระหว่างนี้จนถึง13กันยาเนี่ยอยากให้ประชาชนช่วยกันคิดเหมือนกันว่าเรามาจัดกิจกรรมอะไรสื่อสารถึงกกต.กันหน่อยไหมส่งเสียงกันอีกสักครั้งเป็นครั้งสุดท้ายก่อนถึง14กันยา
0: ครับผมก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนก็อึดอัดขับข้องนะครับแล้วก็รับข้อมูลมาเพียงพอแล้วแหละคือจริงๆเราก็มีข้อมูลเยอะกว่านี้อยู่แต่เราก็รู้สึกว่าถ้าเหลืออีก2สัปดาห์เราก็จะนำข้อมูลใหม่ๆมานำเสนอเรื่อยๆผมก็คิดว่าประชาชนก็จะล้าเหมือนกันเพราะว่าข้อมูลมันเยอะจริงๆนะครับอย่างเท่าที่นำเสนอแล้วตอนนี้เนี่ยก็เชื่อว่าก็ไม่ได้ตามทันทุกคนหรอกเพราะว่าผู้ที่เกี่ยวข้องก็มีเยอะนะครับใครโอนเงินให้ใครกี่บาทเป็นค่าอะไรเนี่ยโอ้มันก็เยอะมากนะครับก็เลยคิดว่าอยากจะชวนหาพื้นที่ที่ประชาชนที่รู้สึกอึดอัดขับข้องมีพื้นที่ได้แสดงออกแล้วมาร่วมกันทำกิจกรรมมากกว่าที่จะโอเคมาเปิดแชร์หลักฐานใหม่แชร์หลักฐานใหม่มันก็แชร์มาเป็นเดือนแล้วนะครับมันก็เหนื่อยแล้วครับผมก็ผมขออภัยพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ตัดสินใจเพราะว่า 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็คุยกับเครือข่ายภาคประชาชนหลายกลุ่มหลายวงนะครับก็เลยยังตัดสินใจไม่ได้ว่าเราจะเป็นเจ้าภาพทำอะไรบ้างแต่สมมติว่าแต่ยืนยันว่าวันอาทิตย์ที่13เนี่ยจะมีกิจกรรมชวนกันทำแน่นอนนะครับแต่มันก็คงไม่ได้ครอบคลุมถูกต้องทุกความต้องการนะครับดังนั้นถ้าประชาชนคนอื่น

0: สะดวกทำกิจกรรมที่อื่นที่ไหนหรือรูปแบบไหนก็จริงๆก็สามารถเป็นเจ้าภาพในการประกาศนัดหมายได้เลยโดยไม่ต้องรอผมนะครับตัวอย่างเช่นสมมติประชาชนที่จังหวัดอำนาจเจริญ อยากทำกิจกรรมอะไรบางอย่างผมเรียนตรงๆผมไม่ไปไม่ได้ไปนะฮะจำนานมาเจริญยังไงผมทำกิจกรรมที่กรุงเทพถ้าท่านอยากจะรวมตัวกันนัดหมายทำกิจกรรมวันที่11 12 13แสดงออกว่าอยากให้กกต.สั่งฟ้องคดีนี
1: ้
0: นี่ก็เรียนเชิญท่านประกาศนัดหมายกันได้เลย
1: ดำเนินการได้เลยเนาะดำเนินการได้เลยทีนี้พี่ก็ขออีกสักคำถามแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องสำคัญละถ้ากกต.สั่งไม่ฟ้องทั้ง229คนจริงๆมันจะเป็นยังไงผลที่จะตามมามันจะมีอะไรบ้างคะเช่น
0: ก็สำหรับผมค่อนข้างหนหูนะครับคือเราเองก็มีข้อเท็จจริงหลักฐานที่เราจะเปิดต่อสาธารณะอีกมากแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าการเปิดเผยของเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะในทางกฎหมายเราไม่มีอำนาจก็คงทำได้เพียงแค่ให้ประชาชนเห็นข้อเท็จจริงมากขึ้นในวงเล็บและอาจจะอึดอัดหรืออาจจะเจ็บแค้นกันมากขึ้นอย่างที่ผมเองก็รู้สึกมาหลายเดือนนะครับทีนี้เนี่ยช่องทางตามกฎหมายที่จะหยิบคนเหล่านี้คดีเหล่านี้ขึ้นมาฟ้องใหม่เนี่ยตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะครับเพียงแต่ว่า ก็มีหลายคนพยายามกันว่าจะไปยื่นอันนั้นอันนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่ผมยังคิดว่าไม่สำคัญเท่ากับจะต้องเล่าให้ฟังว่าถ้าสั่งไม่ฟ้องเมื่อไหร่นะครับสว.เหล่านี้ที่ผมขอสรุปเลยว่าสำหรับผมเนี่ยเขามาโดยไม่ถูกต้องมาโดยวิธีการช่อชนเนี่ยเขาก็จะไม่ถูกตรวจสอบแล้วเขาก็จะอยู่ในตำแหน่งอย่างสบายนะครับแล้วเขาก็จะโหวตที่เหลือเนี่ยเขาใช้อำนาจในสภาเนี่ยอย่างเต็มที่นะครับตัวอย่างเช่นเขาก็จะเลือกกกต.มาเพิ่มครับเขาก็จะเลือกคนที่เขาไว้ใจมาเป็นกกต.เพิ่มมาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาเป็นอัยการมาเป็นศาลปกครองสูงสุดมาเป็นสตง.มาเนี่ยมาทำหน้าที่ที่จะไม่ตรวจสอบพวกเขาต่อไปนะครับแล้วกฎหมายหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญอะไรก็ตามที่ไปถึงมือเขาเนี่ยเขาก็จะโหวตให้เฉพาะอันที่เขาชอบอันที่ทำให้เขาได้อำนาจมากขึ้นอะไรที่ทำให้เขาอำนาจน้อยลงเนี่ยเขาก็คงไม่โหวตนะครับสมมุติเราเสนอว่าเราขอแก้ที่มาสว.ได้ไหมเอาเป็นสว.เลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงทั้งหมดเลยไม่เอาระบบการพวกมากลากกันมาแบบนี้แล้วก็คงจะไม่ผ่านนะครับเขาก็คงจะไม่โหวตให้นะครับหรือถ้าเสนอให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลประชามตินะครับเขาก็คงจะโหวตให้เฉพาะโอกาสที่เขาจะได้รัฐธรรมนูญใหม่แบบที่เขายังครองอำนาจอยู
1: ่
0: นะครับถ้าเขาจะเสียอำนาจเช่นรัฐธรรมนูญใหม่จะไม่มีสว.อย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะไม่โหวตให้นะครับมันก็จะผ่านไม่ได้นะครับถ้ามีรัฐธรรมนูญใหม่มันก็จะเป็นฉบับสีน้ำเงินฉบับแบบที่เขาต้องการเนี่ยแหละนะครับคราวนี้มันก็จะอึดอัดติดล็อกไปหมดนะครับเขาจะก็ไม่เกรงกลัวอะไรเพราะว่าไม่มีชนะติดหลังอะไรแล้วใครจะหาว่าเขามีที่มาไม่ถูกต้องเขาก็จะเอาไอ้คำสั่งกกต.เนี่ยขึ้นมายืนยันตลอดเวลาว่าเขามาโดยถูกต้องนะครับแล้วมันก็จะโอ้ก็เรียกพูดง่ายๆคำเดียวก็คือสีน้ำเงินก็จะเฟื่องฟูเรืองอำนาจไม่ต้องเกรงใจใครอีกต่อไปและก็สงสัยว่าจะครองอำนาจยาวนานครับ
1: แต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆไอ้เราก็คงจะติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของสว.ชุดนี้อย่างใกล้ชิด
0: อ๋ออันนั้นติดตามต่อติดตามต่ออยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าก็คงเอาเขาลงไม่ได้
1: เนาะเอาละแล้วเราก็ได้ติดตามต่อเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณมากคุณยิ่งชีพที่มาคุยให้ฟังนะคะ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์นะคะเป็นผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอรอความชัดเจนก็คือ14กันยายนนะคะที่ทางกกต.จะมีการลงมติออกมาโอ้โหแต่ของเขามากันแบบจัดเต็มเหมือนกันเนาะในส่วนของกกต.นะก็สัมภาษณ์ตามสัมภาษณ์กันทุกวันเหมือนกันทั้งกกต.แล้ววันนี้ก็ได้มีโอกาสคุยกับในส่วนของไอลอด้วยกลับไปที่เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐซะหน่อยรายงานล่าสุดเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนเรือบรรทุกเครื่องบินของกองทัพสหรัฐเข้าสู่หน้าน้ำแหลมฉบังเรียบร้อยกำหนดเข้าเทียบท่าโอ้ตอนนี้มัน 9:55 เทียบแล้วจ้ะกำหนดเข้าเทียบท่าบริษัทแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลโรเทอร์มินอลจำกัดตอน 9:00 เช้าตอนนี้เกือบ 10:00 ก็น่าจะเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะคะรองรับกำลังพลภารกิจการเยือนประเทศไทยซึ่งแน่นอนแล้วเรือเข้าเทียบก่อนแต่กว่าทั้ง 5,000 5,000 นะคุณไม่ใช่น้อยๆกว่าจะลงมาจากเรือกันทั้งหมดนะหลังจากเข้าเทียบท่าเสร็จกำลังพลก็ทยอยขึ้นฝั่งตามแผนนะคะก็จะมีวินัยของเขากันอยู่นั่นละก่อนที่ทางผู้บังคับบัญชากำลังพลส่วนหนึ่งจะเดินทางต่อไปพัทยาพื้นที่ท่องเที่ยวหลักจะมีผู้บริหารเมืองพัทยาเตรียมให้การต้อนรับด้วยการเข้าท่าเทียบท่าครั้งนี้ได้รับการประสานกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายท่าเรือกองทัพเรือหน่วยงานความมั่นคงฝ่ายปกครองอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยตลอดช่วงที่เรือและกำลังพลอยู่ในพื้นที่เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่หลายๆประเทศของโลกใบนี้นะคะเขาก็ได้ติดตามเพราะว่าเป็นเรือขนาดใหญ่มากเรือบรรทุกเครื่องบินเป็นเรือที่ปฏิบัติภารกิจหลักลำหนึ่งนะคะตรงฮอร์มุซด้วยนะคะปฏิบัติภารกิจภายใต้การสั่งการของทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปเนาะว่าตอนนี้มันก็กลับมาแรงขึ้นอีกครั้งซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่ได้มีเรือลำนี้ลำเดียวดังนั้นคุณไม่ต้องถามว่าเอ้ามานี่กันหมดแล้วใครลบอ่ะของเขามีอีกมหาศาลจ้ะสำหรับเรืออยู่ที่นั่นเรื่องอีกสักนิดหนึ่งละกันทางการเมืองกันต่อนะคะมีคนไปสมัครเข้าพรรคประชาธิปัตย์ใหม่แต่ไม่ได้เป็นนักการเมืองใหม่เป็นนักการเมืองเก่าแล้วก่อนหน้านี้ก็อยู่กันคนละมุมอีกด้วยมุมแดงมุมน้ำเงินนะจ๊ะอันนี้เป็นมุมแดงกับมุมฟ้ามาก่อนนายวิเชษฐ์เกษมทองศรีค่ะเป็นอีกหนึ่งนักการเมืองมีชื่อนะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอดีตส.ส.ราชบุรีพรรคไทยรักไทยเดินทางเข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แบบตลอดชีพเรียบร้อยค่ะหัวหน้าพรรคอภิสิทธิ์อดีตหัวหน้าพรรคคุณชวนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นสวมเสื้อแจ็คเก็ตพรรคประชาธิปัตย์เรียบร้อยคุณวิเชษฐ์ปฏิญาณเลยยึดมั่นในความจงรักภักดีและอุดมการณ์ความซื่อสัตย์สุจริตตั้งใจเลยปฏิบัติหน้าที่ด้วยถ้าตัวเองนะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความคดโกงแม้แต่บาทเดียวขอให้มีอันเป็นไปนี่หากทำงานด้วยความสุจริตขอให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองสมาชิกใหม่ประชาธิปัตย์แต่เป็นอีกหนึ่งนักการเมืองหน้าเก่าคนหนึ่งค่ะหมดเวลาคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้คุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังการติดตามรับชมทุกข้อความที่ส่งเข้ามาได้อ่านแล้วเรียบร้อยขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ด้วยพรุ่งนี้พฤหัสบดีคุยข่าวที่น่าสนใจกันต่อวันนี้คุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถลากันไปก่อนเท่านี้สวัสดีค่ะ
2: คุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติกส
2: ์ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันTTบริษัท Triple I
1: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: สมาร์ท SMEสนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
6: 10นาฬิกากับ8นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าววันนี้วันพุธ2กันยายน2569ค่ะปุ๊กสมาพรชูกิจมาแล้วนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการ1ชั่วโมงเต็มเราอยู่ด้วยกันที่นี่วันนี้ในช่วงที่2นะคะพาไปฟังอาจารย์โบคือเวลาพูดถึงอาจารย์โบนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุพผาลาภวัฒนาพันธ์เนี่ยเราจะนึกถึงเรื่องของการตลาดแนวคิดนะคะที่อาจารย์มักที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อหลายแขนงทั้งหนังสือนะคะออนไลน์รายการโทรทัศน์เยอะมากวันนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าสัปดาห์นี้คุณผู้ฟังเราว่ากันด้วยเรื่องของโฮสเทลหรือว่าโรงแรมนะคะที่พักขนาดเล็กซึ่งสำหรับตัวเองนะอันนี้ส่วนตัวมองว่ามันเป็นเทรนที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมนะคะเพราะว่าเวลาตัวเองเดินทางไปต่างจังหวัดอะโดยส่วนใหญ่นะก็จะหาโรงแรมที่แบบมันเป็นโรงแรมเล็กๆอุ่นใจเหมือนแบบเหมือนอยู่บ้านซึ่งเดี๋ยวนี้เจอในหลายแหล่งในหลายจังหวัดละทีนี้เทรนเนี้ยมันยังไปต่อได้ไหมมันยังโอเคหรือเปล่าหลายธุรกิจนะคะล้มหายไปแต่สำหรับคนที่กำลังจะทำโรงแรมขนาดเล็กนะคะด้วยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวคนเดินทางที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยยังไปต่อได้ไหมเดี๋ยวฟังอาจารย์โบซึ่งน่าสนใจมากๆเดี๋ยวลองฟังอาจารย์เล่าให้ฟังนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้คุณผู้ฟังวันนี้นะคะไลฟ์สดเหมือนเดิมนะคะไลฟ์สดเหมือนเดิมหลายคนทยอยมารายงานตัวแล้วหลายคนมากดไลค์มากดแชร์กันแล้วนะคะแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวช่องทางที่เราจะได้เห็นหน้าค่าตากันนะคะบางวันก็ บางวันก็สวยบางวันก็โทรมบางวันก็หน้ากลมบางวันก็หน้าซูบซูบแล้วแต่นะคะแล้วแต่แต่ละวันบางคนเคยไปเจอตัวจริงอุ้ยทำไมตัวจริงแบบน่ารักจังอะไรบอกโอ้เนี่ยละค่ะในกล้องนะคะกล้องก็อยู่ที่ว่าวันไหนแบบวันไหนลบหน้าได้บ้างวันไหนลบหน้าไม่ได้บ้างก็ตามนั้นค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เชิญได้นะคะเข้ามาทักทายกันนะคะส่งยิ้มหวานๆให้ทุกวันเลยมีคุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตมาทักทายกันแล้วนะคะช่วงนี้ภูเก็ตดังมากดังจริงๆนะคะดังกับเรื่องของชาวต่างชาติเนาะที่มาอาศัยนะคะกำลังดูวิธีการแก้ปัญหาอยู่เหมือนกันเนาะว่าเขาจะรับมือยังไงนะคะคุณสุรศักดิ์บอกว่าภูเก็ตเมื่อวานเนี้ยแดดดีมากเลยครับไม่มีฝนตอน 9:00 นมีฝนตกไม่นานตอนนี้นะคะฝนหยุดแล้วแดดดีมากมีการจราจรหนาแน่นนะคะก็ภูเก็ตเป็นเมืองที่จริงๆแล้วทะเลสวยธรรมชาติสวยเนาะแล้วก็อาหารอร่อยเยอะมากโดยเฉพาะอาหารใต้รสชาติเด็ดมากนะคะพี่อ้วนนะคะพี่อ้วนเป็นสีสวัสดีค่ะคุณประภาสวัสดีค่ะคุณเสมบอกว่าคุณปุ๊กไม่ได้น่ารักนะครับแต่มีเสน่ห์ในตัวเองโอ้โหขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคุณเสมมากๆคุณเสมก็นานๆมาทีแต่ถ้ามีโอกาสก็มาทักทายกันตลอดเวลาเลยขอบคุณนะคะเดี๋ยววันนี้วันที่2เนาะเมื่อสักครู่โอ๊กรายงานไปนะคะโอ๊กรายงานไปก็วันนี้บังเอิญคุณฟังเป็นอะไรที่บังเอิญมากจะต้องไปแถวแหลมฉบังแถวที่เขามีเรือขึ้นไปศรีราชาแถวเกาะลอยอย่างเงี้ยไปแถวนั้นพอดีเลยนะคะเดี๋ยวจะเอามาเล่าสู่กันฟังเนาะไปรายงานบรรยากาศให้ว่าเป็นยังไงบ้างได้เจอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาจากเรือหรือเปล่าหลายคนนะไปทำคอนเทนต์กันคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปเข้าใจผิดว่าเขาจะต้องไปขายบริการหรืออะไรอย่างนั้นนะบางคนอาจจะอยากไปเปิดโลกไปเห็นไปสร้างรอยยิ้มอะไรงั้นก็ได้เนาะเวลาเราเห็นใครเขาทำคอนเทนต์กันก็อย่าไปลบมากนะเอาเป็นบวกๆบ้างก็ได้นะคะพี่รุ่นสีนะคะสวัสดีนะคะมาทักทายกันส่งข้อความมาทาง LINE แอดนะคะขอบคุณมากๆเลยจริงๆแล้วบ้านเราก็อยู่ใกล้กันมากนะคะปุ๊กอยู่กองทัพเรือพี่รุ่นสีบ้านก็อยู่แถวไม่ไกลเนาะแถวอรุณอมรินทร์ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเนาะอยู่แถวๆละแวกนั้นมีพูดถึงทะเลพัทยาเนาะไปพัทยามาล่าสุดอย่างที่เล่าให้ฟังว่าโอ้โหคนเยอะมากคุณผู้ฟังแล้วเขามีการจัดงานซ้อนงานเยอะมากเลยนะคะการจราจรติดขัดแบบโอ้โหแน่นไปทั้งเมืองอะแน่นจนชนิดที่เรียกว่าเอ๊ะแล้วก็มานั่งมองเราคุยกันเรื่องโรงแรมเนาะโรงแรมที่อยู่เนี่ยในพัทยามีหลายโรงแรมมากนะคะมีทั้งโรงแรมขนาดใหญ่แล้วก็โรงแรมขนาดเล็กแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะมีคนพักเยอะด้วยหลากหลายมากเลยคนที่ทำงานอยู่ในภาคของโรงแรมก็เยอะนะคะโรงแรมขนาดใหญ่ก็อาจจะมีพนักงานในหลายแผนกมากขึ้นอย่างล่าสุดเนี่ยปุ๊กไปพักที่เป็นแบบโรงแรมของรุ่นน้องเนาะเขาก็จะเป็นที่พักที่เหมือนกับไม่ได้ใหญ่คุณฟังเชื่อไหมว่าใน1โรงแรมเนี่ยก็จะมีรีเซพชันแล้วปกติเขาจะมีแม่บ้านใช่ไหมคะแต่โรงแรมเนี้ยเขาจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาจะเป็นในลักษณะของการที่มีรีเซพชันแล้วจ้างเมดหรือจ้างแม่บ้านเนี่ยมาทำเป็นเหมือนแบบรายวันไม่ได้อยู่คอยดูแลตลอดเหมือนแค่คล้ายๆกับอะไรเดียวเหมือนกับเราอาจจะต้องดูแลตัวเองหรือว่าถ้าอยากได้อะไรอาจจะต้องลงมาเองอะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าตอนสมมุติว่าตอนเช็คอินเขาก็จะมีคนอยู่ถึงแค่ประมาณ3-4 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยก็จะไม่มีคนละเขาก็จะกำหนดเวลาเลยว่าคุณเช็คอินได้ตั้งแต่เท่านี้โมงถึงเท่านี้โมงนะคะหลังจากนี้ไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้คือสมมุติถ้าเราจะเช็คเอาท์ปกติอะเราบอกว่าอ่ะเช็คเอาท์นะคะเขาก็จะมีเมดหรือว่ามีแม่บ้านเนาะไปคอยดูให้หน้าฟรอนต์ก็จะมีพนักงานอยู่เหมือนเดิมคือเรียกว่ามีหลายแผนกมากขึ้นแต่อันนี้ที่ไปคือพนักงานที่อยู่หน้าฟรอนต์เนี่ยแหละค่ะก็ต้องขึ้นไปดูห้องว่าห้องเรียบร้อยไหมมีอะไรเสียหายไหมแล้วก็ถึงกลับลงมาได้เนาะมันดูว่าในภาคส่วนของโรงแรมขนาดเล็กอ่ะการจ้างก็จะจ้างคนน้อยลงไม่ต้องมีอะไรเยอะมากจ้างเป็นทำความสะอาดก็จะจ้างสมมติว่าผ้าก็จ้างบริษัทซักผ้าเอาผ้าไปซัก ทำความสะอาดก็จ้างคนมาเป็นรอบๆ1วันก็คือ1รอบเท่านั้นไม่มีอะไรแบบเพิ่มเติมอะไรเงี้ยโอ้มันดูแบบคล่องตัวมากขึ้นสะดวกมากขึ้นแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายที่มันเป็นเหมือนค่าใช้จ่ายแบบฟิกคอร์ดเยอะๆมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วเห็นเลยว่าโรงแรมในพัทยาเป็นโรงแรมแบบในลักษณะอย่างเงี้ยเยอะมากเลยแล้วเขาไปสู้กันด้วยอะไรรู้ไหมคะคุณฟังไปสู้กันด้วยเรื่องของการตกแต่งความสะอาดอันนี้สำคัญไปโรงแรมยังไงก็ต้องสะอาดเนาะเดี๋ยวไปฟังอาจารย์โบวิเคราะห์ช่วงหน้าแต่ว่าช่วงนี้คุณผู้ฟังคะบ้านไหนที่มีสมาชิกตัวน้อยแล้วเพิ่งลืมตาดูโลกคุณพ่อคุณแม่เคยได้ยินความเชื่อที่ว่าลูกกินนมเสร็จต้องป้อนนมป้อนนมเสร็จก็ต้องป้อนน้ำล้างปากเคยได้ยินไหมปู่ก็ได้ยินบ่อยเพราะว่าเลี้ยงน้องเลี้ยงหลานตอนสมัยที่เลี้ยงน้องนะเพราะว่าปู่แก่กว่าน้องเยอะเนาะก็ที่บ้านเนี่ยแม่ก็ดีย่าก็ดีจะบอกเอ้ยเอาน้ำป้อนน้องหน่อยลูกอะไรเงี้ยจะได้ฟันไม่ผุหรือไม่ให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบล้างปากอ่ะไม่ให้มีความเหนียวอยู่ในปากอะไรเงี้ยเนาะวันนี้สออยากชวนทุกครอบครัวเลยค่ะมาทำความเข้าใจกันนะคะว่าทำไมการให้นมแม่ล้วน6เดือนโดยไม่ต้องป้อนน้ำถึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกหลักนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะกังวลนะคะว่ากินแต่นมแล้วลูกจะหิวน้ำไหมกินแล้วเนี่ยจะได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอหรือเปล่าเรื่องนี้สบายใจได้เลยนะคะเพราะว่ากุมารแพทย์นะคะแล้วก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยยืนยันตรงกันค่ะว่าน้ำนมแม่เนี่ยมีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 80-85% นะคะซึ่งก็เพียงพอต่อความต้องการของทารกแถมในน้ำนมเนี่ยยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารสำคัญกว่า200ชนิดโดยเฉพาะน้ำนมเหลืองในวันแรกๆนะคะที่เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกไปได้อีกยาวนานเลยส่วนเหตุผลสำคัญค่ะที่เราไม่ควรป้อนน้ำหรือว่าอาหารเสริมใน6เดือนแรกก็เป็นเพราะว่ากระเพาะของลูกน้อยเนี่ยยังเล็กนิดเดียวนะคะหากเราป้อนน้ำหรือว่าอาหารเสริมเร็วเกินไปจะเข้าไปแย่งพื้นที่ทำให้ลูกแน่นท้องจนไม่อยากกินนมแม่อาจจะทำให้ลูกเนี่ยได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนและที่น่าห่วงนะคะก็คืออาจเสี่ยงต่อการท้องเสียได้ด้วยนะคะร่วมสนับสนุนนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสอตอนนี้10:17 แล้วคุณผู้ฟังคะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าใครกำลังจะทำโฮสเทลกำลังจะแปลงบ้านให้เป็นโรงแรมขนาดเล็กนะคะสำหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพในต่างจังหวัดในเมืองไหนๆก็ตามพวกว่ามันบางทีความฝันเราก็เป็นธุรกิจก็เป็นโรงแรมก็มีเนาะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะว่าเราจะทำยังไงให้รอดเรายังทำต่อได้ไหมไปได้ไหมจะสู้กับโรงแรมขนาดใหญ่ได้ไหมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาฟังผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุพผาลาภาวัฒนาพันธ์กันสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
5: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
10: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทย การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
11: ้ป้ายยาของ D7 9 Herbs Green Balm ทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคัน9 Herbs Green Balm มีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
12: อนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ Bitech พ102-104 ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย DNU Asia Pacific
11: ป้ายยาของ D7 9 Herbs Green Balm ทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคัน9 Herbs Green Balm มีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
13: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
6: 10นาฬิกา21นาทีค่ะเรากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Smart SME นะคะในช่วงที่2วันนี้เนี่ยเราพาไปฟังการวิเคราะห์นะคะการชี้แนะแนวทางเนาะถึงเรื่องของการไปต่อหรือพอแค่นี้ของธุรกิจนะคะเล็กแต่คิดใหญ่ SME ที่พักยังไปต่อไหวไหมวันนี้เรามีนัดพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุพผาลาภวัฒนาพันธ์อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะหลายครั้งเนี่ยอาจารย์จะมาวิเคราะห์นะคะมาเล่าสู่กันฟังเนาะถึงความเป็นไปได้ของการตลาดโอกาสนะคะการแก้ไขปัญหาต่างๆวันนี้ในเรื่องของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กจะเป็นอย่างไรตอนนี้อาจารย์โบอยู่ในสายแล้วอาจารย์โบสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะคุณปุ๊กสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
6: ค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปดูตัวเรื่องของโรงแรมขนาดเล็กอยากให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนะคะในยุคปัจจุบันทั้งไทยและต่างชาติเนี่ยโอ้ปัจจุบันนี้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวมันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปมากน้อยแค่ไหนยังไงคะอาจารย์โบคะ
14: ต้องบอกก่อนว่านักท่องเที่ยวค่ะก็คือไลฟ์สไตล์ของคนฉะนั้นนะคะการปรับเปลี่ยนตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเทศด้วยหรืออาจจะเป็นรายบุคคลด้วยค่ะคุณปุ๊กเนื่องจากว่าถ้าเกิดเรามองว่าการท่องเที่ยวการพักผ่อนทุกคนก็จะมีสไตล์เป็นของตัวเองฉะนั้นนะคะอยู่ที่ว่าโรงแรมขนาดใหญ่และขนาดเล็กด้วยจะพยายามทำอย่างไรให้ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวไปแมทช์กับสิ่งที่คอนเซ็ปต์ของโรงแรมอะค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสที่มากเช่นกัน
6: ทีนี้อย่างประเทศไทยเราเองเนาะเราเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวนะคะโอ้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแวะเวียนมาเยอะมากเลยเราก็จะได้เห็นว่าความต้องการของนักท่องเที่ยวดูเหมือนว่าก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะอย่างถ้าเป็นเรื่องที่พักอาจารย์โบมันเปลี่ยนไปเยอะไหมคะในปัจจุบันนี
14: ้เปลี่ยนไปเยอะนะคะคือต้องบอกก่อนว่าลักษณะของนักท่องเที่ยวจะมีความยิบย่อยกว่าเดิมเยอะเช่นบางคนชอบแบ็คแพ็คกิจกรรมแต่ขอนอนสบายก็มีนะคะจะมีความเขาเรียกว่า1คนนะคะเขาอาจจะไม่เป็นทางเดียวเหมือนเมื่อก่อนแต่เขาจะมีลักษณะเล็กๆน้อยๆที่เป็นไลฟ์สไตล์ของเขาอะค่
6: ะ
14: ตรงเนี้ยมากขึ้นต้องถามคุณปุ๊กว่าเวลาคุณปุ๊กไปเที่ยวคุณปุ๊กชอบแบบนอนสบายหรือลุยๆหรือชอบแบบไหนคะ
6: ชอบนอนสบายค่ะคือนอนต้องแบบนอนสบายไว้ก่อนอุตส่าห์ไปเที่ยวเราจะได้มีแรงไปเที่ยวเนาะที่นอนนุ่มๆ แอร์เย็นๆห้องน้ำอาบน้ำแบบสบายอะไรห้องสะอาด
14: แต่กิจกรรมลุยได้มากแค่ไหนคะ
6: ลุยได้เต็มที่เลยค่ะจะขึ้นเขาลงห้วยเดี๋ยวลุยน้ำอะไรได้หมดแต่ขอที่พักสบาย
14: นี่แหละค่ะแสดงว่าคุณปุ๊กก็เป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่ไม่ได้เป็นแนวเดียวกันคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าแบ็คแพ็คอาจจะนอนโฮมสเตย
6: ์
14: แต่ตอนนี้อาจจะลุยๆมากๆโอ้โหฉันไหวฉันสบายมากเลยตอนกลางวันแต่ตอนนอนอ่ะฉันขอโรงแรมที่แบบสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันได้ไหมนี่แหละค่ะคือความน่าสนใจของพฤติกรรมผู้บริโภคในวันนี
6: ้เนาะเนี่ยคือแล้วการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวมันเป็นอะไรที่เดาทางยากมันจำเป็นมันเหมือนกับธุรกิจขายสินค้าอื่นๆไหมคะจันโบคือด้วยความที่ว่าพอเรารองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเราก็โอ้โหหลากหลายความต้องการ เปลี่ยนกันไปดังนั้นเป้าหมายของธุรกิจเราโดยเฉพาะที่พักอ่ะมันต้องชัดเจนไหมคะว่าเรามีที่พักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบใดอะไรเงี้ย
14: จริงๆต้องชัดเจนมากเลยค่ะแล้วก็ตอบคำถามเมื่อสักครู่ว่าคล้ายกับธุรกิจอื่นไหม
6: ค
14: ล้ายกับธุรกิจอื่นตรงที่ว่าทุกธุรกิจต้องการกำไรสองธุรกิจกำลังปรับตัวอย่างมากกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคนี
6: ้
14: เพื่อให้มีกำไรฉะนั้นในจุดร่วมของความเป็นธุรกิจอะค่ะอย่างไรก็ตามเรายังต้องการรายได้จำนวนมากและต้องการต้นทุนที่ลดลงเพื่อทำให้เกิดกำไรค่
6: ะดังนั้นถ้าเรามองธุรกิจโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กเนาะวันนี้แบบโอ้โหรู้สึกว่ามีธุรกิจขนาดเล็กอะเยอะขึ้นแล้วก็ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเยอะมากขึ้นโอกาสที่แบบจะลงทุนอะซึ่งแฟนรายการของเราหลายท่านเนาะอาจจะบางคนก็แบบหาอะไรทำดีกว่ามีที่อยู่มีบ้านอยู่อะไรธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กยังน่าลงทุนยังน่าไปต่อไหมคะ
14: ยังน่าลงทุนค่ะเพราะว่าธุรกิจขนาดเล็กอะค่ะจะมีข้อดีซึ่งได้เปรียบขนาดใหญ่หลายข้อด้วยกันข้อแรกก็คือเรามีความสามารถในการปรับตัวดังนั้นเมื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราจะสามารถปรับได้เร็วและในสิ่งที่โรงแรมขนาดเล็กมีคือความใกล้ชิดกับลูกค้าเราจะรู้จักลูกค้าได้เชิงลึกกว่าลึกกว่าคือความลึกซึ้งนะคะในการรู้จักและรู้ใจเพราะว่าเจ้าของมักจะมีโอกาสได้คุยกับลูกค้าแล้วก็ทราบว่าลูกค้าต้องการอะไรหรือมีเพนพอยต์อะไรอะค่ะแต่สิ่งนี้สำคัญที่สุดค่ะคือข้อที่3โรงแรมขนาดเล็กจะสามารถสร้างคาแรคเตอร์หรือสร้างแบรนด์นะคะได้ชัดเจนเพราะเรามีพื้นที่ไม่มากแล้วเราก็สามารถจะออกแบบในความชัดนั้นได้ชัดกว่าแล้วก็เร็วกว่าด้วยค่ะถ้ามองในแง่ของแบรนดิ้งนะคะข้อสุดท้ายอะค่ะที่มองว่าเป็นข้อดีของโรงแรมขนาดเล็กเลยที่จะทำได้มากกว่าโรงแรมขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่า local experience journey อะค่ะคือเขาจะสามารถ connect กับชุมชน connect กับกิจกรรมที่เป็นของชาวบ้าน connect กับร้านอาหารเขาจะสามารถจัดรูทอะค่ะได้ค่อนข้างครบในความเป็น local experience ตามเจอร์นี่หรือเส้นทางการท่องเที่ยวของลูกค้าที่เป็นคนมาพักได้ค่ะ
6: ค่ะวิอาจ
14: าร
6: ย์โบ
14: จะเป็นความดีมากมาก
6: พูดแบบนี้เมื่อวานนี้พอดีว่าเพิ่งมีโอกาสได้คุยกับธุรกิจหนึ่งธุรกิจเนาะที่เป็นแบบโฮสเทลแบบเล็กๆนะคะอาม่าโฮสเทลซึ่งเขาก็อยู่ในตรอกปัจจุบันเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าชื่อตรอกขี้หมาแต่ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อตรอกแล้วเป็นตรอกอาม่าซึ่งอยู่ใกล้ๆกับคลององอ่างนะคะใกล้ๆกับทรงวาดแล้วก็ไลแล้วเขาก็เหมือนกับเขาเรียกว่ายังคงมีความร่วมสมัยคือยังตกแต่งสถานที่เป็นจีนเป็นชุมชนจีนอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าโอ้มันกลายเป็นอะไรที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากเล็กๆแต่ว่าเขาเรียกว่าเข้าถึงชุมชนแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงชุมชนอย่างที่อาจารย์โบบอก
14: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะอันนี้เป็นความสามารถพิเศษเลยแต่สิ่งนึงก็คืออยากจะบอกโรงแรมขนาดเล็กค่ะหรือธุรกิจขนาดเล็กนะคะว่าเราไม่จำเป็นต้องชนะตลาดทั้งจังหวัดแต่เราขอเพียงสร้างความต้องการของกลุ่มเล็กๆให้ชัดขึ้นคือทำอย่างไรให้คนกลุ่มนี้เขาเลือกเราได้ยอมจ่ายและกลับมาพักซ้ำรวมไปถึงบอกต่อถ้าทำแค่นี้ได้อะค่ะเรารอดนะคะ
6: ค่ะโอ้ดังนั้นเนี่ยพอจันโบพูดมันดูเป็นโจทย์ใหญ่มากเลยเนาะดังนั้นที่สำคัญสมมติว่าเราอะจะทำสักที่หนึ่งสมมติว่าอะไม่กี่ห้องหรอกแบบ5ห้อง6ห้องเอาเท่าที่เรามีศักยภาพเราควรจะแบบเขาเรียกว่าทำยังไงให้เรามีความโดดเด่นมีความแบบเป็นที่ต้องการเฮ้ยถ้ามาที่นี่ย่านนี้ต้องที่นี่สิอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่มันสามารถชูเป็นจุดเด่นให้กับแบบที่พักของเราโฮสเทลของเราได้บ้างคะจันโบที่เราสามารถดึงมาใช้ได้
14: ที่ดีมากคือถ้ามองว่าจุดเด่นมีอะไรเราต้องกลับมาถามก่อนว่าเรามีดีหรือเปล่า
6: เรามีดีหรือเปล่าเราต้องสำรวจตัวเองก่อนใช่ไหมคะ
14: ถูกต้องค่ะคือถ้าเราจะให้ลูกค้าเลือกเราเราคงจะต้องมีการวางแผนก่อนว่าแล้วเราจะเป็นใครก่อนแต่ลูกค้าอาจจะทำให้ความเป็นเราเพี้ยนจากสิ่งที่ตั้งใจไว
6: ้
14: อันนี้มากน้อยต่างกันนะคะตรงนั้นต้องปรับตัวแต่เพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะสร้างอะไรยกตัวอย่างเช่นที่บางที่มั่นใจมากเลยโลเคชั่นดี ถ้าอย่างทรงวาดโบก็มองว่าในวันนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร
6: ์
14: ที่ทำให้เราสามารถไปเยี่ยมชมและชมวิถีย้อนอดีตกลับไปรวมไปถึงสถานที่ใกล้เคียงก็ท่องเที่ยวได้ด้วยโบว่าโลเคชั่นดีค
6: ือ
14: ความเป็นโรงแรมอะค่ะจะมีไม่กี่ข้อที่เรานิยมจะนึกถึงกันก็คือโลเคชั่นดีไหมห
6: ้
14: องสวยไหมราคาเหมาะสมไหมแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปคือสมการมันเปลี่ยนมันทำให้เรากลับมาถามตัวเองว่าแล้วเรามีอะไรที่แตกต่างนี่แหละค่ะคือแบรนด
6: ์
14: ข้อที่สองแล้วเราจะหาลูกค้าที่เป็นตัวจริงได
6: ้
14: จากที่ไหนเพราะว่าลูกค้าที่มาพักของเราโรงแรมขนาดเล็กอาจจะไม่ต้องเป็นคนหมู่มากแต่เป็นแค่บางกลุ่มและตอบโจทย์ในความเป็นคอนเซ็ปต์ของเราอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะเราเรียกว่าลูกค้าที่ใช่
6: ค่ะ
14: ฉะนั้นนะคะสมการบางอย่างมันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นโลเคชันเสมอไปอีกต่อไปละเราทุกวันนี้เรามีโซเชียลมีเดียเรามีสื่อเรามีคอนเทนต์ที่ทำให้การค้นหาโรงแรมกลายเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นนะคะคุณปุ๊กต่อให้หาไม่เจอคนก็กลายเป็นเหมือนไปหาขุมทรัพย์
6: คือแสวงหาเนาะเราแปลกมากเลยว่าเวลาเราเจอนะเราจะแบบปักหมุดไว้แชร์ให้เพื่อนอะไรอย่างงี้บางคนบอกว่าเออแชร์ไว้ก่อนเดี๋ยวลืมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหายขอแปะไว้ก่อนนะมีอย่างงี้ด้วยนะจันโบมีคนทำอย่างงี้ด้วยค่ะ
14: มันกลายเป็นว่าเราไม่ได้หาโรงแรมอะค่ะ แต่เราหาที่ซ่อนอะ
6: หาที่ซ่อน
14: ขุมทรัพย์เราจะไปหาที่ซ่อนตัวของเราอะค่ะ แล้วเรามีความพยายามและนั่นแหละคือความสนุกที่จะกลายเป็นคอนเทนต์ในการสื่อสารดังนั้นในโรงแรมในสมัยนี้ซึ่งเป็นขนาดเล็กด้วยคุณมีความพร้อมมากเลยกับคำว่า content creator
6: ค่ะ
14: เพราะว่าคนที่มาเที่ยวอะค่ะพร้อมส่งเสริมคุณในการทำเป็น content โดยที่คุณอาจจะไม่จำเป็นจะต้องสร้างเองแต่คุณแค่มีกิมมิคมีจุดที่ทำให้เขาไปเล่าเรื่องได้อะค่ะ
6: ค่ะ
14: อันนี้ถือเป็นความน่าสนใจของวันนี้นะคะ
6: โอ้อันนี้นี่สำคัญมากเลยนะทำยังไงก็ได้เนาะอาจารย์โบให้เขาแชร์แล้วแชร์ได้แม้ว่าเขาจะอาจจะเพิ่งเริ่มแชร์คนติดตามเขาจะน้อยแต่เดี๋ยวมันจะค่อยๆมีพลังโซเชียลมาแบบแชร์แล้วแชร์แล้วถามหาแล้วก็มาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
14: ใช่ค่ะมีช่องนึงน่าสนใจค่ะช่องไปกับปุ๊กค่ะ
6: อุ๊ยอันนี้ดีมากค่ะ
14: นั่นแหละค่ะกำลังรอดูว่าเมื่อไหร่จะไปโรงแรมขนาดเล็กค่ะ
6: นะนี่ก็คือกำลังพอฟังอาจารย์โบพูดอย่างนี้นะกำลังคิดเลยนี่สมองคิดปุ๊บเลยโอ้ยเดี๋ยวต้องไปแน่ๆเลยแล้วก
14: ็จะโชคดีนะคะมีคุณสมาพรค่ะแล้วก็พาไปออกช่องไปกับปุ๊กค่ะ
6: นะคะทีนี้อาจารย์โบวันนี้อย่างล่าสุดพี่ปุ๊กเพิ่งไปพัทยาแล้วก็เห็นว่าในธุรกิจที่เป็นโรงแรมขนาดเล็กอะสิ่งที่มันแตกต่างจากโรงแรมใหญ่ๆคือเขาใช้พนักงานน้อยมากเลยค่ะอย่างถ้าเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ใช่ไหมคะเขาก็จะมีสมมติว่ามีอะไรอะมีคนสมมติว่ามีคนเปิดประตูคนหนึ่งมีคนเบลบอยคนหนึ่งมีรีเซพชันคนหนึ่งมีคนแบบแม่บ้านมีอุ้ยมีหลากหลายแผนกเลยแต่โรงแรมขนาดเล็กซึ่งคุณภาพห้องดีมากนะคะแต่ใช้พนักงานอะ1คนท้วนอาจารย์โบ1คนท้วนในที่นี้คือรีเซพชันอะทำหน้าที่ในการเปิดห้องให้ใช่ไหมคะแล้วก็อ่ะเก็บค่าแบบมัดจำคีย์การ์ดนะคะแล้วจากนั้นก็ลูกค้าค่ะทำหน้าที่พาตัวเองขึ้นไปบนห้องเองแล้วพอเช็คเอาท์อาจารย์โบปรากฏว่าไม่มีนะคะที่จะมีแบบคุณแม่บ้านมาแบบสมมติว่าข้างล่างโทรไปเดี๋ยวห้องนี้เช็คเอาท์นะคะมีแม่บ้านเปิดปุ๊บปุ๊บไม่ค่ะพนักงานที่ฟรอนต์นั่นแหละเป็นคนเดินขึ้นไปแล้วก็ไปเช็คห้องโอ้เขาใช้พนักงานน้อยลงเยอะเลยค่ะอาจารย์โบ
14: แต่ความน้อยลงต้องอย่าลืมว่าขนาดของเขาไม่ใหญ
6: ่ใช่เลย
14: และคำว่าน้อยลงแสดงว่าคนหนึ่งคนเนี่ยการจ้างอาจจะแพงขึ้นแต่ใช้หนึ่งคนและครอบคลุมทุกหน้าที
6: ่
14: แต่สิ่งหนึ่งที่มันมีมากกว่านั้นคือประสบการณ์ของลูกค้าจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันค่
6: ะ
14: เพราะคนหนึ่งคนดูแลเขาตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ก่อนแล้วก็เข้าไปแล้วก็จนเช็คเอาท์ออกมาทำให้เขามีประสบการณ์หนึ่งเดียวนะคะแต่มีพลังมากเลยในความรู้สึกของเขาดังนั้นเมื่อเขามาซ้ำอะค่ะเขาจะจดจำชื่
6: อ
14: คนที่เป็นคนเช็ค ินให้เขาได
6: ้
14: เขาจะกลายเป็นความผูกพันนะคะตรงนี้อาจจะเป็นกลยุทธ์แม้แต่เพียงว่าประหยัดต้นทุนแต่เราจะได้มากกว่านั้นคือการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าได้ลึกซึ้งมากกว่าเดิมค่ะ
6: ค่ะนั่นหมายความว่าบุคลากรท่านนี้ต้องมีความสำคัญมากๆเพราะว่าต้องเอาอยู่คือต้องสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้บริการให้ดีแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยที่นี่ดีจังเลยอ่ะอยากกลับมาอีกอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะ
14: ถูกต้องค่ะแต่ตรงนี้ต้องถามก่อนว่าบุคลากรที่ดีแบบนี
6: ้
14: คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็ต้องเลือกค่ะ
6: ค่ะ
14: ถ้าเรามองว่าในวันนึงเราต้องใช้คนน้อยลงตรงนี้จะเป็นโจทย์นะคะสำคัญมากๆสำหรับธุรกิจในวันนี้ว่าคุณขนาดเล็กคุณจ้างคนน้อยแต่คนน้อยจะต้องทำหน้าที่ได้หลากหลายและต้องมีใจที่เหมือนคุณในการดูแลลูกค้าซึ่งถ้าเกิดคุณจ้างราคาไม่สูงมากนักแต่คุณคาดหวังให้เขาทำหน้าที่เพื่อลูกค้าที่เยอะเกินไปอาจจะกลายเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีค่ะ
6: ค่ะอันนี้สำคัญเลยเนาะเผื่อไว้สำหรับใครที่กำลังคิดจะทำงานบริการเพราะว่างานบริการมันคือความสำคัญมากๆทำยังไงให้ใจลูกค้าอยู่กับเราท
14: ี
6: น
14: ี
6: ้
14: จะโบว่าจะมีเช็คลิสต์ค่ะคุณปุ๊กว่า
6: เช็คยังไง
14: ถ้าเราจะมีเช็คลิสต์ให้โรงแรมขนาดเล็กเพื่อเช็คตัวเองในสิ่งที่ต้องควรระวังหรือเราจะทำให้ประสบความสำเร็จได้จะมี4เช็คลิสต์สำคัญค
6: ่
14: ะ
6: มีอะไรบ้างคะ
14: ข้อแรกเช็คคอส
6: ค่ะ
14: เช็คคอสคืออะไรก็คือค่าใช้จ่ายคุณต้องเช็คก่อนว่าเงินที่คุณเข้ามาเนี่ยในวันเนี้ยมันพอกับเงินที่คุณต้องจ่ายออกไปไหมในฐานะเจ้าของโรงแรมเช่นกูอาจจะต้องเสียเงินค่าลดราคาจัดโปรซึ่งบางครั้งเนี่ยต่อให้มีเงินเข้ามาคุณก็ไม่พอค่ะ
6: ค
14: ุณต้องเช็คเงินออกไปจากระบบคุณด้วยว่าคุณต้องจ่ายเงินทางไหนบ้างเราเรียกว่าเช็คแรกคือเช็คคอสคือค่าใช้จ่ายเช็คที่สองคือเช็คคัสโตเมอร์คือเช็คลูกค้าอันเนี้ยสำคัญมากๆนะคะคือคุณต้องรู้จักลูกค้าคุณดีว่าลูกค้าของคุณเป็นใครและเขายังเลือกเราอยู่ไหมหมายถึงเขากลับมาไหมอีกครั้งนึงและเขาแนะนำต่อหรือเปล่า
6: ค่ะ
14: ข้อที่3คือการเช็คแบรนด์เช็คแบรนด์คือเช็คจุดแตกต่างเช็คจุดขายว่าแทนที่จะถามว่าทำไมลูกค้ามากี่คนคุณถามกลับไปเลยค่ะว่าทำไมลูกค้าต้องมาพักที่นี
6: ่
14: มันเป็นการถามตัวเองว่าเรามีอะไรดีพอที่จะได้เปรียบทางการแข่งขันจนทำให้ลูกค้ามาเลือกเราไหมซึ่งณวันนี้มันเป็นคุณค่าและประสบการณ์แล้วค่
6: ะ
14: ข้อสุดท้ายเราเรียกว่าเช็คเรเวนิวก็คือเช็ครายได้คุณจะต้องรู้ว่าคุณมีเงินจากแหล่งไหนได้บ้างนอกจากการเข้าพักเฉยๆปกติค่ะรายได้โรงแรมคือห้องพักแต่เดี๋ยวนี้ค่ะโรงแรมขนาดเล็กจะมีคาเฟ่เราอาจจะมีรายได้ทางอื่นด้วยเช่นเอามาจากกิจกรรมที่คุณจัดร่วมกับชุมชนและคุณอาจจะมีทริปต่อเนื่องอะไรก็แล้วแต่ที่จะนำรายได้ที่มากกว่าห้องพักอะค่ะเพราะถ้าเกิดคุณมีรายได้หลายแหล่งคุณจะไม่ต้องกลัวกับค่าใช้จ่ายที่มันออกไปอะค่ะตรงนี้ก็จะเป็น4เช็คค่ะเช็คค่าใช้จ่ายเช็คลูกค้าเช็คจุดขายแล้วก็เช็ครายได้ค่ะ
6: นี่สำคัญมากๆเนาะเป็น4เช็คลิสต์ที่สามารถไปเช็คได้ทีนี้จะบอกค่ะนอกเหนือจากนี้เนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องทำเลเนาะจะค้าจะขายจะทำอะไรใดๆเราโอ้เอาทำเลมาเป็นที่ตั้งหมดเลยแต่ปัจจุบันนี้ถ้าทำเลเนี่ยในธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยทำเลมันยังจำเป็นไหมคะหรือแบบอะไรมันสำคัญกว่ากันระหว่างแบบแบรนด์ experience content โอ้ใดๆก็ตามทำเลสำคัญและจำเป็นไหมคะจันโบ
14: ทำเลยังจำเป็นทำเลดีมีใครไปกว่าครึ่ง
6: คำนี้ยังใช้ได้อยู่นะสำหรับธุรกิจที่พักขนาดเล็กนะคะ
14: ใช่ค่ะคือต้องบอกก่อนว่าถ้าทำเลดีหมายถึงความสะดวกสบายของลูกค้านะคะ
6: ค่ะ
14: แสดงว่าลูกค้าที่เข้าพักสามารถจะมีทางเลือกในการไปหาได้หลายทางโดยที่ไม่ติดขัดอุปสรร
6: ค
14: ซึ่งสมัยก่อนคำว่าทำเลถือว่าเป็นหัวใจสำคัญโลเคชันโลเคชันแล้วก็โลเคชันแต่ในวันนี้คำว่าแบรนด์กับประสบการณ์ได้ทำให้อนุภาคของทำเลถ้าใครได้ทำเลที่ไม่ดีนักก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าแบรนด์กับเอ็กซ์พีเรียนซ์ของลูกค้าจะนำมาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าทำให้ลูกค้าไปหาได้เองลูกค้ามีความพยายามมากขึ้นค่ะแล้วลูกค้ารู้สึกว่าถ้าเขาได้คุณค่าจากโรงแรมแห่งนี้ในเชิงความรู้สึกมากเท่าไหร
6: ่
14: เขาจะยอมมองข้ามทำเลไปนิดนึงก็ยังได
6: ้
14: เพราะเขาอยากไปพักอีกครั้งนึงจากความรู้สึกความสุขและความที่เขาอยากคิดถึงอะค่
6: ะ
14: เขาก็จะกลับไปอีกครั้งนึงได
6: ้นี่อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะดังนั้นการที่โรงแรมจะอยู่รอดในวันนี้คือโรงแรมปิดอ่ะก็เยอะเนาะ แล้วถ้าเรามองวันนี้โอ้มันจะมีโรงแรมมันจะมีทั้งหน้าไฮหน้าโลอะไรอย่างเงี้ยนะจันโบการที่เราจะอยู่รอดให้มันตลอดรอดฝั่งสมมติว่าเป็นหน้าโลเราก็ยังอยู่ได้นะคะเราจะทำยังไงดีคะเพื่อให้มันสามารถที่จะอยู่แบบยาวๆเนาะคงไม่มีใครอยากทำธุรกิจแล้วปิดเนาะจันโบเนาะ
14: ใช่ค่ะคือความว่าอยู่ยาวหรืออยู่แค่สั้น
6: ๆ
14: ม
6: ัน
14: อยู่ที่ตัวคุณต่างหากว่าคุณตั้งใจก
6: ับ
14: การทำโรงแรมแค่ไหนเพราะความตั้งใจในวันนี้ไม่ใช่แค่แพชชั่นหรือแรงบันดาลใจในตอนก่อสร้างแต่มันหมายถึงความสามารถในการปรับตัวค่
6: ะ
14: เราจะไม่มีความสำเร็จในอดีตที่มันจะต่อยอดมาในปัจจุบันได้ถ้าเราไม่ปรับตัวนะคะฉะนั้นนะคะความสำเร็จในวันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณยอมรับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้ว ค
6: ุ
14: ณจะปรับตัวอย่างไรให้คุณยังคงเหลือความเป็นคุณอยู่แต่คุณก็ต้องอย่าลืมว่าสิ่งที่คุณขายอาจจะไม่ใช่ห้องพักอาจจะไม่ใช่ทำเลแต่คุณต้องนึกว่าคุณกำลังขายในสิ่งที่ลูกค้ามองหา
6: ค่ะ
14: ฉะนั้นคุณต้องคิดแทนลูกค้าแล้วค่ะว่าลูกค้ามองหาสิ่งใดแน่นอนว่าลูกค้ามีทางเลือกเยอะเพราะคู่แข่งเยอะ แต่คุณเองก็มีของดีเพียงพอเช่นกันสำหรับลูกค้าที่ใช่แม้ไม่ใช่คนจำนวนมาก แต
6: ่
14: ถ้าเขามีกำลังซื้อหรือเขามีศักยภาพแม้เป็นกลุ่มเล็กเขาก็ทำให้คุณมีรายได้ต่อเนื่องนะคะ
6: อันนี้สำคัญมากเลยนะมีรายได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆน้องจริงแล้วอย่างเดี๋ยวนี้พอพูดถึงรายได้ต่อเนื่องจันโบบางคนก็ไม่ได้เที่ยวในช่วงที่คนเขาเที่ยวกันเยอะๆเนาะเราอยากจะไปเที่ยวในช่วงที่คนเขาไม่เที่ยวกันเพราะไม่ต้องไปแย่งอะไรใดๆกับใครเลย
14: ถูกแล้วราคาจะประหยัดกว่าเยอะเลยค่ะ
6: อ๋ออันนี้สำค
14: ั
6: ญ
14: ฉะนั้นอะโรงแรมเลยต้องมากลางเลยค่ะว่าจริงๆการทำการบ้านของตัวเองที่มันต้องสำคัญมากๆหนึ่งปีค่ะค
6: ุ
14: ณม
6: ี
14: 12เดือนคุณสามารถบอกได้เลยว่าช่วงพีคของคุณที่คนมาเยอะคือช่วงเดือนไหนเพราะโรงแรมแต่ละจังหวัดความพีคไม่เท่ากันเช่นถ้าเป็นหน้าร้อนจะเป็นทะเลที่จะมีห้องพักคนไปเที่ยวเยอะแต่ถ้าเกิดหน้าหนาวเราจะไปเหนือนะคะตรงเนี้ยมันเลยทำให้คุณสามารถจะจัดสรรในโลเคชั่นของคุณได้อย่างดีเลยว่า1ปีช่วงไหนที่พีคแต่ช่วงที่สิ่งที่คุณต้องระวังที่สุดคือช่วงไม่พีคค่ะ
6: ค
14: ่
6: ะ
14: ไม่พีคแบบสุดๆนะคะกับไม่พีคธรรมดาก็ต้องใช้กลยุทธ์คนละแบบกันนะคะดังนั้นสิ่งที่น่ากลัวคือคุณอาจจะต้องมีการไปฝากกับพันธมิตรของคุณ
6: ค่ะ
14: แต่ถ้าเกิดคุณทำเองได้ยังไงก็ย่อมดีกว่าเพราะต้นทุนของคุณจะไม่เยอะเกินไปเพราะคุณไม่ต้องจ่ายค่าคอม
6: ค่ะ
14: ให้กับพันธมิตรตรงเนี้ยมันเลยกลายเป็นโจทย์ว่าคุณมีเวลาที่จะไปเขาเรียกว่าไปเชื่อมต่อกับชุมชนแถวนั้นไปเชื่อมต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคุณมีเวลาค่ะและคุณทำเป็นรูทย
6: ัง
14: ได้เลยในความเป็นขนาดเล็กของคุณลูกค้าที่ไปขนาดเล็กเขาไม่ต้องการความยิ่งใหญ
6: ่
14: แต่เขาต้องการเข้าไปเพื่อสัมผัสวิถีสัมผัสความเป็นคุณนะ
6: คะ
14: บนพื้นฐานความอบอุ่นและความประทับใจที่คุณมอบให้ดังนั้นสิ่งที่เขาอยากได้คุณมีอยู่แล้วคุณแค่ทำให้เขาเห็นชัดเจนขึ้นเองค่ะ
6: ค่ะโอ้อันนี้ฟังแล้วแบบโอ้โหนี่ได้ประโยชน์เยอะมากเลยขอบคุณอาจารย์โบมากๆเลยนะคะเจอกันกี่ครั้งก็ได้ความรู้อันทรงคุณค่านำไปใช้ในการทำธุรกิจทุกครั้งเลยนะคะ
14: ยินดีค่ะ
6: ขอบคุณค่ะสวัสดีค
14: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
6: ฟังพอฟังอาจารย์โบแล้วดูมันง่ายเนาะคุณผู้ฟังคือง่ายในที่นี้หมายความว่าอาจารย์จะมีเช็คลิสต์ให้เราเนาะไปสำรวจตัวเองเป็นธุรกิจขนาดเล็กทำยังไงยังไงถึงจะไปต่อได้ธุรกิจมันจะมีช่วงเวลาที่แบบเป็นไฮเป็นโลทำยังไงถึงจะไปเที่ยวเขาเรียกว่าให้เขานึกถึงเราอะในยามมาเที่ยวอย่างตัวเองเป็นหนึ่งในคนที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันอย่างที่อาจารย์โบบอกเลยว่าคือชอบเที่ยวแบบลุยๆนะให้เดินได้เดินได้เป็นแบบ5โล10โลไปเดินขึ้นป่าเขาเรียกว่าปีนเขาลงห้วยอะไรเงี้ยได้หมดให้ลุยแค่ไหนกิจกรรมข้างนอกได้หมดแต่เวลานอนอ่ะเป็นคนที่ชอบนอนแบบสบายให้ไปนอนเต็นท์จะเลือกไม่ไป ไม่ใช่ว่าไม่อะไรนะแต่ถามว่าจำเป็นต้องไปอ่ะได้ไหมก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าเขามีให้เลือกอ่ะมีลานกลางเต็นท์ให้นะคะแล้วก็มีที่พักให้ที่เป็นห้องนอนเลือกนอนค่ะเพราะว่าเคยไปกลางเต็นท์แล้วแบบโอ้โหเวลามันหนาวมากทรมานมากแล้วรู้สึกแบบไม่สบายแล้วตื่นมาเราก็ร่างกายเราก็ไม่เอื้อต่อการที่จะแบบไปทำกิจกรรมต่อเพราะฉะนั้นเราจะเลือกนอนแบบสบายๆถ้าเลือกได้เนาะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบไปเที่ยวในช่วงเวลาที่คนเที่ยวเยอะไม่ชอบไปนั่งต่อคิวรออะไรไม่ชอบไปแย่ง เดินทางกับใครอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันอึดอัดมันไม่สนุกมันรู้สึกว่าเออให้เขาเที่ยวไปเถอะเดี๋ยวเราไปเที่ยวในช่วงเวลาที่เขาไม่เที่ยวก็ได้เหมือนอย่างในช่วงที่ปุ๊กไปทำไปกับปุ๊กนะคุณผู้ฟังส่วนใหญ่อะปุ๊กถ้าเลือกได้ปุ๊กจะไปในช่วงวันธรรมดาจะไม่ค่อยไปเสาร์อาทิตย์ยกเว้นบางกิจกรรมที่เออเขาจัดเสาร์และอาทิตย์พอดีอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็ยังจำเป็นต้องไปแต่ถ้าเลือกได้ขอเที่ยววันธรรมดาแล้วมันได้ค้นพบอะไรที่มันแบบดีกว่าสบายกว่าเยอะมากนะคะวันนี้ลองนำข้อคิดที่อาจารย์โบนำมาฝากกันลองไปปรับใช้ได้นะคุณผู้ฟังสำหรับคนที่ทำที่พักขนาดเล็กมันเป็นโอกาสดีมีชัยไปกว่าครึ่งทำเลยังจำเป็นยังสำคัญอยู่นะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจขนาดเล็กในวันนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าโอ้โหการลงทุนวันนี้คุณผู้ฟังลดทุกอย่างเลยร่วงลงทุกอย่างเลยมีไม่ร่วงอยู่อย่างเดียวนะคะก็คือราคาน้ำมันสูงเชียวปรี๊ดเลยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายของรายการค่ะ
13: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับ

0: ู
1: ่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าวสามสีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าวสามมิติเสาร์อาทิตย์10 โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8 โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่องสามที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า

0: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: สมาร์ท SME
2: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: 10นาฬิกา48นาทีค่ะเรากลับเข้าสู่ในช่วงที่3เวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคุณผู้ฟังรู้สึกเหมือนกันไหมคะโอ้เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายมีใครเป็นเศรษฐีไหมคะเขาถูกลอตเตอรี่กันง่ายมากเลยเนาะบางคนบอกโอ้ถูกเป็นแบบ5ใบ10ใบใจถึงมากน้องน้ำถูก5ใบเหรอคะ พวกเราต้องทำมาหากินค่ะคุณฟังเหงื่อไม่ออกนะคะจะไม่ได้เงินนะก็ต้องแบบใช้สมองใช้กำลังแรงกายแรงใจในการทำงานกันต่อไปนะคะแต่เดี๋ยวนี้พูดถึงการทำงานนะคุณผู้ฟังในยุคใหม่มันเป็นยุคที่เราสามารถออกแบบชีวิตได้เองเมื่อวานเนี่ยปุ๊กเห็นมีนักเขาเรียกว่ามีนักวิเคราะห์ท่านหนึ่งเขาก็พูดถึงเรื่องของคนตกงานในยุคนี้เนาะด้วยรูปแบบหรือว่าชีวิตอะในยุคนี้มันเปลี่ยนไปมากขึ้นเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยมีใครอยากแบบไปเป็นลูกจ้างใครหรืออะไรใดๆแล้วอยากทำอะไรของตัวเองแล้วเดี๋ยวนี้สอดรับกับนายจ้างก็ไม่ได้อยากมีองค์กรที่มันใหญ่เนาะจะใช้เป็นวิธีการจ้างเป็นจ็อบๆซึ่งมันก็ตรงกับความต้องการของเด็กรุ่นใหม่ทำงานเป็นจ็อบๆไม่ได้ทำแค่ที่เดียวทำหลายๆที่คุณฟังเชื่อไหมว่าการทำงานเป็นจ็อบๆเนี่ยนะถ้าคนไหนที่เก่งเชี่ยวชาญในด้านนั้นจริงๆอย่างบางคนเก่งในเรื่องของแบบกราฟิกดีไซน์งานออกแบบหรืออะไรเงี้ยคือมี AI มาช่วยเนี่ยมันทำให้การทำงานอะเร็วขึ้นเขาสามารถทำงานได้แบบหลายจ็อบปิดจบได้รวดเร็วอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ในบ้านอย่างเดียวก็ยังทำงานได้เลยปรากฏว่ามันกลายเป็นเทรนด์ที่คนทำเยอะนะอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อความไม่มั่นคงแต่ชีวิตอ่ะกำหนดได้แล้วก็เลือกได้แล้วก็แนวคิดมันก็เปลี่ยนไปมันก็ส่งผลให้การทำธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้โอ้มีความยุ่งยากมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะคะมากยิ่งขึ้นคนที่จะไม่เดือดร้อนเลยก็คือคนที่เป็นคนไม่อยู่นิ่งอัพสกิลตัวเองตลอดเวลาพัฒนาตัวเองตลอดเวลาแล้วขยันในที่นี้คือขยันที่จะทำอ่ะอยากทำอันนั้นก็ได้อันนี้ก็ได้บริหารจัดการให้เป็นนะคุณจะเป็นคนที่มีชัยไปกว่าครึ่งเลยไปดูเรื่องการลงทุนกันค่ะคุณผู้ฟังวิก่อนไปดูการลงทุนขออนุญาตแวบนึงเมื่อสักครู่เห็นมีคุณผู้ฟังมาถามมีคุณผู้ฟังมาทักทายกันเพิ่มเติมนะคะมีพี่หนุ่มหนิงสวัสดีนะคะคุณหมูบินถามว่ามีฟังย้อนหลังไหมมีค่ะเข้าไปในแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวนะคะรายการที่เราไลฟ์สดทุกรายการคุณสามารถเขาเรียกว่าไถหน้าจอไปได้เลยมันจะมีบันทึกเอาไว้ย้อนหลังคุณไปฟังได้แต่เขาน่าจะบันทึกเอาไว้30วันไหมน้องน้ำในไลฟ์สดเนาะคือเมท่าเขาจะบันทึกให้30วันแล้วพอเกินอ่ะเขาก็จะลบทิ้งดังนั้นไปฟังย้อนหลังได้นะคะแล้วก็มีพี่ธิดารัตน์นะคะสวัสดีค่ะพี่สาคุณสุสนาคุณเทสุยะจากญี่ปุ่นคุณบรรจงนะคะคุณผู้ชมบอกว่าเลข12เป็นเลขมงคลจริงๆจริงค่ะโอ้ใช่จริงๆด้วยเนาะวันแม่แห่งชาติใช่ไหมเนี่ยแหละแล้วก็เขาบอกว่าอะไรนะเป็นเลขขึ้นอันดับของวอลเลย์บอลหญิงไทยทีมชาติขึ้นอันดับ1ด้วยคนดูเลขอ่ะเขาก็จะเป็นเนาะแต่ถ้าคนเล่นไม่เป็นอ่ะเขาก็จะเล่นไม่เป็นแหละหนึ่งในนั้นคือสมาพร

0: ไม่ซื้อเลขอะไรที่แปลกประหลาดเลยซื้อเฉพาะเลขที่ตัวเองชอบเท่านั้นปะดูข่าวการลงทุนดีกว่าคุณผู้ฟังในตลาดต่างประเทศนะโอ้โหนี้คือความไม่สงบในตอนออกกลางเนี่ยมันมีแรงกระเพื่อมกระเพื่อมไม่ใช่แค่บริเวณตะวันออกกลางนะกระเพื่อมไปทั้งโลกเลยนะคะ CNBC รายงานว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวลดลงค่ะในวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นวันแรกด้วยของเดือนกันยายนท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงนะคะก็ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั้งในสหรัฐและต่างประเทศปรับขึ้นเพิ่มความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจจะเข้มงวดนโยบายการเงินในการประชุมปลายเดือนนี้ด้วยนะคะดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะคะร่วงลง 419.02 จุดหรือว่า 0.79% ปิดที่ 52,766.88 จุดดัชนี S&P 500ลดลง 0.71% ปิดที่ 7,631.47 จุดขณะที่ Nasdaq นะคะก็ร่วงลง 1.03%ปิดที่ 26,099.77 จุดค่ะราคาน้ำมันเนี่ยนะคะมีการปรับตัวขึ้นหลังจากที่สหรัฐนะคะระบุว่ากองกำลังสหรัฐเนี่ยกำลังโจมตีเป้าหมายกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามในอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบนะคะของสหรัฐเนี่ยพุ่งขึ้น 5.2% ค่ะปิดที่ 90.22 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในขณะที่สัญญาน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 4.6% ปิดที่ 94.65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในวันอังคารการปรับขึ้นครั้งนี้นะคะต่อยอดจากแรงบวกเมื่อต้นสัปดาห์ค่ะหลังจากที่การปฏิบัติการทางทหารระหว่างสหรัฐและอิหร่านเนี่ยกลับมาปะทุอีกครั้งโดยเมื่อวันจันทร์นะคะเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งเนี่ยที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุซถูกโจมตีด้วยวัตถุไม่ทราบชนิด3ลูกนอกจากนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังขู่ด้วยว่าจะตอบโต้การโจมตีฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคของอิหร่านโอ้โหมันส่งผลเยอะมากส่งผลเลยนะคะบอนด์ยิลด์ตอนนี้ทั่วโลกสูงขึ้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกค่ะปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเมื่อวันอังคารยิลด์พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีขยับขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่มกราคมนะคะบิตคอยน์วันนี้นะคะมูลค่าบิตคอยน์ล่าสุด1บิตคอยน์2,583,933.17 บาทนะคะแล้วก็ทางด้านของราคาทองคำค่ะราคาทองคำก็ลดลงนะคุณผู้ฟังตอนนี้ถ้ามองในแง่ว่าเป็นโอกาสในการซื้อสำหรับคนที่เก่งกำไรจากราคาทองก็น่าจะเป็นโอกาสดีเพราะว่าราคาทองร่วงนะคะวันนี้ขึ้นลง10ครั้งแล้วราคาทองคำล่าสุดนะคะเมื่อเวลา 10:49 ครั้งที่10ของวันราคาล่าสุดเนี่ยต่ำกว่าการปิดตลาดเมื่อวานนี้อยู่ 1,200 บาทนะคะทองคำ 96.5% รับซื้อทองคำแท่ง 67,650 บาทขายออก 67,850 บาททองรูปพรรณค่ะรับซื้อ 66,294 บาท68สตางค์ขายออก 68,650 บาทราคาทองคำในตลาดโลกนะคะ4,298 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อ้างอิงค่าเงินที่ 33.33 นะคะและถ้าเราไปดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่าสุดดอลลาร์สหรัฐราคาขายอยู่ที่ 33.58 เงินปอนด์อังกฤษ 45.64 ยูโร 39.02 เงินเยนต่อร้อยเยน 21.41 ฮ่องกงดอลลาร์ 4.31 มาเลเซีย 8.22 สิงคโปร์ 26.74บรูไน 26.37 เงินหยวนนะคะ 5.04 เงินวอนเกาหลีใต้ 0.0247 ไต้หวัน 1.06 ออสเตรเลีย 24.31 นิวซีแลนด์ 20.13 สวิตเซอร์แลนด์ 41.49 เวียดนามค่ะ 1.35 เงินยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตส์นะคะ 9.05 และปิดท้ายซาอุดิอาระเบีย 8.85 นะคะนี่คืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประจำวันนี้นะคะซึ่งก็วันนี้เรื่องของสงครามในตะวันออกกลางยังคงเป็นอะไรที่คนเนี่ยยังตามอยู่หุ้นไทยเปิดตลาดมาเช้านี้นะคะก็ร่วงนะคะร่วงตามตลาดหุ้นในอเมริกาและภูมิภาคนะคะก็มีการปรับตัวลดลงเนาะ ร่วงมา 5.43 จุดหรือว่า 0.34% อยู่ที่ 1,583.25 จุดมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่ 15,020.70 ล้านบาทโดยวันนี้ต้องติดตามนะคะคุณผู้ฟังต้องติดตามโดยนักวิเคราะห์นะคะคุณกันหทัยศรัทธานะคะจากทางด้าน CGS International ประเทศไทยก็บอกว่าแนวโน้มทางเทคนิคดัชนีหุ้นไทยหลังจากหลุดระดับ 1,600 จุดทำให้ภาพรวมยังไม่สดใสนักนะคะระดับก็อยู่ 1,600 จุดเนี่ยเป็นแนวรับนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ตามดูเนาะตามดูเรื่องของหุ้นไม่ค่อยสดใสอันนี้ก็เป็นไปเหมือนกับตลาดโลกนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าต้องจับตาเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสงครามน้ำมันดิบสูงขึ้นนะคะก็อาจจะทำให้เงินเฟ้อเนี่ยก็อาจจะทรงตัวในระดับสูงยาวนานแล้วตลาดก็กำลังจับตาตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอัตราเงินเฟ้อนะคะซึ่งจะมีผลต่อทิศทางของบอนด์ยิลด์และตลาดหุ้นซึ่งตอนนี้บอนด์ยิลด์อ่ะก็แล้วก็บอนด์ทั่วโลกด้วยเนาะก็โอ้โหมันส่งผลมากมายเลยทีเดียวหมดเวลาค่ะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราเจอกัน 10:00 น.เวลาเดิมค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ท SME ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: Smart SME
2: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHzเร็วๆน
4: ี้รูปออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
5: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
1: ข้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอ ไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: อ้าวสายต่อไป
6: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
5: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
7: นัดมีเรียนนะคะข้อเชิญชวน

0: ีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวายจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัททริปเปิ้ลโลจิสติก
2: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHzเร็วน
3: ี้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
4: ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
5: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 13:20 น 2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
6: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 นถึง 16:00 นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
7: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
8: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแว่วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 ถึง 23:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 03:00 ถึง 04:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106กว่าจะเป็นเราในวันนี้ผ่านกี่นาทีที่มีน้ำตา
9: ันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่า
11: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
5: เราสองคนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเอาไปดูข่าวแรกวันนี้คุณผู้ชมครับก็กรณีของชายเจ้าของห้องแฟลตดินแดงครับโดนเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดงมาเคาะประตูบ้านตามตัวนะครับให้ไปย้ายชื่อคนต่างด้าวออกจากทะเบียนบ้านเจ้าตัวนี้ก็งงนะว่าไปอนุญาตให้ย้ายเข้าตอนไหนยังไม่เคยทำเลย
12: ค่ะ
5: เอาลองดูครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะเรื่องนี้เนี่ยนะครับต้องย้อนกลับไป18สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจเนี่ยร่วมกับทางฝ่ายปกครองรวมไปถึงเจ้าหน้าที่อีกหลายหน่วยงานนะครับเปิดปฏิบัติการที่ชื่อว่ากวาดบ้านกลางกรุงทำลายกระบวนการสวมสิทธิ์บัตรสีชมพูแฟลตดินแดงนะครับไปจับในหน้านะฮะเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตแล้วก็เป็นเจ้าบ้านนะครับที่ร่วมกันลักลอบนำชื่อแรงงานต่างด้าวเนี่ยนะครับมาเข้าทะเบียนบ้านเพื่อให้ได้บัตรสีชมพูหมายเลข7คือเท่ากับได้ไปเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์เหมือนคนไทยเลยครับโดยจะมีการแลกกับเงินค่าจ้างหัวละ 5,000 ถึง 5,800 บาทหลังจากนั้นครับทางกรุงเทพเองเนี่ยก็ได้มีการขยายผลตรวจสอบนะฮะทั้ง50เขตว่ามีทะเบียนบ้านไหนพบความผิดปกติมีต่างด้าวเนี่ยแอบเข้าไปอยู่ในบ้านเนี่ยจำนวนมากยังไงหรือเปล่านี่ครับคือไปตรวจดูแบบนี้อันนี้คือย้อนกลับไปตอนนั้นเป็นข่าวดังเลยนะ
12: ใช่ค่ะล่าสุดค่ะมีผู้ชายคนนึงโพสต์ข้อความค่ะบอกว่าต่างด้าวเข้าบ้านกู33คน
5: ฮะตั้มฮะนี่เห็นไหม
12: ใช่ค่ะเข้าบ้านกู33คนแล้วก็มีอีโมจิค่ะเข้ามาได้ไงคะงงมากนะคะสาวหลังจากนั้นอ่ะแล้วก็มีการแนบเอกสารนะคะเป็นเอกสารจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตดินแดงระบุวันที่คือ1กันยายนหัวข้อเรื่องก็คือเชิญมาให้ถ้อยคำกรณีพบรายการบุคคลอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเป็นจำนวนมากก็เชิญมาให้ถ้อยคำซึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขที่มีคนมาอยู่ที่บ้านเยอะแบบนี้หรือมีผู้ย้ายไม่ได้ย้ายมาอาศัยอยู่จริงเป็นประจำเพราะฉะนั้นก็เชิญไปให้ปากคำภายใน15วันลงชื่อคุณวิษณุสีทองพาณิชย์เป็นผู้ช่วยในทะเบียนท้องถิ่นเขตดินแดนปฏิบัติราชการแทนในทะเบียนท้องถิ่นเขตดินแดง
5: ครับซึ่งทางทีมข่าวเองก็ติดต่อไปที่เจ้าของโพสต์นะครับก็คือคุณเนี่ยฮะคุณณัฐพงษ์รุ่งเรืองนะครับแกเล่าแบบนี้บอกว่าตัวแกเองเนี่ยมีห้องพักในแฟลตดินแดงนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหากระทั่งเช้าวันนี้ครับ1กันยายน69เจ้าหน้าที่เขตดินแดงนะครับไปเคาะประตูเรียกที่หน้าบ้านเลยครับเอาหนังสือเกี่ยวกับกรณีที่มีบุคคลต่างด้าวเนี่ยเข้าไปอยู่ในทะเบียนราษฎรนะฮะคือเอามาส่งให้เขาครับคุณผู้ชมครับพอเขาถามรายละเอียดว่าอ้าวแล้วชื่อคนต่างด้าวเขาอยู่ทะเบียนบ้านเขาได้ยังไงล่ะเจ้าหน้าที่ก็ชี้แจงครับว่ารายชื่อดังกล่าวเนี่ยปรากฏอยู่ในระบบทะเบียนราษฎรนะจึงเกิดข้อสงสัยว่าหากทะเบียนราษฎรหรือเจ้าบ้านเนี่ยนะคือไม่ได้มอบเอกสารให้ใครไปแล้วทำไมถึงมีบุคคลพวกนี้เข้ามาอยู่ในบ้านคุณได
12: ้ค่ะ
5: นะถามแบบนี้คุณผู้ชมครับตัวเขาเองก็เลยยืนยันนะครับว่าไม่เคยนำทะเบียนบ้านหรือเอกสารไปให้บุคคลอื่นเลยและในทะเบียนบ้านเองเนี่ยมีชื่อคนในครอบครัวทั้งหมดแค่7คนนะฮะทุกคนนามสกุลเดียวกันหมดเลยก่อนหน้านี้เนี่ยเคยจะเอาชื่อหลานที่เพิ่งเกิดจะเข้าทะเบียนบ้านนี้เหมือนกันแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาแจ้งว่าเอาเข้าไม่ได้เพราะทะเบียนบ้านเนี่ยมันเต็มไปแล้วก็เลยต้องเอาชื่อหลานเนี่ยไปเข้าที่บ้านอีกหลังนึงครับแถวมินบุรีแต่วันนี้เนี่ยผมมารู้ทะเบียนบ้านเต็มเพราะมีชื่อใครก็ไม่รู้เข้ามาอยู่ในบ้านเขาและเข้ามายังไงก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปยิ่งเกิดคำถามนะครับว่าไอ้ชื่อคนเหล่านี้เนี่ยมันเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของเขาได้ยังไงเนี่ยฮะเมื่อวานนี้ครับก็เลยไปถามที่สำนักทะเบียนเขตดินแดงนะครับก็ได้รับคำตอบมาว่าไม่สามารถให้คำตอบได้นะเพราะเป็นข้อมูลที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่คนเก่าซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีส่วนทะเบียนบ้านของเขามีชื่อชาวเมียนมาเนี่ยย้ายกันมาอยู่ในบ้านถึง33คน33รายชื่อคุณผู้ชมครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ที่เขาโดนนะฮะยังมีเพื่อนบ้านอีกหลายคนครับที่อย่างน้อยเนี่ย3ห้องฮะที่มันมีรายชื่อของคนอื่นเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านตัวเองลองฟังดูครับ
13: บุคคลในบ้านของท่านมีจำนวนมีบุคคลต่างด้าวเข้ามาเป็นจำนวนมากนั่นแหละก็เลยบอกว่ามีได้ไงพี่เขาบอกว่าก็มันขึ้นอยู่ในทะเบียนราษฎร์ เข้ามาได้ยังไงโผล่เข้ามาได้ยังไงเป็นโหย30คนพี่มันเยอะมากอ่ะมันเยอะแบบเรายังบอกว่าพี่มันเข้ามาได้โดยที่ว่าเยอะกว่าคนไทยคนไทยยังเข้าไม่ได้ก็อย่างเปรียบเทียบว่าคนไทยเราอ่ะจะเข้าทะเบียนบ้านอ่ะยังบอกเต็มอ่ะหนูก็เลยบอกว่าพี่เนี่ยรายชื่อทั้งหมดเนี่ยที่ให้หนูเซ็นออกเนี่ยใครเป็นคนอนุมัติเขาบอกว่าเป็นชื่อของเจ้าหน้าที่ที่ถูกดำเนินคดีอยู
14: ่เราไม่เคยเอาเอกสาร
13: ไม่เคยค่ะมั่นใจได้เลยทะเบียนบ้านมันอยู่กับหนูมั่นใจได้เลยว่าหนูไม่เคยเอาทะเบียนบ้านให้ใครมั่วซั่ว
14: เออส่วนใหญ่เป็นชาวเลย
13: เมียนมาทั้งหมดเลยหนูก็ถามนะพี่บอกพี่เนี่ยพวกเนี้ยมาเพียงคนไทยเนี่ยเข้ามาได้ไงมันญาติพี่น้องก็ไม่ใช่นามสกุลก็ไม่ใช่อ
14: ยากฝากอะไรถึงหน่วยงานต่างที่
13: โหพี่มันก็แดกกันหมดเลยเอาพูดจริงพูดเรื่องจริงเลยสังคมสมัยเนี้ยแก้ไขไม่ได้มันกินกันเป็นทอดๆอ่ะพี่ผมไม่มีความปลอดภัยเลยพี่เอาอยู่ตัวรอดเป็นยอดดีแล้วชั่วโมงเนี้ยเรื่องจริงเลยค่ะ
15: เนี่ยฮะคือก็ตอบคำถามน้องนักข่าวนะเนี่ยมันเขาบอกไงเมื่อกี้ตอนนี้ก็แดกกันหมดนั่นแหละ
12: ใช่
15: โอ้โหนี่คุณผู้ชมครับ
12: ยังมีผู้หญิงอีกคนนึงค่ะที่โพสต์ Facebook อันนี้เป็นเมื่อวานนี้นะคะก็คล้ายๆกันเลยค่ะอยู่ดีๆเขตโทรมาบอกว่าสะดวกจะมาเอาคนต่างด้าวออกจากทะเบียนไหมตกใจเข้ามาอยู่ในบ้านได้ยังไงไม่เคยไปทำเรื่องหรือเอาเอกสารไปทำอะไรเลยทะเบียนบ้านก็อยู่ที่ตัวลูกหลานไปขอย้ายเข้าทะเบียนบ้านยังไม่ได้เลยแต่คนข้างในยัดต่างด้าวเข้ามาบ้านกูเฉยใครโดนเหมือนกันบ้างพอย้อนไปดูโพสต์ของเธอค่ะ18สิงหาคมปี69ช่วงที่มีปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงเนี่ยแหละค่ะก็มีการแชร์ข่าวแล้วก็เขียนข้อความบอกว่ายัดเข้าไปได้ไงตั้ง64คนตอนเราไปเอาหลานเข้าทะเบียนบ้านเจ้าหน้าที่บอกคนในบ้านเยอะแล้วนะมี12คนมันบอกเยอะแล้วพวกนี้ยัดเข้าไปในบ้านเดียวเกือบร้อยคน คนในทั้งนั้นถึงทำได้ ทีมข่าวโทรไปคุยกับเจ้าของบ้านผู้หญิงคนนี้ค่ะเธอบอกว่าเช้าเมื่อวานนี้ก็คือเช้าวันที่1กันยายนก็มีเจ้าหน้าที่ของเขตดินแดงโทรมาบอกว่าให้ช่วยไปเอาชื่อคนต่างด้าวออกจากทะเบียนบ้านหน่อยเธอถามกลับไปนะคะบอกว่าอ้าวแล้วรายชื่อเหล่านี้มันเข้ามาอยู่ในบ้านเธอได้ยังไงเจ้าหน้าที่บอกก็ไม่รู้เหมือนกันหลังจากนั้นเธอไปลงบันทึกประจำวันที่สน.ดินแดงค่ะยืนยันว่าเธอไม่รู้เรื่องนี้เลยพอมาถึงเขตเจ้าหน้าที่อ้างว่ารายชื่อต่างด้าวเข้ามาอยู่ในระบบได้เอง
15: นะ
12: เธอเองก็ยิ่งสงสัยจะเข้ามาระบบได้เองได้ยังไงปกติแล้วก็คือต้องมีเจ้าบ้านไปแสดงเอกสารยืนยันว่าจะย้ายคนไหนเข้ามาที่บ้านแล้วก็ถึงมีชื่อปรากฏในทะเบียนบ้านเธอบอกว่าชื่อต่างด้าวเหล่านี้มีในระบบทะเบียนราษฎรแต่ว่าไม่มีในเล่มทะเบียนบ้านคือเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีในเล่มแต่อยู่ในระบบแต่เข้ามาในระบบเองไม่รู้เข้ามาได้ยังไงเธอบอกว่าไม่รู้เลยว่าชื่อเหล่านี้มาจากไหนจะเฝ้าระวังจะตรวจสอบได้ยังไงแม้เคสของเธอจะเจอชื่อต่างด้าวในทะเบียนบ้านแค่1คนแต่ก็มีอีกหลายคนที่มีชื่อคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านมากกว่า30คนบางคนมีเป็น50คนเลย
16: เจ้าหน้าที่โทรมาเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของเขตดินแดงเขาโทรมาแจ้งว่าจะให้มาที่เขตเขาบอกว่าจะให้เราไปเอาคนต่างด้าวออกจากทะเบียนบ้านพอได้ยินตอนนั้นเราก็ตกใจเราบอกว่าเออโทษนะคะแล้วมันมีคนต่างด้าวมาอยู่ในบ้านหนูได้ยังไงเขาเลยว่าเออไม่ทราบเหมือนกันครับเดี๋ยวจะรบกวนให้มาที่เขตมาทำเรื่องเอาคนต่างด้าวออกที่พี่ไปใช่ไหมพี่ก็ถามเขาว่าเออทำไมถึงมีคนต่างด้าวมาอยู่ในทะเบียนบ้านหนูได้เขาบอกว่าอ๋อมันเป็นระบบมันเข้าไปอยู่เองแล้วก็เอ้าแล้วมันจะเข้าไปอยู่ได้ยังไงเพราะว่าถ้าหนูจะเอาคนเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านจริงๆแล้วอ่ะมันต้องเป็นเจ้าบ้านใช่ไหมคะถึงจะมีชื่ออยู่ในเล่มซึ่งในเล่มพี่ไม่มีชื่อคนนี้อยู่
17: มันเข้ามากี่คนนะคะ
16: ทะเบียนราษฎรคนเดียวค่ะแต่ตอนที่เขาโทรมาเขาแจ้งที่ว่ามีประมาณ10กว่าคน
17: อุ้ย
16: เขาบอกว่ามีคนน่ะที่โดนเยอะกว่าพี่อีก30กว่าคนห้องนึงแล้วก็50กว่าคนห้องนึง
17: อันทั้งที่เราไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลย
16: ใช่ๆๆค่ะ
12: ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่เขตดินแดงเลยค่ะอยากจะไปพูดคุยกับทางผอ.เขตผอ.ปณิสราเนตรฐานทรคือผอ.ไม่อยู่ที่สำนักงานเขตค่ะติดภารกิจราชการที่รัฐสภาทีมข่าวได้รับแจ้งว่ายังไม่มีกำหนดนะคะว่าผอ.จะเดินทางกลับมาที่เขตเมื่อไหร่ทีมข่าวใช้วิธีโทรศัพท์ไปหาทางผอ.แทนไม่ได้รับสายค่ะ ก็พยายามติดต่อทางผอ.เขตดินแดงตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงตอนนี้ก็ยังติดต่อไม่ได้ทีมข่าวพยายามจะถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ค่ะได้รับการชี้แจงบอกว่าไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ตามระเบียบราชการโดยผู้ที่สามารถให้ข้อมูลได้มีเพียงผอ.เขตคนเดียวเท่านั้น
15: ครับงงไง
12: ค่ะมีชื่อมาอยู่ในบ้านเราได้
15: ยังไงบ้านตัวเองไงคือคุณผู้ชมคิดดูดิอยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้ว่าอยู่ในบ้านเราอ่ะ
12: ค่ะ
15: แล้วก็ไปได้รับสิทธิ์ด้วย
12: ใช
15: ่
12: ทั้ง33คนบางคนทั้ง50คน
15: เป็นบัตรสีชมพูหมายเลข7
12: ค่ะ
15: นะฮะแล้วคนเหล่านี้เนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าเขาได้บัตรนี้ไปถือปุ๊บเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์เหมือนกับเราๆนี่แหละครับ
12: ค่ะสิทธิ์รักษาพยาบาล
15: รักษาพยาบาลนู่นนี่นั่นได้หมดเลย
12: ค่ะ
15: แล้วไปซื้อกันแบบนี
12: ้
15: แล้วก็มีเจ้าหน้าที
12: ่ค่ะแล้วก็คำตอบของเจ้าหน้าที่ก็คือชื่อมันเข้ามาในระบบได้เอง
15: มาไง
12: ค่ะรายชื่อเข้ามาอยู่ในระบบเองค่ะ
15: มันเดินมา
12: ค่ะ
15: มันเดินเขาอยากอยู่บ้านไหนมันก็เดินเข้าไปอยู่บ้านนั้นเองอย่างเงี้ยนะ
12: แต่ปกติเราต้องเช็คได้ว่าใครเป็นคนที่
15: เอาเข้า
12: เอาเข้ามาที่บ้านเราใช่ไหมคะ
15: นั่นแหละก็เป็นเรื่องตลกนะอันนี้นะ
12: ค่ะ
15: มันเข้ามามันอยู่เองมันเข้ามาได้เอง
12: ค่ะ
15: เอ้าโอเคคุณผู้ชมครับลองไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะฮะเรื่องนี้นี่มาหนุ่มคนหนึ่งครับเขาโพสต์เศร้าสั่งลานะครับแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะไลฟ์พุ่งชนรถตู้รับส่งนักเรียนหลังเครียดหนักนะฮะเขาตัดพ้อครับหมดไฟแบกภาระไม่ไหวแล้วบอกขอไปอยู่โลกหน้าดีกว่าขณะที่ชาวเน็ตเองก็วิจารณ์เดือดเลยครับบอกว่าคุณทำแบบนี้ได้ยังไงคุณทำแบบนี้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะทำไมคุณถึงไม่ขับไปชนต้นไม
12: ้
15: เนี่ยฮะคุณผู้ชมเอาลองดูครับนี่ตอนขึ้นไลฟ์นะครับคุณผู้ชมครับลองฟังดูครับ

0: นี่ยฮะคุณผู้ชมเนี่ยครับคุณผู้ชมครับโอ้นี่เลยครับคุณผู้ชมครับเพจ Facebook ซ้อเปาเรื่องนี้ต้องใส่ใจนะครับได้นำเอาคลิปภาพของผู้ชายคนหนึ่งครับกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วอยู่บนถนนในโพสต์เนี่ยระบุนะครับบอกว่าหนุ่มไลฟ์สดโพสต์ข้อความสั่งลาก่อนขี่รถมอเตอร์ไซค์พุ่งชนรถตู้รับส่งนักเรียนดับในที่เกิดเหตุนี่ครับเหตุเนี่ยไปเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอขามทะเลสอนะครับที่นครราชสีมาก่อนเกิดเหตุครับประมาณสัก2ชั่วโมงผู้เสียชีวิตเนี่ยได้มีการโพสต์ระบายความรู้สึกหมดกำลังใจพร้อมขอบคุณและขอโทษครอบครัวเพื่อนรวมไปถึงคนสำคัญในชีวิตเหมือนกับเป็นการบอกลาคุณผู้ชมครับต่อมาครับเจ้าตัวเองได้มีการไลฟ์นะฮะขณะที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วพุ่งชนรถตู้รับส่งนักเรียนทำให้มีเด็กนักเรียนเนี่ยบาดเจ็บไปหลายรายเลยนะครับส่วนเจ้าตัวเองเนี่ยเสียชีวิตตามความต้องการในที่เกิดเหตุเมื่อช่วงเย็นวันนี้เลยครับคุณผู้ชมหลังโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปปรากฏว่ามีความเห็นของชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาแสดงกันเยอะเลยแต่ส่วนใหญ่นะครับจะมีการต่อว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ครับอย่างเช่นว่าทำไมไม่ทำแบบอื่นต้นไม้ก็มีทำไมต้องทำให้คนอื่นเดือดร้อนเด็กนักเรียนที่อยู่ในรถไม่ได้รู้เรื่องอะไรเขาก็ต้องมาบาดเจ็บไปด้วยเพราะความคิดสั้นของคุณสงสารห่วงเด็กๆในรถตู้เพราะลูกฉันนั่งรถตู้ไปโรงเรียนด้วยเหมือนกันเนี่ยฮะจากโพสต์ที่เห็นในผู้สื่อข่าวเองมีการตรวจสอบนะครับว่าใน Facebook ของผู้ตายเองเนี่ยก่อนเกิดเหตุ2ชั่วโมงครับได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าขออนุญาตรบกวนทุกคนเป็นครั้งสุดท้ายหากโพสต์นี้ได้ลงสำเร็จนั่นแสดงว่าเจ้าของเฟซนี้ได้เสียชีวิตลงไปแล้วจากอุบัติเหตุโดยเจตนาจากความต้องใจของข้าพเจ้า 100% ขอบคุณพ่อแม่ที่สอนผมให้เป็นคนดีพ่อแม่ไม่ต้องเสียใจนะที่วันนี้ไม่มีผมแล้วขอบคุณมากๆที่ให้ชีวิตผมมาไม่รู้สิผมรู้สึกหมดไฟไร้ทางออกไปหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้อย่างว่าแหละเวลามันย้อนกลับไม่ได้ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วคงทำได้แค่เสียใจกับสิ่งที่เสียไป
1: ค่ะ
0: ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆบางคนที่ผมขอความช่วยเหลือตอนเย็นผมแย่อะไรเนี่ยนะอ๋อช่วยเหลืออ๋อขออภัยนะฮะตอนผมแย่นะขอบคุณมากๆซึ่งตอนนี้ความรู้สึกก็อยากจะหายไปจากโรคนี้ให้เร็วที่สุดเนี่ยฮะ
1: แล้วก็พูดถึงเพื่อนคนหนึ่งอะค่ะบอกว่ามึงคือเพื่อนคนเดียวที่รับฟังปัญหาความเจ็บปวดความผิดหวังของกูขอบใจมึงทุกเรื่องราวขอโทษนะที่กูผิดสัญญาที่จะไปทำงานไต้หวันกับมึงกูทำไม่ได้กูรับสิ่งที่กูพยายามรับไว้มาตั้งนานรับไม่ได้มันหนักเหลือเกินแล้วก็มีข้อความที่บอกว่าขอลาจากมึงไปก่อนนะเพื่อนขอโทษนะพี่สาวพี่เตยแล้วก็มีการโพสต์ด้วยนะคะบอกว่าคือจะย้ายไปอยู่ที่ใหม่จะอยู่ในกรอบรูปเล็กๆมีธูปตั้งอยู่ด้านหน้าแล้วเขียนข้อความบอกว่าคือโคตรเท่ไม่ต้องหาธูปมาขอเลขนะระบายบอกว่าตัวเองแบกรับไม่ไหวแล้วก็อย่างที่บอกนะคะบอกว่าเลือกแบบนี้ก็ต้องรับมันให้ได้แล้วก็พูดถึงแฟนนะคะแฟนคนสุดท้ายในช่วงชีวิตที่ทางผู้ตายบอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่อยากจะหนีหายไปไหนอยากจะบอกว่ารักหนูมากๆการที่พี่เลือกในสิ่งที่ทำก็คือพี่รับภาระในใจไม่ไหวแล้วจริงๆ
0: เนี่ยครับต่อมาครับชายคนดังกล่าวนะครับได้ไลฟ์ครับขณะที่ตัวเองนั้นขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งชนรถตู้แล้วเนี่ยฮะกระดกนี่ฮะคุณผู้ชมนี่ฮะแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปใหม่นะฮะว่า
1: ความเร็วของรถ
0: มิดใหม่หรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้โห140กว่าแล้ว144เนี่ยแล้วถอนละถอนอันนี้ยังไม่เจอนั่นแต่ยังไม่เจอเป้าหมายเนี่ยครับแล้วรถนักเรียนมาเนี่ยฮะออกไปแล้วฮะแล้วชนเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเนี่ยครับคุณผู้ชมครับคือเด็กนักเรียนเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บหลายคนนะครับจากการที่นั่งมาในรถนักเรียนส่วนตัวเขาเองครับคุณผู้ชมครับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุภายหลังทราบชื่อต่อมาครับ ชายคนนี้ชื่อว่ารัชตะอายุ24ปีครับเป็นชาวอำเภอขามทะเลสอที่นครราชสีมาขณะนี้ผู้สื่อข่าวกำลังเดินทางไปที่บ้านของนายรัชตะนะครับเพื่อตรวจสอบถึงสาเหตุในการปลิดชีพตนเองรวมไปถึงอาการของเด็กนักเรียนที่รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยเนี่ยครับโอ้โหนี่ครับคือสงสารเด็กนักเรียนอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วนี่ดีนะเห็นรถตู้เขาหัก
1: พยายามหักหลบด้วย
0: ครับแล้วยังดีที่เขาประคองรถเอาไว้ได้นะถ้าเขาประคองรถไม่ได้เนี่ยโอ้โหเด็กนักเรียนในรถตั้งกี่คนไม่รู้พลิกไปยังไง
1: เนี่ยเขาเนี่ยหัก
0: เขาหักอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดพุ่งชนแบบเต็มๆเลยก็ไม่รู้ว่าเหตุมันจะทำให้รถพลิกอีกหรือเปล่ารถตู้อ่ะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
1: ตอนนี้ทราบว่าทีมข่าวกำลังเดินทางไปที่บ้านของรัชตะค่ะก็ค่อนข้างไกลเหมือนกันขามทะเลสอ
0: ครับคุณผู้ชมครับไปที่ชลบุรีกันต่อคุณผู้ชมครับคือมีหญิงผู้เสียหายนะครับวางแผนล่อจับหนุ่มรถรับจ้างทักแชทคุกคามทางเพศจ้างลูกค้ากินบวบฮะแต่ลูกค้าสาวไม่ทนครับคือล่อออกมานะฮะให้เพื่อนเนี่ยรุมกระทืบซะเลยลองดูครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะนั่นนะคุณผู้ชมครับโดนกระทืบไปแล้วนะคุณผู้ชมสภาพนี้ครับนี่คือสภาพของนายทานี่ฮะนายทาเนี่ยอายุ28ปีนะครับเป็นหนุ่มขับรถรับจ้างที่ถูกทำร้ายร่างกายหลังไปส่งแชทคุกคามทางเพศลูกค้าสาวคนหนึ่งซึ่งลูกค้าคนนั้นเนี่ยเป็นลูกค้าประจำนะครับจนกระทั่งผู้เสียหายเนี่ยเขาไม่ทนแล้วเขาไปแจ้งความครับที่สภ.เมืองพัทยาแล้วทักแชทครับล่อนายทาคนนี้ออกมาจับกลุ่มจนถูกเพื่อนผู้เสียหายเนี่ยรุมกระทืบนะคือเรื่องนี้นะครับนางสาวเอครับอายุ24ปีครับเป็นผู้เสียหายเปิดเผยบอกว่าตนเองเนี่ยนะจ้างนายทาเนี่ยให้รับส่งเป็นประจำเลยเนื่องจากก่อนหน้านี้เคยเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันมาแล้วและมักจะเป็นนายทาเนี่ยแหละที่มารับตัวเธอเองเสมอจึงเรียนใช้บริการกันมาตลอดเรียกใช้บริการมาตลอดนะฮะก่อนหน้านี้ครับไม่เคยพบพฤติกรรมคุกคามทางเพศมาก่อนเลยกระทั่ง31สิงหาคมนายทาคนนี้ครับทักข้อความไปหาเธอเสนอเงินจำนวนหนึ่งครับโดยบอกว่าหนูกินบวบไปพี่หน่อยได้มาบอกแบบนี้ฮะกินบวบพี่มาแล้วเดี๋ยวพี่ให้ตังค์นะน้องเนี่ยครับตนเองเนี่ยก็เลยถามกลับไปว่าทำไมถึงทำแบบนี้หลังจากนั้นครับตัดสินใจไปแจ้งความวันถัดมาครับตนก็ติดต่อในทาอีกครั้งหนึ่งบอกให้ในทานั้นมารับเธอหน่อยเธออยู่ที่ซอย 6/1 ถนนเรียบชายหาดพัทยาในทาไปนะฮะในทาไปรับครับตนเองก็อ้างบอกว่าสายชาร์จแบตเนี่ยมันตกขอเดินไปเก็บก่อนนะจากนั้นครับก็เลยแจ้งกลุ่มเพื่อนที่รออยู่ให้รู้ว่าเนี่ยคือไอ้ทาคุณชมครับหลังจากนั้นครับก็ไปแจ้งตำรวจนะฮะเมืองพัทยาว่าจับคนร้ายได้แล้วแต่เรื่องเนี่ยมันบานปลายครับจนสุดท้ายเนี่ยเพื่อนๆของทางน้องเอคนนี้ครับเขาไปจับไม่จับเปล่าครับเขาแค้นแทนน้องเขากระทืบซะคุณผู้ชมครับโอ้จริงๆแล้วน้องเอบอกว่าหนูเนี่ยแค่อยากเขาถูกจับเท่านั้นเองเพราะหนูรู้สึกไม่ปลอดภัยนะแล้วก็ไม่คิดเลยว่าอยู่ดีๆเนี่ยจะมากองตีนแบบนี้ลองฟังดูครับ
2: เขาทักอันนี้มาก่อนแล้วเขาก็บอกว่าจ้างอะไรเงี้ยค่ะทีนี้แล้วก็หนูก็เลยบอกว่าจะมาตามแบบนี้ไม่ได้นะเพราะหนูก็แบบมีแฟนแล้วอะไรเงี้ย
3: เขาจ้างเราทำอะไรอ่ะ
2: จ้างอมเขาทักมาเลยอันนี้เขาทักแล้วทีเนี้ยหนูก็มาให้เขามารับหนูแบบรู้สึกเมาๆอยู่หนูก็เลยจะให้เขามารับแล้วก็ออกมาทางนี้พอดีแล้วเพื่อนหนูก็ไม่ได้เชื่อว่าเพื่อนหรอกก็แบบแค่คนรู้จักกันเฉยเจอใช่เพราะว่าหนูแบบ
4: เคยเรา
2: เออหนูไม่ปลอดภัย
4: เคยเราไปบอกเพื่อนเรา
2: แค่บอกว่ารู้จักคนนี้ไหมอะไรเออหนูกลัวอะไรเงี้ย
5: ให้แบบมาเจอพอดี
2: ใช่
5: เจอพอดี
2: ใช
5: ่เลยจัดการซะ
2: น่าจะประมาณนั้น
0: มีคนส่งมาแล้วครับว่าอ๋อในทาชื่อจริงชื่อบาทา
1: ค่ะ
0: แหมขยันนะเราเนี่ยนั่งดูแล้วส่งเข้ามาเนี่ยขอบคุณมากจะได้รู้ชื่อจริงเขานะฮะต่อมาครับผู้ชมครับแฟนของบาทาครับชื่อว่านางฟ้านะฮะอายุ25ปีเป็นผู้บาดเจ็บเนี่ยนะครับคือมาถึงที่เกิดเหตุแล้วก็ด่าผู้เสียหายเลยด่าผู้หญิงคนนี้ฮะว่าทำไมต้องทำร้ายพี่บาทาขนาดนี้ด้วยยอมรับนะแฟนของดิฉันเองเนี่ยมีพฤติกรรมไม่ดีหรอก แล้วก็เคยห้ามปราบพี่บาทาไปแล้วแต่การหลอกให้เขาเองเนี่ยออกมารุมทำร้ายมันเกินกว่าเหตุหรือเปล่าลองดูช่วงนี้ครับ
3: น้องชาชุ่มมาแล้วทำไมแฟนพี่ถึงมาโดน
6: ก็แฟนพี่ทำอะไรไหม
3: ทำอะไรไว้คะน้องบอก
6: คือเขาส่งรูปมาแล้วเขาก็ทักไอจีจ้าง
3: ถ้าจ้างองค์ก็ปฏิเสธที่จะรับหรือไม่รับก็ได้
6: ไม่หรือถือข้อความอะไรแล้วเขาก็ยังทักมาซ้ำอีก
3: แค่ทักมาซ้ำอีกเราก็แค่ไปแจ้งพรบ.คอมแคปจะประจานอะไรก็ช่างแต่ไม่ใช่วิธีการ
6: ไม่กล้าหนูไม่กล้าโพสประจานไงเพราะว่า
3: น้องกล้าเลือกที่จะให้คนมาทำแบบนี้หรอใช่ปะ
6: อันนี้คือหนูว่าหนูไม่ได้ให้ใครมา
3: แล้วเขามาทำได้ไง
6: ก็หนูทำสายชาโตแล้วเขาก็เห็นกันพอดีเพราะว่าหนูอ่ะเหมือนถามมาว่าเคยเห็นคนนี้มากมายอะไรอย่างเงี้ยก็มีแต่คนบอกไม่เคยเห็นนะ
3: ไม่ใช่อะไรค่ะเดี๋ยว
7: เราจำได
3: ้ก็คุยกันตามกฎหมายเพราะพี่ก็มีแชทที่น้องทักลูกมาเพราะว่าขนาดเขาบอกว่าตัวแปลกว่าโดนกระทืบขนาดมันพูดแล้วพี่แคปแชทไว้หมดทุกอย่างนะน้องก็ยังบอกว่าหนูจะหลอกทำไมจะโกหกทำไม
6: แชทหนูก็ไม่ได้ลบเหม
3: ือ
6: นก
3: ัน แต่ก็คอยเจอกันที่มีหลักฐานนะคะถึงมันจะเป็นคนอย่างนี้ก็จริงแต่ไม่สมควรมาทำแบบนี
0: ้ถึงมันจะเป็นคนแบบนี้ก็จริงแต่คุณไม่ควรมาทำแบบนี
1: ้ในมุมของแฟน
0: แฟนนี่โกรธมากนะฮะว่าทำไมถึงต้องไปล่อซื้อออกมาให้ถูกกระทืบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทำไมไม่ไปแจ้งความเฉยทางฝั่งคุณเอกเขาบอกเขาก็ไม่ได้ตั้งใจเขาไม่รู้ว่าตอนไปจับกันเนี่ยมันจะมีเหตุวิวาทหรืออะไรยังไงกันจนสุดท้ายมันก็จมบาทาอยู่ตรงนั้น
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับ
1: ฟ้ายังบอกด้วยนะคะบอกว่าคือรู้พฤติกรรมของทาเป็นอย่างดีก็รู้ว่าเขามีพฤติกรรมแบบนี้แอบทำลับหลังเธอค่ะวันเกิดเหตุทาบอกว่าจะออกไปรับลูกค้าช่วงเวลาประมาณ14:00ฟ้าบอกว่ามันก็เลยสงสัยเพราะว่าปกติแล้วทาไม่ได้ออกวิ่งรถไปรับส่งลูกค้ามานานในช่วงประมาณเดือน2 เดือนนี้เธอเองก็เลยตัดสินใจตามมาดูแล้ว

0: ที่สองหนูก็แบบไม่ได้ขับรถรับลูกค้านานแล้วอยู่
1: แล้วเขามีประวัติการรักษาไหม
0: มีค่ะมีหมด
1: เขาหมอยืนยันว่าเขาป่วย
0: ยืนยันค่ะ
2: ป่วยทางจิตเว
0: ชล่าสุดรู้อยู่แล้วค่ะแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบแอบไปส่งแชทแบบลูกอนาจารให้ผู้หญิงคนนี้หนูเข้าใจความรู้สึกน้องน้องก็คงแบบไม่โอเคที่โดนทุกข์ทางแบบนี้ค่ะเข้าใจอยู่แต่ก็แบบอยากให้แก้ปัญหาด้วยกันแบบ
1: แจ้งความไป
0: แจ้งความอะไรก็ว่าไปหรือว่าจะประจานอะไรให้มันอับอายก็ว่าไปแต่ไม่ควรถึงทำร้ายร่างกายขนาดนี้ค่ะเพราะว่ามันก็สู้ใครไม่ได้มันก็ร่างกายอ่อนแอค่ะไม่ใช่ว่าจะปกติ
3: ค่ะนี่แหละคุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวนะครับได้มีโอกาสสอบถามในทาครับคุณผู้ชมครับถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเจ้าตัวยอมรับเลยครับบอกว่าผมก็ยอมรับนะเคยก่อเหตุแบบนี้แหละจนมีผู้เสียหายเนี่ยเกิดขึ้นแบบนี้มาแล้วคน2คนเมื่อถามว่าทำไมถึงทำล่ะในทาเงียบไปนะครับแล้วก็บอกว่าผมขอยังไม่พูดได้ไหมพี่ผมยังเจ็บอยู่เลยตอนนี้เจ็บปากเอ้าลองดูครับ
2: เราทำมากี่คนละแบบนี
4: ้คน2คนครับพี่
2: คน2คนแล้วทำไมเราถึงทำแบบนี้พี่อยากถามหน่อย
4: ผมขอยังไม่พูดใช่ไหมครับผมเจ็บอยู่
2: โดนใครทำร้ายมาหรอ
4: ผมไม่เห็นครับผมไม่รู้ครับ
2: ประมาณกี่คนจำลักษณะได้ไหม
4: จำไม่ได้
3: เบื้องต้นตำรวจสภ.เมืองพัทยานะครับคุมตัวในทาไปส่งโรงพยาบาลนะครับเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บก่อนจะสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งนึงนะครับโดยแยกเป็น2คดีครับคือคดีทำร้ายร่างกายแล้วก็คดีคุกคามทางเพศนะครับซึ่งต้องรอในทานั้นรักษาอาการบาดเจ็บก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเรียกตัวมาสอบปากคำอีกครั้งนึงอ่ะเนี่ยครับโอเคนะพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
5: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดย
7: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
8: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
9: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
10: กระด้งไหวฝัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
12: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
13: อนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ Bitech H102-104 ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific
6: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
14: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
15: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
16: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
17: โดย True Cyber Safe Easy กรองก่อนกดช่วยสกัดภัยคอนเทนต์ป้องกันได้ง่าย
18: ๆชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
3: คุณผู้ชมครับไปที่อุบลราชธานีนะครับคุณผู้ชมครับก็มีกรณีนะฮะคือ3ศพนะครับเสียชีวิตคุณผู้ชมครับคือหลานเนี่ยยิงอาเสียชีวิตแล้วก็หนีข้ามวันนะฮะกลายเป็นศพในรถกับแฟนสาวเผยปมสลดนะครับขัดแย้งเรื่องของที่ดินมรดกนะฮะลองดูเรื่องนี้หน่อยครับเนี่ยแหละครับโดยเหตุการณ์สลดในครั้งนี้นะครับเริ่มต้นขึ้นเมื่อนายไพบูลย์ครับอายุ65ปีแกเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านโพนเมืองผู้ชมครับแกหายตัวไปนะฮะขณะที่ออกไปเกี่ยวหญ้าให้วัวต่อมาครับช่วง3ทุ่มของวันที่31สิงหาคมปรากฏมีคนไปเจอนะครับว่าทางฝั่งของนายไพบูลย์เองเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับถูกยิงคุณผู้ชมครับกระสุนเนี่ยเข้าที่บริเวณท้อง2รูนะฮะแล้วมีรอยถูกแทงอีก1แผลด้วยเสียชีวิตอยู่บริเวณริมลำน้ำนะฮะอยู่ที่เป็นเหมือนกับริมห้วยสาธารณะคุณผู้ชมครับคืออยู่ในพื้นที่บ้านโพนเมืองครับตำบลโคกจานที่อำเภอตรการพืชผลนะครับจังหวัดอุบลราชธานีทีเนี้ยก็เลยมีการไปสอบถามนายนิวาอายุ46ปีนะครับเป็นลูกชายของทางนายไพบูลย์เนี่ยแหละครับทางนายนิวาบอกแบบนี้บอกว่าพ่อเนี่ยออกจากบ้านตั้งแต่ห้าโมงเย็นแจ้งบอกว่าจะเอาหญ้าไปให้วัวจนค่ำจนมืดแล้วก็ไม่กลับบ้านโทรไปหาก็ไม่รับสายไอ้ผมเองเนี่ยก็เลยออกไปตามหาก็ปรากฏว่าพอไปหาเนี่ยเจอวัวครับยังไม่ได้เอาเข้าคอกกระทั่งเดินตามเสียงโทรศัพท์ของน้องสาวที่โทรหาพ่อไปเพราะพ่อเนี่ยเอาโทรศัพท์ติดไว้นะฮะแล้วก็เปิดเสียงไว้ด้วยก็เดินตามไปปรากฏว่าไปเจอร่างพ่อเสียชีวิตอยู่ในร่องน้ำครับส่วนสาเหตุตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้ชัดเจนนะตัวเองก็ฟันธงไม่ได้จริงๆว่ามันมาจากเรื่องอะไรทำไมถึงต้องฆ่าต้องแกงกันขนาดนี้และการเมืองเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่ด้วยลองฟังเสียงลูกชายดูครับ
19: มันเย็นมากแล้วมืดแล้วแกยังไม่กลับทีนี้แม่โทรมาตามแกไม่รับสายแกไม่รับโทรศัพท์ก็เลยขึ้นมาตามมาตามก็พบว่าวัวยังไม่เข้าคอกหญ้าก็ยังไม่ได้ให้วัวกินก็หาไปเรื่อยๆจนทั่วก็เหลือแต่ในลำน้ำนี่ในร่องน้ำนี้ยังไม่ได้มาผมก็เลยเดินเลาะเลาะเลาะลงมาตามลำน้ำแล้วพอมาสักพักหนึ่งผมได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังผมก็วิ่งมาพบแกนอนอยู่ตรงจุดที่พบครับ
3: ต่อมานะครับตำรวจสืบสวนสภ.โคกจานครับไปพบเบาะแสก็คือผู้ก่อเหตุครับนั่นก็คือนายเกรียงศักดิ์ซึ่งเขาเองเนี่ยนะฮะมีศักดิ์เป็นหลานชายคุณผู้ชมครับโดยมีชนวนเหตุนะครับมาจากเรื่องของความขัดแย้งเรื่องที่ดินมรดกซึ่งฝ่ายนายเกรียงศักดิ์ที่เป็นหลานชายเนี่ยต้องการจะขายที่ดินแต่ฝ่ายลุงไพบูลย์เนี่ยคัดค้านเอาไว้ครับหลังจากก่อเหตุหลานชายก็ขับรถกระบะหลบหนีข้ามอำเภอนะครับเจ้าหน้าที่เองก็ติดตามแกะรอยนะครับจนกระทั่งไปเจอแล้วครับ17นาฬิกา30นาทีไปเจอรถโตโยต้าไฮลักวีโก้สีดำจอดอยู่ริมถนนสายบ้านนาเอือดบ้านทุ่งบุญนะฮะตำบลนาคำอำเภอศรีเมืองใหม่ที่อุบลราชธานีคันนี้ครับเนี่ยฮะตำรวจไปตรวจสอบภายในรถคุณผู้ชมครับปรากฏตกใจเลยฮะไปเจอผู้เสียชีวิตอีก2รายครับ ก็คือนายตัวนายเกรียงศักดิ์เองรวมไปถึงยังมีอีกคนนึงครับก็คือนางฤทัยรัตน์เป็นหญิงสาวคนสนิทหรือแฟนนะครับคุณผู้ชมครับจุดนี้นี่ห่างจากจุดที่พบร่างของ

0: คัญที่ชี้ว่าเป็นการเกิดเหตุตอนที่อยู่ในรถเบื้องต้นทางตำรวจสันนิษฐานว่าเกรงศักดิ์น่าจะยิงฤทัยรัตน์หลังจากนั้นก็ยิงตัวเองเพื่อหนีความผิดทางเจ้าหน้าที่ตั้งประเด็นชนวนการสังหารว่าเป็นความขัดแย้งเรื่องที่ดินมรดกค่ะแล้วหลังจากก่อเหตุเกรงศักดิ์ก็ขับรถกระบะคันนี้หลบหนีมาจนกระทั่งเจ้าหน้าที่พบศพเหตุการณ์ทั้งนี้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3รายค่ะ
1: ครับส่วนทางคดีเนี่ยคุณผู้ชมครับล่าสุดนะครับพันตำรวจเอกเทวินกองพรครับท่านเป็นผู้กำกับการสภ.ศรีเมืองใหม่นะฮะท่านก็เปิดเผยถึงเหตุการณ์ยิงกันจนกระทั่งมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3รายเนี่ยบอกว่าหลังเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วเบื้องต้นนะครับพบปมสาเหตุน่าจะเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดสรรแบ่งที่ดินมรดกระหว่างคู่กรณีซึ่งไม่สามารถตกลงกันได้นะครับจนสุดท้ายนำไปสู่เหตุการณ์รุนแรงดังกล่าวทั้งนี้นะครับถ้ามีผู้เสียหายพยานหรือบุคคลใดที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวสามารถนำพยานหลักฐานเนี่ยไปแจ้งความได้เลยนะครับกับทางพนักงานสอบสวนซึ่งทางพนักงานสอบสวนพร้อมรับข้อมูลและดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่แล้วนะครับเพื่อทั้งหมดเนี่ยมันจะได้มีข้อเท็จจริงปรากฏขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วย
0: ค่ะ
1: เนี่ยฮะโอ้นี่กำลังไปตรงนี้ใช่ไหมจุดที่ไปพบศพทางพ่อไพบูลย
0: ์ค่ะที่ริมห้วย
1: ริมห้วยตรงนี้คุณผู้ชมครับริมลำห้วยคือเขาบอกตายอยู่ริมเนี่ยริมน้ำแบบนี้คุณผู้ชมครับแล้วถูกยิงที่ท้อง2นัดโดนแทงด้วยแต่ว่าตัวลูกชายกับลูกสาวไปตามหาโทรไปโทรศัพท์ติดได้ยินเสียงเดินตามไปก็เจอพ่อเสียชีวิตอยู่แบบนี้ครับโอ
0: ้พ่อออกไปเกี่ยวหญ้าให้วัวตั้งแต่ตอนเย็นนะคะ
1: พอไปสืบไปสืบมาตำรวจบอกเลยว่าไปเกี่ยวข้องกับทางเกรียงศักดิ์แน่เพราะเกรียงศักดิ์เนี่ยน่าจะก่อเหตุแล้วหนีก็เลยตามล่าพอตามล่าปรากฏไปเจอรถสีดำของเกรียงศักดิ์จอดอยู่ไปดูข้างในรถปรากฏว่าเกรียงศักดิ์กับฤทัยรัตน์เสียชีวิตอยู่ในรถนี
0: ่3ศพนะคะ
1: ครับเอ้าคุณผู้ชมครับลองไปดูเรื่องนี้กันหน่อยฮะคุณผู้ชมครับที่ชลบุรีพ่อค้าทุเรียนแพ้ปลาร้า
0: ใช่ค่ะ
1: แพ้ปลาร้าคุณผู้ชมครับคือพ่อค้าทุเรียนแพ้ปลาร้าปากบวมหายใจไม่ออกนะครับบอกมีให้พาไปหาหมอเจอพูดประชดประชันโมโหฟิวขาดคุณผู้ชมครับคว้ามีดปอกทุเรียนกระหน่ำแทงเมียซะเลยคุณผู้ชมโอ้เ
0: สียชีวิตนะคะ
1: คือเหตุนี้ฮะไปเกิดบริเวณแผงขายทุเรียนครับใกล้ตลาดหนองปลือเก่าริมถนนสาย344บ้านบึงแกลงนะครับหมู่ที่1ตำบลหนองไผ่แก้วอำเภอบ้านบึงชลบุรีที่จุดเกิดเหตุคุณผู้ชมครับไปพบร่างของนางสาวบุญรัตน์อายุ37ปีได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสเลยนะครับเธอเนี่ยนอนหมดสติเสียเลือดจำนวนมากนะครับมีน้องสาวของสามีผู้บาดเจ็บประคองร่างไว้บนตักเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาล CPR ช่วยชีวิตและประสานรถกู้ชีพโรงพยาบาลบ้านบึงเนี่ยนะฮะมาช่วยเหลือต่อมาครับกู้ชีพโรงพยาบาลบ้านบึงเดินทางมาถึงก็ใช้เครื่อง AED นะครับกระตุ้นหัวใจแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมครับผู้บาดเจ็บเองเนี่ยทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นครับไปพบมีบาดแผลชะกันหลายแห่งทีเดียวบริเวณต้นแขนขวาพบมีดเนี่ยเสียบคาอยู่นะฮะต้นแขนขวามีดเสียบคาอยู่บริเวณหัวไหล่มีบาดแผลลึกบริเวณชายโครงด้านขวามีบาดแผลลึกและกว้างส่งผลให้เธอเองเนี่ยเสียเลือดเป็นจำนวนมากนะครับส่วนผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นสามีของผู้ตายครับทราบชื่อต่อมาว่าอิสราคนนี้ฮะอิสราเนี่ยอายุ39ปีมีอาชีพค้าขายทุเรียนครับหลังเกิดเหตุมีพลเมืองดีเนี่ยช่วยคุมตัวไว้ได้แล้วก็ให้ตำรวจนั้นจับตัวไปดำเนินคดีอิสราผู้ก่อเหตุบอกแบบนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยผมไปหาเมียผมนั่นแหละเพื่อซื้อทุเรียนจากจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จะนำกลับมาขายที่แผงบริเวณจุดที่เกิดเหตุระหว่างเดินทางกลับผมเนี่ยแวะกินข้าวเมียเนี่ยก็สั่งส้มตำมาให้กินผมก็บอกเมียไปแล้วว่าผมกินปลาร้าดิบไม่ได้นะผมแพ้แต่ระหว่างกินข้าวปรากฏว่ามันมีชิ้นปลาร้าอยู่ในส้มตำด้วยหลังจากนั้นก็พากันกลับไปที่แผงและผมเองเนี่ยเริ่มมีอาการผิดปกติผมมีผื่นขึ้นตามร่างกายปากเบิกบวมหมดหายใจไม่สะดวกผมก็เลยไปซื้อยาแก้แพ้มากินอาการไม่ดีขึ้นเลยผมก็เลยบอกเมียว่าเฮ้ยเนี่ยเธอพาฉันไปหาหมอหน่อยแต่เมียบอกว่าแป๊บนึงได้ไหมเดี๋ยวขอลงทุเรียนที่ร้านให้เสร็จก่อนได้ไหมสุดท้ายเนี่ยก็เริ่มมีปากเสียงกันบอกว่ากูจะตายอยู่แล้วมึงจะมาลงทุเรียนอะไรผมเองเนี่ยเห็นว่าอาการแพ้มันไม่ดีขึ้นจริงๆผมก็เลยคิดจะขับรถไปหาหมอเองแต่จังหวะนั้นเนี่ยได้ยินเมียพูดประชดประชันขึ้นมา

0: ว่าก็ถ้ารู้ว่าแพ้ปลาขนาดนี้แล้วจะให้แม่ค้าเขาใส่มาเยอะกว่านี้อีกด้วยคือเมียประชดแบบนี
1: ้ใช่ค่ะ
0: ถ้ารู้ว่าแพ้แบบนี้เนี่ยนะแหมลูกนี้ให้แม่ค้ามันใส่มาเยอะๆก็ดีนี่แล้วก็พูดทำนองว่าถ้าจะไปก็ไปเลยแล้วไม่ต้องกลับมาอีกแล้วนะมึงอ่ะ
1: ค่ะ
0: แบบนี้ครับคุณผู้ชมครับพอได้ยินแบบนั้นเขาบอกเขาฟิลขาดน้อยใจโมโหคิดว่าเมียเนี่ยไม่ได้สนใจนะคว้ามีดครับสำหรับใช้ปลอกทุเรียนแล้วแทงเมียไปหลายครั้งฮะจนเมียได้รับบาดเจ็บสาหัสเบื้องต้นตำรวจสภบ้านบึงครับคุมตัวนายอิสราไว้ดำเนินคดีคือตอนนี้สอบสวนอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็เจ้าตัวเองก็เซ็นชื่อรับทราบข้อกล่าวหาร้องไห้เสียใจนะฮะกับสิ่งที่ทำลงไปลองดูครับ
2: โดนบ้างแล้วได้ใช้ไหมไหนบนรถ
3: ผมก็แทงตอนแรกก็ไม่รู้ว่
2: ามันรู้ว่าโดนบ้างแล้วได้ใช้ไหมไหนบนรถพอเขาลงมา
3: ตอนแรกบนรถแล้วมีดมันหลุดมือผมไปแล้วไง
2: หลุดมือ
3: ครับ
2: พอเขาโดดลงมาแล้วก็เอามีดที่แผงทุเรียนเนี่ย
3: ครับ
2: มาแทงซ้ำอีก
3: ครับประมาณ3ทีอ่ะ
2: มีดมันสีเล่มเลยนะ
3: ต้องมีดกำไปแล้วมีดมันบอกอยู่ด้วยกัน
4: แฟนรู้ไหมว่าเราแพ้
3: รู้พอผมกินไปหลายคำไปเห็นตัวผมก็เดินไปซื้อยามากินปากผมนี่ก็บวมแขนนี่ก็ขึ้นผื่นเต็มหาที่ที่มันใกล้ที่สุดจะมาฉีดยาไม่ได้ขับรถมาเขาเลยโทรถามเมียผมว่าเอาแล้วทำไมบอกว่าบัตรเพนชั่นไม่อยู่ผมโทรกับคนไปมันก็บอกว่าถ้าไปแล้วเป็นนิสัยแบบนี้ก็ไปแล้วไปเลยไม่ต้องกลับคืนมาก็ไปเคลียร์มันท้ายรถ
4: แขนตกคำว่าคือไปแล้วก็ไปกับม้า
3: ครับ
4: น้อยใจตรงนี้
3: คร
0: ับแต่เอาจริงๆก็ต้องบอกเลยว่าคนตายก็พูดไม่ได้
1: ค่ะ
0: เราก็ไม่รู้ว่ามันจริงอย่างที่ทางฝั่งของตัวสามีพูดหรือเปล่านะเพราะคนตายตายไปแล้วไงมันไม่มีใครได้ยินเหตุการณ์นั้นใช่ไหมพี่หมวย
1: ใช่ค่ะล่าสุดวันนี้ทางทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่แผงทุเรียนค่ะไปเจอกับพี่สาวของผู้เสียชีวิตคุณพิมพกาเดินทางมาจากบุรีรัมย์ค่ะทางพี่สาวบอกว่าตัวเองไม่รู้จักน้องเขยคนนี้ไม่เคยเห็นหน้ากันรู้แต่ว่าน้องสาวคบหากับผู้ชายคนนี้ได้3เดือนแค่นั้นเองแล้วเหตุที่เกิดขึ้นทราบว่ามาจากเรื่องปลาก็คือสงสัยว่าแค่ไม่กินปลาหรือว่าแพ้ปลาไม่น่าจะต้องฆ่ากันถึงขนาดนี้อยากจะให้ทางน้องเขยมาขอขมามาขอโทษญาติๆที่ทำแบบนี้กับน้องสาวแล้วอยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะ
5: จริงๆแล้วผู้ชายเนี่ยเขาเป็นคนใจร
6: ้
5: อน
6: ก็อาจจะประมาณนั้นแหละค่ะ
5: หรอ
6: เพราะว่ายังไม่เห็นหน้าเห็นตาไม่รู้จักเพราะว่าเขาเพิ่งได้กันน้องสาวก็บอกว่าเดี๋ยวลงทุเรียนให้หมดก่อนนะคะก็ทีนี้นอกนั้นเขาทะเลาะอะไรกันก็ไม่รู้ก็ว่าไล่แทงแล้วก็แทงข้างหลังก็ล้มก็ซ้ำอยากจะพูดถึงอะแต่อยากให้เขาออกมาขอขมาอะไรเนี่ยอยากจะเจอน่ะจริงแขนหน้ามันไม่คาดคิดว่ามันจะเร็วเกินขนาดนี้แค่เรื่องแค่น้ำปลาร้านิดเดียวทำไมต้องฆ่ากันตายขนาดนี้ไม่เคยคิดว่าแต่นิดเดียวเพราะน้องสาวคนนี้เป็นคนเก่งมากทำมาหากินไม่เคยอะไรใครเลยนะแบบเก่งอ่ะเก่งสุดยอดเลยสามารถเอารถได
5: ้เป็นขยันทำมาหากิน
6: ใช
0: ่โอ้โหเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับแล้วคบกันแค่3เดือน
1: 3เดือนค่ะในทางคดีทางร้อยเวรของสภ.บ้านบึงร้อยตำรวจเอกณัฐพงษ์ใจกว้างเจ้าของคดีบอกว่าเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาวันนี้จะนำตัวอิสราไปฝากขังที่ศาลจังหวัดชลบุรีก็คัดค้านการประกันตัวค่ะผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าสรุปสุดท้ายแล้วอิสราไปที่โรงพักก็ไม่ได้ไปหาหมอนะคะเรื่องที่แพ้ปลา
0: ครับ
1: ก็คือถูกดำเนินคดีไปเลย
0: เอาโอเคคุณผู้ชมครับไปที่ราชบุรีคุณผู้ชมครับมีเรื่องราวของหัวอกเมียสุดช้ำนะฮะจับได้ครับว่าผัวเนี่ยไปแอบแซบน้องเมียวัย17ปีครับถูกทำร้ายและบังคับให้อยู่ด้วยกันแบบ3คนผัวเมียแต่เมียไม่ทนนะฮะขอแยกบ้านเลยครับหัวตัวดีตามไปง้อพอไม่คืนดีด้วยถูกกระทืบครับ
1: ค่ะ
0: อ้าวลองดูครับคุณผู้ชมครับผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับโพสต์เรื่องราวของเพื่อนสาวพร้อมหลักฐานนะฮะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดระบุว่านอกใจเพื่อนกูนะฮะไปได้น้องสาวแท้ๆของเพื่อนกูมาทำเมียทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยกันเพื่อนกูเนี่ยออกมาเช่าห้องอยู่มึงก็ยังตามมาทำร้ายถึงที่ห้องรอบแรกไม่เป็นไรนะฮะคือมันอาจจะแค่ปวดบวมแต่นี่มาทำร้ายถึงที่ทำงานทั้งๆที่เลิกกันไปแล้ว แล้วทักแชทมาหาเพื่อนกูบอกว่าคิดถึงพอเช้ามาก็มากระทืบมาตีมันทำได้แม้กระทั่งแม่ของลูกไออะไรไออะไรนั่นน่ะไออะไรจุดเมื่อกี้เนี่ยไออะไรอ่ะเนี่ยไออะไรอ่ะ
1: เบลอไว
0: ้อ๋อไอเฮีย
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ค่ะอ๋อ
0: นี่ครับคุณผู้ชมครับต่อมาครับเจ้าของโพสต์ได้พาเพื่อนสาวครับชื่อว่าคุณมิ้นคุณมิ้นเนี่ยอายุ22ปีนะฮะเป็นผู้เสียหายไปแจ้งความครับที่สภ.สวนพึ่งราชบุรีจากนั้นครับคุณมิ้นเองก็เปิดใจกับผู้สื่อข่าวบอกว่าตนเองเนี่ยแต่งงานอยู่กินกับไอ้ฟลุ๊กเนี่ยมา22ปีโทษนะฮะอายุ22ปีจนกระทั่งมีลูกชายด้วยกัน1คนอายุ3ปีแต่เมื่อ3เดือนที่ผ่านมาจับได้แล้วว่าสามีของตนคนนี้ก็คือไอ้ฟลุ๊กเนี่ยดันแอบนอกใจครับไปได้น้องสาวแท้ๆของทางคุณมิ้นเขาแล้วน้องสาวของมิ้นเนี่ยอายุ17เองซึ่งก่อนหน้าที่จะจับได้มีหลายคนบอกว่าระวังนะสามีเนี่ยจะไปกินน้องสาวบอกแบบนั้นฮะแต่ในช่วงนั้นน่ะตนเองไม่เชื่อเพราะมั่นใจว่าน้องสาวตนเองเนี่ยไม่ทําเรื่องแบบนี้แน่นอนแล้วน้องสาวก็ยังเด็กด้วยพอจับได้ทะเลาะกันฮะสามีตบตีทําร้ายร่างกายขอให้อยู่ด้วยกันได้มาแบบ3คนผัวเมียไหนๆเธอเป็นพี่แล้วก็เสียสละให้น้องหน่อยละกันจะให้น้องมันออกไปอยู่ที่อื่นก็ไม่ได้เราต้องอยู่ด้วยกันตอนแรกตนเองไม่รู้จะทํายังไงเครียดจริงๆก็ต้องจํายอมเพราะไม่งั้นจะโดนตบโดนตีบังคับไปถ่ายรูปหอมแก้
1: ม
0: ก็ต้องทําแต่พอมาอยู่ด้วยกันเกือบเดือนมันไม่ได้มันไม่ใช่ขอแยกตัวครับไปอยู่บ้านเช่าเพื่อปล่อยให้ตัวผัวตัวเองเนี่ยอยู่กับน้องสาวไปกันแล้วกันส่วนทางฝั่งของตัวลูกเนี่ยนะฮะตัวญาติของสามีเขาก็รับไปดูแลสามีไม่ยอมเลิกรากับเธอนะครับพยายามตามง้อขอคืนดีขอให้กลับไปอยู่ด้วยกันแบบ3คนผัวเมียเหมือนเดิมเธอนะพร้อมอ้างว่าให้เธอเองเนี่ยกลับไปดูแลลูกเพราะตนเองไม่ยอมทำตามเอามีดมาขู่ที่บ้านเช่านะฮะตนเองเนี่ยมาแจ้งความแล้วครั้งหนึ่งตำรวจไม่รับแจ้งความบอกตำรวจไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของผัวเมียเป็นเรื่องในครอบครัวไปจัดการกันเองก็แล้วกันกระทั่งล่าสุดครับ28สิงหาคมสามีเนี่ยตามมาง้ออีกครั้งหนึ่งแล้วทำร้ายร่างกายจนกระทั่งหัวเธอแตกนะฮะเย็บไปหลายเข็มตนเองก็เลยไปแจ้งความที่สภ.สวนพึ่งอีกครั้งหนึ่งแต่จนถึงตอนนี้กลิบนะฮะสามีก็ยังคงพยายามตามมาหาตนเองอยู่โดยส่งข้อความมาขู่นะฮะแล้วก็ส่งไปขู่ทั้งเพื่อนด้วยคนใกล้ชิดเธอโดนตามราวีหมดครับทำให้ตอนนี้เนี่ยกลัวมากๆนะครับไม่กล้าออกไปไหนเพราะกลัวถูกทำร้ายอีกนะครับผู้ชมครับ
1: เธอบอกว่าอยากให้ตำรวจเรียกสามีมาพูดคุยค่ะขอให้เลิกรากันไปให้สามีไปอยู่กับน้องสาวอย่างมีความสุขอย่าได้มาตามราวีเธอเลยอย่ามาทำร้ายเธออีกเลยแล้วขอให้เธอได้มีโอกาสเจอกับลูกบ้างตอนนี้เธอบอกว่าไม่กล้าจะไปหาลูกชายคือพลาดไปหาก็กลัวว่าจะถูกสามีทำร้าย
0: ลองฟังฮะ
7: เมื่อไม่นานมานี้ประมาณ3เดือนที่แล้วคือหนูจำได้ว่าเขามีความสัมพันธ์กับน้องสาวแท้ๆของหนูซึ่งรับไม่ได้ก็เคยทดลองอยู่นะพี่เขาให้อยากให้อยู่ด้วยกัน3คนซึ่งหนูก็ทดลองอยู่แล้วแต่ว่ามันรับไม่ได้พี่ก็เลยแยกตัวออกมาอยู่ห้องเช่าหนูเขามาหาที่ปั๊มเหมือนแบบว่าหนูมีคนคุยเขาถามว่ามีความสุขมากหรอมีความสุขมากใช่ไหมเขาแล้วแบบเขาก็ตีกันตามคลิปเลยพี
8: ่ตีเราทำร้ายร่างกายเรา
7: ใช่หลังจากสุดคลิปก็คือมันพุ่งเข้าไปในห้องนั่นแหละมันใช้กุญแจกำแล้วก็ต่อยเข้าที่หูหนู
8: มีแผลที่ไหนหันของข้างๆนั่นเลย
7: มีหัวด้วย
8: ตรงหัว
7: ใช่เย็บไป2เข็มแล้วก็แจ้งความไว้แล้วแต่ว่าคดีมันก็ยังไม่ได้คืบหน้าตอนนี้คืออยากให้เลิกยุ่งจะไปอยู่ด้วยกันยังไงก็ตามสบายเลยแต่ว่าอย่าเอาเรื่องลูกมาขู่มาอ้างอะไรต่างๆนานาแล้วก็อยากเจอลูกบ้างอะไรเงี้ยไม่อยากให้กีดกัน
0: คุณผู้ชมครับโอ้โหแล้วเอากุญแจใส่ในนิ้วอ่ะเป็นเหมือนสนับมืออ่ะคุณผู้ชมเป็นกุญแจนะกุญแจรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็มันก็เป็นเดือยออกมาก็ต่อยเข้าไปเนี่ยทะลุ
1: เป็นรูเลย
0: เป็นรูเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมโอ้โหเฮ้ยมันโหดขนาดนั้นเลยมันดีไม่ทะลุเข้าไปในกระโหลกเขานั่นน่ะ
1: เย็บ2เข็ม
0: ไอ้ที่เย็บเพราะแผลมันเล็กใช่ไหมฮะแต่ไอ้ความลึกเนี่ยคุณผู้ชมคิดดูดิเดือยกุญแจมันโผล่มาอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วต่อยเข้าไปเนี่ยปักเข้าไปเนี่ย โอ้โหโหดจริง
1: ค่ะตอนนี้ผู้กำกับสภ.สวนพึ่งพันตำรวจเอกสมบัติโพงามบอกว่าทราบเรื่องหมดแล้วค่ะสั่งการให้พนักงานสอบสวนเร่งดำเนินการในคดีให้เร็วที่สุดเพื่อให้ผู้เสียหายสบายใจ
0: นี่นะ
1: สภ.สวนพึ่ง
0: แต่ตอนแรกเขาว่าไงนะ
1: เงียบกริบค่ะ
0: เป็นข่าวแล้วนี่ตอนนี
1: ้ค่ะ
0: เป็นข่าวแล้วเนี่ยนะครับตอนแรกบอกเงียบกริบเลย
1: ค่ะ
0: ไปแจ้งความครั้งแรกครั้งแรกบอกไม่รับเรื่องของผัวเมีย
1: ให้คุยกันเอง
0: ไปคุยกันเองเลยมันทำร้ายร่างกายก็ไปคุยกันอะไรครั้งที่สองไปแจ้งอีก
1: เงียบ
0: เงียบรับเงียบ
1: ค่ะ
0: ครั้งที่สามเป็นข่าวเลยปุ๊บพุ่มกลับบอกให้ลูกน้องจัดการแล้ว
1: ค่ะ
0: นี่นะได้รับเรื่องทั้งหมดแล้ว
1: ค่ะให้ดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดพุ่มกลับบอก
0: พุ่มกลับผมขออนุญาตฝากนิดนึงฝากไอ้คนที่เขาไปแจ้งคนนั้นแหละให้จัดการที่บอกไม่รับอ
1: ่
0: ะให้ตำรวจในนั้นอ่ะไปจัดการ
1: ค่ะ
0: นะฝากพุ่มกลับที่สวนพึ่งหน่อย
1: ค่ะ
0: นะครับเอ้าพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
1: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่นAutobax มีอะไรให้ Autobax ให้ช่างดูแลจริงจัง Autobax ให้บริการแสนจะจริงใจ Autobax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม Autobax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
5: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
6: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
5: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
8: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHzเร็วๆนี้
9: รูปออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
10: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแววทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106กว่าจะเป็นเราในวันนี้ผ่านกี่นาทีที่มีน้ำตา
6: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
5: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS
11: ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
12: ตัวเองก็เลยเดินทางไปที่สน.นะครับผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้หน่อยครับคืออาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ครับประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินนะฮะพร้อมด้วยคุณขวัญอุษามณีรวมไปถึงคุณแม่คุณขวัญครับคุณพนิดานะครับขอโทษนะครับเป็นคุณแม่ของคุณแตงโมสิคุณแม่คุณแตงโมขออภัยนะฮะคุณแม่คุณแตงโมเนี่ยคุณแม่พนิดานะครับก็นำพยานหลักฐานเกี่ยวกับภาพถ่ายเรือในคืนที่24กุมภาพันธ์65ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับทางกติกครับก็คือนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์ในข้อหาอ้างหรือนำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สำนวนคดีนะครับคุณผู้ชมครับนั่นนะฮะลายจุดนั่นนะคุณผู้ชมเห็นไหมลายจุดในคุณแม่คุณแตงโมนะ
13: ค่ะ
12: อาจารย์ปานเทพนะนี่คุณขวัญนะคุณผู้ชมครับอาจารย์ปานเทพแกชี้แบบนี้ฮะบอกว่าจุดสำคัญที่ไปถ่ายภาพใบนึงในเวลา2ทุ่ม32นาทีซึ่งมีการนำไปใช้ในชั้นของตำรวจและนำสืบประกอบคดีความในชั้นศาลเป็นภาพของคุณกระติกนะฮะที่อ้างว่าคุณกระติกนั้นอยู่บนหัวเรือแต่จากการตรวจสอบพบว่าไม่ใช่เรื่องจริงเพราะเวลานั้นคุณอัฟฟานแจ่มใสไปยืนถ่ายภาพสะพานพระราม8ในระยะไกลแล้วถ่ายติดภาพใบนั้นมาเมื่อมาซูมดีๆและปรับแสงจะพบว่าเรือลำนั้นไม่ใช่เรือของคุณแตงโมแต่เป็นเรือของคุณขวัญอุษามณีหลักฐานที่ชี้ชัดก็คือชื่อข้างเรือและรูปแบบของเรือที่แตกต่างกันอันนี้ใช่ไหม
13: ค่ะ
12: อันนี้นะอันนี้คือเป็นคุณขวัญใช่ไหมคุณขวัญบอกเป็นคุณขวัญใช่ไหมอันเนี้ยคุณขวัญบอกว่านี่เป็นคุณขวัญเองแล้วบอกเรือเนี่ยมันก็คนละลำด้วยนี่ครับคุณผู้ชมครับแต่คุณกระติกกลับไปอ้างว่าภาพที่เห็นภาพผู้หญิงยืนอยู่บนหัวเรือเนี่ยก็คือตัวเธอเองก็คือถ่ายตอน 3:56 นาทีแต่ที่จริงแล้วคุณอัฟฟานถ่ายไว้ 2:32 นาทีซึ่งตอนนั้นเรือของแตงโมเพิ่งจะออกจากร้านครัวตานิดและคุณกระติกกลับไปเซ็นยืนยันในหลักฐานชิ้นนี้ว่าคนในภาพนี้คือตัวเธอถือว่าให้การเท็จและนำเอกสารเท็จไปใช้ในชั้นศาลลองฟังเสียงอาจารย์ปานเทพดูนะครับ
14: มีภาพหนึ่งที่ถูกถ่ายเอาไว้ในเวลา 20.32 นแล้วก็มีการให้การในชั้นตำรวจนะครับแล้วก็มีการนำสืบในชั้นศาลซึ่งระบุว่าเอกสารเหล่านั้นนะครับเป็นเอกสารที่เป็นภาพของคุณกระติกอยู่หัวเรือเรือของคุณกระติกแตงโมอยู่ที่หัวเรือแล้วก็มีคนถ่ายภาพเป็นคุณแตงโมซึ่งพบว่าไม่ใช่ความจริงนะครับเพราะว่าคนที่ถ่ายภาพเป็นคุณซับ
13: คุณอัฟฟาน
14: อัฟฟานนะครับซึ่งเป็นน้องชาย
13: น
14: ้องชายของคุณดาด้าเป็นคนถ่ายภาพนั่นเองคุณดาด้าแจ่มใสเนี่ยได้เป็นคนโพสต์ภาพนี้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ครั้งแรกแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเป็นใครอยู่ในเรือรู้แต่ว่าเวลานั้นเป็นเวลา 20.32 นซึ่งในขณะนั้นเรือของคุณแตงโมและคุณกระติกยังไม่ถึงริเวอร์เดลเลยจึงแน่ใจได้ว่าเป็นเรือคนละลำเฉพาะแค่นี้ก็ถือว่าจบแล้วนี่คือข้อที่1 นะครับประการที่2แล้วใครอยู่ในเรือเพราะเป็นหัวเรือที่อ้างว่าเป็นคุณกระติกเราได้ตรวจสอบภาพอย่างรายละเอียดนะครับก็พบว่าเป็นคุณขวัญอุษามณีซึ่งวันนี้คุณขวัญก็มาในฐานะผู้ที่ยืนยันภาพว่าตัวเองไปในเวลาดังกล่าวนะครับเรือดังกล่าวและตัวเองอยู่ที่หัวเรือแต่ถูกแอบอ้างนำมาใช้ในชั้นศาลซึ่งคุณแม่เป็นผู้ฟ้องจึงอยู่ในฐานะพยานที่เล่าความจริงกับเรื่องภาพของตัวเองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าครบองค์ประกอบนะครับ
12: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับ
15: อาจารย์ปานเทพยังบอกด้วยว่านอกจากนี้ยังมีภาพที่คุณกระติกถ่ายคู่กับแตงโมถูกพิสูจน์โดยคุณเอกราชนามโพคินผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบเอกสารและภาพถ่ายว่าภาพนี้ผ่านการตัดต่อถมดำแล้วก็เคยถูกลบออกจากเครื่องก่อนจะนำไฟล์ภาพที่ตัดต่อเป็นภาพของคุณกระติกกับคุณแตงโมใส่กลับเข้าไปในเครื่องภายหลัง
12: ก็คือภาพเมื่อสักครู่นี้ที่ขึ้นนะทีมงานเราขึ้นดูสิฮะไม่ใช่
15: ภาพที่คู่กันคุณแตงโมกับคุณกระติก
12: นี่ใช่ไหม
15: ที่บอกว่ามีการตัดต่อและมีการถมดำแล้วก็มีการอธิบายเรื่องภาพถ่ายในช่วงเวลา 4:13 นาทีในชั้นศาลมีการอ้างว่าเป็นภาพของคุณกระติกเดี่ยวขณะที่เดินทางกลับจากสะพานพระราม8โดยอ้างว่าแตงโมเป็นคนถ่ายแต่จากการตรวจสอบไฟล์ในเครื่องพบว่าภาพนี้ถ่ายในเวลา 3:57 นาทีไม่ใช่เวลา 4:13 นาทีตามที่ถูกกล่าวอ้างซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ว่าคุณแตงโมยังมีชีวิตแล้วก็ถ่ายภาพให้ในเวลาดังกล่าวทั้งที่เหตุการณ์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริง
14: มีภาพที่ถูกนำมาใช้ในชั้นศาลว่าเป็นภาพคุณกระติกเดียวคืออ้างว่าเป็นขากลับจากสะพานพระราม8นะครับแล้วอ้างว่าคุณแตงโมถ่ายภาพเราพบในเครื่องพบว่าไม่ใช่เป็นเวลา 22.13 นแท้ที่จริงเป็นเวลา 21.57 นซึ่งทำเช่นนั้นก็ทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าแตงโมมีขาไปเป็นภาพคู่กระติกแตงโมขากลับเป็นผู้ภาพกระติกเดียวแตงโมถ่ายภาพให้และแตงโมยังถ่ายภาพให้อยู่ในเวลา 22.13 ซึ่งไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นถ้าสมมุติว่าพิสูจน์ได้ว่าเอกสารทุกอย่างที่นั้นมันเท็จเป็นขั้นตอนนะครับขั้นตอนต่อไปมันก็จะยื่นต่อตามกระบวนการว่าปปช.มีความจะต้องมีความเห็นอย่างไรในสิ่งที่ DSI ได้ทำการยื่นไปแล้วนะครับว่ามีเอกสารอะไรที่ไม่ถูกต้องมีการนำข้อมูลอันเป็นเท็จบ้างในส่วนของภาคเอกชนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐเราก็ยื่นวันนี้แล้วมันจะเป็นลูกโซ่แน่นอนครับผมยืนยันได้เพราะมันจะลามต่ออีกหลายกรณีครับคืออุทธรณ์เนี่ยเราอุทธรณ์ไปนะครับแต่เราอุทธรณ์จากปัญหาที่กลัดกระดุมเม็ดแรกไปอ้างว่าข้อหานะครับประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่ว่าเราไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ได้ยื่นอีกแบบนึงว่าขอให้ไต่สวนความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเราเห็นความผิดปกติทั้งกระบวนการ
12: นี่ครับผู้ชมครับซึ่งแน่นอนครับคุณขวัญอุษามณีก็บอกแบบนี้บอกว่าตัวเธอเองเนี่ยเพิ่งจะทราบนะครับเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากอาจารย์ปานเทพโทรศัพท์ไปสอบถามเธอตัดสินใจนะครับไปเป็นพยานในฐานะที่เป็นลูกตำรวจจึงต้องการที่จะมาพูดข้อเท็จจริงและข้อมูลที่ถูกต้องแม้สุดท้ายแล้วต้องขึ้นอยู่กับการรวบรวมพยานหลักฐานของทางตำรวจอีกทีนึงก็หวังว่าข้อมูลในวันนี้เนี่ยก็ถือน่าจะเป็นประโยชน์ลองฟังดูครับ
16: ตัวนี้ขวัญเชื่อว่าเราก็มาเป็นอีกหนึ่งในข้อมูลที่เราจะสามารถทำให้พี่ๆพนักงานสอบสวนท่านอัยการศาลหรือพี่ๆตำรวจเนี่ยได้ข้อมูลที่เป็นระบบและชัดเจนมากขึ้นค่ะแล้วก็สุดท้ายขวัญก็เชื่อว่าตำรวจก็จะพดุงความยุติธรรมคือเรามาเราก็ขวัญมาในฐานะที่เราเป็นลูกตำรวจเนาะเราไม่ได้มาเพื่อจะมาโจมตีว่าใครคนใดคนหนึ่งทำผิด
17: คือขวัญเพิ่งมาทราบเมื่อไหร่ว่ารูปเราถูกเอาไปใช้ในสำนวนนะคะ
16: หนูเพิ่งทราบเมื่อวันอาทิตย์นะ
18: ที่ผมโทรไป
16: ใช่ที่อาจารย์โทรมาคือวันอาทิตย์ค่ะเพราะว่าอย่างที่คนไทยไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศนะคะก็จะได้เอาใจช่วยเรื่องของพี่โมตลอดแล้วก็เรื่องขวัญก็ด้วยเหมือนกันแต่เราไม่เคยเห็นในเรื่องของเอกสารหรือตรงนี้ว่าเอาข้อมูลว่าเรือของขวัญที่ขวัญไปลงนั่งอะค่ะไปให้ข้อมูลบิดเบือนหรือไปให้ข้อเท็จจริงอะไรที่มันคลาดเคลื่อนมันผิดไปอะ
15: อาจารย์ปานเทพยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าเรื่องนี้เจ้าหน้าที่รัฐมี2ทางเลือก1ก็คือเจ้าหน้าที่ถูกบิดเบือนหลอกลวงจนหลงเชื่อ2เข้าร่วมในขบวนการบิดเบือนคดีคือเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเองนะคะที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาขณะที่ Facebook ของอาจารย์ปานเทพได้มีการโพสต์ภาพของคุณขวัญลงเรือในวันที่24กุมภาพันธ์ปี65ระบุว่าเป็นหลักฐานว่าคุณขวัญลงเรือไปสะพานพระราม8จริงพร้อมกับข้อความว่า4ปีผ่านไปเพิ่งได้ภาพหลักฐานยืนยันขวัญอุษามณีอยู่ในเรืออีกลำในคืนเดียวกันโดยในเรือดังกล่าวมีคนบนเรือ6คนและขวัญอุษามณีใส่ชุดสีชมพูเหมือนกับแตงโมไปถ่ายภาพที่หน้าสะพานพระราม8ในคืนวันเกิดเหตุตอน 20:32 นาทีแต่ถูกกระติกนำไปแอบอ้างจึงให้ความร่วมมือเต็มที่พร้อมจะไปเป็นพยานให้กับคุณแม่แตงโมที่จะแจ้งความกระติกในข้อหาอ้างและนำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สำนวนก็เดินทางไปวันนี้นะคะที่จะมีการแจ้งความเอาผิดกระติกค่ะข้อหาให้การเท็จ
12: ครับก็ต้องไปว่ากันนะฮะว่าตกลงแล้วจะยังไงกันต่อไป
15: ค่ะ
12: ครับ
15: เจ้าหน้าที่ถูกบิดเบือนจนหลงเชื่อหรือว่าเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในขบวนการบิดเบือนคดีความซะเอง
12: ท่านผู้ชมครับเอ้าไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวแหมคุณผู้ชมอันนี้คุณผู้ชมต้องลองดูเลยนะอยากให้ดูจริงๆอันเนี้ยแล้วเรื่องนี้เดี๋ยววันนี้จะมาออกโหนกระแสด้วยมันเป็นเรื่องราวนะครับของทางสาวคนหนึ่งนะฮะป่วยเป็นโรคไตร้องขอความเป็นธรรมมานะฮะกับทางฝั่งของตัวท่านธนกฤตบอกตัวเองเนี่ยโดนหมอคุกคามครับแล้วก็ข่มขู่ หลังขอใบส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นคือเรื่องนี้นะครับผู้เสียหายเนี่ยฮะบอกว่าเธอเองเนี่ยป่วยเป็นโรคไตนะ
15: ค่ะ
12: คือเธอส่งมาให้รายการโหนกระแสเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับแล้วทางรายการโหนกระแสก็เลยส่งต่อให้ท่านธนกฤตให้ท่านธนกฤตเองเนี่ยลองไปตามดูซิว่าเป็นยังไงเนี่ยนะครับคือปรากฏว่าคุณผู้ชมครับมันกลายเป็นว่าตัวเธอเองเนี่ยป่วยเป็นโรคไตเนี่ยนะฮะแล้วบอกว่าถูกแพทย์คลินิกแห่งหนึ่งคุกคามข่มขู่หลังเดินทางไปขอใบส่งตัวนะครับไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลแต่สุดท้ายเกิดปัญหาเรื่องของแนวทางการรักษาทั้งการไม่จ่ายยาความดันที่รับประทานเป็นประจำและแพทย์เนี่ยเสนอจ่ายยาชนิดหนึ่งที่ผู้ร้องเนี่ยอ้างว่าหยุดใช้ตัวนี้มาหลายปีแล้วเพราะเคยแพ้ยาก่อนเกิดเหตุโต้เถียงและแพทย์เนี่ยเดินเข้ามาประชิดตัวจนเหมือนแบบหน้างานในคลินิกเนี่ยพนักงานในคลินิกเนี่ยต้องเข้ามาห้ามนะฮะคุณผู้ชมครับพร้อมกับอ้างนะว่าตัวเองนั้นถูกข่มขู่จะตามไปถึงที่บ้านไม่ออกไปส่งตัวให้หากจะกลับมารักษาอีกครั้งหนึ่งขณะที่ผู้ร้องก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้เป็นฝ่ายโวยวายหรือข่มขู่เลยนะแล้วก็เดินทางไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับคืออันนี้เขาเขียนมางงๆหน่อยคุณผู้ชมผมเล่าเองดีกว่า คือจริงๆแล้วอย่างนี้คือผู้หญิงคนนี้ที่เขาส่งไปที่โหนกระแสเนี่ยตัวเธอเองเนี่ยไม่สบายก็ไปหาคุณหมอนะฮะปรากฏว่าตัวเธอเองเนี่ยนะฮะเธอต้องเป็นโรคตรงโรคไตทีนี้เธอเองเนี่ยได้รับยามาเธอก็บอกว่าคุณหมอคะยาอันนี้หนูทานไม่ได้เพราะหนูแพ้คุณหมอก็เหมือนกับมีปัญหามีประเด็นนะครับทีนี้เธอเองก็เลยรู้สึกว่าเธออยากจะไปรักษาตัวที่อื่นต่อเพราะอยู่ที่นี่แล้วมันไม่น่าจะไปไหวละก็เลยมีการไปพูดคุยสุดท้ายเนี่ยก็มีประเด็นกันเกิดขึ้นปรากฏคุณหมอเองเนี่ยนะฮะโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ใช้คำพูดที่มันแบบคุณผู้ชมต้องฟังอ่ะลองฟังดูแล้วกัน
18: ฮัลโหลค่ะ
19: มีอะไรลูก
18: คุณหมอเป็นคนโทรมานะคะมีอะไรเอ่ย
19: ก็บอกแล้วไงตามนั้นแหละแต่เป็นคนไข้ชั้นต่ำก็อยู่ชั้นต่ำไปเถอะ
18: อ๋อค่ะแล้วยังไงต่อคะ
19: มาใช้สวัสดิการรัฐก็อย่างนี้แหละ
18: แล้วยังไงต่อจ้ะ
19: โดยกระเด็นไปเรื่อยๆนั่นแหละ
18: ไม่แล้วยังไงต่อคะ
19: อ๋อสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่เป็นคนหรอกฉันก็เห็นตายไปหลายเคสแล้ว
18: คือยังไงคะคือคุณหมอต้องการอะไรคะ
19: มาปวนรำคาญว่ะ
18: คุณหมอโทรมาทำไมล่ะคะ
19: ด่าเธอไปเธอเตรียมตังค์มาด้วยแล้วกัน
18: ต้องการอะไรคะ
19: ไม่เป็นไรตามนั่นแหละจ้ะประกันตัวด้วย
18: โกรธอะไรอะจ๊ะ
19: ที่สุดไม่มีโกรธหรอก
18: โมโหอะไรหรือเปล่า
19: ตายเร็วไวนะเดี๋ยวก็ตายแล้วใช้ยา30 บาทยาหิ้วห่วยพัน
12: เมื่อกี้เนี้ยเป็นตัวคนป่วย
15: ค่ะ
12: ที่คุยนะฮะทีเนี้ยคุณหมอเองก็ยังโทรตามมาราวีอีก
15: โทรเยอะมาก
12: เธอก็ไม่รู้จะทำยังไงคุณผู้ชมครับสุดท้ายเธอให้น้องสาวเธอเนี่ยเป็นคนรับสายนะฮะปรากฏว่าตอนนั้นรับไม่ทันก็เลยโทรกลับไปคุณหมอสายยับอีกฮะแต่น้องสาวไม่ได้เหมือนพี่สาวนะลองฟังดูนะ
19: ตายเร็วไวนะเดี๋ยวก็ตายแล้วใช้ยา30 บาทยาหิ้วห่วยอ่ะ1,500เขาจะรักษามึงได้เท่าไหร่เดี๋ยวก็ตายแล้วไม่ได้เป็นคนแล้ว SLE อ่ะมันลงไตลงหัวใจก็ตายหมดแล้วผมร่วงอัปลักษณ์หัวก็ทิ้งเงินก็ไม่มีใครเขาเกาะก็ไปเป็นขอทานแต่ไปมาคนอย่างมึงอ่ะขายบ้านพ่อเถอะกูรับรองไม่มีตังค์หรอกอย่างเงี้ยได้30 บาทก็คนชั้นต่ำอ่ะ
18: ให้มันพูดหรือดีมันจะพูดคนเดียวได้นานแค่ไหน
19: เป็นแมงดาเกาะด้วยไม่ต้องเสียตังค์ฟรีแล้วก็บ้านก็เคลียร์หลอกกันอีกให้เขาไปทำเมียเป็นโรคเงี้ยเดี๋ยวก็ตาย
12: จริงๆอ่ะมันจะมีเสียงที่น้องสาวพูดอีกเขารับแทนพี่สาว
15: อ
12: ันนั้นก็สายกันยับเหมือนกัน
15: ค่ะบาง
12: ทีมงานผมไม่รู้เขางงอะไรกันตอนนี
15: ้บางสายก็พอโทรมาก็คือเปิดบทสวดให้ฟังก็มีบางทีก็คือทางผู้เสียหายเปิดบทสวดเจ้าแม่กวนอิมให้ฟังคือหมอโทรมาเยอะมาก
12: คือมันก็เลยกลายเป็นประเด็นนี่แหละคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้จะไปทำในรายการโหนกระแสเดี๋ยวผู้ชมตามนะมันไม่ได้มีแค่คลิปนะมันมีข้อความมีแชทต่างๆนานาอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวลองไปฟังดูแล้วกันเพราะวันนี้เนี่ยทางผู้เสียหายเข้ามาผู้เสียหายเนี่ยจริงๆแล้วมันมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะกับหมอท่านเนี้ยแล้วหมอเนี่ยด่าแบบแรงมากบอกคนใช้บัตร30 บาทเนี่ยเป็นพวกชั้นต่ำ
15: ค่ะแล้วก็บอก ทางน้องผู้เสียหายบอกว่าเนี่ยเป็นโรคเนี้ยเดี๋ยวก็ตายอายุอยู่ได้ไม่เกิน40อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่น่าเชื่อว่าหมอจะพูดแบบนี้กับคนไข้แล้วก็ลามไปถึงหาว่าสองพี่น้องไปทำงานไปทำอาชีพอย่างนู้นอย่างนี้คือไม่คิดว่าจะเป็นหมอจริงๆที่พูดจาแบบนี้กับคนไข้อะค่ะ
12: หมอดุแล้วกันนะแล้วที่สำคัญหมอบอกด้วยว่าเดี๋ยวหมอจะตามไปถึงบ้านนะจ๊ะหมอจะตามไปถึงบ้านนะแล้วเดี๋ยวจะเอาตำรวจไปด้วยแล้วบางคนเนี่ยโดนหมอฟ้อง
15: ใช่บอกให้เตรียมรอรับหมายศาลได้เลย
12: หมอฟ้องคุณผู้ชม
15: ค่ะ
12: ปรากฏคุณผู้ชมเชื่อไหมบางไม่ใช่แค่นั้นนะพี่หมวยเขาฟ้องแล้วไม่ใช่ว่าเดี๋ยวจะมีหมายศาลไปจับนะเขาฟ้องเลยแต่ศาลยกฟ้องหมอนี่กระเด็นเลย
15: ค่ะ
12: โอ้โหสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้นะฮะเอาพักก่อนเนาะ
15: ค่ะ
12: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
20: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
21: สนับสนุนโดย New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
22: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
23: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
24: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
25: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
0: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
2: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดย New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
4: ไปถึงสิ่งที่เรียกว่าติ่งหนี้ครับ
5: หรือส่วนต่างยอดหนี้ที่ยังค้างชำระหลังจากที่มีการจัดการหนี้แบบมีหลักประกันไปแล้วต้องเป็นหนี้เสีย NPL ค้างชำระเกินกว่า90วันณวันที่30กันยายนปี2568รวมทุกประเภทสินเชื่อและทุกสถาบันการเงินและไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ในรายชื่อ Sanction List ของทางปปง.สำหรับแนวทางการแก้ไขหนี้ในโครงการนี้แซมมีทางเลือกให้ถึง2รูปแบบค่ะแบบแรกก็คือจ่ายปิดจบจะเหมาะสำหรับคนที่มีเงินก้อนแล้วก็อยากจะปลดภาระให้เร็วที่สุดเพราะว่าจะลดเงินต้นให้ทันทีถึง 50% แล้วถ้าชำระเสร็จสิ้นภายในวันที่31ธันวาคม2569ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นถ้าเรามีหนี้เงินต้น 10,000 บาทจ่ายเพียง 5,000 บาทก็สามารถปิดบัญชีหนี้ใบนั้นได้ทันทีค่ะแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมชำระเป็นเงินก้อนใหญ่ก็สามารถเลือกแบบที่2แบบที่2ก็คือผ่อนชำระหนี้เป็นงวดแบบนี้จะได้รับส่วนลดเงินต้นทันที 30% และที่สำคัญคือไม่มีดอกเบี้ยโดยสามารถเลือกผ่อนชำระได้แบบยาวๆถึงวันที่30มิถุนายนปี2572ตัวอย่างเช่นคุณเป็นหนี้ 100,000 บาทจ่ายเพียง 7,000 บาทหรือว่าคิดเป็น 70% ของเงินต้นค่ะแล้วถ้าเริ่มผ่อนตั้งแต่กันยายนปีนี้ก็จะผ่อนเพียงเดือนละประมาณ206บาทเท่านั้นและสำหรับใครที่สนใจอย่ารอช้านะคะขั้นตอนง่ายมากๆทำได้ด้วยตัวเองผ่านมือถือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้แซม Plus ค่ะก็รองรับทั้งระบบ iOS และ Android หรือว่าจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอก็ได้ค่ะ
4: 10,000 นะ
5: เมื่อเข้าแอปแล้วให้ทำตาม4ขั้นตอนง่ายๆก็คือเช็คสิทธิ์แล้วก็ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนและสแกนใบหน้าเลือกแผนชำระเงินจะจ่ายแบบจ่ายปิดจบหรือว่าผ่อนชำระก็เลือกได้ตามสะดวกนะคะจากนั้นทำสัญญาผ่านระบบค่ะและสุดท้ายก็คือการจ่ายเงินตามแผนที่เลือกไว้ค่ะ
4: ครับ
5: นอกจากแอปพลิเคชันแล้วนะคะทางแซมยังมีช่องทางอื่นๆให้ติดต่อก็คือทาง LINE ก็ได้ก็แอดไลน์ค่ะแอดแอดไซน์นะคะ
4: แอดไซน์นะฮะเป็นแอดนำหน้านะครับแซมโซเชียล AMC ครับคุณผู้ชมครับหรือเว็บไซต์นะครับที่ชื่อว่า เป็นเว็บไซต์แบงก์ชาติเนี่ยแหละฮะเว็บไซต์ bot.or.th ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ยังมีเว็บไซต์ของแซมโดยตรงนะครับที่เว็บไซต์ sam.or.th นะครับหรือหากท่านใดนะครับไม่สะดวกในการใช้ช่องทางออนไลน์อยากพูดคุยสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรงโทรไปได้เลยนะครับที่หมายเลข1443นะครับกด6ย้ำนะครับ1443กด6นะครับรีบตัดสินใจกันได้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อเราปิดหนี้ได้สำเร็จประวัติทางการเงินในเครดิตบูโรเองเนี่ยก็จะรับการปรับปรุงตามข้อมูลการชำระหนี้ถือเป็นโอกาสหนึ่งนะครับในการเริ่มต่อชีวิตใหม่ในทางการเงินเพื่อให้ทุกคนนั้นปิดหนี้ไวไปต่อได้และไปด้วยกันนะครับคุณผู้ชมครับและอย่างเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับอย่าลืมนะครับว่าอันนี้เนี่ยนะครับคือถ้าเกิดว่ายังไม่พร้อมชำระเป็นเงินก้อนใหญ่นะฮะสามารถเลือกแบบที่2ก็คือผ่อนชำระหนี้เป็นงวดๆได้เลยนะครับแบบนี้จะลด เงินต้นได้ทันที 30% เลยครับและที่สำคัญคือไม่มีดอกเบี้ยนะฮะโดยสามารถเลือกผ่อนชำระได้ยาวๆถึง30 มิถุนายน 72เลยครับตัวอย่างนะฮะคุณผู้ชมครับอย่างเช่นว่าหนี้เนี่ย 10,000 บาทจ่ายคืนเนี่ยนะเพียง 7,000 บาทนะฮะหรือคิดเป็น 70% ของเงินต้นนะครับถ้าเริ่มผ่อนตั้งแต่กันยายน 69 นี้จะผ่อนเพียงเดือนละประมาณสัก206บาทเท่านั้นเอง
5: ค่ะแต่ว่าถ้าเลือกแบบแรกก็คือจ่ายปิดจบนะคะคนที่มีเงินก้อนแล้วก็อยากจะปลดภาระหนี้ให้เร็วก็จะลดเงินต้นให้ 50% ทันทีเลยถ้าเกิดว่าจ่ายจบภายในวันที่31ธันวาคมปีนี้อย่างเช่นถ้าหนี้เงินต้น 10,000 บาทจ่าย 5,000 บาทก็ปิดหนี้ได้เลย
4: โอเคนะครับ
5: ค่ะ
4: ตามนี้นะครับคุณผู้ชมครับก
5: ็
4: อย่าลืมนะคุณผู้ชมครับเอายังมีอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายทำทันที Action Fight Plus คุณผู้ชมครับโดย MEA นะครับการไฟฟ้านครหลวงได้ร่วมกับ3จังหวัดนะครับก็คือกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการลงนาม MOU นะครับการบริหารจัดการอัคคีภัยและสาธารณภัยยกระดับความปลอดภัยของประชาชนติดตามรายละเอียดเลยนะครับลองดูครับ
6: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ยกระดับความปลอดภัยของประชาชนจับมือกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการลงนามบันทึกความเข้าใจบูรณาการระบบสั่งการตัดกระแสไฟฟ้าฉุกเฉินด้วยการเชื่อมโยงโครงข่ายสื่อสารและระบบควบคุมไฟฟ้าอัจฉริยะของ MEA เข้ากับศูนย์สั่งการกู้ภัยของทั้ง3จังหวัดเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรวดเร็วและแม่นยำทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถเข้าฉีดน้ำระงับเหตุได้อย่างปลอดภัยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมุ่งขับเคลื่อนนโยบายมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระงับอัคคีภัยให้รวดเร็วและปลอดภัยสูงสุด
7: ในบันทึกลงนามในวันนี้ก็บูรณาการความร่วมมือว่าถ้าเกิดปัญหาไฟฟ้าดับในพื้นที่เนี่ยก็จะมีการบูรณาการกันในการแก้ไขปัญหาให้ไฟเนี่ยสามารถกลับมาใช้ได้โดยเร็วในทันทีนะครับซึ่งก่อนที่จะไปถึงกระบวนการตรงนั้นก็อาจจะมีการซักซ้อมแผนร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการซักซ้อมแผนบนโต๊ะหรือการวางกรอบอัตรากำลังในการที่จะเข้าไปแอคชั่นในทันทีเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ
8: ในตัวระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงเองนะครับที่เรามีใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเข้าไปช่วยควบคุมนะครับลดพื้นที่การดับไฟให้น้อยลงที่สุดหรือเล็กลงที่สุดนะครับด้วยเทคโนโลยีทั้งระบบสกาด้านะครับระบบDMS นะครับแล้วก็เชื่อมโยงถึงแอปพลิเคชันนะครับที่เรามีอยู่ในการประสานงานกับหน่วยงานที่จะเข้าดำเนินการนะครับเรามีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีนะครับก็จะช่วยทำให้การประสานงานนี้รวดเร็วนะครับการเข้าพื้นที่แล้วก็การเกิดไฟดับนั้นน้อยที่สุดนะครับ
6: ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดจากการปฏิบัติงานร่วมกันต่อเนื่องตลอด2ปีที่ผ่านมาเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในการบริหารจัดการภัยพิบัติและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้าทั้ง3จังหวัดอย่างไร้รอยต
4: ่อโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราไปโหนกระแสกันนะครับเป็นเรื่องราวของคนไข้นะฮะคือไปหาหมอที่คลินิกแห่งหนึ่งสุดท้ายแล้วโดนหมอปากแซบครับตามด่ายับเลยด่าบอกจะตามไปที่บ้านมีการฟ้องนู่นฟ้องนี่แต่ครั้งนี้คนไข้ไม่กลัวนะ
5: ค่ะ
4: สู้กลับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวลองไปดูครับคุณผู้ชมครับที่โหนกระแสครับ
5: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับ

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย
2: AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
3: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปอสาและลำไย
4: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้ต้องบอกนะครับว่ามันยังไม่ได้เป็นข่าวเลยยังไม่ได้เป็นประเด็นอะไรเลยคือเรื่องนี้ผู้ชมครับคือเขาร้องมาที่โหนกระแสนี่แหละผู้ชมครับแล้วทางโหนกระแสเองก็เลยมีการประสานกับทางท่านธนกฤตจิตอารีรัตน์นะครับว่าแหมเรื่องนี้คงต้องเป็นท่านธนกฤตแล้วล่ะเพราะว่าท่านเองก็แน่นอนครับว่าเคยเป็นอดีตและขนุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็น่าจะจัดการเรื่องนี้ได้นะครับแล้วท่านก็บอกเดี๋ยวท่านรับเรื่องนี้ไว้แล้วเดี๋ยวเดินเรื่องให้เลยผมเชื่อว่าเรื่องนี้ผู้ชมฟังไปเรื่อยๆนะมันเป็นเรื่องที่แปลกแล้วมันเป็นเรื่องที่เหยียบย่ำความเป็นมนุษย์ของคนป่วยหรืออาจจะเป็นของตัวคุณเองด้วยคุณใช้บาท30บาทป่ะถ้าคุณใช้บาท30บาทคุณฟังดีๆวันนี้นะมันมีหมอคนนึงเขาบอกเลยว่าคนที่ใช้บัตร30บาทเนี่ยเป็นพวกชั้นต่ำโอ้โหคุณผู้ชมมันเจ็บปวดฮะฟังแบบนี้มันเจ็บปวดจริงๆเดี๋ยวลองฟังคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของทางคุณปริมเป็นผู้เสียหายนะครับมีคุณโยเป็นแฟนของคุณปริมมาออกอากาศกับเรานะครับมีคุณอิงมุกเป็นผู้เสียหายอีก1เคสนะครับสวัสดีนะครับทั้ง3ท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะ
1: สวัสดี
0: แล้วก็แน่นอนครับอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้เราร้องไปที่ท่านธนกิจจิตอารีรัตน์นะครับอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับสวัสดีครับ
3: ครับ
0: ธนกิจครับ
3: สวัสดีครับ
0: แล้วก็วันนี้ครับเรามีทางฝั่งของตัวทนายตุ๋ยพรศักดิ์วิพัฒน์อาพานนท์มานะครับพี่ตุ๋ยสวัสดีครับ
4: พี่ธนกิจสวัสดีครับ
3: นิดเดียว
0: ครับ
3: เรื่องนี้บังเอิญไม่ใช่อดีตเลขาอย่างเดียวมันตรงกับหน้างานพี่โดยตรงก็คือว่าพี่เป็นประธานอนุกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
0: เป๊ะเลย
3: นี่คือหน้าที่โดยตรงที
0: ่โดยตรงเลยแสดงเลือกคนถูกเลย
3: ก็มาถูกทางพอดีครับ
0: เดี๋ยวพี่จัดการเรื่องนี้ทั้งหมด
3: อ๋อเดี๋ยวต้องลงพื้นที่ไปตรวจคลินิกตรงนี้แล้วครับ
0: ท่านผู้ชมฟังเรื่องนี้ดีๆนะผมบอกงี้ก่อนเลยทางฝั่งคุณปริมเองเนี่ยเป็นผู้เสียหายก่อนเลยนะคุณเป็นคนป่วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ผมขออนุญาตคุณป่วยเป็น
1: โรคไตค่ะเป็นโรคไตระยะสุดท้ายเป็น ITA ค่ะ
0: ครับแล้วเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นคุณลองเล่าให้เราฟังหน่อยครับ
1: คือเบื้องต้นน่ะหนูไปที่คลินิกเพื่อไปขอใบส่งตัวคุณหมอทางโรงพยาบาลจะนัดทุก3เดือนอยู่แล้ว
0: เดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนนะเราขอใช้คำว่าคลินิกแห่งหนึ่งก่อนนะไม่ต้องไปเอ่ยชื่อคลินิกเขาน
1: ะ
0: เพราะว่าไอ้คลินิกที่ผมทราบมาเนี่ยมันไม่ใช่คลินิกของทางหมอด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะไม่ใช่คลินิก
0: ไม่ใช่คลินิกของหมอคนนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่ามันจะไปเสียหายถึงหมอคนอื่นเอาเฉพาะตัวบุคคลแล้วกันนะแต่ว่าไปที่คลินิกแห่งเนี้ยเสร็จแล้วยังไงต่อ
1: หนูไปขอใบส่งตัวแล้วทีเนี้ยหนูก็นั่งรอแป๊บเดียวเขาออกมาจากห้องหมอเลยก็ไม่ได้พูดคุยอะไร
0: วันที่เท่าไหร
1: ่วันที่18ค่ะ
0: 18
1: เดือนสิงหาค่ะ
0: สิงหานะฮะโอเคปีนี้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้เราไปหาประจำอยู่แล้วไหมที่เนี่ย
1: ไปหาประจำอยู่แล้วค่ะ
0: หาประจำอยู่แล้วนะ
1: ค่ะหนูจะไปขอใบส่งตัวทุกๆ3เดือนที่คลินิกนี้อยู่แล้ว
0: ไปขอใบส่งตัวเพื่อที่จะไป
1: หาคุณหมอที่โรงพยาบาล
0: อีกที่หนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมเพราะนี่เป็นคลินิก
1: ใช
0: ่จากนั้นยังไงต่อ
1: แล้วพอหนูไปอ่ะหนูก็ทราบจากพยาบาลว่าหนูไม่ได้ใบส่งตัวนะเขาก็เดินมาบอกว่าน้องหมอไม่ให้ใบส่งตัวหนูก็เลยบอกว่าหนูขออนุญาตถามคุณหมอได้ไหมทำไมหนูถึงไม่ได้ใบส่งตัวเขาก็พาหนูเข้าไปคุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอก็พูดกับหนูแบบโวยวายขึ้นมาเลยแบบตามนั้นละจ่ะตามนั้นละจ่ะไม่พอใจก็ย้ายไปจ่ะ
0: ฮะจริงเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ตามนั้นละจ่ะตามนั้นละจ่ะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วยังไงต่อ
1: ไม่พอใจก็ย้ายไปค่ะอย่ามาโวยวายที่นี
0: ่
1: หนูก็เลยบอกว่าหนูยังไม่ได้โวยวายเลยคุณหมอหนูแค่อยากทราบสาเหตุว่าทำไมอย่างเธอรักษาแค่กินยาพินิซิลลินตรวจเลือดมาก็พอแล้วหนูก็เลยคุณหมอหนูไม่ได้ทานยาตัวนี้มานานมากแล้วนะคะเขาก็บอกว่าไม่ค่ะตามนั้นละจ่ะอย่ามาโวยวายนะอย่ามาโวยวายหนูก็เงียบหนูก็เดินหนีสักพักเขาก็เดินมาประชิดตัวหนู
0: คุณหมอนี่อายุประมาณเท่าไหร
1: ่40ค่ะ
0: 40นะโอ้ก็ยังเด็กอยู่มากนะ
1: ใช
0: ่แล้วเป็นคุณหมอผู้หญิงหรือผู้ชาย
1: ผู้ชายค่ะ
0: เป็นผู้ชายนะเป็นผู้ชายแล้วทำไมเขาพูดยะอะไร
1: หนูไม่รู้เหมือนกันเหมือนเขาจะเป็น
0: อ๋อเป็น LGBTQ โอเคแล้วยังไงต่อฮะ
1: แล้วทีนี้เขาก็มาประชิดตัวหนูแล้วก็ทำท่าแบบว่าเหมือนจะต่อยหนูค่ะแล้วก็แบบจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหม
0: จริงเหรอ
1: ใช่เพราะว่าเพียงแค่หนูเดินไปถามพยาบาลว่าหนูขออนุญาตดู OPD หนูหน่อยได้ไหมว่าประวัติการตรวจของหนูอ่ะมันอัปเดตไปถึงไหนแล้วทำไมคุณหมอถึงไม่ทราบว่าหนูจะต้องส่งตัวอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกอย่ามาโวยวายนะแล้วเขาก็กระชาก OPD จากพยาบาลไปเลย
0: ดึงออกไปเลย
1: ดึงออกไปเลยแล้วก็ถ่ายประวัติหนูค่ะ
0: ถ่ายเอาไว
1: ้ถ่ายไว้หมดเลยทั้งบ้านหนูเบอร์โทรอะไรเงี้ย
0: ธรรมดาคุณปริมเองรักษากับหมอคนนี้หรือเปล่า
1: หนูทราบจากพยาบาลว่าหนูเคยเจอเขาครั้งนึงแต่หนูจำไม่ได้แต่ว่าเขาเคยส่งตัวให้หนูครั้งนึงค่ะ
0: อืม
1: ใช
0: ่จากนั้นยังไงต่อครับพอเหตุการณ์ว่าเขาเดินมามันก็จะต่อยเลยเหรอเขาเงื้อไหม
1: กำหมัดค่ะแล้วก็แบบ
0: อย่างนี้เหรอ
1: หายใจลดหน้าใส่หนู
0: ใกล้ๆเลยเหรอ
1: ชิดเลยแทบจะจูบกันเลย
0: ว้า
1: ใช่ค่ะแทบจะชิดแบบ
0: อย่างนี้เลยนะ
1: ใช่ๆค่ะ
0: ทำไมยังไงเอาไปเลย
1: จะเอาไหมจะเอาไหมถามหนูอย่างเงี้ยแล้วคนในคลินิกเขาก็ตกใจวายขึ้นมาใช่ค่ะ
0: มันได้เหรอ
2: ได้ไหม
0: มันได้เหรอ
2: ที่สาธารณะฮะ
0: เหรอฮะ
1: ใช่จะเอาไหมจะเอาใช่ไหมอย่างเงี้ย
0: จะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: เออแล้วคุณทำไง
1: หนูก็เงียบค่ะแล้วก็หนูร้องไห้เพราะว่าหนูกลัวมากแล้วก็คนในคลินิกก็วายแบบคุณหมอจะทำอะไรน้องอ่ะ
0: มีคนเห็น
1: คนอยู่ประมาณ20กว่าคนได
0: ้ในคลินิกหน้านะ
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงต่อครับ
1: แล้วก็คุณป้าเขาก็มากอดหนูแล้วก็พาหนูไปนั่ง
0: คุณป้าคนหนึ่งแถวนั้น
1: ใช่ค่ะพาหนูไปนั่งแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยหนูก็เงียบแล้วคุณหมอจากนั้นอ่ะทุกหนึ่งนาทีเขาเดินออกมาด่าหนูตลอดจนหนูเสร็จจากที่คลินิกเลย
0: เขาเดินออกมาด่าว่าอะไร
1: แกชีวิตอ่ะถ้ายังเป็นคนอยู่อ่ะอย่าหวังว่าจะอยู่สงบสุขเลยแล้วก็เดินเข้าไปใหม่แล้วก็เดินออกมาพูดคำเดิมแล้วก็พูดกับหนูว่าเดี๋ยวคอยดูนะฉันจะไปหน้าบ้านแกฉันจะเอาตำรวจไปหน้าบ้านแกอะไรเงี้ยค่ะ
0: นี่เรื่องจริงเหรอเนี่ย
1: ใช่คำเดิมๆซ้ำๆค่ะจนกว่าหนูจะเสร็จจากคลินิก
0: จะจำไว้นะถ้าแกยังเป็นคนอยู่เนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยแกจะต้องเจอฉันแน่
1: ใช่ใช่ใช่
0: ฉันจะไปหาแกถึงบ้าน
1: ใช่
0: รู้ไว้ด้วยนะอะไรเงี้ยเหรอ
1: ใช่ค่ะพูดตลอดทุกๆจนกว่าหนูจะเสร็จจากคลินิก
3: รอหมาย
1: ใช่ให้หนูรอหมาย
0: บอกให้รอหมาย
1: ใช่ค่ะรอหมายได้เลยแบบฉันจะไปหน้าบ้านแก
0: แล้วถามคุณหมอเกลียดอะไรหนูเนี่ยเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเคยเจอกันครั้งหนึ่งแล้วมาครั้งนี้นะแล้วหนูเป็นโรคไตอยู่เนี่ยถามเขาไหม
1: หนูถามเขาในโทรศัพท์ว่าคุณหมอโกรธอะไรเขาบอกไม่โกรธหรอก
0: ไอ้นั่นคือเหตุการณ์หลังจากนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ถูกไหมแต่เอาวันนั้นให้จบก่อน
1: ไม่ถามหนูร้องไห้เลย
0: โอเค
1: ก็ไม่พูดอะไรกับเขาอีกเลย
0: แล้วยังไง
1: แล้วก็จบกันที่คลินิกหนูก็หนีออกมาก็คือเสร็จสิ้นแล้วหนูคิดว่ามันจะคงจบแล้วล่ะ
0: จบแล้วล่ะเราก็ออกมาช้ำใจแล้วตกลงเขาจะให้ยงให้ยาให้จ่ายยาอะไรไหม
1: ไม่จ่ายอะไรเลยค่ะ
0: ไม่จ่ายอะไรเลยนะ
1: ใช่ค่ะนัดให้หนูไปตรวจเลือดวันที่31ก็คือถัดไปอีกแต่ไม่มีการจ่ายยาความดันไม่มีอะไรเลยไม่ได้ตรวจอะไรเลยค่ะ
0: ครับสุดท้ายแล้วเป็นยังไงกลับมาถึงบ้านก็คิดว่าเรื่องมันจบแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ก็กลับมาช้ำใจมาบอกแฟนไหม
1: บอกหนูโทรร้องไห้ตั้งแต่ที่คลินิกแล้วค่ะเพราะว่าหนูบอกแฟนว่าให้แจ้งตำรวจให้หน่อยเพราะว่าเขาจะทำร้ายร่างกายหนูกลัวมากอะไรอย่างเงี้ย
0: ต่อเลยครับ
1: แฟนก็โทรแล้วก็เขาก็บอกว่าไหวไหมแบบใจเย็นๆนะอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ออกมาจากหลังจากที่หนูออกมาจากคลินิกอ่ะหนูคิดว่ามันทุกอย่างมันจบแล้วหนูก็เลยโทรหาสปสช.ว่าแบบหนูไม่ได้ใบส่งตัวนะช่วยหนูหน่อยแบบคุณหมอทำแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็ประสานให้ว่าให้หนูมาเอาวันศุกร
0: ์
1: เพื่อให้หนูไปหาหมอวันจันทร์เลื่อนนัดโรงพยาบาลให้หน่อย
0: ครับ
1: เดี๋ยวเขาจะประสานให้เขาก็ประสานให้หนูก็แบบตอนนั้นหนูก็กลัวว่าคุณหมอจะอยู่อีกไหม
0: จะอยู่อีกไหมเดี๋ยวฉันจะโดนอีกนะ
1: ใช่ว่าวันศุกร
0: ์ไปคลินิกแห่งนี้ไม่เคยโดนแบบนี้มาก่อนเลยใช่ไหม
1: ไม่เคยเลย
0: จนกระทั่ง18สิงหาที่โดนนะครั้งแรกกับหมอคนนี้เลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราก็ไม่เคยเจอเขามาก่อนเคยเจอครั้งหนึ่งซึ่งเราจำไม่ได้
1: จำไม่ได้ค่ะ
0: จากนั้นยังไง
1: แล้วจากนั้นหนูก็ออกมา
0: ก็น่าจะจบแล้วนี่
1: จบใช่หนูนึกว่าจบแล้ว
0: แล้วมันไม่จบเพราะอะไรอ่ะ
1: ไม่จบเพราะเขาโทรมาค่ะ
0: เขาโทรมา
1: ใช่เอาเบอร์ที่เขาโทรถ่ายวิดีโอพีดีเราอะ
0: ไอ้ที่เขาหยิบไปแล้วก็ถ่ายเงี้ยนะ
1: ใช่เขา
0: จะเจอฉันแน่ปุ๊บ
1: ใช่
0: ถ่ายไปเลย
1: ใช่
0: ปุ๊บแล้วไง
1: โทรมาแล้วเบอร์นั้นมันเป็นเบอร์ของแฟนหนูแล้วหนูอะให้เบอร์ใน OPD โชคดีตรงที่หนูให้เบอร์แฟนไว้เขาก็โทรเข้าไปแฟนหนูก็ไม่คิดว่าจะเป็นคุณหมอเขาก็คุยสายแรกก็ไม่ได้บันทึกเสียงอะค่ะก็คุยเขาก็ข่มขู่
0: ว่า
1: เขาพูดว่า
4: จำหมอได้ไหมจ๊ะ
0: จำหมอได้ไหมจ๊ะนะแล้วยังไง
4: หนูก็เลยถามว่าติดต่อมาจากไหนคะติดต่อใครติดต่อปิ่นประภาหนูเลยว่าไม่ใช่ปิ่นประภานะคะหนูก็เลยแจ้งว่าหนูเป็นพี่สาวเพราะว่าหนูอยากรู้ว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะหมอโทรมาใช่ไหมคะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าหนูก็เลยแจ้งไปว่าหนูเป็นพี่สาวเธอไม่ต้องมาโวยวายที่คลินิกฉันนะอย่ามาทำพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็อย่ามาโวยวายที่คลินิกฉันอีกฉันจะเอาตำรวจกับไบโนติสไปลงที่บ้านเธอบ้านพ่อเธออยู่ที่ไหน
0: อันนี้อัดเสียงไว้ไหม
4: อันนี้ไม่ได้อัดครับ
0: ไม่ได้อัดนะ
4: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้อัดนะ
4: หลังจากนั้นก็เลยโทรกลับไปหาเขากวางจากคุณหมอใช่ไหมคะโทรกลับไปหาเขาว่าเกิดอะไรขึ้น
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยหมอก็โทรมานะ
4: เป็นอะไรแล้วก็ถามเขาว่าที่เขาโทรมาแจ้งหนูว่าตอนที่ร้องไห้นะคะว่าเป็นอะไรหมอสายตรวจไปหาแล้วหรือยังอะไรเงี้ยก็เลยได้ทราบว่าสายตรวจยังไม่ไปแล้วก็ตอนนี้ออกมาแล้วคือเสร็จจากธุระตรงนั้นเขาออกมาแล้วหนูก็เลยโทรไปหาคุณพ่อว่าเนี่ยพ่อได้ไปหาทางปิ่นประภาไหมตอนนี้เขาร้องไห้นะอยู่ที่คลินิกเป็นแบบนี้แบบนี้คุณหมอตบาดอย่างงี้ๆแบบนี้ค่ะก็เลยวางไปจบไปคือแจ้งเรื่องกับคุณพ่อแค่นั้นไปแล้วสักพัก หนูก็โทรไปหาตัวคุณหมอเองค่ะว่า
0: โทรกลับไปทีนึง
4: ใช่ค่ะว่า
0: โทรไปเพื่อ
4: แจ้งเรื่องทางคุณพ่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าคุณหมอจะเอาตำรวจกับใบโนติส

0: มาตำรวจมาจากนั้นคุณโทรกลับไปบอกเขาบอกคุณพ่อทางฝั่งของตัวคุณปริมให้แล้วนะ
1: ใช่ค่ะก็โทรไปแจ้งดีๆเนี่ยแหละค่ะพูดดีๆกับเขา
0: เขาว่าไง
1: เขาก็จ้ะตามนั้นละจ้ะ
0: นั่นแหละจ้ะตามนั้นละจ้ะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยแล้วยังไง
1: ก็เป็นดั่งตามคลิปที่ส่งให้พี่
0: ๆอันนี้อัดเลย
1: ใช่อัดแล้วเพราะว่าหนูรู้แล้วว่ามันน่าจะต้องมีปัญหาแน่ๆเพราะน้ำเสียงสายแรกที่เขาโทรมาคือฟิลเหมือนเขาแบบ
2: โห
1: เริ่มแบบคนเหมือนเริ่มโมโหแล้วค่ะพี่หนุ่มเหมือน
0: อันนี้คือที่คุณอัดครั้งแรกนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีมงานขอ
3: เดี๋ยวนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเขาบอกว่าน้องเนี่ยไปรบกวนส่งไลน์ไปหาเขาเนี่ยบ่อยๆซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีไลน์กันแต่เขาเป็นข้อความท้ายที่สุดเนี่ยพอผมมาตรวจสอบดูนะไม่รู้กี่หน้าเนี่ยเป็นแต่ข้อความของหมอเนี่ยส่งมาด่าน้องหมดเลยแล้วด่าแต่ละอย่างเนี่ยสุดจริงๆ
0: อันนี้คือเดี๋ยวก่อนนะเอาหมอส่งข้อความมาก่อนหรือโทรมาก่อน
1: โทรมาก่อน
0: โทรมาก่อนนะแล้วส่งข้อความที่หลังถูกไหม
3: ข้อความรว
0: มเดี๋ยวเอาฟังโทรก่อนฟังโทรก่อนขอเสียงที่เขาอัดเป็นครั้งแรกก่อนเอาอันนั้นก่อนนะไล่ดีๆนะทีมงานอย่าไปเปิดมั่วนะเอาอันนี้ก่อนเอาเชิญครับ
4: สวัสดีค่ะคุณหมอ
5: มาวุ่นวายแบบนี้ในสถานพยาบาลมันไม่ถูกต้องนะเธอ
4: หนูตอนนี้หนูกำลังสืบสาวเล่าเรื่องอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเบื้องต้น
5: เขาเป็นเจาะเลือดเขาตามระบบเขาตามนั้นเขาเคยจะมาวายนี่มันไม่ใช่แล
4: ้
5: ว
4: แต่ถามทางเบื้องต้นน้องไม่มีการไม่ได้มีวายเลยนะคะคุณ
5: หมอตรงนี้กล้องวงจรปิดไหมคะ
4: คุณหมอมีกล้องวงจรให้หนูดูไหมหนูอยากเห็นเหมือนกันว่าอันไหนเท็จอันไหนจริง
5: เขามาวายไม่น้องที่แบบน้องพยาบาลอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยจ้ะทำไมไม่ส่งตัวนี่ให้ไปเจาะเลือดไปส่งตัวคือเขาให้ไม่ใช่เจาะเลือดที่นี่ก่อนแล้วค่อยส่งตัวไปรักษาได้เขาประวัติการรักษามาการรักษาได้เป็นรักษาไม่กับรักษาไม่ได้เขาไปสอบตรงกันแล้ว
4: แต่คือเบื้องต้นที่สอบถามน้องเมื่อกี้คือน้องไปตามที่หมอนัด
5: นั่นเลยจ้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอหมายแล้วกันรอหมายไปฉีดหน้าบ้านแล้วกัน
4: อันนี้คุณหมอหนูขออนุญาตนะคุณหมอต้องใจเย็นๆนิดนึงเนาะ
5: ก็นั่นแหละก็เดี๋ยวให้ตำรวจเขาดำเนินการทางกฎหมายไปแล้วกันครับ
4: ได้ค่ะแต่เบื้องต้นคุณหมอมีหลักฐานแต่ว่าหนูไม่เห็นสถานการณ์จริงตรงนั้นไง
5: เอาเปรียบบอกน้องเธอว่าอย่าทำอย่างนี้อีกแล้วฉันมีเบอร์ฉันสามารถเช็คในคอมได้ตลอด
4: แล้วถ้าเกิดว่ามันมีวันนึงเขาต้องเข้าไปเอาใบนัดจริงๆคุณหมอ
5: ก็เดี๋ยวฉันจัดการเอง
4: จะคือทำตามจรรยาบรรณแพทย์ใช่ไหมคะ
5: ใช่แต่
4: จรรยาบรรณแพทย์นี่คือหมายถึงก็รักษาตามปกติหรือว่า
5: ต้องจ้ะถ้าไม่สะดวกก็คือย้ายสิทธิ์ไปคลองสามวานะจ๊ะ
4: ได้โอเค
5: ไม่งั้นจะบุกถึงบ้านนะไม่งั้นหมอบุกถึงบ้านนะตำรวจบุกถึงบ้านนะพร้อมหลักฐานนะครับผม
4: เย็นๆนะคะ
5: น้องหมอเป็นอัยการนะครับ
4: อ๋อค่ะค่ะคุณหมอต้องใจเย็นๆนะคะตอนนี
5: ้ถ้าเดี๋ยวอย่างนี้ก็เอาเรื่องถึงที่สุด
4: ได้ค่ะเดี๋ยวจัดการให้นะคะ
5: ไม่ก็ย้ายสิทธิ์ไปคลองสามวา
4: ค่ะ
5: ไม่ย้ายสิทธิ์ก็เจอกัน
4: โอเคค่ะ
5: ตามนั้นเลยจ้ะโอเค
0: นะฮะนี่คือเราบีบเสียงไว้ให้เราบีบเสียงไว้ให้แต่บีบเสียงแล้วมันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะมันแหลมไปนิดนึงอ่ะลองฝากดูให้มันแบบฟังมันเคลียร์กว่านี้หน่อยได้ไหมไม่งั้นมันฟังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะแต่ที่แน่ๆคือพอฟังจับใจความได้แหละเขาบอกน้องหมอเนี่ยเป็นน้องที่เป็นอัยการนะยะตกใจไหมตอนนั้น
1: ก็ตกใจนิดนึงค่ะ
0: โอเคพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเพราะหลังจากเหตุการณ์ที่โทรมาเนี่ยมันยังไม่จบนะเดี๋ยวมีเรื่อยคลิปคุณอ่านไปทั้งหมดกี่คลิป
1: ประมาณ5ค่ะ
0: 5คลิปแล้วแต่ละคลิปยาวๆเดี๋ยวทีมงานขอแบบไม่ต้องตัดเลยได้ไหมผมอยากได้แบบยาวๆแบบ5นาที3นาทีที่เขาด่ายาวๆนั่นน่ะแล้วมีอันนึง5นาทีป่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเตรียมไว้ให้อยากให้ลองฟังแล้วยังมีไลน์นะ
3: เต็มเลยมันไม่ใช่ไลน
0: ์ไอ
3: เป็นข้อความเมสเซจ
0: ข้อความเมสเซจส่งเมสเซจเข้ามาทางโทรศัพท
3: ์เยอะเลย
0: เป็นเท็กซ์เข้ามา
3: ใช่
0: นะฮะโอ้ในนี้เดี๋ยวให้เปิดให้ดูบันเทิงว่านี่หมอจริงๆหรือเปล่าแน่ใจก็เป็นหมอนะ
2: หมอค่ะหนูขออนุญาตพยาบาลขอชื่อกับอะไร
0: ขอชื่อเข้ามาด้วย
2: ใช่
0: ขอพี่ดูหน่อยสิ
3: ว่าเป็นหมอ
0: ขอพี่ดูหน่อยสิชื่อนี่ชื่อนี่หรออ
2: ันนี้นี่ค่ะ
0: คนนี้เหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: คนนี้ใช่ไหม
2: ต้องดูในใบแจ้งความ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมขี้อยากนี่หน้าเขาเหรออ
2: ันนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: นี่หน้าเขาเหรอ
2: ใช่ค่ะเป็นเบอร์ที่เขาโทรมา
0: สวยนะตัวเธอ ไม่ธรรมดานะจ๊ะนี่พี่บอกเลยนะหนูดีนี่นะคนนี้นะ
2: ใช่ค่ะ
0: ปากให้ได้นะจ๊ะเอ้าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: หนกระแสจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
2: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
3: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: อ้าวสายต่อไป
8: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
7: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
2: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
9: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHzเร็วๆน
10: ี้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
3: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
2: ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106

0: เราคือ3พี่น้องตระกูลเดแฮพี่ใหญ่ขนาด500 ml เป้ใหญ่ใช้กันได้ทั้งบ้าน
1: พี่กลาง300 ml อินดี้บางทีก็ติดจะส่วนตัวหรือบางทีก็เบื่อง่ายไม่อยากติดกับสีเดียว
2: ส่วนน้องเล็กแบบซอง50 ml คล่องตัวไปได้ทุกที่ขึ้นเครื่องก็สะดวกสบาย
0: แต่ยังไงเราก็คือเดแฮแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเหมือนกันด้วยคุณสมบัติที่ทุกผมมั่นใจสร้างสรรค์จากธรรมชาติสีแน่นติดทนและอ่อนโยนต่อหนังศีรษะเลือกเราช่วยปกปิดและปกป้องผมได้ที่089-334-9888หรือทาง LINE @dehair
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
4: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ก่อนที่เธอออกจากคลินิกแห่งนั้นมาคุณหมอได้มีการใช้โทรศัพท์มือถือของหมอเองเนี่ยถ่ายใบทะเบียนประวัติของเธอเอาไว้แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ของตัวแฟนเธออยู่ในนั้นด้วยปรากฏหมอเนี่ยไม่เลิกลานะครับโทรศัพท์มาหาทางฝั่งของตัวเบอร์โทรศัพท์นั้นปรากฏว่าเป็นแฟนของตัวคุณปริมเนี่ยรับคุณโยเนี่ยรับแล้วก็บอกว่าที่มาเนี่ยรู้เดี๋ยวไหมว่าโวยวายเนี่ยเดี๋ยวรอได้เลยนะฉันจะเอาตำรวจไปฉันจะเอาหมายสารไปเอาโน้ตติดต่างๆนานาไปยื่นทางนี้ก็ตกใจก็เลยโทรกลับไปบอกทางนี้ว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะหมอโทรมาพอคุยกันเสร็จปุ๊บเธอก็โทรกลับไปหาหมอใหม่แล้วเธอก็บอกหมอบอกว่าบอกคุณพ่อไปแล้วนะบอกคุณปริมไปนะว่าคุณหมอเนี่ยจะเอาตำรวจมาเพราะพวกเราก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายบันทึกเสียงเอาไว้เป็นพยานหลักฐานผมใช้คำนี้ไว้เป็นพยานหลักฐานนะฮะคุณผู้ชมทีนี้พอหลังจากนั้นไอ้คลิปแรกเมื่อกี้ที่เปิดไปเนี่ยจบแล้วเป็นยังไงต่อ
1: เขาก็มีการส่งข้อความเป็น SMS มาค่ะ
0: ครั้งแรกเสร็จส่งมาเป็น SMS นะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็โทรมาอยู่เรื่อย
0: ๆครับช่วยลบเบอร์ของหมอด้วยนะเดี๋ยวเกิดเบอร์มันขึ้นอยู่มันจะเขียนเลยพยายามติดต่อคุณเลยนะลบยังลบแล้วนะอ่ะโอเคขึ้นมาดูสิเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะพยายามติดต่อนี่ไม่รับสายคือเอาตำรวจไปจับที่บ้านนะนี่หมอส่งมานะฮะแล้วก็ส่งใบเวชระเบียนของคุณมานะ
2: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยนะฮะส่งมาให้ดูเลยว่าฉันมีอยู่ในมือนะจ๊ะพุธ16:03 นไม่รับสายคือเอาตำรวจบุกถึงบ้านนะคะนี่นะมีอีกนะเอาไปตอนต่อไปอันนี้ไม่ใช่เบอร์ของปริมประภาทางเราแจ้งไปแล้วนะคะว่าเป็นเบอร์ของพี่สาวและทางพี่สาวไม่สะดวกไม่ว่างนะคะพอดีทำงานค่ะก็จะเลิกงานเนี่ยก็เย็นแล้วนะฮะถ้าคุณหมอสะดวกดำเนินการแบบไหนเอาตามที่คุณหมอเห็นสมควรเลยค่ะหลังจากนั้นก็ตอบมาฮะขออนุญาตให้น้องชายอัยการดำเนินคดีตามกฎหมายไม่รับกระเช้านะครับขอเป็นเงินสดและคำพิพากษารอรับโนติสหมายศาลที่บ้านได้เลยตามที่อยู่บัตรประชาชนเตรียมเงินไปวางศาลเสียค่าปรับประกันตัวในคุกเถอะยื่นโนติสไปแล้วนี่มามีอีกเนี่ยเห็นไหมฮะหลังจากนั้นครับมีการส่งบอกว่าส่งเอกสารตามที่อยู่ได้เลยค่ะพอดีที่บ้านน้องสาวกระดาษซับมันหมดพอดีขอบคุณล่วงหน้านะคะอันนี้ก็กวนเหมือนกันนะ
1: หนูเริ่มไม่ไหวแล้ว
0: เริ่มไม่ไหวแล้วนะบอกกระดาษซับมันหมดงั้นส่งมาเลยตอบกันมาเลยฮะบอกเนี่ยนะฮะไปเป็นกะหรี่แถมกะหรี่โง่แถมเง่านี่นะฮะเสียตัวเลี้ยงผู้ชายพี่น้องกะหรี่ลำคาญโดนแมงดาเกาะสูญพันธุ์ทั้งคู่โรคนี้ทรมานจนตายผมร่วงทรมานโดดตึกตายโรคกรรมแค่นี้ชีวิตก็จันไรพอแล้วนี่ฮะมีอีกครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะเป็นกะหรี่แมงดาเกาะทำบุญเยอะๆ40ปีตายแล้วสันดานจันไรจะได้ไม่เป็นสัตว์นรกผลิตลูกสาวเป็นกะหรี่ SLE โรคกรรมไงเพราะสันดานมึงจันไรไงธรรมชาติโรค40ก็ตายแล้วไม่มีใครอายุยืนปานนั้นโรคกรรมเกิดมาจะเป็นผู้หญิงมีแมงดามาเกาะรอความตายปีละ1,500เขาจ่ายยาอะไรให้มึงรอตายไปเถอะโรคกำเริบรอตายเนี่ยฮะ ก็เห็นใช้30บาทตายทุกโรคนี่ เขียนอนุมัติมากๆแล้วก็เป็นหมอจุดๆนะฮะหมอจุดก็โดนไล่ออกเพราะภาพการรักษารถขึ้นสมองเป็นบ้าผมร่วงลงไตไตวายตายไม่เกิน40ส่วนใหญ่โดดตึกตายในหอผู้ป่วยเราจะรอดูวันนั้นในชีวิตอนาถแบบเธอ IGA ภูมิมันใหญ่อายุไขสั้นทรมานก่อนตายอีกเยอะหลังจากนั้นก็นี่นะฮะต่อมาครับไปไหนก็เป็นเสนียดคนไล่แบบบึงกลุ่มมาคลองสามวาเงี้ยครอบครัวสันดานกะหรี่ไปไหนก็สร้างความสวยที่นั่นครอบครัวพ่อเลี้ยงลูกสันดานกะหรี่โอ้โหคุณผู้ชมมันเยอะมากนะนี่หมอจริงๆใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: ผมขออนุญาตอ่านตามข้อเท็จจริงที่เขาเขียนเนี่ยนะฮะไปอยู่โรค SLE รอวันตายเถอะมึงเถอะอายุ40โรคก็ขึ้นสมองลงไตตายหมดแล้วหาทำเลตึกโดดฆ่าตัวตายเถอะเนี่ยครับเป็นพ่อคนมีปัญญาเลี้ยงลูกออกมาเป็นกะหรี่กะขอทานโอ้โหมีอีกนะฮะไปครับผมขออภัยที่ต้องอ่านประทบความรู้สึกคุณอีกนะ
2: ค่ะอ
0: ยากให้ประชาชนได้เห็นพ่อก็เฮงซวยเลี้ยงลูกเป็นกะหรี่กับขอทานขอใบส่งตัวผู้ป่วยอนาถาแฮชแท็กคนไข้ชั้นต่ำเสนียดโรงพยาบาลเสนียดคลินิก
3: โหนกระแสจากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
5: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
0: นี่ผมงงเลยเนี่ยนี่เชื่อไหมผมอ่านไปผมยังอายปากตัวเองเลย
6: พี่เห็นครั้งแรกเฮ้ยนี่มันเป็นหมอเหรอพูดแบบนี้ได้ยังไงมันหนักเกินไปอ่ะ
0: โอ้โหเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอ
7: เขาพูดถึงพ่อน้องนี่เขาส่งเมสเซจเข้าเครื่องเราใช่ไหมเขาพูดถึงพ่อพ่อเป็นผู้เสียหายเรื่องหมิ่นประมาทอันนี้หนึ่งเรื่องนะ
0: หนึ่งเรื่องนะ
7: ครับ
0: บอกพ่อพูดถึงลูกอะไรเนี่ยใช่
6: คือจะบอกว่านี่คือเมสเซจที่เขาอ้างว่าคนนี้ไปเมสเซจรบกวนเขาแต่ความเป็นจริงที่พี่หนุ่มเห็นทั้งหมดเนี่ยเขาแทบจะตอบอยู่ประมาณไม่เกินคำสองคำเองที่เป็นการตอบกลับไป
8: ตีสามนะคะพี่หนุ่มที่เขาส่งมา
0: ที่ส่งมาตีสามเหรอ
7: เที่ยงคืนตี
8: อันสุดท้ายคือตีสาม
0: เฮ้ย
8: แผ่นสุดท้าย
0: เดี๋ยวขอขยายรูปดูอีกทีที่รูปหมอนี่ผมข้องใจมากเลย
8: หนูมีรูปเต็ม
0: ขอดูรูปเต็มติไหนดูสิโอ้โหนี่ตกใจมากเลยเนี่ยหลังจากส่งอันนี้มาคุณทำยังไงเนี่ยคุณทำยังไง
1: ช็อกอะก็คุยกันว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเอายังไงดี
0: คนนี้เหรอ
8: ค่ะ
0: สวยนะตัวเธอดีฮะ
6: ดูแล้วแซ่บไหม
0: แซ่บมากเธอโอ้โหยังไงวันเนี้ยแล้วคุณทำยังไงหลังจากนั้นเขาส่งมาแบบนี้คุณมีการประสานหรือคุณอะไรยังไงไหม
1: ก็คุยกันนะคะว่าจะเอายังไงดีทางแฟนเขาก็เลยติดต่อทางสปสช.แล้วก็ติดต่อทางพิธานกิจไป
0: ครับ
1: แล้วก็แจ้งเรื่องว่าเรื่องเป็นแบบนี้หลังจากช่วงที่เขาแจ้งก็ยังมีการโทรมาอยู่นะคะ
0: ยังโทรมาอีกนะ
1: ใช่
0: ยังโทรมาอยู่นะ
8: แต่เราไม่รับ
0: เป็นการแล้วหลังจากนั้นเห็นว่ามีการรับครั้งที่สองใช่ไหมหลังจากที่อัดครั้งแรกมา
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นไว้เป็นหลักฐานนะไว้เป็นหลักฐานนะ
8: ใช่ค่ะ
6: ยาวๆเลย
0: ยาวๆนะ
6: ยาวๆเลย
0: ตอนนี้มันอาจจะได้อยู่อ่ะ
1: เขาน่าจะขึ้นเพราะว่าไอ้คำว่ากระดาษซับมันนะคะ
0: กระดาษซับมันที่คุณบอกว่าอ๋อส่งไม่ได้เลยค่ะไอ้โนติสน่ะจะได้กระดาษซับมันที่บ้านหมดพอดี
6: ทั้งหมดกดคำว่าก
1: ระดาษซับมัน
6: กระดาษซับมัน
8: ใช่
0: จริงป่ะเนี่ย
6: จริง
8: ใช่
6: กดแค่คำว่ากระดาษซับมันคำเดียวนี่แหละ
1: เสียงสั่นๆเวลาเขาพูด
0: ครั้งที่2นะ
1: ค่ะ
0: เอ้าขออัดครั้งที่2มา
1: อันนี้แค่นี้ของเธอแล้วใช่ป่ะ
8: ค่ะ
9: คนมีอะไรลูก
10: คุณหมอเป็นคนโทรมานะคะมีอะไรเอ่ย
9: ก็บอกแล้วในตามนั้นแหละจ้ะเป็นคนไข้ชั้นต่ำก็อยู่ชั้นต่ำไปเถอะ
10: อ๋อค่ะ
9: มาใช้สวัสดิการรัฐก็อย่างนี้แหละ
10: แล้วยังไงต่อจ้ะ
9: เดินกระเด็นไปเรื่อยๆนั่นแหละ
10: ไม่แล้วยังไงต่อคะ
9: อ๋อสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่เป็นคนหรอกฉันก็เห็นตายไปหลายเคสแล้ว
10: คือยังไงคะคือคุณหมอต้องการอะไรคะ
9: มาควนตีเลยละกันว่า
10: คุณหมอโทรมาทำไมล่ะคะ
9: ด่าเธอไปเธอเตรียมตังค์มาด้วยแล้วกัน
10: โกรธอะไรอ่ะจ๊ะ
9: ที่สุดไม่มีโกรธหรอก
10: โมโหอะไรหรือเปล่าคะ
9: จะรับเงินแล้วก็รับไปติดคุกหรือไปประกันตัวศาลเอา
10: อ๋อค่ะ
9: อย่าทำตัวชั้นต่ำแถวนี้ฉันไม่เอา
10: ชั้นต่ำอะไรคะแล้วทำไมคุณหมอต้องเอาอะไรอ่ะคะ
9: เออพิมพ์มาเหอะรำคาญ
10: คุณเป็นคนพิมพ์มานะคะ
9: ก็มึงพิมพ์บอกว่าไม่ใช่เบอร์น้องมึงไง
10: ก็ใช่ค่ะ
9: ก็พี่กับน้องคงชั้นต่ำเหมือนกันนะมึงพิมมากระดาษซับมันนะโอ๊ยไร้สาระถ้าสมมติว่าชั้นสูงจริงอะคนไม่ใช้30บาทหรอกเธอ
10: ก็แสดงว่าคนที่ใช้30บาทคือชั้นต่ำหมดเลยใช่ไหมคะ
9: ต้อง
10: อ๋อ
9: ยามันก็ห่วยแตกอะยาที่ได้มาก็คือที่เขาให้มาคือเป็นยาแบบเกลียดห่วยมากเลยอะ
10: อ๋อค่ะ
9: มันก็ตายตามอายุอย่างเดียวนั่นแหละถ้ามีตังค์ป่านนี้เขาก็จะไปเอกชนหมดแล้ว
10: อ๋อค่ะ
9: อย่ามากวนทางเดี๋ยวไปขายตัวเหรอไป
10: ขายตัวอะไรล่ะคะคุณหมอ
9: เฮ้ยเธอมาอะไรวะเนี่ย
10: กวนตีนอะไรล่ะหมอก็พูดดีๆเลยนะคะก็คุณหมอโทรหาพี่สาวหนู
9: หนูอะไรเหรอฉันอยากรู้อ่ะพี่เธอทำอาชีพอะไรเหรอหรือไม่มีงานทำตกงาน
10: ทำอาชีพอะไรแล้วเกี่ยวอะไรกับคุณล่ะคะ
9: ไอ้30บาทก็คือคงพวกตกงานไม่มีงานทำอ่ะเนาะ
10: แล้วหนูไปรบกวนคุณหมอหรือเปล่าคะ
9: อ้าวก็มึงมาละว่าลงมาว่าขี่กูไง
10: หนูไปอารวาสตอนไหนคะมีแต่คุณหมอค่ะโวยวาย
9: เขาชัดอยู่แล้วจะเอาอะไรอีก
10: ไหนคะกล้องวงจรปิดหนูไปโวยวายตอนไหนคะมีแต่คุณหมออ่ะเข้ามาประชิดตัวหนูเลยนะ
9: เอาโฟนตีแบบนี้ก็สัญญาณเดียวกันแหละ
10: อุ้ย
9: พูดก็รอดูสายหมายสายแล้วกัน
10: คุณหมอพูดจาไม่น่ารักเลยนะ
9: คนสะผุนแบบมึงก็ต้องแบบนี้แหละ
10: คุณหมอ
9: เออ
10: ใจเย็นๆนะคะ
9: ป็นโรคขนาดนี้ใครเขาจะเป็นเมียก็หมดตายตระกูลแล้วพวกนี้
10: โทษค่ะหนูมีแฟนค่ะคุณหมอ
9: กันต่ำเลยไม่มีอะไร
10: แล้วก็ไม่ต้องส่งข้อความมานะคะรบกวนพี่สาวมากเลยค่ะ
9: ขายตัวแล้วไปขายตัวไป
10: ไม่ขายค่ะ
9: มันได้30บาทก็คงชนอ่ะ
10: ค่ะเชิญคนรวยขึ้นสวรรค์ไปเลยค่ะ
9: เอาเรื่องจริงเปล่าล่ะเอาเธอชั้นต่ำก็อย่างนั้นแหละฟ้องไปเขาแบบนั้นแหละ
10: ค่ะ
9: เป็นคนเปล่าๆเออชั้นต่ำตกงานไม่มีงานถ้าไม่มีหาเหล่อะไรเงี้ยหัวขับไรเดอร์อะไรเงี้ยชัว
10: ร์คุณหมอดูถูกคนเหมือนกันนะคะ
9: จริงถูกไหมล่ะถ้าถูกเขาไม่ใช้30บาทเหรอ
10: ไรเดอร์เขาก็ยังมีสัมมาคารวะนะคะคุณหมอ
9: ใช่เขาไม่มีกระดาษซับมันอะไรอย่างนี้หรอก
10: อ๋อคือโมโหตรงกระดาษซับมันใช่ไหมคะ
9: ไปอยู่ของมือไป
10: หนูก็อยู่ของหนูนะคะมีแต่คุณหมอเนี่ยค่ะที่โทรมาก่อกวน
9: ไงมันก็รอหมายศาลแล้วกัน
10: ฮัลโหลค่ะ
0: นะคุณผู้ชม
7: หมอกินหวาน
0: หมอกินหวาน
7: ขู่เก่ง
6: แพ้กระดาษซับมันมึงไม่แต่ว่าพี่ก็ถามปิมนะบอกปิมไอ้กระดาษซับมันเนี่ยมันคืออะไรปิมก็บอกว่ามันเอาไว้ลองเฟ้นไฟมั้งพี่ไอ้ที่ลองเฟ้นไฟอ่ะมันเอาไว้ประมาณนี้แหละแต่ทำไมถึงโกรธได้ขนาดนี้เพราะจะเห็นได้ว่าในคลิปเนี่ยแกย้ำอยู่แค่กระดาษซับมันเนี่ย3ครั้ง
8: ใช
0: ่คือมันขนาดนั้นเลยเหรอคุณไม่เคยเจอกันมาก่อนใช่ไหม
8: หนูก็อึ้ง
6: แล้วพี่หนุ่มเข้าใจไหมกระดาษซับมันคืออะไรพี่ก็ไม่เข้าใจ
0: รู้สิพี่กระดาษซับมันพี่ไม่รู้เหรอ
6: ไม่ใช่มันไม่คำ
0: กระดาษซับมันคือกระดาษที่มันซับหน้าป่ะ
6: ใช่
0: ซับมันอ่ะแปะๆอย่างเงี้ยซับมัน
6: รู
0: ้กับอันนึงกับกระดาษซับมันก็คือซับไอ้อะไรนะ
7: ของมันมัน
0: ของมันมัน
6: อ่ะแล้วไม่แต่มันมีคำด่าแล้วมันก็ไม่ใช่นะ
0: ไม่ใช่กระดาษซับมัน
7: ไม่ใช่
6: เออแล้วทำไมต้องโกรธขนาดน
0: ี้ไม่คือผมว่าครั้งนี้อาจจะไปโกนตีนไงลักษณะเหมือนเขากล่าวหาทางนี้โกนตีน
7: ไม่ได้กลัวเลยน้องก็น้องเขาสติดีมากนะครับแล้วใจเย็นมากหมอขึ้นเอง
6: ต้องอย่าลืมว่าหนึ่งคือหมอเนี่ยโทรหาเขานะเขาไม่ได้โทรหาหมอแล้วเขาก็ขึ้นมาว่ามึงไปส่งเมสเซจซึ่งความเป็นจริงอ่ะเราไปดูแล้วเนี่ยมันก็มีแต่แมสเซจหมอเนี่ยแหละส่งกลับมาให้ใช่ไหมก็เลยถึงกลับไปสงสัยว่าไอ้กระดาษซับมันเนี่ยมันไปทำให้เกิดอารมณ์
7: โมโหตรงไหน
6: โมโหได้ขนาดนี้เลยเหรอ
0: คือหมอเนี่ยน่าจะโกรธตรงที่ว่าจะเอาหมายสารหรือไอ้อะไรเอาโนติสอ่ะหรือเอาหมายที่เขาจะมาแปะกับอัยการที่จะมาน้องชายเขาอ่ะไปใช้เป็นกระดาษซับมัน
7: เขาอาจจะคิดเอง
0: แต่หมอ
7: นี่คือหมอเขาขู่คุณหลายครั้งมากนะอันนี้ก็อีกข้อหานึงนะข่มขู่ให้คุณเกิดความกลัว
8: แต่หนูแจ้งไปทางที่หนูไปแจ้งความอ่ะเขาบอกว่ามันยังไม่เข้าหนูก็เลยไม่ทราบว่าไม่เข้ายังไง
0: ไม่เข้าเนี่ย
8: ใช่
0: ตำรวจสน.อะไรเนี่ย
8: สน.มีนบุรี
0: มีนบุรีเหรอ
8: แต่ว่าหมิ่นประมาทเขาทำให
0: ้อ๋อหมิ่นประมาททำให้แล้วอันไหนที่ไปแจ้งอะไรอีก
8: ขู่ข่มขู่ค
7: ่
8: ะ
7: อันนี้ไงข่มขู่คุกคามมันผิดทั้งข่มขู่ให้เกิดความตกใจกลัวข่มขู่คุกคามรังแกอันนี้ใช่แต่หมิ่นประมาทพี่มองว่าการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทมันโทรศัพท์หรือเป็นข้อความเนี่ยมันยังไม่ผิดตามองค์ประกอบของกฎหมายแต่ถ้าเขาพูดถึงพ่อคุณพ่อเนี่ยเป็นผู้เสียหายพอเขาว่าเราแล้วพูดถึงคุณพ่ออันนี้ก็ไปแยกกันดำเนินคดี
0: ผมไม่เคยเจอหมอด่าอย่างขนาดเนี้ย
6: พี่ฟังตอนแรก
0: นี่หมอด่าผมนี่ผมร้องไห้เลย
6: นี่คือฟังอย่างนี้นี่คือตกใจนะ
0: ตกใจ
6: แล้วพยายามถามน้องเขาอีกเหมือนกับว่าแล้วหนูอะไปคลินิกอะหนูไปโต้ตอบหรือหนูไปกวนอะไรเขาหรือเปล่าคือน้องก็เปล่าเลยนะที่จะมีเหตุการณ์นี้ก็เลยไม่รู้ว่าทำไมแกขึ้นง่ายหรือแกเป็นอะไรเพราะพยายามถามหลายๆอย่างนะก็ถึงได้สงสัยไงว่าวนกลับมาคือคำว่าไอ้กระดาษซับมันเนี่ยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ใครไปพูดกระดาษซับมันนี
0: ่ขึ้น
6: ไม่ได้นะขึ้นเลยนะ
0: ขึ้น
6: กวนเลยไอ้กระดาษซับมันเนี่ย
0: อ้าวโอเคพักสักครู่ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวมีคลิปอีก
6: ยังไม่จบ
0: ไม่จบนะด่าอีกเดี๋ยวมีด่าอีกแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมครับผู้เสียหายนี่มีนะอยู่วันเดียวกันไหม
8: วันเดียวกันค่ะ
0: วันเดียวกันนะแล้วยังมีในโทรศัพท์อีกนะเดี๋ยวจะโฟนอินเข้ามานะฮะ
6: อ
0: ันนั้นถึงขั้นโดนฟ้องไปแล้วนะคือผู้เสียหายคนนั้นอะที่จะโฟนอินขึ้นมาโดนฟ้องไปแล้วแล้วศาลยกนี่คือที่มาของคำว่าหมอสู้ไม่ได้หมอกระเด็นเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียว
11: โหนกระแสจากช่อง3กด33
12: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Farmit Plus
4: ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
5: ลัคกี้เฟลมเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลัคให้กันลัคกี้เฟลม
12: ระวังนะลูก
13: ค่อยๆวิ่งนะลูก
12: อย่าปีนสูงนะ
13: เดี๋ยวล้มนะลูก
14: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
16: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
17: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
5: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
18: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisen Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
19: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
20: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
21: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
0: อักครั้งที่2ถูกไหมหลังจากนั้นโทรอีกเหรอ
1: โทรอีกค่ะ
0: ทำไมอ่ะมันไม่จบอ่ะเขาก็ด่าไปแล้วตอนแรกเขาพูดไปแล้วมันไม่จบเพราะอะไรอ่ะ
1: เหมือนเขายังขึ้นอยู่อ่ะ
0: คาใจ
1: ใช่
0: คาใจก็โทรมาเป็นวันเดียวกันไหม
1: วันเดียวกันค่ะ
0: เขาโทรมาว่าไงอีกครั้งนึง
1: ก็อันนั้นน่าจะใส่เลยฟิลแบบด่าเลย
6: เต็มแม็ก
1: เต็มแม็กเลย
0: เต็มแม็กเลย
6: เต็มละเต็มคาราเบลเลยรอบนี
0: ้ถ้าเต็มแม็กผมว่าเดี๋ยวไปดูในโซเชียลดีกว่าไห
6: มมันกว่า
0: เพราะในโซเชียลมันน่าจะลองเดี๋ยวลอง
7: เปิดได้ยาว
0: ๆพี่ตุ๋ยอย่างเงี้ยคือมันมีความผิดไหมฮะเท่าที่พี่ตุ๋ยดูเนี่ย
7: ความผิดจากข้อความเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกว่าถ้าเขาพูดว่าถึงพ่อเราอย่างเงี้ยก็คือเป็นการหมิ่นประมาทคุณพ่อนะให้คุณพ่อเป็นผู้เสียหายไปแจ้งความมีกี่ข้อความทีนี้วันนึงถ้าเกิดเขาส่งมาเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยก็ดูว่าเป็นต่างกรรมต่างวรรคอันนี้คือส่วนหนึ่งส่วนเรื่องของเราสองคนน่ะพี่มองว่าเป็นเรื่องของข่มขู่คุกคามนะครับ392 397อะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวตำรวจเขาจะปรับข้อหาเองโดยเราข้อได้จริงไปก็ต่างกรรมต่างวาระเหมือนกันแล้วก็ไปเรียกค่าเสียหายส่วนแพ่งด้วยเพราะเราเสียหายชื่อเสียงนะครับ
0: แต่ในมุมของคลินิกนะพี่จะดำเนินการยังไง
6: คือเรื่องนี้ต้องให้ทางเดี๋ยวสปสช.ทีมพี่จะเป็นทีมที่ลงพื้นที่เอง
0: คร
6: ับเข้าไปตรวจเพราะว่ามีการร้องเรียนมาแล้วตั้งแต่ต้นเนี่ยว่า
0: แต่ได้ยินว่าคลินิกนี้เคยโดนตรวจไปแล้วนะ
6: ก็มีคนร้องเรียนเยอะครับ
0: ร้องเรียนเยอะด้วยฮะ
6: ใช่เพราะ
0: จากหมอคนนี้หรือเปล่าฮะ
6: ใช่ครับหมอเนี่ยแหละครับ
0: คุณหมอกระเด็นเนี่ยนะ
6: ใช่หมอกระเด็นเนี่ยแหละคือตอนนี้จะกระเด็นละเพราะว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่ตรวจจริงๆเพราะว่าลักษณะของการที่พูดในเชิงคุกคามข่มขู่ทั้งหลายเนี่ยก็ว่ากันเป็นในเรื่องคดีอาญาแต่ว่าในส่วนของ ทางสปสช.เนี่ยก็เป็นเรื่องพิจารณาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรในเรื่องของการที่เปิดคลินิกลักษณะอย่างนี
0: ้
6: ด้านต่อมาคือการไม่ส่งตัวผู้ป่วยเนี่ยนะครับมันมีเหตุผลอะไรที่ไม่ส่งตัวถ้าหากว่าไม่ส่งตัวและในขณะเดียวกันคุณไม่สามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้เขาเรียกว่าเกินศักยภาพเนี่ยโดยหลักการต้องส่งตัวอยู่แล้วนะครับอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของการใช้วาจาพูดจาข่มขู่ลักษณะดูหมิ่นทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายทั้งหลายเนี่ยมันก็จะไปเรื่องของจริยธรรมแพทย
0: ์ครับ
6: เรื่องนี้ก็จะต้องไปที่แพทยสภาเหมือนกันเพื่อจะมาดูว่าหมอคนนี้เนี่ยได้ปฏิบัติตามนี้ด้วยหรือไม่ก็เดี๋ยวคงจะตรวจหมดเพราะว่ามันมีหมอบางรายที่เป็นหมอร่วมตรวจด้วยเนี่ยมันมีหมอร่วมตรวจด้วยหรือไม่เดี๋ยวคงจะต้องตรวจตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็คงจะลงทีมใหญ่เลย
0: ครับผมถามนิดนึงพี่ตุ๋ยอันเนี้ยนะฮะที่เขาส่งข้อความเข้ามาในเท็กซ์ของเขาเรียกเมสเซจเนี่ยนะฮะของทางผู้เสียหายเนี่ยในเนี้ยเขามีการเอาภาพของเวชระเบียนของผู้ป่วยเองเนี่ยส่งมาให้ดูด้วยนะฮะแล้วบอกว่าไม่รับสายคือจะเอาตำรวจเนี่ยไปบุกถึงบ้าน
7: ครับ
0: ไอเนี่ยคือการข่มขู่ไหมครับหนึ่งอันดับแรก
7: ชัดเจนเลยคือเรื่องแรกนี่อันนี้ข่มขู่ข้อมูลที่สองคือคลินิกก็มีความผิดในกรณีที
0: ่เอาเวชระเบียน
7: ปล่อยเวชระเบียนของคนไข้เนี่ยไปให้คุณหมอ
0: คุณหมอก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะ
7: คุณหมอก็ไม่ได้หมายว่าคุณหมอไม่มีสิทธิ์เอาเวชระเบียนคนไข้ออกมาครับ
0: ไม่มีสิทธิ
7: ์ไม่มีสิทธิ์ครับเว้นแต่คนไข้ยินยอมกรณีนี้ออกมาคลินิกมีความผิดเมื่อสักครู่ผมฟังคลิปเสียงครับท่านธนกิจเหมือนเขามีการกล่าวหาสปสช.ว่าเหมือนกับแบบ30บาทหรือเหมือนพูดเพราะสปสช.เนี่ยเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญเขากล่าวหาสำนักงานสปสช.เนี่ยผมว่าสำนักก็เสียหายนะครับ
6: เรื่องนี้ขอโทษนะที่ต้องเอ่ยถึงนะ
0: ครับ
6: วันก่อนอ่านน้าแอดคาราบาวไปใช้30บาทแอดยังบอกว่าดีเลยแล้วคุณหมอมายืนยันได้ยังไงว่า
0: หมอเขาบอกว่าเป็นของผู้คนชั้นต่ำ
6: ก็นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หน่วยงานที่ถูกหมิ่นดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ทางฝ่ายกฎหมายดำเนินการพิจารณา
0: แล้วก็หมอเมื่อกี้หมอเขาบอกเลย30บาทอะไรตายทุกโรคอะไรนะ
6: ชั้นต่ำยาไม่ดีย
0: าก็ไม่ดี
6: เดี๋ยวเราจะเอาอย.ตรวจหมดเลยเดี๋ยวผมเอาอย.ไปตรวจว่ายาประเภทไหนที่มันเป็นยาที่ไม่ถูกต้องมั้งหรือเปล่านะครับก็คงจะต้องไปตรวจทั้งหมดนี่แหละครับที่พูดมาก็คงเป็นหน้าที่ของทางสปสช.โดยตรง
0: ครับ
6: นะครับแล้วก็ข้อสำคัญอีกก็คือว่านอกจากการที่ไม่ส่งตัวตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับมันมีบางรายที่บอกว่าเป็นผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่ส่งตัวเนี่ยกรณีอย่างนี้เนี่ยต้องมองเลยว่าคลินิกถ้าเป็นคลินิกธรรมดาทั่วไปมันน่าจะเกินศักยภาพในการที่จะทำเนี่ยโดยเงื่อนไขก็ต้องส่งตัวต่อครับ
0: คร
6: ับ กรณีไม่ส่งตัวอย่างนี้ก็ถือว่าทำไม่ถูกนะครับถ้าเกิดว่าเป็นถึงขั้นที่มีการร้องเรียนมากๆแล้วมันผิดมากๆเนี่ยอาจจะมีการถึงเรื่องของไม่พักก็อาจจะเพิกยกเลิกการเป็นคู่สัญญากับทางสปสช.
7: อันนี้คือผิดจริยธรรมแพทย์ชัดเจนเลย
6: จริยธรรมแพทย์นี่แน่นอนครับเรื่องนี้ชัดเจน
0: คุณผู้ช
6: ม
0: แล้วเนี่ยนะฮะนี่ที่หมอนี่หมอโทรเข้ามาหาคุณเหรอ
8: ใช่
0: แล้วคุณไม่รับเนี่ยนะ
8: ใช่ค่ะโทรหาทางแฟน
0: คุณผู้ชมผมนับให้นะสายที่เขาโทรมาเนี่ยนะฮะ1 2 3นะฮะนี่นะ4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23พี่24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
8: 33สาย
0: 33สายคือจะให้รับให้ได้
7: อย่างเงี้ยคุกคามชัดเจนนะครับ
0: คุกคามไหมฮะ
7: ชัดเจนเลยครับ
8: แ
7: ล้
8: วว่าพอไม่รับก็ส่ง
7: ถ้าคุณหมอเขาจะคุยกับคนไข้เรื่องแจ้งคนไข้ถึงอาการป่วยและให้คำปรึกษาเงี้ยมีนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่อย่างเงี้ยผิดปกติ
0: ครับซึ่งพี่ตุ๋ยแล้วในเนี้ยในระหว่างที่เขาโทรมาเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมผมญาตินะในระหว่างที่เขาโทรเข้ามาเนี่ยนะฮะเนี่ยเอกสารที่ผมถืออยู่เนี่ยนะที่เขาโทรมาเนี่ยรึบเนี่ยนะฮะคือเขาก็ส่งแมสเซจเข้ามาด้วยเขาไม่มีไลน์ไงเขาส่งแมสเซจเข้ามาแล้วในเนี้ยระหว่างที่โทรเนี่ยนะฮะเขาส่งบอกเลยบอกว่าคุณภาพการรักษาลดขึ้นสมองเป็นบ้าผมร่วงลงไตไตวายตายไม่เกิน40ซึ่งคุณป่วยเป็นอะไร
8: เป็นโรคไตค่ะ
0: ระยะที
8: ่ระยะสุดท้าย
0: ระยะสุดท้ายแต่หมอพิมพ์มาแบบนี้โอ้โหน่าตกใจมาก
7: ทำให้เกิดความกลัว
0: พักสักครู่คุณผู้ชมครับคืนวันสารีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาผมเปิดคลิปแบบเต็มๆให้ฟังเพราะอันเนี้ยเป็นคลิปที่3ที่เขาเก็บไว้ได้แล้วอันเนี้ยพายุทอร์นาโดเลยใช่ไหมหนักเลยใช่ไหม
8: ด่ากัดโดยที่หนูไม่ได้พูดเลยค่ะหนูก็ฟังเขาพูดอย่างเดียว
0: ด่าเลยนะ
8: ใช่
0: ของคุณโดนอะไร
2: คุกคามพูดคำพูดประมาณเดียวกันค่ะ
0: ประมาณเดียวกัน
2: ชิดหน้าแล้วก็ด่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน
0: จริงเพื่อนเนี่ย
7: ตอนเขาประชิดหน้าใส่แมสหรือเปล่าครับ
3: ไม่ได้ใส่เลยค่ะ
7: เขาใส่แมสไหมคร
3: ับ เขาไม่ใส
7: ่
3: แล้วเขาก็แบบ
0: ทำไมพี่ไม่เอาตีนยันมันออกไปอย่างเงี้ย
3: รอค่ะว่าเขาจะทำอะไรเขาก็พูดซ้ำๆเหมือนที่พูดกับน้องว่าจะลองไหมล่ะ
0: อย่างนี้ถ้าเกิดมาประชิดหน้าเราแล้วจมูกสมมติมาโดนจมูกเราอย่างเงี้ย
3: เขาสูงกว่า
0: เข้าใจสมมติว่าเขามาอย่างเงี้ยเขามาติดตัวเราโดนตัวเราอย่างเงี้ยเราสามารถเอาตีนถีบเขาป้องกันได้ไหมฮะ
7: คือเรายันได้แต่ต้องดูว่าใช้อะไรครับพี
0: ่ตีนเนี่ยแหละ
7: เออหรอครับ
0: ยันออกไปอย่างนี้ได้ใช่ไหม
7: มันจะยกไม่ได้พี่มันก็ติดตัวแล้ว
0: อ๋อโอเคคือมาสถานีสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับกับแบรนด์นิสิตนะฮะกับจ๊ะจ๋าพิมพ์ระตานะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวเปิดคลิปให้ฟังแล้วเดี๋ยวฟังเรื่องของคุณแล้วก็เดี๋ยวฟังเรื่องของผู้เสียหายอีกคนหนึ่งนะฮะคนนี้หนักเหมือนกันถึงขั้นที่มีการฟ้องร้องกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวลองพยายามติดต่อหมอดูสิว่าหมอจะพูดไหมไม่รู้ตอนนี้หมอเป็นยังไงบ้างพังงาบอยู่หรือเปล่าไม่รู้ตอนนี
6: ้รอกระเด็น
0: รอกระเด็นอยู่นะเอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับในช่องทางโซเชียลครับ
21: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
19: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
20: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
13: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัททริปเปิ้ลโลจิสติก
22: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมักกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ครับ
23: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแววทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106กว่าจะเป็นเราในวันนี้ผ่านกี่นาทีที่มีน้ำตา
24: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 106 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทันเกมค่ะ
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
9: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
9: ์ล้าน
10: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
11: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
12: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
11: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
12: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
25: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวนะครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวคาเบียต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สนามบินใหญ่จังเลยเราจะหลงไหมเนี่ย
2: หนูก็เป็นห่วงค่ะพ่อไม่รู้ว่าจะไปถึงเกตทันหรือเปล่า
3: สวัสดีค่ะหากต้องการความสะดวกแนะนำ Airport Premium Service มี Personal Butler คอยดูแลตลอดการเดินทางค่ะพร้อมบริการ Express Lane และรถบัคกี้รับส่งเพิ่มความสะดวกสบายค่ะ
1: มีคนช่วยถือกระเป๋าด้วย
2: บริการดีแบบนี้หนูก็อุ่นใจค่ะ Airport Premium Service มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปเพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราสำรองบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร02029789หรือดาวน์โหลดแอปสวัสดี by AOT วันนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปสนามบินกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Airport Premium Service เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: สิบสามนาฬิกาสามสิบสามนาทีโดยประมาณครับได้เวลาของเราทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลครับวันนี้อยู่กับผมคมกิจนภาลัยแล้วก็คุณยิ่งรักรักสุวรรณนะครับวันนี้ใครดูผ่านหน้าจอ Facebook Fanpage นะครับก็จะเห็นชุดใหม่ของเรานะครับจากแกรนด์สปอร์ตซึ่งจะเป็นอาวุธข้างเคียงกายของนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับจะเริ่มต้นกันต้นเดือนหน้านี้แล้วนะครับก็โอ้ไม่ใช่ต้นเดือนนี่กลางเดือนหน้านะก็จะมี
6: เดือนนี้แล้วครับ
5: เออกันยาแล้วนี่หว่าเออขอไปขอไปนะครับ
6: แล้วลูกผมยังไม่ได้เสื้อเอเชียนเกมอ่ะ
5: ใครนี่แหละตัวนี้ตัวไหนเนี่ยอันนี้ตัวเก่า
6: ตัวเก่าอยู่
5: อ๋อลูกใหม่ส่งไว้แล้วลูกใหม่เดี๋ยวน้องหญิงคงกำลังทำให้อยู่มั้ง
6: ครับ
5: นะครับก็จะเป็นเสื้อผ้าที่ใส่สำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็คงจะต้องพูดคุยกันเกี่ยวกับที่ตั้งประเด็นกันเอาไว้เนาะตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของฟุตบอลไทยลีกซึ่งจะเปิดฤดูกาลในวันศุกร์ที่จะถึงนี้แล้วจะเป็นฤดูกาลปีที่30พอดีนะคุณยิ่งรัก
6: ครับ
5: แต่ไม่ใช่ครั้งที่30นะถูกไหมปีไทยลีกนี่จัดมากี่ครั้งโอ้ไม่ได้นับแต่ว่าครั้งแรกนี่ปี2539นะครับมาถึงปีนี้ครบรอบ30ปีใช้คำนี้ดีกว่าไม่ใช่เนาะแล้วก
6: ็
5: นั่นที่เหลือเราก็คงจะพูดถึงทีมฟุตบอลเยาวชนชาติไทยชุดอายุไม่เกิน20ปีเมื่อวันจันทร์ก็เก็บ3แต้มแรกได้ตามความคาดหวังรวมไปถึงการประกาศโผล่รายชื่อนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมตอนนี้ออกมาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าโผนักกีฬาที่เราคุยกับโค้ชวังนี้ก็ 100% นะที่เราเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้ว่าจะได้ใครมาบ้างนะครับ
6: มีพิกโผอยู่นะ
5: ก็มีเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะ
6: คร
5: ับ อ่ะมากันที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันก่อนวันนี้ก็เริ่มต้นกันที่บริการ Airport Premium Serviceซึ่งเป็นบริการให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารคนพิเศษเพื่อประสบการณ์เดินทางผ่านสนามบินที่ราบรื่นแบบไร้รอยต่อกับบริการของเราไม่ว่าจะเป็นบริการ Personal Butler ซึ่งเป็นผู้ช่วยส่วนบุคคลให้แน่ใจว่าคุณจะไปขึ้นเครื่องตรงเวลาบริการ Express Lane นะครับบริการช่องทางด่วนพิเศษช่วยลดการรอคิวในสนามบินและบริการ Buggy รถกอล์ฟไฟฟ้าเพื่อการเดินทางที่รวดเร็วนะครับสนใจสำรองบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปที่020297889 020297889หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสวัสดี by AOT เพื่อรับสิทธิประโยชน์และส่วนลดพิเศษเพื่อให้การเดินทางของคุณน่าประทับใจยิ่งขึ้นส่วนร้าน X Second Bar and Kitchen ครับยังคงยกความสะดวกสบายให้ได้กินดื่มกับร้านอาหารฝรั่งแสนอร่อยในย่านเมืองทองธานีนะครับอิ่มท้องไปกับเมนูอาหารและเครื่องดื่มมากมายหลากสัญชาติตลอดคืนร้านมีบริเวณกว้างใหญ่นั่งสบายมีห้องส่วนตัวสำหรับจัดเลี้ยงภายในครอบครัวหรือเพื่อนฝูง มีบริการสั่งกลับบ้านได้นะครับเปิดกันตั้งแต่16นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาของทุกวันโทร0902459838 0902459838หรือจะไปที่ Facebook ของร้านก็พิมพ์เลข8แล้วก็ตามด้วย Seconds Bar and Kitchen ครับนะมาเริ่มต้นวันนี้คุยกันถึงทีมเยาวชนชาติไทยชุดอายุไม่เกิน20ปีก่อนเลยนะคุณยิ่งรัก
6: ครับ
5: ผลงานเกมแรกออกมาเป็นยังไงคุณยิ่งรักคิดว่ามันง่ายเกินความคาดหมายไหม
6: ผมว่ามันก็ชนะได้ตามคาดนะไม่ถือว่าเกินความคาดหมายอีกคู่พลิกความคาดหมายครับ
5: ครับ
6: ซึ่งมันก็ส่งผลดีกับไทยแต่ว่าเกมของไทยผมก็ไม่ได้ดูเต็มๆนะครับผมมาดูไฮไลท์ก็ถือว่าน้องๆก็มีโอกาสยิงประตูเยอะนะ
5: โอ้โหเยอะมาก
6: พี่ดูเต็มๆไม่ได้พี่ดูเลย
5: โอ้โหเอายิ่งรักก่อนยิ่งรักดูไฮไลท์แล้วคิดว่าชุดนี้เป็นยังไงในสายตา
6: ผมว่ามันก็ดีอยู่แล้วครับมันก็ดีที่สุดในรุ่นนะครับแล้วมันก็ได้สารแต้มที่ต้องการ
5: แล้วก็เป็น
6: คือมันก็น้องๆก็มีโอกาสเยอะแต่ว่าได้ลูกเดียวแล้วก็เรื่องผู้ตัดสินก็มีผลนะครับโดนเตะโดนอัดค่อนข้างเยอะหน่อยจะเห็นว่าทำเรื่องฟ้องไปแล้วนะครับ
5: ก็เหลือเชื่อนะคุณยิ่งรักนะ UAE ชุดนี้ไม่มีอะไรเลยนะกุนซือของเขาชาวฮอลแลนด์เนี่ยผมไปไล่ดูประวัติโรเบิร์ตขอไปโรเบิร์ตแวนเดอร์วีนเนี่ยเคยเป็นหัวหน้าสตาฟโค้ชทีมชาติฮอลแลนด์ชุดอายุไม่เกิน17ปี19ปี20ปีของฮอลแลนด์ทำไมฟุตบอลของเขามันกลายเป็นฟุตบอลอังกฤษโบราณนะเฮ้ยเหลือเชื่อเหมือนกันนะกลายเป็นบอลโยนใส่เป้าไอ้ตัวใหญ่ๆโย่งๆคนเดียวเลยชื่ออะไรนะไอ้น่าจะเป็นพวกไอ้นี่ไหมโอนสัญชาติมาไหม
6: ไม่มีข้อมูลครับ
5: นะกลายเป็นว่าบอลไปอยู่เป้าเดียวเลยก็ทำให้ของเรานี่ถือว่ามันค่อนข้างจะรับง่ายเพียงแต่ว่าท้ายๆเนี่ยพอสมาธิหรือความกดดันของเกมเนี่ยน้องๆกลับไปทำฟาวในพื้นที่อันตรายเยอะไปหน่อยมันก็เลยกลายเป็นว่าโดนกดดันนะเนาะซึ่งถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ชื่อว่าไอ้ของ UAE ไอ้ที่เป็นหน้าเป้าเขาชื่ออะไรเบอร์มูลเลอร์ยานนิกอเล็กซานเดอร์มูลเลอร์เนี่ยก็ทำให้เกมรับของเราไม่ค่อยจะกดดันซะเท่าไหร่แต่ว่าพอเจอเซตเพย์มันก็เลยกลายเป็นจุดที่เราหวาดเสียวกันนะแต่นอกนั้นที่เหลือนี่ก็ต้องถือว่าบอลสไตล์โคดโบอย่างที่เขามาคุยกับเราเนาะบอลเดินหน้าฆ่ามันเนี่ยก็เสียอย่างเดียวต้องไปปรับปรุงก็คือเรื่องของการปิดสกอร์โหถ้าวันนั้นวันจันทร์ที่ผ่านมายิงสัก4เมตร5เมตรนี่สบายเลยนะ
6: ครับ
5: ผลลูกได้ส่งได้เสียเนี่ยเผื่อจับพัดจับผูพลาดมาไปเป็นอันดับ2มันก็ยังเอาไปเทียบกับกลุ่มอื่นการจะเจอกับเติร์กในเกมสุดท้ายเกมที่2วันพรุ่งนี้นะครับวันที่3กันยายนนี่ก็ต้องบอกว่า 1:30 นก็อยากจะให้แฟนๆชาวชลบุรีหรือจังหวัดใกล้เคียงแถวนั้นเนาะไปเป็นกำลังใจให้น้องๆหน่อยเพราะถือว่าเป็นศึกหนักแน่นอนการที่พวกเขาเอาชนะอิรักมา2ประตูต่อ1มองข้ามไม่ได้นะเติร์กชุดนี้นะ
6: ครับ
5: อีกจังหวะหนึ่งที่อยากจะให้แก้ก็คือจังหวะเหมือนกับว่ามันเร่งเกินไปทั้งที่เวลาใกล้จะหมดไปโหมจะเอาเพิ่มเดี๋ยวกลัวพลาดไงคือบางจังหวะมันควรจะต้องแบบเซฟบ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราค่อนข้างจะกังวลสำหรับการเสียบอลกลางทางของเรานะครับการจะไปเจอกับเติร์กเนี่ยผมก็เชื่อว่าทีมงานโค้ชโบน่าจะทำการบ้านมาละเอียดอ่ะเ พราะขณะที่เราเจอ UAE โค้ชโบมาคุยให้เราฟังวันนั้นน่ะจำได้เนาะว่า UAE เป็นบอลโยนยาวเออมันก็ออกมาแนวนั้นจริงๆแสดงว่าทีมชุดนี้ก็ทำการบ้านกันมาละเอียดน่าพอใจทีเดียวนะครับก็ตามลุ้นกันวันพรุ่งนี้อีกทีนะครับสำหรับชุดเยาวชนอายุไม่เกิน20ปีวันพรุ่งนี้ถ้าได้อีกแต้มหนึ่งนี่น่าผมว่าน่าจะพอในการเข้ารอบได้นะ4แต้มเนี่ย
6: ถ้าเป็นลุ้นนัดสุดท้ายเนี่ย
5: เออเพราะว่ากลุ่มอื่นๆนี่ก็ไม่มีพลิกโผอย่างเวียดนามนี่โดนเกาหลีเหนือสอยไป 3-0 12นาทีของครึ่งหลังเสีย3ลูกรวดอืมทั้งที่เกมครึ่งแรกนี่ก็ไม่ได้เป็นรองเกาหลีเหนือมากนะวันนั้นก็มีถ่ายทอดดูผ่านช่อง YouTube กันได้อืมนี่ก็เป็นชุดอายุไม่เกิน20ปีนะครับก็ยังอยู่ในเส้นทางที่จะลุ้นไปรอบสุดท้ายในทีมชุดนี้ระดับอายุนี้ยังไม่เคยไปเยาวชนโลกใช่ไหม
6: ใช่ครับ
5: ได้แค่เฉียดฉิวเนาะปีที่คัดที่เชียงใหม่คุณยิ่งรักไปทำข่าวยังปีนั้น
6: ยังครับยังไม่จบเลยครับ
5: ที่ต่อเวลาให้แล้วต่อเวลาให้อีกอ่ะ
6: ครับ
5: ผู้ตัดสินชาวมาเลเซียที่รักยิ่งของเราเจอคูเวตนัดสุดท้ายขอแค่เสมอได้ไปนะครับก็ทำไม่ได้ก็ชวดโอกาสทองไปอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นชุดของซิโก้ชุดก่อนจะเติบโตมาเป็นชุดริมทีมก็ไปได้อันดับ4น่าจะที่สิงคโปร์หรืออินโดรอบคัดเลือกตอนนู้นน่ะแต่ตอนนั้นเอาแค่3ทีมเราได้อันดับ4ก็เลยไม่ได้ไปกันนะครับแต่ครั้งนี้ถ้าไปได้เล่นรอบสุดท้ายเอา4ทีมไปชิงแชมป์เยาวชนโลกนะครับอืมอ่ะช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันที่ทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมบ้างนะครับช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการคู่เดียวครับ
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
7: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่มันไหวนะครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตทัดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต
8: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
9: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
8: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
9: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
10: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X Energy ของ Eaton อีกทั้งยังผ่านการทดสอบ Type Test IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TIC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TIC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
11: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
8: ภาษีคาร์บอนพลังขับเคลื่อนเพื่อโลกสีเขียวและเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน
9: กรมสรรพสามิตใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมัน
12: ภาษีคาร์บอนทางเลือกของวันนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมของวันพรุ่งนี
13: ้โดยกรมสรรพสามิต
14: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
15: สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนอัจฉริยะน่าอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน
16: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: ครับกลับเข้ามาช่วงที่2ของทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลนะครับช่วงที่2การเคหะแห่งชาติชวนประชาชนเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยกับ The

0: NHA คอนโดประชานิเวศ 3จึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยในทำเลเดินทางสะดวกใกล้ระบบขนส่งสาธารณะและมีสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบโครงการตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ห่างจากสถานีสามัคคีรถไฟฟ้าสายสีชมพูประมาณ7นาทีใกล้พันทิพย์งามวงศ์วานและเดอะมอลล์งามวงศ์วานรายล้อมด้วยชุมชนและร้านค้าบริการต่างๆรองรับการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องตัวโครงการเป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง8ชั้นพร้อมลิฟต์มีห้องให้เลือก2รูปแบบได้แก่ขนาด 25.5 ตารางเมตรแบบห้องอเนกประสงค์ราคาเริ่มต้น 829,000 บาทและห้องขนาด30ตารางเมตรแบบ1ห้องนอนราคาเริ่มต้น 1,230,000 บาทจองเพียง 5,000 บาทผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ call center 1615หรือโทร091-047-1276 091-047-1264 สามารถเข้าชมโครงการได้ทุกวันที่สำนักงานขายอาคาร4ที่ตั้งโครงการและติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ www.house.nha.co.th นะครับส่วน EA ครับบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดโดยนายวสุกลมเกลี้ยงประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินระบุว่าโครงการโซล่ารูฟท็อปภาคครัวเรือนที่รัฐประกาศออกมาบริษัทมีความพร้อมในการติดตั้งและบริการโดยผ่านลูกๆที่ดำเนินโดยผ่านบริษัทลูกที่ดำเนินธุรกิจนี้อยู่แล้วด้วยปัจจุบันเน้นไปที่หน่วยงานและจากการเข้าดำเนินการติดตั้งให้กับการประปานครหลวงหากจะเข้าสู่ระดับครัวเรือนสามารถดำเนินการได้ทันทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของภาครัฐจะประกาศออกมาในแนวทางไหนในการประมูลสำหรับผู้ประกอบการโซล่ารูฟท็อปจะมี2โครงการทั้งภาคครัวเรือนและภาคชุมชนซึ่งมีความแตกต่างกันด้านเงื่อนไขแต่ระบบไม่มีความซับซ้อนสามารถติดตั้งและเดินระบบได้ทั้งนี้ต้องพิจารณาด้วยว่าโครงการไหนทำให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดไปด้วยทางด้านของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงศรีระบุว่าประเด็นโซล่ารูฟท็อปรัฐบาลเตรียมพิจารณาสนับสนุนอุตสาหกรรมโซล่าครัวเรือนเพิ่มเติมได้แก่ให้เงินอุดหนุนการติดตั้งโซล่าครัวเรือนละ 50,000 บาทรวม 500,000 ถึง 1 ล้านครัวเรือนโดยอาศัยพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทและปล่อยสินเชื่อการติดตั้งโซล่าซึ่งมีดอกเบี้ยต่ำแก่ประชาชนผ่านธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อลดภาระค่าไฟในระยะยาวและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนะเป็นข่าวประชาพันธ์ช่วงที่2ครับมาว่ากันที่ทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมคุณยิ่งรักโผออกมาพิกไหมมีเซอร์ไพรส์ตรงไหนที่คุณยิ่งรักบอก
1: ก็ชัยพลอดทนไม่มีนะครับชัยพลอดทนไม่มีคนเดียว
0: ก็อย่างที่บอกเขาจะเอาไว้เล่นตอนแรกเนี่ยบอกจะปล่อยนะตอนหลังก็คงเปลี่ยนใจเอาไว้ใส่ชุดฟีฟ่าอาเซียนครับ
1: ทีมชาติจะเอาหรือว่าสโมสรเอาไว
0: ้ก็ตอนแรกเนี่ยโค้ชวังบอกเขาจะปล่อยมาเล่นชุดนี้แต่พอทำผลงานในหุ่นในครับดีน่าจะติดชื่อมีชื่อเล่นฟีฟ่าอาเซียนครับอ่ะดูแล้วแนวทางอ่ะ
1: ก็สไลด์เรียงรายชื่อกันไปก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ในระดับหนึ่งไม่ถึงขั้นกับเรียกว่าอะไรอ่ะก็ไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ฟูลทีมนะฮะผู้รักษาประตู3คนก็เป็นคนที่คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับสิริวัตรโพสมันนะครับ
0: สรวัตร
1: มีเดี๋ยวชื่อหาย
0: สรวัตรโพสมัน
1: เออ
0: ที่ตอนนี้ต้นสังกัดจริงๆก็คือการท่าเรือถูกไหมแต่ว่าให้ปัตตานียืมตัวไป
1: สรวัตรโพสมันนะครับมีชมพัฒน์บุญเลิศแล้วก็ศิลสมุทรวงเรือนคำนะฮะก็เป็นในโผอยู่23มาตลอดอยู่แล้ว
0: ครับ
1: กองหลังถ้าไล่ไปอัจฉพลแสงทองแบ็คขวานะครับเซนเตอร์แบ็คก็มีวิชันอินทรามวิชิตชัยเสียงกระโทกชนพัฒน์บัวพันธ์นะครับนาธานเจมส
0: ์
1: แบ็คก็มีชนนธรรมาทีกบินจันทร์ศรีอุเซมาเทียงคามแล้วก็พลเอกบณีกรนะครับ
0: ถือว่าแนวรับนี่ถือว่าโอเคนะได้เกือบชุดเต็มนะ

0: ช่ไหม
1: ครับ
0: นะอืม
1: จะนึกไม่ออกว่าขาดใครไปเหมือนกัน
0: น่าจะเป็นชุด
1: ตรงกลางกิจพัฒน์แสงสวัสดิ์นะครับปฏิพันธ์ชัยโพเทพสิทธาบุญล่าหายเจ็บกลับมานะครับธนกฤตโชติเมืองปักปริพัฒน์วงศาสิริภพบันดีแล้วก็ชวันวิทย์แซ่เหลานะครับก็มีตัวจากชุดอาเซียนครับก็คือชวันวิทย์นะฮะแล้วก็สิทธาเนี่ยก็เล่นมาตลอดอยู่แล้วตัวหลัก
0: ก็ตอนนี้ยังต้องลุ้นยังต้องลุ้นอยู่นะพี่วังเขาบอกว่ายังซ้อมเต็มที่ไม่ได้
1: เอาใส่ชื่อทำไม
0: ก็หวังว่าจะไปหายทันไงตอนนี้กลับมาซ้อมได้แล้วแหละแต่เพียงแต่ว่ามันยังลงโปรแกรมเต็มที่ลงทีมไม่ได้
1: กองหน้าก็มียศกรบุรพาเจฮานาฟีมามะนะครับแต่ชุดอาเซียนครับแล้วก็มีธนาวุฒิโพชัยที่ไปเล่นใน J3
0: ครับ
1: แล้วก็วรวุฒิน้อยศรีนะครับสรุปยศกรนี่ต้องบินไปบินมาใช่ไหม
0: ใช่
1: เขาคุยกันแล้วใช่ไหม
0: คุยแล้วไม่น่าจะไม่น่าจะผิด
1: หวังก็ยังเอาอยู
0: ่เพราะถ้าไม่เอาไปไม่รู้จะมีใครยิงอ่ะธีรพัฒน์ปืนทองมันก็ต้องมาเล่นชุดใหญ่อีกเสียดายไหม
1: บินไปบินมาแล้วสภาพเป็นไง
0: ก็ขนาดกรุงเทพราชมังยังไม่ไหวอ่ะคิดเอาแล้วกันคุณยิ่งลักษณ์มันจะไปไหวได้ยังไงมันนั่งเครื่องมันไม่ใช่สะดวกสบายนะถูกไหมล่ะ
1: งั้นก็ไม่ควรเอาไปหรอครับ
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเขาตัดสินใจกันแล้วอ่ะเราก็ได้แค่เป็นห่วงอ่ะว่าสภาพเด็กแบบเนี้ยยังถ้า
1: เดี๋ยวมันจะพังทั้งสโมสรแล้วก็ทีมชาติ
0: ก็นั่นเนี่ยมันไม่เกิดผลดีอะไรเลยไงแล้วก็สำคัญวันที่คุยกันว่าเขาจะต้องกลับมาเล่นให้ต้นสังกัดเนี่ยมันเป็นวันเดียวกันกับที่ทีมชาติเราจะเล่นกับฮ่องกงพอดีด้วยยี่สิบวันอาทิตย์ที่20วันนั้นก็เป็นชลบุรีเปิดบ้านเจอบุรีรัมย์
1: แล้วยังไง
0: ก็ตอนที่คุยกันไว้เนี่ยเขาจะต้องพอน้องเตะกับคีกิสวันที่16เสร็จนะต้องบินกลับมาเล่นนัดนี้วันที่20เตะวันที่20เสร็จขึ้นเครื่องกลับไปเล่นเจอญี่ปุ่นในเกมสุดท้ายวันที่23ประมาณนี้ที่คุยกันไว้
1: อาจจะให้ไปก่อนมั้งหรืออาจจะเปลี่ยนใจไม่ต้องมาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู
0: ้ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะนะเพราะทีมชาติไทยเนี่ยจะเดินทางวันที่13ใช่ไหม
1: แข่งวันที่7นะครับ7กันยายนแล้วก็ซ้อมที่บีจีไปถึง12ก็มีเวลาซ้อม5วัน
0: แล้ว
1: ก็เดินทางไปญี่ปุ่น13นะครับโปรแกรมนัดแรกก็16กันยายนเจอคีกิสถานบ่าย2โมงเล่นที่เมืองไอจีนะครับเขาจัดกัน2เมืองแต่ว่าน่าจะใกล้ๆกันวันที่20กันยายนพบฮ่องกงก็บ่าย2บ้านเราก็4โมงของญี่ปุ่นเล่นที่สนามโตโยต้าสเตเดียมที่ไอจีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แมตช์สุดท้ายรอบแรก23กันยายนขยับเวลามา 17:30 นเล่นที่สนามเดิมนะครับโตโยต้าสเตเดีย
0: ม
1: ก็จะมีการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีแล้วก็แอปพลิเคชัน AIS Play ครับ
0: AIS นี่ไทยทุกชนิดกีฬาท่านสามารถไปเปิดดูได้เลยนะครับว่าเดี๋ยวเขาคงจะแบ่งเป็นช่องกีฬาแต่ละช่องแต่ว่า
1: ถ้าฟรีทีวีเนี่ยไทยรัฐถ่ายฟุตบอลทุกนัดถ้าวอลเลย์บอลเนี่ยดูที่ PPTV แต่ฟุตบอลหญิงนี่ยังไม่รู้ดูที่ไหนนะ
0: กีฬาอื่นก็มี T-Sport อีกช่องหนึ่งที่เขาจะถ่ายด้วย
1: กีฬาอื่นมี NDT มีช่อง9เท่าที่ผมรู้แค่นี้ครับ
0: นั่นแหละ
1: PPTV ไทยรัฐ NBT แล้วก็ M-Cord
0: ครับ
1: T-Sport ผมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าดูครบหมดก็ที่ AIS Play
0: T-Sport ก็ถ่ายอยู่แล้วมันช่องของกกท.ต้องมี
1: ไม่รู้มันเป็นลิขสิทธิ์เปล่า
0: ไม่ผมได้ยินเขาพูดอยู่ว่า T-Sport ก็ถ่าย Asian Game คราวนี
1: ้ไม่ชัวร์ผมไม่ชัวร์ครับ
0: ทีวีที่เขาจัดวิทยุกับพี่หมอชื่ออะไรวะเอาเลยลืมเลยรอหน่อย
1: เจดนะ
0: เจษฎาจีวิเศษเขาก็บอกอยู่ว่าถ่ายอยู่
1: เจษฎาจีวิเศษมันนักบอลครับ
0: ฮะ
1: เจษฎาสีวิเศษ
0: อันนั้นเจษฎาปิ่น
1: ก็พี่บอกเจษฎาปิ่นวิเศษ
0: เหรอผมพูดปิ่นเหรอ
1: เออ
0: ขอไปเออเจษฎาสีวิเศษ
1: ก็สรุปได้ซ้อม5วันนะไม่ได้ขึ้นเครื่องไปนะก็ยังพอมีเวลาอยู่มั้งบองบวกเอเชียนเกม
0: ก็ยังได้อ่ะยังดีกว่าไม่ได้ซ้อมอ่ะเข้า7ก็เท่ากับได้ซ้อม6วันอ่ะ ซ้อม7 8 9 10 11 12พอคืนวันที่12ใช่ไหมล่ะมันเที่ยงคืนเข้าเที่ยงคืนวันที่13นี่ก็บินไปแล้วก็ไปซ้อมที่นู่นเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิอำเภอนาโกย่า
1: ที่บูเวฟไปได้แชมป์มา
0: ฮะ
1: ก็ที่บูเวฟไปได้แชมป์มา
0: เออนั่นแหละหวังว่าจะเป็นเมืองนำโชคให้พี่วังบ้างนะนำโชคให้คงกิจมาแล้วนำโชคสู่พี่วังบ้างอ่ะช่วงนี้ไปพักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาว่ากันเรื่องฟุตบอลไทยลีกกันครับ
2: ทันเกมทันทุกเรื่องราว

0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
2: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminence รุ่น XL GM ด้วย Gold Fin คอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminence XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับ Gold Imminence เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
4: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: แย่แล้วจะทำยังไงดีแล้วทีนี
7: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
8: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
7: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
9: ภาษีคาร์บอนพลังขับเคลื่อนเพื่อโลกสีเขียวและเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน
10: กรมสรรพสามิตใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมัน
9: ภาษีคาร์บอนทางเลือกของวันนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมของวันพรุ่งนี
10: ้โดยกรมสรรพสามิต
11: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของอีตันอีกทั้งยังผ่านการทดสอบไทเทส IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอกทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
12: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
13: ครับกลับมาช่วงสุดท้ายของทันเกมฉบับนักเลงฟุตบอลวันนี้นะครับช่วงสุดท้ายเรามากันที่ข่าวประชาสัมพันธ์อีกช่วงหนึ่งนะครับกรมสรรพสามิตโชว์ผลปราบปราม11เดือนนะครับโดยดร.พรชัยธีรเวชอธิบดีกรมสรรพสามิตนะครับเปิดเผยว่าปัจจุบันกรมสรรพสามิตได้ยกระดับแนวทางการทำงานจากการบังคับใช้กฎหมายแบบเดิมที่มุ่งเน้นการจับกุมภายหลังเกิดเหตุไปสู่การทำงานเชิงรุกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล Data Driven Enforcement โดยนำข้อมูลการจับกุมข้อมูลพื้นที่เส้นทางลำเลียงสินค้าข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเบาะแสจากประชาชนมาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับลักษณะปัญหาในแต่ละพื้นที่กรมสรรพสามิตได้นำแนวคิดการป้องกันและปรับปรามแบบต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำโดยต้นน้ำครอบคลุมพื้นที่ชายแดนและแหล่งที่มาของสินค้ากลางน้ำคือเส้นทางลำเลียงจุดพักและจุดกระจายสินค้าส่วนปลายน้ำก็คือร้านค้าตลาดและผู้บริโภคมาใช้ในการพัฒนาต่อยอดด้วยการวิเคราะห์รูปแบบความเสี่ยงเชิงลึกในแต่ละพื้นที่ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในรอบ11เดือนป ีงบประมาณ2569กรมสรรพสามิตสามารถจับกลุ่มดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.98 โดยสินค้ายาสูบยังคงเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันอย่างไรก็ตามกรมสรรพสามิตไม่ได้มองตัวเลขคดีเป็นเป้าหมายสูงสุดแต่จะนำข้อมูลจากคดีที่เกิดขึ้นกลับมาวิเคราะห์เพื่อประเมินแนวโน้มรูปแบบและความเสี่ยงใหม่ๆสำหรับกำหนดมาตรการป้องกันและปรับปรามในระยะต่อไปส่วนแฟนบอลครับพลาดไม่ได้กับการไปทัวร์ดูบอลแดงเดือดกับหมอเมาทัวร์อังกฤษ7วันนะครับดูแดงเดือดช่วงระหว่างวันที่19ถึง25พฤศจิกายนนี้บินไปโดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์นั่งที่นั่งสุดสบายพักโรงแรม4ดาวทุกคืนไปดูฟุตบอลคู่แดงเดือดระหว่างลิเวอร์พูลพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนามแอนฟิลด์นะครับแบบฝั่งเซ็นเตอร์ลองโลเวอร์เห็นนักเตะแบบชัดๆในราคาเพียง 163,000 บาทงานนี้หมอเมาจัดเต็มราคาถูกเพื่อทุกคนไม่เดือดร้อนกับสภาวะเศรษฐกิจที่บีบคั้นโดยตัดรายจ่ายที่รกรุงรังออกไปนะครับทั้งนี้ท่านจะได้ดูบอลแดงเดือดอย่างที่บอกนะครับแบบเซ็นเตอร์ลองโลเวอร์ไปทัวร์สเตเดียมที่แอนฟิลด์และโอลด์แทรฟฟอร์ดช้อปปิ้งเอาท์เล็ตเลือกช้อปแบรนด์เนมที่เมืองแมนเชสเตอร์ไปรับประทานอาหารทั้งเป็ดย่างโฟร์ซีซั่นเบอร์เกอร์แอนด์ล็อบสเตอร์บุฟเฟ่อาหารสไตล์บราซิลอาหารทุกมื้อนะครับไม่หรูหราแต่อร่อยตามสไตล์หมอเมานอกจากนี้ยังพาเที่ยวลอนดอนแบบจุใจทั้งพระราชวังบักกิงแฮมมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ลอนดอนไอบิ๊กเบนไปถ่ายภาพดูวิวริมแม่น้ำเทมนะครับเที่ยวเมืองเบอร์มิงแฮมและลิเวอร์พูลแบบเจาะลึกพาเที่ยวมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่เมืองออกซ์ฟอร์ดพักโรงแรม4ดาวอาหารทุกมื้อประทับใจแน่นอนรับเพียง30ที่นั่งจ่ายสิทธิ์จ่ายเงินได้สิทธิ์ทันทีราคาเพียง 163,000 บาทบินไปทริปในฝันกับหมอเมาสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรหรือแอดไลน์นะครับ0860354000 0860354000นะครับไปไหมยิงครับไปไหมอยากไปดูไหม
5: อยากไปครับแต่ไม่มีปัญญาครับ
13: ก็กะว่าขอผ่อนกับพี่หมอสักเดือนละพันน่ะ
5: ปีไหนจะหมดครับเอาให้คนพร้อมไปของแบบนี้มันอยู่ที่ใครพร้อมไม่พร้อมไม่ได้ถูกหรือแพง
13: เราก็พร้อมนะพร้อมจะผ่อนเดือนละพันเอานะครับใครสนใจก็รีบติดต่อนะครับเพราะว่าเท่าที่พี่หมอบอกผมตอนนี้ก็ไปเกินครึ่งแล้วนะครับเหลืออีกไม่ถึง15ที่อ่ะนะกลับมาเรื่องของเราครบรอบ30ปีฟุตบอลไทยลีกที่1ของไทยพัฒนาการเป็นไงคุณยิ่งรักคุณยิ่งรักดูพัฒนาการเป็นไงจากที่คุณยิ่งรักเริ่มเข้ามาคลุกคลีในฐานะสื่อสารมวลชนจนถึง
5: ผมน่าจะมาประมาณปีที่ห้าปีที่สี่มั้ง
13: ครับ
5: ปีฐานอากาศได้แชมป์กรุงเทพพาณิชยการปีที่สี่เนาะใช่ป่ะ
13: ที่ชนะ 10-0 ปีประวัติศาสตร
5: ์เพราะว่าปีแรกแชมป์เป็นธนาคารกรุงเทพปีที่สองทหารอากาศ
13: ครับ
5: ปีที่สามสินธนา
13: แล้วก็มาทาง
5: ปีที่สี
13: ่รอบ
5: ฐานอากาศงั้นผมมาปีที่สี
13: ่ครับ
5: พี่อยู่ตั้งแต่ครั้งแรกอ่ะพี่ต้องบอก
13: ว่าไม่เอาเปล่าผมพูดไปเยอะหลายรายการแล้วเอายิ่งรักความคิดเห็นยิ่งรักมั่งดูแล้วเป็นไงเพราะหลังๆนี่ยิ่งรักคุกคีมากกว่าผม
5: ว่ามันพัฒนาอยู่แล้วล่ะครับถ้าดูง่ายๆเลยจากมูลค่าลิขสิทธิ์0บาทตอนนี้มันก็กลับมาเป็นระดับหลายร้อยล้านพันล้านแล้ว
13: ครับ
5: จริงๆมันเป็นพันล้านได้นะเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์4บวก2ปีเราเอาตัวเลขพันล้านมาคุยกันได้เพราะฉะนั้นถ้าดูตัวเลขตรงนี้ผมว่ามันก็ต้องพัฒนาพี่ถ้ามันไม่พัฒนามันก็คงจะไม่ขึ้นมาขนาดนี้ใช่ไหม
13: ในส่วนพัฒนาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดี
5: ส่วนลีกมันดีขึ้นกว่าเดิมไหม ผมมาทันยุคที่ไม่มีคนดูฟุตบอลไทยลีก
13: ต่อไปนี้เป็นรายนามท่านผู้ชม
5: ผมไปทำข่าวเมื่อก่อนผมเคยบอกหลายครั้งผมไปถึงแค่20นาทีผมก็ไปทำข่าวได้แล้วใช่ไหมไปที่สบายเลยไม่มีใครเลยนะคร
13: ับ
5: แต่ปัจจุบันเนี่ยมันต้องไปล่วงหน้าก่อนเป็นชั่วโมงว่ารถมันติดคนมันเยอะอะไรเงี้ยว่าได้ถามพัฒนาไหมผมว่าตรงนี้ก็พัฒนา
13: ในแง่ความตื่นตัว
5: ใช่ครับนักฟุตบอลเมื่อก่อนเทโลเงินเดือนแค่หมื่นต้นๆสองหมื่นต้นๆนี่โอ้โหเวอร์วังอลังการมากเลยนะปัจจุบันนี้นักบอลหลักแสนค่าเหนื่อยนักเตะต่างชาติเรามีจ้างได้ตัวละเดือนเป็นล้านมันพัฒนาไหมผมว่าตรงนี้มันพัฒนานะครับเรื่องอื่นๆก็พัฒนามันก็พัฒนาตามยุคตามสมัยเรามีเทคโนโลยี VAR มาใช้ใช่ไหมครับเรามีการจัดการแข่งขันที่ก็ดูความเป็นมืออาชีพมากกว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนมันอาจจะจบที่ห้องพี่อ้วนอย่างเดียวเลย
13: ถูกไหมปฏิทินการแข่งขันที่ชัดเจน
5: ปัจจุบันนี้มันก็มีเรื่องของเว็บไซต์มีเรื่องของการหาข้อมูลมีอะไรก็
13: มีสิตรงสิติขึ้นให้คุณสามารถไปเปิดดูในเว็บไซต์ได้เลย
5: นักบอลมีสัญญาห้ามเดินสายอะไรก็ว่ากันไปผู้คนหลั่งไหลเข้าสู่อุตสาหกรรมฟุตบอลมากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่นักฟุตบอลไม่ใช่แค่ทีมสื่อมวลชนเอ่ยเสื้อผงเสื้อผ้าของที่ลึกๆนู่นนี่นั่นผมว่ามันมากับอุตสาหกรรมฟุตบอลหมดนะครับผมว่ามันดีขึ้นแต่ในความดีขึ้นของมันเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะแบบกลวงๆในเรื่องของคำเดียวก็คือว่าสโมสรมันเลี้ยงตัวเองอยู่ไม่ได
13: ้ครับ
5: นะครับใช่ไหมผมว่ามันก็มีแค่นั้นแหละ
13: นะนี่คือปัญหาใหญ่ไงมันยัง
5: แล้วนั่นเป็นเรื่องใหญ่
13: ข้างนอกมันดูสวยงามไม่หมดนะแต่ข้างในมันยังกลวงโบ๋อยู่โดยเฉพาะอย่างที่เราก็เห็นตรงกันก็คือเรื่องของผู้สนับสนุนเนาะมันยังน้อยมากๆในอุตสาหกรรมกีฬาอาชีพบ้างเราไม่ใช่แค่ฟุตบอลทุกชนิดกีฬาที่การกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศเป็นกีฬาอาชีพอ่ะมันตันอยู่ตรงนี้หมดเพราะว่าเราผู้สนับสนุนที่สนใจจะมาลงทุนในวงจรกีฬาเนี่ยมันน้อยจริงๆยิ่งอย่างที่เราสองคนคลุกคลีในเรื่องของฟุตบอลเนี่ยในสมัยก่อนพอตอนช่วงไม่มีมอเตอร์สปอร์ตใช่ไหมโอ้โหบรรดารถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกคนเนี่ยยังวิ่งเข้าหากีฬาฟุตบอลพอกีฬามอเตอร์สปอร์ตในบ้านเราได้รับการสนับสนุนมากขึ้นเขาก็เริ่มไปตรงสายเขาก็ลดทอนการสนับสนุนมาทางช่วงนี้ลงมันก็เลยกลายว่าตอนนี้เรายังแบกอยู่สองเจ้าเท่านั้นเองถ้าพูดกันตามตรงเนาะ
5: ค
13: ่ายสิงห์กับค่ายช้างเท่านั้นเองที่แบกวงจรฟุตบอลอาชีพบ้านเรา
5: คร
13: ับ เพราะฉะนั้นตรงนี้อย่างที่คุณยิ่งรักบอกสิ่งที่มันพัฒนาขึ้นอุตสาหกรรมกีฬามันกระจายไปสู่รายได้ให้กับคนหลากหลายมากขึ้นคนผลิตเสื้อผ้าคนผลิตของที่ระลึกแม้แต่เดี๋ยวนี้เรื่องการ์ดฟุตบอลมันก็เริ่มมีคนมาผลิตการ์ดฟุตบอลไทยใช่ไหม
5: ครับ
13: ยี่ห้ออะไรมัสมันนี่ไงถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าพูดผิดขออภัยก็เริ่มมีเรื่องพวกนี้เข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลนะลงมาสนับสนุนเรื่องพวกนี้เรื่องของอย่างผมก็ยังย้ำอยู่เสมอท่านต้องลงมาดูแลเรื่องภาษีลดหย่อนภาษีให้คนสนับสนุนกีฬาลดหย่อนภาษีการนำเข้าอุปกรณ์กีฬาพวกนี้ท่านต้องมาช่วยเรื่องพวกนี้นะเพราะว่าถ้ามาช่วยเรื่องพวกนี้ทีมมันก็กีฬาอาชีพมันก็จะเดินได้ง่ายขึ้น
5: ครับ
13: นะครับนี่ก็เป็น30ปีที่เราได้เห็นกับฟุตบอลไทยมันก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นหลายอย่างแต่ปัญหาเดิมๆหลักๆหัวใจหลักจริงๆเนี่ยมันยังไม่ถูกการแก้ไขเนาะคนทำทีมก็ยังต้องตัวเลขสีแดงกันอยู่เนืองๆแล้วก็ล้มหายตายจากกันไปก็หลายทีมแต่ก็ยังโชคดีนะในการล้มหายไปมันก็ยังมีทีมอื่นกลับเข้ามาสู่ระบบเพียงแต่ความยั่งยืนเนี่ยมันจะไปได้กันขนาดไหนถ้าวันหนึ่งสองเจ้าที่เราพูดถึงเนี่ยเขาถอยไปเนี่ยมันไปทั้งระบบนะครับ
5: ผมว่ามีล้มหายไปก็ดีนะไม่ไหวก็อย่าฝืนนะครับ
13: มันก็จะเป็นการกันกรองอ่ะเนาะ
5: ผมว่าไม่ใช่แค่ที่ประเทศไทยหรอกพี่ตอนนี้ก็สโมสรดังๆหลายที่ก็มีปิดตัวไปเยอะเหมือนก
13: ัน ใช่ใช่แม้แต่ในลีกที่เขาแข่งแกร่งอ่ะมันก็ไปกันหมดเหมือนกันอย่างโอลิมปิกลียงที่โอ้โหสุดยอดของฝรั่งเศสอ่ะเขาก็ยังเจอภาวะแบบนี้ ชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างเลสเตอร์ก็โดนใช่ไหมมันก็เป็นวงจรของมันเพียงแต่ว่าตรงนี้ทำยังไงมันจะยั่งยืนขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมกีฬาอาชีพในบ้านเรานะครับ
5: ใช่ครับ
13: ทีนี้มาว่าที่ตลาดความเคลื่อนไหวของไทยลีก
5: พูดถึง30ปีนิดนึงนี่ถ้าไทยลีกเป็นหน่อยนี่เขาน่าจะจัดเนาะพอออฟเฟน30ปีไทยลีกอะไรอย่าง
13: เ
5: ง
13: ี้
5: ยเนาะ
13: วันก่อนพูดถึงวันก่อนนี่จบรายการก็โทรไปคุยกับบิ๊กกรเข้ามานะเด
5: ี๋
13: ยวไว้วันหลังมีเวลามาคุยดีกว่าเพราะว่าเรื่องเป็นเรื่องดีเรื่องดีคุณยิ่งรักก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันน่ะไอ้เรื่องสัญญานักกีฬานี่แหละเดี๋ยววันหลังไว้วันหลังมาคุยกันนะแต่วันนี้เอาเรื่องตลาดนักเตะก่อนที่น่าสนใจของตลาดแรกเนี่ยเป็นยังไงคุณยิ่งรัก
5: มีอะไรน่าสนใจครับผมไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยนะ
13: พี่พวกย้ายทีมมันมีอะไรทีมไหนที่แบบน่าเป็นห่วงบ้างไหมตลาดนักเตะฤดูกาลนี้ที่แบบคนอื่นเขาก็ขยับกันบุบวับบุบวับทีมนี้ทำไมมันนิ่งมันน้อยจังเงี้ย
5: ก็เอาจริงๆตอนนี้มันเริ่มขึ้นทะเบียนกันละเพราะมันจะเตะนัดแรกแล้วนะครับถ้ามีประเด็นก็คือเมืองทองตามข่าวคือขึ้นทะเบียนนักเตะไม่ได
13: ้ทั้งทีมเลยเหรอ
5: ผมไม่ชัวร์แต่ว่าในรายชื่อมันมีพวกตัวใหม่มันไม่มีแหละตอนนี้เพราะว่าถ้าเป็นบทลงโทษจากใครบทลงโทษจากฟีฟ่าจริงๆมันไม่สามารถเสริมผู้เล่นได้ถูกไหมมันเสริมไม่ได้นะ
13: ซื้อเขาห้ามตลาดซื้อขายใช่ไหมล่ะ
5: ใช่แล้วตอนนี้เท่าที่เห็นในข่าวก็คือว่าในรายชื่อมันเป็นนักเตะจากชุดเดิมหมดเลยไอ้พวกที่ไปอย่างอะไรอ่ะจะเริ่มสักอะไรพวกนี้ก็ยังขึ้นไม่ได้และเมืองทองต้องเตะนัดแรกวันศุกร์นะเจออุตรดิตมันต้องขึ้นทะเบียนล่วงหน้า3วันเพราะฉะนั้นหมดสิทธิ์เล่นแล้วนะหมดสิทธิ์เล่นแล้วนะคือกติกาใหม่คือต้องคุณลงทะเบียนล่วงหน้า3วันนะแต่ไอ้สิ่งที่มันลดหย่อนผ่อนปลนลงก็คือเมื่อก่อนเรื่องของ ITC หรือว่าตัวต่างชาติอ่ะมันจะนานกว่านี้แต่ปีนี้เขาให้เวลามันเร็วกว่านะครับแต่ว่ามันต้องขึ้นทะเบียนก่อน3วันอยู่ดีก็ถ้ามีประเด็นคือเมืองทองนะครับ มันก็เลยต่อเนื่องมาว่าค่าคณะคำยกเอาไงต
13: ่อขายได
5: ้เขาห้ามซื้อเข้าผมไม่แน่ใจว่าเขาให้ขายออกหรือเปล่า
13: ขายได้แต่ห้ามซื้ออ
5: ันนี้ผมไม่ชัวร
13: ์ขายได้ขายได
5: ้แต่ค่าคณะเนี่ยผมไปเจอกับคนที่อยู่ข้างในแวดวงข้างในเขาบอกว่าก็อันนี้ข้อมูลฟังมานะเมืองทองขาย15ตั้งขาย15ล้านมีสโมสรบอก5ล้าน ผมก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเจอกันตรงกลางหรือเปล่านะครับแล้วผมก็ได้ยินมาอีกจากสโมสรใหญ่ว่าเขาอยากได้ค่าคณะแต่เขาไม่ซื้อนะก็คือถ้าสมมุติว่าคุณหมดพันธะปุ๊บเดี๋ยวเขาเอาอะไรเงี้ย
13: ก็จะแบบบางทีมก็มีที่กระแสมาเข้าหูก็คืออยากยืมตัวเหมือนกันแหละแต่ยืมฟรี
5: มันก็ส่วนใหญ่มันก็ช่วยกันจ่ายคนละครึ่งหรือเปล่าพี่ยืมตัว
13: ก็มันก็มีทั้งสองแบบอะยืมไปแล้วก็จ่ายเงินเดือนให้เต็มหรือตกลงกันจะจ่ายกันเท่าไหร่คนละครึ่งก็มี60 40 70 30อะไรก็แล้วแต่เรา
5: แต่ค่ายืมเนี่ยแต่เอาจริงๆมันก็ต้องเมืองนอกหรอกมั้งเมืองไทยไปจ่ายค่ายืมผมก็ไม่ค่อยมีนะ
13: ก็ไม่เคยได้ยินนะ
5: เพราะฉะนั้นถ้าจะมีดีลที่คือฮาสุดท้ายผมว่าค่าคณะคำยกคนเดียวนะครับส่วนคนอื่นๆเนี่ยตลาดมันเริ่มปิดแล้วตัวต่างชาติหลายทีมเริ่มเคาะละ10คนนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยผมว่าบุรีรัมย์เกมแรกเขายังไม่เคาะเขาจะใช้เท่าที่เขาใช้ก่อนเพราะว่ามันมีเวลาตลาดมันปิด16กันยา
13: ปิด16กันยา
5: ตลาดมันปิด16กันยาเพราะฉะนั้นเนี่ย อาจจะเป็นเรื่องของตัวต่างชาติที่กำลังเคาะอยู่ตอนนี้พวกทีมระดับกลางๆหรือว่าช้าๆอย่างเงี้ยราศีสไลด์สีสะเกดอะไรเงี้ยมันจะค่อยๆซึมตัวผู้เล่นตัวละครตัวสุดท้ายมาเห็นว่าราศีสไลด์ก็มีผู้รักษาประตูต่างชาติมาด้วย
13: ใช่ใช่ไปได้ อะไรอ่ะของโปรตุเกสหรือไงเนี่ย
5: ศรีสะเกดก็เพิ่งได้กองหน้ามาใหม่ท่าเรือก็เพิ่งได้นักเตะจากเมเจอร์ลีกสหรัฐอเมริกามาคนหนึ่งนะครับกำลังเคาะกันอยู่ส่วนตัวไทยผมว่ามันไม่น่ามีอะไรละเพราะว่าตัวไทยส่วนใหญ่มันมักจะจบก่อนอยู่แล้วนะครับตัวไทยถ้าจะเอาบิ๊กดีลจริงๆคำว่าบิ๊กดีลใครผมว่าค่าคณะได้เพราะเป็นทีมชาตินอกนั้นเฉยๆมากไม่น่ามีใครนะครับ
13: อย่างปัตตานีเนี่ยอย่างสรวัตรโพธิ์มันยืมจากท่าเรือไปแต่ปัตตานีไปเอาประตูบางกาเรียมาอีกตัวนะคุณยิ่งรักต ามข่าวนะดามยันนอฟเนี่ยแล้วสรวัตรมันจะได้เล่นเนี่ย
5: อันนี้ก็ไม่รู
13: ้
5: มันกลายเป็นเทรนที่ตอนนี้มีเริ่มเอาพอมันสิบต่างชาติสิบคนเนี่ยมันกลายเป็นเทรนที่เอาประตูต่างชาติมาแล้วนะ
13: เนี่ยเริ่มเป็นห่วงอีกเนี่ยเนาะ
5: แต่ผมจะบอกว่าคุณไปดูเมืองทองปีที่ตกชั้นนะไปเอาประตูต่างชาติมา
13: เอ
5: ามาทำไมแต่ก็มันก็ไม่เหมือนกันดีแหละเพราะปีนี้มันต่างชาติ
13: มันได้เยอะไงมันลงได้เยอะลง7ใช่ไหมแล้วยังนั่งสำรองได้อีก
5: ใช่ครับแล้วแต่สูตรแล้วแต่ทีมนี่แล้วช่วยเองก็บอกว่าประตูเขาเอาต่างชาติเพราะเขาเป็นบอลรับแล้วสวนอยู่แล้วไง
13: ยังไม่เห็นข่าวเลยนะว่าเอาใครมาประตูเนี่ยศรีสะเกษ
5: ประจวบเหรอไอ้แล้วช่วยเหรอ
13: แ
5: ล้วช่วยมีประตูต่างชาติมาคนนึงแล้วครับ
13: มาใหม่แล้วเหรอ
5: มานานละ
13: เหรอ
5: พักนึงละแต่ว่าล่าสุดคือเจ็บที่เล่นอุ่นเครื่องกับบุรีรัมย
13: ์
5: มีต่างชาติมาคนประตู
13: มีที่ได้เก็บข้อมูลไว้เนี่ยก็จะมีกองหน้าฝรั่งเศสมีบราซิลนะที่เหลือก็จะเป็นพวกยืมจากบุรีรัมย์มีสิทธิโชคกันหนูมาจากเชียงรายอย่างเงี้ย
5: ใช่ก็เริ่มจะเคาะปิดกันหมดแล้วล่ะ
13: มองสุโขทัยของคดเกิ้ลยังไงไหมสุโขทัยคดเกิ้ลจะไหวไหม
5: สุโขทัยเพิ่งเปิดตัวแต่ว่าผมไม่ได้ดู
13: เนี่ยมันจะไหวไหมโค้ดเกิ้ลโอ้โหเป็นโค้ดใหญ่ครั้งแรกในชีวิตเลยนะกับลีกสูงสุดคราวนี้
5: ก็เขาก็คุมตั้งปีที่แล้วใช
13: ่
5: เหรอ
13: ก็เป็นผู้ช่วยมาตลอดไงปีนี้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าใหญ่เลยปีนี้
5: คร
13: ับ ครับ
5: เขาเรียนโปรแล้วดิเขาก็
13: ใช่ตอนนี้เรียนอยู่กำลังเรียนอยู่นี่ก็คอร์ส2ผ่านไปแล้วโมดูล2โมดูล2
5: ครับ
13: แต่แชมป์ก็ยังคงหน้าเดิมอ่ะเนาะคงไม่มีใครไปแหยมบุรีรัมย์หรอกนะ
5: ใครจะไปสู้อ่ะครับ
13: เอาอันดับ2อันดับ3ให้ยิ่งรักวิเคราะห์ดิเอาปีนี้ไปแชมเปี้ยนลีก
5: เหมือนเดิมเหมือนเดิมราชบุรีท่าเรือแข่งกัน
13: BG Bangkok
5: แบงคอกปีนี้ผมไม่รู้ยังไง
13: เงียบมากนะตลาดแบงคอกเงียบจริงๆนะ
5: เขาก็มีตัวเสริมมานะครับ
13: แต่
5: ว่าม ันก็ไม่รู้นะ
13: ก็ได้ปีกเบนินมาได้ปีกอิสราเอลกองกลางออสเตรเลียวิลเลียนป๊อปมาจากเมืองทองใช่ไหมจอห์นแพทริกสตราวแล้วก็เจมเบรดฟอร์ดจากอุทัยอย่างเงี้ยนอกนั้นก็แบบมีแต่นักเตะไหลออก
5: ผมรุ่นธีรศิลป์ยิงแซงสถิติเฮเบอร์ตี้แค่นั้นนะครับผมไม่รู้อย่างอื่นกันแบงคอกเนี่ย
13: ก็ไม่รู้ว่าปีเนี่ยพอมันตัวมันไม่ค่อยไม่ได้เสริมแล้วหัวใจหลักก็เริ่มออกไปกันหมดอ่ะใครจะป้อนให้ธีรศิลป์ของผมยิงล่ะ
5: ไหวอยู่พี่มุ้ยฟิตอยู
13: ่พี่มุ้ยฟิตอ่ะแต่คนป้อนให้พี่มุ้ยสิสำคัญน่ะ
5: เตอร์ไงจันเตอร์ไงนิวไง
13: ก็ตามลุ้นกันทุกการนี้ก็ต้องบอกว่าไฮไลท์ก็จะอยู่ตรงนี้ในส่วนของนักกีฬาไทยเน
5: า
13: ะว่าธีรศิลป์จะเปรี้ยงปร้างโอ้ถ้าปีนี้ทำลายสถิติได้ผมว่าพี่มุ้ยน่าจะแขวนนะ
5: เขาเป็นคนอินดี้เพราะฉะนั้นบอกไม่ได้เหมือนก
13: ัน โอ้แต่เดี๋ยวนี้มันพูดเก่งขึ้นพูดเยอะขึ้นโอ้
5: เป็นลูกพี่เป็นลูกพี่เขา
13: สมัยมาใหม่ๆนี่เงียบแบบถามคำตอบคำไปเยอรมันด้วยกันเนี่ย
5: คร
13: ับ อ้าวสุดท้ายโอ้ยลืมเลยต้องขออภัยต้องขอบคุณพี่มาจิ้มให้ผมมีคอมเมนต์เข้ามานะครับโอ้โหเดี๋ยวโดนอีกวันนี้บางสโมสรยังไม่กล้าผลิตของที่ระลึกออกมาขายทั้งที่แฟนบอลคอยสนับสนุนและบ่นว่าไม่รอด
5: เนี่ยเอาคงบวกลบคูณหารแล้วมั้งมันไม่คุ้มหรือเปล่า
13: สอบถามนักฟุตบอล U15 โกสตาร์2คนที่ได้ทุนไปฝึกที่วิสปาฟลูโอกะหน่อยครับว่าน้องเล่นตำแหน่งอะไรตัวสูงกว่าปุยพงษ์ผิวอ่อนอีกพวกน้องไปทั้งหมด6คนคุณอภิชาติถามมาอันนี้เดี๋ยว
5: ยากครับ
13: ผมขอไปหาข้อมูลก่อนนะผมบอลเด็กนี่ผมยอมรับจริงๆเราไม่ได้เชี่ยวเลย
5: รายการไหนผมยังไม่รู้เลยเนี่ยใช่รายการที่คุณโยจัดหรือเปล
13: ่
5: า
13: ใช่ของโยอ่ะปิโยรถอ่ะ
5: ถ
13: ้าคณะจะไปไหนก็ยังไม่ได้ไปไหนนะคุณหิวแสงเล่นพลังการได้ไหมถ้าพลังการซื้อคณะก็เล่นได้ จะยอมจ่ายหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับทีสองเพิ่มต่างชาติ7คนดีไหมเกมจะได้สนุกขึ้น
5: ไม่ดีครับนักบอลไทยจะไม่มีที่นะครับ
13: เนอะก็
5: ตอนนี้มันหนีไปทีสองกันแล้วครับ
13: โมโนแม็กยังถ่ายไทยลีกอยู่ไหมครับเป็นลิขสิทธิ์ของไอ้นี่นะ AS นะโปร199
5: เอาจริงผมว่าก็ดูได้แหละครับ
13: นะไม่มันต้องซื้อโปรนะไม่ต้องซื้อไอ้นี่นะ199ที่มีบุนเดสลีก้าด้วยนะปีนี้ของ AS อ่ะ
5: ใช่ใช่ใช่ไม
13: ่
5: เออไปถามคอนเซนเตอร์นะผมพูดเยอะไม่ได้
13: เมื่อก่อนใครดูบอลไทยร้องยี้แต่เดี๋ยวนี้แย่งกันเข้าสนามก็เรื่องจริงนะเมื่อก่อนนี่เราก็ไปทำข่าวก็ยังมีตลกอะไรกันมาใช่ไหม
5: ครับ
13: แต่วันนี้ก็มันก็เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นก็อย่างเหลืออันที่เราสองคนบอกอ่ะไอ้ที่กลวงอยู่ในนั่นแหละมันสำคัญนักนะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณทุกความคิดเห็นนะครับที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันแล้วเดี๋ยววันศุกร์เรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับก็จะรีวิวฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลนี้รวมไปถึงผลงานของทีมชาติไทยชุด20ปีเจอกับเติร์กเมนิสถานที่จะเตะวันพรุ่งนี้ทุ่มครึ่งดูไทยรัฐทีวีกันได้นะครับอ่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
14: ที่จบลงไปนั้นคือรายการทันเกมค่ะที่นี่สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและที่เวลามาตรฐาน
15: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
16: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
17: 32นาทีค่ะบริเวณหน้าสะพานพระราม8ซึ่งปรากฏภาพของนักแสดงสาวขวัญอุษามณีไวทยานนท์นะคะสวมชุดสีชมพูที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับชุดของแตงโมค่ะยืนอยู่บนเรือสปีดโบ๊ทอีกลำหนึ่งนะคะที่มีผู้โดยสารร่วมลำทั้งหมด6คนค่ะซึ่งประเด็นอยู่ตรงที่ว่าภาพถ่ายดังกล่าวของขวัญอุษามณีเนี่ยถูกกระติกอดีตผู้จัดการของคุณแตงโมเนี่ยนำไปแอบอ้างแล้วก็ใช้เป็นหลักฐานประกอบในสำนวนคดีว่าเป็นเรือลำที่แตงโมโดยสารมาในคืนนั้นซึ่งเช้าวันนี้ค่ะขวัญพร้อมด้วยแม่แอลนะคะแล้วก็ทีมงานนิติวิทยาศาสตร์ค่ะก็ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อเป็นพยานปากสำคัญในคดีนะคะโดยขวัญเนี่ยเปิดเผยว่าที่เพิ่งจะออกมาก็เนื่องจากว่าเพิ่งได้รับการติดต่อจากอาจารย์ปานเทพเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าถูกนำรูปไปแอบอ้างเป็นข้อมูลเท็จและใส่ไว้ในสำนวนคดีในชั้นศาลเมื่อทราบว่ามีการบิดเบือนข้อมูลจึงตัดสินใจออกมาพูดความจริงและก็เดินทางมาเป็นพยานในครั้งนี้ค่ะ
18: วันนี้ขวัญเชื่อว่าเราก็มาเป็นอีกหนึ่งในข้อมูลที่เราจะสามารถทำให้พี่ๆพนักงานสอบสวนท่านอัยการศาลหรือพี่ๆตำรวจเนี่ยได้ข้อมูลที่เป็นระบบและชัดเจนมากขึ้นค่ะแล้วก็สุดท้ายขวัญก็เชื่อว่าตำรวจก็จะพดุงความยุติธรรมคือเรามาเราก็ขวัญมาในฐานะที่เราเป็นลูกตำรวจเนาะเราไม่ได้มาเพื่อจะมาโจมตีว่าใครคนใดคนหนึ่งทำผิด
19: คือขวัญเพิ่งมาทราบเมื่อไหร่ว่ารูปเราถูกเอาไปใช้ในสำนวนนะคะ
18: หนูเพิ่งทราบเมื่อวันอาทิตย
20: ์ที่ผมโทรไป
18: ใช่ที่อาจารย์โทรมาคือวันอาทิตย์ค่ะแต่เราไม่เคยเห็นในเรื่องของเอกสารหรือตรงนี้ว่าเอาข้อมูลว่าเรือของขวัญที่ขวัญไปลงนั่งอะค่ะไปให้ข้อมูลบิดเบือนหรือไปให้ข้อเท็จจริงอะไรที่มันคลาดเคลื่อนมันผิดไปอะ
21: มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ถูกสื่อทั่วโลกเนี่ยจับตามองนะคะนั่นก็คือการที่เรือรบของสหรัฐอเมริกาล่าสุดนะคะเช้านี้ก็ได้เทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเรียบร้อยแล้วค่ะเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS Abraham Lincoln ของกองทัพเรือสหรัฐนะคะได้เดินทางเข้าสู่หน้าน้ำบริเวณแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีและเข้าเทียบท่า C0 บริษัทแหลมฉบัง International RoRo Terminal จำกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเพื่อรองรับกำลังพลและภารกิจการเยือนประเทศไทยท่ามกลางสื่อจำนวนมากเลยนะคะทั้งสื่อไทยแล้วก็สื่อต่างประเทศค่ะที่ต่างไปเกาะติดบรรยากาศการมาถึงของเรือดังกล่าวนะคะโดยการเดินทางมาเยือนครั้งนี้ค่ะมีกำลังกอง ทัพเรือนะคะสหรัฐกว่า 5,000 นายค่ะโดยภายหลังเรือเข้าเทียบท่ากำลังพลทยอยขึ้นฝั่งตามแผนที่กำหนดก่อนเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆนะคะโดยส่วนหนึ่งนะคะมีกำหนดเดินทางต่อมายังเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะคะขณะที่ผู้บริหารเมืองพัทยาเนี่ยก็เตรียมให้การต้อนรับอย่างเต็มที่เลยค่ะซึ่งคาดว่าบรรยากาศเนี่ยโอ้คึกคักแน่น
17: อ
21: นไม่ว่าจะเป็นภาคการท่องเที่ยวธุรกิจบริการในพื้นที่ทั้งที่พัทยาและจังหวัดชลบุรีนะคะโดยเฉพาะโรงแรมร้านอาหารสถานบันเทิงต่างๆและธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหมดเลยด้วยนะคะรับรองว่าคึกคักเนาะคึกคักในโซเชียลมาสักพักแล้วแหละเดี๋ยวก็น่าจะได้เห็นภาพบรรยากาศอะไรอีกมากมายเลยเราติดตามกันนะคะ
17: ใช่ค่ะจะว่าไปเสียดายนะ
21: คือทำไมคะ
17: จะอย่าเพิ่งตกใจค
21: ่ะ
17: เหล่าทหารเนี่ยคือจะอยู่ถึงวันที่6กันยายนเท่านั้นถ้าอยู่แบบต่อไปอีกนิดนึง8กันยายนแม่ได้ไปฉลองวันเกิดของคุณแม่มะลิแน่นอนนะคะซึ่งจะครบรอบ61ปีในวันนั้นค่ะ
21: นี่
17: แม่มารงชดชอยนะคะผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะเปิดเผยว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยเตรียมจัดกิจกรรมฉลองวันเกิดแม่มะลิฮิปโปโปเตมัสขวัญใจประชาชนเนื่องในโอกาสครบรอบ61ปีในวันที่8กันยายน2569ณสวนแสดงฮิปโปโปเตมัสจังหวัดชลบุรีค่ะโดยกิจกรรมนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:30 ทั้งกิจกรรมส่งมอบความรักให้แม่มะลินิทรรศการเก็บความรู้แล้วก็เรื่องราวชีวิตของฮิปโปโปเตมัสด้วยนะคะเกมสนุกพร้อมกับของที่ระลึกแล้วก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยร่วมเขียนการส่งคำอวยพรวันเกิดให้กับแม่มะลิด้วยนะคะโดยไฮไลท์สำคัญเลยในงานนะคะก็คือการมอบเค้กผลไม้สุดพิเศษให้กับแม่มะลิค่ะพร้อมกับร้องเพลง Happy Birthday to you นะคะฉลองวันเกิดครบรอบ61ปีด้วยค่ะเรียกว่าท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่นแล้วก็ความรักจากเจ้าหน้าที่นักท่องเที่ยวและแฟนคลับก็จะเกิดขึ้นนะคะแฟนคลับของแม่มะลิค่ะรวมถึงพ่อแม่ปกครองนะคะพาลูกๆไปร่วม Happy Birthday แม่มะลิได้เลยวันที่8กันยายนนี้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะก็แม่มะลิเนี่ยถือเป็นฮิปโปโปเตมัสที่แบบว่าอายุยืนที่สุดในประเทศไทยเลยนะคือ61ปีแล้วปกติเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเขาจะอยู่กันแค่แบบ50ปีเฉลี่ย
21: อ๋อเฉลี่ย
17: อายุเฉลี่ยของฮิปโปโปเตมัสอัน
21: นี้เกินอายุเฉลี่ยไม่พอหน้าแม่ยังตึงอยู่เลย
17: เออตึง
21: ดูดีดูสุขภาพแข็งแรง
17: แม่ทำอะไรมาไปถามแม่
21: ฮิปโปค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์แม่มะลิ
17: ค่ะ
21: ค่ะพูดถึงเรื่องราวของสัตว์ค่ะล่าสุดทางประกาศของราชกิจจานุเบกษานะคะก็ได้มีการเพิ่มเติมนกกรงหัวจุกค่ะไว้ในบัญชีสัตว์ป่าห้ามล่าใน40เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเรียบร้อยแล้วนะคะมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะล่าสุดนะคะได้มีการเผยแพร่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเรื่องกำหนดให้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าจำนวน40แห่งเพิ่มเติมนกปลอดหัวโขนนะคะหรือนกกรงหัวจุกในบัญชีชนิดสัตว์ป่าที่ห้ามล่าพ.ศ. 2569ค่ะโดยระบุด้วยว่านกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกนะคะมีพื้นที่กระจายพันธุ์อยู่ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าซึ่งมีเจตนารมณ์ในการกำหนดพื้นที่เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งหากินของสัตว์ป่าชนิดใดหรือประเภทใดโดยนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกเป็นสัตว์ป่าชนิดที่สามารถพบได้ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอื่นๆนอกจากในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจำนวน58แห่งที่ได้กำหนดไว้ในบัญชีชนิดสัตว์ป่าที่ห้ามล่าแล้วประกอบกับมติคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าครั้งที่2ทับ2568เมื่อวันที่12ธันวาคม2568นะคะได้เห็นชอบให้ถอดนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองตามมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562ค่ะซึ่งอาจส่งผลกระทบนะคะต่อนกกรงหัวจุกที่ไม่ได้กำหนดในบัญชีชนิดสัตว์ป่าที่ห้ามล่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจำนวน40แห่งค่ะก็เลยมีการจำเป็นนะคะที่จะต้องมีการเพิ่มมาตรการป้องกันไม่ให้มีการล่านกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะน้องจะได้อยู่ในผืนป่าเราได้อีกนานแสนนานนะคะเคยได้ยินแต่ว่าตอนเป็นเพลงนกกรงหัวจุก
17: ใช่
21: อ
17: ุ่นเราเนาะ
21: ค่ะ
17: ค่ะค่ะอุ่นเราโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูข่าวบันเทิงกันนะคะโดยเฉพาะข่าวนี้เป็นข่าวที่น่ายินดีมากเลยนะคะนางเอกมิ้นท์ชลิดาค่ะเรียกว่าว่าที่เจ้าสาวคนล่าสุดของวงการบันเทิงแล้วนะคะหลังจากที่แฟนหนุ่มภูผาทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
1: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
20: สนับสนุนโดย
16: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
20: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
22: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
23: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
24: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
25: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
23: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
26: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
27: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
28: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์ฮาแถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
29: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
15: ข่าว3สีจากช่อง3กด33

0: ริ่มต้นข่าวแรกของเบรกนี้นะคะต้องขอแสดงกับความยินดีกับนางเอกสาวของเรานะคะมินชลิดานะคะที่ถูกแฟนหนุ่มนะคะภูผาขอแต่งงานพร้อมกับเพชรเม็ดโตเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากที่มินชลิดาแล้วก็ภูผาเตชะนรงค์นะคะคบหาดูใจกันมานานถึง14ปีนะคะแฟนๆก็ลุ้นว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะมีข่าวดีสักทีล่าสุดทั้งสองคนก็เผยภาพสุดประทับใจขณะที่ภูผาเนี่ยคุกเข่าขอมินแต่งงานท่ามกลางวิวภูเขาที่คาซัคสถานนะคะซึ่งเหตุผลที่มาขอแต่งงานที่นี่เนี่ยมินเขาเขียนในแคปชั่นนะคะว่าเพราะว่าชื่อภูผาก็เลยมาขอแต่งงานกลางภูเขาเป็นที่มาแบบนี
1: ้
0: แล้วกว่าจะขึ้นมานะคะ4,000 เมตรเลยทั้งขี่ม้าปีนเขาลุยโคลนเหนื่อยหอบหนาวคือครบจบเลยตอนแรกเนี่ยไม่เข้าใจพามาลำบากทำไม
1: อ่
0: ะที่แท้ก็ yes of course นั่นเองนะคะงานนี้เพื่อนๆในวงการบันเทิงก็พากันมาคอมเมนต์แสดงความยินดีเรียกว่าแบบล้นหลามเลยทีเดียวนะคะรายการข่าว34ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
1: บรรยากาศดีมากเริดมากอาจจะเป็นฟิลเหมือนแบบอยากจะให้ผู้หญิงหงุดหงิดก่อนเลยป่ะแล้วค่อยเซอร์ไพรส์ทีหลังแต่คู่นี้เขาเป็นสายแบบท่องเที่ยวกันอยู่แล้วเนา
0: ะ
1: ที่สุดการรอคอยค่ะยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะมาต่อกันที่สองสาวสุดฮอตค่ะลีน่าหมิวนั่นเองนอกจากวันศุกร์หน้าเนี่ยจะเป็นตอนแรกของซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดของพวกเธอแล้วนะคะยังมีการคอนเฟิร์มอีกด้วยว่างานน้องเนี่ยที่เป็นงานไปต่างประเทศยาวถึงสิ้นปีเลยค่ะคุณเรียกว่าเป็นสองสาวที่ฮอตมากจริงๆค่ะสำหรับลีน่าและนินานะคะและน้องหมิวนัชชาค่ะเพราะนอกจากที่ทั้งสองคนเนี่ยจะขยันแมสมากๆในโลกออนไลน์นะคะเพราะว่าความสวยจนแฟนๆทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพากันชื่นชมแล้วเนี่ยตอนนี้พวกเธอยังมีฐานแฟนคลับในต่างประเทศเพิ่มขึ้นเยอะมากอีกด้วยซึ่งที่ผ่านมาค่ะลีน่าหมิวก็เดินทางไปพบเจอกับแฟนๆมาแล้วหลากหลายประเทศเลยนะคะแต่สำหรับประเทศไหนที่ยังไม่ได้ไปอ่ะอย่าเพิ่งน้อยใจนะเพราะว่าสองสาวออกมาบอกแล้วค่ะว่าตอนนี้เนี่ยมีคิวไปงานที่ต่างประเทศยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยงานนี้ทั้งสองคนจะปลื้มแค่ไหนไปฟังเสียงพวกเธอกันหน่อยค่ะ
2: ก็มีเดี๋ยวมีไปไทเปค่ะเดี๋ยวมีไปฮ่องกงเดี๋ยวมีไปฟิลิปปินส์อีกรอบค่ะแล้วก็เหมือนมีญี่ปุ่นค่ะใช่ก็ดีใจมากๆเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่ซีรีส์ออนจบพอดีแล้วหนูรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หนูอยากไปพบปะแฟนๆข้างนอกเพราะว่ามันเหมือนแบบเขาเพิ่งดูเราในซีรีส์เราก็อยากทำความรู้จักกับแฟนๆที่แบบว่าโอเคทั้งในประเทศไทยและข้างนอกประเทศไทยด้วย
3: หมิวก็ดีใจอยู่แล้วคือหมิวเป็นคนชอบบินอยู่แล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้ไปอะไรพวกนี้มันเหมือนเราได้ใช้พาสบินอะสนุกเพราะว่าเราได้เจอกับแฟนๆหลายๆที่หรือว่าได้เจอ culture อะไรใหม่ๆแต่อีกอย่างที่รู้สึกว่าแบบชอบบินคือพอมันได้ไปเที่ยวด้วยกันหลายๆที่มันแฮปปี้อะมันเหมือนเรามี bucket list ที่เราแบบติ๊กไว้กันตั้งแต่ปีที่แล้วว่าอยากบินไปหลายๆที่ด้วยกันซึ่งเราก็ได้ทำจริงๆ
2: ไม่ได้กินชานมไข่มุกหลายๆที่ไง
3: อืม
2: ใช่ที่กินชานมไข่มุก
4: ใช่อย่างไทเปก็จะเป็นรอบที่2ค่ะ
2: ใช่ตามจริงไม่ใช่แค่ทุกคนที่รอเจอพวกเรานะคะพวกเราเองก็รอเจอทุกคนที่นั่นเหมือนกันก็บอกว่าทุกคนจะ enjoy series เนาะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เมืองต่างๆค่ะ
3: Can't wait to see you all see you
1: เป็นในส่วนของเรานะเขาใช้คำว่าเราจะได้ไปด้วยกันอย่างนี้นะคะส่วนใครที่คิดถึงผลงานของการแสดงนะคะของทั้งลีน่าหมิวเนี่ยเตรียมตัวฟินจิกหมอนกันได้เลยค่ะสำหรับซีรีส์ Please Love รักได้ไหมนะคะที่จะออกอากาศตอนแรกในคืนวันศุกร์ที่11กันยายนนี้แล้วค่ะซึ่งในวันนั้นเนี่ยทั้งสองสาวนะคะก็จะไปร่วมดูตอนแรกร่วมกับแฟนๆด้วยค่ะในงานนี้เลยนะคะ Please Love รักได้ไหม Premiere Night with ลีน่าหมิวค่ะเชื่อว่าแฟนๆคนไหนที่มีบัตรแล้วต้องฟินกันอย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกทีค่ะ
0: ค่ะเข้ามาที่ฝั่งวงการเพลงกันบ้างเรียกว่าเมื่อวันก่อนนะคะสี่ศิลปินอย่าง So After Six Post Nadia แล้วก็ Crescendo เนี่ยเพิ่งไปเสิร์ฟเพลงเพราะๆให้แฟนๆได้ฟังกันในคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ค่ะปิดฉากลงอย่างอบอุ่นแล้วก็ประทับใจมากๆเลยนะคะสำหรับคอนเสิร์ต SBC B-Day Uncut Live Concert Series เรียว01นะคะคอนเสิร์ตที่นำเสนอโดย CI Showbiz ค่ะแล้วก็สร้างสรรค์พร้อมควบคุมการผลิตโชว์โดย SBC พี่สุกี้พี่บอยโกศิยพงษ์แล้วก็พี่สมเกียรตินะคะที่พา4ศิลปินอย่าง So After Six Post Nadia แล้วก็ Crescendo เนี่ยมาสร้าง4คอนเสิร์ตเดี่ยวในงานเดียวกันนะคะซึ่งแต่ละโชว์เนี่ยเรียกว่าถูกร้อยเรียงแล้วก็ออกแบบขึ้น ้ใหม่ให้สมกับเป็นภาคขยายจากการแสดงของแต่ละศิลปินใน B-Day เมื่อปลายปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ทุกคนเนี่ยได้เล่าเรื่องของตัวเองอย่างเต็มที่ผ่านเพลงที่ทุกคนคิดถึงนะคะเพลงระดับลึกที่แบบว่าแฟนตัวจริงเนี่ยเฝ้ารอคอยมานานรวมถึงเพลงที่ไม่เคยถูกนำมาเล่นสดที่ไหนมาก่อนด้วยคอนเสิร์ตนี้ไม่ใช่แค่การนำบทเพลงเดิมกลับมาเล่นอีกครั้งเท่านั้นนะคะแต่นี่คือพื้นที่ที่ศิลปินเนี่ยได้เป็นตัวเอง

0: บีพีรพัฒน์ในวันที่14พฤศจิกายน2569ด้วยนะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดของแต่ละคอนเสิร์ตได้ที่แฟนเพจ Facebook CI Showbiz ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แน่น
1: ๆยังอยู่ที่เรื่องราวของการเพลงค่ะกับน้องลิซ่านั่นเองมีการแบบสปอยเล็กๆน้อยๆกันมาแล้วนะคะสำหรับมิวสิคเพลงใหม่ล่าสุดของน้องที่น่ารักมากใช้คำว่าสวัสดีค่ะของประเทศไทยนะคะมาตั้งเป็นชื่อเพลงสวัสดีค่ะนัดถอยหลังเตรียมรับความปังกันได้เลยค่ะสำหรับเพลงใหม่ล่าสุดของน้องลิซ่าและลิสานะคะที่เมื่อเช้าเพิ่งปล่อยทีเซอร์มิวสิควิดีโอออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่าสวัสดีค่ะซึ่งในทีเซอร์นะคะถึงแม้จะเป็นคลิปสั้นๆอ่ะแค่12วิอ่ะแต่ก็เผยให้เห็นลุคใหม่ของน้องลิซ่าที่ทำเอาโซเชียลเนี่ยแตกตื่นตื่นเต้นกันสุดๆเลยค่ะส่วนใครที่อยากติดตามมิวสิกวิดีโอตัวเต็มของน้องนะคะก็เตรียมรับชมพร้อมกันได้เลยในวันศุกร์ที่4กันยายนนี้ค่ะเท
0: ่อุ๊ยตกใจ
1: เท่เหรอเท่ใช่ไหมล่ะ
0: เท่มาก
1: ค
0: ่ะส่วนใครที่รอชมภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางก่อนใครวอร์มมือกันเลยเตรียมกดบัตรได้เลยวันพรุ่งนี้ค่ะก่อนที่ทุกคนจะได้ย้อนอดีตสู่จุดเริ่มต้นความสยองของจักรวาลที่หยดนะคะพร้อมศาสตร์ความคลั่งที่ต้องไล่ล่าผีร้ายในกายสัตว์นะคะที่จะกัดกินทุกจิตวิญญาณในภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางที่จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์อย่างเป็นทางการทั่วประเทศในวันที่30กันยายนนี้นะคะช่อง3เนี่ยก็เปิดให้คอหนังได้สัมผัสความระทึกแบบเต็มตาสยองแบบเต็มหูในระบบ IMAX ก่อนใครในวันที่29กันยายนรอบ1ทุ่มค่ะโดยจะเปิดจำหน่ายบัตรพร้อมกันในวันพรุ่งนี้ผ่านเมเจอร์แอปเวลา10โมงเป็นต้นไปนะคะใครอยากดูก่อนวอร์มนิ้วรอกดบัตรกันได้เลยนะคะ
1: มาต่อกันที่รายการใหม่ล่าสุดค่ะที่ต้องบอกว่าสายหมู่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะกับรายการนี้เลยค่ะอันซีนศึกชิมลังผู้อย่างรู้นะคะเป็นรายการเรียลิตี้แบบไวรัลเรียลิตี้เซอร์ไววัลรูปแบบใหม่ล่าสุดที่จะรวบรวม50ผู้เข้าแข่งขันนะคะจากหลากหลายศาสตร์การพยากรณ์ค่ะมาพิสูจน์ความแม่นยำไหวพริบและความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ค่ะเพื่อช่วงชิงตำแหน่งสุดยอดผู้อย่างรู้นะคะความน่าดูก็คือนักพยากรณ์หมอดูและผู้เชี่ยวชาญด้านการอย่างรู้เนี่ยจะใช้ศาสตร์ไหนในการแข่งขันก็ได้ซึ่งในรายการเนี่ยมีหลายศาสตร์จากทั่วโลกมาอยู่ในสนามเดียวกันเลยค่ะแต่ละโจทย์เนี่ยจะท้าทายทั้งการสังเกตการวิเคราะห์การควบคุมสติและการตัดสินใจภายใต้แรงกดดันค่ะเพื่อพิสูจน์ว่าใครคือผู้ที่สามารถมองเห็นเบาะแสไขเรื่องราวที่ซ่อนอยู่และถ่ายทอดคำพยากรณ์ได้อย่างน่าเชื่อถือที่สุดเลยนะคะโดยจะมีคุณพุทธพุทธิชัยค่ะนำผู้ชมเข้าสู่ทุกบททดสอบร่วมด้วยแขกรับเชิญคนดังมากมายนะคะนำโดยศิลปินระดับโลกอย่างน้องแบมแบมกันพี่มุกค่ะทั้งดีเจนุ้ยพี่นุ้ยสุจิราพร้อมกับเซอร์ไพรส์เกสในรอบอื่นๆอีกมากมายค่ะรายการอันซีนศึกชิงบัลลังก์ผู้อย่างรู้จะเริ่มออกอากาศตอนแรกวันศุกร์ที่30 ตุลาคมนี้นะคะทางหน้าจอช่อง3ค่ะ
2: เราเอาผู้อย่างรู้แล้วก็นักพยากรนะครับจากทั่วประเทศไทยนะครับมารวมเอาไว้ในรายการนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นักพยากรไทยอย่างเดียวเราก็จะมีนักพยากรจากจีนด้วยมีนักพยากรจากเกาหลีด้วยนะครับ3ประเทศที่จะมารวมอยู่ในรายการอันซีนครับ
3: เรารวบรวมมาทั้งหมดเลยแล้วก็หลากหลายมากจริงๆนะมีดูไพ่ดูจิตสัมผัสเน
4: า
3: ะ
4: ขนาดแค่ไพ่เนี่ยยังแยกเป็นประเภทเลย
3: ใช่ใช่มีเยอะมากมีเยอะมาก
4: แล้วก็อ๋อแล้วมีศาสตร์การพยากรแบบจีนซึ่งจริงๆเราว่าเราดูเยอะแล้วนะมาเออมารายการนี้ไม่เคยเห็นและศาสตร์ที่เราเคยดูในซีรีส์อย่างเกาหลีอ่ะแบมแบมเชียร์มากนะบอกว่าดูนี่ดูต้องเห็นศาสตร์นี้แล้วพอเห็นกับตาแบบคนลุกหนี
2: เลยมันคือศาสตร์อะไรนะครับแบมของเกาหล
5: ีอ๋อมันเรียกว่าบูดาซึ่งแปลว่าร่างทรงซึ่งผมว่ารายการนี้จะทำให้เราเปิดตาของคนไทยเลยละกันครับว่าแบบอะไรที่ควรจะเป็นอะไรที่เราไม่ควรที่จะไปแตะต้อง
2: รายการนี้นะครับเราได้เริ่มต้นทำการแบบอัดกันแล้วนะครับก็จะได้ดูกันนะครับสำหรับรายการอันซีนเนี่ยช่วงประมาณตุลาคมนะครับก็สามารถดูกันได้นะครับทาง VTV นะครับแล้วก็ทางช่อง3ด้วย
1: ไม่พลาดเด็ดขาดค่ะจริงจังมากเลย
0: เตร
1: ีย
0: มมู
1: ค่ะ
0: จับตารอเลย
1: ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะคุณซีฉัตรปวีนะคะก็จะพาไปดูอีกหนึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์ค่ะกับหุ่นยนต์เจาะเลือดอัตโนมัติเครื่องแรกของโลกเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
6: ข่าว3สีจากช่อง3กด33

0: สวัสดีครับเต่าผู้สินเดอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: อยู่กับวัยสาวกันยาวๆได้ทุกเหตุการณ์กับแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ชอบเข้มๆขอสีแบล็คชอบไลท์ๆใช้สีบราวน์ Work From Home เลือก500 ml สายเที่ยวพก300 ml ประหยัดมากเลือก500 ml หรือ300 ml เอ้าประหยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazadaหรือ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559 2727
2: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มเจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
3: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแว่วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106กว่าจะเป็นเราในวันนี้ผ่านกี่นาทีที่มีน้ำตา
4: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
1: ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
5: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: Visual ที่ชอบเรียนด้วยภาพเขามี Interactive Visual เจ๋งๆโครงสร้าง DNA กลายเป็นโมเดล 3D มาอธิบายโต้ตอบส่วนใครชอบสายวิจัย Gemini Life ก็พร้อมเป็นผู้ช่วยในการช่วยค้นคว้างานเชิงลึกทำรายงานเบื้องหลังแล้วมานั่งคุยสอบถามต่อยอดได้แบบ Real Time เรียกว่าน้องๆในยุคนี้น่าฉามากนะคะสื่อการเรียนการสอนเนี่ยง่ายมากในการเข้าถึงค่ะในตอนนี้อยากจะพาไปดูการเจาะเลือดที่โรงพยาบาลที่อาจจะไม่เจ็บไม่ต้องมานั่งรอนานอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดทาง อย. หรือ FDA สหรัฐเปิดไฟเขียวอนุมัติอัลเลตตาค่ะหุ่นยนต์เจาะเลือดอัตโนมัติสำหรับใช้งานในคลินิกผู้ป่วยนอกถือเป็นอุปกรณ์เครื่องแรกของโลกเลยนะคะที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการค่ะเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะมีการพัฒนาโดยบริษัทการแพทย์ Vitestro จากเนเธอร์แลนด์นะคะความเจ๋งคือเขาทำงานครบจบเครื่องเดียวตั้งแต่สแกนหาเส้นเลือดลงเข็มเก็บตัวอย่างเลือดไปจนถึงพันแผลให้เสร็จสรรพโดยใช้เทคโนโลยี Doppler Ultrasound ร่วมกับ AI ในการระบุตำแหน่งเส้นเลือดในอย่างแม่นยำเลยค่ะไปทดสอบกับผู้ป่วยมา 4,000 คนพบว่าความเจ็บปวดน้อยกว่าหรือใกล้เคียงกับบุคลากรทางการแพทย์เจาะเองค่ะแถมอัตราความสำเร็จสูงมากอีกด้วยค่ะแม้จะไม่ได้ทำงานแบบ 100% อัตโนมัติเพราะยังต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแต่มนุษย์1คนสามารถคุมหุ่นยนต์อเลต้าได้พร้อมกันถึง3เครื่องช่วยแก้ปัญหาบุคลากรขาดแคลนและก็ลดเวลาการรอคิวของผู้ป่วยได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะติดตามกันต่อว่าจะเริ่มเอามาใช้งานจริงในคลินิกเมื่อไหร่แล้วก็บอกได้เลยว่าเทคโนโลยี Health Tech ยุคนี้ช่วยให้ชีวิตง่ายชีวิตปลอดภัยมากขึ้นชีวิตเรามีคุณค่าเยอะขึ้นเลยค่ะ
1: ขอบคุณคุณสีมากๆนะคะ
2: ค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และผลิตภัณฑ์ดัชชาวิตซีไวท์เทนนิ่งครีมด้วยค่ะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
4: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
5: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก

0: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
1: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727

0: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮิโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
3: เปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลใน106กูรูทอล์ก
4: มิวเอ็กซ์ The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ106กูรูทอล์กมาแล้วนะครับพบกันทุกวันพุธบ่าย 3 โมงค่ะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลมาแล้วนะฮะวันนี้มาพบกับสุดยอดกูรูด้านกฎหมายค่ะท่านรองอธิบดีอัยการณรงค์ศิระสรรค่ะสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับสวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
5: โอ้โหวันนี้นะฮะข่าวสารบ้านเมืองที่จะทำให้พวกเราได้รู้ข้อกฎหมายมีเยอะเลยหลายเรื่องนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้อยากจะคุยเป็นเรื่องแรกเลยพี่ณรงค์เป็นเรื่องของประกันภัยในชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยเจอกันเยอะมากๆนะเรื่องประกันภัยปุ๊กเองก็เจอรถชนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วท่านผู้ชมที่เคารพโปรดิวเซอร์รายการเราค่ะพี่จุ๋มเจรพรแว่นประชาเป็นคนขับน้องปุ๊กเป็นคนนั่งนะฮะนั่งไปด้วยกัน2คนปุ๊กกำลังจะหลับแล้วพี่ณรงค์กำลังเคลิ้มจะหลับแล้วอยู่ๆค่ะคนขับรถค่ะน้องจุ๋มโปรดิวเซอร์ก็ตะโกนว่ารถชนปุ๊กก็ตื่นขึ้นมาปรากฏว่ามีรถกระบะโอ้โหคันใหญ่เลยนะ4ประตูเนี่ยมันชนเข้าประตูข้างคนขับแต่เป็นประตูหลังนะพี่ณรงค์กึกๆไอ้เราก็รถเล็กเนาะเขาก็รถกระบะเขาก็รถใหญ่เรารถเก๋งอะก็เอาละแอบข้างทางกันคุณผู้ชมที่เคารพพอแอบข้างทางเสร็จปุ๊บนะแน่นอนเรามาจากสายข่าวเนาะเราก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากเพราะว่าคนขับเราไม่บาดเจ็บทางนู้นก็ไม่ได้บาดเจ็บเพราะว่าไม่ได้ชนกันแรงๆค่ะเหมือนเฉียวก็ลงมาแล้วก็บอกว่าเอาขยับรถเข้าที่ปลอดภัยไม่ให้ขวางทางกันเสร็จปุ๊กก็ถือมือถือมาเลยนะฮะมือถือในที่นี้ก็คือ1พร้อมถ่ายรูป
6: คร
5: ับ
6: อ
5: ันดับแรกถ่ายรูปทะเบียนรถก่อนค่ะท่านผู้ชมที่เคารพทะเบียนรถแล้วก็แผลเราแผลเขาอ่ะนะฮะแล้วก็บอกน้องจุ๋มโทรหาประกันเลยจุ๋มนะฝ่ายตรงข้ามเขาก็ลงมาพี่ณรงค์ค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นคุณลุงค่ะปุ๊กว่าน่าจะ60บวกๆค่ะผมขาวมาเลยแล้วก็เดินช้าด้วยปุ๊กบอกเอาละครับคู่กรณีคนละรุ่นแล้วครับงานนี้เราต้องสโลว์เท่านั้นไม่พอท่านผู้ชมที่รบคนนั่งข้างคนขับเป็นคุณป้าผมขาวสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นภรรยาของคุณลุง2คนรวมกันน่าจะมากกว่า120อัพๆบวกๆเท่านั้นไม่พอท่านผู้ชมที่รบเปิดประตูหลังออกมาไม่ได้เปิดแค่หมุนกระจกลงมาเป็นหลวงพ่อครับท่านผู้ชมงานนี้ไม่รู้จะเอาเรื่องกับใครไม่ได้เลยนะฮะเนี่ยเป็นหลวงพ่อปรากฏว่าท่านไปกิจนิมนต์กำลังจะกลับนครราชสีมาพี่เราคิดดูสิบุกกับน้องจุ๋มมองหน้ากันท่าทางจะเหนื่อยเกรงใจเต็มไปด้วยความเกรงใจเราก็ถามนมัสการหลวงพ่อมีประกันไหมฮะรถหลวงพ่อมีประกันไหมหลวงพ่อมีแล้วก็มีก็สบายใจหลวงพ่อเรียกประกันหลวงพ่อมาเลยค่ะเดี๋ยวทางเราเรียกประกันทางเรามาคุยกันแล้วปุ๊กก็กระโดดไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปทำงานต่อส่วนวิสัยน้องจุ๋มก็ว่าปรากฏว่าปุ๊กมาทราบความภายหลังค่ะท่านผู้ชมที่เคารพพี่ณรงค์รถหลวงพ่อไม่มีประกันใครยังไม่ทันทำประกันปุ๊กก็สงสัยมากเลยรถใหม่ทำไมไม่มีประกันเนี่ยพี่ณรงค์
6: รถใหม่เนี่ยถ้าเป็นรถป้ายแดงนะคุณบอกว่าปกติเจ้าของเนี่ยบริษัทเจ้าซื้อจะบังคับให้ทำประกัน แต่ถ้าว่าใหม่ตัวมานี่คือใหม่แบบถ้าพ้นป้ายแดงไปแล้ว1ปีเนี่ยนะครับเขาก็อยู่ที่ผู้ที่เป็นเจ้าของแล้วล่ะว่าเขาอยากจะทำต่อหรือเปล่านะครับเพราะบางทีเขาหนึ่งเงินนะคุณนนท์มานะครับรถใหม่ก็หมื่นกว่าบาททุกคันนะถ้าประกันชั้นหนึ่งเนาะแต่ในช่วงสัญญาเนี่ยผมเชื่อบริษัทเช่าซื้อไม่ให้เช่าซื้อแน่นอนถ้าไม่มีทำสัญญาประกันไว้และให้เขาเป็นผู้รับผลประโยชน์เนา
5: ะ
6: นะครับนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมยังไม่ทำประกันก็อยู่ที่คนที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยครับว่าเราจะประกันความเสี่ยงตรงนี้ไว้หรือไม่ซึ่งจริงๆเนี่ยเราเสียเปล่าก็จริงนะแต่เวลามันมีเหตุอยู่เนี่ยมันคุ้มนะครับมันคุ้มนะครับพอไม่ทำเนี่ยเราต้องรับผิดเต็ม
5: ๆเรื่องใหญ่
6: แล้วก็ต้องซ่อมทั้งของเราแล้วก็ซ่อมทั้งของเขา
5: พี่ณรงค์รู้ไหมว่าที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมฮะปุ๊กมาทราบภายหลังค่ะว่ารถนั้นก็ไม่ใช่รถลุงเป็นรถหลวงพ่อไปยืมโยมข้างวัดมาแล้วให้ลุงมาขับให้โอ้โหมันหลายซ้ำหลายซ้อนเหลือเกินก็เลยถามว่าเอ๊ะกรณีเช่นนี้เนี่ยหลวงพ่อยืมรถชาวบ้านแล้วให้ลุงมาช่วยขับให้ไปเอาผิดที่ใครเนี่ยเอาผิดที่ลุงคนขับเอาผิดที่เจ้าของรถเอาผิดที่หลวงพ่อที่ว่าจ้างมาใครต้องรับผิดชอบท่านผู้ชมคะเรื่องนี้ต้องให้อัยการณรงค์แนะนำแล้วค่ะ
6: ในด้านอาญาจริงนะครับในด้านอาญาถ้าเป็นอาญาประมาททำให้ทรัพย์สินเสียหายเนี่ยต้องเป็นคนขับเน
5: า
6: ะคนขับคนนั้นนะครับขับรถประมาทในทรัพย์สินเสียหาย
5: ลุงผมขาวเนี่ยนะ
6: ลุงคุณขับนะเราจะเอาไม่เอาก็แล้วแต่ว่าในด้านคดีอาญาเนี่ยเจ้าของรถที่เขาอยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาไม่เกี่ยวนะครับแต่ในทางแพ่งเนี่ยเจ้าของรถไม่ได้นั่งมาด้วยเจ้าของรถก็ไม่ต้องรับผิดนะครับส่วนคนขับเนี่ยขับมาเนี่ยต้องกระทำรับผิดในทางละเมิดเขาต้องรับผิดสองอย่างนะถ้าเขาเป็นคนประมาทเนี่ยเขารับผิดต่อคุณอนุมาในขณะเดียวกันเขาเป็นคนยืมใช้ของรูปนะครับผู้ใดยืมใช้ของรูปผู้นั้นจะต้องคืนในสภาพเดิม
5: พี่ณรงค์
6: เนี่ยหลวงพ่อยืมหลวงพ่อต้องคืนรถสภาพเดิมนะ
5: พี่ณรงค์ท่านลุงบอกว่าลุงไม่ได้เป็นคนยืมหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนยืมแล้วเรียกลุงมาขับให
6: ้หลวงพ่อมีหน้าที่ผูกพันนะครับต่อคนที่ไปยืมมาหลวงพ่อต้องไปคืนรถในเขาสภาพเดิมนะครับถ้าเป็นซ่อมก็ต้องซ่อมถ้าไม่ซ่อมก็จ่ายตังค์เขาโดยหลักกฎหมายเป็นอย่างนั้นยืมใช้ของรูปคือการที่บุคคลคนหนึ่งส่งมอบทรัพย์สินให้กับผู้ยืมเอาไปใช้และผู้ยืมสัญญาว่าจะคืนให้ในสภาพเดิมเห็นไหมครับเขาเรียกยืมใช้ของรูปเพราะฉะนั้นเก๋ต้องรับผิดนะหลวงพ่อนะครับกับคนที่ยืมกับคนที่ให้ยืมส่วนคนขับเนี่ยก็ต้องรับผิดนะครับในกรณีที่ไปละเมิดคนอื่นนะครับหลวงพ่อนั่งมาด้วยหลวงพ่อยืมมาหลวงพ่อไม่ได้ขับในทางละเมิดหลวงพ่อก็ไม่ต้องรับผิดไม่เหมือนนายจ้างนะไม่เหมือนนายจ้างกับลูกจ้างนะครับในส่วนนี้นะครับ
5: งานนี้จะอุทานว่าคุณพระช่วยก็เกรงใจ
6: ครับแต่อย่างนี้คุณอนุมาต้องเตือนนิดแต่ไม่ทำประกันภาคสมัครใจไม่เป็นไรแต่ถ้ารถคันนี้ไม่ทำประกันภาคบังคับเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของรถก็ผิดนะครับ
5: พรบใช่ไหมพี
6: ่พรบคุ้มครองผู้เสียภาษีจากรถเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของรถก็ผิดมีโทษปรับรู้สึกจะเป็นพินัยไปแล้ว10,000 บาทคนที่ขับรถคนอื่นอย่างลุงคนเนี้ยถ้ารถคันนี้ไม่มีประกันภัยภาคบังคับหรือทะเบียนขาดหรือต่อทะเบียนไม่ได้ก็ต้องรับผิดต่างหากด้วย
5: อุ้ยเหรอคะ
6: เท่ากันทั้งโทษถ้าจะไม่ผิดก็10,000เหมือนกัน
5: แสดงว่าถ้าเกิดใครจะให้เราไปขับรถให้เนี่ยเราต้องถามเขาก่อนเลยว่าพี่รถพี่มีพรบไหมทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์ใช่ไหมพี่
6: ถูกครับ
5: แล้วถ้าเขาบอกโอ๊ยพี่ยังไม่ได้ต่อพรบเลยน้องพรบขาดเราขับไหมหรือไม่ควรขับ
6: ก็ไม่ก็เราจะโดน10,000ด้วยเจ้าของรถก็จะโดนด้วยเขาจะเรียกมาขนส่งแล้วก็ไม่ต่อทะเบียนเนี่ยผมตรวจตลอดนะครับอย่างรถผมเสียนะผมไปยืมรถเพื่อนขับเนี่ยผมดูทะเบียนผมดูประกันภัยประมังครับแล้วก็เก็บไว้เรียบร้อยสำเนารถเก็บไว้ให้เขาตรวจใช่ไหมครับผมเตรียมตลอดผมถ้าไม่มีผมก็ไม่เอาผมก็ไม่ขับเหมือนกันเพราะขี้เกียจมีปัญหานะครับเพราะเรามีความผิดนะครับเพราะบางคนไม่รู้ว่ามาตรา9ถ้าจำไม่ผิดผู้เป็นเจ้าของรถต้องจัดทำประกันภัยภาคบังคับมาตรา11นะครับถ้าคลาดเคลื่อนต้องขออภัยผู้ใดขับขี่รถยนต์ที่ไม่จัดทำเนี่ยมีความผิดเขาเอาคนละคนเป็นความผิดนะครับ
5: อืมค่ะ
6: พี่ณรงค์ครับก็บัญญัติไว้นะคร
5: ับ และถ้าเกิดกรณีรถ2คันชนกันเนี่ยไม่มีพรบทั้งคู่ตามต่างจังหวัดนะครับบางทีก
6: ็
5: ไม่มีเวลาทำ
6: หร
5: ือละเลยไม่มีพรบทั้งคู่เลยแล้วตำรวจทำไงในทางกฎหมายทำยังไงคะ
6: ก็เนี่ยครับตำรวจก็จะปรับพินัยทั้งคู่ครับปรับคนละ10,000หรือคนละ5,000แล้วแต่เนาะก็จะปรับแล้วก็ส่งไปให้เสียค่าปรับถ้าไม่เสียค่าปรับก็จะส่งอัยการศาลแขวงเนี่ยฟ้องคดีพอฟ้องคดีเสร็จไม่จ่ายค่าปรับก็ประสงค์ให้อัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยครับไปตามยึดทรัพย์ค่าปรับพินัยข้
5: าม
6: บนมาที่อัยการอีกครับคุณธนวัฒน
5: ์
6: นะครับ
5: พี่ณรงค์แล้วกรณีถ้าเกิดสมมุติเป็นรถที่ใช้ตามต่างจังหวัดขอโทษนะตามบ้านนอกแถวบ้านปุ๊กเนี่ยบางทีมันก็เป็นรถเก่าค่ะแล้วก็ไม่ได้ขับไปไกลอ่ะก็ขับกันอยู่บ้านนู้นไปตรงนี้วนๆกันแล้วเขาก็เห็นว่ามันเก่าแล้วมัน10 กว่าปีแล้วมันไม่ต้องทำพรบไม่ต่อทะเบียนอะไรกันแล้วล่ะได้ไหมพี
6: ่รถพวกนั้นจริงๆถ้าไม่ต่อทะเบียน3 ปีติดต่อกันก็จะเป็นรถที่ถูกเพิกถอนนะครับการใช้งาน นะครับปกติเอามาใช้ก็ผิดนะครับหลักคือหนึ่งต้องทำประกันไว้บ้างครับและต่อภาษีเมื่อคุณไม่ต่อเนี่ยผิดอยู่แล้วถูกไหมครับนำรถที่ไม่ชำระภาษีมาจ่ายมาใช้นำรถที่ไม่มีพรบพระบังคับมาใช้
5: เขาบอกว่าขับแถวทุ่งนาขับไล่เป็ดต้อนเป็ดมันจะขับไล่วัวไล่ควายนะคุณ
6: ครับหลักคือไม่ได้ยกเว้นว่าขับไปทำอะไรแต่ ที่ยกเว้นเพราะตำรวจไม่จับแค่นั้นเองเพราะรู้ว่าแกไม่ได้ขับออกมาถนนใหญ่ครับเหมือนหมวกกันน็อกเนี่ยเขายกเว้นในซอยหมู่บ้านถนนที่เป็นทางลูกรังเนาะถนนในซอยหมู่บ้านไม่ออกถนนใหญ่ถนนสาธารณะเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ถ้าคุณขับออกมาถนนใหญ่เมื่อไหร่เนี่ยเขาจะบังคับหมวกกันน็อกนะครับมันมีตัวของกฎหมายอยู่นะครับเคสที่คุณเอามาถามก็คือหลักกฎหมายไม่ยกเว้นและต่อมาปัญหาต่อมาก็คือคุณเนี่ยถูกเพิกถอนทะเบียนเกิดไปขับอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วชนกันเนี่ยมันก็จะมีความผิดนำรถที่ไม่ระงับทะเบียนมาใช้งานอีกเหมือนทุกวันนี้ไงที่คุณไปขึ้นทะเบียนสวัสดิการรัฐอ่ะแล้วคุณไม่ได้ใช้รถมานานแต่คุณมีชื่อเป็นเจ้าของรถอยู
5: ่
6: ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณต้องไปบอกเขาว่ารถมันไปแล้วซากไม่เหลือแล้วกับสองรถมันถูกระงับทะเบียนใช้งานไปนานแล้วนะครับไปอุทธรณ์ที่ขนส่งเช็คแล้วรับรองง่ายก็เลยมาออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐง่ายครับ
5: งั้นต่อเนื่องที่ณรงค์ในกรณีเช่นนี้นะฮะรถที่ไม่ต้องมีทะเบียนเนี่ยรถอะไรบ้างครับพวกรถอีแท็กรถไถพวกนี้ไม่ต้องมีทะเบียนใช่ไหมครับรถทางการเกษตร
6: รถทางการเกษตรถ้าเป็นรถคุมป้ายใหญ่ๆนะครับขอโทษที่เอ่ยยี่ห้อพวกนี้มันก็ต้องมีทะเบียนนะมีสมุดทะเบียนติดด้วยนะครับ
5: เกี่ยวข้าวอะไรอย่างนี้ต้องมีทะเบียนใช่ไหมฮะ
6: แต่ถ้ารถไอตัวคูไอเครื่องยนต์มาต่อเป็นตัว
5: คุมป้ายเหมือนตั๊กตะแตนน่ะพี่ณรงค์รู้ไหมแถวอีสานบ้าน
6: เที่ยวในหมู่บ้านขนข้าวไอพวกนี้ก็ไม่ต้องจดนะครับไม่ต้องจดนะครับ
5: อ่าฮะแล้วอย่างพวกรถสำล้อพ่วงที่เขาประยุกต์อะไรกันอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่มีข้อยกเว้นเหมือนกันใช่ไหมพี
6: ่ไม่อันนั้นสามล้อพ่วงนี่รถยนต์สามล้อสามารถพ่วงได้ไม่เกินหนึ่งล้อมันเป็นห้ามไม่ให้นำรถที่ไม่ได้จดทะเบียนมาใช้งานก็เขียนอย่างนี้เลย
5: สกายแล็บก็ต้องจดนะสกายแล็บก็ต้องมีพรบใช่ไหมพี่ณรงค์
6: นี่สกายแล็บนี่เป็นตัวใหญ่เลยนั่นน่ะก็เป็นรถมาจากบริษัทซื้อขายรถเลยแล้วก็มาต่อข้างหลังเอานะครับ มันมีทั้งตัวคัสซีและเครื่องยนต์แล้วก็มีสมุดทะเบียนครับ
5: ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้เราจะเห็นรถไฟฟ้าพี่ณรงค์เห็นไหมคันเล็กๆที่เขาขับในหมู่บ้านคุณยายขับไปตลาดอ่ะข้างหลังก็เป็นเหมือนตะกร้าใหญ
6: ่
5: ๆน่ารักน่ารักอันนั้นต้องมีทะเบียนไหมคะ
6: รถนี้จดทะเบียนไม่ได้ยังไม่เข้าเกณฑ์รับจดทะเบียนแล้วก็เขาถึงบอกห้ามออกถนนใหญ่จำไหมที่คุณยายบอกจับอะไรฉันผิดอะไรฉันไปซื้อข้าวกับข้าวตรงนี้ที่ขับรถอ่ะเนาะในคลิปอ่ะก็บอกรถนี้ห้ามใช้ฉันไม่ได้ยังไงฉันใช้อยู่เป็นจักรยานยังไงป้าไม่เห็นปั่นเลยที่เถียงกับตำรวจนะและสุดท้ายก็อยากยึดก็ยึดไปฉันทิ้งรถเลยนั่นคือประท้วงนะครับจริงๆรถแบบนั้นมาใช้ในถนนร่วมกับรถอื่นไม่ได้เพราะคุณไม่มีกำลังพอที่จะขับรถไม่ให้กีดขวางการจราจรใช่ไหมครับข
5: ับ
6: รถแบบนั้นก็กีดขวางการจราจรก็โดนข้อหาหนึ่งแล้วเป็นการใช้ถนนโดยกีดขวางจราจรและรถเนี้ยนำรถที่ไม่ได้จดทะเบียนมาใช
5: ้ค่ะ
6: ความผิดอีกมาตราหนึ่งต่างหากครับ
5: ให้เป็นความรู้เลยนะพอพูดถึงเรื่องรถแล้วติดเครื่องอ่ะท่านผู้ชมครับพี่ณรงค์ครับช่วงหน้าค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องลูกค้าประกันฉุนค่ะชกพนักงานเคลมประกันกลางโรงพักเลยสักครู่ค่ะธกส.จับมือตำรวจไซเบอร์ยกระดับบริการฟีเจอร์แจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพบน LINE Official BAAC Family เช็คได้ทั้งเบอร์โทรศัพท์บัญชีธนาคารเว็บไซต์ต้องสงสัยรวมถึงข่าวจริงข่าวปลอมเช็คออนแชทเพียงพิมพ์เช็คแล้วตามด้วยเบอร์โทรศัพท์เลขบัญชีหรือว่าเว็บไซต์ต้องสงสัยในช่องแชทของ LINE Official BAAC Family ได้เลยค่ะใช้งานง่ายทุกที่ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายอีกหนึ่งบริการจากธกส.ที่ไม่ได้ดูแลแค่เรื่องเงินแต่ยังช่วยปกป้องเงินและข้อมูลของคนไทยในโลกออนไลน์ค่ะจำไว้นะคะก่อนทำธุรกรรมทุกครั้งไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและตรวจสอบก่อนใช้งานบริการแจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพได้แล้วค่ะวันนี้ผ่าน LINE Official ของ BAAC Family หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธกส. 02-555-0555
7: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
8: ตอนทรัพย์สินค้ำประกัน
9: เจเล็กฉันว่าฉันจะหาเงินก้อนสักหมื่นหนึ่งมาลงทุนเพิ่มขายอาหารตามสั่งแบบ Delivery เธอว่าดีไหม
10: อืมก็น่าลองทำนะเพราะว่ายังไงอ่ะคนก็ต้องกินกันทุกวันเธอลองไปขอกู้เฮียเฮงดูสิแต่ว่าของเฮียเฮงเขาเนี่ยนะจะเป็นแบบกู้ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกันนะเธอสนใจไหมล่ะ
9: กู้ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกันเอ๊ะมันคืออะไรหรอ
11: การกู้ยืมเงินที่มียอดตั้งแต่ 2,000 บาท จำเป็นต้องมีการเซ็นสัญญาเงินกู้ตามกฎหมายโดยสามารถเลือกทำสัญญาในรูปแบบการนำทรัพย์สินเช่นสร้อยแหวนเครื่องใช้ไฟฟ้ารถบ้านหรือที่ดินมาค้ำประกันให้แก่เจ้าหนี้ก่อนได้โดยที่เรารู้จักกันดีก็คือการจำนำนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือของผู้ยืมเงินได้ค่ะหากวันใดวันหนึ่งผู้กู้เงินผิดนัดหรือผิดสัญญาในการใช้หนี้ทั้งเงินต้นหรือดอกเบี้ยเจ้าหนี้สามารถใช้สิทธิ์ในการยึดทรัพย์ดังกล่าวได้นั่นเองค่ะ
9: อ๋อเอาของไปจำนำนี่เองเดี๋ยวขอคิดก่อนนะว่าฉันจะเอาอะไรไปจำนำดีขอบคุณมากนะที่แนะนำ
7: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้
3: เปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลใน106กูรูทอล์ก
4: มิวเอ็กซ์ The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
12: หงแดงผีแดงปืนใหญ่สิงห์รูเรือใบไก่เดือยทองเชียร์ทีมไหนก็ต้องลุ้นแต่เรื่องความคุ้มไม่ต้องลุ้นให้ปวดหัว Isuzu D-Max คุ้มครบจบจริงเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นซื้อ Isuzu D-Max รับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น 0.99% แถมช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 5,000 บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Isuzu D-Max The One and Only
13: NEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ NEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
14: ทุกคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำตอบเดียว
15: ทุกความเห็นไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน
14: แต่ทุกการรับฟังทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น
15: พบกับรายการ Gen Z มีเรื่อง
14: พื้นที่พูดคุยของทุก generation
15: เรื่องวัยรุ่นที่ทุกเจนคุยกันได
14: ้ทุกวันศุกร์เวลา 20:00
15: ทางสื่ออาสาประชาชนและ Gen Z มีเรื่อง
16: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายๆ BAAC สลากทกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส.
17: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: พบโปรใหม่ล่าสุดจากเฮิร์บมิราเคิลที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันทีเฮอร์มิราเคิลแฮนด์ครีมกลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
17: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: เปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลใน106กูรูทอล์ก
4: มิวเอ็กซ์ The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
5: กลับเข้าสู่รายการของเรานะพี่ณรงค์ครับมีเป็นประเด็นข่าวเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเราเนี่ยแถวสน.สายไหมอ่ะท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องของลูกค้าประกันฉุนนะ บุกเข้าชกพนักงานเคลมประกันกลางโรงพักค่ะหลังถูกปฏิเสธก่อนนัดเจอกันที่สถานีตำรวจคือเรื่องราวเกิดขึ้นก็คือมีผู้ชายเนี่ยก่อเหตุทำร้ายร่างกายพนักงานเซอร์เวย์ประกันภัยพร้อมเปิดใจยอมรับผิดนะคะแล้วก็กล่าวโทษต่อสังคมก็เขาบอกสาเหตุมันมาจากความโมโหแล้วก็ความอัดอั้นตันใจที่อีกฝ่ายปฏิเสธการออกใบเคลมประกันภัยให้เขาก็ย้อนไปถึงวันเกิดเหตุนะฮะโดยตัวในเอเนี่ยเขาต่อประกันภัยไว้ค่ะท่านผู้ชมต่อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท2บวกผ่านระบบออนไลน์ตอนเช้าตอน10โมงพี่ณรงค์เขาชำระเงินงวดแรก 1,900 บาทเรียบร้อยนะฮะซึ่งตามหลักเขาบอกว่ากรมธรรม์จะเริ่มมีผลคุ้มครองทันทีต่อมาตอนประมาณ5โมงเย็นคุณผู้ฟังที่เคารพขณะที่ขับรถไปทำธุระเกิดอุบัติเหตุรถเบียดชนกันกับคู่กระบะกับรถกระบะคู่กรณีบริเวณจุดกลับรถก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งบริษัทประกันเพื่อให้ส่งพนักงานเซอร์เวย์มาตรวจสอบความเสียหายตามขั้นตอนปกติเนาะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังปรากฏว่าพอพนักงานเซอร์เวย์มาถึงถ่ายรูปเรียบร้อยเรียกเอกสารใบขับขี่ทั้ง2ฝ่ายมาตามกระบวนการเป๊ะแล้วก็โทรศัพท์พูดคุยกับหัวหน้างาน5นาทีแล้วก็มีท่าทียึกยักดึงเวลามีท่าทีขึงขังใส่พร้อมตั้งคำถามจงใจเชิงว่าชนจริงหรือเปล่าเนี่ยเพิ่งทำประกันตอนเช้าตอนเย็นชนเลยเหรอนะในเอเขาก็บอกชนจริงเนี่ยมีบาดแผลรถชนใหม่ชัดเจนไหนขอคุยกับหัวหน้าหน่อยนะฮะแต่ว่าตัวพนักงานเซเว่นเขาก็ปฏิเสธแล้วก็ขับรถออกไปจากจุดเกิดเหตุในเอก็เลยโทรศัพท์ไปคอลเซ็นเตอร์แจ้งเรื่องนะฮะเจ้าหน้าที่ปลายสายก็เลยบอกว่าเอาละเดี๋ยวให้พนักงานให้ตกลงกับพนักงานเซเว่นนะก็เลยโทรตามพนักงานเซเว่นให้ไปพบกันที่สน.สายไหมตัวในเอรู้สึกว่าแม่ถูกปฏิเสธในการให้บริการอย่างไม่เป็นธรรมนะพอไปเจอกันก็บันดาลโทสะชกหน้าเลยนะฮะแล้วมีการตอบโต้ถีบสวนด้วยนะฮะนึกว่าดูมวยบนโรงพักแล้วนะฮะท่านผู้ชมนะตำรวจก็เข้าอย่าศึกเหมือนกรรมการมวยมืออาชีพเหมือนกันนะฮะ อย่าได้แพ้นะฮะอย่าได้ยอมนะตำรวจก็ทำหน้าที่เต็มที่นะแล้วก็ทางในเอถูกแจ้งดำเนินคดีค่ะพี่ณรงค์ข้อหาทำร้ายร่างกายว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็มีการประสานงานกับบริษัทส่งรูปถ่ายอะไรกันก็ว่าไปตามกระบวนการว่าไม่ได้มีเจตนาช่อโกงประกันภัยนะ
6: คร
5: ับแล้วก็บอกว่าเนี่ยพนักงานเซอร์เวย์เนี่ยทำหน้าที่เกินขอบเขตนะฮะรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากนะคะแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดบริษัทไม่เคลมเดี๋ยวเขารับผิดชอบเองก็ได้นะฮะเรื่องราวตรงนี้พี่ณรงค์ขามันต้องรอมันมีผลทันทีไหมฮะเวลาเราทำประกันเช่นนี้ครับ
6: ครับปกติเมื่อจ่ายเงินนะครับมันจะเขาจะนับตั้งแต่ที่เราจ่ายเงินนะเขาออกกรมธรรม์ให้แต่เงินไม่จ่ายเนี่ยเขาก็ไม่ผูกพันนะที่ผมทำประกันมาตลอดรถเนี่ยน
5: ะ
6: พอจ่ายเงินปั๊บเนี่ยมันจะคุ้มครองนะครับพอคุ้มครองเสร็จเนี่ยนะครับก็มีอุบัติเหตุมันก็แจ้งได้เลยก็เหมือนกันนะครับคุณโอนมาถ้าเราปล่อยขาดอ่ะคุณสังเกตไห
5: ม
6: พอวันนี้ทะเบียนรถชนปึ้งอ้าวไปดูขาดวันนี้พอดีเลยเขาไม่มีการคุ้มครองเราถูกไหม
5: อันนี้เหมือนเราจริงๆนะ
6: เราล้างรถอ่ะพอล้างเสร็จออกมา
5: ใหม่อย่างนี้นะแล้วมีคนก็ถามว่าเอ๊ะนี่เทวดาผลักหรืออะไรผลักปีผลัก
6: นะครับพอประกันขาดวัน2วันชนทันที
5: แล้วที่ทำมาตั้งหลายวันไม่รู้จักชนนะตอนประกันอยู่เนี่ยนะ
6: บ่ายฝนบ่ายล้างรถเช้าล้างรถบ่ายฝนตกน
5: ะ
6: ครับหรือพาเด็กไปกินข้าวพบเจอเพื่อนเมียอีกแล้วทุกคนจะเจอแบบนี้ตลอดนะครับไม่รู้เป็นไรนะครับไปเที่ยวคนเดียวไม่เคยเจอเพื่อนเมียเลย
5: อันนี้หมายถึงพี่ณรงค์เหรอคะอันนี้คือพี่ณรงค์ใช่ไหม
6: เพื่อนเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าคนมันเป็นอย่างนี้นะครับว่าดวงมันจะเป็นอย่างนี้อันนี้เขาทำถูกนะเขาจ่ายประกันแล้วก็จ่ายเช้าเย็นอุบัติเหตุแต่ผมสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นในหน้าสายงานเมื่อคุณไม่เชื่อเขาจริงเนี่ยชนจริงหรือไม่เนี่ยนะครับคุณออกใบเคลมยังไงให้เขาแปลกนะครับใบเคลมที่น้องบอกว่าแยกกันแล้วไม่ได้อะไรเลยต้องโทรไปคอลเซ็นเตอร์เนี่ยคือเขาออกว่าไม่เชื่อว่าชนจริงเหรอเป็นอย่างนี้ที่ผมถามปกติเขามาพวกก็ตรวจใบเคลมให้เนาะพอตรวจใบเคลมเสร็จก็ออกใบเคลมออกได้เคลมหลังจากนั้นก็เข้าไปบริษัทจะจ่ายหรือไม่จ่ายเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงถูกไหมครับเขาจะไปคุมราคาไม่คุมราคาหรือไม่ให้เนี่ยพี่นาแล้วไม่เชื่อน่ะเป็นอีกเรื่องนึงแต่วันนี้น้องไม่ได้พูดถึงว่าพอมาถึงปุ๊บชนจริงหรือเปล่าเนี่ยพึ่งประกันตอนเช้าแล้วบ่ายชนเนี่ยแล้วก็แยกเลยเหร
5: อ
6: ถ้าแยกเลยพนักงานคนนี้ต้องถูกร้องเรียนเนา
5: ะ
6: แล้วก็ต้องไปจัดการกับระบบของบริษัทถือว่าไม่รู้ว่าภายในของคุณบริหารจัดการอย่างไรทำได้เหรอพนักงานแบบนี้ถ้าทำได้ก็โอเคนะถือว่ามันก็แล้วผู้ที่ถูกเคลมล่
5: ะ
6: ก็จะไปไหนต่อล่ะคราวนี
5: ้
6: ใช่ไหมครับคุณต้องออกใบเคลมให้เขาว่ามีการแจ้งเหตุแต่คุณไม่เชื่อคุณไม่จ่ายเป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งพอสุดท้ายก็มาเจอกันที่สายใหม่ก็เลยกลายเป็นเรื่องใหม่เลยการนี้เข้าไปถึงก็ต่อยก็เลยคราวนี้มันจะอ้างบันดาลโทสะเลยครับผมว่าจะอ้างยากสักหน่อยเนาะคำว่าบันดาลโทสะนี่เป็นภาษากฎหมายนะไม่ใช่โมโหแบบบ้านเรานะ
5: แต่ว่าอย่างไรบันดาลโทสะนี่มันต้องมีลักษณะอาการยังไงพี่ณรงค์ท่าน
6: ผู้ใดถูกข่มเหง
5: คิดภาพด้วยกันนะ
6: ผู้ใดถูกข่มเหงด้วยเหตุอันร้ายแรงโดยไม่เป็นธรรมได้กระทำความผิดต่อผู้ถูกผู้ข่มเหงในขณะนั้นทันทีนะครับ
5: ยกตัวอย่างได้ไหม
6: ยกตัวอย่างที่เคสคลาสสิกที่สุดคือนั่งรถไฟไปกรุงเทพแล้วอีกคนนั่งข้างหลังนะครับแล้วก็ยกเท้ามายันหัวแล้วบอกว่าเอาลงหน่อยได้ไหมครับผมพิงอยู่ไอ้นั่นก็ยกเท้ามายันหัวอีกเอาลงหน่อยได้ไหมครับอันนั้นถึงขนาดฆ่าเลยนะฆ่าคนที่เหยียบหัวเนี่ยตายเลยอันนี้ก็มองถึงบันดาลโทสะผิดไหมผิดแต่ข้อหาฆ่าเนี่ยจะฟุก15ปี25ปีตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตเนี่ยศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้อย่างเช่นศาลอาจจะวางว่าโอเคละทำผิดไปเพราะบันดาลโทสะโทษทั้งหมด20ปี50ปีตลอดชีวิตประหารชีวิตเนี่ยศาลลงแค่4ปีจำเลยรับสารภาพว่าทำไปเพราะบันดาลโทสะศาลลดกึ่งใน2ปีที่เหลือมีเหตุอันควรปราณีให้รอการลงโทษได้บางทีก็ไม่ต้องติดคุกไงนะครับหรือบางคนก็มายืนหน้าบ้านโทษทีนะคนใต้บ้านเรานะยึดแม่มึงนึงแต่ก่อนก็เป็นกะหรี่นะครับมึงก็ไม่ใช่ใครมึงก็ลูกกะหรี่นี่คือคำพูดจากคำพี่ภาคไอตัวคำสอบสวนเนาะทางนู้นก็โกรธดิครับคราวนี้เอามีดเอาพลาเอาปืนมายิงอย่างเงี้ยคือไปด่าแม่เขาหน้าบ้านแล้วไปด่าพ่อแม่เขาเป็นกะหรี่เงี้ยเขาก็โมโหนี่คือบันดาลโทสะไงนะครับแต่นี่มันคือโมโหไงนะครับแล้วก็บันดาลโทสะจริงๆมันหายไปตั้งแต่เขาแยกไปแล้วนะโกรธถ้าทำร้ายตรงนั้นนะบอกไม่เชื่อเนี่ยไอ้น้องที่เป็นประกันภัยก็คิดดังไปหน่อยว่าเอ้ยชนจริงหรือเปล่าจริงๆคุณคิดได้นะครับแล้วคุณก็ไปสอบสวนแล้วก็ดูว่าไม่เป็นอุบัติเหตุจริงหรือเปล่าเหมือนกับว่าพอประกันเช้าแล้วเคลมจริงๆปัจจุบันนี้คุณอนุมาการทำเคลมโทษทีครับการทำประกันภัยเนี่ยเขามีกล้องที่มันมีวันเดือนปีสถานที่และเวลาให้ถ่ายรูปสี่ด้านแล้วก็ส่งไปบริษัทก็เห็นตั้งแต่นั้นแล้วว่ามีเหตุรอยชนหรือเปล่าถูกไหมครับมีรอยครูดรอยสีหรือเปล่าไม่มีจึงทำประกันถ้ามีเนี่ยเราไปเคลมทีหลังก็บอกแผลเก่านี่ก็คุณถ่ายไปผมเห็นอย่างผมเนี่ยครับผมก็โดนรถชนมาตั้งแต่กรุงเทพมหานครประกันภัยที่นี่ต่อผมก็ถ่ายรูปสี่ด้านก็เจอว่ากันชนหน้าผมบุบพอถึงเวลาผมมีเคลมไอ้ตัวของมอเตอร
5: ์
6: ช่างก็บอกว่าเคลมได้ไหมพี่เคลมได้ไหมตรงนี้บอกอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้ผมชนมาจากกรุงเทพนะครับโดนผู้หญิงชนเหมือนคุณอนุมาเลยผมออกจากศูนย์ราชการนะครับเลี้ยวขวาเนี่ยเลนสองนี่จะไปแจ้งวัฒนะจะไปบิ๊กซีเนี่ยเขาไปกันเนี่ยครับเขาจอดหมดแล้วแล้วเลนขวานี่คือต้องกลับรถนะครับแต่ผมเนี่ยพอออกไปพ้นเลน1เลน2ไอ้เลนที่เขาให้กลับรถแล้วมีเส้นทึบบังคับให้กลับรถเนี่ยมอเตอร์ไซค์พุ่งมาจากขวาก็มาชนอึ๊กเข้าไปในคอนสปอยเลอร์หน้าผมก็บุบเหมือนกันเปิดมาก็เด็กน่าจะประมาณ19-20ปีโทษพี่โทษหนูขอโทษหนูขอโทษไม่รู้จะเอาอะไรของเขาอ่ะผมก็เลยขับบาดแผลนี่มาตลอดจนมาทั้งมาซ่อมเอง 3,800 บาทนะครับเราก็เก็บตัวประกันแล้วก็ถือว่าเหมือนคุณอนุมานี่แหละเจอกันแล้วคุณวันนี้เจอต้องทำบุญแล้วนะครับเพราะเด็กเขาเหมือนเด็กมาทำเด็กทำงานอ่ะแล้วก็พลาดอ่ะขับรถมาขวาบอกน้องมาได้ยังไงเลนนั้นมันต้องกลับรถนะครับเหมือนคลองประปาเหมือนกันถ้ามาจากเมืองทองนะครับเลนซ้ายสุดต้องเลี้ยวซ้ายเข้าคลองประปาถูกไหมครับแล้วก็สองเลนก็ไปโลตัสเนี่ยครับหลักสี่เรามาจากคลองประปาเพื่อจะเลี้ยวซ้ายไปโลตัสเนี่ยเราก็ออกเลยเพราะเราไม่ต้องมองอะไรแล้วเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นเส้นทึบไม่บังคับซ้ายแท็กซี่ก็วิ่งตรงมาเลยแล้วก็ปี๊บแต่เราแล้วเราผิดตรงไหนว่าคุณจะต้องเลี้ยวซ้ายส่วนผมนี่ออกได้เลยถูกไหมครับใครจะไปประปาทางขวาก็ไปยูเทิร์นมันบีบแต่จะเอาเรื่องเราบอกเขาลงมาเอา
5: ใจเย็นๆท่านอัยการ
6: แล้วก็อยากรู้นะแต่ผมเป็นคนอย่างนี้นะคนออกมาถ้าผมไม่ผิดผมไม่จ่ายนะ
5: เอาผมเข้าใจ
6: คุณขับ มาชนแบบนี้นะผมไม่จ่ายแน่นอนเพ
5: รา
6: ะผมเลี้ยวซ้ายแล้วมอเตอร์ไซค์แซงซ้ายผมก็ไม่จ่ายนะเพราะเขาบอกห้ามแซงซ้ายแล้วคุณแซงซ้ายได้ไงผมเป็นคนถืออย่างเงี้ยบอกถ้าคุณคุยกับผมก็คุยกันยาวแหละเพราะขอห้ามแซงซ้ายแซงซ้ายได้
5: แล้วเขาคุยไหมฮะหรือเขาก็ยอมไป
6: แท็กซี่ก็บีบแตรไล่แล้วก็มองมาแล้วก็จอดจะรอผมบอกผมก็จอดแท็กซี่ก็ไปเขาหน้าเขาไปนะครับเขาก็รู้นะเขาก็รู้นะครับเขาขนส่งเขาขับรถใบขับขี่ขนส่งเขาหนักกว่าผมนะเขาก็ฝ่าฝืนเส้นทึบมา
5: แสดงว่าในกรณีนี้เนี่ยถ้าหากว่าบันดาลโทสะนี่คือมันต้องทันทีทันใดไม่ใช่ทิ้งไปวันหนึ่งสามชั่วโมงแล้วค่อยมาบันดาลโทสะค้างอย่างนั้นไม่ใช่ใช่ไหม
6: นั่นแหละถ้าต่อยตรงนั้นเลยนะครับบอกว่าชนจริงก็บอกเนี่ยทำประกันเช้าแล้วมันทำมันชนบ่ายเนี่ยเกมประกันจะหลอกเคลมอย่างเงี้ยโมโหอย่างเงี้ยได้ดูถูกเขาตรงนั้นน่ะได
5: ้ค่ะ
6: อันนั้นอาจจะได้แต่มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเหตุบันดาลโทสะก็น่าจะเบาลงแล้วล่ะแล้วก็โทรไปคอนเซ็นเตอร์กลับมาแล้วเนี่ยครับแต่นี่มันแค่ทำร้ายร่างกายธรรมดาก็น่าจะเป็นเรื่องของ391นะผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นไม่เป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจก็จำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาท ถ้าตกลงกันได้ก็เปรียบเทียบปรับที่โรงพักแล้วก็สามารถที่จะยอมความได
5: ้
6: ถ้ากรณีใช้พวกไก่เกลี่ยโรงพักทำการไก่เกลี่ยคดีก็เลิกกันได้ครับ
5: อ๋อนี่
6: ครับเลิกกันได้ครับเลิกกันได้ตั้งแต่ใช้พวกไก่เกลี่ยโรงพักนะครับหรือศูนย์ไก่เกลี่ยภาคประชาชนของกรมปกครองสิทธิ์อ่ะไก่เกลี่ยได้เลย291เนี่ยตกลงกันได้ก็คดีอาญาเลิกกันส่งสำนวนให้อัยการสั่งยุติเลยหรือ2เนี่ยไม่ตกลงกันแต่ผู้เสียหายยินยอมไม่เสียค่าปรับได้ผู้ต้องหาไปเสียค่าปรับตามที่พนักงานสอบสวนเปรียบเทียบปกติแบบนี้ข้อหาเนี่ยครับข้อหานี้ก็ข้อหาได้ก่อนตกได้จ่าย500ไงก็นึกออกมั้ย
5: จําได้ยอมจ่าย
6: ปรับไม่ดีใช่มั้ยเดี๋ยวตกจ่ายตังค์ได้เลยที่เขาบอกอ่ะข้อหาเดียวกัน
5: บอกฉันไม่กลัวหรอกไอ้แค่ค่าปรับเนี่ยฉันยอมอะไรเงี้ยนะฮะเป็นเรื่องเลย
6: จาก 1,000 เป็น 10,000 เดี๋ยวนี้ปรับ 5,000 นะครับแบบนี้ครับปรับ 5,000
5: อย่าดีกว่าใจเย็นๆใจเย็นเดี๋ยวจะลาปามกันไปใหญ่นะฮะคุณผู้ฟังเห็นไหมฮะเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าขาดสติช่วงหน้าค่ะพี่ณรงค์ฮะท่านผู้ชมฮะช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อนี่แหละควันหลงบางคนบอกว่าแอบดีใจบอกแอบดีใจเรื่องอะไรแอบดีใจเรื่องน้องที่หิ้วของไปญี่ปุ่นได้กลับมาแล้วนะฮะช่วงหน้าห้ามพลาดมาติดตามกันค่ะ
7: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
8: ตอนแอบอ้างตนเป็นคนอื่น
18: นี่สมอนมาดูข่าวนี้สิที่เน็ตไอดอลชื่อดังอ่ะหลอกให้ผู้ชายเปกระเป๋าแบรนด์เนมเปรถให้อ่ะ
19: ดูอยู่เห็นว่าไม่ใช่เจ้าตัวนะ
18: ใช่ล่าสุดเนี่ยเน็ตไอดอลคนนั้นน่ะไปแจ้งความแล้วนะบอกว่าโดนเอารูปไปใช้ตำรวจก็เก่งเนาะจับคนร้ายได้แล้วด้วยดูสิคนร้ายอ่ะเป็นผู้ชายอ่ะเธอตกใจเอามือทาบอกเลย
19: เอาความรู้สึกคนอื่นมาล้อเล่นแบบนี้ไม่น่ารักเลย
11: การนำภาพผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อผลประโยชน์ของตนเองจนสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายให้แก่เจ้าของภาพเป็นความผิดโทษฐานแอบอ้างตนเป็นบุคคลอื่นและภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้นตัดต่อเติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีใดๆก็ตามทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังหรือได้รับความอับอายมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะดังนั้นทุกวันนี้โซเชียลมีเดียให้ทั้งคุณและโทษเราต้องปรับตัวเปิดตาและหาความรู้ให้เท่าทันโลกโซเชียลนะคะเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อและพยายามอย่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่กันและกันดีกว่านะคะ
7: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให
3: ้เปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลใน106กูรูทอล์ค
4: Muex the next peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
16: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากทกสใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The way we are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส
20: ก้าวต่อไปที่ท้าทายคือการพาตัวเองไปสู่จุดหมายที่พีคกว่าMuex The Next Peak ยกระดับความพีคด้วยดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกมาพร้อมเครื่องยนต์ Isuzu 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดและช่วงล่าง Stiff Flex พร้อมฝ่าวิกฤตกับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทออกรถวันนี้ช่วยค่าน้ำมันมูลค่า 5,000 บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ
21: เร่เข้ามาครับเร่เข้ามาติดตั้งโซลาร์เซลล์ฟรีแถมประกัน10ปีคุ้มสุด
22: ระวัง MEA เตือนภัยติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงทั้งชีวิตและทรัพย์สินจะติดตั้งโซลาร์เซลล์ทั้งทีต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถืออุปกรณ์ได้มาตรฐานดูแลการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญมีใบรับประกันและการบำรุงรักษาตลอดอายุประกันที่สำคัญต้องขออนุญาตติดตั้งให้ถูกต้องคิดจะติดตั้งโซลาร์เซลล์เลือก MEAEI บริการติดตั้งโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรมาตรฐานการไฟฟ้านครหลวงสอบถามเพิ่มเติม MEA Call Center โท ทร1130หรือแอดไลน์ @meaei
0: ความสำเร็จไม่เคยเกิดขึ้นโดยบังเอิญบริษัทโอเคแมสบริการดูแลงานประชาสัมพันธ์แบบครบวงจรโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัล PR เชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารสู่สังคมทั้งออนไลน์ออฟไลน์ครอบคลุมทุกสื่อรวดเร็วถูกต้องมีประสิทธิภาพตอบสนองทุกความต้องการของแต่ละหน่วยงานธุรกิจเพราะเป้าหมายของคุณคืองานสำคัญของเราต้องการประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการนึกถึงเราบริษัทโอเคแมสจำกัด02-618-7781-4
2: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
10: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
23: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
24: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
25: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
3: เปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลใน106กูรูทอล์ก
4: มิวเอ็กซ์ The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
5: กลับเข้าสู่รายการ106กูรูทอล์กนะฮะคุณผู้ฟังครับทุกวันพุธบ่าย3โมงมาติดตามเลยนะฮะปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลจะมากับสุดยอดกูรูในแต่ละวงการวันนี้ด้านกฎหมายค่ะท่านรองอธิบดีอัยการณรงค์ศิรสรรค์นะฮะอยู่กับเราพี่ณรงค์มีประเด็นข่าวนะฮะโฆษกปปส.เขาออกมาเตือนอีกครั้งเรื่องรับหิ้วฝากของข้ามประเทศเสี่ยงตกเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติด้วยนะซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้ยินข่าวตั้งแต่น้องแอร์โฮสเตสเนาะพี่ณรงค์เนาะที่ออสเตรเลียแล้วก็ถัดมาก็คือที่ญี่ปุ่นนะฮะที่บอกว่าน้องเขารับจ้างหิ้วของค่ะไปให้คนไทยที่อยู่ประเทศญี่ปุ่นออกเดินทางไปถึงญี่ปุ่นแล้วก็คือขึ้นเครื่องจากสนามบินดอนเมืองนะฮะไปลงที่ฟุกุโอกะเจอเจ้าหน้าที่ของญี่ปุ่นตรวจพบยาไอซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟถูกควบคุมตัวนะฮะแล้วก็ตอนนี้น้องเขาได้กลับมาแล้วแต่ประเด็นเนี่ยพุกได้มีโอกาสพูดคุยกันนะฮะกับท่านพันทองอะฮะซึ่งเป็นอธิบดีกรมศุลกากรนะพี่ณรงค
6: ์
5: ท่านบอกว่าไม่ใช่แค่คนไทยนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพที่ถูกจับกรณีหู้ของประเทศไทยเนี่ยกรมการกงสุลเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรกับตำรวจเนี่ยก็สามารถจับชาวต่างชาติที่หิ้วของจากไทยไปต่างประเทศขาออกค่ะแล้วก็รวมถึงหิ้วจากขาเข้าด้วยก็มีไม่ใช่คนไทยนะมันเป็นทั่วโลกที่เจออย่างนี้ถามหน่อยครับพี่ณรงค์ในกรณีเช่นนี้การหิ้วของมันผิดกฎหมายเหรอฮะรับหิ้วของเนี่ย
6: ครับปกติเนี่ยมันไม่ผิดหรอกครับแต่ว่าคุณต้องไปดูอย่างนี้ครับคุณอนุมาเมื่อคุณมาถึงท่าอากาศยานเขาจะให้เอกสารคุณฉบับหนึ่งว่า คุณมีของต้องสำแดงหรือไม
5: ่
6: ถ้าคุณเป็นคนไทยคุณไม่ต้องกรอกตม.6มั้งครับที่ว่าคุณมาแล้วจะไปอยู่ที่ไหนคุณเป็นคนไทยคุณไม่ต้องกรอกให้คุณกรอกอย่างเดียวว่าคุณมีของต้องสำแดงต้องดีแคลร์ต่อศุลกากรหรือไม่คุณรู้อยู่กับตัวคุณเองคุณซื้ออะไรมาถ้าคุณซื้อมาใช้ส่วนตัวของคุณเนี่ยคุณก็แสดงว่าไม่ดีแคลร์ก็คือไม่สำแดงคุณก็ไปออกช่องเขียวหรือไงนะครับของศุลกากรผ่านไปได้แต่ถ้าคุณออกไม่สำแดงแล้วคุณออกช่องเขียวแล้วเขาจับได้นั่นแหละคือคุณหลีกเลี่ยงศุลกากรหรือไม่ก็คุณลักลอบหนีศุลกากรนะครับไอ้พวกที่เดินทางพวกนี้ทำเป็นชิวๆไงเขาดูตรงไหนครับเขาดูพาสปอร์ตคุณ
5: ค่ะ
6: ยิ่งญี่ปุ่นเนี่ยผู้หญิงเข้าญี่ปุ่นโคตรยากเลยโคตรยากเลยนะครับ
5: เขากลัวไปครับประเวณีกลัวอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
6: ลูกไปใช่ไหมลูกสาวไปเนี่ยเก่งมากนะเขาเข้าญี่ปุ่นได้อย่างไรอ๋อเขาไปกันสองคนกับแฟนถ้าไปคนเดียวเนี่ยยากมากญี่ปุ่นนะครับขอพาสปอร์ตขอวีซ่ายากมากนะครับเขาดูหนังสือเดินทางคุณเดินทางบ่อยคุณทำอะไรแล้วคุณไปทัวริสท่องเที่ยวเนี่ย90วัน180วันเนี่ยมันผิดปกติอย่าคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้ถึงบอกว่าประจำเลยว่าเวลาคุณทำเราบอกรุ่นนี้ฉันไปขายหวยดีกว่าเขารวยกันรุ่นนี้ฉันไปขายยาบ้าดีกว่าเขารวยกันโทษทีนะคุณทำได้ไม่กี่ครั้งหรอกนะครับถ้าคุณทำแล้วคุณเลือกเสียนะผมบอกตลอดว่าอย่าคิดว่าเขาไม่รู้นะเขาทำแต่เขาไม่จับแค่นั้นเองแล้วก็ไม่จับเพราะอะไรก็รู้กันอยู่ว่าเพราะอะไรนะครับแต่หน่วยงานอื่นมาจับคุณได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าคนอื่นไม่รู้เขารู้และสวกรก็เห็นพาสปอร์ตเนี่ยเขารู้ว่าคุณมาหลายรอบเขาเรียกว่าภาษาสวกรก็เรียกว่าแฮนด์แคลรี่คือยุ
5: ค
6: ของโดนลูกเรือก็โดนมาแล้วนะครับผมเป็นสวกรมาผมก็ปรับลูกเรือมาแล้วสมัยก่อนสวกรจับผมเป็นนิติกรสอบแล้วก็เปลี่ยนเพื่อปรับออกใบเสร็จรับเงินแล้วก็ปล่อยตัวยุคของการเป็นของแผ่นดินในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราเป็นนิติกรกรมศุลมาเนี่ยเราก็เห็นแบบนี้นะครับแล้วอีกอันถ้าเป็นคนเข้าเมืองก็ตม.ก็ผลักดันนะครับคนนะวิธีการนะมันผิดตั้งแต่ทุจริตเรื่องภาษีอยู่แล้วส่วนหนึ่งเนา
5: ะ
6: ต่อมาก็เรื่องผิดของที่คุณหิ้วคืออะไรถ้าเป็นของลิขสิทธิ์คุณก็โดนพรบลิขสิทธิ์ด้วยถ้าคุณเป็นของที่ปลอมก็หมายการค้าคุณก็จะโดนเครื่องหมายการค้าเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ขึ้นทะเบียนน้อยเขาก็มาแจ้งความคุณถ้าเป็นยาเสพติดคุณก็โดนพรบหรือประมวลยาเสพติดถ้าเป็นของสินค้าทั่วไปโดยเป็นสินค้าแบรนด์เนมก็จริงนะเสื้อถูกต้องตามกฎหมายแต่คุณเอามาเยอะก็จะเอามาเพื่อการค้าสวกรจับได้คุณไม่สำแดงก็โดนประเมินภาษีก็เรียกลักลอบหนีศุลกากรเนี่ยครับกฎหมายเพียบเลยที่ไปจับตรงนี้ครับ
5: ค่ะ
6: นะครับแต่ที่ทำได้จริงๆก็ยอมรับนะคุณก็เคลียร์กันเป็นทางเลย
5: ค่ะอ
6: ยู่ในด่านคุณก็เคลียร์เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบออกมานอกด่านคุณก็เคลียร์191คุณก็เคลียร์ตำรวจนครบาลคุณก็เคลียร์โอเคถ้าเป็นอย่างเงี้ยคุณทุจริตกันทั้งกระบวนการแล้วเวลาถูกจับได้นะถูกย้อนหลังมาเป็นทางเลยใครเข้าเวรหลับกลางคืนเมื่อคืนตม.
5: ก็ต้องรับผิดชอบกันหมดละ
6: ได้กันหมดตามสายใครเข้าเวรศุลกากรชุดขาวเขาเขียนว่าชุดขาวไหมที่เป็นชุดสีขาวอะและบ่าสีน้ำเงินทองชุดนี้ชุดตรวจคนเข้าเมืองกลางคืนอะของสวกรเนี่ยชุดนี้ก็ต้องรับผิดชอบถ้าหลุดเล็ดลอดออกมาได้ไปเจอข้างนอกเนาะนะครับ
5: ค่ะพี่ณรงค์พูดถามหน่อยถ้ากรณีเนี้ยหลายคนบอกก็เราบริสุทธิ์ใจจริงเราก็ช่วยเขายกบางทีไม่ได้เป็นการรับผิวนะแต่หมายถึงว่าน้องน้ำหนักพี่เกินพี่ฝากน้องนิดหนึ่งได้ไหมแบบเราก็แบบคนไทยใจดีเนาะได้ครับป้าไฟเดียวกันนี่นาเดี๋ยวลงที่เดียวกันเดี๋ยวน้ำหนักป้าเกินอะไรเงี้ยได้ไหมแล้วแบบเราสามารถแก้ตัวได้ไหมว่าเนี่ยดูกล้องวงจรปิดก็รู้ว่าผมกับเขาไม่ได้มาด้วยกันเนี่ยเขามายื่นฝากช่างน้ำหนักเห็นว่าเต็มแล้วก็มาให้ผมเลยอะไรเงี้ยค่ะ
6: ถามว่าแก้ตัวได้ไหมก็แก้ตัวได้นะครับแต่มันยากต่อการรับฟังอย่างเคสของน้องญี่ปุ่นเขาก็แก้ตัวได้ก่อนหน้านี้คุณอนุมาจำเคสฮ่องกงได้ไหมครับที่กัญชาหรือไงครับที่ถูกแฟนหลอกหรือผู้ชายหลอกให้ถือไปฮ่องกงแล้วก็ถูกขังไว้ใช้เวลา8เดือนนะครับผมก็มีส่วนนะผมก็ไปขอคลิปจากดอนเมืองเนี่ยผมไม่รู้ผมได้มาจากใครนะแล้วผมก็ส่งให้ทิบดีทิบดีก็ส่งต่อไปยังกงสุลประจำฮ่องกงให้ไปช่วยน้องเขาเพื่อเอาข้อมูลว่าเขาเนี่ยไม่ได้จับต้องของเลยมีแฟนมาฝากแล้วก็มาเอาพาสปอร์ตเขาไปจับแล้วก็ไปโหลดซึ่งตรงนี้เห็นเลยว่าน้องรับฝากจริงๆแล้วก็ไม่รู้เรื่องแล้วเขาไม่ใช่นักบินด้วยเขามานักบินคือนักหิ้วของเนี่ยนะครับรับจ้างเนี่ยครับพอไปถึงเนี่ยเขาโดนจับเลย8เดือนนะครับเขาสู้คดีถ้าจำไม่ผิดสาวประเภท2ด้วยนะครับเกิดขึ้นก่อนแอร์อยู่แล้วท่านซื้อขึ้นกลับไปดูนะครับท่านก็ประสานกับกงสุลขอช่วยเหลือคนไทยในฮ่องกงนะครับซึ่งอัยการเนี่ยมีอัยการคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศแล้วเราจะประชุมกับ24ทูตแล้วก็กงสุลในประเทศไทยให้ความรู้อย่างล่าสุดเนี่ยชุดของไอการระหว่างประเทศของเราก็ไปลอสแองเจลิส

0: การรับฝากเนี่ยไม่สมควรอยู่แล้วแล้วญี่ปุ่นก็จะถามคุณนั้นที่เคาน์เตอร์กระเป๋าคุณหรือเปล่าใช่แพ็คกระเป๋าด้วยตนเองหรือเปล่าใช่ขออนุญาตเปิดเรียบร้อยเลยเขาถามคุณก่อนแต่แค่นี้ไอ้การญี่ปุ่นสั่งไม่ฟ้องเนี่ยอย่าลืมว่าเขาใช้ดุลพินิจได้ไอ้การญี่ปุ่นเขาเป็นคนสอบเองไอ้การญี่ปุ่นก็สั่งฟ้องเองไอ้การญี่ปุ่นก็สืบพยานเขาไม่เหมือนกฎหมายเรานะกฎหมายเราใช้ตำรวจสอบตำรวจสืบแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาสอบสวนเองเขาสอบปากคำเหมือนเป็นพนักงานสอบสวนด้วยตนเองกับสองก็คือเขาเป็นอัยการก็ฟ้องเองเขาจะฟ้องต่อเมื่อมีพยานหลักฐาน 100% ส่วนน้องเขาแสดงหลักฐานได้ว่าเขาเองแค่รับจ้างซึ่งเขาไม่รู้นะครับว่าเป็นสินค้าหนีภาษียากมากโชคดีที่เกิดญี่ปุ่นที่กระบวนการยุติธรรมเขาเคลียร์ถ้าคุณไปอิสลามนะก็ประหารไปเลยรัฐอิสลามนะครับ
1: เข้าใจพี่ณรงค์อย่างกรณีเช่นนี้นะครับปุ๊กกำลังนึกภาพอยู่ว่าโดยส่วนมากอ่ะขาออกอ่ะเวลาที่จะออกจากประเทศไทยถ้าเป็นคนไทยด้วยกันอาจจะไม่เท่าไหร่เช่นเดียวกันเวลาเราไปต่างประเทศอ่ะคนชาติเขาจะผ่านง่ายผ่านเร็วแต่เราคนต่างประเทศอ่ะช้าปุ๊กเคยไปที่อังกฤษครั้งหนึ่งท่านผู้ชมที่เคารพแล้วปุ๊กก็ซื้ออาหารเสริมมาเยอะมากเป็นขวดเต็มไปหมดเลยปุ๊กว่าไม่ต่ำกว่า40ขวดอะค่ะทุกชนิดทุกวิตามินเพราะว่าที่บ้านเราคนผู้สูงอายุเยอะคนป่วยเยอะบ้านปุ๊กอยู่กันหลายคนแล้วปรากฏว่าอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมปุ๊กก็อยู่ในกระเป๋าแพ็คเรียบร้อยนะเจ้าหน้าที่เขาขอให้ปุ๊กเปิดพอเขาเปิดปุ๊บเขาเห็นอาหารเสริมเยอะเขาก็ถามปุ๊กเหมือนกันอาหารเสริมกับยาเสพติดมันคล้ายกันมากนะท่านผู้ชมระวังมากนะมันเป็นเม็ดอ่ะเขาถามปุ๊กว่าทำไมถึงซื้อเยอะขนาดนี้ปุ๊กก็บอกเขาตามตรงว่าปุ๊ก big family have a two grandmother ปุ๊กก็เนี่ย have a one elder sister ซึ่งstroke อะไรเงี้ยปุ๊กอธิบายเขาว่าปุ๊กมีคนป่วยอยู่ในบ้านมีผู้สูงอายุเขาก็โอเคเขาก็ให้ปุ๊กผ่านแต่ว่าก็โดนสัมภาษณ์อยู่ดีนะท่านผู้ชมก็โดนเปิดกระเป๋าโดนหยิบยกขึ้นมาดูเนี่ยแล้วก็ปุ๊กก็ซื้อเหมือนกับชาค่ะผงโกโก้ค่ะแต่เป็นแบรนด์ของประเทศเขานะฮะแล้วก็ซื้อเยอะเหมือนกันเขาก็ดูเพื่อนปุ๊กฝากซื้อค่ะแต่ว่าเหมือนกับพอเขาเห็นว่ามันเป็นแบรนด์สินค้าประเทศเขาแล้วเราไปเป็นของฝากอ่ะเขาก็ให้ผ่านแต่เขาเปิดดูนะท่านผู้ชมไม่ใช่แบบเห็นแล้วแบบออกไปได้เราเป็นผู้โดยสารต่างประเทศต่างประเทศขาออกให้ออกไปง่ายๆเลยไม่นะฮะขาออกก็ยากเหมือนกันค่ะของประเทศอื่นนะอันนี้ต้องระวังกันนะ
0: ที่เขาไกด์บอกว่าคำถามที่หนึ่งให้ตอบเย้คำถามที่สองให้ตอบเย้คำถามสุดท้ายให้ตอบโนระวังนะ
1: เอามีอย่างนี้ด้วยเหรอคะ
0: yes yes yesคุณกระเป๋าคุณไหม yes นะครับคุณเพชรกระเป๋าตัวนี้ไหม yes นะครับแล้วต่อไปถามไปถามมาในนี้มียาเสพติดไหม yes บางทีมันอยู่ข้อ5บางทีมันอยู่ข้อ5แต่เราไป yes ข้อ3เนี่ยคุณต้องแปลฟังด้วยตนเองด้วยแล้วก็ถามว่าเข้าเมืองมาทำอะไร tourist ท่องเที่ยวหรือ learning education ศึกษาดูงานเขามีหลักฐานเราหมดนะที่เราเข้าเมืองของเขาเนี่ยที่เป็นข้าราชการเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปตะลึงว่า1ตอบ yes 2ตอบ yes 3ตอบ yes 5จนตอบ no มันเอา5มาตอบถามก่อนนะครับมันสลับครับคำถามเนี่ยเขาก็รู้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นพอเรียกปุ๊บเนี่ยพาไปเลยพาไปแก้ผ้าเลยไปค้นได้หมดเลยนะครับ
1: จับเลยนะฮะท่านผู้ชมนี่เป็นการเตือนภัยกันก่อนพี่น้องคนไทยจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแค่เมืองไทยเราเจออย่างนี้ก็หนักแล้วนะวันนี้ได้ความรู้เรื่องข้อกฎหมายเยอะมากๆเลยนะฮะต้องขอบคุณท่านรองอธิบดีอัยการณรงค์ศรีรสันต์รองอธิบดีอัยการนะฮะสำภาคเก้านะฮะสำนักงานอัยการสูงสุดนะฮะเป็นอธิบดีอย่าลืมปุ๊กนะฮะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังครับวันนี้หมดเวลา306กูรูท็อกกลับมาติดตามกันได้ใหม่วันพุธหน้าบ่าย3โมงค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: การไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA เตือนประชาชนอย่าดัดแปลงมิเตอร์หรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเช่นการต่อไฟตรงไม่ผ่านมิเตอร์หรือการแก้ไขมิเตอร์เพราะนอกจากจะมีความผิดตามกฎหมายในลักษณะลักทรัพย์และยังอาจทำให้ระบบไฟฟ้าไม่เสถียรและเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรอันตรายถึงชีวิตและทรัพย์สินหากพบเห็นการลักลอบใช้ไฟฟ้าการดัดแปลงมิเตอร์บุคคลต้องสงสัยหรือพบว่าค่าไฟฟ้าผิดปกติขอให้แจ้ง MEA เข้าตรวจสอบทันทีทั้งนี้หากมีผู้มาตรวจสอบมิเตอร์ขอให้ประชาชนตรวจสอบบัตรประจำตัวพนักงานหรือหนังสือมอบหมายจาก MEA ทุกครั้งเพื่อป้องกันมิจฉาชีพแอบอ้างนอกจากนี้ MEA แนะนำเจ้าของบ้านและอาคารเปลี่ยนชื่อผู้ใช้ไฟฟ้าให้ตรงกับเจ้าของปัจจุบันเพื่อความถูกต้องของข้อมูลและรับบริการหรือแจ้งเหตุได้รวดเร็วยิ่งขึ้นสามารถดำเนินการออนไลน์ผ่าน MEA e-service หรือ MEA ทั้ง18เขต
3: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
4: ตอนเบียดบังทรัพย์ผู้อื่น
5: คุณทนายคะ
4: ครับ
5: ดิฉันจะทำยังไงดีคะลูกชายอ่ะไปลงขันทำร้านอาหารกับเพื่อนแต่กลายเป็นว่าเพื่อนเขาอ่ะเอาทั้ง

0: านแล้วก็ข้าวของในร้านยึดไปเป็นของตัวเองหมดเลยค่ะดิฉันสามารถทำอย่างไรได้บ้างคะ
1: แสดงว่ามีการเบียดบังทรัพย์แล้วแหละครับ
0: อะไรคือเบียดบังทรัพย์คะคำเข้าใจยากจังเลยค่ะ
2: การเบียดบังทรัพย์หรือการยักยอกทรัพย์คือการที่คนคนหนึ่งครอบครองทรัพย์สินของคนอื่นแล้วเอาทรัพย์สินนั้นมาเป็นของตนเองโดยทุจริตค่ะต้องได้รับโทษทางกฎหมายคือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งจะมีหลากหลายความผิดเช่นการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือมีคนอื่นเป็นเจ้าของร่วมแล้วเอาทรัพย์นั้นมาเป็นของตนเองหรือมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกรณีของลูกชายเจ๊จุ๋มที่ไปลงหุ้นทำร้านอาหารกับเพื่อนปรากฏว่าเพื่อนมีการวางแผนเพื่อยักยอกทรัพย์ที่เป็นหุ้นธุรกิจและยึดกิจการร้านอาหารไปครอบครองกรณีแบบนี้เรียกว่าการเบียดบังทรัพย์นั่นเองค่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะแสดงว่ากรณีของลูกดิฉันเนี่ยสามารถที่จะฟ้องร้องเรื่องการยักยอกทรัพย์ได้สินะคะ
1: ครับผม
3: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้
4: 106กูรูทอล์กเปิดมุมมองความคิดจากสุดยอดกูรูของวงการกับออนอุมาเกษตรพืชผลที่วิทยุครอบครัวข่าวว
5: ิว X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
6: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
7: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
8: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
9: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
10: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ที่024249755

0: มคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
1: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
2: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
3: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: CP RAM มุ่งมั่นส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพเพื่อพร้อมด้วยความปลอดภัยให้คุณค่าทางโภชนาการและสุนทรียภาพในการบริโภคเพื่อโลกของเราให้มีสุขภาพดีสดใสและมีชีวิตชีวา
5: เผยผิวหน้าของคุณได้อย่างมั่นใจไม่ต้องปิดใหม่เพียวละมูลเซรั่มสารสกัดคอมบูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบชาคอมบูชาและสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูลโบใช้เพียวละมูลเพราะผิวละมุนหอมละมุนชอบมากเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ Shopee Lazada หรือโทรสั่งซื้อได้ที่0922798035
6: ตลอดเวลากว่า20ปีที่หญิงทำรายการสุขภาพหญิงได้เรียนรู้จากแพทย์และนักวิจัยมากมายจนวันที่หญิงมีปัญหาสุขภาพจึงเริ่มค้นคว้าและได้รู้จักคอมบูชาวันนี้หญิงตั้งใจผลิตเฟอร์เมนเต้คอมบูชาใช้ใบชาจากชาป่าธรรมชาติในภาคเหนือของไทยผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีแอลกอฮอล์ดีแคฟคาเฟอีนและได้รับรางวัลรับประกันรสชาติจากหลายสถาบันเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเครื่องดื่มที่หญิงตั้งใจทำมีจำหน่ายที่ Shopee Lazada Line Miss Organic และร้านค้าชั้นนำ
7: ใหม่เฟอร์เมนเต้คอมบูชาสปาร์คลิ่งกลิ่นน้ำผึ้งเลมอนอร่อยหอมหวานจากหล่อฮังกล้วยสนับสนุนด้วยทุนวิจัยจาก NIA สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทักเลยที่ LINE Miss Organics
8: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณ์ณัฐพันธ์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาติดตามเรื่องราวในการดูแลสุขภาพกันแต่ขออนุญาตประกาศเตือนท่านผู้ฟังสักนิดนึงนะคะช่วงนี้มันจะมีมิจฉาชีพพอดีดิฉันเจอกับตัวแล้วก็เมื่อวานเพื่อนสนิทเขาเพิ่งเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเดี๋ยวจะรีบกลับบ้านไปเพราะว่ามีการพนักงานการไฟฟ้าจะมาเปลี่ยนมิเตอร์ไฟดิฉันบอกยาช่วยนะมิจฉาชีพตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพมันจะมาในรูปแบบของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าโทรมาหาเราว่าหม้อแปลงเรามีปัญหาบ้างมิเตอร์ไฟเรามีปัญหาบ้างจะขอเข้าไปที่บ้านไปเปลี่ยนนู้นเปลี่ยนนี้ขอเอกสารประกันมิเตอร์อะไรต่างๆมากมายค่ะโชคดีที่ฉันโทรกลับไปตรวจสอบที่การไฟฟ้าให้ทางนิติเขาเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าทางการไฟฟ้าบอกเป็นมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นช่วงนี้มิจฉาชีพปลอมแปลงมาในฐานะพนักงานการไฟฟ้าโทรมาที่บ้านเราระบาดมากๆนะคะขอเตือนท่านผู้ฟังเลยนะคะว่าอย่าตกเป็นเหยื่อถ้าเกิดว่ามีอะไรโทรมาแบบนี้ให้โทรกลับไปเช็คที่ต้นทางนะคะที่การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอะไรก็ว่าไปที่อยู่ในสังกัดใดก็ตามนะคะเพราะว่าอย่าโทรกลับไปหาเบอร์ช่างคนที่โทรมาเพราะโทรกลับไปมันก็คอนเฟิร์มว่าถูกต้องแล้วครับต้องมามีค่าใช้จ่ายหน่วยเนี่ย ระมัดระวังให้ดีนะคะไม่งั้นจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพมาคุยเรื่องราวของเรากันต่อค่ะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่วงนี้ฝนหนักจริงๆนะคะแล้วก็มีผู้คนเจ็บป่วยเป็นวงเป็นหวัดกันมากมายทีเดียวมาหาสมุนไพรใกล้ตัวดูแลสุขภาพกันบ้างดีกว่าเรามาขอความรู้กันจากประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์นะคะดร.เภสัชกรหญิงสุภาภรปิติพรค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้อมค่ะ
10: ค่ะสวัสดีคุณหญิงแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะคะ
9: ค่ะทราบว่าก็เพิ่งจะหายจากป่วยอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะพี่ต้อมค่ะช่วงนี้ก็อินเทรนด์ค่ะใครไม่ป่วยนี่ถือว่าตกเทรนด์นะคะ
10: ค่ะช่วงนี้ก็มีการระบาดนะคะของไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิดนะคะ
9: ใช่
10: ก็ถือตอนนี้คำว่าโควิดนี่ก็คงไม่ใช่โรคที่น่ากลัวนะคะก็ถือว่าเป็นโรคธรรมดาที่เราจะต้องเจอเป็นไวรัสที่ร่างกายจดจำหน้าตาได้แล้วไม่ใช่ว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ซึ่งต้องต่อสู้แบบอุตลุดนะคะจนกระทั่งเกิดสารอักเสบมากมายนะคะทำให้เกิดภาวะต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียกว่าต้องเผชิญกับไวรัสเนี่ยมันไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความเข้าใจความเข้าใจนี่คืออะไรเข้าใจว่าเวลาที่ติดเชื้อไม่ว่าหวัดใหญ่อ่ะมันจะพีคประมาณ 2-3 เนี่ยถ้าวันที่4ก็จะลดลงนะคะก็จะค่อยๆลดลงหวัดใหญ่นี่ก็จะหนักหน่อยคือปวดตัวก็จะยาวกว่าชาวบ้านเขานะคะโควิดเองก็อาจจะมีการเจ็บคอไอแห้งมีอาการปวดบ้างแต่สำหรับพี่แล้วเนี่ยประเภทแบบไม่ยอมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะคะก
9: ็
10: จะรู้เลยว่าถ้าเป็นหวัดใหญ่เนี่ยก็จะยาวคืออาการปวดตัวก็จะยาวแต่สิ่งที่ตามมาคือเรื่องของอาการไอนะคะอาการไอก็เป็นกลไกที่ร่างกายเนี่ยพยายามไล่หรือจัดการด้วยกลไกที่มีการสั่งไปที่สมองมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยต้องขับออกอย่างเช่นมีเสมหะมากๆเนี่ยเราต้องขับออกนะคะเสมหะก็เป็นอะไรที่ร่างกายหลั่งออกมาเพื่อจะหุ้มหรือว่าขับไอ้เจ้าตัวเชื้อโรคหรือว่าสารอักเสบเนี่ยออกมานะคะเสมหะนี่ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็หลักการง่ายๆคือทำให้เสมหะขับออกง่ายๆคือมีการเช่นมีการขับน้ำออกมาบริเวณนั้นนะคะหรือว่าทำให้เสมหะบริเวณนั้นเนี่ยอ่อนตัวลงหรือไม่อีกอันก็อาจจะต้องแบบการแก้ไอก็เป็นจุดหนึ่งอันก็คืออย่าให้บริเวณนั้นเนี่ยมีอาการไอเนี่ยแบบไวเกินนะคะหรือบางทีก็กดอาการไอไปเลยซึ่งกดอาการไอต้องให้แพทย์สั่งเพราะว่าถ้าเกิดกดอาการไอปุ๊บถ้าเกิดติดเชื้อเนี่ยมันจะอยู่นานขึ้น
9: หมายความว่าหลักการมันควรจะปล่อยให้สู้กันตามธรรมชาติอย่าไปกดอะไรมันไว้ถูกไหมคะ
10: แล้วก็ธรรมชาติคือว่าแต่เราต้องช่วยเช่นอมน้ำเกลือเพื่อจะแค่เรียกว่าซาลายเอ็กซ์เพคโตแลนคือให้น้ำถูกขับออกมาหรือว่ามีน้ำผึ้งก็ช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นขับออกง่ายขึ้นหรือไม่ดังที่ทำไมยาแก้ไอถึงใส่น้ำตาลก็เพื่อว่าน้ำตาลก็ช่วยให้เกิดชุ่มเช่นเดียวกันแต่ว่าประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าไพบูเบตมียาแก้มาขำป้อมนี่ไม่ใส่น้ำตาลรสเหมือนเป๊ะน้องปรุงได้เก่งมากนะคะคือใช้พวกแก้วหวานซอบิทอลแล้วก็กิสลีนซึ่งก็ช่วยให้ชุ่มคอได้เหมือนกันนะคะ อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งทีนี้แต่ในการเผชิญหน้ากับอาการไอที่เกิดจากการหลอดลมอักเสบเรื้อรังก็เกิดเฉียบพลันนะคะเรื้อรังนี่เกิด3อาทิตย์คือหลังจากที่เราติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นพวกไวรัสสายพันธุ์ไหนก็ตามหวัดใหญ่โดยเฉพาะหวัดใหญ่เนี่ยจะเกิดตามมาค่อนข้างบ่อยแล้วก็โควิดเองก็มีนะคะหลอดลมอักเสบเฉียบพลันเนี่ยก็เป็นอาการที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อบางคนก็สงสัยว่าทำไมฉันไอไม่หายสักทีก็รอไปประมาณ3อาทิตย
9: ์อาการไอนี่หาย
10: 3ถึง4อาทิตย์ใช่
9: อาการไอนี่หายช้าสุดเลยนะคะเวลาไม่สบาย
10: ใช่ก็ประมาณ3อาทิตย์3ถึง4อาทิตย์พอเราไอปุ๊บเนี่ยใช้เวลาประมาณเนี้ยนะคะเขาก็จะค่อยๆหายแต่ถ้าเกิดเราดิ้นรนไปแบบหายาโน่นกินแอนตี้ไบโอติกเพิ่มมายิ่งไปซื้อยากินเองยิ่งไม่ควรมันเป็นกลไกธรรมดาที่การฟื้นตัวของหลอดลมเนี่ยบางทีมันใช้เวลานะคะใช้เวลาประมาณ3อาทิตย์โดยเฉลี่ยในการเกิดอารมณ์หลอดคือการซ่อมแซมเนี่ยจะประมาณ3อาทิตย์เยื่อบุเนี่ยนะคะ
9: ที่ต้องถามเวลาไอแล้วมันมีเสมหะแบบสมมุติว่าคนที่ไม่สบายใกล้ๆหายแล้วมีไอแล้วมีเสมหะมันควรจะขับออกมามั้ยคะแบบ
10: ควรจะเป็นไอคือปล่อยเขาง่ายๆขับออกมาแต่ มันจะแค่ไอจนลำคาญเนี่ยไปหาแพทย์ก็สูงไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแล้วแพทย์ก็จะสั่งยาที่ทำให้หยุดไอนะคะแต่ไอตรงนั้นต้องให้แพทย์สั่งนะคะเราอย่าไปซื้อยาให้หยุดไอกินเองเราก็จิบน้ำอุ่นๆกินน้ำขิงกะเพรามะขามป้อมอะไรนี่ก็ได
9: ้
10: ทีนี้ในทางการแพทย์แผนไทยแล้วกันแผนอินเดียแผนอายุรเวทก็ได้รวมถึงตำราพื้นบ้านนะคะพี่เองก็ไปอ่านตำรายาพื้นบ้านแล้วก็พี่พบอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดไอเนี่ยมีตำรายาแก้ที่ใส่บัวบกกับไอตัวรากสามสิบที่ทำให้เกิดอาการชุ่ม
9: ๆ
10: ก็มันมีคำอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าในการที่จะฟื้นฟูปอดเวลาอักเสบนึกเหมือนถ้าเอาโดนน้ำร้อนลวกอ่ะเหมือนหลอดลมโดนน้ำร้อนลวกนะฮะจากการอักเสบถือว่าเป็นการอักเสบจากพวกเชื้อแต่ว่ากลไกการอักเสบเนี่ยเกิดจากภูมิคุ้มกันพอเสียหายเนี่ยก็จะสร้างเสมหะมาเพราะว่าจะมีเซลล์แบบว่าหน้าตาผิดไปร่างกายก็จะพยายามกำจัดเสมหะ
9: มันออกมา
10: ก็กระตุ้นตัวรับการไอแล้วก็ไอทีทีนะคะซึ่งเราไม่ต้องไปกังวลแต่อาจจะเป็นที่น่ารังเกียจไปหลอกไปไหนนิดนึงไปเจออะไรเย็นๆบางทีก็ไอเพราะเสมหะมันเริ่มเหนียวเน
9: าะ
10: เพราะฉะนั้นเนี่ยในการรักษาในการจิบยาแก้ไออาจจะใช้มะขามป้อมเติมน้ำอุ่นๆจิบไปเรื่อยๆนะคะทีนี้มันก็ได้รับการคอนซัลท์จากผู้สูงอายุประมาณ90กว่าปีแกจะไอเป็นหลอดลมอักเสบเนี่ยหัวหน้าสงสารก็เลยรู้สึกว่าใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่มีกลุ่มของบัวบกและรากสามสิบที่หาไม่เจอรากสามสิบนี่ก็วันหลังก็จะเล่าให้ฟังว่าจะแก้ไอยังไงคือปอดของเราเป็นที่ตั้งของเสมหะธาตุเสมหะของเรามีกูฏะเสมหะนะคะแล้วก็อยู่ที่ทางทวารนะคะแล้วก็สอเสมหะอยู่ที่อกนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุระเสมหะก็คือคออกเนี่ยก็มีเสมหะอยู่บางคนเนี่ยแค่ถ่ายยาระบายเนี่ยมีถ่ายท้องดีเนี่ยจะน้ำขี้มูกน้ำมูกหายก็มีนะคะ
9: มันเชื่อมโยงกัน
10: ท
9: ี
10: นี้ในการที่จะทำให้สอเสมหะเป็นปกติในเวลาโดนธาตุไฟร่วนต้องเติมความชุ่มชื้นเพราะเหมือนโดนไฟร่วงอ่ะต้องเติมอะไรที่ชุ่มชื้นเพราะฉะนั้นหลอดลมอักเสบเนี่ยหมอโบราณเนี่ยในตำรับโบราณเนี่ยจึงมีบัวบกอยู่ด้วยแล้วก็รากสามสิบมันหายากพี่ก็เลยให้เอาบัวบกผสมฟ้าทะลายโจรเหมือนชาเหมือนดื่มน้ำอ่ะนะคะจิบสลับกับพวกยาแก้ไอนะคะประมาณ 2-3 วันทีนี้ไอ้ข้อมูลของบัวบกเนี่ยนะคือเรารู้ว่าเมื่อเราหลอดลมอักเสบเนี่ยจะบวมมีสารอักเสบต่างๆอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นเนี่ยประสาทการไอก็รับไวขึ้นนะคะก็รับไวขึ้นไปประสาทเรื่องการไอก็มีการหลักฐานที่สนับสนุนนะคะว่าเจ้าเอเซติกแอซิดซึ่งอยู่ในบัวบกเนี่ยมันไปยับยั้งเส้นทางของการอักเสบนะคะทำให้เกิดการหลั่งสารอักเสบลดลงนะคะเส้นอักเสบก็ในสัตว์ทดลองนะคะพบว่าเจ้าเอเซติกแอซิดลดการอักเสบและสารอักเสบในปอดนะคะแล้วก็พบว่ามีการทดลองว่าเอเซติกแอซิดเนี่ยมันเป็นลดมิวคัสโอเวอร์โปรดักชันในทางเดินหายใจเป็นรายงานเมื่อปี2025นะคะเมื่อปีก่อนนั่นเองนะคะเขาใช้สารสกัดบัวบกเนี่ยมันลดอาการแสดงออกของเขาเรียกว่า MUC 5AC เนี่ยซึ่งเป็นโปรตีนสำคัญในเมือกในหลอดลมเนี่ยลดลงประมาณ 58% แบบจำลองในสัตว์ทดลองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบัวบกเนี่ยมันจะลดการอักเสบลดการสร้างเมือกผิดปกติพอเมือกที่น้อยลงเนี่ยก็กระตุ้นหลอดลมทำให้ไอน้อยลงแล้วก็มีการศึกษาพบว่าในหลอดทดลองเหมือนกันนะคะในสารสกัดบัวบกเนี่ยไปเพิ่มนะคะเรียกว่าเป็นสารตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยขับเสมหะนะคะตัวนี้ก็คือเป็นบัวบกที่ช่วยขับเสมหะแล้วก็ไปลดอนุมูลอิสระนะคะซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้เกิดเนื้อเยื่อฟื้นตัวเพราะฉะนั้นท่านที่แบบไอมากๆก็เนี่ยยาแก้มะขามป้อมเติมแคปซูลบัวบกลงไปหรือว่าทำยาแก้ไอเองเอาบัวบกที่มีอยู่ในแคปซูลหรือบัวบกสดก็ได้มีมะขามต้มน้ำมะขามป้อมใส่บัวบกลงไปหลังจากนั้นเติมมะนาวเติมน้ำผึ้งก็จะลดอาการไอได้ก็คือ เป็นสนับสนุนแล้วก็ยังแบบไปช่วยในเรื่องของการฟื้นตัวของเยื่อบุทางเดินหายใจนะคะก็เหมือนกับรักษาช่วยรักษาแผลนี่แหละนะคะก
9: ็
10: คือทำให้ สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการสร้างเยื่อบุใหม่แล้วก็ทำให้ความสมบูรณ์ของผนังทางเดินหายใจกลับคืนมาดีขึ้นนะคะก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลการศึกษาวิจัยที่สนับสนุนทฤษฎีแพทย์แผนไทยก็คือพื้นฐานเดิมของทางเดินหายใจเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเสมหะคือต้องมีความชุ่มชื้นเพื่อให้อากาศผ่านเข้าไปเพื่อแลกเปลี่ยนออกซิเจนคือตำราแพทย์แผนไทยว่าเสมหะตั้งอยู่ในปอดกับคอซอเสมหะอุระเสมหะอะไรเงี้ยที่เป็นทฤษฎีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องรักษาธรรมชาติไว้แต่ทำนองเดียวกันเนี่ยเขาก็เป็นจุดที่จะกำเริบคือเสมหะก็จะสร้างมากก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้
9: นมันชื้นไป
10: การรักษาความพอดีก็คืออย่าให้แห้งไป
9: อย่าให้ชื้นไป
10: หย่อนอย่าให้กำเริบมีความพอดีเนี่ยตอนที่อักเสบแล้วเนี่ยธาตุไฟเนี่ยการอักเสบคือบวมแดงร้อนใช่ไหมพอมีอาการธาตุไฟเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องคืนความชุ่มชื้นในการที่รันจากการอักเสบเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องแบบเติมพวกแบบว่านหางจระเข้อันนี้ทฤษฎีนะคะหางจระเข้ราก30หรือบัวบกนะคะก็คิดว่าบัวบกเนี่ยก็เป็นสมุนไพรที่เป็นผักอยู่แล้วท่านผู้ฟังสามารถที่จะทำตำรับยาแก้ไอของเราเองเช่นเติมบัวบกไปยังแก้ไอปกติเติมน้ำอุ่นลงไปนะคะหรือเราทำเองนะบัวบกขิงมะขามป้อมน้ำมะนาวแต่งรสชาติบัวบกใบกะเพราขิงเพราะฉะนั้นถ้าเราจับหลักได้เนี่ยเราก็จะสามารถเป็นนักปรุงยาแก้ไอซึ่งไอนี่เป็นอาการนะคะแล้วก็กลับไปหาสาเหตุของโรคนะคะวันนี้เราพูดถึงอาการไอที่เกิดจากหลอดลมอักเสบเรื้อรังซึ่งอาจจะต้องการตัวช่วยไปทำให้หลอดลมเนี่ยเยื่อบุหลอดลมเนี่ยฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะคะก็แนะนำว่าก็ใช้ศาสตร์แผนไทยนี่แหละเติมพวกบัวบกลงไปนะคะแล้วก็จะเติมฟ้าทะลายโจรลงไปเพราะว่าไปเสริมฤทธิ์ลดการอักเสบ
9: ฟ้าทะลายโจรนี่ซื้อทานเอาแบบมาจากแคปซูลที่มันเป็นใบแห้งบดใช่ไหมคะไม่ใช่เอาแบบสารสกัดใช
10: ่
9: ไหมคะ
10: ใช่ก็คือไอสารสกัดเนี่ยก็ตอนหลังเนี่ยก็มีการค้นพบโจรมันไม่ค่อยละลายนะคะ
9: ไม่ค่อยละลาย
10: ไอตัวผงของเราเนี่ยอาจารย์จุธามาท่านมีการศึกษาของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพราะว่าการต้มแบบผงนี่แหละซิมเปิลนี่แหละการดูดซึมเนี่ยดีคุยนิดนึงว่าอภัยภูเบศเนี่ย 100% natural ในแคปซูลนะคะ
9: ผงไม่ได้เป็นสารสกัด
10: ไม่มีตัวอื่นไม่มีสารช่วยไหลไม่มีอะไรเลยนะคะ
9: โอ้ดีมากเลยกลัวสารช่วยไหลมากจริงๆแล้ว
10: แล้วก็ขมิ้นชันนี่ก็เป็นอะไรที่สามารถเอาไปใส่แกงได้แกงมาใส่แกงได้เลยเพราะเป็น 100% ขมิ้นชันซึ่งผ่านการตรวจแล้วว่าไม่มีโลหะหนักไม่มีเชื้อเนี่ยเราเอามาใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะทุกแคปซูล
9: ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสำหรับความรู้วันนี้อันนี้คือจิบได้ทั้งวันใช่ไหมคะไม่ต้องกังวลใจไม่มีผลข้างเคียงอะไร
10: บัวบกเป็นน้ำบัวบกแล้วก็เติมฟ้าหน่อยเดี๋ยวก็ชินค่ะถ้าเกิดว่าเราไอ้เจ็บคอไงความขมนี่เป็นเพื่อนกันหนึ่งถึงสองแคปซูลก็ได้ค่ะใส่น้ำประมาณแก้วหนึ่งนะคะแ
9: ล้วก็จิบใหม่ก็จะขมค่ะอยู่ๆไปก็จะชินเองอะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะพี่ต้อมค่ะขอบพระคุณค่ะ
10: สวัสดี
9: นะคะ
10: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
9: วันนี้ได้ความรู้มากมายนะคะต้องขอบพระคุณท่านประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์ดร.เภสัชกรสุภาพรปิติพรมากๆนะคะหมดเวลาของรายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณ์ณัฐพันธ์ลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันเรื่องการเมืองร้อนฉาจริงๆนะคะกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลวันนี้สวัสดีค่ะ
8: News from home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
11: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
12: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: โดนครับซื้อครับ
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรอ ไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
14: อุ้ย
0: จากสสส
15: หงแดงผีแดงปืนใหญ่สิงห์รูเรือใบไก่เดยทองเชียร์ทีมไหนก็ต้องลุ้นแต่เรื่องความคุ้มไม่ต้องลุ้นให้ปวดหัว Isuzu D-Max คุ้มครบจบจริงเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นซื้อ Isuzu D-Max รับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น 0.99% แถมช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 5,000 บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Isuzu D-Max The One and Only
16: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
17: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
2: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
18: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติกส
8: ์ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะขออภัยค่ะดูคอมเมนต์ไปด้วยต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้นะคะพุธที่2กันยายน2569อยู่กับคุณกายภาสิทธิ์ตูนปริณดาเช่นเคยค่ะ
0: Welcome to พัทยาครับตูนเขาดูไลฟ์อยู่นะฮะกำลังพลชุดแรกของสหรัฐอเมริกาจากทั้งหมด 5,000 นายขึ้นฝั่งแล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เดินทางถึงพัทยาเป็นที่เรียบร้อยต้องยอมรับว่าแทบจะทุกสำนักข่าวแน่นอนในประเทศไทยนะฮะที่เกาะติดเรื่องนี้รวมไปถึงสำนักข่าวต่างประเทศอย่างเช่นรอยเตอร์
1: ตูนอะดูตั้งแต่ตอนเช้าอะพี่ไก่เห็นรอยเตอร์คือตูน follow page เขาอยู่แล้วอะ
0: ครับ
1: แล้วปกติเขาจะไลฟ์เรื่องสำคัญแล้วก็วันนี้ก็เขาก็ไลฟ์เราก็เรื่องอะไรนะดูหน่อยสิไลฟ์เรือเอเบรฮัมลินคอนยกพลขึ้นบกแล้วก็พูดถึงเศรษฐกิจ
0: พูดถึงพัทยา พูดถึงการให้การต้อนรับของคนไทยตูนดูจนถึงเมื่อสักครู่เลยอะฮะเลยลืมปิดเสียง
1: ขอโทษนะคะ
0: คือต้องยอมรับว่าก็เป็นเรื่องที่ชาวพัทยาก็จะตื่นเต้นในเชิงของการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจด้วย วันนี้บ่าย 3:30 ที่ผ่านมาอย่างที่บอกนะครับชุดแรกถึงพัทยาเป็นที่เรียบร้อยนายกเมืองพัทยาครับคุณปรเมศงามพิเชษพร้อมกับตัวแทนผู้ประกอบการภาคการท่องเที่ยวภาคบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้จัดพิธีต้อนรับคณะผู้แทนและกำลังพลจากเรือ USS อับราฮัมลินคอนนะครับที่โรงแรมฮาร์ดร็อกพัทยาคือคนที่ติดตามไลฟ์อยู่เนี่ยก็โอ้โหชื่นชมนะฮะบรรดากำลังพลของสหรัฐที่มาเนี่ยฮะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศของการพูดถึงประเทศไทยต่างๆดูบรรยากาศสักนิดนึงครับ
2: So thank you so much for having us here and inviting us to this event. Thank you. We have the entire team and the
0: ชื่นมื่นนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็มีการทักทายกันแล้วก็ขอบคุณที่ประเทศไทยให้การต้อนรับพวกเขาอย่างอบอุ่นนะครับอบอุ่นจริงๆคุณผู้ชมครับนี่ฮะอันนี้คือในส่วนของฮาร์ดร็อกที่เริ่มต้อนรับชุดแรกกำลังทยอยขึ้นฝั่งมานะครับเริ่มตั้งแต่บ่าย 3:30 แล้วก็มาด้วยรถบัสกันหลังจากนั้นเนี่ยเที่ยวเลยครับ
1: ค่ะ
0: คือคุณผู้ชมฮะวันนี้ผู้ประกอบการบาร์เบียร์และสถานบริการในพื้นที่พัทยาเนี่ยปกติเปิดกลางคืนเปิดเช้าเลยตูน
1: รอรับเลย
0: สืบเนื่องจากเรือเนี่ยมาเทียบท่าตั้งแต่9โมงเช้าเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็พร้อมตั้งแต่เช้าอันนี้ตั้งแต่เมื่อคืนเลยขึ้นป้ายพัทยาซิตี้เห็นไหมฮะ please to welcome ก็แปลเป็นภาษาไทยแล้วกันขอต้อนรับทุกท่านจากอเมริกาสู่เมืองพัทยาครับนี่ฮะขึ้นป้ายแบบนี้เลย walking street นะครับนี่ผู้ประกอบการก็คาดหวังว่าการแวะพักผ่อนของทหารสหรัฐตลอด5วันนี้จะช่วยหมุนเวียนเม็ดเงินเข้าสู่ธุรกิจโรงแรมร้านอาหารแล้วก็บริการท้องถิ่นครับทีนี้คุณผู้ชมกองทัพสหรัฐเขากำหนดมาตรการความปลอดภัยและข้อบังคับที่เข้มงวดนะครับสำหรับกำลังพลที่จะมาเพืองพัทยาจำแนกเป็นแบบนี้เลยฮะสิ่งที่เขาประกาศว่ากำลังพลเขาห้ามทำเด็ดขาดเมื่อมาถึงพัทยาคืออะไรการเข้าใช้บริการร้านจำหน่ายกัญชาครับรวมไปถึงการร่วมกิจกรรมทางน้ำที่มีความเสี่ยงเช่นการขี่เจ็ตสกีกิจกรรมแพลากร่มห้ามเด็ดขาดห้ามแบบมีเงื่อนไขก็คือการเข้าไปใช้สำหรับสถานบันเทิงบางพื้นที่กำลังพลจะถูกห้ามเข้าเฉพาะช่วงเวลาหลังพระอาทิตย์ตกดินซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นรายงานข่าวเขากำหนดพื้นที่กันแต่ยังไม่ได้บอกเราแต่เป็นบางพื้นที่ที่เข้าได้ก่อนพระอาทิตย์ตกดินพื้นที่ที่อนุญาต 100% เลยก็คือกำลังพลสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้เต็มที่เต็มสูบอย่างเช่นเกาะล้านหรือพื้นที่อื่นๆอย่างเงี้ยเข้าใช้บริการได้ตามปกติทีนี้มันก็จะมีมุมของคนไทยที่อยากจะไปดูเรืออยากจะขึ้นไปชื่นชมเรือคุณวีรชาติพุทธรักษาครับรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังให้ข้อมูลทางโทรศัพท์นะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยประชาชนที่สนใจอยากจะมาดูเรือรบขนาดใหญ่เนื่องจากเป็นเรือที่ต้องใช้ความปลอดภัยระดับสูงจึงไม่สามารถเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าไปชมใกล้กับตัวเรือได้ต้องขออภัยด้วย
3: ในตัวของการเข้าพื้นที่ณขณะนี้นะครับก็เป็นตามนโยบายของจังหวัดชลบุรีนะครับที่ได้บูรณาการของเรื่องการรักษาความปลอดภัยนะครับประชาชนจะเข้ามาในพื้นที่ของท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยไม่ได้นะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ในส่วนของที่มีการห่วงห้ามอยู่ในเรื่องของตัวที่พื้นที่ใกล้เคียงกับเรือนะครับก็ ดูทางช่องข่าวผมว่าสามารถดูทางช่องทางการสื่อสารได้หลายช่องทางเลยครับมีความไม่ต่างกันมากนะครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมครับต้องยอมรับว่าได้รับความสนใจมากจริงๆสำนักข่าวต่างประเทศอย่างรอยสเตอร์นะครับนอกจากจะมีการรายงานสดบรรยากาศการขึ้นฝั่งต่างๆนานาแล้วรอยเตอร์เนี่ยยังเกาะติดอยู่ในพื้นที่เลยไปสัมภาษณ์บรรดาผู้ประกอบการร้านค้าในพัทยาซึ่งก็จะได้รับเสียงตอบรับว่าตั้งตารอคอยและหวังว่าการมาถึงของทหารเรือและนาวิกโยธินสหรัฐหลายพันนายในครั้งนี้จะทำให้ยอดขายของพวกเขาเพิ่มขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่รอยเตอร์ถึงขั้นนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษอะตูนว่าแต่ละร้านมีโปรโมชั่นพิเศษแตกต่างกันอย่างไรอดีตเคยเป็นโปรโมชั่นอย่างไรโปรโมชั่นต้อนรับทหารเรือมีอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นเกาะติดจริงๆรวมไปถึงสำนักข่าวอื่นๆผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่น CNN เนี่ยจะไล่เรื่องของแบ็คกราวด์ต่างๆหรือว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของเรือลำนี้เรือเครื่องบินขนาด 100,000 ตันครับUSS Abraham Lincoln เดินทางจากเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วกำหนดกลับสหรัฐช่วงปลายปีนี้คือปฏิบัติการเนี่ยยาวนานส่งผลต่อขวัญกำลังใจส่งผลต่อสุขภาพจิตมีรายงานออกมาในทำนองว่ามีการขาดแคลนเสบียงและสิ่งของจำเป็นมีรายงานไปถึงขั้นว่ามีเหตุพยายามฆ่าตัวตายอย่างน้อย1ครั้งในหมู่ลูกเรือซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยพีทเฮดเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐออกมาปฏิเสธข่าวต่างๆแล้วก็ระบุว่าความเป็นอยู่บนเรือถูกนำเสนออย่างคลาดเคลื่อนแม้กระทั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาปฏิเสธข่าวแล้วก็ยังระบุด้วยว่าภารกิจยังไม่ยาวนานพอด้วยซ้ำเนี่ย CNN เขาก็ไปเจาะลึกมาอย่าง AP ฮะ AP เนี่ยก็จะพูดถึงข้อจำกัดต่างๆที่กำลังพลขึ้นฝั่งที่พัทยาในครั้งนี้เนี่ยถูกจำกัดอะไรบ้างก็จะเป็นไปตามที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้การกำหนดเขตพื้นที่บางจุดหรือกิจกรรมบางอย่างที่ห้ามกำลังพลเข้ามาทำในพัทยารวมไปถึงยังรายงานบรรยากาศของเมืองพัทยาว่าคึกคักต่อเนื่องและสำนักข่าว BBC ก็เช่นกันครับก็รายงานในทำนองว่าความเหนื่อยล้าของเหล่าทหารเรือจากภารกิจอันยาวนานกำลังจะปลดปล่อยด้วยการก้าวเข้าสู่บาร์และร้านอาหารในพัทยาเปรียบเสมือนการเดินตามรอยทหารอเมริกันนับแสนนายที่เคยมาพักผ่อนช่วงสงครามเวียดนามอย่างนี้เป็นต้น Welcome to พัทยาครับ
1: ค่ะจะกลับมาดูอีกเรื่องค่ะวันนี้ที่กรมการขนส่งทางบกไรเดอร์ไปกันเพียบเลยนะคะก็คือเป็นไรเดอร์ที่ยังไม่มีใบขับขี่สาธารณะพูดก็พูดเลยส่วนใหญ่เป็นโบ๊ทเพราะว่ามันมีมาตรการแล้วจากกระทรวงคมนาคม30กันยายนคือสิ้นเดือนนี้ค่ะไม่อนุญาตให้แอปพลิเคชันจ่ายงานให้กับไรเดอร์ที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะค่ะนี่ก็เลยไปกันเยอะเลยนะคะไรเดอร์ค่ะส่วนใหญ่เป็นโบ๊ทนะคะแพลตฟอร์มให้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันแน่นอาคาร4กรมการขนส่งทางบกเลยนะคะแล้วต่อคิวกันยาวออกมาด้านนอกอาคารค่ะโบ๊ทเนี่ยปิดระบบเลยนะพี่ไก
0: ่
1: ปิดระบบเพื่อให้ไรเดอร์มาลงทะเบียนก่อนไม่อย่างนั้นถ้าไม่มาลงทะเบียนเป็นผู้ขับขี่สาธารณะหลังจากนี้จะตัดบัญชีแล้วนะคะก็เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงคมนาคมโดยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มการบังคับใช้กฎหมายคือจริงๆกฎหมายไม่ให้อยู่แล้วนะคะต้องมีใบขับขี่รถสาธารณะก็เลยบอกว่าหลังจาก30กันยายนถ้ายังมีกรณีที่ไม่มีใบขับขี่สาธารณะไม่อนุญาตแล้วค่ะเพราะว่าบังคับใช้กฎหมายเข้มงวดมากขึ้นนะคะแอปพลิเคชันห้ามรับผู้ขับรถรายใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะค่ะโบ๊ทเองค่ะเขาก็บอกนะคะว่าเขาเนี่ยผลักดันไรเดอร์ของเขาเข้าสู่กระบวนการขอใบอนุญาตใบขับขี่สาธารณะมาตลอดนี่นะเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยสักช่วงประมาณกลางปีมี 60,000 รายตอนนี้เพิ่มขึ้นอีกเกือบ 40,000 รายช่วงครึ่งปีหลังตอนนี้ก็เลยมีไรเดอร์ในระบบที่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะแล้วกว่า 100,000 รายแต่เป้าหมายของเขาก็คือต้องให้มีครบ 100% ภายใน30กันยายนตามที่กระทรวงคมนาคมบอกค่ะ
0: ครับปิดท้ายเบรกนี้เหมือนเช่นเคยนะครับแจกเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้ซีซั่น2สีดำครับ3ตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นใน Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้เสื้อสวยๆสนับสนุนโดย BYD นะครับแล้วก็ติด Hashtag Welcome to พัทยาครับคุณผู้ชมจะพิมพ์ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ welcome ทหารกองทัพเรือของสหรัฐ 5,000 นายมาที่พัทยานะครับเราแจก3ตัวเหมือนเช่นเคยและปิดท้ายเบรกนี้คุณผู้ชมครับกระทรวงคมนาคมจัดพิธีมอบเครื่องหมายราชรถสดุดีนี่ถือเป็นการจัดครั้งแรกเลยนะครับและเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านคมนาคมไทยครับติดตามเรื่องราวดีๆนี้ได้จากวิดีโอชุดนี้นะครับ Transport Care คมนาคมห่วงใยแบบไร้รอยต่อและเดี๋ยวสักครู่มาชมข่าวกันต่อครับ
4: การเดินทางที่ไร้รอยต่อคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศล่าสุดกระทรวงคมนาคมจัดพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติราชรถสดุดีครั้งที่1ประจำปี2569เพื่อยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจขับเคลื่อนระบบคมนาคมขนส่งไทยภายใต้ค่านิยม iSmartมุ่งเน้นความปลอดภัยทันสมัยและยั่งยืนเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการเชื่อมไทยเชื่อมโลกอย่างเป็นรูปธรรม
5: วันนี้ที่มีการแจกเข็มราชรถสดุดีนี้ก็ให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับคมนาคมความดีของเราที่เราทำในวันนี้ก็อยากคิดว่าไม่มีใครมองเห็นกระทรวงหรือผู้บริหารเขาจะมองเห็นในการกระทำของพวกท่านทุกคนไม่ว่าพวกท่านจะอยู่ในส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคเราพร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อการพัฒนาประเทศไทยของเราต่อไปครับผม
4: นอกจากข้าราชการและผู้ทรงคุณวุฒิแล้วรางวัลในปีนี้ยังมอบให้แก่ผู้นำภาคเอกชนที่นำนวัตกรรมมาเปลี่ยนโฉมการขนส่งมวลชนไทยด้วย
6: เราได้รางวัลนี้เพื่อที่จะเอาไปให้กับองค์กรเราแล้วก็ต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะคะ
7: ผมว่ามันเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนในบริษัทแล้วก็รู้สึกดีใจที่คนเห็นความสำคัญของพวกเราครับ
4: สำหรับเข็มราชรถสดุดีถูกออกแบบอย่างวิจิตรสะท้อนประวัติศาสตร์การคมนาคมไทยตั้งแต่รถจักรไอน้ำจนถึงเครื่องบินลำแรกซึ่งนอกจากจะเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ได้รับแล้วยังเป็นพันธสัญญาในการร่วมกันสร้างอนาคตการเดินทางของไทยให้มั่นคงและยั่งยืนสืบไป
8: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
9: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
10: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
11: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
12: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
15: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
14: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
15: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
14: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่หรือร้านจองยากก็จัดให้
15: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
16: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
17: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
18: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
19: ผ มคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
9: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
20: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
21: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
22: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
23: นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
24: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
0: ตลอดเวลาเรื่องนี้ร้องเรียนโดยตรงมาที่รายการโหนกระแสนะครับที่บอกว่ามันน่าตกใจเพราะอะไรคือคนไข้ต้องการแค่ใบส่งตัวปรากฏไปขอใบส่งตัวถูกคุณหมอด่าว่าไอ้คนชั้นต่ำจะใช้30บาทตายทุกโรคพ่อแม่เลี้ยงยังไงให้กลายมาเป็นกระจุดๆๆแล้วเดี๋ยวต่อไปก็คงจะมีผัวเป็นรายจุดๆๆขออนุญาตเถอะไม่อยากจะพูดถึงไรเดอร์เลยคือไปบูลลี่ไรเดอร์ด้วย
1: ซึ่งเป็นหลักคิดที่ไม่ถูกอะค่ะไม่อยากจะไปสนับสนุนแนวความคิดแบบนี้
0: อยากจะฟังว่าคุณหมออยากจะชี้แจงเรื่องนี้ไหมจะชี้แจงยังไงคือคุณผู้ชมครับจากจุดเริ่มต้นที่มีการร้องเรียนแค่1คนตอนนี้มีผู้เสียหายเพิ่มนับ10รายแล้วนะครับที่ติดต่อมาที่รายการโหนกระแสอย่างวันนี้ในตัวรายการเนี่ยมี4ท่านด้วยกันเริ่มจากท่านนี้ท่านนี้คือคุณปริมคือต้นเรื่องเลยครับผู้ที่ส่งเรื่องมาร้องเรียนกับโหนกระแสคุณปริมเนี่ยป่วยเป็นโรคไตระยะสุดท้ายทีนี้การรักษาของคุณปริมเนี่ยจะไปรักษาที่คลินิกแห่งนี้ทุกๆ3เดือนเนี่ยจะต้องเอาใบส่งตัวเพื่อไปตรวจเลือดอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลและนำผลเลือดกลับมาที่คลินิกทุกครั้งไม่มีปัญหาเพราะไม่เคยเจอหมอคนนี้คือต้องบอกคุณผู้ชมว่าคลินิกแห่งนี้เนี่ยหมอคนนี้ไม่ใช่เจ้าของคลินิกก็เหมือนเป็นหมอที่นั่งอยู่ในคลินิกคนนึงดังนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังไม่ให้ทางคลินิกเขาเสียหายด้วยในรายการก็ไม่พูดชื่อคลินิกนะฮะทีนี้ปัญหามันเกิดขึ้นวันที่18สิงหามาขอใบส่งตัวปรากฏหมอไม่เซ็นใบส่งตัวให้เธอก็เลยพยายามถามสาเหตุคุณหมอก็โวยวายทันทีว่าถ้าไม่พอใจก็ย้ายไปรักษาไปใช้สิทธิ์ที่อื่นเธอก็เลยเดินออกมาแล้วมาขอดูใบ OPD จากคุณพยาบาลคือสืบเนื่องจากคุณหมออธิบายเรื่องการใช้ยาต่างๆแล้วเธอก็ติดใจว่ายาบางตัวที่คุณหมอพูดเนี่ยเธอแพ้มันน่าจะอยู่ในประวัติทำไมเอ๊ะหรือหมอจ่ายยาแพ้มาให้เธอหรือเปล่าแล้วก็อยากจะดูประวัติเพื่อจะเอายังไงต่อไปเพราะยังไงก็ต้องถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลแต่เขาไม่ยอมส่งตัวทีนี้พอไปขอใบ OPD ดูเท่านั้นแหละคุณผู้ชมฮะหมอก็เดินออกมาเลยแล้วเดินออกมาเนี่ยบอกว่าเธอโวยวายใช่ไหมเดินมากำหมัดตูนแล้วเข้ามาระยะแบบเธอบอกว่าแบบแนบหน้าเธอเลยคือลมหายใจเนี่ยแทบจะโดนหน้าเธอตกใจถอยออกมาแล้วหมอก็ด่าเธอเป็นชุดเธอร้องไห้เลยฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็ขู่บอกว่าเดี๋ยวจะเอาตำรวจไปหน้าบ้านแกรอหมายได้เลยโวยวายอยู่อย่างเงี้ยฮะด่าเธออยู่อย่างนี้เธอก็บอกว่าเธอทำอะไรไม่ถูกได้แต่นั่งร้องไห้แล้วหลังจากนั้นเธอยังคงต้องเดินเรื่องต่อไปหมอเดินไปซื้อด่าจนคอแห้งเดินไปซื้อน้ำมากินน้ำกินน้ำเสร็จปุ๊บด่าต่อเท่านั้นไม่พอคุณผู้ชมครับคุณหมอเนี่ยเอา OPD card ของเธอเนี่ยคือใบประวัติมาถ่ายรูปแล้วก็บอกว่ารู้หมดแล้วนะรู้ที่อยู่รู้เบอร์เดี๋ยวจะจัดการให้หมดเลยปรากฏจัดการในที่นี้คืออะไรคุณหมอใช้เบอร์โทรศัพท์ที่แอบถ่ายจากประวัติการรักษาเนี่ยแล้วโทรเข้ามาข่มขู่อยู่หลายครั้งมีครั้งหนึ่งโชคดีฮะ เบอร์ที่เธอลงในประวัติเนี่ยเป็นเบอร์แฟนของเธอพอแฟนเธอรับแฟนเธอก็ไม่กล้าจะบอกว่าเป็นแฟนก็บอกว่าเป็นพี่สาวลองฟังว่าหมอด่าว่าอะไร
2: สวัสดีค่ะคุณหมอ
3: มาไวๆแบบนี้ในสถานพยาบาลมันไม่ถูกต้องนะเธอ
2: หนูตอนนี้หนูกำลังสืบสาวเราเรื่องอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเบื้องต้น
3: มันเป็นเจาะเลือดก็ตามระบบเขาตามนั้นต้องเธอจะมาวอยวายนี่มันไม่ใช่แล้ว
2: แต่ถามทางเบื้องต้นน้องไม่มีการไม่ได้มีวอยวายเลยนะคะคุณ
3: หมอดูในกล้องวงจรปิดไหม
2: คะคุณหมอมีกล้องวงจรให้หนูดูไหมหนูอยากเห็นเหมือนกันว่าอันไหนเท็จอันไหนจริง
3: เขามาวอยวายไม่น้องที่แบบน้องพยาบาลอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยจ้ะทำไมไม่ส่งตัวนี่ให้ไปเจาะเลือดไปส่งตัวคือเขาให้เจาะเลือดที่นี่ก่อนแล้วค่อยส่งตัวไปรักษาได้เขาประวัติการรักษามาการรักษาได้การรักษาไม่การรักษาไม่ได้ก็ไปสอบตรงกันแล้ว
2: แต่คือเบื้องต้นที่สอบถามน้องเมื่อกี้คือน้องไปตามที่หมอนัด
3: นั่นเลยจ้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอใหม่แล้วกันรอใหม่ไปสิหน้าบ้านแล้วกัน
2: อันนี้คุณหมอหนูขออนุญาตนะคุณหมอต้องใจเย็นๆนิดนึงเน
3: า
2: ะ
3: ก็นั่นแหละก็เดี๋ยวให้ตำรวจเขาดำเนินการทางกฎหมายไปแล้วกันครับ
2: ได้ค่ะแต่เบื้องต้นคุณหมอมีหลักฐานแต่ว่าหนูไม่เห็นสถานการณ์จริงตรงนั้นไง
3: โอเคบอกน้องเธอว่าอย่าทำอย่างนี้อีกแล้วฉันมีเบอร์ฉันสามารถเช็คในคอมได้ตลอด
2: แล้วถ้าเกิดว่ามันมีวันนึงเขาต้อง

0: นะอันนี้เป็นการโทรครั้งแรกอารมณ์ยังไม่ขึ้นแต่ก็จะมีบอกว่าเดี๋ยวจะเอาตำรวจไปที่หน้าบ้านเธอแล้วจะมีที่อยู่เธอหมดแล้ว
1: น้องหมอเป็นอัยการนะ
0: เดี๋ยวจะจัดการหมดเลยนะเธอรออยู่ที่บ้านได้เลยนะอันนี้เริ่มต้นสุดคุณผู้ชมพอวางหูไปเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะพยายามจะโทรเข้ามาผ่านทางแบบแชทไลน์มันไม่เป็นลักษณะของแชทเป็นเมสเซจเป็น SMS เป็น SMS ทีมงานเอาหน้า SMS ขึ้นมาให้ดูเริ่มจากพยายามจะโทรเข้ามาตอนบ่าย 2:54 หน้า SMS นี่ไม่รับสายหรอเดี๋ยวจะเอาตำรวจไปจับที่บ้านแล้วก็แนบรูป OPD card มาน ี่ให้รู้ว่ามีที่อยู่ทั้งหมด
1: ค่ะ
0: ไม่รับสายใช่ไหมตำรวจจะบุกบ้านแล้วนะคะเสร็จปุ๊บฝั่งของพี่สาวเขาก็ตอบกลับไปอันนี้ไม่ใช่เบอร์ของน้องนะคะทางเราแจ้งไปแล้วนะคะว่าเป็นเบอร์พี่สาวไม่สะดวกตอนนี้ไม่ว่างทำงานอยู่เดี๋ยวเลิกงานก็เย็นแล้วถ้าคุณหมอสะดวกดำเนินการแบบไหนเอาตามที่คุณหมอเห็นสมควรเลยหมอตอบขออนุญาตให้น้องชายซึ่งเป็นอัยการดำเนินคดีตามกฎหมายไม่รับกระเช้านะครับขอเป็นเงินสดและคำพิพากษารอรับโนติสที่หมายศาลเนี่ยได้เลยทีนี้หน้าต่อไปเนี่ยจะเป็นหน้าสำคัญเพราะฝั่งพี่สาวก็เหมือนกวนกลับไปอะส่งเอกสารตามที่อยู่ได้เลยค่ะพอดีที่บ้านน้องสาวกระดาษซับมันหมดพอดีขอบคุณล่วงหน้าพีคเลย
1: คราวนี้หยาบเลย
0: โกรธเลยไปเป็นกระจุดๆๆโง่แถมเง่าเสียตัวเลี้ยงผู้ชายพี่น้องกระจุดๆๆน่ารำคาญโดนแมงดาเกาะสูญพันธุ์ทั้งคู่โรคนี้มันทรมานจนตายเลยนะผมร่วงทรมานจนตกตึกตายโรคกรรมแค่นี้ชีวิตก็จันจุดๆๆพอควรคุณผู้ชมเป็นอย่างนี้ไปอีกไม่รู้กี่หน้าขออนุญาตไม่อ่านหมดแล้วกันนะหน้าสุดท้ายพ่อมันก็เฮงซวยลูกมาเป็นกระจุดๆๆขอทานขอใบส่งตัวผู้ป่วยอนาถาคนไข้ชั้นต่ำเสนียดโรงพยาบาลเสนียดคลินิกคนดีที่ไหนใช้สิทธิ์ขอทาน30บาทไปไหนก็เป็นตัวซวยที่นั่นคนจันจุดๆๆกระจุดๆๆสองพี่น้อง
1: คนดีๆที่ไหนใช้สิทธิ์ขอทาน30บาท
0: จริงๆนะก็หน้าก่อนหน้านี้บอกไอ้ประโยคเนี้ยพูดบ่อยคนชั้นต่ำใช้30บาทตายทุกโรคเนี่ยฮะหน้านี้อ่านไม่หมดจริงๆคุณผู้ชมเอาเป็นว่าตะลึงเลยฮะส่งข้อความมาไม่พอโทรมาอีกฟังเลย
2: ค่ะ
3: มีอะไรลูก
2: คุณหมอเป็นคนโทรมานะคะมีอะไรเอ่ย
3: ก็บอกแล้วไงตามนั้นแหละจ้ะเป็นคนไข้ชั้นต่ำก็อยู่ชั้นต่ำไปเถอะ
2: อ๋อค่ะแล้วยังไงต่อคะ
3: มาใช้สวัสดิการรัฐก็อย่างนี้แหละ
2: แล้วยังไงต่อจ้ะ
3: เกิดกระเด็นไปเรื่อยๆนั่นแหละ
2: ไม่แล้วยังไงต่อคะ
3: อ๋อสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่เป็นคนหรอกฉันก็เห็นตายไปหลายเคสแล้ว
2: คือยังไงคะคือคุณหมอต้องการอะไรคะ
3: มาควนตีเลยรำคาญว่ะ
2: คุณหมอโทรมาทำไมล่ะคะ
3: ด่าเธอไปเธอเตรียมตังค์มาด้วยแล้วกัน
2: ต้องการอะไรคะ
3: ไม่เป็นไรตามนั่นแหละจ้ะประกันตัวด้วย
2: โกรธอะไรอ่ะจ๊ะ
3: ที่สุดไม่มีโกรธหรอก
2: โมโหอะไรหรือเปล่าคะ
3: จะรับเงินแล้วก็รับไปติดคุกหรือไปประกันตัวศาลเอา
2: อ๋อค่ะ
3: อย่าทำตัวชั้นต่ำแถวนี้ฉันไม่เอา
2: ชั้นต่ำอะไรคะแล้วทำไมคุณหมอต้องเอาอะไรอ่ะคะ
3: เลิกพิมพ์มาเถอะรำคาญ
2: คุณเป็นคนพิมพ์มานะคะ
3: ก็มึงพิมพ์บอกว่าไม่ใช่เบอร์น้องมึงไง
2: ก็ใช่ค่ะ
3: ก็พี่กับน้องครูชั้นต่ำเหมือนกันนะมึงพิมพ์มากระดาษซับมันนะโอ๊ยไร้สาระ
2: อะไรอะคะโกรธเสียงสั่นเลยนะคะนี
0: ่คุณผู้ชมครับคลิปนี้มากกว่า5นาทีปล่อยหมดไม่ไหวฟังผมจับใจความได้ก็คือโกรธมากที่ใช้คำว่ากระดาษซับมันพี่หนุ่มก็วิเคราะห์ว่าอ๋อคือหมอแกตัวใหญ่พอไปซับมันอะเหมือนมันไปกระเทือนจิตใจเขา
1: อ๋อค่ะ
0: แต่จริงๆอะสองพี่น้องอะเขาเป็นแฟนกันไม่ใช่พี่น้องหรอกเขาจะพูดทำนองว่าส่งโน้ติสมาเลยไอ้กระดาษน่ะจะเอาไปเป็นกระดาษซับมันที่บ้านมันคนละเรื่องกันแต่โกรธขนาดเนี้ยคุณผู้ชมฮะอ่ะฟังเสียงคุณปริมหน่อย
4: หนูขออนุญาตถามคุณหมอได้ไหมทำไมหนูถึงไม่ได้ไปส่งตัวเขาก็พาหนูเข้าไปคุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอก็พูดกับหนูแบบโวยวายขึ้นมาเลยแบบตามนั้นละจ้ะตามนั้นละจ้ะไม่พอใจก็ย้ายไปจ้ะพอใจก็ย้ายไปค่ะอย่ามาโวยวายที่นี
5: ่
4: หนูก็เลยบอกว่าหนูยังไม่ได้โวยวายเลยคุณหมอหนูแค่อยากทราบสาเหตุว่าทำไมอย่างเธอรักษาแค่กินยาพินิซโลนตรวจเลือดมาก็พอแล้วหนูก็เลยคุณหมอหนูไม่ได้ทานยาตัวนี้มานานมากแล้วนะคะเขาก็บอกว่าไม่ค่ะตามนั้นละจ้ะอย่ามาโวยวายนะอย่ามาโวยวายหนูก็เงียบ หนูก็เดินหนีสักพักเขาก็เดินมาประชิดตัวหนูก็ทำท่าแบบว่าเหมือนจะต่อยหนูค่ะแล้วก็แบบจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมเขาก็บอกอย่ามาโวยวายนะแล้วเขาก็กระชาก OPD จากพยาบาลไปเลย
5: ดึงออกไปเลย
4: ดึงออกไปเลยแล้วก็ถ่ายประวัติหนูค่ะถ่ายไว้หมดเลย

0: ทั้งบ้านหนูเบอร์โทรอะไรเงี้ยกำหมัดค่ะแล้วก็แบบ
1: อย่างนี้เหรอ
0: หายใจลดหน้าใส่หนู
1: ใกล้ๆเลยเหรอ
0: ชิดเลยแทบจะจูบกันเลย
2: ว้า
0: ใช่ค่ะหนูก็เงียบค่ะแล้วก็หนูร้องไห้เพราะว่าหนูกลัวมากแล้วก็คนในคลินิกก็โวยวายแบบคุณหมอจะทำอะไรน้องอ่ะทุกหนึ่งนาทีเขาเดินออกมาด่าหนูตลอดจนหนูเสร็จจากที่คลินิกเลย
1: เขาเดินออกมาด่าว่าอะไร
0: แกชีวิตอะถ้ายังเป็นคนอยู่อะอย่าหวังว่าจะอยู่สงบสุขเลยแล้วก็เดินเข้าไปใหม่แล้วก็เดินออกมาพูดคำเดิมแล้วก็พูดกับหนูว่าแล้วคอยดูนะฉันจะไปหน้าบ้านแกฉันจะเอาตำรวจไปหน้าบ้านแกหนูก็ออกมา
1: ก็น่าจะจบแล้วนี่
0: จบใช่หนูนึกว่าจบแล้ว
1: เออแล้วมันไม่จบเพราะอะไรอ่ะ
0: ไม่จบเพราะเขาโทรมาค่ะ
1: เขาโทรมา
0: ใช่เอาเบอร์ที่เขาโทรถ่ายวิดีโอพีดีเราอ่ะเขาก็คุยสายแรกก็ไม่ได้บันทึกเสียงอะค่ะก็คุยเขาก็ข่มขู
1: ่ข่มขู่ว่า
3: จำหมอได้ไหมจ๊ะ
1: จำหมอได้ไหมจ๊ะนะแล้วยังไง
3: หนูก็เลยถามว่าติดต่อมาจากไหนคะติดต่อใครติดต่อปิ่นประภาหนูเลยว่าไม่ใช่ปิ่นประภานะคะหนูก็เลยแจ้งไปว่าหนูเป็นพี่สาวเธอไม่ต้องมาไว้ที่คลินิกฉันนะอย่ามาทำพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็อย่ามาไว้ที่คลินิกฉันอีกฉันจะเอาตำรวจกับไบโนติสไปลงที่บ้านเธอบ้านพ่อเธออยู่ที่ไหน
4: นี่คนแรกคนที่2มาร่วมรายการด้วยคือคุณอิงมุกของคุณอิงมุกก็เหมือนกันครับคุณผู้ชมคือไปขอใบส่งตัวแต่คุณอิงมุกเนี่ยคือคุณหมอเนี่ยเขากำลังจะกลับบ้านแล้วคุณอิงมุกเหมือนไปแทรกคิวเสร็จปุ๊บก็เลยไปบอกคุณหมอกวนใจด้วยนะคะกวนใจคุณหมอนะคะคุณหมอปรี๊ดเลยพูดอะไรนะพูดใหม่สิคุณอิงมุกขอกวนใจหน่อยนะคะคือแทนที่จะพูดคำว่าขอรบกวนอ่ะคุณอิงมุกไปใช้คำว่าขอกวนใจกวนใจอะไรกวนตีนพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนหรือไงด่ากันเลยแต่คุณอิงมุกสู้ฮะสู้เลย
5: ก็รอประมาณ2ชั่วโมงได้มีสายโทรเข้ามาที่คลินิกเขาถึงได้เอาใบไปทำเบิกประวัติแล้วก็ส่งเคสให้คุณหมอค่ะวันนั้นน่าจะเป็นเคสสุดท้ายนะคะด้วยความเกรงใจคุณหมอเขาเหมือนจะเดินกลับบ้านแล้วพยาบาลก็บอกเออเดี๋ยวค่ะคุณหมอเลยเคสนึงเราก็เกรงใจว่าเขาจะกลับก็เลยพูดว่ากวนใจด้วยนะคะเขาก็ถามซ้ำอีกประมาณ4รอบค่ะ
1: ถามว่า
5: พูดว่าอะไรนะ
1: กวนใจด้วยนะคะ
5: หนูก็ตอบไปอย่างเงี้ยแล้วก็ว่าเอ๊ะ
1: จริงๆมันต้องพูดคำว่ารบกวนด้วยนะคะ
5: คล้ายๆกันไหมคะ
6: หมอได้ยินเป็นคนตีนหรือเปล
5: ่
6: า
5: ก็เดินตามเข้าไปในห้องตรวจก็ถามเป็นโรคอะไรมาแล้วก็เซ็นแล้วก็ถ่ายรูปจะเซ็นให้ครั้งนี้ครั้งเดียวนะจ๊ะไปใช้สิทธิ์โรงพยาบาลตรงสามวาหวังว่าครั้งหน้าจะไม่เจอกันอีกนะถ้าเจอบริการแบบนี้ก็ไม่อยากเจอไม่อยากมาเหมือนกัน
1: พูดคำนี้เลยคุณพูดอย่างนี้ต่อหน้าหมอเลย
5: ค่ะ
1: โอ้โห
5: เพราะว่าไปครั้งแรกก็เจอตัวซีเคทเลยค่ะ
1: เออ
5: เขาก็ผลักประตูออกมาแล้วก็คว้าใบประวัติอะค่ะถ่ายรูปตอนแรกจะถ่ายบัตรประชาชน
7: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
9: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
10: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
4: พาลูกชายไปหาเป็นโรคนิ่วแล้วขอใบส่งตัวมีปัญหาเรื่องขอใบส่งตัวฮะถูกตอกกลับหน้ามาเหมือนกันทีนี้มีคลิปด้วยเพราะว่าปรากฏว่าพอเดินออกมาข้างนอกเนี่ยคนข้างนอกเนี่ยกำลังโวยวายกันหมดเป็น10คนเลยขอใบส่งตัวถูกหมอด่าแล้วมีเสียงหมอโผล่มาตอนแรกด้วยเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
11: ไม่หมดหมอได้ยังไงตายแล้วไม่หมดตายแล้วหมอได้ตายแล้วค่ะตายแล้วค่ะเขาบอกว่ามันไม่ถูกแล้วจบ
12: ไม่
11: ที่
12: จะร้องเรียน
13: ใบส่งตัวทำไมมันยากเย็นนักหนาเซ็นกิ๊กเดียวก็ได้ละเป็นอะไรไม่ได้
4: และปรากฏว่าคุณณถูกหมอฟ้องนะฮะเรียกค่าเสียหาย1,200,000 บาทข้อหาลักษณะก่อกวนสร้างความวุ่นวายเธอสู้คดีฮะศาลยกฟ้องไปเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่21สิงหาคมเธอกำลังปรึกษาทนายจะฟ้องกลับหม
14: อลูกชายอะค่ะเขาปัสสาวะเป็นเลือดเอาผลไปตรวจฉี่ก็เลยกลายเป็นว่าฉี่เป็นนิ่วค่ะเราจะต้องจ่ายเงินเอง 5,000 ถ้าเกิดเราไม่มีใบส่งตัวหนูก็เลยเขาก็เลยทำประวัติการรักษาให้ไปขอใบที่คลินิกเนี่ยค่ะมีรายละเอียดอะไรพร้อมเลยพบคุณหมอแล้วเขาก็บอกว่าออกใบส่งตัวให้ไม่ได้เพราะคุณไม่ได้เป็นอะไรแล้วลูกชายก็บอกว่าก็นี่ไงครับคุณหมอเขาบอกว่าน่าจะเป็นนิ่วเขาจะฉีดสีดูว่าผมเป็นอะไรเขาบอกไม่ได้เป็นอะไรหรอกแค่เอายาฆ่าเชื้อไปทานก็หายแล้วทีนี้เขาบอกว่าถ้าคุณอยากไปมากคุณก็ไปจ่ายตังเองละกันพอหนูเข้าไปถามเขาก็บอกว่า ก็ตามนั้นแหละค่ะตามนั้นแหละค่ะ
1: อันนี้คือคุณหมอกระเด็นคนนี้ใช่ไหม
14: ใช่ค่ะก็ไม่ได้เป็นอะไรก็เอายาฆ่าเชื้อไปกินหนูก็บอกว่าก็กินมา3รอบแล้วค่ะแล้วมันไม่ดีขึ้นมันหนักกว่าเดิมอ่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเขาก็โยนใบนัดของคุณหมอที่โรงพยาบาลใส่หน้าหนู หนูก็เลยโมโหค่ะหนูก็ฟิลค่ะหนูก็โยนกลับคืนไปใส่เขาเหมือนกันแล้วเขาก็บอกมึงอย่ามาเขาก็บอกว่าอย่ามาสะทุนเขาไม่ตอนแรกเขาไม่ได้ใช้คำว่ามึงค่ะเขาบอกอย่ามาสะทุนพอเขาพูดคำว่าสะทุนหนูก็เลยขึ้นเลยเขาบอกว่ามึงสิสะทุนหน
1: ู
14: ก็เลยตอบกลับไปแบบ
1: ด่าหมอกลับเลยไม่กลัวด้วย
14: หนูไม่กลัวเลยค่ะ
1: ไม่กลัวนะ
14: หนูไม่ได้ทำผิดอ่ะเขาส่งหมายมาให้หนูเลยค่ะ
1: ส่งหมายเลยเหรอ
14: ส่งใช่ค่ะขึ้นแล้วค่ะศาลยกฟ้องค่ะ
2: ตอนนี้จะดำเนินการฟ้องกลับคุณหมอหรือยังครับ
14: ยังค่ะหนูกำลังคุยกับปรึกษาคุณทนายอยู่ค่ะพอดี
4: อีกเคสนึงคุณไผ่โทรเข้ามาเล่าเหตุการณ์เกิด22มิถุนาพาพี่ชายไปขอใบส่งตัวจากคลินิกแห่งนี้ตอนที่ไปอ่ะหมอกำลังทะเลาะอยู่กับคนก่อนหน้าเรื่องใบส่งตัวนี่แหละพอเธอเข้าไปขอหมอก็ไม่ให้ปรากฏว่าคนที่เขาทะเลาะกันเนี่ยเขาก็พิมพ์ด่าอยู่ใน Facebook เธอไปกดแชร์ฮะพอเธอไปกดแชร์หมอส่งหมายมาเลยฮะเธอถูกฟ้อง1ล้านบาทแล้วหมอก็ทักแชทมาเล่าไม่ไหวคุณผู้ชมเป็น10หน้าส่งมาด่าหมอส่งมาด่าเป็น10หน้าเอ้าฟังเธอเล่า
6: พอเรามาขอไปส่งตัวที่คลินิกอะค่ะก็เหมือนเจอแบบว่าเจอคุณหมอทะเลาะกับคนไข้ออกมาจากนอกห้องค่ะเสียงดังมากเลยค่ะ
1: คุณหมอคนนี้นะ
6: เราตกใจนะใช่ค่ะคนเดียวกันพอด่าเสร็จแล้วเราเข้าไปเขาก็ไม่ได้ให้ไปส่งตัวเหมือนกันเขาบอกว่ารักษาได้แต่พี่หนูก็ไปก็คือไปเสียตังค์เองอะค่ะเราก็ไปกดแชร์เหมือนกับว่าผู้เสียหายหลายๆคนอะเขาก็เหมือนกับว่ามาโพสต์เราก็ไปกดแชร์ไว้แชร์เกี่ยวกับคลินิกนี้กับหมอคนนี้ค่ะ
1: ครับ
6: เราก็เจอคลินิกฟ้องเรียกค่าเสียหายมา1ล้านบาทไปขึ้นศาลไปนั่งฟังเขาพูดกันนะคะสุดท้ายศาลยกฟ้องหนูค่ะเพราะว่าหนูไม่มีมูลหนูแค่กดแชร์เฉยๆค่ะ
4: ศาลยกฟ้องครับคุณผู้ชมครับคือนี่แค่4เคสในรายการแล้วยังทยอยเพิ่มมาเรื่อยๆคุณธนกฤตนะครับอยู่ในรายการด้วยก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบคลินิกนะครับปรากฏว่าถ้าตรวจสอบแล้วหมอผิดเนี่ยคลินิกก็จะผิดไปด้วยนะฮะเพราะว่าคุณหมอทำงานอยู่ในคลินิกแห่งนี้ทนายตุ๋ยที่นั่งอยู่ก็อธิบายขยายความเรื่องของการฟ้องร้องต่างๆเห็นว่าเดี๋ยวเขารวมกันฮะบรรดาผู้เสียหายแล้วก็จะจัดการทางกฎหมายต่อไป
15: ไม่น่าเชื่อนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีหลายเรื่องที่เข้มข้นน่าติดตามนะคะแต่ปิดท้ายเบรกนี้ค่ะใครที่ล้างจานด้วยซันไลท์ทุกวันฟังทางนี้เลยนะคะวันนี้ซันไลท์ที่เราคุ้นเคยเขาออกของใหม่มาแล้วเพราะเขาไม่ได้มีดีแค่ล้างจานนะคะขอแนะนำค่ะใหม่ซันไลท์ถูพื้นค่ะสูตร Morning Fresh ตัวนี้บอกเลยเกิดมาเพื่อช่วยแม่บ้านขจัดคราบฝังลึกตามร่องกระเบื้องร่องพื้นผิวที่ถูเท่าไหร่ก็ไม่ออกไม่ว่าจะเป็นคราบอาหารคราบแกงคราบน้ำมันคราบชากาแฟชาเขียวที่หกเลอะเทอะหรือจะเป็นคราบครีมคราบรองพื้นคราบดินโคลนจากนอกบ้านบอกเลยว่าซันไลท์ถูพื้นเอาอยู่หมดค่ะถูง่ายแห้งไวไม่เหนียวเท้าแล้วกลิ่นหอมสดชื่นมากถูเสร็จบ้านหอมฟุ้งเลยค่ะที่สำคัญบ้านไหนมีน้องหมาน้องแมวซันไลท์เขามีสูตรสำหรับสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ
16: สี่จุดแปดวินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
17: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
18: คิดถึงนะคะ
16: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
17: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
16: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
19: 3 2 1ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผ่อนได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
20: wow.
19: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
20: นี่ก็ไอนั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
21: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
22: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
23: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
24: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาม
25: ากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
26: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
18: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
26: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
18: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
15: ปรากฏว่ามันมีอะไรแปลกๆเยอะมากนะโดยเฉพาะที่อ่อนมากเลยเนี่ยคือภาษาไทย
27: ครับ
15: แล้วมีคุณผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะคะไปถามเอาไว้อะเท่านั้นแหละพี่ไก่คนเขาไปโพสต์กันเต็มเลยนะคะผู้ใช้ Facebook ท่านนี้เนี่ยเป็นติวเตอร์ชื่อดังค่ะชื่อคุณจิตเกษมแมงปอนะคะใช้ชื่อเพจนี้ว่าจิตเกษมน้อยไร่ภูมิถามแค่นี้แหละมาโชว์ผลงานการเจนรูปด้วย AI พาสปอร์ตราคา 1,600 ล้านกันหน่อยครับ
27: เจนกันใหญ่เลยทีนี
15: ้คุณผู้ชมไปดูในคอมเมนต์นะ
27: ครับ
15: ว่ามันยังไงอะมาไล่ดูนะคะอย่างเช่นนะมีคนบอกว่าสร้างภาพนายกคนปัจจุบันนี่คือคนที่ได้ใครคะ
27: ใคร
15: ครับใครคะ
27: เหมือนกับรวมหลายๆท่านมาไว้ในหนึ่งเดียวหรือยังไงผสมหรือ
15: ผสมเนาะ
27: เออ
15: ผสมแต่ทรงผมหรือหน้าตาคนเขาจะบอกว่าคล้ายละไม้ไปทางลุงตู่
27: ใช่
15: หรือว่าลุงตู่ผสมคุณอนุทิน
27: มีบางคนบอกผสมมาให้แล้วไง
15: จนมีคนบอกว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าฐานข้อมูล AI ของรัฐบาลอะยังไม่อัปเดตใช้ฐานข้อมูลยุคลุงตู่อยู่นะคะเอาไปดูรูปที่2ค่ะมีคนส่งผลงานเข้ามาดูนี่คืออะไรอ่ะเหมือนกับจะให้โปรโมทอาหารไทยหรืออะไรสักอย่างแต่ตรงกลางคืออะไรนี่ภาษาอะไร
27: หยุดบัก
15: รูปต่อไปค่ะเข้าใจว่าจะพยายามโปรโมทการออกกำลังกายป้องกันโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อร้ายแรงแต่ภาษาคืออะไร
27: อิ่มแล้วบักทีโรค NCD อันนี้ที่พยายามอ่านตูนเพราะว่าตอนแรกอ่ะผมเห็นอ่ะเฮ้ยหรือมันไม่ใช่ภาษาไทย
15: ค่ะอ๋อหรือว่าอาจจะพร้อมคำสั่งโปรโมทพวก NCD ของภาษาอังกฤษ
27: เออตอนแรกเข้าใจว่าเฮ้ยที่เขาส่งมาคือแต่มันอ่านได้อ่ะอิ่มแล้ว
15: คือทำภาพโปรโมทร้านขายข้าวขาหมูให้หน่อยให้มีข้อความในภาพด้วยสิ่งที่ได
27: ้สันระบอกสูวิวได้ตูนมันอ่านได้จริง
15: พี่ไก่ต้องภาพนี้ภาพต่อไปค่ะอ่ะเชิญ
27: เอาเพลงเนียวอิงคือริงชุงเมงฟังนางหนึ่งฮังเดียวได้ไหม
15: ไปได้ด้วย
27: มันมีเขามันมีอ้ออ่างมีลอลิงมากมันเป็นการผสมผสาน
15: ค่ะผสมผสานหลายภาษา
27: ขอโทษครับ
15: แล้วพี่ไก่วันนี้เขาอะไรครับสิ่งที่ต้องการสื่อสารคืออะไร
27: ก็การทำกิจกรรมของแม่และเด็กเนี่ยเปิดให้ทำตอนเวลาและราคา 15,000 บาทจนถึง 2 ทุ่ม
15: ผิดค่ะนี่คือโพสต์การหางานของคนเป็นพี่เลี้ยงค่ะ
27: อ๋อมีควอลิฟิเคชั่น
15: เป็นอย่างอ่ะรูปต่อไปค่ะสิ่งนี้ชื่ออะไรคะพี่กายอ่านหน่อยไหมคะ
27: พอแล้วมั้งเน
15: าะอะไรอ่ะนี่คืออะไร
27: คือ
15: จุดด้อยของเขาคือภาษาจริงๆแต่ก็ที่แบบพอรู้เรื่องก็มีนะอย่างเช่นไดมอนด์แอร์รถยนต์อันนี้รู้เรื่องอยู่ค่ะอันต่อไปค่ะอะไรอ่ะเน
27: ี่
15: ยอันนี้คือไม่สามารถหาที่มาที่ไปได้เลยว่าคืออะไรอ่ะอีกอันนึงอันนี้ยังพอได้เมนู
27: เมมูหมาล่าทอด
15: พอได้ค่ะอันต่อไปปฏิทินเหรออันนี้อะไรเนี่ยสร้างภาพประยุทธ์กับอนุทินกอดกันให้ดูหน่อย
27: แล้วคนไหน คนไหน
15: โอ้โหอ่ะไปอีกค่ะขอดูอีกสักหน่อยสินี่อะไรเนี่ยปฏิทินอะไรหนักเลยนี่ล่ะสร้างภาพพร้อมตัวหนังสือภาษาไทยเกี่ยวกับการเลือกตั้งสวของประเทศไทยในปัจจุบันเยอะเลยนะนี่ทำป้ายทางเข้าจังหวัดให้หน่อยให้มีคำว่ายินดีต้อนรับสู่จังหวัดบุรีรัมย์สิ่งที่ได้บุรีรัมมี่อะไรก็ไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมอีกเยอะมากเลยนะคะเยอะมากแบบว่าไล่เรียงไม่หมดอ่ะกลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์อย่างมากเลยนะคะ
27: คือมันต้องยอมรับว่าก็ตั้งคำถามแบบนี้ก็เจนกันใหญ่เลยเมื่อกี้อะไรอ่ะ
15: เมื่อกี้อ
27: ะ
15: ไรขออันตะกี้หน่อยค่ะสร้างหนูสีน้ำเงินยืนในทำเนียบรัฐบาลนี่หนูเหรอแล้วนี่คือทำเนียบรัฐบาลหรอคะ
27: กระต่ายโว้ย
15: นี่ดีกว่าทีมงานเราลองบ้าง อยากให้เขาช่วยโปรโมตรายการเรื่องเด่นเย็นนี
27: ้
15: นี่คือสิ่งที่ได้ค่ะเราบอกว่าช่วยสร้างภาพโปรโมตรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ให้ดึงดูดให้มีลูกค้าเข้ามาเยอะๆนี่ AI Pass ค่ะอันนี้เราเลือกเวลาก็ผิดไปหมดเราเลือกGemini คือเข้าไปใน AI Pass เนี่ยเขาบอกมันจะมีหลายโมเดลให้เราเลือกใช่ไหมคะ
27: เ
15: ราเลือก Gemini ค่ะสิ่งที่ได้คือแบบนี้ค่ะเราก็เลยตัดสินใจลองใช้ Gemini ตัวฟรีที่ไม่ได้ผ่าน AI Pass น่ะนี่ภาษาไทยถูกต้องเป๊ะแล้วเขาคิดข้อความให้เองนะที่บอกว่าดีลพิเศษของละวันแสนบาทไม่มีนะคะคุณผู้ชมไม่มี
27: โอ้ฉลาดไปคิดให้เราอีก
15: คิดให้หมดเลยแต่
27: ซึ่งเราไม่มี
15: ไม่มีแจกนะคะไม่มีแต่ว่าที่แน่ๆภาษาไทยถูกลองเอาใหม่เพราะว่าคุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุค่ะพรรคประชาชนบอกว่าคือ AI Pass เนี่ยมันต้องเลือกโมเดลโปรที่ไปอ่านไทยไม่ถูกเพราะว่าตัวโมเดลธรรมดาไง
27: อันนั้นพิธีกรชายนั้นใครอ่ะ
15: คนเมื่อกี้ใช่ไหมคะกลับไปอีกนี่ใครอ่ะ ไม่คุ้นเลย
27: โอเคโอเค
15: แต่ว่าพอกดเป็นโปรปุ๊บตัวหนังสือภาษาไทยสะกดถูกต้อง
27: ใช่ใช่ใช่
15: เห็นไหมแต่ลุ้นรับรางวัลใหญ่เขาไม่มีเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชม
27: อ๋ออันนี้คืออันที่เรากดเป็นโปร
15: ใช่ค่ะ
27: ก็จะได้แบบถูกต้องมา
15: AI Pass แล้วเลือก Gemini ตัวโปรก็ได้แบบนี้ค่ะเทียบกัน
27: ครับ
15: มีอีกมีคนบอกว่าหรือว่าที่มันสร้างงานให้เราได้ไม่ดีพอเพราะว่าเราไปเลือกใช้โมเดลไม่เหมาะกับการทำงานคืองี้เหมือนกับว่าโมเดลแต่ละตัวมันจะเก่งคนละแบบเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราเข้าไป AI Pass เนี่ยก็จะถามว่าจะให้ทำอะไรเช่นจะสร้างรูปภาพจะสร้างวิดีโอจะสร้างเพลงหรือจะค้นคว้าเชิงลึกอะไรทำนองเนี้ยก็ถ้าเกิดเลือกถูกตัวมันก็จะสร้างงานให้เราได้ดีที่สุด
27: ค
15: ือเหมือนบางตัวก็ไม่เก่งเจนภาพมันออกมาเพี้ยนๆภาษาไทยตลกๆอะไรแบบนี้ค่ะทีมงานเราก็เลยลองเข้าไปหน้าเว็บอย่างที่เห็นนะคะว่าเราจะเลือกงานอะไรแล้วสามารถเลือกโมเดลได้ด้วยนะตรงปุ่มข้างล่างเห็นไหมคะ
27: ครับ
15: อย่างอันนี้มันขึ้นเป็น Gemini อยู่ค่ะทีมข่าวก็เลยทดลองค่ะเอาแบบเดียวกันเลยนะใช้ภาพคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีแล้วพร้อมคำสั่งเดียวกันว่าให้ออกแบบโปสเตอร์โครงการ AI Pass มีภาพรัฐมนตรีดีอีโปรโมทเชิญชวนตัวอย่างที่หนึ่งใช้ Seed Dream ต ามที่ระบบเขาตั้งเอาไว้นะภาษาไทยที่ได้คือเป็นแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะไอ้เจ้าซีดรีมเนี่ยภาษาไทยอ่อนมาก
27: แต่เก่งเรื่องภาพ
15: เก่งเรื่องภาพแต่ส่วนใหญ่เวลาเราเจนภาพเรามักจะใส่ตัวอักษรใช่ไหมคะ
27: ใช่
15: ก็เลยได้เป็นแบบนี้เห็นไหมนี่
27: ก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดี
15: เออทีนี้พอมาตัวอย่างที่สองอ่ะเปลี่ยนละมาใช้โมเดล ChatGPT คราวนี้ได้ออกมาตัวหนังสือถูกต้องเลยค่ะเป็นภาพโปสเตอร์ขอดูภาพโปสเตอร์เต็มหน่อยนี่เป็นไงล่ะใส่รายละเอียดเพิ่มให้เองด้วยนะคะหลายหัวข้อคือเขาไปค้นข้อมูลมาเองใส่ให้เองนี่หรืออย่างตัวอย่างที่3เลือกใช้นาโนบานาน่าโปรขอดูภาพเต็มหน่อยค่ะนี่เป็นไง
27: ก็พอได้นะตูน
15: มันดีเลยแหละค่ะดีเลยแหละค่ะถึงบอกไงมันก็เลยมีผู้รู้หลายคนอย่างเช่นคุณพาวุฒิอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าแต่ละอันมันฉลาดไม่เหมือนกันทีเนี้ยที่ออกมาตลกที่เราที่พี่ไก่อ่านจะบึ้งบึ้งดึงดึงอะไรนั่นน่ะตั้งแต่แรกมานั่นนะคะมันคือไปใช้ตัวเขาเรียกว่าตัว default ก็คือตัวเว็บ AI Pass เนี่ยเขาเลือก Cstream ให้เรา
27: ครับ
15: ซึ่งมันไม่ฉลาดภาษาไทยไงแต่มันเจนรูปเก่งเนี่ยก็เลยออกมาเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะใช้งานนะคะอันนี้เอามาเล่าเนี่ยคือเผื่อจะเอาไปใช้งานเอาไปทำงานสร้างอาชีพสร้างรายได้อะไรไปเรื่องโมเดลที่ถูกนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้ภาษาไทยถูกต้องอย่าไปใช้ไอ้ตัวซีตรีมอะไรนี
27: ่มันอ่อนภาษาไทย
15: ซึ่งพูดถึงวันนี้นะคะนักข่าวก็ไปถามคุณพาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนี่แหละคุณพาวุฒิก็บอกเลยว่าก็นั่นแหละโมเดลอ่ะมันมีหลายตัวโมเดลที่เป็นตัวตั้งต้นที่ระบบมันกำหนดมามันไม่เก่งภาษาไทยเพราะราคามันไม่แพงมากก็เลยเข้าใจว่าที่รัฐบาลทำแบบนี้เพราะอยากจะประหยัดอยากจะลดต้นทุนค่ะคือถ้าเราไม่กดเลือกเองระบบจะเอาของถูกมาให้ใช้เป็นตัวเลือกแรกเพราะมันถูกมันก็จะคิดค่าใช้จ่ายถูกกว่าเจ้าอื่นๆยังบอกด้วยว่าของฟรีที่ใช้กันอยู่เนี่ยมันทำได้เยอะกว่าอยู่แล้วค่ะส่วนที่คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีบอกเอาไว้ว่าคือต้องให้เวลาให้ระบบเขาได้เรียนรู้ภาษาไทยคุณพาวุฒิบอกคิดว่าไม่ใช่นะไม่ใช่หรอกมันอยู่ที่โมเดลโดยเฉพาะการสร้างรูปภาพโมเดลของจีนที่ใช้อยู่เนี่ยมันไม่เก่งภาษาไทยต่อให้เราจะไปเทรนอะไรก็ตามเราก็ต้องเลือกตัวที่คุณสมบัติสูงขึ้นถึงจะเก่งภาษาไทยมากขึ้นแล้วโมเดลตัวที่สร้างภาพได้ดีเนี่ยมันก็มีอยู่ในโครงการ AI Pass อยู่แล้วแต่เราก็ต้องไปเลือกอย่างที่ทีมงานลองเห็นไหมคะพอใช้ ChatGPT อย่างเงี้ยก็ออกมาดีเลยอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: เชิงเทคนิคนะฮะอันนี้ว่าทำไมตัว Gen AI มาแล้วมันกลายเป็นตัวหนังสือมนุษย์ต่างดาวนะครับหนึ่งคือถ้าเกิดเราไปกดเลือกแล้วก็เจนเป็นรูปภาพเนี่ยเขาเรียกว่าตัวโมเดลคือโมเดลตัวที่จะมาเจนเป็นรูปภาพเนี่ยมันมีหลายตัวเหมือนมีเครื่องยนต์หลายเครื่องในการที่จะสร้างรูปภาพปรากฏตัวที่มันเป็น default หรือเป็นตัวตั้งต้นเนี่ยมันเป็นตัวโมเดลที่ไม่ได้เก่งภาษาไทยเพราะมันราคาเขาเรียกว่าพอใช้แล้วมันไม่แพงมากนะครับฉะนั้นเราก็จะเจอปัญหาว่าพอเราเลือกตัวโมเดลที่ไม่เก่งภาษาไทยมาเลยเจนภาพมาหรือสร้างภาพมากลายเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวแต่ถ้าเกิดเราไปเลือกเป็นโมเดลตัวอื่นนะครับเช่นไปเลือกของนาโนบานาน่านะครับของทาง Google หรือจะไปเลือกของทาง ChatGPT ตัวเนี้ยภาษาไทยจะเก่งเลยด้วยคำสั่งเดียวกันนะครับฉะนั้นผมว่านี่มันเป็นกระบวนการที่เขาพยายามจะประหยัดและลดต้นทุนเป็นการเอาของถูกมาให้เลือกใช้เป็นตัวเลือกแรกเพราะถ้าเกิดเอาของดีไปไว้ใช้ตัวเลือกแรกมันก็จะกินทรัพยากรกินค่าใช้จ่ายเยอะ
3: ทีนี้คนอาจจะมองว่าอย่างนี้ก็ไม่คุ้มค่าไปซื้อเองน่าจะคุ้มกว่าไหมครับ
0: ซึ่งเอาจริงของฟรีที่ใช้อยู่แล้วมันทำได้เยอะกว่าแล้วก็เหนือกว่าอยู่แล้วฉะนั้นตอนนี้ก็มันก็ต้องเทียบกันดูแล้วล่ะครับผมว่านะครับ
3: เมื่อเช้ารัฐมนตรีชัยชนกออกมาบอกว่าประมาณว่ามันยังต้องให้ระบบเรียนรู้ภาษาไทยอะไรเข้าก่อน
0: ผมว่าไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นตัวที่ตัวโมเดลเลยนะครับเพราะโมเดลตัวโดยเฉพาะการเจนรูปภาพเนี่ยนะครับตัวซีดแดนซ์เนี่ยเป็นของจีนตัวนี้เนี่ยไม่ได้เก่งภาษาไทยมากนักฉะนั้นต่อให้ไปเทรนอะไรก็ตามปุ๊บเราต้องเลือกนะครับตัวซีดแดนซ์ที่เวอร์ชันอีกตัวที่สูงขึ้นมันก็จะมีความเก่งภาษาไทยมากขึ้นฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการเทรนมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องตัวโมเดลมากกว่ามันมีอยู่ในนั้นอยู่แล้วมันมีอยู่นั้นอยู่แล้วที่เป็นว่าผู้ใช้เองต้องไปเลือกตัวโมเดลให้เหมาะและตรงกับการใช้สร้างรูปภาพที่เป็นมีตัวหนังสือภาษาไทย
3: ได้ลองใช้บ้าง
0: ลองใช้แล้ว
3: เป็นไงบ้างครับถือว่าพอใจไหม
0: ผมว่ามันก็เร็วออกมานะแล้วก็ใช้ได้แต่ถามว่าถ้าคุณไปเลือกโมเดลผิดเนี่ยการโดยเฉพาะการสร้างภาษาไทยขึ้นมาที่มีตัวหนังสือภาษาไทยเนี่ยมันจะเพี้ยนเลยทันทีนะครับก็เลือกโมเดลให้ถูก
15: คุณพาวุฒิยังบอกด้วยนะคะว่าถ้าโครงการนี้คนใช้ไม่เยอะรัฐก็ไม่ต้องจ่ายเงินเยอะแต่ที่กังวลก็คือ คนจะเข้ามาใช้เยอะหรือเปล่าที่สำคัญคนที่เข้ามาใช้เป็นคนจริงๆไหมหรือคนที่ถูกสร้างขึ้นมาคุณภาวุฒิบอกวันนี้เริ่มเห็นแล้วว่ากระทรวงดีอีเริ่มไปบอกให้หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเนี่ยเข้ามาใช้คือมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีแต่คำถามคือจะมีการใช้ต่อเนื่องไหมตัวเลขที่เข้ามาใช้เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขจริงหรือเปล่าก็เลยเรียกร้องค่ะอยากให้เปิดเผยแดชบอร์ดว่าปัจจุบันมีคนมาใช้จริงเท่าไหร่จะได้โปร่งใสค่ะนี่ถึงกับเชื่อว่าจะอาจจะไม่มีคนใช้เยอะแล้วตัวเลขอาจจะเป็นตัวเลขไม่จริงแล้วนะเนี่ยอ๋ออ่ะลองดูลองเลือกตัวที่ถูกต้องโมเดลที่เก่งเหมาะกับงานคุณภาวุฒิบอกอย่างนั้นนะคะเราจะพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาคุณผู้ชมเรื่อง Data Center พระราม9เมื่อวานนี้อะค่ะที่เราไปสัมภาษณ์คนแถวนั้นแล้วเขาบอกว่าเหมือนได้กลิ่นน้ำมัน
27: อ
15: ะคุณผู้ชายท่านหนึ่งที่แบบแกขายน้ำอ้อยอะเขาเรียกนาตาชาคือเก่งมากมีความรู้แน่นมาก
27: แล้วบ้านแกอยู่ติดกับ Data Center เลย
15: ร้านติดเลย
27: ร้านแก
15: คุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานลงไปจุดนี้ลักลอบเก็บน้ำมันโดยไม่ได้ขออนุญาตจริงๆพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
5: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
5: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
7: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
8: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
9: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
10: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Powering the Future of City
11: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
7: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
12: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลย
1: วันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
4: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
6: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
13: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
14: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
16: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
17: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
15: มันก็เกิดความกังวลตามมานะคะว่าเอ๊ะเราสามารถมีสถานที่แบบนี้ที่เก็บน้ำมันได้เยอะๆแบบนี้โดยไม่ต้องมีการขออนุญาตเป็นการเฉพาะหรอวันนี้ก็ออกมาชี้แจงนะคะแต่ทีเนี้ยที่จะเป็นประเด็นมากๆนะคะคือเรื่องน้ำมันที่บอกคุณผู้ชมคะคุณแบงค์สุพนัทเนี่ยบอกว่าที่รามคำแหง28มีน้ำมันอยู่ 429,000 ลิตรใช่ไหมคะปรากฏวันนี้เนี่ยในการแถลงก็เลยทำให้เราได้รู้ว่าเขาขอจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ขอ 400,000 ลิตรนะเขาขอประมาณ 200,000 ลิตรซึ่งเดี๋ยวจะมีการไปตรวจสอบค่ะว่าเป็นจริงตามที่สส.สุพนัทบอกหรือเปล่าถ้าขอ 200,000 แต่มี 400,000 จริงก็โดนดำเนินคดีที่พีคไปกว่านั้นก็คือ Data Center อีกแห่งหนึ่งย่านพระราม9อันนี้คือไม่ได้ขออนุญาตเก็บน้ำมันเลยนะคะแต่มีการเก็บน้ำมัน 200,000 ลิตรค่ะ
27: เอ้า
15: โอ้อันนี้หนักเลยคือไม่ได้ขอเลยเพราะฉะนั้นก็ถูกดำเนินคดีนะคะเนี่ยค่ะคือหลังจากที่มีการแถลงกับผู้ว่าชัดชาติเสร็จเนี่ยคุณโบ๊ทชยศมุกดาหารผู้สื่อข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้ก็เลยชวนเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานคุณโอ๋ถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ค่ะไปลงพื้นที่ที่จุดนี้นะคะ Data Center ย่านพระราม9คุณโอ๋ก็มาพร้อมกับคุณชัดชัยคุณโลหิตรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานค่ะไปตรวจสอบใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วออกมาให้สัมภาษณ์คุณโบ๊ทพร้อมกับผู้สื่อข่าวช่องอื่นค่ะบอกว่าจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยในฐานะเจ้าพนักงานของกระทรวงพลังงานลงพื้นที่มาตรวจสอบเรื่องการเก็บน้ำมันไปสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานได้รับการร้องเรียนมาค่ะปรากฏว่ามีการลักลอบเก็บน้ำมันโดยไม่ได้ขออนุญาตจริงๆทั้งหมดเนี่ย6ถังประมาณ 200,000 ลิตรค่ะเจ้าหน้าที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ได้สั่งการไปแล้วนะคะว่าให้นำออกจากพื้นที่วันนี้พอลงพื้นที่มาอีกครั้งก็ไม่พบการสำรองน้ำมันแล้วค่ะแต่โอ้โหเท่ากับว่านี่ตลอดมาก่อนที่จะมีการไปร้องเรียนเนี่ยคือลักลอบเก็บน้ำมันเอาไว้ตรงนี้ 200,000 ลิตรมาตลอดทีนี้ทางคุณถิติพัฒน์นะคะเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานก็บอกว่าแต่ไม่ว่ายังไงถึงแม้ว่าวันนี้ลงมาไม่เจอน้ำมันแล้วความผิดสำเร็จแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็จะมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะฐานความผิดประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตผิดมาตรา65พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 และกำลังยื่นให้กรมธุรกิจพลังงานค่ะไปมอบอำนาจฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีอีกทางหนึ่งด้วยค่ะคุณทิติพัฒน์อธิบายนะคะคือปกติแล้วเนี่ยสถานที่เก็บน้ำมันเนี่ยจะเก็บด้วยอะไรก็แล้วแต่อย่างของ Data Center ค่ะมันจะต้องเอาน้ำมันมาไว้สำรองเพื่อใช้เครื่องปั่นไฟสมมติเกิดว่าไฟดับ แล้ว data center เนี่ยเขาต้องรันตลอดเวลาใช่มั้ยคะมันต้องทำงานประมวลผล24ชั่วโมงถ้าไฟดับก็จะต้องเอาน้ำมันที่สำรองไว้เนี่ยเอามาใช้ในเครื่องปั่นไฟเพื่อให้กำลังไฟมันหนุนระบบของ data center แต่จะมีน้ำมันอยู่เนี่ยถ้าตามกฎหมายนะคะเกิน 15,000 ลิตรยังไงก็ต้องขออนุญาตแล้วถ้าขอแล้วเก็บเกินก็ผิดกฎหมายเช่นกันถามว่าโครงการนี้เขาเคยขออนุญาตไหมเขาเคยขอเข้ามานะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้รับอนุญาตจากทางราชการแต่อยู่ดีๆพอลงมาปุ๊บเจอ 200,000 ลิตร
19: จากที่มาตรวจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการลักลอบเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ก็มีการสั่งการให้เอาออกวันนี้ก็มาตรวจว่าได้มีการเอาออกตามที่เจ้าหน้าที่สั่งการหรือไม่แล้วก็วันพรุ่งนี้จะไปแจ้งความดำเนินคดีเนื่องจากว่ามีการลักลอบเก็บน้ำมันโดยไม่รับอนุญาตก็ถือว่าเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการโดยไม่รับอนุญาตก็จะมีโทษจำคุก2 ปีปรับไม่เกิน 200,000 วันนี้เราหยุดในการอนุญาตในการที่จะมาขอเขาเรียกว่าสถานที่เก็บน้ำมันนะคะเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับการปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ data center
20: ตอนนี้ที่เขาสำรองน้ำมันไปนี่ประมาณเท่าไหร่ได
19: ้ประมาณ 200,000 ลิตร
20: เอาออกไปหมด
19: เอาออกหมดแล้วค่ะ
21: ถ้าไม่ให้มีน้ำมันแม้แต่ลิตรเดียวอยู่ใน
20: อยู่ในคลังเลยใช่ไหมครับ
19: เรายังไม่ได้อนุญาตถ้าเป็นสถานที่เก็บน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรต้องขออนุญาตถ้าไม่ขออนุญาตมีความผิดตามกฎหมายนะคะหรือถ้าได้รับอนุญาตแล้วแต่เก็บเกินก็ผิดตามกฎหมายเช่นกันตอนนี้เขาทำเรื่องเข้ามานะคะแต่ว่าเรายังไม่อนุญาตเพราะว่าท่านรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยตั้งคณะกรรมการชุด Data Center ขึ้นมาเพื่อมีการจัดระเบียบแล้วก็มีการทบทวนในเรื่องของการมี Data Center นะคะในประเทศไทยเนี่ยคือต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนรัฐบาลชุดนี้จะมาดำเนินการ
15: ทีนี้พอให้สัมภาษณ์เสร็จอะค่ะคุณโอทิติพัฒน์เลขานุการรัฐมนตรีพลังงานก็เลยเดินไปพูดคุยกับคุณสุรกิติคุณผู้ชมจำได้ไหมคะถ้าดูรายการเราเมื่อวานอะมีแต่คนชื่นชมอะ
22: ความรู้แน่นมาก
15: คุณสุรกิติคือเจ๋งมากพูดเลยนะคะคือแกเปิดร้านขายเขาจะว่าน้ำอ้อยใช่ไหมน้ำอ้อยสดอยู่ติดกันเลยกับ Data Center ย่านพระราม 9แห่งนี้แล้วคุณสุรกิตินี่แหละที่เมื่อวานคุณโบ๊ทไปสัมภาษณ์บอกว่าเอาจริงนะได้กลิ่นน้ำมันมาตลอดซึ่งคุณผู้ชมคิดดูว่ามันไม่เคยมีใครบอกนะว่าตรงเนี้ยมีการลักลอบเก็บน้ำมัน
22: ใช่
15: แต่คุณสุรกิติบอกมันได้กลิ่น
22: อ
15: ะ
22: แล้วก็ไปสังเกตว่าเอ๊ะมันเหมือนจะรั่วออกมาตามทงตามท่อด้วยนะ
15: ก็ลงมาตรงคลองสาธารณะหรือเปล่าวันนี้คุณทิติพัฒน์ก็เลยมาคุยกับคุณสุรกิติค่ะคุณสุรกิติก็บอกว่าคือก็ไม่ได้จะปรักปรำใครไม่ได้อะไรนะแต่ว่าก็อยากให้มีการตรวจสอบจริงๆอ่ะแล้ววันนี้ดีขึ้นแล้วนะวันนี้กลิ่นเหลือประมาณ 10% ซึ่งก็สอดคล้องกับที่คุณทิติพัฒน์บอกว่าน้ำมันมันออกไปแล้วอะค่ะ
23: เคยได้คุยกันกับกระทรวงพลังงาน
24: กังวลเรื่องน้ำมันดีเซลที่มันหมักหมมนานแล้วมันจะกลายเป็นแก๊สมีเทนการปะทุได้หรือการระเบิดได้ซึ่งอันตรายพอสมควรสุขภาพของชาวบ้านแล้วก็ร้านค้าอาเจียนทางเข้าไม่ได้ผมก็ไปหา
23: ที่ได้กลิ่น
24: สองเดือนแล้วครับ
23: ตลอดทุกวันเลย
24: ทุกวันครับแต่ว่ามีก็จะมีบางวันที่กลิ่นเบาลงบ้างแต่ถ้าวันไหนที่ฝนตกหนักครับมันจะกลิ่นแรงเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วนะครับน้ำมันดีเซลมันจะลอยอยู่ในน้ำอยู่แล้วยิ่งมันอยู่ใกล้กับด้านฝาบ่อเท่าไหร่มันก็ยิ่งเหม็นขึ้นเท่านั้นแต่ถ้าน้ำมันมันอยู่ลึกลงไปก็จะเหม็นน้อยหน่อยแต่วันนี้กลิ่นเหลือแค่ 10%
23: นอกจาก
24: เมื่อ3 วันก่อนมีการนำทรายอันเก่าออกมาแต่ว่าทางโครงการก็ไม่ได้นอนใจ
19: เดี๋ยวจะมาตรวจบ่อยๆแล้วพอออเขตว่าไงคะเขายืนยันว่าไง
24: แจ้งว่าก็มีกลิ่นเพราะให้ทางออเขตเข้าไปสำรวจกลิ่นในห้องน้ำในร้านด้วย
23: แล้วออเขตได้ดำเนินคด
24: ีไม่ได้ดำเนินคดีเพราะว่ามันหาสาเหตุไม่เจอณที่นี้เราต้องออกตัวก่อนว่าเราไม่ได้ปักปำใครร่วมมือกันแก้ไขปัญหาดีกว่าครับเราไม่ได้ตั้งตนเป็นศัตรูกับใคร
23: ได้งั้นเดี๋ยวอย่างนี้ค่ะเจ้าหน้าที่สั่งให้เขาเอามันออก
19: ตรวจให้ว่ามีการแอบเก็บตรงบริเวณอื่นอีกหรือไม่แต่ว่าถ้าออกหมดแล้วมันต้องไม่มีกลิ่นโดยหลักการมันต้องเป็นอย่างนั้น
24: ต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ได้ปักปำใครจะมีปัญหาผลกระทบทีหลังเพราะว่าผมขายของอยู่ด้านนี้เดี๋ยวมันก็เสียลูกค้า
23: ได้ค่ะ
25: เพราะว่าเขาบอกเขาเอาออกได้สัปดาห์หนึ่งแล้วยังมีกลิ่นไหม
24: คือน้ำมันที่รั่วไหลนะครับมันไม่ใช่น้ำมันที่มันออกมาโดยตรงคือน้ำมันที่รั่วไหลมามันสะสมค้างกว่า2 เดือนแล้วที่ไม่ได้รับการแก้ไขที่ผมหมายถึงในท่อระบายน้ำมันคือกลิ่นเดิมกลิ่นเก่ามันไม่ใช่ว่ามีการรั่วไหลเอามาใหม่อันนี้เราไม่ทราบ
23: พี่เอามือเอาไว้นะถ้ามันมีการรั่วก็ต้องโทรมาบอกโดนแอดไลน์พี่เอง
15: นี่คุณโอทิติพัฒน์ก็เลยขอช่องทางติดต่อคุณสุรกิติเลยนะคะทีนี้ย้อนกลับมานะคะก่อนที่จะชวนกันไปลงพื้นที่จุดนี้แล้วก็ได้รู้ว่ามีการลักลอบสำรองน้ำมันเนี่ย ย้อนกลับไปวันนี้11โมงค่ะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำทีมแถลงข่าวชี้แจงเรื่องนี้นะคะบอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะตอนนี้สั่งชะลอการออกใบอนุญาตเพิ่มเติมสำหรับโครงการ Data Center ต่างๆที่อยู่ในขั้นตอนพิจารณาแล้วสั่งชะลอไปประมาณสัก 2-3 สัปดาห์แล้วนะคะระหว่างนี้ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของตัวเองเพราะอะไรเพราะมันยังไม่มีกฎหมายเฉพาะไงคือตอนนี้นะคะคุณผู้ชมมันกำลังจะมีการทำเรื่องนี้เฉพาะแหละเริ่มแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ถือว่าสำเร็จซะทีเดียวฉะนั้นระหว่างนี้ทำยังไงอาจารย์ชาชาติบอกว่าก็เลยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบในสิ่งที่ตัวเองเกี่ยวทั้งเรื่องผังเมืองการก่อสร้างเรื่องอาคารเรื่องไฟฟ้าเรื่องประปาและเรื่องการเก็บน้ำมันสำรองคุณชาชาติก็อธิบายนะคะบอกว่าคือในช่วงอดีตก่อนหน้านี้จริงๆแล้วอ่ะมันก็มี data center นะคะไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้มาขออนุญาตแยกออกมาตั้งเป็นตึกเดียวๆตั้งตระหง่านแล้วเป็น data center ทั้งหมดแต่มันจะเป็นการขอร่วมกันไปกับออฟฟิศกับบริษัทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนกับเขามีระบบการเก็บคลาวด์เก็บข้อมูลหรือว่ามี data center ที่ใช้เองภายในบริษัทแบบนี้เขาจะไม่ได้ขอแยกฉะนั้นถามว่ามันมีไหมในอดีตมันมีอยู่แล้วแต่ช่วงปี2ปีที่ผ่านมารูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไปก็มีการขอเป็น stand alone data center ก็คือมาเป็นตึกเลยแล้วทั้งตึกเนี้ยทำแค่เนี้ยทำแค่ระบบประมวลผล data center ฉะนั้นถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีขอไปทั้งหมดเนี่ยที่แบบอยู่ในบริษัทต่างๆอ่ะต้องจริงนะอาจารย์ชาชาติยอมรับเลยว่ามันก็ไม่ได้มีข้อมูลขนาดนั้นเนื่องจากไม่ได้ขอแยกแต่ถ้าดูจากที่เขามีการออกมาโฆษณาก็น่าจะมีสัก 30-40 แห่งแต่ที่มาขออนุญาตเป็น stand alone เนี่ยในช่วงปี2ปีนี้มี6แห่งในจำนวน6แห่งนี้ได้รับอนุญาตไปแล้ว3แห่งอีก3แห่งอยู่ระหว่างกระบวนการถามต่อไปว่าแล้วที่พระราม9เนี่ยอยู่ส่วนไหนก็มีทีมงานบอกนะคะว่าเป็น1ใน3แห่งที่กระบวนการขออนุญาตยังไม่แล้วเสร็จฟังเสียงอาจารย์ชัดชาติดูค่ะ
0: เรื่องนี้กทม.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะงี้เราได้รับการแจ้งตั้งแต่เรื่องที่มีการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ใกล้โรงพยาบาลพระราม9แล้วก็ได้สั่งให้มีการหยุดไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมนะตั้งแต่ผมว่าน่าจะ 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วแล้วก็ทั้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าการประปาแล้วก็ทางกรมธุรกิจพลังงานก็ได้ยังไม่มีการอนุญาตเพิ่มเติมให้มีการสำรองคลังน้ำมัน Data Center ที่บอกว่าในกรุงเทพมี 30-40 แห่งเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นของที่มีมานานแล้วที่ให้บริการตัวเองอยู่แต่ช่วงหลังเนี่ยเทคโนโลยีเปลี่ยนไปรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไปมันมี Data Center ที่เป็นเหมือนกับ Data Center ที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะขนาดใหญ่เพื่อให้บริการ Data Center กับหน่วยงานอื่นไม่ใช่หน่วยงานตนเองนั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามี data center แบบนี้ที่มาขออนุญาตกทม.ตั้งแต่ปี64-65เนี่ยทั้งหมด6แห่งแล้วก็มีการได้รับอนุญาตไปแล้ว3แห่งตั้งแต่ปี65-66แต่ว่าอีก3แห่งตอนนี้ก็หยุดแล้วให้ไปทบทวนตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับ data center เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทพวกนี้เขาไม่ได้ขออนุญาตต่างหากเวลาเขาขอก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอาคารมันอยู่ในกระบวนการที่ขออาคารทั้งหมดแต่ถ้าเกิดดูจากข้างนอกเนี่ยเขาบอกว่ามีประมาณ30กว่าแห่งถึง40แห่งนั้นที่เขาโฆษณาอยู่นะว่าการให้บริการซึ่งมันมีเปิดมาเป็น10ปีแล้วก็มีแต่ที่ขอเป็นแจลนจริงเนี่ยที่แยกจริงๆเนี่ยมีอยู่6แห่ง
15: ข้อกังวลเรื่องการใช้น้ำใช้ไฟเยอะหรือเปล่าจะกระทบต่อประชาชนแถวนั้นไหมวันนี้ก็มีทั้งการไฟฟ้าทั้งการประปามาชี้แจงนะคะเอาเรื่องไฟก่อนคุณเกษมสะทองฮักผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงค่ะบอกว่า Data Center ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากนะเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นคือของกรุงเทพเนี่ยขนาดประมาณสัก20เมกะวัตต์ถ้าต่างจังหวัดอ่ะเป็น100เมกะวัตต์จริงแต่กรุงเทพก็มีประมาณไซส์แค่นี้แหละ20เมกะวัตต์ถ้าเทียบนะคะห้างเนี่ย100เมกะวัตต
27: ์
15: หรือพวกโครงการคอมเพล็กซ์อะไรต่างๆก็แบบลอยขึ้นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยโดยไซส์ของมันน่ะ20เมกะวัตต์เนี่ยยังไม่กระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชนทั่วไปและการไฟฟ้านครหลวงก็จัดระบบจ่ายไฟแยกรวมไปถึงเวลาจะมีการมาขอเนี่ยว่าจะตั้งตรงไหนก็จะพิจารณาด้วยนะคะว่าจุดนั้นเนี่ยมีระบบไฟฟ้าที่รองรับเพียงพอหรือเปล่าส่วนเรื่องน้ำรองผู้ว่าการการประปานครหลวงคุณสุพิเชษฐ์ถาวรทวีวงศ์ค่ะบอกว่าData Center รายใหญ่ที่อยู่ในกรุงเทพปัจจุบันเนี่ยใช้น้ำเฉลี่ยประมาณเดือนละ 7,800 ลูกบาศก์เมตรถ้าไปเทียบนะคะ รงพยาบาลขนาดใหญ่ประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนหรือห้างขนาดใหญ่ 30,000 ถึง 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนดังนั้นตัวเลขการใช้น้ำที่ 7,800 ลูกบาศก์เมตรเนี่ยก็ยังไม่ได้กระทบต่อความสามารถในการจ่ายน้ำให้ประชาชนอันนี้ตุนเติมนิดนึงว่าจริงๆอาจารย์ชัชชาติก็อธิบายเรื่องน้ำด้วยนะบอกว่าน้ำเนี่ยเอามาใช้ระบบหล่อเย็นของ data center เพราะว่าพอเครื่องคอมพิวเตอร์มันทำงานมากๆมันร้อนเอาน้ำมาหล่อเย็นแต่สิ่งที่ได้จากการหล่อเย็นมานั้นไม่ได้มีมลพิษนะอาจารย์ชาชาติบอกส่วนหนึ่งระเหยเป็นไออีกส่วนหนึ่งเราจะพยายามนำไปรีไซเคิลต่อเพราะฉะนั้นเรื่องมลพิษก็ไม่ต้องกังวล
3: ส่วนของ MEA นะครับ data center ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพไม่ใช่ขนาดใหญ่ที่เป็นข่าวอยู่ก็ระดับแค่20เมกะวัตต์ใช้จริงก็อยู่ที่8เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ปกติเราจะจ่ายไฟแยกโดยที่จะไม่กระทบกับประชาชนถ้าเทียบกับการใช้ไฟพื้นฐานถ้าอย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะขนาดใหญ่กว่านี้เยอะนะครับโครงการใหญ่ๆก็พูดกันเป็นร้อยนะครับ
0: ร้อยเมกะวัตต์ใช่ไหม
3: ร้อยเมกะวัตต์ครับ
0: ครับ
5: จากการไฟฟ้านครหลวงนะครับ data center ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครณปัจจุบันเนี่ยรายที่ใหญ่ๆนะครับที่มีการใช้น้ำในปัจจุบันเนี่ยใช้น้ำเฉลี่ยรายเดือนอยู่ประมาณสัก 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนถ้าถามว่าขนาดนี้เทียบกับขนาดโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับใช้อยู่เดือนละประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยใช้อยู่ประมาณเดือนละ 3-4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนผลกระทบที่เกิดจากดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ยปัจจุบันนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่เกิดผลกระทบในการให้บริการน้ำประปาที่เพียงพอแก่ลูกค้าในเขตการประปานครหลวงนะครับ
15: นั่นคือเสียงของทางการประปานครหลวงนะคะปรากฏว่าสิ้นเสียงของท่านคุณผู้ชมคะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐค่ะมท.3สั่งการประปานครหลวงชะลอจ่ายน้ำ Data Center ใหม่ป้องกันผลกระทบน้ำกินน้ำใช้ในเมืองค่ะโดยเพจการประปานครหลวงเองนะคะเป็นผู้โพสต์เรื่องนี้บอกว่ารัฐมนตรีช่วยเจเศรษฐเนี่ยสั่งกำชับการประปานครหลวงให้ชะลอการจ่ายน้ำประปา Data Center แห่งใหม่ชั่วคราวจนกว่าจะมีแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ชัดเจนแต่ว่าในรายละเอียดนะคะก็ไม่ได้บอกค่ะว่า Data Center ใหม่หมายถึงที่ไหนบ้างเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปในรายละเอียดว่าชะลอจ่ายน้ำที่ไหนบ้างนะคะทีนี้กลับมาอีกเรื่องนึงเรื่องน้ำมันเรื่องนี้คุณถิติพัฒน์นะคะก็พูดคล้ายๆกันกับตอนที่ไปลงพื้นที่กับคุณโบ๊ทชยศอะค่ะเรื่องพื้นที่จุดแรกนะคะก็คือที่พระราม9ไม่มีใบอนุญาตส่วนที่รามคำแหงที่คุณแบงค์สุพนัทบอกมี 400,000 จริงๆไม่ใช่ใบอนุญาตไม่ถึงเดี๋ยวเราต้องไปตรวจสอบเหมือนกันนะถ้ามันผิดปกติขอเท่านี้แต่ไปมีเท่านี้ก็จะโดนดำเนินคดีเหมือนกันฟังเสียงนี้นะคะเราปิดเบรกนี้ไปเลยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
8: วันนี้ท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยได้สั่งการมาแล้วว่าที่จะขออนุญาตใหม่ไม่อนุญาตนะคะก็เป็นไปตามที่ท่านผู้ว่าชัดชาติได้ให้นโยบายไว้เช่นกันก็คือว่าตอนนี้ถ้าเกิดจะมาขออนุญาต Data Center หยุดไว้ก่อนเหมือนกันก็คือใครจะมาขอคลังน้ำมันเพื่อสำรองปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ Data Center หยุดไว้ก่อนเช่นกันนะคะเพราะว่าเรากำลังมีบอร์ด Data Center ที่กำลังกำหนดหลักเกณฑ์ส่วนที่มีการอนุญาตไปแล้วนะคะหลายท่านอาจจะมีความเข้าใจผิดแล้วก็คาดเคลื่อนในส่วนของข้อมูลว่าที่รามคำแหง28เนี่ยมีการเก็บน้ำมันถึง 400,000 ลิตรซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยโดยใบอนุญาตที่เราตรวจพบเนี่ยเราไม่ได้อนุญาตให้เก็บขนาดนั้นนะคะที่ขออนุญาตมาฉะนั้นถ้าหากมีการเก็บเกินเจ้าหน้าที่จะลงไปตรวจสอบถ้ามีการเก็บเกินต้องถูกดำเนินคดีนะคะส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
0: ต้องฝากทางกระทรวงพลังงานตรวจเข้มข้นเลยนะให้ประชาชนไว้ใจให้ได้ส่วนเรื่องกลิ่นนี่คงต้องไปดูว่ามาจากไหนนะครับก็ถ้ามีกลิ่นจริงก็ต้องฝากท่านที่ปรึกษาด้วย
8: ได้ค่ะ
0: ที่เก็บน้ำมันเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยมีอยู่56แห่งนะไม่ใช่เฉพาะ Data Center มันก็จะมีหน่วยงานอื่นที่เขามีการสตอร์น้ำมันด้วยก็ต้องทุกแห่งอ่ะก็ต้องไปตรวจให้เข้มข้นเหมือนกันเพราะมันคือรูปแบบเดียวกันว่าเป็นการสตอร์น้ำมันไม่ได้ใช้จำหน่ายแต่เพื่อใช้กิจการ
9: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดยท่าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
11: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
18: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
26: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
28: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
1: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
4: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
6: อ้าวสายต่อไป
7: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
6: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
12: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
13: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
14: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
28: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
29: ความคิดเห็นกันหน่อยว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะวันนี้มี2เสียงเลยนะทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนะครับกรณีการขจัดนอมินีต้นเรื่องก่อนก็คือเมื่อวานสว.ประทุมเนี่ยอภิปรายว่าเราต้องเกาให้ถูกที่คันเราจะแก้กฎหมายการที่ต่างชาติมาถือหุ้นโดยใช้นอมินีเนี่ยก็คือให้ต่างชาติถือหุ้นไปเลย 100% ขจัดทุนเทาก
30: รณีที่มีทุนต่างชาติเข้ามาแล้วมีเงินร้อยหนึ่งแต่ให้คนอื่นเข้ามาถือหุ้น 51% โดยที่ไม่มีสตังค์ลงเลยเนี่ยอย่างนี้แหละทุกวันนี้ที่เราบอกว่าทุนเทาเราทำไมไม่ให้ตรงไปตรงมาใครถือหุ้นใหญ่ก็ให้เขาให้หุ้นใหญ่ไปเลยคนไทยมีเงินอยู่30บาทก็ให้เขา 30% คนต่างชาติเขามี 70% ทำไมไม่ให้ตรงไปตรงมา 70% นี่คือทุนขาวตั้งแต่แรกกฎหมายเราเนี่ยมันเอื้อให้เทาตั้งแต่แรกเอื้อให้เขาทำผิดตั้งแต่แรกยกตัวอย่างดิฉันไปเป็นนักธุรกิจที่รัสเซียเขาให้ 100% แต่ถ้าให้เหมือนเมืองไทยเนี่ยนะฮะให้ดิฉันเนี่ยมีเงินลงทุน 100% แต่ให้หุ้นดิฉันแค่ 49% ดิฉันก็ต้องใช้นอมินีนี่คือข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ท่านเราต้องแก้กฎหมายนี้เอาตรงไปตรงมานี่คือทุนสีขาวตั้งแต่แรกเราต้องยอมรับความจริงไม่งั้นเราแก้ไม่ได้ฮะถ้าเราตราบใดที่เรายังแบบแฝงไปด้วยความที่ยังไม่กล้ากล้ากลัวแบบนี้นะฮะแน่นอนคุณต้องถามก่อนว่าคุณเอาเงินมาจากไหนคุณมีการอินเวสต์ที่ถูกต้องไหมคุณเอาเงินมาจากไหนมีแหล่งเงินทุนมาจากไหนมีสิทธิอะไรบ้างหรือมีการประกันมีอะไรต่างๆเนี่ยนะให้ถูกต้องตามกฎหมายของกระบวนการของแบงก์ชาติต่างๆนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าเงินสีเทาเงินสีขาวการลงทุนสีขาว
29: นี่ครับแล้วดิฉันก็จะเสียภาษีอย่างสง่างามเลยจะได้ไม่มีใครมากล้าเรียกรับผลประโยชน์จากดิฉันเพราะเราก็จะไม่มีแผลไงขจัดทุนเทาให้ถือไปเลย 100% สว.ประทุมวงศ์สวัสดิ์เนี่ยเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านการคัดเลือกกันเองในกลุ่ม11นะครับก็คือกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวหรืออาชีพด้านโรงแรมตามประวัติเนี่ยเป็นเจ้าของโรงแรมเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้จัดการผ่านโรงแรมที่มีชื่อเสียงมากมาย จบปริญญาเอกนะครับด้านการจัดการท่องเที่ยวและบริการจากนิด้าพ่วงด้วยวุฒิปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์จากรามคำแหงคุณผู้ชมฮะคือเรื่องนี้อย่างที่บอกมีความเห็นแตกออกไปก็ต้องยอมรับว่าอาจจะส่วนหนึ่งเลยที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์สสสุภชัยใจสมุทรครับสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่ายังประเทศเรายังไม่พร้อมที่จะไปให้สิทธิ์อะไรต่างชาติ 100% การแก้ปัญหาเรื่องนี้คือควบคุมปัญหานอมินีซึ่งเป็นปัญหาใหญ่เพราะมันมีเรื่องภาษีเงินได้ต่างๆที่ต้องควบคุมการจัดเก็บให้กับประเทศถ้าไปแก้ปัญหาด้วยการให้เขาไปเลย 100% ก็กลายเป็นว่าเราจะเข้าไปคุมเขาไม่ได้เข้าไปจัดการอะไรไม่ได้สุดท้ายเราก็จะเสียประโยชน์อีกคนหนึ่งก็คือคุณชำนันสิริรักษ์ครับทนายความผู้เชี่ยวชาญคดีด้านสิ่งแวดล้อมเขียนจดหมายถึงเลยเรียนคุณป้าแล้วก็ใส่ภาพท่าน
15: ค่ะ
29: คือปัจจุบันเนี่ยต่างชาติถือหุ้นได้ 100% อยู่แล้วนะครับแต่จะมีพรบ.ประกอบธุรกิจคนต่างด้าวห้ามคนต่างด้าวประกอบธุรกิจบางประเภท

0: ลงทุนในลักษณะกีดกันแบบนี้แหละมันเลยเป็นหนึ่งในเหตุที่เป็นข้ออ้างทำให้สินค้าไทยถูกตั้งกำแพงภาษีสินค้าส่งออกสูงกว่าประเทศบางประเทศแล้วก็ปิดท้ายคือแน่นอนว่าถ้าจะไปบังคับให้ถือหุ้น 49% มันทำไม่ได้นอมินีมันจึงเต็มไปหมดน่าแปลกใจที่คนพูดเป็นสว.ที่มีภาพลักษณ์เป็นอนุรักษ์นิยมแต่ไม่ค่อยแปลกใจที่ทำไมคนถึงหลับหูหลับตาด่าลึกๆกลับถูกฝังหัวด้วยชาตินิยมแบบไม่ค่อยใช้เหตุผลกันมานานโดยไม่รู้ตัวพูดง่ายๆก็คือสนับสนุนความคิดเห็นนี
1: ้
0: ของสว.ประทุมนะครับจริงๆอีกสักนิดนึงนะเมื่อวานนี้สว.ประทุมนอกจากพูดเรื่องนี้แล้วอะพูดเรื่องพัทยาด้วยนะว่าการมาของทหารเนี่ยทำให้ภาพลักษณ์มันเสียหายนะพัทยาเนี่ย
2: และเป็นเรื่องที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะต้องตอบประชาคมโลกให้ได้คือระเบียบของกองทัพสหรัฐที่ห้ามกำลังพลใช้บริการค้าประเวณีและกำหนดพื้นที่ห่วงห้ามดิฉันเห็นว่าฝ่ายไทยเนี่ยควรมีมาตรการของตัวเองไม่ใช่ให้ผู้มาเยือนเนี่ยเป็นผู้กำหนดมาตรฐานให้เมืองของเราจึงขอกราบเรียนท่านประธานโปรดประสานไปยังเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีและกระทรวงมหาดไทยให้กวดขันเรื่องนี้นะคะเพื่อเมืองพัทยาที่ใช้เวลาหลายสิบปีเนี่ยเพื่อเปลี่ยนภาพจำของตัวเองนะคะว่า5วันนี้นะคะท่านจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าท่านน่ะเราจะสามารถเปลี่ยนได้จริงหรือไม่ขอบพระคุณค่ะท่าน
0: คนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าข้อมูลในเว็บไซต์ CNET 67ของ iLaw เนี่ยลงความคิดเห็นของสว.ประทุมไว้ว่าหนึ่งในเรื่องที่เห็นด้วยก็คือยกเลิกกฎหมายปราบปรามการค้าประเวณี
1: อ
0: ย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ค่ะเรื่องการขอบคุณไม่รู้จบของพรรคภูมิใจไทยที่มีต่อพรรคประชาชนก่อนหน้านี้จะเห็นท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะจะขอบคุณคุณเท้งขอบคุณพรรคประชาชนที่ทำให้มีวันนี้
0: เป็นนายกรัฐมนตรี
1: ปรากฏวันนี้มีคนมาช่วยขอบคุณเพิ่ม
0: ครับ
1: คุณพลดรปริศนานันทกุลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกคือนักข่าวถามเรื่องนี้เลยเจ้าตัวนี้คือขอบคุณไปอีก4รอบอ่ะพี่ไก่แล้วโค้งด้วยนะคะคืองี้มันเริ่มมาจากเมื่อวาน
0: เ
1: มื่อวานเนี่ยนักข่าวก็ได้สัมภาษณ์คุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนแล้วก็สัมภาษณ์หลายประเด็นนะหนึ่งในประเด็นที่ถามก็คือบอกว่าท่านนายกอนุทินเนี่ยขอบคุณพรรคประชาชนอีกแล้วนะในตอนอภิปรายเรื่องพ.ร.ก.กู้เงินล่าสุดเนี่ยท่าน thank you 3 times เลย3รอบคุณเท้งก็บอกว่าท่านนายกคงต้องเปลี่ยนมุกใหม่ได้แล้วนะเอาเป็นว่าถ้านายกจะขอบคุณในฐานะที่ผมเคยทำให้ท่านได้เป็นนายกก็อย่าลืมวันนี้ผมอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้ท่านหลุดจากตำแหน่งนายกได้เช่นกันไปย้อนฟังเสียงคุณเทงเมื่อวานนะแล้วต่อมาฟังคุณพลาดอนแกขอบคุณไป4รอบแล้วก็โค้งคำนับด้วย
3: ผมว่านายกเองก็ควรจะต้องเปลี่ยนมุกใหม่ได้แล้วนะครับผมว่าครั้งนี้เนี่ยฟังหลายๆคนฟังก็รู้วัตถุประสงค์ในการคำกล่าวขอบคุณว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วการพูดด้วยประโยคเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าสำหรับผมนะตอนนี้ผมเองเอาจริงๆคือไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกครับแล้วก็ถ้าเป็นสำหรับตัวผมเองเนี่ยถ้านายกจะขอบคุณผมเองที่เคยขอบคุณผมว่าในฐานะที่ผมเองเนี่ยเคยทำให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็อย่าลืมว่าวันนี้ผมอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้ท่านดูดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ด้วยเช่นเดียวกันก็อยู่ที
4: ่คุณเท้งบอกว่าเมื่อวานเนี่ยบอกว่าเป็นคนเสนอคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็สามารถเอาลงได้เหมือนกันมีอะไรอย่างไร
5: ขอบคุณมากครับขอบคุณและขอบคุณครับครับ
1: นั่น
0: ครับขอบคุณและขอบคุณ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับคดีแตงโมไม่จบนะครับวันนี้คุณแม่พนิดาคุณแม่ของคุณแตงโมไปแจ้งความคุณกระติกในข้อหาให้การเท็จในชั้นศาลพร้อมกับพยานคนใหม่คุณขวัญอุตสามณีคืออย่างนี้ครับอาจารย์ปานเทพก็อธิบายว่าสืบเนื่องจากคุณกระติกให้การเท็จในชั้นศาลจากภาพถ่ายครับภาพถ่ายที่คุณอัฟพานถ่ายเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์เป็นภาพระยะไกลปรากฏว่า1คือภาพนี้ครับเวลาก็ผิด 3:56 ใช่ไหมแต่จริงๆ DSI ไปตรวจแล้วเป็น 2:32 แต่ที่เป็นประเด็นคือพอไปดูแล้วมันเป็นเรือคนละรุ่นกับของคุณแตงโมข้างเรือมีชื่อว่าปวริสรา2 เป็นเรือคุณขวัญอุษามณีที่เช่าไปล่องเรือกับเพื่อนวันเดียวกันกับที่คุณแตงโมไปล่องเรือแล้วก็ยังมีภาพที่เป็นลักษณะบิดเบือนภาพถ่ายคือคุณขวัญเนี่ยใส่เสื้อสีชมพูผมเข้าใจว่าเป็นเสื้อตัว

0: วคล้ายกับของคุณกติกนะเนี่ยแล้วอาจารย์ปานเทพบอกว่าเอาไปบิดเบือนใส่หน้าคุณกระติกแทนหน้าคุณขวัญเนี่ยฮะแล้วยื่นเป็นหลักฐานในชั้นศาลอ่ะคุณขวัญวันนี้มาด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะตัวคุณขวัญเองก็บอกว่าก็อยากให้ความจริงปรากฏเพราะเราในฐานะลูกตำรวจถ้าสิ่งใดมันคลาดเคลื่อนก็ต้องนำกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อคัดสรรใหม่ที่ผ่านมาไม่เคยรู้เลยเพิ่งจะรู้จากอาจารย์ปันเทพเนี่ยเมื่อ 2-3 วันนี้เองก็พร้อมที่จะมาเป็นพยาน
1: ทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะอันไหนที่มันผิดแปลกไปอะก็ต้องกลับเข้ามาความจริงมีหนึ่งเดียวถูกไหมคะแล้วก็อะไรที่มันผิดเราก็ต้องมากลับเข้ามาอยู่ในกระบวนการยุติธรรมใหม่ในการคัดสรรใหม่สุดท้าย
0: ฟังคุณแม่สักนิดนึง
2: ที่ผ่านมานี่ได้คุยกับคนบนเรือบ้างไหมคะแม่ก่อนที่จะออกมาแจ้งความในวันนี้ค่ะ
3: คุณแม่เหรอฮะ
2: ใช่ค
3: ่
2: ะ
3: ไม่คุยหรอกเขาไม่คุยกับคุณแม่หรอกก็มีปอโทรมาไลน์มา
2: ไอ้สื่อสารอะไรกับคุณกระติกไหมคะตอนน
3: ี้ไม่ว่ากำไดใครก
4: ่อค่ะนี่คือทั้งหมดของเรื่องเด่นเย็นนี้สวัสดีค่ะ
0: สว
4: ั
0: สดีครับ
5: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
1: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
2: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัททริปเปิ้ลโลจิสติก
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
5: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแววทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 3:00 ถึง 4:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106

0: าะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
4: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
5: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้ต้องบอกนะครับว่ามันยังไม่ได้เป็นข่าวเลยยังไม่ได้เป็นประเด็นอะไรเลยคือเรื่องนี้คุณผู้ชมครับคือเขาร้องมาที่หนกระแสนี่แหละคุณผู้ชมครับแล้วทางหนกระแสเองก็เลยมีการประสานกับทางท่านธนกฤตจิตอารีรัตน์นะครับว่าแหมเรื่องนี้คงต้องเป็นท่านธนกฤตแล้วล่ะเพราะว่าท่านเองก็แน่นอนครับว่าเคยเป็นอดีตและขนุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็น่าจะจัดการเรื่องนี้ได้นะครับแล้วท่านก็บอกเดี๋ยวท่านรับเรื่องนี้ไว้แล้วเดี๋ยวเดินเรื่องให้เลยผมเชื่อว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมฟังไปเรื่อยๆนะมันเป็นเรื่องที่แปลกแล้วมันเป็นเรื่องที่เหยียบย่ำความเป็นมนุษย์ของคนป่วยหรืออาจจะเป็นของตัวคุณเองด้วยคุณใช้บาท30บาทป่ะถ้าคุณใช้บาท30บาทคุณฟังดีๆวันนี้นะมันมีหมอคนนึงเขาบอกเลยว่าคนที่ใช้บัตร30บาทเนี่ยเป็นพวกชั้นต่ำโอ้โหคุณผู้ชมมันเจ็บปวดฮะฟังแบบนี้มันเจ็บปวดจริงๆเดี๋ยวลองฟังคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของทางคุณปริมเป็นผู้เสียหายนะครับมีคุณโยเป็นแฟนของคุณปริมมาออกอากาศกับเรานะครับมีคุณอิงมุกเป็นผู้เสียหายอีกหนึ่งเคสนะครับสวัสดีนะครับทั้ง3ท่านครับ
6: สวัสดีค่ะ
7: สว
6: ั
7: สดีค่ะ
5: แล้วก็แน่นอนครับอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้เราร้องไปที่ท่านธนกิจจิตอารีรัตน์นะครับอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับสวัสดีครับ
8: ครับ
5: ธนกิจครับ
8: สวัสดีครับ
5: แล้วก็วันนี้ครับเรามีทางฝั่งของตัวทนายตุ๋ยพรศักดิ์วิพัฒน์อาภานนท์มานะครับพี่ตุ๋ยสวัสดีครับ
9: พี่ธนกิจสวัสดีครับ
10: นิดเดียว
5: ครับ
10: เรื่องนี้บังเอิญไม่ใช่อดีตเลขาอย่างเดียวมันตรงกับหน้างานพี่โดยตรงก็ค
5: ือ
10: ว่าพี่เป็นประธานอนุกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
5: เป๊ะเลย
10: นี่คือหน้าที่โดยตรงที
5: ่โดยตรงเลยแสดงเลือกคนถูกเลย
10: ก็มาถูกทางพอดีครับ
5: เดี๋ยวพี่จัดการเรื่องนี้ทั้งหมด
10: อ๋อเดี๋ยวต้องลงพื้นที่ไปตรวจคลินิกตรงนี้แหละครับ
5: ท่านผู้ชมฟังเรื่องนี้ดีๆนะผมบอกงี้ก่อนเลยทางฝั่งคุณปริมเองเนี่ยเป็นผู้เสียหายก่อนเลยนะคุณเป็นคนป่วยนะ
6: ใช่ค่ะ
5: ผมขออนุญาตคุณป่วยเป็น
6: โรคไตค่ะเป็นโรคไตระยะสุดท้ายเป็น ITA ค่ะ
5: ครับแล้วเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นคุณลองเล่าให้เราฟังหน่อยครับ
6: คือเบื้องต้นน่ะหนูไปที่คลินิกเพื่อไปขอใบส่งตัวคุณหมอทางโรงพยาบาลจะนัดทุก3เดือนอยู่แล้ว
5: เดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนนะเราขอใช้คำว่าคลินิกแห่งหนึ่งก่อนนะ
6: ค่ะ
5: ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อคลินิกเขาน
6: ะ
5: เพราะว่าไอ้คลินิกที่ผมทราบมาเนี่ยมันไม่ใช่คลินิก ของทางหมอด้วยใช่ไหม
6: ใช่ค่ะไม่ใช่คลินิก
5: ไม่ใช่คลินิกของหมอคนนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่ามันจะไปเสียหายถึงหมอคนอื่นเอาเฉพาะตัวบุคคลแล้วกันนะ
6: ค่ะ
5: แต่ว่าไปที่คลินิกแห่งเนี้ย
6: ค่ะ
5: เสร็จแล้วยังไงต่อ
6: หนูไปขอใบส่งตัวแล้วทีเนี้ยหนูก็นั่งรอแป๊บเดียวก็ออกมาจากห้องหมอเลยก็ไม่ได้พูดคุยอะไร
5: วันที่เท่าไหร
6: ่วันที่18ค่ะ
5: 18เดือน
6: เดือนสิงหาค่ะ
5: สิงหานะฮะโอเคปีนี้นะ
6: ใช่ค่ะ
5: ทีนี้เราไปหาประจำอยู่แล้วไหมที่เนี้ย
6: ไปหาประจำอยู่แล้วค่ะ
5: หาประจำอยู่แล้วนะ
6: ค่ะหนูจะไปขอใบส่งตัวทุกๆ3เดือนที่คลินิกนี้อยู่แล้ว
5: อืมไปขอใบส่งตัวเพื่อที่จะไป
6: หาคุณหมอที่โรงพยาบาล
5: อีกที่หนึ่ง
6: ใช่ค่ะ
5: ถูกพัดเพราะนี่เป็นคลินิก
6: ใช่
5: อ
6: ่
5: ะจากนั้นยังไงต่อ
6: แล้วพอหนูไปอ่ะหนูก็ทราบจากพยาบาลว่าหนูไม่ได้ใบส่งตัวนะเขาก็เดินมาบอกว่าน้องหมอไม่ให้ใบส่งตัวหนูก็เลยบอกว่าหนูขออนุญาตถามคุณหมอได้ไหมทำไมหนูถึงไม่ได้ใบส่งตัวเขาก็พาหนูเข้าไปคุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอก็พูดกับหนูแบบโวยวายขึ้นมาเลยแบบตามนั้นละจ่ะตามนั้นละจ่ะไม่พอใจก็ย้ายไปจ่ะ
5: ฮะจริงเหรอ
6: ใช่ค่ะ
5: ตามนั้นละจ่ะตามนั้นละจ่ะ
6: ใช่ค
5: ่
6: ะ
5: แล้วยังไงต่อ
6: ไม่พอใจก็ย้ายไปค่ะอย่ามาโวยวายที่นี
5: ่
6: หนูก็เลยบอกว่าหนูยังไม่ได้โวยวายเลยคุณหมอหนูแค่อยากทราบสาเหตุว่าทำไมอย่างเธอรักษาแค่กินยาพินิซิลลินตรวจเลือดมาก็พอแล้วหนูก็เลยคุณหมอหนูไม่ได้ทานยาตัวนี้มานานมากแล้วนะคะเขาก็บอกว่าไม่ค่ะตามนั้นละจ่ะอย่ามาโวยวายนะอย่ามาโวยวายหนูก็เงียบหนูก็เดินหนีสักพักเขาก็เดินมาประชิดตัวหนู
5: คุณหมอนี่อายุประมาณเท่าไหร
6: ่40ค่ะ
5: 40นะโอ้ก็ยังเด็กอยู่มากนะ
6: ใช่
5: แล้วเป็นคุณหมอผู้หญิงหรือผู้ชาย
6: ผู้ชายค่ะ
5: เป็นผู้ชายนะเป็นผู้ชายแล้วทำไมเขาพูดยะอะไร
6: หนูไม่รู้เหมือนกันเหมือนเขาจะเป็น
5: เป็น LGBTQ โอเคแล้วยังไงต่อฮะ
6: แล้วทีนี้เขาก็มาประชิดตัวหนูแล้วก็ทำท่าแบบว่าเหมือนจะต่อยหนูอะค่ะแล้วก็แบบจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหม
5: จริงเหรอ
6: ใช่เพราะว่าเพียงแค่หนูเดินไปถามพยาบาลว่าหนูขออนุญาตดู OPD หนูหน่อยได้ไหมว่าประวัติการตรวจของหนูอ่ะมันอัปเดตไปถึงไหนแล้วทำไมคุณหมอถึงไม่ทราบว่าหนูจะต้องส่งตัวอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกอย่ามาโวยวายนะแล้วเขาก็กระชาก OPD จากพยาบาลไปเลย
5: ดึงออกไปเลย
6: ดึงออกไปเลยแล้วก็ถ่ายประวัติหนูค่ะ
5: ถ่ายเอาไว
6: ้ถ่ายไว้หมดเลยทั้งบ้านหนูเบอร์โทรอะไรเงี้ย
5: ธรรมดาคุณปริมเองรักษากับหมอคนนี้หรือเปล่า
6: หนูทราบจากพยาบาลว่าหนูเคยเจอเขาครั้งนึงแต่หนูจำไม่ได้แต่ว่าเขาเคยส่งตัวให้หนูครั้งนึงค่ะ
5: อืม
6: ใช
5: ่จากนั้นยังไงต่อครับพอเหตุการณ์ว่าเขาเดินมามันก็จะต่อยเลยเหรอเขาเงื้อมั้ย
6: กำหมัดค่ะแล้วก็แบบอ
5: ย่างนี้เหรอ
6: หายใจลดหน้าใส่หนู
5: ใกล้ๆเลยเหรอ
6: ชิดเลยแทบจะจูบกันเลย
5: ว้า
6: ใช่ค่ะแทบจะชิดแบบ
5: อย่างนี้เลยนะ
6: ใช่ๆค่ะ
5: ทำไมยังไงเอาไปเลย
6: จะเอามั้ยจะเอามั้ยถามหนูอย่างเงี้ยแล้วคนในคลินิกเขาก็ตกใจวายๆขึ้นมาใช่ค่ะ
5: มันได้เหรอ
7: ได้ไหม
5: มันได้เหรอ
7: ที่สาธารณะ
5: เหรอฮะ
6: ใช่จะเอาไหมจะเอาใช่ไหมอย่างเงี้ย
5: จะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหม
6: ใช่ใช่ใช่
5: แล้วคุณตอบไง
6: หนูก็เงียบค่ะแล้วก็หนูร้องไห้เพราะว่าหนูกลัวมากแล้วก็คนในคลินิกก็วายๆแบบคุณหมอจะทำอะไรน้องอ่ะ
5: มีคนเห็น
6: คนอยู่ประมาณ20กว่าคนได
5: ้ในคลินิกหน้านะ
6: ใช่ค่ะ
5: ยังไงต่อครับ
6: แล้วก็คุณป้าเขาก็มากอดหนูแล้วก็พาหนูไปนั่ง
5: คุณป้าคนหนึ่งแถวนั้น
6: ใช่ค่ะพาหนูไปนั่งแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยหนูก็เงียบแล้วคุณหมอจากนั้นอ่ะทุกหนึ่งนาทีเขาเดินออกมาด่าหนูตลอดจนหนูเสร็จจากที่คลินิกเลย
5: เขาเดินออกมาด่าว่าอะไร
6: แกชีวิตอ่ะถ้ายังเป็นคนอยู่อ่ะอย่าหวังว่าจะอยู่สงบสุขเลยแล้วก็เดินเข้าไปใหม่แล้วก็เดินออกมาพูดคำเดิมแล้วก็พูดกับหนูว่าเดี๋ยวคอยดูนะฉันจะไปหน้าบ้านแกฉันจะเอาตำรวจไปหน้าบ้านแกอะไรเงี้ยค่ะ
5: นี่เรื่องจริงเหรอเนี่ย
6: ใช่คำเดิมๆซ้ำๆค่ะจนกว่าหนูจะเสร็จจากคลินิก
5: จะจำไว้นะถ้าแกยังเป็นคนอยู่เนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยแกจะต้องเจอฉันแน่
6: ใช่ใช่ใช่
5: ฉันจะไปหาแกถึงบ้าน
6: ใช่
5: รู้ไว้ด้วยนะอะไรเงี้ยเหรอ
6: ใช่ค่ะพูดตลอดทุกๆจนกว่าหนูจะเสร็จจากคลินิก
10: รอหมาย
6: ใช่ให้หนูรอหมาย
5: บอกให้รอหมาย
6: ใช่ค่ะรอหมายได้เลยแบบฉันจะไปหน้าบ้านแก
5: แล้วถามคุณหมอเกลียดอะไรหนูเนี่ยเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเคยเจอกันครั้งหนึ่งแล้วมาครั้งนี้นะแล้วหนูเป็นโรคไตอยู่เนี่ยถามเขาไหม
6: หนูถามเขาในโทรศัพท์ว่าคุณหมอโกรธอะไรเขาบอกไม่โกรธหรอก
5: ไอ้นั่นคือเหตุการณ์หลังจากนั้น
6: ใช่ค่ะ
5: ถูกไหมแต่วันนั้นให้จบก่อน
6: ไม่ถามหนูร้องไห้เลย
5: โอเค
6: แต่ก็ไม่พูดอะไรกับเขาอีกเลย
5: อืมแล้วยังไง
6: แล้วก็จบกันที่คลินิกหนูก็หนีออกมาก็คือเสร็จสิ้นแล้วหนูคิดว่ามันจะคงจบแล้วล่ะ
5: จบแล้วล่ะเราก็ออกมาช้ำใจแล้วตกลงเขาจะให้ยงให้ยาให้จ่ายยาอะไรไหม
6: ไม่จ่ายอะไรเลยค่ะ
5: ไม่จ่ายอะไรเลยนะ
6: ใช่ค่ะนัดให้หนูไปตรวจเลือดวันที่31ก็คือถัดไปอีกแต่ไม่มีการจ่ายยาความดันไม่มีอะไรเลยไม่ได้ตรวจอะไรเลยค่ะ
5: ครับสุดท้ายแล้วเป็นยังไงกลับมาถึงบ้านก็คิดว่าเรื่องมันจบแล้ว
6: ใช่ค่ะ
5: ก็กลับมาช้ำใจมาบอกแฟนไหม
6: บอกหนูโทรร้องไห้ตั้งแต่ที่คลินิกแล้วค่ะเพราะว่าหนูบอกแฟนว่าให้แจ้งตำรวจให้หน่อยเพราะว่า เขาจะทำร้ายร่างกายหนูกลัวมากอะไรเงี้ย
5: ต่อเลยครับ
6: แฟนก็โทรแล้วก็เขาก็บอกว่าไหวไหมแบบใจเย็นๆนะอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ออกมาจากหลังจากที่หนูออกมาจากคลินิกอ่ะหนูคิดว่ามันทุกอย่างมันจบแล้วหนูก็เลยโทรหาสปสช.ว่าแบบหนูไม่ได้ใบส่งตัวนะช่วยหนูหน่อยแบบคุณหมอทำแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็ประสานให้ว่าให้หนูมาเอาวันศุกร
5: ์
6: เพื่อให้หนูไปหาหมอวันจันทร์เลื่อนนัดโรงพยาบาลให้หน่อย
5: ครับ
6: เดี๋ยวเขาจะประสานให้เขาก็ประสานให้หนูก็เลยตอนนั้นหนูก็กลัวว่าคุณหมอจะอยู่อีกไหม
5: จะอยู่อีกไหมเดี๋ยวฉันจะโดนอีกนะ
6: ใช่ว่าวันศุกร
5: ์ไปคลินิกแห่งนี้ไม่เคยโดนแบบนี้มาก่อนเลยใช่ไหม
6: ไม่เคยเลย
5: จนกระทั่ง18สิงหาที่โดนนะครั้งแรกกับหมอคนนี้เลยนะ
6: ใช่ค่ะ
5: แล้วเราก็ไม่เคยเจอเขามาก่อนเคยเจอครั้งหนึ่งซึ่งเราจำไม่ได้
6: จำไม่ได้ค่ะ
5: จากนั้นยังไง
6: แล้วจากนั้นน่ะหนูก็ออกมา
5: ก็น่าจะจบแล้วนี่
6: จบใช่หนูนึกว่าจบแล้ว
5: เออแล้วมันไม่จบเพราะอะไรอ่ะ
6: ไม่จบเพราะเขาโทรมาค่ะ
5: เขาโทรมา
6: ใช่เอาเบอร์ที่เขาโทรถ่ายวิดโอพีดีเราอ่ะ
5: ไอ้ที่เขาหยิบไปแล้วเขาถ่ายเนี้ยนะ
6: ใช่เขา
5: จะเจอฉันแน่ปึ๊บ
6: ใช่
5: ถ่ายไปเลย
6: ใช่
5: ปึ๊บแล้วไงโทรมา
6: แล้วเบอร์นั้นน่ะมันเป็นเบอร์ของแฟนหนูแล้วหนูอ่ะให้เบอร์ใน OPD โชคดีตรงที่หนูให้เบอร์แฟนไว้เขาก็โทรเข้าไปแฟนหนูก็ไม่คิดว่าจะเป็นคุณหมอเขาก็คุยสายแรกก็ไม่ได้บันทึกเสียงอะค่ะก็คุยเขาก็ข่มขู่
5: ว่า
6: เขาพูดว่า
7: จำหมอได้ไหมจ๊ะ
5: จำหมอได้ไหมจ๊ะนะแล้วยังไง
7: หนูก็เลยถามว่าติดต่อจากไหนคะติดต่อใครติดต่อปิ่นประภาหนูเลยว่าไม่ใช่ปิ่นประภานะคะหนูเลยแจ้งว่าหนูเป็นพี่สาวเพราะว่าหนูอยากรู้ว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะคุณหมอโทรมาใช่ไหมคะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าหนูเลยแจ้งไปว่าหนูเป็นพี่สาวเธอไม่ต้องมาโวยวายที่คลินิกฉันนะอย่ามาทำพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็อย่ามาโวยวายที่คลินิกฉันอีกฉันจะเอาตำรวจกับไบโนติสไปลงที่บ้านเธอบ้านพ่อเธออยู่ที่ไหน
5: อันนี้อัดเสียงไว้ไหมอ
7: ันนี้ไม่ได้อัดครับ
5: ไม่ได้อัดนะ
7: ใช่ค่ะ
5: ไม่ได้อัดนะ
7: เป็นสายแรก
5: จากนั้น
7: หลังจากนั้นก็เลยโทรกลับไปหาเขากวางจากคุณหมอใช่ไหมคะโทรกลับไปหาเขาว่าเกิดอะไรขึ้น
5: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยหมอก็โทรมานะ
7: เป็นอะไรแล้วก็ถามเขาว่าที่เขาโทรมาแจ้งหนูว่าตอนที่ร้องไห้นะคะว่าเป็นอะไรหมอสายตรวจไปหาแล้วหรือยังอะไรเงี้ยก็เลยได้ทราบว่าสายตรวจไม่ไปแล้วก็ตอนนี้ออกมาแล้วคือเสร็จจากธุระตรงนั้นแล้วเขาออกมาแล้วแล้วหนูก็เลยโทรไปหาคุณพ่อว่าเนี่ยพ่อได้ไปหาทางปิ่นประภาไหมตอนนี้เขาร้องไห้นะอยู่ที่คลินิกเป็นแบบนี้แบบนี้คุณหมอตบาดอย่างงี้งี้แบบเนี้ยค่ะก็เลยวางไปจบไปคือแจ้งเรื่องกับคุณพ่อแค่นั้นไปแล้วสักพักหนูก็โทรไปหาตัวคุณหมอเองค่ะว่า
5: โทรกลับไปทีนึง
7: ใช่ค่ะว่า
5: โทรไปเพื่อ
7: แจ้งเรื่องทางคุณพ่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าคุณหมอจะเอาตำรวจกับใบโนติสไปที่บ้านแจ้งให้คุณพ่อทราบ
5: เขาจะเอาตำรวจกับใบโนติสไปที่บ้านเพื่ออะไร
7: จะแจ้งข้อหาว่าเป็นมาพาไปโวยวายที่คลินิกเขา
5: แล้วคุณโวยวายเหรอ
6: ไม่ได้โวยวายค่ะหนูแค่ถามว่าขอโทษนะคะทำไมถึงไม่ให้ใบส่งตัวหนู
5: ทำไมถึงไม่ให้ใบส่งตัวหนูเพราะหนูต้องไปรักษาตัวต่ออีกที่นึง
6: แล้วเขาไม่พอใจตรงที่หนูอะไปคุยกับพยาบาลตรงหน้าเคาน์เตอร์ว่าข้อมูลหนูอัปเดตถึงไหนทำไมถึงไม่ส่ง
5: แล้วคุณโวยวายไหมคุณไปโวยวายนู่นนี่อย่างนี้ไหม
6: ไม่เลยค่ะหนูแค่ถามว่า
5: ท้าเอาคลิปมาเปิดได้เลยถูกไหม
6: หนูอยากได้มากกล้องวงจรอะมันจะ
5: ขอให้มาเปิดเลยจะได้เห็นว่าเราโวยวายหรือเปล่า
6: ใช่หนูอยากได้มาก
5: แต่มันอยู่ในโรงพยาบาลดูในคลินิกเขา
6: ใช่ใช่ก็ไม่ได
5: ้อ๋อด้วยเหตุนี้เขาเลยบอกเขาจะเอาโนติสมาตำรวจมาจากนั้นคุณโทรกลับไปบอกเขาบอกคุณพ่อทางฝั่งของตัวคุณปริมให้แล้วนะ
7: ใช่ค่ะก็โทรไปแจ้งดีๆเนี่ยแหละค่ะพูดดีๆกับเขา
5: เขาว่าไง
7: เขาก็จ้ะตามนั้นแหละจ้ะ
5: นั่นแหละจ้ะตามนั้นแหละจ้ะ
7: ใช่ค่ะ
5: เนี่ยแล้วยังไง
7: ก็เป็นดั่งตามคลิปที่ส่งให้พี่
5: ๆอันนี้อัดเลย
7: ใช่อัดแล้วเพราะว่าหนูรู้แล้วว่ามันน่าจะต้องมีปัญหาแน่ๆเพราะน้ำเสียงสายแรกที่เขาโทรมาคือฟิลเหมือนเขาแบบ
6: โ
7: หเริ่มแบบคนเหมือนเริ่มโมโหแล้วค่ะพี่หนุ่มเหมือน
5: อันนี้คือที่คุณอัดครั้งแรกนะ
7: ใช่ค่ะ
5: ทีมงานขอ
8: เดี๋ยวนะครับครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเขาบอกว่าน้องเนี่ยไปรบกวนส่งไลน์ไปหาเขาเนี่ยบ่อยๆซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีไลน์กันแต่เขาเป็นข้อความท้ายที่สุดเนี่ยพอผมมาตรวจสอบดูนะไม่รู้กี่หน้าเนี่ยเป็นแต่ข้อความของหมอเนี่ยส่งมาด่าน้องหมดเลยแล้วด่าแต่ละอย่างเนี่ยสุดจริง
5: ๆอันนี้คือเดี๋ยวก่อนนะเอาหมอส่งข้อความมาก่อนหรือโทรมาก่อน
7: โทรมาก่อน
8: โทรมา
5: ก่อนนะแล้วส่งข้อความที่หลังถูกไหม
8: ข้อความล้วน
5: เดี๋ยวเอาฟังโทรก่อนขอเสียงที่เขาอัดเป็นครั้งแรกก่อนเอาอันนั้นก่อนนะไล่ดีๆนะทีมงานอย่าไปเปิดมั่วนะเอาอันนี้ก่อนเอาเชิญครับ
9: สวัสดีค่ะคุณหมอ
11: มาวุ่นวายแบบนี้ในสถานพยาบาลมันไม่ถูกต้องนะเธอ
9: หนูตอนนี้หนูกำลังสืบสาวเล่าเรื่องอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเบื้องต้น
11: เขาไปเจาะเลือดเขาตามระบบเขาตามนั้นเขาก็เคยจะมาไวๆนี่มันไม่ใช่แล
9: ้
11: ว
9: แต่ถามทางเบื้องต้นน้องไม่มีการไม่ได้มีไวๆเลยนะคะคุณ
11: หมอดูในกล้องวงจรปิดไหมคะ
9: คุณหมอมีกล้องวงจรให้หนูดูไหมหนูอยากเห็นเหมือนกันว่าอันไหนเท็จอันไหนจริง
11: เขามาไวๆไม่น้องน้องที่น้องเพียบเราอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยจ้ะทำไมไม่ส่งตัวนี่ให้ไปเจาะเลือดไม่ส่งตัวเขาต้องให้เจาะเลือดที่นี่ก่อนแล้วค่อยส่งตัวไปรักษาได้เขาประวัติการรักษามารักษาได้การรักษาไม่ต้องรักษาได้เขาไปสอบตรงกันแล้ว
9: แต่คือเบื้องต้นที่สอบถามน้องเมื่อกี้คือน้องไปตามที่หมอนัด
11: นั่นเลยจ้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอใหม่แล้วกันรอใหม่ไปฉีดหน้าบ้านแล้วกัน
9: อันนี้คุณหมอหนูขออนุญาตนะคุณหมอต้องใจเย็นๆนิดนึงเนาะ
11: ก็นั่นแหละก็เดี๋ยวให้ตำรวจเขาดำเนินการทางกฎหมายไปแล้วกันคร
9: ับได้ค่ะแต่เบื้องต้นคุณหมอมีหลักฐานแต่ว่าหนูไม่เห็นสถานการณ์จริงตรงนั้นไง
11: โอเคจ้ะบอกน้องเธอว่าอย่าทำอย่างนี้อีกแล้วฉันมีเบอร์ฉันสามารถเช็คในคอมได้ตลอด
9: แล้วถ้าเกิดว่ามันมีวันนึงเขาต้องเข้าไปเอาใบนัดจริงๆคุณหมอ
11: ก็เดี๋ยวฉันจัดการเอง
9: จะคือทำตามจรรยาบรรณแพทย์ใช่ไหมคะ
11: ใช่
9: จรรยาบรรณแพทย์นี่คือหมายถึงก็รักษาตามปกติหรือว่า
11: ต้องจ้ะถ้าไม่สะดวกก็คือย้ายไปคลองสามวานะจ๊ะ
9: ได้โอเค
11: ไม่งั้นสะดวกถึงบ้านนะไม่งั้นหมอบุกถึงบ้านนะตำรวจบุกถึงบ้านนะพร้อมหลักฐานนะครับผม
9: ใจเย็นๆนะคะ
11: น้องหมอเป็นอัยการนะครับ
9: อ๋อค่ะค่ะคุณหมอต้องใจเย็นๆนะคะตอนนี
11: ้ถ้าเดี๋ยวอย่างนี้ก็เอาเรื่องถึงที่สุด
9: ได้ค่ะเดี๋ยวจัดการให้นะคะ
11: ไม่ก็ย้ายสิทธิ์ไปคลองสามวา
9: ค่ะ
11: ไม่ย้ายสิทธิ์ก็เจอกัน
9: โอเคค่ะ
11: ตามนั้นแหละจ้ะโอเค
5: นะฮะนี่คือเราบีบเสียงไว้ให้เราบีบเสียงไว้ให้แต่บีบเสียงแล้วมันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะมันแหลมไปนิดนึงอ่ะลองฝากดูให้มันแบบฟังมันเคลียร์กว่านี้หน่อยได้ไหมไม่งั้นมันฟังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะเอาแต่ที่แน่ๆคือพอฟังจับใจความได้แหละเขาบอกน้องหมอเนี่ยเป็นน้องที่เป็นอัยการนี่ยะตกใจไหมตอนนั้น
7: ก็ตกใจนิดนึงค่ะ
5: โอเคพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเพราะหลังจากเหตุการณ์ที่โทรมาเนี่ยมันยังไม่จบนะเดี๋ยวมีเรื่อยคลิปคุณอ่านไปทั้งหมดกี่คลิป
7: ประมาณ5ค่ะ
5: 5คลิปแล้วแต่ละคลิปยาวๆเดี๋ยวทีมงานขอแบบไม่ต้องตัดเลยได้ไหมผมอยากได้แบบยาวๆแบบ5นาที3นาทีที่เขาด่ายาวๆนั่นน่ะแล้วมีอันนึง5นาทีป่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเตรียมไว้ให้อยากให้ลองฟังแล้วยังมีไลน์นะ
12: เต็มเลยมันไม่ใช่ไลน์ไอ้ที่เป็นข้อความเมสเสจ
5: ข้อความเมสเสจส่งเมสเสจเข้ามาทางโทรศัพท์
12: เยอะเลย
5: เป็นเท็กซ์เข้ามา
12: ใช่
5: นะฮะโอ้ในนี้เดี๋ยวให้เปิดให้ดูบันเทิงว่านี่หมอจริงๆหรือเปล่าแน่ใจก็เป็นหมอนะ
13: หมอค่ะหนูขออนุญาตพยาบาลขอชื่อกับอะไร
5: ขอชื่อเข้ามาด้วยขอพี่ดูหน่อยสิ
12: ว่าเป็นหมอ
5: ขอพี่ดูหน่อยสิชื่อนี่ชื่อนี้เหรออ
13: ันนี้นี่ค่ะ
5: คนนี้เหรอ
13: ใช่ค่ะ
5: คนนี้ใช่ไหม
13: ต้องดูในใบแจ้งความ
5: ไม่เป็นไรไม่ละผมขี้อยากนี่หน้าเขาเหรออ
13: ันนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะ
5: นี่หน้าเขาเหรอ
13: ใช่ค่ะเป็นเบอร์ที่เขาโทรมา
5: สวยนะตัวเธอไม่ธรรมดานะจ๊ะนี่พี่บอกเลยนะหนูดีนี่นะคนนี้นะ
13: ใช่ค่ะ
5: ปากให้ได้นะจ๊ะเอ้าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
14: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
15: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี
16: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
18: อนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ Bitech ห102-104 ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific
19: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
20: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
21: โหนกระแสจากช่อง3กด33
22: สนับสนุนโดย
23: อาหารแมวคานิว่า
24: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
25: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
5: รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับกระแสวันนี้ไม่ได้เป็นกระแสเลยครับเพิ่งจะเป็นประเด็นเขาร้องมาที่โหนกระแสแล้วก็ส่งต่อท่านธนกิจเดี๋ยวท่านธนกิจจะเป็นคนไปจัดการเรื่องนี้นะครับประเด็นก็คือหลักๆน้องคนนี้นั่งข้างๆผมเนี่ยนะฮะแกเป็นโรคไตนะครับแล้วเป็นโรคไตระยะสุดท้ายแกเองใช้บัตร30บาทในการรักษาตัวนะฮะแกก็ไปหาคลินิกแถวบ้านเพื่อจะไปขอเอกสารเพื่อจะส่งตัวต่อในการไปรักษาอีกที่นึงก็คืออีกโรงพยาบาลนึงนะฮะแกก็ไปอยู่อย่างเงี้ยเดินทางปรากฏว่าในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเจอหมอคนนี้เลยสุดท้าย18สิงหาคมที่ผ่านมาไปเจอหมอคนนี้แหละครับอยู่ในคลินิกแห่งนี้ตัวเธอเองไปคุยกับพยาบาลบอกว่าทำไมใบส่งตัวถึงยังไม่ได้คะแล้วเนี่ยคือเอกสารต่างๆเนี่ยไปถึงไหนแล้วดิฉันจะได้เอาใบส่งตัวเนี่ยไปรักษาตัวต่อปรากฏว่าคุณหมอท่านเนี้ยเดินออกมาแล้วก็พุ่งเข้ามาประชิด ตัวเลยแล้วก็ประมาณว่าทำไมจะอะไรยังไงนักหนาโวยวายอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเธอก็กลัวตกใจร้องไห้มีคนเห็นเหตุการณ์เยอะแยะมากมายสุดท้ายมีคนพาเธอเนี่ยหลบออกมาแล้วก็ไปนั่งเฉยๆจนกระทั่งเธอออกมานะครับจากทางคลินิกกลับไปบ้านไปเล่าให้ทางเพื่อนฟังนะฮะทางแฟนฟังทางแฟนก็โอเคคิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็อ่ะปลอบกันไปว่ากันไปสุดท้ายก่อนที่เธอออกจากคลินิกแห่งนั้นมาคุณหมอได้มีการใช้โทรศัพท์มือถือของหมอเองเนี่ยถ่ายใบทะเบียนประวัติของเธอเอาไว้แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ของตัวแฟนเธออยู่ในนั้นด้วยปรากฏหมอเนี่ยไม่เลิกลานะครับโทรศัพท์มาหาทางฝั่งของตัวเบอร์โทรศัพท์นั้นปรากฏว่าเป็นแฟนของตัวคุณปริมเนี่ยรับคุณโยเนี่ยรับแล้วก็บอกว่าที่มาเนี่ยรู้เดี๋ยวไหมว่าโวยวายเนี่ยเดี๋ยวรอได้เลยนะฉันจะเอาตำรวจไปฉันจะเอาหมายสารไปเอาโน้ติสต่างๆนานาไปยื่นทางนี้ก็ตกใจก็เลยโทรกลับไปบอกทางนี้ว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะหมอโทรมาพอคุยกันเสร็จปุ๊บเธอก็โทรกลับไปหาหมอใหม่แล้วเธอก็บอกหมอบอกว่าบอกคุณพ่อไปแล้วนะบอกคุณปริมไปนะว่าคุณหมอเนี่ยจะเอาตำรวจมาเพราะพวกเราก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายบันทึกเสียงเอาไว้เป็นพยานหลักฐานผมใช้คำนี้ไว้เป็นพยานหลักฐานนะฮะคุณผู้ชมทีนี้พอหลังจากนั้นไอ้คลิปแรกเมื่อกี้ที่เปิดไปเนี่ยจบแล้วเป็นยังไงต่อ
7: เขาก็มีการส่งข้อความเป็น SMS มาค่ะ
5: ครั้งแรกเสร็จส่งมาเป็น SMS นะ
7: ใช่ค่ะแล้วก็โทรมาอยู่เรื่อย
5: ๆครับช่วยลบเบอร์ของหมอด้วยนะเดี๋ยวเกิดเบอร์มันขึ้นอยู่มันจะเขียนเลยพยายามติดต่อคุณเลยนะลบยังลบแล้วนะอ่ะโอเคขึ้นมาดูสิเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะพยายามติดต่อนี่ไม่รับสายคือเอาตำรวจไปจับที่บ้านนะนี่หมอส่งมานะฮะแล้วก็ส่งใบเวชระเบียนของคุณมานะ
7: ใช่ค่ะ
5: เนี่ยนะฮะส่งมาให้ดูเลยว่าฉันมีอยู่ในมือนะจ๊ะพุธ16นาฬิกา3นาทีไม่รับสายคือเอาตำรวจบุกถึงบ้านนะคะนี่นะมีอีกนะเอาไปตอนต่อไปอันนี้ไม่ใช่เบอร์ของปริมประภาทางเราแจ้งไปแล้วนะคะว่าเป็นเบอร์ของพี่สาวและทางพี่สาวไม่สะดวกไม่ว่างนะคะพอดีทำงานค่ะก่อนจะเลิกงานเนี่ยก็เย็นแล้วนะฮะถ้าคุณหมอสะดวกดำเนินการแบบไหนเอาตามที่คุณหมอเห็นสมควรเลยค่ะหลังจากนั้นก็ตอบมาฮะขออนุญาตให้น้องชายอัยการดำเนินคดีตามกฎหมายไม่รับกระเช้านะครับขอเป็นเงินสดและคำพิพากษารอรับโนติสหมายศาลที่บ้านได้เลยตามที่อยู่บัตรประชาชนเตรียมเงินไปวางศาลเสียค่าปรับประกันตัวในคุกเถอะยื่นโนติสไปแล้วนี่มามีอีกเนี่ยเห็นไหมฮะหลังจากนั้นครับมีการส่งบอกว่าส่งเอกสารตามที่อยู่ได้เลยค่ะพอดีที่บ้านน้องสาวกระดาษซับมันหมดพอดีขอบคุณล่วงหน้านะคะอันนี้ก็กวนเหมือนกันนะ
7: หนูเริ่มไม่ไหวแล้ว
5: เริ่มไม่ไหวแล้วนะบอกกระดาษซับมันหมดงั้นส่งมาเลยตอบกันมาเลยฮะบอกเนี่ยนะฮะเป็นกะหรี่แถมกะหรี่โง่แถมเง่านี่นะฮะเสียตัวเลี้ยงผู้ชายพี่น้องกะหรี่ลำคาญโดนแมงดาเกาะสูญพันธุ์ทั้งคู่โรคนี้ทรมานจนตายผมร่วงทรมานโดดตึกตายโรคกรรมแค่นี้ชีวิตก็จันไรพอแล้วนี่ฮะมีอีกครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะเป็นกะหรี่แมงดาเกาะทำบุญเยอะๆ40ปีตายแล้วสันดานจันไรจะได้ไม่เป็นสัตว์นรกผลิตลูกสาวเป็นกะหรี่ SLE โรคกรรมไงเพราะสันดานมึงจันไรไงธรรมชาติโรค40ก็ตายแล้วไม่มีใครอายุยืนปานนั้นโรคกรรมเกิดมาจนเป็นผู้หญิงมีแมงดามาเกาะรอความตายปีละ 1,500 เขาจ่ายยาอะไรให้มึงรอตายไปเถอะโรคกำเริบรอตายเนี่ยฮะ ก็เห็นใช้30บาทตายทุกโรคนี่เขียนอนุมัติมากๆแล้วก็เป็นหมอจุดๆนะฮะหมอจุดก็โดนไล่ออกเพราะภาพการรักษารถขึ้นสมองเป็นบ้าผมร่วงลงไตไตวายตายไม่เกิน40ส่วนใหญ่โดดตึกตายในหอผู้ป่วยเราจะรอดูวันนั้นในชีวิตอนาถแบบเธอ IGA ภูมิมันใหญ่อายุไขสั้นทรมานก่อนตายอีกเยอะหลังจากนั้นก็นี่นะฮะต่อมาครับไปไหนก็เป็นเสนียดคนไล่แบบบึงกลุ่มมาคลองสามวาเงี้ยครอบครัวสันดานกะหรี่ไปไหนก็สร้างความสวยที่นั่นครอบครัวพ่อเลี้ยงลูกสันดานกะหรี่โอ้โหผู้ชมมันเยอะมากนะนี่หมอจริงๆใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
5: ผมขออนุญาตอ่านตามข้อเท็จจริงที่เขาเขียนเนี่ยนะฮะไปอยู่โรค SLE รอวันตายเถอะมึงเถอะอายุ40โรคก็ขึ้นสมองลงไตตายหมดแล้วหาทำเลตึกโดดฆ่าตัวตายเถอะนี่ครับเป็นพ่อคนมีปัญญาเลี้ยงลูกออกมาเป็นกะหรี่กับขอทานโอ้โหมีอีกนะฮะไปครับผมขออภัยต้องอ่านประทบความรู้สึกคุณอีกนะอยากให้ประชาชนได้เห็นพ่อก็เฮงซวยเลี้ยงลูกเป็นกะหรี่กับขอทานขอใบส่งตัวผู้ป่วยอนาถาแฮชแท็กคนไข้ชั้นต่ำเสนียดโรงพยาบาลเสนียดคลินิกคนดีๆที่ไหนใช้สิทธิ์ขอทาน30บาทไปไหนก็เป็นตัวซวยที่นั่นคนจันไรกะหรี่สองพี่น้องโอ้โหเฮ้ยคุณผู้ชมมันมีอีกเยอะมากนะมีอีกไหม
1: มีอีกนิดเดียวจะ
5: ได้อีกนิดจะจบแล้วอ่ะหาทำเลตึกโดดคอตอตอเถอะเป็นพ่อคนที่มีปัญญาเลี้ยงลูกออกมาเป็นกะหรี่กับขอทานพ่อก็เซ็งซวยเลี้ยงลูกเป็นกะหรี่กับขอทานแฮชแท็กขอใบส่งตัวผู้ป่วยอนาถาคนไข้ชั้นต่ำสนิทรบกวนตรงนี้คนนี้ไหนสามที่บาทอ๋ออันนี้ก็สามเกินสามเดิมคุณผู้ชมนี่ผมงงเลยเนี่ยนี่เชื่อไหมผมอ่านไปผมยังอายปากตัวเองเลย
1: พี่เห็นครั้งแรกเฮ้ยนี่มันเป็นหมอเหรอพูดแบบนี้ได้ยังไงมันหนักเกินไปอ่ะ
5: โอ้โหเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอ
2: เขาพูดถึงพ่อน้องนี่เขาส่งเมสเซจเข้าเครื่องเราใช่ไหมเขาพูดถึงพ่อพ่อเป็นผู้เสียหายเรื่องหมิ่นประมาทอันนี้หนึ่งเรื่องนะ
5: หนึ่งเรื่องนะ
2: ครับ
5: บอกพ่อพูดถึงลูกยังไงเนี่ยต่างๆ
1: คือจะบอกว่านี่คือเมสเซจที่เขาอ้างว่าคนเนี้ยไปเมสเซจรบกวนเขาแต่ความจริงที่พี่หนุ่มเห็นทั้งหมดเนี่ยเขาแทบจะตอบอยู่ประมาณไม่เกินคำสองคำเองที่เป็นการตอบกลับไป
0: ตีสามนะคะพี่หนุ่มที่เขาส่งมา
5: ที่ส่งมาตีสามเหรอ
2: เที่ยงคืนตี
0: อันสุดท้ายคือตีสาม
5: เฮ้ย
0: แผ่นสุดท้าย
5: เดี๋ยวขอขยายรูปดูอีกทีที่รูปหมอนี่ผมข้องใจมากเลย
0: หนูมีรูปเต็ม
5: ขอดูรูปเต็มติไหนดูสิโอ้โหนี่ตกใจมากนะเนี่ยหลังจากส่งอันนี้มาคุณทำยังไงเนี่ยคุณทำยังไง
7: ช็อกอะก็คุยกันว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเอายังไงดี
5: คนนี้เหรอ
0: ค่ะ
5: สวยนะตัวเธอดีฮะ
1: ดูแล้วแซ่บไหม
5: แซ่บมากเธอโอ้โหยังไงวันเนี้ยแล้วคุณทำยังไงหลังจากนั้นอ่ะเขาส่งมาแบบนี้คุณมีการประสานหรือคุณอะไรยังไงไหม
7: ก็คุยกันนะคะว่าจะเอายังไงดีทางแฟนเขาก็เลยติดต่อทางสปสช.แล้วก็ติดต่อทางพิธานกิจไป
5: ครับ
7: แล้วก็แจ้งเรื่องว่าเรื่องเป็นแบบนี้หลังจากช่วงที่เขาแจ้งก็ยังมีการโทรมาอยู่นะคะ
5: ยังโทรมาอีกนะ
7: ใช่
5: ยังโทรมาอยู่นะ
0: แต่เราไม่รับ
5: เป็นการแล้วหลังจากนั้นเห็นว่ามีการรับครั้งที่สองใช่ไหมหลังจากที่อัดครั้งแรกมา
7: ใช่ค่ะ
5: เป็นไว้เป็นหลักฐานนะไว้เป็นหลักฐานนะ
1: ยาวๆเลย
5: ยาวๆนะ
12: ยาวๆเลย
5: ตอนนี้มันยังได้อยู่อ่ะ
7: เขาน่าจะขึ้นเพราะว่าไอ้คำว่ากระดาษซับมันนะคะ
5: กระดาษซับมันที่คุณบอกว่าอ๋อส่งไม่ได้เลยค่ะไอ้โนติสนั่นจะได้กระดาษซับมันที่บ้านหมดพอดี
12: ทั้งหมดกดคำว่าก
7: ระดาษซับมัน
13: ใช่
5: จริงป่ะเนี่ย
12: จริง
13: ใช่
12: กดแค่คำว่ากระดาษซับมันคำเดียวนี่แหละ
7: เสียงสั่นๆเวลาเขาพูด
5: ครั้งที่สองนะ
7: อ
5: ้าวขออัดครั้งที่สองมา
7: อันนี้แค่นี้ของเธอแล้วใช่ป่ะ
13: ค่ะ
3: มีอะไรลูก
13: คุณหมอเป็นคนโทรมานะคะมีอะไรเอ่ย
3: ก็บอกแล้วไงตามนั้นแหละจ้ะเป็นคนไข้ชั้นต่ำก็อยู่ชั้นต่ำไปเถอะ
13: อ๋อค่ะ
3: มาใช้สวัสดิการรัฐก็อย่างนี้แหละ
13: แล้วยังไงต่อจ้ะ
3: เกิดกระเด็นไปเรื่อยๆนั่นแหละ
13: ไม่แล้วยังไงต่อคะ
3: อ๋อสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่เป็นคนหรอกฉันก็เห็นตายไปหลายเคสแล้ว
13: คือยังไงคะคือคุณหมอต้องการอะไรคะ
3: มาควนตีเลยละกันว่า
13: คุณหมอโทรมาทำไมล่ะคะ
3: ด่าเธอไปเธอเตรียมตังค์มาด้วยแล้วกัน
13: โกรธอะไรอ่ะจ๊ะ
3: ที่สุดไม่มีโกรธหรอก
13: โมโหอะไรหรือเปล่าคะ
3: จะรับเงินแล้วก็รับไปติดคุกหรือไปประกันตัวศาลเอา
13: อ๋อค่ะ
3: อย่าทำตัวชั้นต่ำแถวนี้ฉันไม่เอา
13: ชั้นต่ำอะไรคะแล้วทำไมคุณหมอต้องเอาอะไรอ่ะคะ
3: เออพิมพ์มาเหอะรำคาญ
13: คุณเป็นคนพิมพ์มานะคะ
3: ก็มึงพิมพ์บอกว่าไม่ใช่เบอร์น้องมึงไง
13: ก็ใช่ค่ะ
3: เออก็เสียน้องคงชั้นต่ำเหมือนกันนะมึงพิมมากระดาษซับมันนะโอ๊ยไร้สาระถ้าสมมติว่าชั้นสูงจริงอะคนไม่ใช้30บาทหรอกเธอ
13: ก็แสดงว่าคนที่ใช้30บาทคือชั้นต่ำหมดเลยใช่ไหมคะ
3: ต้อง
13: อ๋อ
3: ยามันก็ห่วยแตกอะยาที่ได้มาก็คือที่เขาให้มาคือเป็นยาแบบเกลียดห่วยมากเลยอะ
13: อ๋อค่ะ
3: มันก็ตายตามอายุอย่างเดียวนั่นแหละถ้ามีตังค์ป่านนี้เขาก็จะไปเอกชนหมดแล้ว
13: อ๋อค่ะ
3: อย่ามากวนทานเดี๋ยวไปขายตัวไป
13: ขายตัวอะไรล่ะคะคุณหมอ
3: เฮ้ยเธอมาอะไรวะเนี่ย
13: กวนตีนอะไรหรอก็พูดดีๆเลยนะคะก็คุณหมอโทรหาพี่สาวหนู
3: อะไรหรอฉันอยากรู้อ่ะพี่เธอกับเธอทำอาชีพอะไรหรอหรือไม่มีงานทำตกงาน
13: ทำอาชีพอะไรแล้วเกี่ยวอะไรกับคุณล่ะคะ
3: ไอ้30บาทก็คือคงพวกตกงานที่มีงานทำอ่ะเนาะ
13: แล้วหนูไปรบกวนคุณหมอหรือเปล่าคะ
3: อ้าวก็มึงมาอารวาสมาขี่กูไง
13: หนูไปอารวาสตอนไหนคะมีแต่คุณหมอค่ะโวยวาย
3: เขาชัดอยู่แล้วจะเอาอะไรอีก
13: ไหนคะกล้องวงจรปิดหนูไปโวยวายตอนไหนคะมีแต่คุณหมออ่ะเข้ามาประชิดตัวหนูเลยนะ
3: เอาคนตีแบบนี้ก็สัญญาณเดียวกันแหละ
13: อุ้ยพูด
3: ก็รอดูสายหมายสายแล้วกัน
13: คุณหมอพูดจาไม่น่ารักเลยนะคะ
3: คนชอบผุนแบบมึงก็ต้องแบบนี้แหละ
13: คุณหมอ
3: เออ
13: ใจเย็นๆนะคะ
3: เป็นโรคขนาดนี้ใครเขาจะเป็นเมียก็หมดตายตระกูลแล้วพวกนี้
13: โทษค่ะหนูมีแฟนค่ะคุณหม
3: อฉันต่ำไงที่มี
13: แล้วก็ไม่ต้องส่งข้อความมานะคะรบกวนพี่สาวมากเลยค่ะ
3: ขายตัวไปขายตัวไป
13: ไม่ขายค่ะ
3: เออไปได้30บาทก็คงชนอ่ะ
13: ค่ะเชิญคนรวยขึ้นสวรรค์ไปเลยค่ะ
3: เอาเรื่องจริงป่ะล่ะเอาเธอฉันต่ำก็อย่างนั้นแหละฟ้องไปเขาแบบนั้นน่ะ
13: ค่ะ
3: เปล่าเออฉันต่ำตกงานไม่มีงานถ้าไม่มีหาเหล่อะไรเงี้ยหัวขับไรเดอร์อย่างเงี้ยชัว
13: คุณหมอคุณหมอดูถูกคนเหมือนกันนะคะ
3: จริงถูกไหมล่ะถ้าถูกเขาไม่ใช้30บาทหรอ
13: ไรเดอร์เขาก็ยังมีสัมมาคารวะนะคะคุณหมอ
3: ใช่เขาไม่มีกระดาษซับมันอะไรอย่างงี้หรอก
13: อ๋อคือโมโหตรงกระดาษซับมันใช่ไหมคะ
3: ไปอยู่ของมึงไป
13: หนูก็อยู่ของหนูนะคะมีแต่คุณหมอเนี่ยค่ะที่โทรมาก่อนควร
3: ไงมันก็รอหมายสารแล้วกัน
7: ฮัลโหลค่ะ
5: นะคุณผู้ชม
2: หมอกินหวาน
5: หมอกินหวาน
2: ขู่เก่ง
12: แพ้กระดาษซับมันมึงไม่แต่ว่าพี่ก็ถามปิมนะบอกปิมไอ้กระดาษซับมันเนี่ยมันคืออะไรปิมก็บอกว่ามันเอาไว้ลองเฟ้นไฟมั้งพี่ไอ้ที่ลองเฟ้นไฟอ่ะมันเอาไว้ประมาณนี้แหละแต่ทำไมถึงโกรธได้ขนาดนี้เพราะจะเห็นได้ว่าในคลิปเนี่ยแกย้ำอยู่แค่กระดาษซับมันเนี่ย3ครั้ง
13: ใช
5: ่คือมันขนาดนั้นเลยเหรอคุณไม่เคยเจอกันมาก่อนใช่ไหม
13: หนูก็อึ้ง
12: แล้วพี่หนุ่มเข้าใจไหมกระดาษซับมันคืออะไรแต่พี่ก็ไม่เข้าใจ
5: รู้สิพี่กระดาษซับมันพี่ไม่รู้เหรอ
12: ไม่ใช่มันไม่คำ
5: กระดาษซับมันคือกระดาษที่มันซับหน้าป่ะ
12: ใช่
5: ซับมันอ่ะแปะๆอย่างเงี้ยซับมัน
12: รู้
5: กับอันนึงกับกระดาษซับมันก็คือซับไอ้อะไรนะ
2: ของมัน
5: ของมันมัน
12: อ
5: ่ะ
12: แล้วไม่แต่มันมีคำด่าแล้วมันก็ไม่ใช่นะ
5: ไม่ใช่กระดาษซับมัน
2: ไม่ใช่
12: เออแล้วมันทำไมต้องโกรธขนาดน
5: ี้ไม่บอกคือผมว่าครั้งนี้อาจจะไปกวนตีนไงลักษณะเหมือนเขากล่าวหาทางนี้กวนตีน
2: ไม่ได้กวนเลยน้องเขาสติดีมากนะครับแล้วใจเย็นมากหมอขึ้นเอง
12: ต้องอย่าลืมว่าหนึ่งคือหมอเนี่ยโทรหาเขานะเขาไม่ได้โทรหาหมอแล้วเขาก็ขึ้นมาว่ามึงไปส่งเมสเซจซึ่งความเป็นจริงอ่ะเราไปดูแล้วเนี่ย
1: มันก็มีแต่แมสเซจหมอเนี่ยแหละส่งกลับมาให้ใช่ไหมก็เลยถึงกลับไปสงสัยว่าไอ้กระดาษซับมันเนี่ยมันไปทำให้เกิดอารมณ์
2: โมโหตรงไหน
1: โมโหได้ขนาดนี้เลยเหรอ
5: คือหมอเนี่ยน่าจะโกรธตรงที่ว่าจะเอาหมายสารหรืออะไรเอาโนติสอ่ะหรือเอาหมายที่เขาจะมาแปะกับอัยการที่จะมาน้องชายเขาอ่ะไปใช้เป็นกระดาษซับมัน
2: เขาอาจจะคิดเองแต่หมอ
5: คิดเอง
2: แต่หมอนี่คือหมอเขาขู่คุณหลายครั้งมากนะอันนี้ก็อีกข้อหานึงนะข่มขู่ให้คุณเกิดความกลัว
4: แต่หนูแจ้งไปทางที่หนูไปแจ้งความอ่ะเขาบอกว่ามันยังไม่เข้าหนูก็เลยไม่ทราบว่าไม่เข้ายังไง
5: ไม่เข้าเนี่ย
4: ใช่
5: ตำรวจสน.อะไรเนี่ย
4: สน.มีนบุรี
5: มีนบุรีเหรอ
4: แต่ว่าหมิ่นประมาทเขาทำให
5: ้อ๋อหมิ่นประมาททำให้แล้วอันไหนที่ไปแจ้งอะไรอีก
4: ขู่ข่มขู่ค
2: ่
4: ะ
2: ก็นี่ไงข่มขู่คุกคามมันผิดทั้งข่มขู่ให้เกิดความตกใจกลัวข่มขู่คุกคามรังแกอันนี้ใช่แต่หมิ่นประมาทพี่มองว่าการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทมันโทรศัพท์หรือเป็นข้อความเนี่ยมันยังไม่ผิดตามองค์ประกอบของกฎหมายแต่ถ้าเขาพูดถึงพ่อคุณพ่อเนี่ยเป็นผู้เสียหายพอเขาว่าเราแล้วพูดถึงคุณพ่ออันนี้ก็ไปแยกกันดำเนินคดี
5: ผมไม่เคยเจอหมอด่าอย่างขนาดเนี้ย
1: พี่ฟังตอนแรก
5: นี่หมอด่าผมนี่ผมร้องไห้เลย
1: นี่นี่คือฟังอย่างนี้นี่คือตกใจนะ
5: ตกใจ
1: แล้วพยายามถามน้องเขาอีกเหมือนกับว่าแล้วหนูอะไปคลินิกอะหนูไปโต้ตอบหรือหนูไปกวนอะไรเขาหรือเปล่าคือน้องก็เปล่าเลยนะที่จะมีเหตุการณ์นี้ก็เลยไม่รู้ว่าทำไมแกขึ้นง่ายหรือแกเป็นอะไรเพราะพยายามถามหลายอย่างนะก็ถึงได้สงสัยไงว่าวนกลับมาคือคำว่าไอ้กระดาษซับมันเนี่ยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ใครไปพูดกระดาษซับมันนี
5: ่ขึ้น
1: ไม่ได้นะขึ้นเลยนะ
5: ขึ้น
1: กวนเลยไอ้กระดาษซับมันเนี่ย
5: เอาแต่บอกเลยโดนแน่
1: โดน
5: ทรงเนี้ยฟันธงโดนแน่แน
1: ่ไม่รอ
5: ดแล้วไม่ได้โดนเรื่องของทางภาครัฐอย่างเดียวนะคุณโดนเขาฟ้องแน่แน
2: ่อีกฮะ3คนแล้วในโทรศัพท์อีก2
5: โดนแน่ๆดูทรงนี้เนี่ย
1: ไรเดอร์ด้วย
5: ไรเดอร์เดี๋ยวไรเดอร์บอกวันนี้มอเตอร์ไซค์คว่ำอยู่เดี๋ยวจะไปหาหน่อยบอกหมอเตรียมรักษาเลยจะไปตรวจร่างกายหมอตรวจหน่อยกวนใจหน่อยนะหมอกวนใจหน่อยนะ
1: นี่แล้วฉุกเฉินเข้าได้เลยนะไม่ต้องเป็นคนไข้ประจำ
5: เดี๋ยวรอดูคุณผู้ชมผมเชื่อภายในอาทิตย์นี้เดี๋ยวมีรูปธรรมเรื่องนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะฮะคือจะปิดหนีก็ปิดไม่ได้แล้วมันหนีไปไหนไม่ได้แล้วเพราะว่าหลักฐานมันครบหมดแล้ว
1: ครับ
5: นะฮะรวมอันนี้มันโดนไปถึงคือต้องบอกหมอเขาไม่ใช่เจ้าของคลินิกนะ
1: ครับ
5: ใช่ไหมฮะหมอไม่ใช่ของคลินิก
4: ไม่ใช่ค่ะ
5: แต่เจ้าของคลินิกโดนไว้แบบนี้
1: โดนด้วยนะครับก็มีหน้าที่
5: หายแล้วหมอไม่น่าเลย
2: โดนด้วยอย่างข้อมูล PDPA เรื่องเวชระเบียบคนไข้อย่างเง
1: ี้ยโดนด้วย
5: โด
1: นด้วยโดนด้วย
5: โอเคนะครับผมรอนะอันนี้นะ
1: มีภาพมีภาพ
5: ขอบคุณน้องๆทั้ง3คนนะครับขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับก็ติดตามต่อไปรูปนี้ไอ้เรื่องนี้มีรูปธรรมแน่ๆสวัสดีนะครับ
6: โหนกระแสจากช่อง3กด33
8: สนับสนุนโดย
9: คานิวาคานิวาอาหารแนวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
10: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
25: Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
11: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
26: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
27: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันทำอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอาชลากรใช้ยา
8: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
14: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
15: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
16: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
17: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวคูณความคิดยกกำลังธุรกิจด้วยการคุยกับตัวจริงสิงการตลาดใน106 Active Talk
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ106 Active Talk อยู่กับดิฉันไซเบนจมาลัญญาสุอิเช่นเคยนะคะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทั้งทางวิทยุค่ะและทาง Facebook Live วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะทักทายกันเข้ามาได้เลยนะรวมถึงส่ง SMS นะคะ4838106ค่ะวันนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันกับคุณมโนสินแจ้งจบประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโรงแรมขนาดเล็กสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณมโนสินครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณทรายครับ
1: ประเด็นคือน่าสนใจมากๆว่าตอนนี้มีต่างชาติเข้ามาสร้างคอนโดแล้วก็ปล่อยเช่าเองกลายเป็นเหมือนโรงแรมขนาดเล็กในภูเก็ตเนี่ยถูกแย่งลูกค้าไปอ่ะพูดง่ายๆใช่ไหมคะสถานการณ์เนี่ยเป็นยังไงอยากให้เล่าให้ฟังตรงนี้นิดนึง
2: ครับผมครับก็สืบเนื่องจากมีเสียงบ่นนะครับก็คือจากจริงๆไม่ใช่โรงแรมขนาดเล็กอย่างเดียวผู้ประกอบการที่เป็นคนไทยในจังหวัดภูเก็ตเองก็รู้สึกว่าทำไมลูกค้าน้อยลงนะครับการจับจ่ายใช้สอยน้อยลงทั้งที่มีการประกาศหลายครั้งว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามามากขึ้นนะครับในจังหวัดภูเก็ตก็พอเราไปดูความเป็นจริงเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีการสร้างคอนโดนะครับจากกลุ่มจีนกลุ่มรัสเซียค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันซึ่งปกติเนี่ยคอนโดเนี่ยให้เช่าเป็นรายเดือนได้นะครับแต่ว่าต่างชาตินะครับก็อาจจะอยู่เหนือกฎหมายไทยเนาะเขาก็นำมาปล่อยเป็นรายวันแล้วก็ส่วนใหญ่จะทำเป็นทั้งระบบเหมือนกันทำให้รับลูกค้าเองตั้งแต่สนามบินนะฮะไม่ว่าจะขับแท็กซี่เองนะครับปล่อยเช่ารถเองนะครับแล้วก็พอมาถึงโรงแรมซึ่งทำจากคอนโดเนี่ยนะครับก็มีกระบวนการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะครับหรือผับบาร์ต่างๆร้านนวดต่างๆเนี่ยกลุ่มรัสเซียมาเปิดเองค่อนข้างเยอะเหมือนกันทำให้เขาค่อนข้างครบวงจรตัวเลขเหล่านี้นั่งเที่ยวมาประมาณ 60,000 ถึง 80,000 คนต่อวันจากการประเมินเนี่ยคอนโดไม่ต่ำกว่า 15,000 ห้องหรือประมาณ 30,000 คนต่อวันถ้าเต็มนะทำให้คิดว่านักท่องเที่ยวเนี่ยมากกว่า 40-50% เนี่ยไหลเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้ทำให้โดยรวมเนี่ยเดิมที่จะมาจับใจใช้สอยในกลุ่มคนไทยเองหรือคนท้องถิ่นเองเนี่ยดูบางตาลงดูบางตาลงเยอะครับ
1: โอ้โหคือพอฟังแบบนี้แล้วใส่นึกถึงข่าวสมัยก่อนที่จะมีข่าวเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญอะไรกันต่างๆนี่คือภาพเดียวกันเลยนะคะเนี่ย
2: ครับก
1: ็ว่านักท่องเที่ยวมาเยอะ
2: ใกล้เคียง
1: นักท่องเที่ยวมาเยอะแต่ว่าไม่เงินไม่เข้าผู้ประกอบการคนไทยเลย
2: ใช่ครับใช่ตัวนี้ต้องมีมาตรการแล้วก็ต้องระมัดระวังในระยะยาวด้วยครับจริงๆก็ระบบของหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะต้องมีการตรวจสอบกันนิดนึงครับ
1: ค่ะเอ๊ะสถานการณ์แบบนี้เป็นมานานหรือยังคะเป็นภาพแบบนี้มานานมากไหมคะ
2: ปีที่แล้วเนี่ยดูแย่ลงนิดหน่อยแต่ปีนี้เนี่ยจากตัวเลขของคอนโดต่างๆที่เสร็จอีกเยอะครับเป็นน่ามากกว่า 10,000 ห้องนะในบริเวณของเชิงทะเลแล้วก็โดยที่ผู้ประกอบการอย่างที่บอกว่าเป็นคอนโดที่สร้างโดยชาวจีนกับรัสเซียนะครับตัวเนี้ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันทำให้ปีนี้พอเสร็จมากกว่า10,000ยูนิตเนี่ยทำให้ผมคิดว่ามีการแชร์ลิงก์ไปในกลุ่มต่างๆเหล่านี้ค่อนข้างเยอะครับปีนี้จะหนักที่สุดเลยผมว่า
1: โหเท่าที่ได้คุยกับผู้ประกอบการเขาสะท้อนถึงความกังวลในตรงนี้ยังไงบ้างคะ
2: คือจริงๆเนี่ยมีการประกาศว่าภูเก็ตเนี่ยทำยอดนะนิวไฮนะปีที่ผ่านมาประมาณ 550,000 ล้านบาทเนาะคราวนี้เนี่ยมีการประกาศว่าตัวเลขสนามบินมาถึง 80,000 คนต่อวันเนาะแต่ว่าถ้ามองในอีกมุมหนึ่งดูตามเพจข่าวต่างๆเนาะหลังจากที่มีการประกาศข้อมูลเนี่ยปรากฏว่าคนก็บอกนักท่องเที่ยวอยู่ไหนบอกว่านักท่องเที่ยวมาเยอะแต่ว่าเขาก็งงกันว่าทำไมนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่มาถึงมือของ ผู้ประกอบการชาวไทยเนาะมันหายไปไหนหมดอะไรเงี้ยก็มีการสงสัยแล้วก็มีการหาข้อมูลนะครับก็ได้พบว่าเออมีข้อมูลต่างๆของการแชร์ลิงของนักเที่ยวไปจริงเนาะซึ่งถามว่านักเที่ยวกลุ่มของรัสเซียเองที่เข้ามาเนี่ยที่ทำอยู่ในระบบของรัสเซียเองเนี่ยอาจจะมาจับจ่ายบ้างอาจจะประมาณสัก 20% ครับแต่อีก 80% ก็จะใช้ในกลุ่มตรงนั้นทำให้เม็ดเงินต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เข้าคนท้องถิ่นมากก็มีคำถามว่าถ้าเรายังดำเนินการอย่างเงี้ยนั่งเที่ยวมาเยอะจริงๆมาใช้ทรัพยากรจริงๆมาทิ้งขยะจริงๆแต่สุดท้ายคนท้องถิ่นได้อะไรตัวเนี้ยก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงครับ
1: น่าเป็นห่วงจริงๆ

0: ก็ตเนี่ยไม่สามารถขยายได้มากนักนะครับทำให้สมมติเต็มที่ที่ 80,000 คนต่อวันเนี่ยโดนแชร์ไป 30,000 อย่างเงี้ยครับแสดงว่านักท่องเที่ยวในระบบที่เคยใช้จ่ายกับคนไทยเนี่ยต้องน้อยลงอยู่แล้วครับครับตัวเนี้ยทำให้รู้สึกคนไทยรู้สึกว่าโอปีนี้หากินยากขึ้นนักท่องเที่ยวจับจ่ายน้อยลง
1: ค่ะเราเคยสะท้อนปัญหาเหล่านี้เนี่ยไปถึงหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบไหมคะ
0: ก็อาจจะต้องทำพวกเนี้ยเอาไปดำเนินการให้เป็นรูปธรรมอีกทีหรือว่ามีการบังคับใช้กฎหมายนะครับหรือว่าติดตามตอนนี้ภูเก็ตก็มีเรื่องของการติดตามเรื่องนอมินีอยู่ครับเพราะว่าการที่มาสร้างโรงแรมใหญ่ๆนะครับแล้วก็มาเปิดดำเนินการได้อย่างเงี้ยมันก็น่าจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังกันอยู่ครับ
1: แต่ดูแล้วเนี่ยภูเก็ตจริงๆแล้วเป็นหัวเมืองใหญ่นะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าท้องถิ่นอย่างเดียวอาจจะไม่พอคุณมโนสิทธิ์อยากมีอะไรสะท้อนไปถึงรัฐบาลไหมคะว่าจะให้เข้ามาดูแลหรือว่าเร่งแก้ปัญหาเหล่านี้ยังไงบ้างอะค่ะ
0: ครับก็ในส่วนของผมซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนโรงแรมขนาดเล็กของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนาะซึ่งดูแลโรงแรมขนาดเล็กทั่วประเทศนะครับข้อมูลที่ให้ไปเมื่อวานเนี่ยก็คือโรงแรมขนาดใหญ่มีออคคิวเอนซี่ทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 70% โรงแรมขนาดเล็กอยู่ที่ 49% เนาะคราวนี้เนี่ยตัวโรงแรมเองเนี่ยตอนนี้เราได้ทำเขาเรียกว่าพรบ.โรงแรมและสถานที่พักแรมซึ่งเป็นการเปลี่ยนพรบ.โรงแรมให้เหมาะสมโดยที่เอาทั้งรายเล็กรายใหญ่นะครับเข้าระบบให้ได้ถูกต้องก่อนพอถูกต้องปุ๊บมันจะเป็นการแยกน้ำแยกเนื้อครับก็คือคนไทยต้องมีสิทธิ์ก่อนเนาะอันเนี้ยเราต้องให้สิทธิ์คนไทยก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคนที่ทำผิดกฎหมายจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอนโดต่างๆที่เอามาปล่อยเช่าเป็นรายวันต่างๆนะครับตัวเนี้ยเราก็ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมอีกทีนะครับที่จะนำเข้าระบบหรือเราจะจัดการอย่างไรให้เป็นรูปแบบนะครับที่ชัดเจนเนื่องจากว่าณตอนนี้พอกฎหมายมันคาราคาซังอยู่เราก็เข้าใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่จะเข้าไปจัดการดูแลต่างๆเหล่านี้มันก็ยังค่อนข้างจัดการยากดังนั้นผมจะฝากรัฐบาลว่าอย่างน้อยในฐานะผมเป็นประธานอนุกรรมการดูแลโรงแรมขนาดเล็กแล้วก็พรบ.เนี่ยร่างโดย1กฤษฎีการ่าง1ชุดนะครับอันที่2ก็คือว่าปกครองก็ร่าง1ชุดนะครับแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยพรรคการเมือง2พรรคก็กรุณาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้คือทั้งพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคประชาชนนะครับก็ร่างพรบ.โรงแรมและที่พักเหมือนกันที่พักเท่าเทียมร่างออกมาละเหลือแค่ว่าพรบ.ต่างๆเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผลักดันให้เกิดขึ้นเร็วที่สุดทำได้ไหมถ้าเร็วที่สุดทำได้ปุ๊บพวกโรงแรมต่างๆตอนนี้ก็คือประมาณ80,000กว่าโรงเนี่ยนะครับจากแสนโรงนะมีใบอนุญาตแค่ 15,000 โรงอีก 85,000 โรงไม่ได้ยังไม่มีใบอนุญาตนะครับแล้วก็ถ้ากฎหมายเสร็จปุ๊บตัวโรงแรมต่างๆเหล่านี้ก็คือที่พร้อมจะเข้าเขายินดีเข้าอยู่ละแล้วก็ที่เหลือที่ยังหลบอยู่ที่เขาแอบทำหรือว่าอาจจะต่างชาติทำแล้วผิดกฎหมายพวกนี้จะแยกน้ำนะครับแยกเกรดขาวเทาดำอะไรได้ชัดเจนจะได้ดำเนินการทางภาครัฐได้ดำเนินการได้อย่างเต็มที่ครับ
1: ค่ะโอ้ฟังแล้วเห็นภาพชัดเจนต้องเอาใจช่วยลุ้นให้ตัวบทกฎหมายออกมาเนี่ยมีการบังคับใช้อย่างจริงจังรวมถึงความเข้มแข็งในการบังคับใช้กฎหมายด้วยนะคะผู้ประกอบการชาวไทยของเราจะได้ประโยชน์วันนี้ต้องเอาใจช่วยแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการชาวไทยในภูเก็ตทุกคนเลยนะคะที่ทำอย่างถูกต้องนะคะ
0: ครับผมครับ
1: ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ
0: ครับขอบพระคุณครับคุณสายครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: และนี่ก็คือทั้งหมดของ106 Active Talk ในวันนี้นะคะติดตามรายการจันทร์ถึงศุกร์ 18:45 นค่ะหมดเวลาแล้วดิฉันสายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ให้บทสนทนาสร้างพลังไฟธุรกิจติดตาม106 Active Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็น45นาทีที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: ทริป106 On Tour ส่งท้ายปี

0: ที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
1: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
2: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ1ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มเจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
3: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
4: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามได้ในช่อง YouTube บ้านนิยายนะคะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพิบูลเพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของท่านผู้ประพันธ์และรักษาบทประพันธ์นี้ไว้ให้คงอยู่กับสังคมไทยต่อไปบ้านนิยายจึงได้นำมาทำเป็นหนังสือเสียงเพื่อท่านผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันนะคะในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าความกตัญญูของสัตว์ตอนที่1ค่ะเช้าวันหนึ่งเป็นวันอาทิตย์ข้าพเจ้าเดินไปถึงที่ตลาดนัดจำได้ว่าเวลานั้นเขาย้ายตลาดนัดเข้าไปขายในวังสรานรมเมื่อผ่านร้านขายของข้าพเจ้าก็หยุดเดินดูโน่นดูนี่ของแปลกๆชอบรู้ชอบเห็นชอบดูตามนิสัยและบังเอิญหันไปเห็นเพื่อนเก่าผู้หนึ่งกำลังยืนดูต้นไม้อยู่ไม่ไกลนักเพื่อนผู้นี้เป็นคนชอบต้นไม้ทั้งไม้ใบไม้ดอกเห็นกำลังก้มๆเงยๆหยิบต้นโน้นจับต้นนี้ตามความชำนาญทางเล่นต้นไม้และกำลังต่อรองราคาผู้ขายเมื่อข้าพเจ้าจำได้ว่าเป็นเพื่อนสนิทเก่าแก่แน่ใจว่าไม่ผิดจึงลอบย่องเข้าไปข้างหลังเพื่อหยอกล้อแล้วใช้มือจับเอวทั้งสองข้างแกไม่ทันรู้ตัวเพราะมัวเพลินอยู่กับต้นไม้ซึ่งเป็นของชอบของแกไม่รู้ว่ามีคนบังอาจมาจับบั้นเอวก็สะดุ้งตกใจเงยหน้าขึ้นดูว่าเป็นใครเมื่อเห็นข้าพเจ้าแล้วก็ร้องออกมาด้วยความดีใจแล้วหัวเราะพูดว่า
1: โอ้ดีใจจริงที่ได้พบกันนึกว่าใครนี่มายังไงไปยังไงกันจึงมาพบกันได้รู้สึกว่าเราไม่ได้พบกันมา10 กว่าปีแล้วสบายดีหรือ
0: ข้าพเจ้ายิ้มแล้วบอกว่า
1: ขอบใจสบายดีผมก็ไม่รู้ไม่นึกว่าจะเดินทางมาถึงตลาดนัดเดินออกกำลังเช้าๆก็เดินมาเรื่อยๆเฉยๆมาอย่างนั้นเองไม่มีจุดหมายแต่เมื่อมาถึงตลาดนัดแล้วก็เลยเข้ามาดูอะไรต่ออะไรเลยกินอาหารเช้าให้เรียบร้อยแล้วเดินดูอะไรเล่นตั้งใจจะเข้าดูหนังรอบเช้าคิดว่าวันนี้ว่างฟรีทั้งวัน
0: เพื่อนหัวเราะแล้วตบหลังเบาๆแล้วพูดว่า
1: ไม่ได้พบกัน10 กว่าเกือบ20 ปีแล้วผมรู้สึกว่าคุณไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอย่างไรก็อย่างนั้นเหมือนเดิมคงจะเป็นคนเจ้าสำราญอย่างเก่าไม่มีทุกข์จึงไม่แก
0: ่ข้าพเจ้าหัวเราะแล้วจึงได้พูดว่า
1: คุณก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้พบกันนานๆเห็นแต่ไกลก็จำได้ไม่เหมือนเพื่อนบางคนแก่จนผิดรูปผิดร่างพบกันอย่างจังหน้ายังจำกันไม่ได้เห็นจะมีนิสัยเป็นคนขี้โมโหจึงแก่เร็วคุณเป็นคนใจเย็นจึงแก่ช้า
0: เราพูดกันแล้วก็หัวเราะเพื่อนก็พูดว่าน
1: ี่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันไหนๆเราก็มาพบกันนานมาแล้วเราไม่ได้พบกันวันนี้แต่หากคุณยังไม่มีจุดหมายก็อย่าไปดูหนังเลยไปเที่ยวบ้านผมดีกว่าอาหารเป็นหน้าที่ของผมเพราะคุณยังไม่เคยไปรู้จักบ้านผมเลย
0: ข้าพเจ้าบอกว่า
1: ดีเหมือนกันจะได้ประหยัดค่าอาหารกลางวันได้ข่าวว่าคุณย้ายบ้านไปแล้วก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนเวลาขึ้นบ้านใหม่ก็ไม่เห็นส่งข่าวบอกกล่าวให้รู้บ้างเลย
0: เพื่อนหัวเราะแล้วพูดว่า
1: ผมไม่เคยขึ้นบ้านใหม่เลยจนบัดเนี้ยบ้านมันเก่าไปแล้วจึงไม่ได้บอกเพื่อนๆบ้านเสร็จก็ไปอยู่เลยไม่ต้องดูฤกษ์ดูยามดูวันดีคืนดีมันก็สะดวกสบายและง่ายดีไม่ต้องยุ่งวุ่นวาย
0: ข้าพเจ้าก็หัวเราะเพื่อนก็หัวเราะและเพื่อนหันไปพูดกับคนขายต้นไม้ว่า
1: วันนี้เอาไว้ก่อนเถอะนะอาทิตย์หน้าค่อยตกลงกันใหม่จะพาเพื่อนเขาไปบ้าน
0: คนขายต้นไม้แสดงความนอบน้อมและพูดว่าไม่เป็นไรหรอกครับท่านอาทิตย์หน้าผมจะจัดต้นที่แข็งแรงและแปลกกว่านี้ไว้ให้ท่านเสียงเพื่อนบอกขอบใจแล้วก็ชวนข้าพเจ้าออกจากตลาดนัดออกทางด้านพระบรมมหาราชวังรู้สึกว่าเพื่อนคุ้นเคยกับคนขายต้นไม้มากเวลานั้นริมคลองยังไม่มีร้านขายต้นไม้มากเหมือนปัจจุบันเมื่อเราออกมานอกวังสรานรมแล้วก็มาขึ้นรถยนต์ของเพื่อนซึ่งจอดไว้ข้างนอกเมื่อออกรถแล้วเราก็มีเวลาสนทนาถามทุกสุขกันระหว่างทางตามสมควรเมื่อรถวิ่งออกมาอำเภอชั้นนอกและเลี้ยวเข้าซอยหนึ่งและได้เข้าไปในบ้านซึ่งมีรั้วรอบขอบชิดมีบริเวณกว้างใหญ่เพื่อจะนำรถเข้าไปจอดในโรงรถข้างบ้านเราลงจากรถแล้วขึ้นบ้านแม้บ้านของเพื่อนหลังนี้จะสร้างมานานแล้วเป็นเวลา10กว่าปีแต่ก็ใหม่ข้าพเจ้ายังไม่เคยมาจึงตื่นเต้นมองดูแบบบ้านและบริเวณที่เพื่อนได้สะสมต้นไม้ไว้มากมายเข้าไปในห้องรับแขกแล้วก็รู้สึกในบ้านเพื่อนเงียบสงบน่าอยู่สบายเวลานั้นในบ้านคงมีเหลือแต่แม่ครัวกับคนทำสวนเพียง2คนได้ความว่าพวกลูกและแม่บ้านไม่อยู่ไปต่างจังหวัดเยี่ยมญาติเราจึงได้สนทนากันด้วยเรื่องเก่าแก่ในวัยขนองอย่างไม่ต้องเกรงใจใครมีเรื่องอะไรขำขันเมื่อเรายังหัวหกก้นขวิดทั้งเที่ยวทั้งดื่มทั้งเล่นทั้งกินในสมัยก่อนก็งัดขึ้นมาคุยเป็นการรื้อฟื้นชีวิตเก่าๆตลกขนองไปตามเรื่องราวเมื่อครั้งหนุ่มโสดด้วยกันทั้งคู่ทำให้สนุกสบายใจดีแต่เมื่อมีครอบครัวแล้วเราต่างก็รู้สึกว่าจะต้องรับผิดชอบในการครองชีพต่อไปเราต่างก็มีภาระด้วยกันการครองชีพทำให้เราเหินห่างกันนานๆจะได้มีโอกาสพบกันสักครั้งหนึ่งคิดว่าจะนำเอาประสบการณ์ที่ดีและไม่ดีมาเป็นตัวอย่างสั่งสอนแก่ลูกหลานต่อไปเพราะได้ผ่านชีวิตมารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเพื่อนได้กุลีกุจอเปิดตู้หยิบอาหารและผลไม้ทั้งเครื่องดื่มออกมารับรองเลี้ยงดูข้าพเจ้าเมื่อเพื่อนได้สนทนาเรื่องเก่าๆอยู่พักหนึ่งก็ขอตัวเข้าไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวโดยอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดอยู่กับบ้านเรียบร้อยแล้วก็ชวนให้ข้าพเจ้าอาบน้ำผลัดเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวของเพื่อนโดยไม่ต้องเกรงใจแต่ข้าพเจ้าขอตัวว่าจะไม่รบกวนอยู่นานในบ้านมีสิ่งที่เห็นแล้วเกิดสะดุดใจข้าพเจ้าสิ่งหนึ่งคือรูปหมาดำตัวหนึ่งขยายรูปขนาด12นิ้วแขวนไว้ข้างฝาห้องรับแขกมันเป็นหมาธรรมดาไม่สะสวยอะไรพิเศษเลยแต่ใต้ภาพนั้นมีคำขวัญกล่าวไว้ดังนี้ดำเป็นยอดกตัญญูได้พลีชีพเพื่อช่วยชีวิตเราไว้จะไม่มีวันลืมดำตลอดชีวิตของเราในบุญคุณของดำข้างใต้มีลายเซ็นของผู้เขียนว่ายุภาพันธ์เมื่อข้าพเจ้าได้เห็นภาพและคำยกย่องแล้วก็อยากทราบประวัติของหมาตัวนี้มันมีความดีพิเศษอย่างใดอดอยู่ไม่ได้ก็ต้องตะโกนถามเพื่อนซึ่งยังอยู่ในห้องแต่งตัวว่าผมสนใจอยากรู้ประวัติของหมาดำที่คุณถ่ายรูปติดกรอบไว้ว่ามันมีความดีพิเศษอย่างไรจึงได้เอามาแขวนไว้ในห้องรับแขกเหมือนเป็นผู้มีเกียรติยังมีคำขวัญยกย่องของลูกสาวคุณช่วยเล่าให้ฟังทีเถอะเพื่อนเดินหัวเราะออกมาจากในห้องและพูดว่าอยากรู้มากนักเหรอถึงได้ตะโกนอย่างตื่นเต้นข้าพเจ้าบอกว่าสนใจมากตื่นเต้นเรื่องแปลกๆอย่างนี้หายากผมพอจะเดาออกว่าหมาตัวนี้คงต้องมีบุญคุณสำคัญมากมายแก่ครอบครัวของคุณพอที่จะเขียนคำขวัญยกย่องซ้ำยังขยายรูปติดไว้ในห้องรับแขกอีกด้วยเมื่อเพื่อนเห็นข้าพเจ้าสนใจมากเช่นนั้นก็เริ่มเล่าชีวประวัติของหมาดำตัวนั้นให้ฟังตลอดตั้งแต่ต้นอย่างละเอียดละออโดยใช้เวลานานพอสมควรกว่าเรื่องจะจบลง ข้าพเจ้าผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงจากคำบอกเล่าของเพื่อนดังต่อไปนี้วันหนึ่งเมื่อผมยังไม่ได้ปลูกบ้านอยู่อำเภอชั้นนอกยังอยู่ในพระนครบ้านของเราเป็นเรือนไม้สองชั้นมีบริเวณกว้างขวางพอเหมาะสมกับสภาพของเนื้อที่200ตารางวาและมีรั้วรอบขอบชิดเราใช้ต้นผู้ระหงเป็นรั้วบ้านหลังนี้คุณก็รู้จักดีเพราะเคยไปบ่ายวันนั้นผมนั่งทำงานเกี่ยวกับหนังสือเรื่องรายงานงบประมาณด่วนอยู่บนบ้านต้องใช้สมองและความคิดแต่แล้วไม่นานนักก็ได้ยินเสียงหมาหลายตัวเห่าและกันโชคคำรามไม่ช้ามันก็ฟัดกันอย่างชุลมุนที่หน้าบ้านรั้วต้นผู้ระหงแทบจะหักพังทลายลงเป็นแถบมันก่อกวนสมาธิความสงบผมจึงโกรธร้องตะโกนให้คนในบ้านออกไปไล่หมาที่กัดกันไปให้พ้นหน้าบ้านคนในบ้านต่างถือไม้และตักน้ำใส่กระป๋องเดินออกไปไล่มันและสาดน้ำใส่มันเพราะถ้าหมาถูกน้ำสาดจะเลิกกัดกันบุตรสาวของผมเวลานั้นอายุประมาณ10ขวบก็ออกไปช่วยไล่ด้วยประมาณสักพักหนึ่งพวกหมาต่างก็กระจัดกระจายหนีไปหมดบุตรสาวผมเข้ามารายงานได้ความว่าหมาพันธุ์ไทยตัวเมียไม่ทราบว่าหลงมาจากไหนถูกหมาเถื่อนกลางถนนรุมกัดคล้ายจะแสดงอวดอำนาจเป็นเจ้าถิ่นแต่หมาดำตัวนั้นแม้จะถูกรุมก็ไม่ย่อท้อต่อสู้ไว้ลายทำให้หมาบางตัวขยาดไม่กล้าไปใกล้คอยฉวยโอกาสโดดเข้าไปงับขาทางหลังรุมหมาดำรอบด้านที่สุดคนในบ้านพร้อมทั้งบุตรสาวผมก็ช่วยกันไล่ตีและสาดน้ำใส่หมาหมู่ 5-6 ตัวหนีกระเจิดกระเจิงออกไปบุตรสาวผมช่วยหมาดำให้หลุดพ้นจากการรุมทำร้ายได้แล้วก็นึกสงสารพามันเข้ามาไว้ในโรงรถมันเป็นหมาที่ว่าง่ายเหมือนรู้ภาษาคนมันทำตามลูกสาวทุกอย่างเมื่อหาผ้ามาปูให้มันนอนแล้วบุตรสาวผมก็พูดกับผมว่าคุณพ่อคะหนูสงสารนางดำเหลือเกินมันถูกรุมกัดจนเป็นบาดแผลหลายแห่งมันถูกกัดแถวขาหลังบาดเจ็บมากเห็นจะเดินไม่ไหวหลายวันหนูอยากจะขออนุญาตให้มันนอนพักรักษาตัวในโรงรถของคุณพ่อก่อนนะคะหนูจะได้พยายามรักษาบาดแผลมันให้หายและหนูจะขอแอลกอฮอล์เช็ดแผลเอายาแดงไปใส่ให้มันนะคะคุณพ่อผมพยักหน้าเพราะตามใจลูกไม่ช้าบุตรสาวผมก็เป็นทั้งหมอและนางพยาบาลนางดำได้กินนมสดและอาหารอื่นๆเท่าที่บุตรสาวผมจะหามาได้รุ่งเช้าผมตื่นนอนก็มองเห็นบุตรสาวเข้าไปคลุกคลีอยู่กับนางดำแต่เช้าเมื่อเดินเข้าไปดูในโรงรถเห็นแกกำลังนั่งยองๆเงยหน้าขึ้นมองดูผมแต่มือแกยังหยิบสำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดแผลที่ขานางดำที่นอนลืมตามองดูอย่างน่าสงสารแล้วแกก็พูดขึ้นว่าคุณพ่อคะหนูอยากเลี้ยงนางดำไว้นะคะคุณพ่อหนูสงสารมันเหลือเกินโถมันน่าสงสารจริงๆดูลูกตามันสิคะน่าสงสารผมยังไม่ทันจะพูดว่าอะไรเลยแกก็หันไปพูดกับนางดำคล้ายกับมันรู้ภาษาคนว่าเจ้าไม่ต้องกลัวหรอกนางดำเจ้าจะต้องได้อยู่กับเราแน่ๆเพราะคุณพ่อท่านใจดีอนุญาตให้เจ้าอยู่ได้แล้วไม่มีใครจะใจร้ายใจดำพอที่จะไล่ออกจากบ้านได้เมื่อเจ้ายังบาดเจ็บเช่นนี้ผมต้องรีบพูดขึ้นว่า
2: เดี๋ยวก่อนยายหนูพ่อยังไม่ได้อนุญาตให้เลี้ยงไว้ในบ้านเลยพ่อเพียงแต่ให้รักษาพยาบาลให้มันหายป่วยเท่านั้นหมาตัวนี้รู้สึกว่ามันจะรู้ภาษาคนดีคิดว่าคงไม่ใช่หมาข้างถนนจะต้องมีเจ้าของคงหลุดหรือหลงทางมาเมื่อเจ้าของเขามาตามเราก็จะต้องคืนเขาไปมันไม่ใช่หมาของเราจำไว้นะลูก
0: ลูกสาวผมทำหน้าเศร้าแล้วพูดขึ้นว่าถ้าไม่มีเจ้าของเขามาตามคุณพ่อให้หนูเลี้ยงมันไว้นะคะผมพยักหน้าตกลงแล้วพูดว่า
2: ถ้าหากมันหายปกติแล้วมันจะพยายามกลับบ้านก็ปล่อยมันไปเถิดอย่ากักมันไว้เลยอีกอย่างหนึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก เราไม่รู้ว่ามันฉีดยาป้องกันโรคกลัวน้ำหรือยังถ้ามันเป็นบ้าก็เป็นอันตรายมาก
0: เสียงบุตรสาวของผมพูดว่ามันคงไม่เป็นบ้าหรอกค่ะคุณพ่อถ้ามันเป็นบ้าพวกหมาหมูเหล่านั้นคงจะไม่รุมกัดมันหนูสงสารมันมากถ้ามันหายดีแล้วหนูจะเอาไปฉีดยาป้องกันโรคกลัวน้ำขอให้หนูเลี้ยงมันไว้เถอะนะคะหนูชอบมันมากและมันก็ชอบหนูมันคงไม่ไปไหนแล้วค่ะ
1: เมื่อผมถูกบุตรสาวอ้อนวอนก็ใจอ่อนจึงได้พูดขึ้นว่าถ้าลูกอยากเลี้ยงมันไว้ก็ตามใจแต่ต้องสัญญากับพ่อก่อนว่าถ้าเจ้าของเขามาตามลูกจะต้องมอบคืนมันให้เขาไป
0: ลูกสาวผมหัวเราะอย่างดีใจยกมือขึ้นพนมแล้วว่า
3: หนูสัญญาค่ะคุณพ่อถ้ามีเจ้าของมาตามหนูจะคืนให้เขาไปคุณพ่อดีกับหนูมาก
0: แล้วแกก็หันมาพูดกับหมาว่า
3: คุณพ่ออนุญาตให้แกอยู่กับเราแล้วนางดำขอบคุณท่านเสียสิ
0: หมาตัวนั้นเหมือนจะเข้าใจดีเมื่อได้ยินก็ส่ายหัวกระดิกหางไปมาร้องหงิงหงิงทำให้ผมนึกสงสารยกมือไปลูบหัวด้วยความเอ็นดูความรู้ภาษาของมันบุตรสาวของผมพยายามรักษาบาดแผลของมันด้วยยาแดงและผ้าพันแผลไม่ช้ามันก็หายเป็นปกตินับแต่วันนั้นมาเราก็มีนางดำเป็นสมาชิกเพิ่มจำนวนในครอบครัวของเราอีกชีวิตหนึ่งนางดำเป็นหมาฉลาดมากช่างประจบทำให้คนในบ้านสงสารเอ็นดูมันมากโดยเฉพาะลูกสาวของผมหากวันไหนกลับบ้านช้าผิดเวลาเพราะมีธุระทางโรงเรียนนางดำมันจะนั่งจ้องดูที่ประตูใหญ่ทางเข้าบ้านมันไม่ยอมวิ่งเล่นหัวกับใครหรือไปไหนเลยพอบุตรสาวผมเดินเข้ามาในบ้านเท่านั้นมันจะกระโจนวิ่งออกไปรับหน้าทันทีโดยล้อมหน้าล้อมหลังอย่างดีอกดีใจหากวันไหนกลับผิดเวลามากจนค่ำมืดมันก็จะหมอบนิ่งตาคอยจ้องอยู่ตรงประตูไม่ยอมขยับขยื่นแม้จะเรียกให้มันกินข้าวเพราะผิดเวลามากมันก็ไม่สนใจคอยเฝ้ามองดูที่ประตูทางเข้าด้วยท่าทางหงอยเหงาไม่ยอมลุกไปไหนทุกคนเห็นแล้วก็สงสารเมื่อบุตรสาวผมกลับมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นมันจะดีอกดีใจมีชีวิตชีวาขึ้นและกินข้าวกินน้ำได้มันเป็นหมาที่น่าสงสารมีความจงรักภักดีต่อบุตรสาวของผมมากวันไหนนายสาวของมันติดงานทางโรงเรียนก่อนจะออกจากบ้านจะต้องเรียกนางดำมาสั่งว่านี่ดำวันนี้จะกลับบ้านค่ำนะไม่ต้องเป็นห่วงถึงเวลาต้องกินข้าวจำไว้นะนางดำมันจะนั่งกระดิกหางลิ้นห้อยเอียงคอคล้ายกับคอยรับคำสั่งจากนายสาวด้วยความตั้งอกตั้งใจเหมือนจะรู้ภาษาพอถึงเวลานายสาวของมันยังไม่กลับมันก็กินข้าวตามเวลาแล้วก็กลับไปนั่งคอยจ้องมองประตูหน้าบ้านจนกว่าจะเห็นนายสาวของมันกลับแล้วมันส่งเสียงอย่างดีอกดีใจกระโดดโลดเต้นวิ่งสลับซ้ายขวาตามติดเข้าในบ้านแต่หากวันไหนนายสาวของมันลืมสั่งไม่บอกให้รู้ว่าจะกลับค่ำวันนั้นนางดำจะไม่ยอมแตะต้องอาหารเลยแม้จะดึกเท่าดึกมันจะคอยเวลากลับของนายสาวของมันมาถึงบ้านก่อนจึงจะกินต่อมาผมได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งอยู่ที่อำเภอชั้นนอกห่างไกลจากพระนครได้ขุดบ่อคูปรับที่ดินให้เรียบถมดินสูงและปลูกบ้านในที่แปลงนั้นเมื่อเสร็จเรียบร้อยเราก็ได้ย้ายจากบ้านเดิมไปอยู่ที่บ้านใหม่คือบ้านหลังปัจจุบันนี้บ้านในพระนครนั้นเราได้ขายเพราะเห็นว่าได้ราคาดีเมื่อครอบครัวเราย้ายจากในพระนครไปอยู่อำเภอชั้นนอกเราก็มีนางดำเป็นสัตว์เลี้ยงที่จงรักภักดีเป็นสมาชิกตามไปด้วยหลังจากยายหนูแกรับเลี้ยงเอาไว้ที่บ้านก็ยังไม่ปรากฏว่ามีเจ้าของติดตามมาเอาคืนไปหลังจากนั้นเราก็นำไปฉีดยาป้องกันโรคกลัวน้ำการออกมาอยู่บ้านใหม่ห่างไกลจากเมืองทำให้บุตรสาวของผมห่างไกลจากเพื่อนนักเรียนและเพื่อนฝูงแถวบ้านเก่าการเข้าไปศึกษาก็ไกลจึงต้องตื่นแต่เช้าเมื่อถึงวันหยุดเรียนหรือวันอาทิตย์ ก็มีพวกเพื่อนๆของบุตรสาวในวัยเดียวกันมาเที่ยวเพราะที่บ้านเรานั้นอากาศปลอดโปร่งท้องฟ้าสดใสในเขตบ้านมีบ่อมีคูน้ำใสปลูกบัวเลี้ยงปลามีกอไผ่อยู่ในเขตบ้านหลายกอเราปลูกไม้ใบและกล้วยไม้ส่วนอีกด้านหนึ่งมองเห็นท้องทุ่งกว้างฉะนั้นพวกเพื่อนๆของบุตรสาวที่อยู่ในเมืองจึงชอบมาเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดและจัดอาหารมากินกันเป็นที่สนุกสนานวันนั้นจำได้ว่าเป็นเวลาบ่ายแดดร่มลมอ่อนเป็นวันหยุดพวกเพื่อนๆรุ่นเดียวอยู่โรงเรียนเดียวกับบุตรสาวผมมาเที่ยวและมาทำอาหารกินกันกลางสนามแดดร่มเพราะเงาบ้านบังจำได้ว่าวันนั้นบุตรสาวผมนั่งอยู่บนเสื่อปูกลางสนามหญ้านั่งหันหลังให้ตัวบ้านเวลานั้นผมนั่งอยู่บนบ้านมองดูเห็นพวกเพื่อนๆของบุตรสาวกำลังชุลมุนกันอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินปากก็คุยกันมือก็ทำงานด้วยกันปอกหอมหั่นพริกหั่นกระเทียมเปิดปลากระป๋องตัดขนมปังเพื่อปรุงอาหารง่ายๆที่จะนั่งกินกันตามสะดวกสบายสนุกสนานที่สนามหน้าบ้านผมนั่งมองดูเด็กๆที่กำลังสนุกสนานอย่างเพลิดเพลินเพราะสบายใจไปด้วยแต่ทันใดนั้นผมต้องตกใจอย่างสุดขีดไม่ทันรู้ตัวเพราะได้เห็นงูเห่าตัวหนึ่งไม่รู้ว่ามาจากไหนท่าทางดุร้ายไม่แสดงความเป็นมิตรไม่รู้ว่าโกรธแค้นมาแต่ครั้งไหนเลื้อยตรงไปทางด้านหลังบุตรสาวของผมซึ่งนั่งหันหลังให้ไม่รู้ตัวว่าจะมีภัยมาถึงความตกใจทำให้ผมได้แต่ลุกขึ้นยืนตะลึงจะต้องตะโกนบอกให้รู้ตัวก็ไม่รู้จะตะโกนอย่างไรดีนึกไม่ออกครั้นจะหยิบปืนลมมาบรรจุลูกก็คงไม่ทันการและทั้งไม่กล้าจะยิงกลัวจะไปถูกลูกสาวเข้าแม้เวลาธรรมดาผมจะยิงปืนแม่นอย่างกับจับวางไม่เคยพลาดเป้าหมายก็จริงแต่เวลาตกใจควบคุมสติไม่อยู่ความรู้สึกเวลาฉุกเฉินเช่นนี้ไม่ไว้ใจตนเองกลัวผิดเป้าก็ได้แต่ตะลึงขาดสติไม่รู้ว่าจะตัดสินใจทำอย่างไรดีเหมือนคนใบ้พูดอะไรไม่ออกจังงังทำอะไรไม่ถูกอึกอักยืนงงเหมือนถูกสาปงูเห่าตัวนั้นก็แผ่แม่เบี้ยใกล้เข้าไประยะไม่ถึงศอกก็จะถึงหลังและบุตรสาวของผมก็จะถูกงูฉกอย่างไม่รู้ตัวทันใดนั้นไม่นึกว่าจะเป็นไปได้คือนางดำไม่รู้ว่ามันวิ่งมาจากทางไหนวิ่งตัดหน้างูมาข้างหลังเยหนูมันใช้เท้าหน้าของมันตบด้วยความว่องไวทำให้งูที่กำลังแผ่แม่เบี้ยเลื้อยจวนจะถึงตัวลูกสาวผมต้องหยุดและเลื้อยถอยหลังอย่างรวดเร็วแต่นางดำมันว่องไวผิดหมาธรรมดารุกไล่ใช้เท้าหน้าเข้าตบไม่ให้งูมีโอกาสตั้งตัวได้งูต้องถอยหนีอย่างรวดเร็วแต่คอยแผ่แม่เบี้ยหันไปมาผมเห็นงูถอยห่างบุตรสาวก็โล่งอกเบาใจหายใจค่อยทั่วท้องพวกที่เห็นก็เอะอะขึ้นด้วยความตกใจและเห็นคนทำสวนถือเสียมฟันดินวิ่งตรงเข้ามายกเสียมเงื้อคอยจะตีงูผมร้องห้ามว่าอย่าไปก่อกรรมกับมันเลยลูกสาวผมปลอดภัยก็ดีใจแล้วแต่คนสวนไม่ได้ยินผมห้ามแกคงตั้งท่าคอยจะตีงูฝ่ายเดียวก็ได้แต่เงื้อค้างไม่กล้าตีลงไปกลัวจะถูกหมาซึ่งกำลังพันตูกับงูหลบไปหลบมาอย่างว่องไวทำให้งูถอยหลังชูหัวคอยระวังหน้าหมาก็ติดตามอย่างกระชั้นชิดหมาตั้งท่าคอยจะเข้างับคองูทางหลังแต่งูก็คอยแผ่แม่เบี้ยหันตามหมาไม่ยอมให้เข้าข้างหลังได้คอยฉกซ้ายฉกขวาไม่ยอมให้เข้าใกล้ตัวหมาก็หลอกล่อโดดซ้ายโดดขวาด้วยความไวงูก็คอยหันตามด้วยความโกรธงูรู้สึกว่าจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบจึงพยายามหลบถอยเอาหางแย่ถอยเข้าในกอไผ่ก่อนอย่างระวังที่สุดตัวงูก็หลบหนีเข้าไปในกอไผ่ได้หมาก็หมดทางที่จะติดตามไปได้แต่จ้องมองนอกกอไผ่ แล้วเห่ากระโดดซ้ายขวาไปมาด้วยความโกรธทุกคนต่างก็โล่งใจคลายความอกสั่นขวัญหายและต่างก็ลงความเห็นว่างูสู้กับหมาเป็นภาพที่น่าดูทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนเด็กๆต่างเข้าห้อมล้อมลูบคลำชมเชยวีรกรรมของนางดำอย่างนิยมชมชื่นที่มันกล้าเอ็นดูยิ่งที่เสี่ยงชีวิตเข้าช่วยนายสาวของมันให้พ้นจากเขี้ยวงูได้อย่างปลอดภัยผมเองก็เกิดนึกรักขึ้นมามันตรงเข้าไปเลียหน้าเลียหลังนายสาวของมันซึ่งกำลังนั่งอยู่อย่างดีใจนายสาวก็จับมันขึ้นมากอดด้วยความรักและชื่นชมนึกถึงบุญคุณของมันมันเป็นเพียงหมาไทยตัวเมียสีดำได้แสดงความกล้าหาญและความกตัญญูกตเวทีสร้างวีรกรรมไว้แก่ครอบครัวของเราซึ่งไม่มีใครสามารถจะลืมได้นายสาวของมันก้มลงกอดแนบแก้มเข้ากับหน้าของนางดำด้วยน้ำตาคลอหน่วยปากพร่ำถึงบุญคุณของมันไม่สนใจว่ามันจะแลบลิ้นเลียแก้มจมูกปากไม่รังเกียจว่าครั้งหนึ่งเป็นหมาที่ถูกเก็บมาจากข้างถนนและคิดว่าหมาไทยสร้างวีรกรรมแบบนี้คงมีไม่น้อยที่เราไม่รู้หลังจากวันนั้นผมสั่งให้คนมาตัดกอไผ่ทิ้งเสียให้หมดเพราะกลัวว่ามันจะเป็นที่อยู่พักอาศัยของงูเราสุมไฟในตอไม้ไผ่ที่ยังเหลือติดดินแต่นึกเสียดายเหมือนกันที่เราต้องโค่นกอไผ่ทั้งหมดที่เคยได้หน่อไม้เมื่อผมสั่งให้ตัดต้นไผ่ทั้งหมดทำความสะอาดในบริเวณบ้านไม่ยอมให้รกรุงรังเป็นที่ซ่อนตัวของพวกสัตว์เลื้อยคลานเช่นงูและหนูเป็นต้นเราพยายามไม่ให้อาศัยได้เราพยายามค้นหางูร้ายก็ไม่พบทำให้ใจเราไม่สบายไม่ทราบว่างูเห่าตัวนั้นไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหนไม่มีร่องรอยว่ามันจะหลบอยู่ในเขตบ้านเห็นที่ไหนรกรุงรังเราก็จัดแจงกวาดเผาให้เรียบร้อยเหตุการณ์ในบ้านก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเวลาผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีตามปกตินางดำจะต้องเข้านอนอยู่ในห้องหน้าเตียงนายสาวของมันซึ่งอยู่ชั้นล่างเพราะนายสาวรักมากไม่ยอมให้ไปนอนที่อื่นเหตุการณ์ก็เป็นปกติตลอดมาจนต่อมาคืนวันหนึ่งดินฟ้าอากาศเยือกเย็นตอนดึกคืนนั้นนางดำไม่เป็นอันหลับอันนอนร้องตะเกียกตะกายประตูเห่าหอนจะออกมานอกห้องนายสาวจะพยายามปลอบมันเท่าใดมันก็ไม่ยอมอยู่ในห้องแม้นายสาวของมันสงสารอยากจะให้มันเข้าไปนอนในห้องที่มีความอบอุ่นกว่าเพราะคืนนั้นอากาศเยือกเย็นฝนทำท่าจะตกใหญ่ผมเองคืนนั้นก็นอนอยู่ชั้นบนแต่ก็นอนไม่ค่อยหลับเพราะเสียงนางดำมันร้องครวญครางตะเกียกตะกายจะออกนอกห้องให้ได้แทนที่ผมจะนึกรำคาญหรือนึกโกรธที่มันก่อกวนการนอนหลับใน

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
2: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
3: วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เปิด movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 active
4: กลับมาพบกับ106 active กับดิฉันสายเบนจมาลัญญาสิรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่งานที่ไม่อยากให้พลาดกลับมาอีกครั้งกับงานระดับภูมิภาคที่นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญทั่วเอเชียรอคอย Thailand Lab International 2026งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติที่รวบรวมเทคโนโลยีห้องปฏิบัติการครบวงจรครอบคลุมหลากหลายสาขาตั้งแต่เทคโนโลยีการวิเคราะห์และทดสอบการสอบเทียบและมาตรวิทยาการแพทย์และวินิจฉัยโรคสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยไปจนถึงการวิจัยและพัฒนานอกจากการจัดแสดงเทคโนโลยีและเครื่องมือแล็บจากแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และการพัฒนาอุตสาหกรรมห้องปฏิบัติการอย่างยั่งยืนโดยไฮไลท์ภายในงานมีการจัดแสดงอุปกรณ์และเครื่องมือแล็บครบวงจรครอบคลุมทุกอุตสาหกรรมทางวิทยาศาสตร์สัมมนาวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศโปรแกรมจับคู่ธุรกิจและกิจกรรมสร้างเครือข่ายสำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุน Buyer Privilege Programสิทธิพิเศษเพื่อผู้ซื้อที่ต้องการเจรจาธุรกิจเชิงลึกกับซัพพลายเออร์ไปกันได้นะคะกับงาน Thailand Lab International 2026วันที่2ถึง4กันยายน2569สถานที่ฮอลล์102ถึง104ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคค่ะต่อกันที่ Iconic Craft Coffee Expo 2026เทศกาลงานกาแฟที่ไอคอนสยามกำลังจะกลับมาเสิร์ฟความอร่อยพร้อมขึ้นแท่นเป็นหมุดหมายของโลกกาแฟอย่างสมบูรณ์แบบอีกครั้งคนรักกาแฟเตรียมตัวให้พร้อมร้านกาแฟปักหมุดให้แน่นบาริสต้าล็อกวันไว้เลยกับ Iconic Craft Coffee Expo 2026ที่ไอคอนสยามขอการันตีไว้เลยปีนี้จะพิเศษยิ่งกว่าเดิมแน่นอนค่ะไอคอนสยามจึงเดินหน้าขยายพื้นที่จัดแสดงสินค้าให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมบนชั้น7ไอคอนสยามเพื่อรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมงานผู้ประกอบการและกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้นพร้อมยกระดับประสบการณ์ให้เป็นพื้นที่แห่งการค้นพบเทรนด์ใหม่การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคคุณภาพในวงการกาแฟไปกันได้นะคะกับงาน Iconic Craft Coffee Expo 2026วันที่16ถึง20กันยายน2569ชั้น7ไอคอนสยามค่ะและนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 น.วันนี้ดิฉันทรายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106อัปเดตข่าวกีฬาในเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้เวลาของเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะผมบิ๊กจ๊ะสาธิตเกรกุลเป็นผู้ดำเนินรายการครับค่ำวันนี้ค่ำวันพุธที่2กันยายน2569หรือ2026ผมยังคงขอพูดถึงผลงานความสำเร็จและการสร้างประวัติศาสตร์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงของไทยหลังจากที่เมื่อ3วันก่อนนะครับเมื่อวันอาทิตย์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมนักตบลูกยางสาวไทยเราสามารถคว่ำจีนคาบ้านได้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียซึ่ง ครั้งนี้จีนเป็นเจ้าภาพก็ส่งผลทำให้ไทยเราคว้าแชมป์เอเชียมาครองได้เป็นสมัยที่4แต่ที่เป็นพิเศษยิ่งกว่าการได้แชมป์3ครั้งก่อนหน้านี้ทั้งครั้งแรกสุดที่เราได้ในปี2009ซึ่งครั้งนั้นแข่งกันที่กรุงฮานอยของเวียดนามครั้งที่2ที่เราได้แชมป์เอเชียคือที่ประเทศไทยของเราที่จังหวัดนครราชสีมาในปี2013และครั้งที่3ที่เราได้เมื่อ3ปีที่แล้วก็คือ10ปีถัดจากปี2013มาถึงปี2023เรากลับไปคว้าแชมป์ได้ครั้งแล้วก็เป็นแชมป์ที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นครั้งที่2แล้วก็มาถึงครั้งนี้นะครับที่เราได้แชมป์เป็นสมัยที่4โดยที่เป็นครั้งที่2ที่เราได้แชมป์นอกบ้านเราครั้งแรกเราได้แชมป์ที่เวียดนามเมื่อ17ปีที่แล้วปี2009ครั้งนี้เราได้แชมป์ที่จีนในปี2026นี้และก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วเมื่อวานนะครับก่อนหน้านี้จีนซึ่งเป็นแชมป์เอเชียวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยมาสูงสุดถึง13สมัยนี่เป็นครั้งที่5ที่จีนอกหักได้รองแชมป์แต่จีนเนี่ยได้แชมป์สูงสุด13สมัยหลายๆครั้งแน่นอนก็ได้แชมป์นอกประเทศคือไม่ว่าจะไปแข่งที่ไหนก็ตามนะครับแต่ครั้งที่จีนเป็นเจ้าภาพเองเนี่ยจีนไม่เคยพลาดแชมป์บนผืนแผ่นดินของตนเองคือพูดถึงจีนเนี่ยได้แชมป์ครั้งแรกย้อนกลับไปเมื่อการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งที่2ในปี1979ครั้งแรกในปี1975ครั้งแรกเนี่ยแข่งที่นครเมลเบิร์นของออสเตรเลียนะครับก็เป็นญี่ปุ่นที่ได้แชมป์เป็นชาติแรกเกาหลีใต้ได้รองแชมป์และจีนได้อันดับ3ส่วนออสเตรเลียที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยได้อันดับ4นั่นคือเมื่อปี1975 51ปีก่อนหน้านี้กว่าครึ่งศตวรรษที่แล้วที่เป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียจากนั้นอีก4ปีถัดมาครับจีนก็ได้แชมป์เป็นสมัยแรกโดยฮ่องกงเป็นเจ้าภาพนะครับและจีนก็ได้แชมป์ญี่ปุ่นที่เป็นแชมป์ครั้งแรกสุดหลุดไปเป็นรองแชมป์ถัดมาอีก4ปีในปี1983แข่งกันที่ฟุกุโอกะของญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็กลับไปเป็นแชมป์สมัยที่2จีนหลุดไปเป็นรองแชมป์โดย3ครั้งแรกเนี่ยนะครับต้องบอกแฟนๆรายการอย่างนี้ว่า3ครั้งแรกเนี่ยจะไม่ได้มีเกมการขันในรอบชิงชนะเลิศแต่อย่างใดแต่จำนวนชาติในครั้งแรกเนี่ยจะมีน้อยแล้วก็ใช้การขันแบบพบกันหมดเอาทีมที่มีคะแนนมากที่สุดก็เป็นแชมป์ไปนะครับอย่างในครั้งแรกเนี่ยมีการขันเพียงแค่5ชาติเท่านั้นเมื่อ51ปีที่แล้วก็มีญี่ปุ่นที่ได้แชมป์เกาหลีใต้รองแชมป์จีนอันดับ3ออสเตรเลียอันดับ4อย่างที่ได้บอกและอีกชาติที่แข่งขันด้วยแต่แพ้รวดได้เป็นอันดับสุดท้ายก็คือนิวซีแลนด์นี่คือจุดเริ่มต้นของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียเรียกอย่างเป็นทางการก็เอเชียนวีเมนส์วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพเนี่ยนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็จะมีชื่อเรียกที่อาจจะแตกต่างกันไปก็มาถึงครั้งที่2ในปี1979จำนวนชาติที่ร่วมแข่งขันเนี่ยเพิ่มเป็น7ชาติแต่ก็ยังแข่งแบบพบกันหมดก็คือแต่ละชาติก็ต้องลงสนาม6นัดอย่างที่ได้บอกไปแล้วเหมือนกันนะครับว่าจีนเป็นแชมป์สมัยแรกจากทั้งหมด13สมัยเนี่ยได้ครั้งแรกเมื่อปี1979ญี่ปุ่นหลุดไปเป็นรองแชมป์เกาหลีใต้ยังคงได้อันดับ3แล้วก็ออสเตรเลียยังคงได้อันดับ4ในขณะที่อีกชาติหนึ่งที่ลงเล่นในการขันครั้งแรกคือนิวซีแลนด์เนี่ยครั้งที่2 4ปีถัดมาเมื่อปี1979เนี่ยไม่ได้แข่งแต่อีก3ชาติที่เข้าร่วมแข่งขันคืออินโดนีเซียฮ่องกงแล้วก็อินเดียนะครับมาถึงครั้งที่ขออภัยนะที่บอกว่าครั้งแรกเนี่ยจีนเป็นแชมป์เกาหลีใต้รองแชมป์ไม่ใช่จีนเป็นแชมป์ญี่ปุ่นเป็นแชมป์เกาหลีใต้เป็นรองแชมป์แล้วก็จีนได้อันดับ3ออสเตรเลียได้อันดับ4ส่วนครั้งที่2จีนเป็นแชมป์ญี่ปุ่นหลุดไปเป็นรองแชมป์เกาหลีใต้จากรองแชมป์ครั้งแรกไปเป็นอันดับ3ออสเตรเลียยังคงได้อันดับ4อยู่นะครับมาถึงครั้งที่3ก็ยังคง ครั้งที่3เนี่ยก็มีการขันเพิ่มเป็น9ชาติแล้วนะครับแล้วก็มีการขันในแบ่งเป็นรอบแรกก่อนแล้วก็มาได้4ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศมาประกบคู่แข่งกันหา2ทีมผู้ชนะเข้ารอบชิงเพราะนั้นในการขันปี1983นั้นเป็นครั้งแรกที่มีการขันในรอบชิงชนะเลิศซึ่งในปี1983ทางญี่ปุ่นก็กลับไปเป็นแชมป์สมัยที่2โดยการชนะจีนได้นะครับแล้วก็เนี่ยนะครับในปี1983อย่างที่ได้บอกคือข้อมูลบางทีจะมีระบุว่า1983เนี่ยยังคงแข่งขันแบบพบกันหมดแต่ถ้าดูเข้าไปจริงๆเนี่ยก็จะมีการขันเป็นรอบรองแล้วก็มาถึงรอบชิงชนะเลิศที่ญี่ปุ่นเอาชนะจีนได้3เซตรวดนั่นคือในปี1983ซึ่งก็คือ43ปีที่แล้วนะครับนั่นคือยุคเริ่มต้นยุคบุกเบิกของการขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียที่4ปีมีครั้งรวมถึงมาในปี1987ครั้งที่4ช่วงนั้นก็ยังถึงช่วง4ปีมีครั้งโดยในปี1987เป็นครั้งแรกที่จีนเป็นเจ้าภาพแข่งที่เซี่ยงไฮ้และจีนก็กลับไปเป็นแชมป์สมัยที่2จากการชนะญี่ปุ่นกลับได้ในรอบชิง3เซตรวดเหมือนกันก็เท่ากับว่า4ครั้งแรกในช่วงกลางทศวรรษที่70มาถึงผ่านครึ่งทศวรรษแรกของทศวรรษที่80มาแล้วนะครับ12ปีจากปี1975ถึง1987เนี่ยญี่ปุ่นกับจีนผลัดกันเป็นแชมป์ชาติละ2สมัยหลังจากนั้นมาเลยครับจีนเนี่ยผูกขาดการเป็นแชมป์มาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดเลยนะครับไล่เรียงนับมา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10สมัยติดต่อกันรวมที่ได้ก่อนหน้านั้นอีก1สมัยก็เป็น11สมัยโดยเป็น10สมัยติดต่อกันนับตั้งแต่ปี1987จนถึงปี2005หลับตานึกภาพว่าช่วงนั้นเนี่ยโอ้โหจีนยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับในช่วงเกือบๆ20ปีตรงนั้นคือไม่ว่าจะชิงกับใครก็ชนะหลายๆครั้งก็จะผลัดกันเท่าที่ผมดูเนี่ยช่วงจากปี1987จนถึงปี2005จีนเนี่ยใน10ครั้งที่ได้แชมป์10สมัยติดต่อกันเนี่ยก็สลับกันระหว่างชิงกับญี่ปุ่นแล้วก็ชิงกับเกาหลีมีชิงกับญี่ปุ่น4ครั้งมีชิงกับเกาหลี5ครั้งและมีถึง4ครั้งติดต่อกันที่ชิงกับเกาหลีนับจากปี1995 97 99จนถึง2001นะครับแล้วก็มาชิงกับญี่ปุ่นอีกครั้งจนกระทั่งมาถึงปี2005ที่จีนได้แชมป์สมัยที่10ติดต่อกันและรวมแล้วเป็นแชมป์สมัยที่11ครั้งนั้นจีนชิงกับคาซัคสถานก็พูดง่ายเป็นครั้งแรกที่คาซัคสถานได้เข้าถึงรอบชิงจีนก็ชนะไป3เซตรวดโดยมีอยู่เป็นบางครั้งเหมือนกันครับต้องบอกอย่างนี้ที่อาจจะใช้คำว่าไม่ได้ชิงแต่จีนได้แชมป์และเกาหลีใต้ได้ที่บอกว่าเกาหลีใต้มีได้รองแชมป์อยู่4สมัยติดต่อกันแต่มันก็จะมีอยู่หลายครั้งที่การขันไปแข่งแบบพบกันหมดอีกนะครับในรอบสี่ทีมสุดท้ายก็แล้วแต่ว่าสุดแล้วแต่ว่าเขาจะจัดระบบอย่างไรนะครับในช่วงอดีตเนี่ยก็จะมีการแข่งแบบพบกันหมดอยู่บางทีก็มาเป็นในรอบสี่ทีมสุดท้ายเมื่อช่วงทศวรรษที่90นะครับแต่ในหลายๆครั้งหลังเนี่ยครั้งสุดท้ายที่มีแข่งแบบเป็นราวโรบินในรอบสุดท้ายก็คือปี2007ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดการขันที่จังหวัดนครราชสีมานะครับครั้งนั้นก็เนี่ยมีการขันเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็แข่งแบบเอาแต่ละชาติพบกันหมดนะครับก็เรียกว่าต้องลง3 7ครั้งก็ถือว่าเป็นรอบราวโรบินใน8ทีมสุดท้ายแต่ทีมที่ร่วมแข่งขันทั้งหมดมี13ทีมนะครับส่วนทีมที่เป็นอันดับ9 10 11 12อะไรเนี่ยก็ไปแข่งจัดอันดับคือตอนแรกมี13แ สุดท้ายเหลือ12อันนี้คือย้อนกลับไปเห็นเมื่อปี2007ที่ครั้งนั้นเนี่ย2007เนี่ยไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์นะครับและก็มีช่วงที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียในช่วงปีเดียวกันนั้นด้วยนะครับแต่ปีนั้นไทยเรายังไม่ได้ไทยเรามาได้2ปีถัดมาหลังจากนั้นคือในปี2009นะครับที่เราไปชนะเลิศคว้าแชมป์ที่กรุงฮานอยโดยในปี2007เนี่ยญี่ปุ่นสามารถหยุดสถิติการเป็นแชมป์มา10สมัยรวดของจีนลงได้ในการแข่งที่นครราชสีมาในปี2007นั่นเองนะครับโดยที่ผมได้บอกแต่ต้นว่ามีหลายๆครั้งที่จีนเนี่ยเป็นเจ้าภาพก็ได้แชมป์ทั้งในปี1987ที่เซี่ยงไฮ้ปี1993ก็แข่งที่เซี่ยงไฮ้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีปี2005แข่งที่ไทชางถ้าผมออกเสียงผิดต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็มาปี2015ก็แข่งที่เทียนจินก่อนที่ปีนี้ก็จะกลับไปแข่งที่เทียนจินอีกครั้งนะครับคือพูดง่ายก่อนหน้านี้ในจำนวนครั้งที่จีนเป็นแชมป์มาทั้งหมด13สมัยเนี่ยมีอยู่4ครั้งที่จีนเป็นเจ้าภาพแล้วก็ได้แชมป์บนผืนแผ่นดินของตนเองนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกเป็นครั้งที่5ที่จีนกลับมาเป็นเจ้าภาพการแข่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งแต่เป็นครั้งแรกที่จีนอกหักไม่ได้แชมป์บนผืนแผ่นดินของตนเองด้วยน้ำมือของทีมนักตบลูกยางสาวไทยเรานั่นเองนะครับหลังจากที่ผมไล่เรียงปีคศที่เริ่มต้นตามการขันในปี1975และอย่างที่ได้บอกหลังจากนั้นก็เป็น79 83 87ก่อนจะมาเป็น89ก็เป็นเพราะว่าในยุคแรกเนี่ย10กว่าปีแรกเนี่ยยังจัดการขันแบบ4ปีครั้งจนกระทั่งพอถึงครั้งที่4ในปี1987ครั้งที่5เนี่ยสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติก็มีการปรับเปลี่ยนให้การแข่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียแข่งทุก2ปีครั้งก็คือปีเว้นปีเพราะนั้นจากปี1987แทนที่ครั้งต่อไปจะเป็น1989ก็เลยกลายเป็น19ครั้งต่อไปสมมุติถ้ายังเป็น4ปีครั้งครั้งต่อไปก็จะเป็น1991แต่หลังจาก1987ก็ปรับเปลี่ยนเป็น2ปีครั้งโดยเป็นปีเล็กขี้นะครับก็เป็น1989ก่อนแล้วก็มา199 193ไล่ไล่มาเรื่อยๆ95 97 99แล้วมาเข้าสู่ศตวรรษใหม่2001 2003 2005 2007นะครับโดยไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในปี1991แต่ครั้งนั้นเนี่ยเราแม้ว่าจะเป็นเจ้าภาพแต่ต้องยอมรับว่าความเก่งกาจของไทยเรายังสู้ชาติอื่นยังไม่ได้นะครับก็เลยทำให้เราไม่ได้เข้าถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในครั้งนั้นครับโดยจัดอันดับแล้วเนี่ยเราได้อันดับ7นะครับตอนที่เราเป็นเจ้าภาพครั้งแรกเมื่อปี1991จากนั้นครั้งที่2ที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ไม่ได้จัดที่กรุงเทพฯละในปี1991เนี่ยจัดที่กรุงเทพปี1995เรามาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งจัดที่เชียงใหม่ซึ่งเมื่อวานก็ได้บอกไปแล้วนะครับครั้งนั้นเนี่ยก็จะเป็นครั้งที่ประเทศไทยเราก็เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน SEA Games ที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ไทยใช้จังหวัดอื่นนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครเมืองหลวงเป็นเจ้าภาพจัด SEA Games ก็คือจัดที่เชียงใหม่หลังจากนั้นก็ในปี2007ที่จัดที่นครราชสีมานั่นเองนะครับในปี1995เนี่ยก็เป็นอีกครั้งที่แม้ว่าไทยเราจะเป็นเจ้าภาพแต่เราก็ไม่สามารถที่จะ เข้าถึงรอบ4ทีมสุดท้ายได้ครั้งนั้นสุดท้ายเราได้อันดับ5อย่างที่ได้บอกในยุคนั้นเนี่ยนะครับมหาอำนาจวอลเลย์บอลหญิงของเอเชียนอกเหนือจากจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วอีกชาติเนี่ยที่ยังมีความเก่งแข่งแล้วก็อยู่เหนือไทยเรานิดๆก็คือ Chinese Taipei นั่นเองนะครับตอนนั้น Chinese Taipei ก็ได้อันดับ4และไทยเราได้อันดับ5นั่นคือในปี1995ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพและจัดที่เชียงใหม่จ นกระทั่งมาถึงปี2001ที่เราเป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่3แล้วก็มีการเปลี่ยนจากครั้งแรกปี91จัดที่กรุงเทพ95จัดที่เชียงใหม่ปี2001จัดที่นครราชสีมาและหลังจากนั้นมาก็จัดที่นครราชสีมารวมแล้ว4ครั้งแล้วนะครับโดยครั้งแรกสุดที่จัดที่นครราชสีมาเนี่ยคือในปี2001และครั้งนั้นไทยเราก็ได้อันดับ3ด้วยการชนะญี่ปุ่นในการชิงอันดับ3 3ต่อ2เซตส่วนครั้งนั้นเนี่ยทีมที่เป็นรองแชมป์คือเกาหลีใต้ที่แพ้จีนในรอบชิง3เซตรวดพูดถึงการติดท็อป4เนี่ยนะครับไทยเราเนี่ยมาติดท็อป4ครั้งแรกก็คือในปี1999เราได้อันดับ4ครับในขณะที่ปี2001ถัดมาอีก2ปีเข้าสู่ศตวรรษใหม่เราได้อันดับ3เป็นครั้งแรกแล้วพอถัดมาอีก2ปีคือในปี2003ในปี2001ที่บอกว่าเราเป็นเจ้าภาพนะครับเราได้อันดับ3ในปี2003ไอ้แข่งที่นครโฮจิมินห์ซิตี้ของเวียดนามอันนั้นเป็นครั้งแรกนะครับที่เวียดนามได้เป็นเจ้าภาพในปี2003เนี่ยเราตอนนั้นเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในกลุ่มท็อป4ต่อเนื่องแล้วและเราได้อันดับ4ในครั้งนั้นจีนเป็นแชมป์ญี่ปุ่นรองแชมป์เกาหลีใต้ได้อันดับ3นะครับแล้วก็มาครั้งในปี2007ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพที่นครราชสีมาเป็นครั้งที่2โดยเป็นเจ้าภาพครั้งที่4สำหรับการแข่งวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับไทยเราเป็นเจ้าภาพในปี2007เป็นครั้งที่4แล้วก็เป็นครั้งที่2ที่จัดแข่งที่นครราชสีมาครั้งนั้นไทยเราได้อันดับ3นะครับก็เรียกว่านับตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่90คือตั้งแต่ปี1999มาเข้าสู่ศตวรรษใหม่เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าไทยเราก็เริ่มที่จะมีความแข็งแกร่งมีผลงานดีขึ้นมาติดอยู่ในกลุ่มท็อป4ได้4ถึง5ครั้งในระหว่างปี1999ถึง2007ครับแล้วพอปี2009หลังจาก2007แข่งที่บ้านเราเราได้อันดับ3มาปี2009เนี่ยนะครับเป็นการประกาศศักดาแบบสุดฤทธิ์สุดเดชเลยนะครับเราสามารถเอาชนะญี่ปุ่นในรอบรองแล้วก็ชนะจีนในรอบชิง

0: ก่อนในเซตแรก 25-20 หลังจากนั้นเราชนะ25-19 25-19 แล้วก็ 25-23 นะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นการเป็นแชมป์เอเชียของไทยเราเมื่อ16ปีที่แล้วในปี2009จากนั้นในปี2011ญี่ปุ่นก็ไปเป็นแชมป์อีกครั้งเป็นสมัยที่2สมัยที่12ของพวกเธอนะครับปี2013ไทยกลับมาเป็นเจ้าภาพที่นครราชสีมาอีกครั้งและไทยเราก็สามารถคว้าแชมป์ได้เป็นสมัยที่2โดยที่ในรอบรองชนะเลิศเราชนะจีนได้อย่างสุดมัน3-2เซตแล้วก็ชนะในรอบชิงชนะเลิศเหนือญี่ปุ่นได้3เซตรวดเลยนะครับโดยในรอบรองเมื่อปี2013 13ปีที่แล้วเนี่ยเราแพ้จีนก่อนในเซตแรก 19-25 ชนะในเซตที่2 25-19 แล้วก็ชนะเซต3 25-22 จีนกลับมาชนะในเซตที่4 25-21ต้องลุ้นกันถึงเซตสุดท้ายเหมือนกับเมื่อ3วันที่แล้วเนี่ยนะครับซึ่งครั้งนั้นไทยเราเฉือนชนะไปในเซตสุดท้าย16-14ก็ได้เข้าชิงก็โอ้โหต้องบอกว่าเอาชนะจีญี่ปุ่นสวยหรูเลย 25-22 25-18 แล้วก็ 25-17 นั่นคือ2ครั้งแรกที่ไทยเราได้แชมป์ในปี2011แล้วก็2009แล้วก็มา2013จากนั้นเมื่อ3ปีที่แล้วไทยเราได้แชมป์สมัยที่3ซึ่งก็เป็นการกลับมาแข่งขันที่นครราชสีมาอีกครั้งหนึ่งก็ทำให้ตอนนั้นหลายๆคนบอกเว้นทิ้งช่วงมา10ปีกลับมาแข่งที่ไทยครั้งเป็นจังหวัดถูกโชคจังหวัดนำโชคของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเราเลยก็ว่าได้นะครับทำให้ได้แชมป์สมัยที่2ติดต่อกันด้วยการชนะญี่ปุ่นในรอบรองแล้วก็ชนะจีนในรอบชิงชนะเลิศได้โดยในรอบรองชนะเลิศเนี่ยเราชนะญี่ปุ่น3-2เซต25-23ได้เซตแรกก่อน2เซตถัดมาในญี่ปุ่นชนะนะครับ25-19 25-20สถานการณ์เราไม่สู้ดีแล้วเหมือนกับรอบชิงครั้งนี้เหมือนกันที่เราตามหลังจีนก่อน1-2เซตมาชนะในเซต4เซต5ครั้งนั้นในรอบรองเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ชนะญี่ปุ่นได้25-20แล้วก็มาชนะได้เข้าชิงโดยการพิชิตญี่ปุ่น15-11และในรอบชิงเราก็ชนะจีนได้3-2เซตชนิดผลักกันนำผลักกันตามนะครับเราได้เซตแรก25-21เซต2จีนชนะ27-25เซต3เรากลับมาชนะ25-19เซต4จีนชนะ25-20แล้วเราก็เฉือนชนะจีน16-14นั่นคือ3ปีที่แล้วแต่ครั้งเนี้ยมาแข่งในปี2026ซึ่งจากเดิมที่แข่งเคยแข่ง4ครั้งแรก4ปีครั้งแล้วก็หลังจากนั้นมาแข่งปีเว้นปีมาตลอดครั้งเนี้ยก็เป็นครั้งแรกที่สหพันธ์วอลเลย์บอลมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ให้มาแข่งในปี2026เพื่อปรับปฏิทินให้มันลงล็อกกับการต่อเนื่องที่จะไปแข่งขันรายการอื่นที่ใหญ่ขึ้นไปด้วยอะไรเนี่ยนะครับก็เลยทำให้จากเดิมที่ควรจะแข่งในปีที่แล้ว2025ก็ปรับมาเป็นแข่งในปี2026นี้ไม่งั้นหลายคนอาจจะงงเอ๊ะแล้วทำไมแข่ง2000จาก2019ตอนนั้นเนี่ยทิ้งช่วงมาเว้นปี2021เพราะว่าโควิดแล้วก็มาแข่ง2023แล้วก็มาแข่งครั้งนี้2026ซึ่งไทยเราก็ชนะจีนไปอย่างสุดมันเมื่อวันอาทิตย์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็ยังไงก็ปรบมือดังๆให้กับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเราอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็พูดถึงประวัติของการขันรายการนี้ทั้งหมดให้ได้ฟังควบไปด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ผมพิจิตร สาธิตกริกุลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: จอกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าว
2: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพ ราะเธอ

ูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแว่วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3 ถึง 4 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
2: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
3: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันทีทีบริษัทTriple Iโลจิสติก

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกรดทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะบทประพันธ์ของวรางคณา

0: ความรักเปรียบเหมือนยาชูใจชั้นดีแต่ถ้ารักสั่นคลอนก็เหมือนกับยาขมดีๆนี่เองจะมีสักกี่มากน้อยที่มีความรักดั่งปูด้วยกลีบกุหลาบแม้แต่ตัวเธอเองก็เช่นเดียวกันใครต่อใครก็มองว่าความรักของเธอสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแต่ใครจะไปรู้แล้วว่าเรื่องปลีกย่อยของการใช้ชีวิตคู่นั้นมันยุ่งเหยิงจนเธอเสียขวัญแต่ด้วยความที่เขานั้นเป็นคนที่ดีจริงความรักของคนทั้งคู่จึงคงเหมือนเดิมดังเช่นวันหวานยังหวานแวว
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับสามก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปีสามก๊ก

0: ว้าแล้วกันสิกดสายทิ้งซะแล้วเหรอเนี่ยสวิตรีถ้าไม่เคยจะต้องมารักฉันด้วยนะฉันไม่ได้เป็นคนดีอะไรเลยขนาดมีเมียแล้วไม่ยังขอหย่าวันละสามเวลาเลยปะโถ
1: เยี่ยมไปเลยน้องพี่มันต้องอย่างนี้สิสาเธอจะต้องกล้าสารภาพรักกับหัวหน้าไม่อย่างนั้นน่ะเขาไม่รู้หรอกว่าเธอคิดยังไงกับเขา
2: แต่ว่าพี่อิ๋วคะสาฟังหัวหน้าพูดแล้วรู้สึกใจไม่ค่อยดีเลยค่ะ
1: ทำไมเหรอเขาพูดว่ายังไงบ้าง
2: เขาไม่ได้แสดงความยินดียินร้ายอะไรด้วยเลยแล้วเขาก็ยังดูเหมือนรักเมียของเขาอยู่มากเลยค่ะ
1: เรื่องยายตราน่ะเอาไว้ให้เป็นหน้าที่ของพี่เอง
2: พี่จะทำยังไงเหรอคะ
1: พี่จะใส่ไฟหัวหน้าของเธอให้นางโง่เนี่ยนะมันหัวปั่นแล้วในที่สุดนางนั่นน่ะก็จะต้องหย่ากับหัวหน้าของเธออย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะจ๊ะ
2: แล้วตอนนี้เรื่องของพวกเขาไปถึงไหนแล้วล่ะคะ
1: ใจเย็นๆสิจ๊ะ
2: สาเย็นไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้หัวหน้าพาลูกไปเที่ยวพัทยาน่ะ
1: อะไปพัทยาเหรอ
2: ใช่สิ
1: แล้วนางนั่นล่ะ
2: สาไม่รู้หรอกว่าหัวหน้าน่ะพาเมียไปด้วยหรือเปล่าแต่คิดว่าพวกเขาก็ต้องไปกันทั้งครอบครัวนั่นแหละหัวหน้าน่ะจะทิ้งเมียให้เฝ้าบ้านได้ยังไงล่ะ
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉันจะลองโทรไปเช็คที่บ้านของนางนั่นก่อนดีกว่านะเธอเงียบไว้ก่อนนะสา
2: ค่ะพี
1: ่ฮัลโหล
3: บ้านธนินค่ะ
1: หวานเหรอจ๊ะ
3: นั่นพี่อิ๋วใช่ไหมคะ
1: อ
3: ๋
1: อใช่แล้วจ้า
3: หวัดดีค่ะพี่
1: จ้าหวัดดีหวานสบายดีหรือเปล่าจ๊ะ
3: สบายดีค่ะพี่อิ๋วล่ะคะสบายดีหรือเปล่าคะระยะหลังเนี่ยไม่ค่อยได้เจอพี่แวะมาที่บ้านเลยนะคะ
1: พอดีว่าช่วงนี้พี่งานยุ่งเลยจ้ะ
3: ล่ะคะ
1: จ้าแต่พี่ก็นัดพี่เธอออกมากินข้าวข้างนอกอยู่บ่อยๆนะจ๊ะไม่ได้หายไปไหนเลยจ้า
3: ล่ะคะ
1: จ้าอ๋อหวานจ้า
3: ค่ะ
1: พี่ของเธออยู่แถวนั้นหรือเปล่าจ้าพี่ขอสายหน่อยสิจ้า
3: อ้าวพี่อิ๋วไม่รู้เหรอคะว่าพี่ตราเขาเข้าโรงพยาบาลนะคะ
1: เข้าโรงพยาบาลตราเขาเป็นอะไรอ่ะรถชนกันหรือไงตราตายหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลตกลงว่าตราถ้าตายหรือเปล่าตายแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาศพไปไว้ที่วัดไหนคะ
3: เดี๋ยวค่ะใจเย็นค่ะพี่อิ๋ว
1: จ้ะยังไงอะจ๊ะ
3: พี่ตราไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะ
1: ไม่ได้เป็นอะไรแล้วเข้าโรงพยาบาลทำไมอะ
3: พี่ตราไปทำศัลยกรรมค่ะ
1: ทำศัลยกรรมนี่หวานหวานหวานนี่เธอพูดจริงๆเหรอจ๊ะ
3: ก็จริงค่ะ
1: แล้วว่าใครแนะนำให้พี่เธอไปทำศัลยกรรมฮะ
3: ก็เห็นว่ามีคนพูดต่อหูพี่ตราว่าเธอแก่หนังเหี่ยวหน้าแก่เกินวัยพี่เขาก็เลยเห็นบอกว่าพี่เขยก็เลยนอกใจอะค่ะไปมีเมียน้อยพี่ตราก็เลยตัดสินใจไปทำศัลยกรรมใบหน้าใหม่เรียบร้อยเมื่อไหร่พี่ตราก็จะขอหย่ากับพี่นินทันทีเลยค่ะ
1: หย่าเฮ้ยหวานเธอฟังผิดหรือเปล่าเนี่ย
3: จริงๆนะคะพี่อิ๋วพี่ตราไม่พอใจที่พี่นินนอกใจค่ะ
1: ตายจริงแล้วใครอะใครเป็นคนพูดเรื่องนี้กับยายตราแน่นะหุ้ยบ้าที่สุดในโลกเลยพี่ไม่เห็นว่าคุณนินเนี่ยจะเจ้าชู้ตรงไหนเลยนี่จ๊ะเขาออกจะเป็นสุภาพบุรุษจะตายไปนะพี่เนี่ยรู้จักคุณนินเขาดียังนึกดีใจแทนเพื่อนของพี่เลยที่ตัดสินใจแต่งงานกับคุณนินยายตราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากๆเลยล่ะที่ได้แต่งงานกับคุณนินน่ะคุณนินเนี่ยเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากแล้วก็รักครอบครัวมากด้วยนะ
3: หวานก็คิดอย่างนั้นล่ะค่ะแต่ไม่รู้อีบ้าที่ไหนค่ะไปเต่าหูพี่พูดผิดกับพี่ตาพี่ตานี่ก็ไม่น่าเลยหูเบาไปฟังอีเวนนั่นพูดอีเวนนั่นมันก็น่าจะตายตกนรกไปเสียทีนะคะพี่อิ๋วพี่อิ๋วว่าไหมคะ
1: คืออย่างนี้จ้ะหวานจ้าหวานหวานคงจะเกลียดแทนพี่สาวสิเนี่ย
3: ไม่ใช่เกลียดเฉยๆนะคะพี่อิ๋วแค้นด้วยค่ะไปดูนะถ้าหวานจับได้แล้วล่ะก็ว่าอีเวนตัวไหนนะมาเป่าหูพี่ตราเป็นไข่น่าดู
1: ถ้าหวานรู้หวานจะทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: ให้มันชาตินี้นะให้มันชาตินี้หาผู้ชายมาทำผัวไม่ได้เลยค่ะมีผัวก็ขอให้ผัวเลิกเป็นโรคเนื้อเน่าเหม็นไปทั้งตัวเลยค่ะ
1: โอ้ยหวานหวานหวานฟังดูน่ากลัวจังเลยนะจ๊ะ
3: จริงๆนะคะพี่อิ๋วหวานน่ะขอสาบแช่งมัน ให้ทำอะไรไม่ขึ้นหันไปทางไหนก็เจอแต่คนหลอกลวงค่ะโอ
1: ้ย
3: พี่อยู่ค่ะพี่อยู่จะไปเยี่ยมพี่ตราหรือเปล่าคะ
1: อ๋อไปสิจ๊ะเพื่อนสีพี่ทั้งคนไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแล้วเยตราทำสัญญกรรมที่ไหนจ๊ะ
3: ที่พัทยาค่ะ
1: พัทยา
2: ชัวหัวหน้าไปเยี่ยมเมียของเขาแน่นอน
1: ใช่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะ
2: เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะพี่อิ๋ว
1: เห็นอะไร
2: ก็หัวหน้ากับเมียเขาเนี่ยยังรักกันอยู่ค่ะมีแน่นะคะพอเมียเขาทำสัญญกรรมแล้วอาจจะสวยพริ้งจนหัวหน้ายิ่งรักเมียเขามากขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่านะคะ
1: เออใจเย็นๆสิจ๊ะสา
2: หมดหวังแล้วค่ะพี่สาไม่มีวันเอาชนะหัวใจของหัวหน้าได้อีกแล้วล่ะค่ะ
1: โอ้ยเอานะอย่าเพิ่งท้อแท้สิจ๊ะสาม
2: าถึงขั้นนี้แล้วพี่อิ๋วยังมีอะไรแนะนำสาอีกล่ะคะไม่ต้องแนะนำอะไรละยังไงหัวหน้าก็ไม่มีวันหย่ากับเมียของเขาแล้วค่ะ
1: นี่พี่จะไปหานางนั่นเธอจะไปกับพี่ไหมฮะ
2: แต่เมียของหัวหน้าไม่ได้บอกใครนะเขาอาจจะไม่อยากให้ใครรู้ก็ได้นะพี
1: ่แต่พี่เป็นเพื่อนของมันมันไม่กล้าว่าอะไรพี่หรอกนะ
2: พี่อิ๋วคะ
1: อะไรอ่ะ
2: เขาเห็นพี่อิ๋วเป็นเพื่อนแต่พี่กลับเห็นเขาเป็นศัตรูเหรอคะ
1: นี่สาสาเธอจะพูดทำไมฮะ
2: เออก็สา
1: ก็ที่พี่ทำอยู่เนี่ยเพราะพี่รักเธอต้องการช่วยเธอนะพี่ไม่อยากเห็นดังนั้นนะมันได้ดีหรอกนะเห็นมันมีความสุขพี่ก็ยิ่งทุกข์ซะจนไม่เป็นอันทำอะไรละเพราะฉะนั้นพี่จะต้องทำทุกอย่างให้พวกมันอยากกันโดยเร็วที่สุด

0: กุ้งย่างตัวโตๆอร่อยมากเลยครับพ
1: ่ออร่อยก็กินเยอะๆนะมินอยากอะไรเพิ่มอีกไหมฮะ
2: ไก่ย่างสักตัวก็จะดีไม่น้อยค่ะพ
1: ่อถ้ามินมีปัญญาหาไก่ย่างได้ทั้งตัวแล้วก็เอาเลยเท่าไหร่พ่อเป็นคนจ่ายเอง
2: มีไหมพี่มิตร
0: มีที่ไหนก็เล่าไก่ย่างทั้งตัวเขามีแต่ไก่ย่างเป็นไม้ๆปีกไก่อ่ะแล้วก็หน้าอกหรือไม่ก็น่องไก่เขามีเท่านี้แหละ
2: ไหนอย่างที่ว่านะอยู่ไหนไม่ยักจะเห็นมีเลย
1: เดี๋ยวเขาก็หาบมาพ่อเห็นก็หาบผ่านไปนู่นนะก่อนที่จะมาถึงกันอ่ะ
2: อ้าวแล้วทำไมพ่อไม่สั่งเอาไว้ก่อนล่ะคะ
1: แล้วพ่อจะรู้ไหมเนี่ยเราอยากกินไก่ย่างอ่ะนะฮะ
2: แหมพ่อคะมาชายหาดนอกจากจะกินส้มตำกุ้งย่างหอยย่างปลาหมึกย่างแล้วล่ะก็มันก็ต้องมีไก่ย่างด้วยสิคะ
1: เอาหน้าเดี๋ยวก็หาบอีกนั่นแหละไม่ต้องไปกลัวไม่ได้กินหรอกนะขอมีเงินซื้อสักอย่างนะลูกเอ้ยได้กินหมดแหละ
2: แต่มินอยากกินตอนนี้นี่นาง
1: ั้นก็เดินไปดูสิเดินไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเจอคนหาไก่ย่างมาขายนั่นแหละ
2: พี่มิตรไปซื้อให้มินหน่อยสิคะ
0: นี่น้อยๆหน่อยนะมินพี่กำลังกินกุ้งย่างอยู่ไม่เห็นหรือไง
2: แหมให้ไปช่วยซื้อแค่เนี้ยก็ไม่ได้
0: อ
2: ้
0: าวเธอก็ไปซื้อเองสิมาใช้พี่ทำไมเหรอ
2: ใครใช้ให้พี่เป็นพี่ชายมินล่ะ
0: อ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่ชายด้วยฮะ
2: เกี่ยวสิพี่เป็นพี่ชายก็ต้องมีหน้าที่ดูแลน้องถูกต้องไหมล่ะ
0: ไม่ไม่ถูก
2: พี่มิตรน่ะ
0: พี่จะไม่ไปไหนทั้งนั้นนะปลาหมึกย่างเนี่ยก็หวานดีจังเลยจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้โหสุดยอดเลยล่ะอร่อยอย่าบอกใครเชียว
2: พี่มิตรน่ะ
1: กินก่อนเธอมินลูกนะเดี๋ยวก็หาไปเองนั่นแหละ
2: กินก็ได้นี่พี่มิตรค่อยๆกินไม่ได้หรือไงอ่ะ
0: ทำไมแล้ว
2: ก็กินเอากินเอาไม่เผื่อมินบ้างหรือไง
0: อ
2: ้
0: าวก็มีออกเยอะแยะไม่พอกินเดี๋ยวพ่อก็สั่งมาเพิ่มให้เองแหละ
2: แหมกว่าจะสั่งเพิ่มมาได้ก็ต้องรอนี่คะไม่ใช่สั่งปุ๊บก็ได้กินปั๊บนี่นา
0: ต้องได้สิไม่เห็นหรือไงพวกที่เขาหามาขายนั่นน่ะย่างเสร็จแล้ว
3: ไก่ย่างส้มตำไหมคะไก่ย่างค่ะไก่ย่างรสแซ่บมาละค
2: ่
3: ะ
2: ไก่ย่างมาแล้ว
0: เอาแล้วทำไมมิตรกรเรียกแม่ค้าให้เดินมาทางนี้แล้ว
2: จะให้มินเป็นคนตะกอนหรือไง
0: อ
2: ่
0: ะก็เธออยากกินเธอก็ต้องเรียกเองสิ
2: พี่มิตรพูดอย่างกับตัวเองจะไม่กินอย่างนั้นแหละ
0: กินสิแต่เธอน่ะอยากกินมากกว่าเพราะฉะนั้นเธอต้องเป็นคนตะกอนเรียกแม่ค้ามา
2: น้อยๆหน่อยพี่มิตร
3: ส้มตำไก่ย่างมาแล้วค่ะ
0: เอาเรียกป้ามาทางนี้สิมิน
2: พี่ก็เรียกเองสิคะเรื่องอะไรมาใช้มินล่ะ
1: นี่เออทะเลาะกันได้แล้วลูกมาทะเลาะเหมือนไข่เหรอเนี่ยฮะอ่ะพ่อเรียกให้เองมาค้าส้มตำจ้าทางนี้หน่อยทางนี้หน่อย
3: อ๋อค่ะมาแล้วค่ะจะตำอะไรดีคะ
1: เอาส้มตำด้วยไหมลูก
2: เรามีตำไทยแล้วใช่ไหม
1: เอออยากกินอะไรเพิ่มเติมเหรอฮะ
2: งั้นมินขอตำไทยใส่ปูค่ะป้า
3: จ้าแล้วอะไรอีกไหมคะ
0: เอาข้าวเหนียวด้วยฮะเอามา3ห่อค่ะป้า
3: จ้า
2: อกไก่ย่างเนี่ยไม้เท่าไหร่ครับป้า
3: โอ้อกนั่นน่ะไม้ละ50บาทค่ะส่วนน่องน่ะไม้ละ35บาท
2: แล้วปีกไก่ละป้า
3: ปีกไก่นี่ก็ไม้ละ20ค่ะ
2: อืมงั้นขอเลือกก่อนนะป้า
3: ค่ะ
4: ยังไม่กลับอีกเหรอฮะคืนนี้เราจะไปนอนที่ไหนเนี่ยข้าวของยังอยู่ในรถไม่ใช่เหรอฮะ
1: พ่อเปิดโรงพักโรงแรมเอาไว้แล้วล่ะ
2: อ้าวพ่อไปเปิดโรงแรมตั้งแต่ตอนไหนคะ
1: ก็ตอนออกจากโรงพยาบาลนั่นแหละข้าวของไว้พนักงานเขาขึ้นไปไว้บนห้องพักหมดแล้วแล้วสองพี่น้องเนี่ยไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเถอะนะ
2: โรงแรมอะไรคะแล้วก็อยู่ที่ไหนอยู่ไกลจากโรงพยาบาลที่แม่อยู่หรือเปล่าคะพ่อ
1: ไม่ไกลหรอกลูกพ่อพยายามหาโรงแรมที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลมากที่สุดเราสองพี่น้องจะได้ไปมาได้สะดวกเลย
2: ดีค่ะดี
4: แล้วพ่อล่ะฮะ
1: พ่อทำไมเหรอ
4: พ่อจะไม่กลับโรงแรมตอนนี้หรือไงฮะ
1: ยังรอพ่ออยากนอนเล่นที่ชายหาดเนี่ยสักพักใหญ่ๆก่อนนี่พ่อบอกชื่อเราสองคนกับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์โรงแรมแล้วนะเราสองคนน่ะไปบอกเจ้าหน้าที่เองก็แล้วกันเดี๋ยวเขาก็จัดกุญแจสำรองให้เองนั่นแหละ
4: ฮะพ
1: ่อแล้วเนี่ยติดบัตรประชาชนมาหรือเปล่า
4: อ๋อเอามาฮะ
1: เออดีแล้วมินล่ะลูกเอามาหรือเปล่าฮะ
2: เอามาสิคะพ่อเดินทางมาต่างจังหวัดอย่างเนี้ย ยังไงก็ต้องพกบัตรประชาชนมาอยู่แล้วล่ะค่ะถ้าเกิดมีการตรวจบัตรขึ้นมาจะมาอ้างอะไรได้ล่ะคะเดี๋ยวก็โดนยัดเยียดข้อหาเป็นคนต่างด้าวละยุ่งเลยค่ะ
1: ดีที่คิดเป็นนะพ่อเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าก่อนออกจากบ้านเนี่ยให้ตรวจดูกระเป๋าสตางค์ตัวเองด้วยว่าได้ติดบัตรสำคัญเอาไว้แล้วหรือเปล่าปล่อยปละละเลยไม่ได้ใช่นะลูกเพราะเราไม่รู้นี่นาว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรามั่งเพื่อชุลหุกขึ้นมาจะได้ไม่เดือดร้อนไง
2: ค่ะพ่อง
0: ั้นพวกเราไปนะพ่อไหนฮะนามบัตรโรงแรมฮะ
1: อ๋อพ่อเกือบลืมอ่ะนี่นามบัตรโรงแรมนะเดี๋ยวพ่อโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ให้กันแล้วกันนะ
0: ฮะพ่อเอ๊ะโรงแรมนี้ดังมากนี่นะ
1: จะเรียกมอเตอร์ไซค์ไปส่งก็ได้หรือถ้าเดินไปก็เดินไปเนี่ยขึ้นไปทางนู้นนะเดินขึ้นไปถนนนู่นแล้วก็จะมี2แถวต่อไปถึงบอกคนขับก็ได้หรือถ้าจะเดินไปอ่ะนะก็เดินดิ่งขึ้นตรงไปเลยเดี๋ยวก็เจอเองนั่นแหละจากจุดที่ตั้งโรงแรมมองไปเห็นโรงพยาบาลแล้วล่ะ
0: ฮะพ
2: ่
0: อ
2: ไปนะคะพ
1: ่ออืมไปจ้ะลูกที่จะไปหาแม่ก็ไปกันก่อนได้นะ
2: พ่อไม่ไปเยี่ยมแม่หรอคะ
1: เอาไว้ก่อนสิลูกพ่อยังไม่อยากไปตอนนี
2: ้พ่อคะ
1: หืม
2: พ่อโกรธแม่มากหรอคะ
1: เปล่าทำไมพ่อจะต้องไปโกรธแม่เขาด้วยล่ะลูก
2: ก็แม่ชอบทำให้พ่ออารมณ์เสียนี่คะ
1: แม่เราก็อารมณ์ร้อนไปอย่างนี้เองพ่อไม่เคยถือสาความเขาหรอกอย่าห่วงเลยมินลูก
2: แต่แม่บอกกับมินว่า
1: แม่เราก็พูดอะไรกับลูกเหรอ
2: แม่บอกว่าพ่อจะหย่าให้แม่หลังจากที่แม่ออกจากโรงพยาบาลนะคะ
1: อ๋อแม่เราก็พูดกับเราอย่างนั้นเลยเหรอ
2: ค่ะ
1: พ่อเราไม่เข้าใจแม่เราเลยจริง
2: ๆทำไมคะ
1: ทำตัวเหมือนเด็กๆนะ
2: ทำตัวเหมือนเด็กยังไงคะ
1: ก็นี่ไงเรื่องของผู้ใหญ่แท้ๆออกไปเล่าให้เด็กฟังทำไมไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแบบนี้ก็เรียกว่าโตแต่ตัวแต่ปัญญาอ่อนได้หรือเปล่าล่ะเนี่ย
2: พ่อต้องไม่พอใจแม่แน่ๆเลยค่ะ
1: เฮอร์น่าพ่อไม่มีอะไรหรอกเราไปอาบน้ำอาบท่าที่โรงแรมเถอะพี่มิตรยืนรออยู่แล้วเห็นไหม
2: พ่อคะขออะไรอย่างได้ไหมคะ
1: อะไรล่ะลูก
2: ไม่หย่าได้ไหมคะ
1: มินมันเป็นเรื่องของอนาคตนะลูก
2: นั่นแหละค่ะมินไม่อยากให้พ่อหย่านะคะมินอยากมีพ่อแม่อยู่ด้วยกันครบพร้อมหน้าพร้อมตานะคะ
1: แต่ถ้าวันนึงมันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่นะลูกเราจะไปฝืนใจใครไม่ได้นะจะให้เขาอยู่กับเราตลอดชีวิตคงไม่ได้เลยจ้ะลูกมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะไม่มีใครมานั่งฝืนใจไปตลอดชีวิตหรอกลูก
2: แต่ว่าพ่อคะ
1: ไปเถอะหน้าลูกไปนะไม่มีอะไรหรอก
2: คือว่ามิน
1: อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดต่อให้พ่อไปทำอะไรถ้าเขาอยากทำเขาต้องทำให้สำเร็จอยู่ดีนั่นแหละลูกปล่อยวางซะเถอะนะอย่าไปยึดติดกับอะไรเลยปล่อยไปตามธรรมชาติของมันอย่าลืมนะว่าทุกคนน่ะมีกรรมเป็นของตัวเองนะ
2: พ่อ
5: นี่มินตกลงจะไปด้วยกันไหมฮะ
2: ไปสิพี
5: ่ไปก็เลยตามมาสิมัวยืนคุยอะไรกับพ่อนักหนานั่งกินส้มตำตั้งนานทำไมไม่คุยจบฮะ
1: ไปเถอะลูกเรื่องพ่อกับแม่น่ะจะไม่ไปคิดมันเลยนะทุกอย่างจะดำเนินไปตามทิศทางไหนเนี่ยแม่เราเขาเป็นคนกำหนดเองนั่นแหละไปเถอะเห็นไหมพี่เรายืนเท้าเสียเอวแล้วล่ะ
2: ค่ะงั้นมินไปก่อนนะคะพ
1: ่ออาจ้ะหิวก็หาอะไรกินไปก่อนนะไม่ต้องรอพ่อนะลูก
2: ค่ะพ่อ
0: คุยอะไรกับพ่อนักหนาฮะ
2: ก็เป็นห่วงพ่อกับแม่นี่นา
0: ห่วงเรื่องอะไร
2: พี่มิตรไม่ได้ยินหรือไงว่าแม่น่ะเอะอะโวยวายเรื่องที่พ่อจะหย่าให้แม่น่ะ
0: แม่หาเรื่องเองช่วยมีได
2: ้พี่เมธพี่พูดอย่างกับว่าพี่ยินดีนะถ้าพ่อกับแม่จะหย่ากันน่ะ
0: พี่ไม่ได้ยินดีแล้วก็ไม่รู้สึกยินดียินร้ายอะไรด้วยนะมิน
2: แล้วมันยังไงล่ะ
0: พี่ไม่รู้พี่รู้แต่ว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดไม่มีใครหยุดชีวิตของใครได้หรอกนะมินมินเองก็เหมือนกันถ้าเกิดจะมีใครมาบังคับให้มินรักคนนั้นเกลียดคนนี้แต่ใจมินกลับคิดว่ามันไม่ถูกต้องแล้วมินจะยอมให้เขาบังคับหรือเปล่าล่ะฮะ
2: ไม่เด็ดค่ะ
0: นั่นไงมินก็ไม่ยอมเรื่องของพ่อกับแม่ก็เหมือนกันมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่จะต้องเป็นคนตัดสินใจเอง
2: แต่ในฐานะเราเป็นลูกเราสองพี่น้องก็มีส่วนร่วมในการตัดสินใจไม่ใช่หรอ
0: ไม่ใช่เธอกำลังหลงประเด็นแล้วล่ะมิน
2: ลงประเด็นยังไงไม่ทราบคะ
0: หลงประเด็นที่ว่าเธอคิดว่าเธอมีส่วนร่วมในชีวิตของพ่อกับแม่ยังไงเล่า
2: อ้าวแล้วถูกต้องหรือเปล่าล่ะมินเป็นลูกไม่มีสิทธิ์ขอความเห็นใจหรือไง
0: เธอมีสิทธิ์แน่นอนแต่พ่อกับแม่จะให้เธอใช้สิทธิ์นั้นหรือไม่นะมันก็อีกเรื่องนึงนะมินนะ
2: โถเอ้ย
0: อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะมิน
2: พวกเราอยู่กันอย่างมีความสุขทำไมอยู่ดีๆแม่จะต้องลุกขึ้นมาขอหย่ากับพ่อด้วยนะ
0: ก็แม่หูเบาไปหลงเชื่อคำพูดของคนอื่นนี่เมื่อแม่เห็นคนอื่นสำคัญกว่าคนในบ้านมันก็ต้องแยกทางกันเดินมันก็อย่างนี้แหละมิน
2: แต่ว่า
0: พอเหอะเลิกพูดเรื่องนี้กันเถอะพูดไปก็เท่านั้นแหละแม่อยากดื้อเองแม่ก็ต้องเจอบทเรียน
2: แม่อยากกับพ่อแล้วแม่จะอยู่ยังไงอ่ะ
0: ก็ย้ายกลับไปอยู่กับตากับยายยังไงเล่า
2: แม่จะอยู่ที่เพชรบุรีได้เหรอพี
0: ่แม่เกิดที่นั่นแล้วทำไมจะอยู่ไม่ได้ล่ะที่เพชรบุรีเนี่ย
2: แต่แม่ออกมาอยู่กรุงเทพนานแล้วนะแม่มีครอบครัวแล้วจะให้แม่กลับไปอยู่บ้านเกิดเหมือนตอนเด็กๆได้ยังไงล่ะ
0: เรื่องนี้เธอต้องไปถามแม่เองแล้วล่ะว่าอยู่ได้ไหมถ้าแม่ตัดสินใจอยากกับพ่อแม่ก็ต้องอยู่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ไม่มีใครช่วยแม่ได้แล้วล่ะ
2: และพี่มิตรล่ะ
0: พี่ทำไม
2: ถ้าพ่อกับแม่หย่ากันจริงๆพี่จะอยู่กับใคร
0: พี่ไม่รู้
2: พี่ต้องรู้
0: พี่ยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลย
2: พี่ต้องคิดแล้วนะ
0: อ้าวแล้วเธอ
2: มินทำไมคะ
0: เธอจะอยู่กับใครฮะ
2: มินจะอยู่กับพ่อค่ะ
0: มิน
6: ท่านกำลังฟังวันหวานยังหวานแว่วจากคณะเกศทิพย
7: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
8: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
7: คิดออกแล้ว
8: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3 ก๊ก 3 ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
7: พริ้วเลย
8: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3 ก๊ก
9: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์
3: แกอยากกับพ่อเนนจริงๆแกจะเลือกลูกคนไหนไปอยู่ด้วยฮะ
4: ตราจะเอาไปดูแลทั้งสองคนค่ะแม
3: ่ฮะว่าไงนะแกน่ะเหรอจะเอาไปไว้ทั้งสองคน
4: ค่ะแม่ตราเป็นคนคลอดออกมาเองเลี้ยงมากับมือตราก็ต้องเอาไปให้หมดค่ะ
3: เอาไปให้หมดพวกมันจะอดตายน่ะสิแกคิดบ้างหรือเปล่า
4: แล้วกันสิแม่ทำไมถึงพูดอย่างนี้ล่ะคะ
3: จริงๆนะแม่ตราแม่ว่าแกน่ะไม่มีปัญญาเลี้ยงให้ดีได้หรอก
4: ตายแล้วแม่แม่กำลังดูถูกลูกตัวเองอยู่นะเนี่ย
3: เฮ้ยแกมีเงินพอที่จะส่งเสียให้ลูกเรียนสูงๆหรือเปล่าล่ะแกอย่าลืมนะว่าแกน่ะอยากกับพ่อนินเมื่อไหร่แกก็จะไม่มีอภิสิทธิ์อะไรอีกแล้วแกไม่มีสิทธิ์และแกก็ไม่ใช่ภรรยาของเขาแกจะเอาที่ไหนไปเบิกไปจ่ายฮะ
4: ตรารู้ค่ะ
3: และยังไง
4: ตราจะให้ลูกกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ที่เพชรบุรีค่ะ
3: อยู่กับแม่อยู่กับฉันน่ะอยู่ได้มันไม่มีปัญหาหรอกมีสวนให้อยู่สบายๆแต่ลูกของแกน่ะจะยอมไปอยู่ด้วยหรือเปล่าฮะและจะอยู่ได้นานแค่ไหนพวกเขาน่ะไม่ได้ถูกปลูกฝังให้รักธรรมชาติไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ในไร่ในสวนมาก่อนอยู่ได้ชะฉันอยากรู้จะอยู่ได้สักกี่วันเดี๋ยวก็บ่นว่าเหงาอย่างกับป่าช้าวังเวงได้ยินแต่เสียงนกเสียงการ้องมีแต่เสียงกระรอกเสียงไก่ขันวังเวงขนาดนั้นน่ะได้ยินเสียงลมพัดเสียงกิ่งไม้มันเสียดสีกันแดงเอียดอัดเอียดอัดและจะอยู่ได้ยังไงแล้ว
4: แต่ตรามั่นใจค่ะว่าลูกสองคนของตราต้องปรับตัวอยู่ในสวนได้ค่ะ
3: แม่ไม่อยากให้เราตัดสินใจชีวิตให้ลูกนะแม่ตรา
4: คือว่าตรา
3: แกควรจะเปิดใจให้ลูกนะได้ใช้สิทธิ์ในการตัดสินใจว่าพวกเขาเลือกที่จะอยู่กับใครถ้าเกิดมีการหย่าเกิดขึ้นจริง
4: ๆถ้าลูกเลือกแล้วก็ตราว่า
3: ว่าอะไรฮะ
4: ตราว่าพวกเขาอ่ะจะต้องเลือก
3: เลือกใครฮะอ๋อพ่อแกรู้คำตอบอยู่แล้วใช่ไหมว่าลูกของแกสองคนจะเลือกอยู่กับพ่อของเขามันก็สมควรแล้วล่ะเรามันพวกจอมวอยวายหูเบาใครจะอยากอยู่ด้วยล่ะ
4: แม
5: ่ห้องนี้แหละสาขอประตูก่อนนะพี่เผื่อว่าเขาทำอะไรเป็นการส่วนตัวอยู่นะ
6: พี่รู้แล้วนะแม่
5: สวัสดีค่ะ
6: แม่อิ๋วมาได้ยังไงล่ะเนี่ย
5: ก็ตั้งใจมาเยี่ยมตราโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะแม
6: ่เหรอจ๊ะแล้วนี่ใครล่ะจ๊ะเพื่อนเยตราเหรอ
5: เปล่าค่ะแม่เนี่ยน้องสาวของอิ๋วชื่อสาวิตรีค่ะแล้วเธอก็เป็นเลขาของพี่ดินนะคะ
7: สวัสดีค่ะคุณป้า
6: จ้าสวัสดีหนูทำงานกับพ่อนินเหรอจ๊ะ
7: ค่ะสาเป็นเลขาของหัวหน้าธนินนะคะ
6: อ๋อจ้ะๆอ่ะๆๆเชิญนั่งก่อนเชิญนั่ง
7: ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะ
4: แม่ใครมาเหรอคะเหมือนเสียงยายอิ๋วใช่ยายอิ๋วมาหรือเปล่าแม่
7: ใช่แล้วฉันเองแหละจ้า
4: อิ๋วนี่เธอรู้ได้ยังไงว่าฉันมาอยู่โรงพยาบาลที่นี
7: ่ถ้าฉันไม่โทรไปคาดคั้นจากปากน้องของเธอฉันก็ไม่มีวันรู้หรอกจ้ะ
4: ยายหวานเป็นคนบอกเธอเหรอ
7: ใช่แล้วทำไมล่ะเธอสั่งยายหวานไม่ให้บอกฉันหรือไงยะ
4: เปล่าเปล่าไม่ได้สั่งอะไรทั้งนั้นเพียงแต่ฉันไม่อยากให้ใครรู้เดี๋ยวจะวุ่นวายต้องมาเยี่ยมเยียนน่ะ
7: ไม่จริงหรอกเพราะแกน่ะกลัวฉันจะหัวเราะเยาะแกน่ะสิคิดเหรอว่าฉันจะไม่รู้ใจแกเนี่ยแอบมาทำศัลยกรรมหน้าอย่างเงี้ยเพราะแกคิดว่าแกแก่แล้วล่ะสิเนี่ยแกเชื่อที่ฉันเป่าหูฉันบอกว่าแกน่ะแก่แล้ว ผัวของแกก็เลยไปมีกิ๊กนอกบ้านแล้วนางหน้าโง่อย่างแกก็เชื่อซะสนิทใจเนี่ยคงอยากให้ตัวเองดูสวยดูสาวเพื่อที่จะมัดใจผัวของแกละสิทำไมนะทำไมแกถึงได้โง่เป็นควายอย่างนี้นะแกเองอ่ะส่องกระจกดูตัวเองแล้วมองไม่ออกหรือไงว่าแกนี่ยังสาวยังสวยเหมือนเดิมอยู่นะทำไมแกถึงได้หูเบาเชื่อเพื่อนอย่างฉันเป่าดีนักนะดีขอให้แกเชื่อฉันต่อไปเถอะสักวันหนึ่งแกจะต้องหย่ากับผมแกแน่นอนสมน้ำหน้าอย่าโง่ช่วยไม่ได้เชื
4: ่อแล้วเนี่ยใครกันเหรออิ๋ว
7: อ้าวเธอจำไม่ได้หรือไงฮะ
4: จำใครเหรอฉันว่าฉัน
7: สาวิตรีไงเลขาของพี่ดียังไงเลยเธอ
2: สวัสดีค่ะคุณพี
4: ่ก็รับไหว้ทันทีที่เธอยกมือไหว้เราหน้าตาสะสวยขาวผ่องสมกับเป็นเลขาหน้าห้องเคยมีคนพูดเข้าหูเราว่าเลขาของสามีเราก็ใช่ย่อยเห็นพี่นินไปไหนต่อไหนกับเลขาออกบ่อยๆพวกเขาอาจจะมีอะไรลึกซึ้งกับเพื่อนร่วมงานก็ได้ประโยคนี้เราไม่ได้คิดเองนะแต่มีคนบอกเราแล้วเราก็เก็บคำพูดนี้มาจำเอาไว้แล้วมันก็ดังอยู่ในสมองเราอยู่เป็นระยะระยะจนเราชักไม่แน่ใจซะแล้วล่ะว่าทุกวันนี้พี่นินคิดจะจริงใจกับสาวคนไหนกันแน่พวกพี่อิ๋วเคยบอกเราหรือแม่เลขาตรงหน้าคนนี้กันแน่แต่เอาเถอะไม่ว่าเขาจะลงเอยกับใครหน้าไหนก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราแล้วนี่นาก็ในเมื่อเราต้องการที่จะหย่ากับเขาอยู่แล้วจะไปสนใจเรื่องของเขาอีกทำไมล่ะไม่แคร์หรอกอยากเชื่อ

0: หัวหน้าของคุณให้มาหาที่นี่เหรออ
1: ๋อเปล่าค่ะหัวหน้ายังไม่รู้ค่ะว่าสามารถที่นี่นะคะ
0: อ้าวเหรอ
1: ค่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวหัวหน้าก็รู้เองละค่ะ
2: แล้วเนี่ยแฟนเธอไปไหนไม่เห็น
0: ออกไปเที่ยวน่ะ
2: อ้าวเข้าไปเที่ยวคนเดียวหรือไง
0: ก็ไปคนเดียวหรือเธออยากให้เขาไปกับใครล่ะ
2: เปล่าฉันก็นึกว่าเขามาเยี่ยมเธอแล้วก็ควรจะอยู่เป็นเพื่อนเธอมันถึงจะถูกต้องไม่ใช่หนีไปเที่ยวคนเดียวอย่างเงี้ย
0: เขาจะมานั่งเฝ้านอนเฝ้าฉันทำไมล่ะถึงเขาอยากจะทำฉันก็ไม่เขาทำหรอก
2: อ้าวทำไมล่ะเธอไม่อยากให้เขาทำอย่างนั้นจริงๆเหรอ
0: ก็จริงนะสิมันน่ารำคาญจะตายไปเธอ
2: ผิดกับฉันนะตรา
0: ผิดยังไงล่ะ
2: ถ้าเป็นฉันแล้วก็ฉันกลับดีใจแล้วก็ชอบมากๆเลยแหละถ้าเข้ามานั่งเฝ้านอนเฝ้าฉันมันก็แสดงถึงว่าเรารักกันเราห่วงใยกันเอื้ออาทรต่อกันมันเป็นอะไรที่คนรักกันพึงมีให้ต่อกันตามที่คนใดคนหนึ่งป่วยหรือว่าเป็นอะไรต้องนอนแอดมิดอยู่ในโรงพยาบาลอย่างนี้จ้ะจริงๆนะจ๊ะตราเป็นใครใครก็อยากให้เป็นอย่างนั้นทั้งนั้นแหละโลกเนี้ยสงสัยจะมีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นละมั้งที่มีความคิดพิสดารไม่เหมือนกับชาวบ้านเขา
0: คือว่าฉันฉัน
2: นั่นไงเราแย่แค่นี้เองถ้าทางก็คล้อยตามเราซะละสีหน้าฉายแววตาสลดลงอย่างเห็นได้ชัดปากว่าไม่แต่ใจนี่เหรอกำลังเรียกร้องอย่างมากสิไม่ว่าเนี่ยผัวคงจะไม่อยากอยู่เฝ้าดูอาการละมั้งสงสัยก่อนหน้านี้อาจจะมีปากมีเสียงกันแล้วก็ได้ผัวถึงได้หายหน้าหายตาไปไม่ใหญ่ดีแม้แต่นิดเดียวอย่างเนี้ยดีสมน้ำหน้าให้ทะเลาะกันหนักๆแล้วก็ทนไม่ได้อยากให้เราเร็วทีเถอะน้องของเราน่ะจะได้สวมรอยเป็นแฟนผัวของแกทันทียังไงและนางตา
3: จ้ะกินผลไม้นะลูก
2: อุ้ยคุณแม่อุตส่าห์ปอกมาให้เลยเหรอคะเนี่ย
3: จ้ากินเยอะๆนะจ้า
2: ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
3: หนูน่ะกินเยอะๆนะ
1: ขอบพระคุณคุณป้ามากค่ะ
3: จ้าอ๋อแม่ตรา
0: ค่ะแม
3: ่เดี๋ยวแม่ว่าจะลงไปเดินดูอะไรสักหน่อยหน้าโรงพยาบาลเนี่ยเขามีแผงวางของขายเยอะแยะไปหมดเลยลูกอยากได้อะไรหรือเปล่าล่ะ
0: ไม่ค่ะแม่อยากได้อะไรก็ซื้อมาเถอะค่ะ
3: จ้ะถ้างั้นแม่ไปนะแม่อิ๋วอยากได้อะไรไหม
2: อ๋อไม่ละค่ะขอบคุณคุณแม่มากค่ะตามสบายเถอะนะคะ
3: อ่ะจ้ะ
0: เดี๋ยวค่ะแม
3: ่มีอะไร
0: แม่เอาตังค์ไปสิคะนี่ค่ะตราให้ค่ะ
3: อ่ะจ้ะขอบใจนะจ๊ะ
0: พันเดียวพอหรือเปล่าคะ
3: โอ้ยพอถมเทไปลูกขอบใจมากเดี๋ยวแม่จะหาซื้อของกินมาให้นะลูกนะ
0: อุ้ยไม่ต้องซื้อให้ตราแล้วค่ะแม่ก็ลองดูว่ามีอะไรที่ลูกมิตรกับลูกมินกินได้ก็ซื้อมาให้พวกแกเถอะค่ะนิดๆหน่อยๆก็พอเดี๋ยวพวกแกมาจะได้มีอะไรกินนะคะ
3: อ่ะจ้ะงั้นเดี๋ยวแม่มานะลูก
0: ค่ะ
3: อ่ะเชิญตามสบายนะหนูสาวิตรี
1: ค่ะคุณป้าแม่คะ
0: อ๋อมินน้าอิ๋วมาแน่
1: สวัสดีค่ะนะอิ๋ว
2: สวัสดีจ้ามิน
0: แล้วเนี่ยคุณสาวิตรีเลขาของพ่อเราน้องสาวของนะอิ๋วจ้า
1: สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าลูกสาวของคุณพิตราสวยจังเลยค่ะ
0: เหรอคะ
1: สวยมากค่ะแล้วก็สวยไม่เหมือนคุณแม่นะคะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: พี่มิตรไม่ได้มาด้วยเหรอจ้า
4: ก็เห็นว่ารอพ่ออยู่นะคะ
0: รอที่ไหนอะแล้วไปเจอพ่อที่ไหนอะ
4: เจอที่ชายหาดนะคะพ่อไปเปิดโรงแรมเอาไว้แล้วล่ะค่ะมินกับพี่มิตรไปอาบน้ำในโรงแรมแล้วคืนนี้ก็พักกันที่โรงแรมค่ะ
0: ดีแล้วล่ะแล้วพ่อเราอ่ะไม่ได้กลับโรงแรมพร้อมกันเหรอ
4: เปล่าค่ะพ่อให้พวกเรากลับโรงแรมเองแล้วก็ให้เดินมาหาแม่ที่โรงพยาบาลเองนะคะ
0: โรงแรมอยู่ใกล้ที่นี่หรือไงอ่ะ
4: ค่ะมองก็เห็นอาคารค่ะ
0: เหรอ
4: ค่ะแล้วยายล่ะคะแม่
0: เห็นว่าจะลงไปหาซื้ออะไรแถวแผงลอยหน้าโรงพยาบาลนะลูกลูกอยากลงไปหรือเปล่าล่ะลองลงไปเดินหายายดูสิแม่ว่าน่าจะเจอกันนะ
4: ดีค่ะมินซื้อเสื้อผ้าน่ะแม่ให้มินต้นนะคะ
0: นะแม่ดูก่อนว่ามีแบงค์ย่อยเปล่า
4: แบงค์พันได้ค่ะเดี๋ยวมินแปลกแบงค์พันให้แม่เองได้นะคะ
0: ไม่เอาอะ
4: ทำไมล่ะคะ
0: เราก็ช่วยเพลสิ
4: แม่นะ
0: ไม่ต้องเลยแม่มีตัวลูกให้เท่าไหร่ไม่เห็นเคยได้คืนเลยสักครั้งเดียว
4: มินก็ไปฝากธนาคารนี่ค่ะแม
0: ่
4: แหมแม่มีนเป็นคนชอบออมเงินก็ดีแล้วใช่หรอคะ
0: ดีสิแต่ต้องไม่เอาเงินคนอื่นไปเก็บออมเป็นของตัวเองแต่ออมเงินเหลือจากค่าขนมหรือเงินที่พ่อแม่ให้เป็นพิเศษเท่านั้นไม่ใช่มุกติ๊บเอาแบบเนี้ยมันไม่ดีรู้ไหมจ๊ะ
4: มันเท่ากับว่ามีนช่วยเก็บออมเหมือนกันคะเนี่ย
0: เหรอจ๊ะ
4: ค่ะ
0: แม่มีแบงค์อยู่ร้อยเดียวเองอะเอาร้อยเดียวกันนะ
4: แหมแค่ร้อยเดียวเองเหรอคะแม่น้อยจังเลย
0: เราซื้ออะไรนักหนาเดี๋ยวก็ได้เวลากินข้าวแล้วให้พี่เรามาพร้อมกันแล้วก็ไปหาข้าวกินพร้อมกัน
4: ไม่เอาค่ะมีซื้อค่ะกินทีเดียวเลยล่ะ
0: แม่มีอยู่แค่ร้อยเดียวเอง
4: เอาอย่างนี้นะอันนี้จ้ะน้องมินนะจ้ะดีจ้ะ500อุ๊ยน้าอิ๋วให้มีค่ะจ้ะไปสิจ้ะมันจะดีเหรอคะ
5: ดีสิจ้ะ
4: เริ่มรับไปจ้ะขอบคุณอิ๋วมากค่ะ
5: จ้ะอยากได้อะไรก็ไปซื้อเอานะจ้ะ
4: ค่ะ
0: เออให้เยอะขนาดนั้นทำไมให้แค่ร้อยเดียวก็พอเอาฉันไปร้อยเดียวเธอให้ผมอีกร้อยเดียวก็เหลือแล้วล่ะ
5: เอานะเด็กยังอาจจะอยากได้อะไรจะมีตังซื้อไงล่ะเป็นทานให้แกไม่เป็นไรหรอกจ้า
0: เดี๋ยวลูกฉันเก่งนะสิ
5: โอ้ยมาเดี๋ยวหน้าขี้เดี๋ยวนักเลยถ้ามีลูกแค่สองคนเท่านั้นจ้ะเป็นลูกเยอะหน่อยนึงเงินทองของเธอมีออกมากมายจะประหยัดไปถึงไหนนะฮะ
0: ไม่ได้ประหยัดแค่อยากให้ลูกๆนะดูจากให้เงินมันเท่านั้นเองนั่นแหละเ
5: อานะฉันเชื่อว่ามีนะแกเป็นคนใช้เงินเป็นไม่เห็นแกพูดว่าเก็บเงินไปฝากธนาคารไม่แน่นะพอเรียนจบปริญญาตรีแกอาจจะมีเงินเก็บในธนาคารเป็นแสนๆก็ได้นะจ๊ะ
0: ก็ขอเป็นงั้นเถอะนะ
6: เอ้ามิด
7: ฮะ
6: ยังไม่ได้ถามแม่หรือไง
7: อ๋อยังฮะ
6: ทำไมล่ะ
7: ฮะน้องฟังครับ
6: มิด
7: ไปหาแม่ที่โรงพยาบาลฮะ
6: ต้องรอเขาแบบเดียวเหรอ
7: ใช่ฮะ
6: ทำไมไม่ไปกับน้องพร้อมกันน่ะ
7: ก็ผมจะรอพ่อนะฮะ
6: ก็แล้วกันว่าต้องรอพ่อไปกันก่อนพ่อเองข้ามก็ได้นะพี่ไม่อยากไปไหนนอนพักผ่อนซะก่อน
7: พ่ออยากเห็นหน้าแม่ใช่ไหมฮะ
6: เออเปล่าเปล่า
7: พ่อโกรธแม่เหรอ
6: เปล่า
7: พ่อฮะ
6: หื
7: มผมต้องกอดพ่อหน่อยสิฮะ
6: อ๋อสิเอาละกอดก่อนละวันนี้เป็นอะไรล่ะฮะ
7: ผมก็แค่อยากกอดพ่อนะฮะพ่อฮะ
6: อะไร
7: ถ้าเกิดอะไรขึ้นระหว่างพ่อกับแม่ผมจะไปกับพ่อนะ
6: มิดรักกอดลูกเองแม่ไม่รู้ว่าจะยินลูกทำหลอดนี่มาเลยเพราะเป็นคำพูดที่จริงใจไม่เสียใจลูกอยากอยู่กับเรามากอยู่กับแม่อาจจะรู้แม่คนจะกินยาชีวิตของลูกมากไปแล้วมั้งคุณเป็นแม่ก็อย่างนี้ผมยารักหน้าแกที่บ่นลูกพอได้ลูกเรื่องอยู่กับสักคนหนึ่งลูกก็ตัดสินใจจะอยู่กับเราซึ่งแกคิดว่าการความสุขที่สุดลูกคิดอะไรมากมายนะนี่ถ้าเรากับแม่ของลูกอยากจริงพ่อแม่ของลูกจะรู้สึกยังไงนะต้องเสียใจรอบที่สองแต่ที่เสียใจจากการอยากขาดเราแล้วเอ๊ะรู้ว่าเธอไม่เสียใจเลยถ้าอยากจะดูสิเธอรักเราแล้วนะถ้าเธอยังรักเราอยู่แล้วก็คงจะไม่ประกาศจะอยากรอตลาดอย่างนี้เอาเถอะถ้ามีรักเราก็ไม่เป็นไรเรารักตัวเราเองอยู่กับตัวเองก็ได้ไม่ต้องง้อใครเลยมิ
7: ครับพ่ออ
6: ย่าพูดอย่างนี้แม่เรารู้ไหม
7: ผมรู้ฮะ

0: จะไม่รู้จนกว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปครับพ
1: ่ออย่างนั้นก็แม่รู้ไหมเวลาไม่มีใครก็มีแม่คนนี้แหละที่คอยอยู่ดูแลเราห่วงใยเรารักเราเอาใจใส่เราทุกอย่างยังที่เราสบายตัวแม่คนเดียวดูแลขายไม่หวนลูก
0: รู้ครับ
1: รู้ไหม
0: ผมรู้ดีครับพ่ออ
1: ืมละต้องไปกันก่อนนะเดี๋ยวเราไปพยาบาลด้วยกัน
0: อ้าวพ่อบอกว่าจะสักหน่อยใช่เหรอฮะ
1: เออผมไปแล้วล่ะก็เราได้ไปไปสักเลยนะ
0: ฮะพ
1: ่อเรียนให้พ่ออ่านก่อน
0: ครับพ่อฮัลโหล
2: ฮัลโหลยายเองนะ
0: อ๋อฮะยาย
2: อยู่ไหนล่ะเนี
0: ่ยอยู่ในโรงแรมนะฮะยาย
2: ทำไมไม่มาพร้อมกับน้อง
0: ผมอยากรอพ่อกลับมาแล้วก็จะไปพร้อมกันฮะ
2: พ่อเราเนี่ยอยู่ที่ชายหาดไม่ใช่เหรอเห็นน่ะมีพูดกับยายว่าพ่อเราอ่ะยังนอนอยู่ที่ชายหาดอยู่เลย
0: กลับโรงแรมแล้วฮะยายฮะตอนนี้พร้อมล้างอาบน้ำอยู่ฮะ
2: แล้วมาตอนไหนอ
0: ่
2: ะ
0: อาบน้ำเสร็จก็ไปเลยยาย
2: อืมเดี๋ยวยายลงไปกินข้าวพร้อมกันก่อนแล้วกันนะ
0: ยายก็กินก่อนเลยนะฮะเพราะผมกินกับพ่อฮะ
2: รอไปกินพร้อมกันสิจ๊ะ
0: ยายจะรอไหวหรือเปล่าล่ะฮะ
2: อืมไม่สิก็เรามาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
0: ฮะรอมาอาบน้ำเสร็จก็ไปเลยฮะเดินโรงพยาบาลโรงพยาบาลไกลหรอกฮะเห็นอาคารโรงพยาบาลไกลยาย
2: อืมยายจะรอนะ
0: ฮะยาย
2: งั้นก็แค่นี้ก่อนยายเดินดูคอพายที่หน้าโรงพยาบาลเนี่ยพอดีแม่มีนเขาเดินลงมายายเนี่ย
0: อ๋อเหรอฮะ
2: แค่นี้ก่อนนะ
0: ฮะสวัสดีฮะยาย
2: เออสวัสดีค่ะ
0: ยายโทรมาครับ
1: อืมว่าไงน่ะ
0: ยายบอกว่าจะรอไปกินด้วยกันนะฮะ
1: เอาสิถึงหาอะไรกินตอนโรงพยาบาลก็ได
0: ้ครับพ่อ
1: มิดอยากอะไรลูกเนี่ย
0: อืมอะไรก็ได้ฮะ
1: เอาที่สบายก็แล้วกันนะจะมีเมนให้เลือกหน่อย
0: ครับพ
1: ่อหยิบเสื้อผ้าพ่อสีสิลูก
0: พ่อจะเอาไหนฮะ
1: เอาเสื้อตัวไหนก็ได้พ่อจะใส่เป็นยีน
0: ครับพ่อเดี๋ยวนะฮะผมจะให้นะ
3: พี่มิตรเป็นยังไงคะยาย
4: ก็อยู่โรงแรมกับพ่อเรานะสิ
3: อ้าวพ่อมาจากชายหาดแล้วเหรอคะ
4: อืม
3: แล้วพ่อกับพี่มิตรจะมาที่โรงพยาบาลหรือเปล่าคะ
4: ก็ต้องมาสิคะ
3: มาตอนไหนอะคะ
4: ผมว่าพ่อเรากำลังอาบน้ำอยู่ที่มาพร้อมกัน
3: งั้นเราก็รอพ่อกับพี่มิตรมาแล้วไปกินข้าวด้วยกันนะยาย
4: ก็อย่างนั้นแหละ
3: งั้นไม่ซื้อของกินแล้วล่ะค
4: ่
3: ะ
4: อ้าวทำไมล่ะ
3: ก็เดี๋ยวไปกินข้าวพ่อเลยค่ะถ้าไปกินข้าวแล้วก็จะต้องเกิดท้องไว้มากๆเลยค่ะ
4: คิดพ่อเราน่ะจะพาเราไปกินที่ไหนหรออ
3: ย่างพ่อก็ต้องกินอาหารเท่านั้นนะคะยาย
4: จริงเหรอ
3: จริงสิคะว่าถ้าพ่อชวนกินข้าวนอกบ้านแล้วก็จะต้องกินที่สวนอาหารเท่านั้นค่ะพ่อน่ะไม่เคยพาไปกินอาหารฟาสต์ฟู้ดหรอกค่ะพ่อไม่ชอบพ่อบอกอาหารพวกนั้นเป็นอาหารทั้งฟูค่ะ
4: มันเป็นยังไงล่ะไออาหารทั้งฟูนะฮะ
3: ก็อาหารขยะยังไงล่ะคะยาย
4: อ๋อยายก็เห็นด้วยนะไออาหารฟาสต์ฟู้ดตามห้างอ่ะเห็นมันมีประโยชน์อะไรมีแต่ไขมันส่วนใหญ
3: ่ไอยาย
5: คืนนี้พวกเราที่นี่ได้นะ
6: หิวอุ้ย

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
4: ท่านผู้ฟังที่รักวันหวานยังหวานแววจะเป็นประพันธ์ของวรางคณามริสาวาดวงกตจัดทำเป็นละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาจินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามวันหวานยังหวานแว่วในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz เร็วๆนี
1: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
3: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
4: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์ฮาแถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
5: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
6: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่0813

0: 210
1: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Microfilter ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับ
2: น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
7: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
8: เฟรชแอนด์ฟันกับจันทราชยนาม
9: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันปรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี

มาสวัสดีกันวันนี้ด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังคุ้นกันเป็นอย่างดีแล้วนะคะวิทนีย์ฮิวสตันนำเพลงของดอลลี่พาร์ตันมาร้องเมื่อปี1992หลังจากที่ดอลลี่พาร์ตันแต่งเพลงนี้เมื่อปี1973ก็ประมาณสักกี่ปีมาแล้วต้องนับไม่ถูกเลยนะครับ20-30ปีแล้วนะคะซึ่งทันทีที่วิทนีย์ฮิวสตันนำมา coverในภาพยนตร์เรื่อง The Bodyguard ก็ทำให้เพลงนี้โด่งดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั้นก็คุยกันไปเมื่อวันอังคารแล้วนะคะถึงเรื่องราวต่างๆของ Dolly Parton ที่เพิ่งจากไปเมื่อวันที่15สิงหาคมซึ่งก็สะเทือนวงการคันทรีแล้วก็วงการเพลงในอเมริกามากมายทีเดียวนะคะ I Will Always Love You with Whitney Houston ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่คือลักษณะของการร้องของดอลลี่พาร์ตันกับวิทนีย์นี่คนละแบบนะคะแน่นอนที่สุดเพราะว่าเธอก็มีทักษะของการร้องเพลงนี่แตกต่างกันออกไปอย่างวิทนีย์เองเธอก็ดีว่าอยู่แล้วนะคะส่วนดอลลี่เธอก็เป็นราชินีเพลงลูกทุ่งซึ่งก็เติบโตในมาในครอบครัวที่ยากจนนะคะพี่น้อง12คนเธอเองเธอก็ยากลำบากเหลือเกินในเรื่องการเรียนการศึกษาซึ่งคุณอลิสาก็ส่งเรื่องราวที่จาก Facebook ของคุณปรายพันแสงมาให้นะคะซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะมาอ่านให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างถึงสิ่งดีๆนะคะงานเพื่อสังคมของดอลลี่พาร์ตันที่ได้ทำไว้นั่นคืออริยทรัพย์จริงๆนะคะเมื่อเธอจากไปแล้วแต่ผลงานของเธอสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นเพลงผลงานเพลงหรือว่างานทางด้านการกุศลทางด้านการศึกษาเธอก็ฝากไว้ให้รำลึกถึงความดีงามของผู้หญิงคนนี้นะคะฟัง I Will Always Love You แค่เพลงเดียวไปก่อนนะคะประเดี๋ยวเนี่ยตอนแรกดิฉันก็เซตเพลงอื่นไว้แต่พอเข้าไปดูใน YouTube ก็จะเห็นว่ามีศิลปินคนอื่นเนี่ยทำเพลงเพื่อไว้อะไรให้กับดอลลี่พาร์ตันไว้หลายคนด้วยกันก็จะคัดมาเฉพาะนะอย่างเช่นMiley Cyrus เนี่ยก็เป็นเหมือนกับคือมี Dolly Parton เป็นแม่ทูลหัวนะเป็น Godmother ซึ่งทั้งคู่ก็มีความผูกพันกันมากเหมือนกับเป็นญาติกันห่างๆได้ซ้ำเมื่อเข้าไปนั่งนับกันแล้วนะคะว่าอันนี้เธอก็เป็นจริงๆแล้วเธอก็เป็นญาติฉันนะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทั้งคู่ก็มีความผูกพันนะคะเคยร้องเพลง Jolene ด้วยกันแล้วก็มีความคือเจอกันมีความผูกพันนะคะกันเหมือนเสมือนญาติแล้วนะคะเธอก็คงจะเสียใจไม่น้อยทีเดียวนะสำหรับการจากไปของดอลลี่พาร์ตันได้ไวเพียง80เท่านั้นโดยส่วนตัวแล้วที่ฉันคิดว่า80นี่ยังไม่แก่เกินไปเพราะยังสวยอยู่เลยนะคะแล้วก็พูดถึงผลงานของเธอก็มีมากมายให้เราได้ฟังกันอย่างเมื่อวานนี้เห็นไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าเมื่อวานนี้เล่นเพลง9 to 5นะคะให้ฟังไปแล้วเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่อง9 to 5นะคะซึ่งคุณลิลลี่ทอมลินนะคะคนที่เล่นภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคือเจนฟอนดาลิลลี่ทอมลินนะคะแล้วก็ตัวดอลลี่พาร์ตันเองเรื่องนี้นี่บัดเจ็ตในการสร้างเรื่อง9 to 5หรือ9โมงเช้าถึง5โมงเย็นและพูดถึงการทำงานของผู้หญิงที่ถูกกดขี่ทางด้านแรงงานเนี่ยนะคะเล่นหนังเรื่องนี้เนี่ยเมื่อปี1980นะคะแล้วก็เจนฟอนดาลิลลี่ทอมลินแล้วก็ดอลลี่พาร์ตันแสดงเองทั้ง3คนว่าเป็นสาวออฟฟิศนะคะทุนการสร้างหนังเรื่องนี้คือแค่10ล้านเหรียญอเมริกันเท่านั้นนะคะแต่ว่าได้เงิน box office นี่ถึง 103.3 ล้านเหรียญ นะคะโทษนะเสียงมันแบบเสียงเริ่มแปลงๆเพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหนังที่เดนยังไม่ได้ดูเลยถ้าดูแล้วก็คงจะสนุกน่าดูเลยนะคะสำหรับการต่อสู้ของแรงงานผู้หญิงที่ถูกกดขี่ในอเมริกาเมื่อยุคนั้นนะคะนั่นก็เป็นเพลงที่เล่นให้ฟังไปเมื่อวานนี้แต่วันนี้เนี่ยMiley Cyrus เองนะคะก็ผูกพันกับ Dolly Parton มากแล้วก็ทันทีที่รู้กันจากไปของ
Godmother Dolly Parton คือเป็น Queen of Country เนี่ยนะคะเธอก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาชื่อ Farewell Godmother นะคะซึ่งก็แน่นอนที่สุดเศร้านะคะมีความยาวถึงประมาณ7นาทีกว่าดิฉันก็เลยให้คุณฟัง Whitney Houston ร้อง I Will Always Love You 4นาทีกว่าไปเพื่อช่วงแรกนี้ก็จะได้ฟังดิฉันคุยแล้วก็ประเดี๋ยวช่วงที่2นะคะก็จะมีศิลปินคนอื่นแต่งเพลงเพื่อไว้อาลัยหรือ tribute ให้กับ Dolly Parton ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Taylor Swift นะคะซึ่งเธอร้องเพลงนี้เพราะมากดิฉันฟังแล้วก็ประมาณ5นาทีกว่าชื่อเพลง I will นะคะ I'll miss you Dolly Parton นะคะ I'll miss you Dolly Parton เพราะมากนะเพราะมากเพราะว่ามันจะมีแบบเสียงพูดด้วยแล้วพูดถึงความดีงามคือ Dolly เนี่ยไม่ใช่เป็นนักร้องที่ก็มีผลงานเพลงทั่วๆไปธรรมดาแต่เธอเป็นคนที่มีจิตใจเป็นบุญนะคะคือทำงานการกุศลมากมายนะคะแล้วก็มีความเมตตาใจดีนะคะเป็นเหมือนถ้าจะเทียบก็คงเหมือนคุณพิสมัยคุณแม่พิสมัยวิไลศักดิ์มั้งเนาะถ้าเป็นอันนั้นคือดาราภาพยนตร์นะคะคือใครๆก็จะเรียกว่ามามีก็คือเป็นแม่ก็เช่นเดียวกับ Dolly Parton ที่เธอก็เป็นเสมือนคุณแม่ในวงการคันทรีนะคะชีวิตของเธอก็ไม่ใช่ง่ายนักกว่าจะเติบโตขึ้นมาในวงการนี้นะคะกว่าจะประสบความสำเร็จแล้วก็ชีวิตรักของเธอก็60ปีนะคะแต่งงานกับคาร์ลดีนฉันเล่าให้ฟังไปเมื่อวานนี้แล้วว่าเพลง Jolene เนี่ยนะคะก็มันมีที่มาคือเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรคือ Dolly Parton ให้สัมภาษณ์ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรจากเพลงนี้แต่ว่าเมื่อแฟนตัวเองเนี่ยถูกจีบโดยสาวแบงค์เนี่ยแบบสามีตัวเองทำไมไปแบงค์บ่อยอะไรมันยังไงเนาะก็เลยเหมือนกับตั้งชื่อโจลีนขึ้นมาแล้วก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาว่าคืนสามีคืนแฟนฉันมาเธอสวยเธอสาวกว่าฉันเยอะเธอจะหาใครก็ได้แต่ฉันน่ะนี่คือ my man คือเป็นคนเดียวที่ฉันมีนะคะคืนเข้ามาจะไม่ให้ฉันกังวลได้ไงนี่เมื่อสามีฉันแบบละเมอชื่อเธอขณะคือนอนหลับแล้วละเมอชื่อเธอมาอะไรเงี้ยซึ่งก็เป็นเพลงที่แบบดังมากที่อเมริกานะคะอันนั้นก็เป็นผลงานที่ใครๆก็รู้จักนะนอกเหนือจาก9 to 5นอกเหนือจาก I'll Miss You Dolly Parton โดย Taylor Swift ที่แบบเธอเราส่วนใหญ่จะฟังเสียงเธอร้องเพลงเร็วๆใช่ไหมคะแต่พอเธอมาร้องเพลงช้าๆแล้วแบบซึ้งๆนี่แบบกลับมาชอบเธอเลยนะคะตอนแรกก็ยังอื้อแล้วก็งั้นๆอะไรเธอก็เป็นสาวแซ่บทั่วไปแต่พอเธอแต่งเพลงนี้แบบพรรณนาถึงความดีงามของ Dolly Parton ว่าไม่ใช่เป็นแค่นักร้องทั่วๆไปธรรมดาแต่ว่าเป็นคนที่มีจิตใจงดงามนะคะให้ความมีความรักมีความเมตตานะคะแล้วก็ส่งเสียงของเธอนี่ก็ไม่เหมือนใครนะเป็นที่คือชื่นชมกับบรรดาผู้คนในแวดวงบันเทิงคือการจากไปของเธอนี่สะเทือนวงการบันเทิงพอสมควรทีเดียวนะคะก็คงพอๆกับเอลวิสเพรสลีย์ละมั้งนะคะส่วนอีกเพลงหนึ่งนะคะที่ประเดี๋ยวช่วงที่สองคุณผู้ฟังจะได้ฟังคนนี้ที่ฉันเขาชื่อแซนดี้เจฟนะคะเนี่ยไม่คุ้นกับชื่อนี้แต่ว่าก็แต่งเพลงนี้มาในทำนองเพลงคันทรีชื่อ Goodbye to Country Queen นะคะเพลงแรกก็ I'll Miss You Dolly Parton Taylor Swift นะคะ5นาทีกว่าแล้วก็อีกเพลงนึงคือ Goodbye to Country Queen Sandy Jeff เป็นผู้ชายนะคะประมาณ7นาทีในช่วงที่2เดี๋ยวคุณผู้ฟังจะได้ฟังแล้วก็เดี๋ยวค่อยคุยกันในช่วงที่2แต่ตอนนี้ให้คุณผู้ฟังฟัง Miley Cyrus นะคะFarewell, Godmother God.

0: Prison Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นปทุมวันปรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center
2: ทำไมน้ำดื่มสิงห์จึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Micro Filterใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิ่ง
3: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
4: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
5: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple ILogistic
0: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นปทุมวันปรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center
6: I'll miss you, Dolly. Some goodbyes don't feel real. Some voices are so beautiful. You believe they'll always be there.But tonight, the world feels a little quieter. So this is for you, Dolly. For every heart you touched, every dream you encouraged, and every song you left behind.

ค่ะก็เป็น2เพลงที่เกริ่นให้ฟังเมื่อสักครู่นะคะว่าเป็นผลงานเพลงของ Taylor Swift ที่แต่งเพื่อไว้อะไรหรือ tribute ให้กับ Dolly Parton นะครับประมาณ5นาทีกว่าๆไพเราะมากนะที่ฉันฟังหลายครั้งซึ้งเพราะว่าในเนื้อเพลงเนี่ยมีเหมือนกับพูดด้วยร้องด้วยแล้วก็พูดถึงคุณงามความดีของ Dolly ว่าไม่เพียงแต่ผลงานเพลงที่ส่งมาให้เราฟังกันตลอดแล้วเนี่ยเธอยังมีจิตใจที่งดงามมีความเมตตานะคะแล้วก็เป็นคนที่ใจดีอะค่ะนะแล้วก็ปกติดิฉันก็จะฟังเทเลอร์นานๆฟังทีนึงเพราะว่าเสียงเธอแบบอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับรายการเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอฟังเพลงนี้แล้วมีความรู้สึกว่าเธอเป็นศิลปินที่เก่งจริงๆคือแต่งเพลงช้าๆได้ไพเราะเสียงก็ไพเราะมากนะคะส่วนที่เพิ่งจบลงมาสักครู่นี้ก็เป็นเพลงที่แซนดี้เจฟนะคะดิฉันไม่ค่อยคุ้นกับชื่อนี้ชื่อเพลง Goodbye to a Country Queen นะคะแน่นอนที่สุดก็คือ Dolly Parton นั่นเองก็เพราะมากอีกเพลงหนึ่งนะคะทั้งสองเพลงนี้ก็ทำให้เราก็ยังคงคิดถึงเสียงของเธอนะคะแต่ว่าเธอจะจากไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังนึกถึงรูปร่างของเธอนะคะสูงแค่5ฟุตเอวนิดนึงหน้าอกใหญ่เอาเป็นเอกลักษณ์ของเธอจริงๆแล้วก็ยิ้มง่ายนะคะเป็นคนที่เหมือนกับเป็นผู้หญิงใจดีอะค่ะนะคะคือไม่แปลกใจนะคะที่คุณงามความดีของเธอซึ่งถึงแม้ว่าเธอจะจากไปแล้วเนี่ยแต่ว่าอริยทรัพย์ที่เธอฝากไว้ให้กับสังคมทางด้านการศึกษาก็ยังมีให้รำลึกถึงอยู่เสมอนะคะคุณอลิสาส่งข้อความจาก Facebook ของคุณปลายพันแสงเมื่อวันเสาร์ที่29สิงหาคมที่ผ่านมาขออนุญาตนำมาอ่านในรายการนะคะคุณปลายเขียนว่าวันนี้ The New York Times เพิ่งลงเรื่องผลกระทบการเสียชีวิตของ Dolly Parton ศิลปินดนตรีคันทรีอเมริกันรักมากที่สุดคนหนึ่ง Imagination Library คือโครงการแจกหนังสือฟรีให้กับเด็กเล็กที่ Dolly Parton ก่อตั้งเมื่อปี1995โดยส่งหนังสือคุณภาพสูงที่เหมาะสมกับวัยเดือนละ1เล่มตรงถึงบ้านเด็กตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ5ขวบคือถ้าสมัครตั้งแต่เกิดก็จะได้ประมาณ60เล่มนะคะโครงการนี้ก็จะเกิดจากความตั้งใจของ Dolly ที่อยากจะให้เด็กทุกคนมีหนังสือในบ้านเพราะว่าพ่อของ Dolly เองเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกค่ะครั้งหนึ่งเธอเคยบอกว่าอยากจะให้เด็กเรียกเธอว่า The Book Lady มากกว่าจะเรียกแค่ศิลปินเพลงคันทรีค่ะโครงการเริ่มที่ Sevier County รัฐเทนเนสซีแล้วก็ขยายไปทั่วสหรัฐคือทั้ง50รัฐรวมทั้งวอชิงตันดีซีนะคะแล้วก็ไปถึงแคนาดาสหราชอาณาจักรออสเตรเลียไอร์แลนด์ส่งหนังสือไปแล้วนี่กว่า330ล้านเล่มค่ะบางแหล่งนี่ระบุประมาณ332ล้านเล่มขึ้นไปนะคะนับถึงเดือนนี้เดือนสิงหาคมค่ะคือจัดส่งมากกว่า3ล้านเล่มต่อเดือนนะคะต้นทุนก็ประมาณ2เหรียญ60เซนต์ต่อเด็กต่อเดือนหนังสือกับค่าส่งไปรษณีย์นะคะ2เหรียญ60เซนต์นะคะมูลนิธิของ Dolly Parton ชื่อ Dollywood Foundation ดูแลค่าบริหารส่วนใหญ่ส่วนพันธมิตรท้องถิ่นคือองค์กรไม่แสวงหากำไรห้องสมุดแล้วก็โรงเรียนแล้วก็อื่นๆนะคะแล้วก็บางรัฐเนี่ยก็มีการช่วยจ่ายค่าหนังสือให้ด้วยค่ะหนังสือเล่มแรกที่เด็กได้รับก็คือ The Little Engine That Could นะคะและเล่มสุดท้ายเมื่ออายุครบ5ขวบก็คือ Look Out Kindergarten Here I Come Look Out Kindergarten Here I Come พร้อมมีข้อความจากดอลลี่ส่งตรงถึงเด็กๆ ด้วยมีการศึกษาที่ระบุว่าเด็กที่อยู่ในโครงการมีทักษะการอ่านขั้นต้นดีกว่าเด็กทั่วไปค่ะถึงแม้ว่าโครงการจะใหญ่แล้วก็ได้รับความนิยมนะคะแต่หลายรัฐก็มีการตัดลดงบประมาณสนับสนุนในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งกระทบการรับสมัครใหม่แล้วก็ขยายตัวโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและครอบครัวรายได้น้อยที่พึ่งพางบรัฐมากกว่าค่ะตัวอย่างที่ชัดเจนอย่างเช่นรัฐมิสซูรีที่เคยเป็นรัฐแรกที่สนับสนุนเต็มจำนวนตัดงบประมาณถึง 6
ล้านเหรียญ นะคะให้เหลือเพียงแค่2ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยทำให้หยุดรับสมัครใหม่ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมปีนี้นะคะและขณะนั้นเนี่ยมีเด็กลงทะเบียนประมาณ 169,000 ถึง 170,000 คนนะคะประมาณ 45% ของเด็กอายุต่ำกว่า6ปีในรัฐค่ะส่วนรัฐอินเดียนานั้นก็มีการตัดงบรัฐทั้งหมดคือเคยได้รับ6ล้านเหรียญในระยะ2ปีทำให้ First Lady ของรัฐเนี่ยต้องระดมทุนเอกชนแทนนะคะส่วนรัฐวอชิงตันเนี่ยตัดส่วน matching fund 50% ที่รัฐเคยช่วยรัฐเมนโครงการสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนปีนี้เนี่ยหลังขาดงบรัฐ United Way ท้องถิ่นจึงหันไปแจกหนังสือให้ทารกแรกเกิดแทนนะคะส่วนรัฐเคนตักกี้นะคะเกือบถูกตัดงบในพื้นที่ที่ยากจนหลายมณฑลแต่ถูกกู้คืนค่ะหลังจากมีเสียงคัดค้านจากประชาชนในบางพื้นที่อย่างคลาร์กคาวน์ตี้รัฐเนวาดาจำนวนเด็กเนี่ยลดลงจากเกือบ 19,000 คนเหลือประมาณ 2,100 คนหลังหมดทุนสนับสนุนจากรัฐอันนี้ลดเยอะนะคะบางรัฐอย่างออริกอนแล้วก็เทนเนสซีเลือกปกป้องโครงการนี้ไว้ส่วนในรัฐที่ถูกตัดงบพันธมิตรท้องถิ่นพยายามหาทุนบริจาคเอกชนมาทดแทนแต่ว่าเงินบริจาคครั้งเดียวมักไม่พอนะคะไม่พอที่จะมาทดแทนงบประจำปีของรัฐค่ะแรงบันดาลใจของดอลลี่พาร์ตันในการก่อตั้งโครงการนี้เนี่ยมาจากพ่อของเธอโดยตรงนะคะพ่อของเธอชื่อโรเบิร์ตลีพาร์ตันหรือที่คนในครอบครัวเรียกสั้นๆว่าลีพาร์ตันเขาเติบโตในภูเขาทางตะวันออกของรัฐเทนเนสซีในครอบครัวใหญ่ที่ยากจนคือต้องช่วยกันทำงานในไร่หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตั้งแต่ยังเด็กจึงไม่มีโอกาสได้เข้าโรงเรียนอย่างจริงจังโรงเรียนห้องเดียวก็อยู่ไกลลมฟ้าอากาศก็ไม่เอื้อแล้วก็ลูกหลานจำนวนมากก็ต้องอยู่บ้านช่วยงานพ่อของดอลลี่จึงอ่านหนังสือและเขียนหนังสือไม่เป็นไปตลอดชีวิตค่ะและถึงแม้ว่าเขาจะฉลาดมากคือคิดเลขในหัวได้นะคะต่อรองแลกเปลี่ยนสินค้าเก่งแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวใหญ่ด้วยสามัญสำนึกแบบชาวบ้านที่เธอเรียกว่า horse sense horse ที่แปลว่าม้าเนี่ยนะคะ horse senseแต่ความไม่รู้หนังสือก็ทำให้เขารู้สึกอับอายแล้วก็คิดว่าตัวเองเรียนไม่ทันแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่ก็เหมือนกับว่าเรียนหนังสือไม่ทันเด็กนะคะดอลลี่เคยพูดว่าพ่อคือคนฉลาดที่สุดที่เธอรู้จักแต่เธอก็รู้อยู่ในใจค่ะว่าการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ปิดกั้นความฝันให้กลายเป็นจริงได้ทั้งหมดนะคะและเมื่อเธอมีชื่อเสียงแล้วก็มีทรัพยากรพอที่จะทำให้สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเพลงเธอจึงอยากทำอะไรสักอย่างเพื่อไม่ให้เด็กคนอื่นต้องเดินทางเดียวกับพ่อเธอชวนพ่อมาร่วมก่อตั้งโครงการนี้ตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็บอกเขาว่าจะส่งหนังสือฟรีไปให้เด็กนะเด็กตั้งแต่เกิดเลยจนถึงวัยเข้าเรียนเดือนละเล่มส่งตรงถึงบ้านพร้อมกับชื่อเด็กบนซองเพื่อให้เด็กได้มีหนังสือเป็นของตัวเองแล้วก็รักการอ่านตั้งแต่วัยที่ซึมซับได้ง่ายที่สุดค่ะโครงการนี้ก็เริ่มขึ้นในปี1995นะคะที่คาวนตี้เซเวียร์นะคะบ้านเกิดของเธอนะคะแล้วก็ซึ่งอยู่ในเทนเนสซีนะคะโดยในคำสั่งหนังสือชุดแรกเนี่ยมีเด็กประมาณ 1,700 คนนะคะเธอตั้งใจไว้ว่าจะช่วยบ้านเกิดแล้วก็ขยายไปอีกในชุมชนใกล้ๆนะคะแต่ต่อมาผู้ว่าการรัฐในขณะนั้นชื่อฟิลเบรดิสันก็สนใจแล้วก็ช่วยผลักดันให้ขยายไปทั่วเทนเนสซีจากนั้นโครงการก็ค่อยๆแผ่ไปทั่วอเมริกาแล้วก็อีกหลายประเทศโดยดอลลี่ก็เชื่อว่าถ้าเด็กอ่านหนังสือเป็นเด็กก็สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้แม้จะไม่ได้เรียนในระบบโรงเรียนก็ตามจนกระทั่งนะคะดอลลี่พาร์ตันเสียชีวิตเมื่อวันที่25สิงหาคมปีนี้ครอบครัวของเธอก็ขอให้ประชาชนบริจาคให้ Imagination Library แทนดอกไม้อะไรทางโครงการยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อแล้วก็ยังส่งหนังสือให้เด็กที่ลงทะเบียนแล้วตามเงินที่มีอยู่ค่ะเอาละค่ะนั่นก็ค่อนข้างยาวนิดหนึ่งจริงๆแล้วมีอีกนะคะที่ฉันอ่านไม่หมดก็พูดถึงจิตใจอันงดงามของดอลลี่พาร์ตันนะคะซึ่งเป็นราชินีเพลงคันทรีซึ่งจากไปแล้วได้วัย80ปีด้วยโรคไตนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวฉันจะต้องหยุดพูดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะไม่ได้ฟังเพลงนี้เป็นเพลงที่ดอลลี่พาร์ตันแต่งแล้วดิฉันก็ชอบมาตั้งแต่สมัยจัดเพลงใหม่ๆแล้วนะคะยาวเพียงแค่2นาทีกว่าเป็นเพลงรักๆว่าความรักเนี่ย
เหมือนกับ Butterfly นะคะชื่อเพลง Love is like a Butterfly เป็นเพลงน่ารักน่ารักจังหวะคึกคักนิดหน่อยลากันด้วยเพลงนี้แล้วก็ส่งความรู้สึกดีๆถึงผู้หญิงคนนี้นะคะ Dolly Parton We will always love you พรุ่งนี้คุยกันใหม่นะคะรักและห่วงใยกันอยู่เสมอวันนี้ไปแล้วค่ะ

0: Present Fun กับจันทราชยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันพรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Micro Filter ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
3: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHzเร็วน
4: ี้รูปออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่าก
5: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันTTบริษัททริปเปิ้ลไอโลจิสติก
6: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
7: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

กรรมาธิการกฎหมายระบุสอบพบข้อมูลฝ่ายการเมืองเกี่ยวข้องทุจริตสอบท้องถิ่นคล้ายองค์กรอาชญากรรมขณะ DSI ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเจ้าหน้าที่2รายที่เกี่ยวข้องชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองตรวจค้นผับเถื่อนและนอมินีย่านห้วยขวางภายใต้ปฏิบัติการห้วยขวางสีขาวคืนความมั่นใจ 100% ผู้ว่ากทม.และกระทรวงพลังงานสั่งชะลอการออกใบอนุญาตเพิ่มโครงการ Data Center พร้อมประสานทุกหน่วยงานตรวจสอบทั้งระบบขณะตำรวจสอบสวนกลางพบแก๊งสแกมเมอร์จากต่างประเทศใช้บริการ Data Center ในไทย 2-3 แห่งเป็นต้นทางในการก่ออาชญากรรมออนไลน์กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านโจมตีกลุ่มประเทศในแถบอาเปอร์เชียและจอร์แดนอย่างดุเดือดหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการทางอากาศใส่เป้าหมายในอิหร่านระลอกใหม่งานไทยเฟสติวัลเม็กซิโก2026มีผู้ร่วมงานคึกคักทุบสถิติปีที่แล้ว

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติพุธที่2กันยายนนะครับเรื่องโกงสอบท้องถิ่นวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากรัฐมนตรียุติธรรมซึ่งออกมายอมรับว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่ไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นแล้วครับส่วนนายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคประชาชนบอกว่าการทุจริตครั้งนี้ดำเนินการอย่างเป็นระบบคล้ายกับองค์กรอาชญากรรมครับนายรังสิมันต์โรมส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าจากการประชุมกรรมาธิการครั้งล่าสุดพบหลักฐานการทุจริตสอบท้องถิ่นที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบคล้ายกับองค์กรอาชญากรรมโดยยืนยันว่าไม่ได้จบแค่ที่ข้าราชการเพียงไม่กี่คนตามที่รัฐบาลพยายามชี้แจงแต่มีหลักฐานและคำให้การจากพยานที่น่าเชื่อถือชี้ว่ามีทั้งฝ่ายการเมืองและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนายรังสิมันต์ระบุว่าเรื่องนี้แบ่งได้เป็น2ตอนตอนแรกก็คือฝ่ายข้าราชการซึ่งพบความพยายามตัดตอนให้เหลือผู้รับผิดชอบเพียงไม่กี่คนทั้งที่ผลสอบสวนของคณะกรรมการชุดนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ชี้มูลความผิดของนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองและส่งเรื่องถึงนายกรัฐมนตรีแล้วจึงตั้งคำถามว่าถ้านายกไม่ดำเนินการใดๆจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ส่วนตอนที่2คือฝ่ายการเมืองโดยย้อนไปถึงกรณีมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีการทุจริตจนถูกเขี่ยออกจากการจัดสอบก่อนทำ TOR ใหม่ซึ่งพบว่ามีคนใกล้ชิดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยเข้ามาเกี่ยวข้องในจังหวัดดังกล่าวด้วย
1: ณตอนนี้เนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยนะครับมีหลายคนมากนะครับแล้วก็ทำกันอย่างเป็นขบวนการจริงๆดังนั้นเนี่ยเราเองก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบรวบรวมข้อมูลบางท่านเป็นชื่อที่เราเองก็ไม่คาดคิดว่าจะมาเกี่ยวนะครับเพราะไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ในกระทรวงที่แบบอาจจะเป็นที่จับตามองขนาดนั้นก็เกี่ยวบางทีผมก็อยากจะเรียกร้องไปถึงบรรดาผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดบางส่วนเป็นรุ่นพี่ของผมบางส่วนก็เรียกว่าถูกปลูกฝังในเรื่องของความยุติธรรมแต่ว่าเรากลับปล่อยให้การข่มขู่คนที่รู้เรื่องทุจริตแล้วเขาออกมาแฉเนี่ยเรากลับปล่อยให้การข่มขู่แบบนี้ดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างไรเพราะไม่มีทางรู้เลยว่าไอ้องค์กรอาชญากรรมนี้เนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับจะสามารถใช้อำนาจนะครับใช้เส้นสายในการลังแกคนทั่วๆไปเนี่ยได้ขนาดไหนผมอยากจะเรียกว่านี่คือองค์กรอาชญากรรมสีน้ำเงินที่พวกเราคงต้องต่อสู้นะครับกับเรื่องนี้ต่อไป
0: สำหรับวันนี้กรรมาธิการได้เชิญนายทองเจือชาติกิจเจริญที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและบริษัทไอรีครูทจำกัดเข้าชี้แจงเป็นครั้งแรกรวมถึงเรียกอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งโดยนายรังสิมันต์ย้ำว่าเป้าหมายของกรรมาธิการไม่ใช่การเอาผิดแค่ตัวเล็กตัวน้อยแต่ต้องการไปให้ถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังกระบวนการทุจริตทั้งหมดพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้พูดถึงกรณีที่ประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎรระบุถึงกรณีที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าจับกุมนายประวิตรจารุชัดสกุลอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยหลังจากเรียกรับเงินโดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือบรรจุสอบราชการท้องถิ่นได้ซึ่งการจับกุมในครั้งนี้อาจจะโยงไปถึงเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ DSI ตามข่าวที่ได้รับรายงานเบื้องต้นมี2นายซึ่งในส่วนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีในภาพรวมไปแล้วส่วน DSI นั้นทางอธิบดีได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องวินัยร้ายแรงเมื่อถามว่าจะตรวจสอบเสร็จภายในกี่วันพลตำรวจโทรุตพลก็บอกว่ารายการตรวจสอบเบื้องต้นจะเป็นอำนาจของอธิบดี DSI ซึ่งก็จะชี้แจงเมื่อถามว่าในการสอบสวนของ DSI จะขยายผลไปถึงคนอื่นหรือสอบเพียงแค่2คนที่ถูกพาดพิงรัฐมนตรียุติธรรมก็บอกว่าส่วนเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่น DSI ต้องเป็นเรื่องการสืบสวนแต่คดีหลักในส่วนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นก็ดำเนินการไปแล้วและในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็ดำเนินคดีในส่วนนี้ไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับส่วนคดีหัวสว.วันนี้ฝ่ายค้านโดยพรรคประชาชนก็ยังคงเคลื่อนไหวเปิดหลักฐานต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะนายพนิษฐ์วัชรศิลป์ออกมากดดันให้กกต.ส่งฟ้องต่อศาลหลังจากที่เดินหน้าเปิดพยานหลักฐานมาอย่างต่อเนื่องครับนายพนิษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านบอกว่ากกต.ควรจะฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนไปที่ศาลพร้อมย้ำว่าข้อเรียกร้องนี้ไม่ใช่ข้อสรุปว่า229คนนั้นกระทำผิดไปแล้วแต่เห็นว่ามีหลักฐานเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวนั้นอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจึงควรส่งให้ศาลเป็นผู้พิจารณานายพฤทธิ์เชื่อว่าพยานหลักฐานในแต่ละคนของ229คนนั้นคงไม่เท่ากันทั้งหมดแต่ถ้าดูขั้นตอนกระบวนการของกกต.ในชั้นอนุชุดที่26ที่มีการฟังความทั้งสองด้านและมีมติออกมาว่ามีมูลมีผู้กระทำความผิดอย่างน้อย229คนก็เห็นควรให้สั่งฟ้องดังนั้นจึงเป็นแหล่งอ้างอิงอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าแม้ทั้ง229คนมีความหนักเบาต่างกันแต่คณะไต่สวนชุดที่26ก็มองว่ามีมูลความผิดรวมกันทั้งหมด229คน
2: ก็ตั้งคำถามถึงสถานะความเป็นกลางของกกต.ด้วยเพราะว่าในเมื่อปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า4จาก7กกต.เนี่ยมาจากการรับรองโดยสว.ที่ส่วนใหญ่อยู่ในสำนวนเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราก็มีความกังวลใจว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระจากการถูกแทรกแซงทางการเมืองได้ดังนั้นเราคิดว่าทางที่ดีที่สุดเนี่ยถ้ามีการสั่งฟ้องไปที่ศาลเนี่ยก็จะทำให้ศาลเนี่ยมาทำหน้าที่ตรงนั้นในฐานะคนกลางครับ
0: นอกจากนี้นายพฤทธิ์ยังได้พูดถึงเรื่องการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลบอกว่าตอนนี้กำลังรวบรวมว่าจะอภิปรายใครบ้างแต่ที่แน่ๆก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยกับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเดี๋ยวพูดดักทางไว้ด้วยนะครับว่าหวังว่านายกพร้อมที่จะตอบทุกคำถามและทางพรรคภูมิใจไทยจะไม่พยายามหาช่องทางให้ประธานสภาวินิจฉัยไม่ให้พูดเรื่องหัวสว.และเรื่องโกงสอบท้องถิ่นครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเราติดตามตรวจสอบ Data Center นะครับมีความเคลื่อนไหวจากทั้งกทม.และกระทรวงพลังงานอีกด้านหนึ่งเราติดตามเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบางแห่งก็พบว่าเป็นต้นทางของขบวนการช่อโกงออนไลน์ด้วยครับ
3: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
5: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
8: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับมนเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
9: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: กรุงเทพมหานครสั่งชะลอการออกใบอนุญาตโครงการ Data Center ใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับหลังจากที่มีข้อกังวลเรื่องผลกระทบต่อชุมชนโดยเฉพาะการใช้ไฟฟ้าน้ำประปาและการเก็บน้ำมันสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินครับส่วนกระทรวงพลังงานก็เตรียมดำเนินคดีกับโครงการ Data Center ย่านพระราม9หลังตรวจพบว่ามีการเก็บน้ำมันประมาณ 200,000 ลิตรโดยยังไม่ได้รับอนุญาตนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากทม.ได้ชะลอการออกใบอนุญาตเพิ่มเติมสำหรับโครงการ Data Center ที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณามาประมาณ 2-3 สัปดาห์แล้วและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทั้งด้านอาคารระบบไฟฟ้าประปารวมไปถึงการเก็บน้ำมันสำรองปัจจุบันมีโครงการลักษณะ Standalone Data Center หรือศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะยื่นขออนุญาตกับกรุงเทพมหานครรวม6แห่งโดย3แห่งได้รับอนุญาตไปแล้วในช่วงปี2565ถึง2566ขณะที่อีก3แห่งอยู่ระหว่างกระบวนการซึ่งก็รวมถึงโครงการย่านพระราม9ที่กำลังถูกตรวจสอบอยู่ในขณะนี้ส่วนจำนวน Data Center ทั้งหมดในกทม.ผู้ว่ากทม.ยอมรับว่ายังไม่มีฐานข้อมูลที่แยกเป็นรายกิจการอย่างชัดเจนเพราะว่าในอดีตนั้น Data Center จำนวนมากก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอาคารหรือบริษัทแต่จากข้อมูลที่มีนั้นคาดว่าอาจจะมีอยู่ประมาณ 30-40 แห่งครับ
1: ได้สั่งให้มีการหยุดไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมนะตั้งแต่ผมว่าน่าจะ 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วแล้วก็ทางทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าการประปาแล้วก็ทางกรมธุรกิจพลังงานก็ได้ยังไม่มีการอนุญาตเพิ่มเติมให้มีการสำรองคลังน้ำมัน Data Center ที่บอกว่าในกรุงเทพมี 30-40 แห่งเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นของที่มีมานานแล้วที่ให้บริการตัวเองอยู่แต่ช่วงหลังเนี่ยเทคโนโลยีเปลี่ยนไปรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไปมันมี data center ที่เป็นเหมือนกับ data center ที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะขนาดใหญ่เพื่อให้บริการ data center กับหน่วยงานอื่นไม่ใช่หน่วยงานตนเองนั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามี data center แบบนี้ที่มาขออนุญาตกทม.ตั้งแต่ปี64-65เนี่ยทั้งหมด6แห่งแล้วก็มีการได้รับอนุญาตไปแล้ว3แห่งตั้งแต่ปี65-66แต่ว่าอีก3แห่งตอนนี้ก็หยุดแล้วให้ไปทบทวนตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก่อน
0: ด้านการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงก็ยืนยันนะครับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันนั้น Data Center ในกรุงเทพยังไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชนโดยตัวอย่าง Data Center ย่านรามคำแหง29ขอใช้ไฟประมาณ20เมกะวัตต์แต่ปัจจุบันใช้จริงประมาณ8เมกะวัตต์ขณะที่ Data Center รายใหญ่ที่เปิดใช้งานอยู่ก็ใช้น้ำเฉลี่ยประมาณ 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนต่ำกว่าโรงพยาบาลหรือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่ง
2: นะครับ Data Center ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพไม่ใช่ขนาดใหญ่ที่เป็นข่าวอยู่ก็ระดับแค่20เมกะวัตต์ใช้จริงก็อยู่ที่8เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ปกติเราจะจ่ายไฟแยกโดยที่จะไม่กระทบกับประชาชนถ้าเทียบกับการใช้ไฟพื้นฐานถ้าอย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะขนาดใหญ่กว่านี้เยอะนะครับโครงการใหญ่ๆก็พูดกันเป็นร้อยนะครับ
1: ร้อยเมกะวัตต
2: ์ร้อยเมกะวัตต์ครับ
3: ครับจากการประปานครหลวงนะครับ Data Center ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครณปัจจุบันเนี่ยรายที่ใหญ่ๆนะครับที่มีการใช้น้ำในปัจจุบันเนี่ยใช้น้ำเฉลี่ยรายเดือนอยู่ประมาณสัก 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนถ้าถามว่าขนาดนี้เทียบกับขนาดโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับใช้อยู่เดือนละประมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยใช้อยู่ประมาณเดือนละ 3-40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนผลกระทบที่เกิดจาก Data Center เนี่ยปัจจุบันนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่เกิดผลกระทบในการให้บริการน้ำประปา
0: ส่วนประเด็นที่ถูกจับตาเป็นพิเศษคือการเก็บน้ำมันสำรองนางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ระบุว่ากระทรวงพลังงานมีนโยบายระงับการออกใบอนุญาตใหม่สำหรับการเก็บน้ำมันสำรองของ Data Center ไว้ก่อนเช่นเดียวกับแนวทางของกทม.ที่ชะลอโครงการใหม่ครับขณะที่ช่วงบ่ายเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานพร้อมเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการ Data Center ย่านพระราม9ที่กทม.ได้รับร้องเรียนจากประชาชนถึงกลิ่นน้ำมันและพบน้ำมันปะปนมาในท่อระบายน้ำนางสาวธิติพัฒน์เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเมื่อสัปดาห์ก่อนก็พบว่ามีการเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาต6ถังรวมประมาณ 200,000 ลิตรเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้นำน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่และจากการตรวจสอบล่าสุดวันนี้ไม่พบน้ำมันเหลืออยู่แล้วกระทรวงพลังงานก็เตรียมให้ฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความดำเนินคดีเนื่องจากเข้าข่ายประกอบกิจการควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยสถานที่ที่เก็บน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรต้องได้รับอนุญาตก่อนครับ
4: เมื่อสักครู่ก็ถามเขาเอ๊ะทำไมประชาชนถึงแถวนี้เขาได้ดูข่าวเหมือนกันว่าทำไมมันถึงได้กลิ่นน้ำมันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็อ้างว่าอาจจะเป็นช่วงที่มีการเคลื่อนย้ายน้ำมันออกไปข้างนอกนะคะผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเจ้าหน้าที่มาตรวจแล้วว่ามันไม่มีเนี่ยต้องไม่มีอีกแล้วเราก็จะสุ่มมาตรวจอีกหากพบอีกคุณก็ผิดเพิ่มขึ้นไปอีกต่างกรรมต่างวาระเราดำเนินการตามแบบนี้ค่ะ
0: นางสาวธิติพัฒน์ยืนยันด้วยนะครับว่าในระหว่างที่รัฐบาลกำลังจัดทำหลักเกณฑ์สำหรับ Data Center จะยังไม่มีการออกใบอนุญาตใหม่สำหรับการเก็บน้ำมันสำรองและจะนำปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพเสนอต่อคณะกรรมการ Data Center เพื่อพิจารณาว่าการเก็บน้ำมันจำนวนมากสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินเหมาะสมกับพื้นที่เมืองหนาแน่นหรือไม่ส่วนข้อเรียกร้องเรียนของชาวบ้านเรื่องกลิ่นน้ำมันและน้ำมันปะปนลำรางสาธารณะเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบหาต้นเหตุเพิ่มเติมโดยกระทรวงพลังงานก็รับปากนะครับว่าจะสุ่มตรวจพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้นำกลับเข้ามาเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตอีกครับนอกจากความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมและความร้อนจากการใช้ไฟกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว Data Center ประมาณ 2-3 แห่งนะครับถูกตรวจสอบว่ามีแก๊งสแกมเมอร์ใช้เป็นต้นทางในการหลอกช่อโกงออนไลน์ติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจ้วเจริญวงศ์ครับ
5: การเข้าตรวจค้นของกสทช.และตำรวจสอบสวนกลางซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ทำให้เห็นภาพความน่ากังวลที่จะตามมาเพราะการให้บริการไม่ได้มีเพียงบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่เป็นช่องทางให้บริษัทต่างชาติโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านซื้ออินเทอร์เน็ตไปใช้ตามแนวชายแดนซึ่งเป็นที่ตั้งของกิจการแก๊งคอลเซ็นเตอร์และแก๊งสแกมเมอร์เข้าไปใช้บริการได้เช่นกันจากการสอบถามตำรวจสอบสวนกลางซึ่งเข้าไปตรวจค้นร่วมกับกสทช.พบว่ารูปแบบของอาชญากรออนไลน์กำลังนำไปใช้โดยมีบริษัทขายอินเทอร์เน็ตจากประเทศเพื่อนบ้านได้ซื้อ IP ไทยแต่เมื่อซื้อไปแล้วไม่ได้เปลี่ยนไปใช้ IP ของประเทศนั้นกลับใช้ IP ไทยเช่นเดิมและประเทศที่ซื้อไปใช้ยังเป็นที่ตั้งของสแกมคอมเปาเหมือนเจาะจงที่จะเลือกใช้ IP ไทยเท่านั้นเพราะต้องการหลอกเหยื่อคนไทยที่สำคัญสามารถใช้กับบัญชีม้าได้เพราะบัญชีธนาคารของไทยอนุญาตให้ใช้บัญชีในไทยเท่านั้น
6: การเอาอินเทอร์เน็ต IP ไทยเนี่ยไปขายเนี่ยที่เมียนมาเนี่ยจริงๆแล้วเขาต้องเปลี่ยนตัว IP เนี่ยจาก IP ไทยเนี่ยเป็น IP เมียนมาแต่นี่เลือกเอา IP ไทยไปขายเลยเพราะว่าคนที่จะใช้ IP ไทยเนี่ยมี2กลุ่มหลักๆ1คือพวกสแกม
7: ค่ะ
6: กับ2คือเว็บพนันเพราะไม่งั้นน่ะมันไม่มีความจําเป็นใช้ IP อินเทอร์เน็ตเมียนมาร์นี่อินเทอร์เน็ตที่ไหนในโลกก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าที่เขาจะต้องใช้ IP ไทย1ก็คือเรื่องของพวกบัญชีม้าต่างๆเพราะว่าตัวบัญชีธนาคารเราถูกล็อกไว้ว่าเราจะต้องใช้ IP ไทยในการทําธุรกรรมถ้าใช้ IP มาม่าเขาจะทำธุรกรรมอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งไม่ได
7: ้อันนี้ก็คือเหมือนกับแบบว่าเขาจงใจที่จะทำสแกมกับคนไทยอย่างนี้เหรอคะ
6: ผมใช่ครับผมเชื่อว่าการเอา IP ไทยเนี่ยไปขายโดยไม่เปลี่ยนเป็น IP พม่าเนี่ยเขาน่าจะได้กำไรหรือผลตอบแทนที่มากกว่าเพราะไม่งั้นเขาไม่เลือกทำอย่างนี้
5: ขณะนี้เริ่มมีเคสช่อโกงทางออนไลน์คดีถูกหลอกให้ซื้อสินค้าหลอกซื้อทองคำและหลอกซื้อเฟอร์นิเจอร์ปรากฏว่าเมื่อตรวจสอบที่มาจาก IP จากตึก Data Center แห่งนี้แต่ความเป็นจริงแล้วต้นทางหลอกมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
6: ถามว่าเจอหลายเคสไหมเจอเยอะมากครับพี่เพราะว่าคือจริงๆทีหนึ่งเลยเนี่ยของการเข้าถึงตัวผู้เสียหายเนี่ยส่วนใหญ่มาจาก Facebookด้วยการยิงแอดโฆษณานึกออกไหมครับ
7: ค่ะ
6: ซึ่งการยิงแอดโฆษณาเนี่ยถ้าจะยิงแอดโฆษณาในประเทศไทยเนี่ยถ้าเสถียรและดีที่สุดเลยมันก็ต้องใช้ IP ไทยนึกออกไหมครับ
7: ค
6: ่
7: ะ
6: นี่ก็คือเหตุผลหนึ่งว่าทำไมพวกสแกมถึงยังต้องการ IP ไทยเพราะเวลาเราขอข้อมูลจาก Facebook มาเนี่ย Facebook ตอบมาเราจะเห็น IP ไทยเยอะแยะเลยแล้วก็รูปแบบการหลอกใน Facebook ปลอมบัญชี Facebook หลอกลงทุนหลอกอะไรเนี่ยเป็นโอท็อปของทางฝั่งท่าขี้เหล็ก
5: จากการเข้าตรวจค้นบริษัท Data Center ที่ตั้งในไทยยังไม่มีโทษทางอาญามีเพียงโทษปรับของกสทช.ซึ่งนับเป็นช่องทางให้กับกลุ่มสแกมคอมเปาที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านเช่าซื้ออินเทอร์เน็ตจาก Data Center ในไทยเนื่องจาก IP address ไม่ได้เปลี่ยนแต่ยังเป็น IP ของไทยทำให้ง่ายต่อการโอนเงินสุมนาแจ่วเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงาน
0: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้าคุณมนตรีอุดมพงศ์รายงานงานไทยเฟสติวัลจากเม็กซิโกนะครับประสบความสำเร็จมากและเรามีเรื่องต่อเนื่องจากปฏิบัติการเข้าไปตรวจจับกลุ่มสถานบันเทิงที่มีทุนจีนอยู่เบื้องหลังในย่านห้วยขวางครับ
8: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
9: ระวังนะลูก
10: ค่อยๆวิ่งนะลูก
9: อย่าปีนสูงนะ
10: เดี๋ยวล้มนะลูก
11: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
14: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
15: อนาคตของห้องปฏิบัติการกำลังเปลี่ยนไปแล้วคุณพร้อมหรือยังพบคำตอบที่ Thailand Lab International อัปเดตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Smart Lab AI สำหรับห้องปฏิบัติการและนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ชั้นนำเปิดโอกาสเจรจาธุรกิจและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ Immersive Lab 2-4 กันยายนนี้ที่ Bitech H102-104 ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ thailandlab.com จัดโดย VNU Asia Pacific
16: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวสามมิติส่งทีมข่าวไปเม็กซิโกครับเพื่อติดตามบรรยากาศงานไทยเฟสติวัลเม็กซิโก2026ซึ่งปีนี้มีชาวเม็กซิกันเข้าร่วมมากกว่า 30,000 คนครับทุบสถิติเดิมปีที่แล้วซึ่งมีอยู่ประมาณ 14,000 คนและชาวเม็กซิกันสนใจดนตรีประเพณีและอาหารไทยซึ่งน่าจะเป็นโอกาสสำคัญในการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เติบโตได้อีกติดตามกับคุณมนตรีอุดมพงษ์รายงานจากเม็กซิโกครับ
1: ผู้คนในเมืองหลวงและที่เดินทางไกลจากต่างเมืองทยอยเข้าร่วมงานไทยเฟสติวัลเม็กซิโก2026ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงเม็กซิโกจัดขึ้นที่ศูนย์ศิลปะแห่งชาติเม็กซิโกและเปิดให้ร่วมงานได้ฟรีระหว่าง 29-30 สิงหาคมที่ผ่านมาพิธีเปิดมีขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่สร้างความประทับใจให้ชาวเม็กซิโกได้มากทั้งจากการแสดงการรำไทยและมวยไทยซึ่งเป็นกีฬาที่ชาวเม็กซิโกชื่นชอบเพราะเม็กซิโกมีลัวล่าโบกอสนักกีฬามวยไทยหญิงของเม็กซิโกแชมป์ราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์รุ่นแบนตัมเวทที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบในระยะ3ปีมานี้ความนิยมในซอฟต์พาวเวอร์ไทยขยายตัวเบ่งบานไปมากในเม็กซิโกส่วนหนึ่งได้อิทธิพลจากซีรีส์วายแนว Girl Love Boy Love ทำให้ศิลปินทั้งนักร้องนักแสดงในซีรีส์แนวดังกล่าวได้รับความนิยมตามไปด้วยหลายคนประกาศตัวชัดเจนเป็นแฟนคลับหลิงอมดาราศิลปินช่อง3และหลายคนแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีแอปพลิเคชันของทีวีในประเทศไทยเพื่อรอติดตามดูซีรีส์แนวดังกล่าว
2: Yes I watch In Love Forever in free day from Lincoln
3: Lincoln เขาเป็นแฟน you are Lincoln fan club
4: Yes. Yes, I love so much. Yeah, I'm from Mexico. Yes. Yeah, I love Thai series, so I always like to come here. I've been to Thailand like at one time on February, and I love everything, the culture, the food, the people.
1: เพลงป๊อปของศิลปินชาวไทยได้รับความนิยมอย่างมากเช่นกันวัยรุ่นเม็กซิโกร้องและเต้นโคเวอร์เพลงไทยได้เมื่อสถานทูตจัดประกวดเต้นโคเวอร์เพลงไทยจึงมีวัยรุ่นและคนต่างวัยมาชมนับหมื่นคน
5: Cool it was so amazing and super fun
3: Yeah
5: it was crazy yeah. All the people were amazing the party was great and all of the fans were amazing
6: yeah. I think our favorite is Empha Warha she's like our favorite Thai person ever
3: So this is first time in Thai festival
5: Yeah, this is our first time. Yeah, we're so excited.
1: ตัวอย่างศิลปินไทยที่มีแฟนคลับในเม็กซิโกล้นหลามเช่นบอยสมภพนักแต่งเพลงและนักร้องประกอบซีรีส์วายและชาวเม็กซิโกหลายคนร้องเพลงเขาได้ศิลปินอย่างณัฐภัทรดีเลิศตระกูลหรือแมกก้าศิลปินบอยแบนด์ทีป๊อปที่เคยอยู่ในวงโฟมิกซ์ก็มีฐานแฟนคลับหนาแน่นทั้งในไทยและแถบลาตินอเมริการวมถึงเจอาบับเบิ้ลกัมแรปเปอร์และศิลปิน LGBTQ+ เคยแสดงที่นี่เมื่อปีที่แล้วปีนี้แฟนคลับยังคงหนาแน่นการชื่นชอบในศิลปินและซีรีส์ของไทยเป็นสะพานเชื่อมให้คนเม็กซิโกเปิดใจเข้าถึงวัฒนธรรมและสินค้าของไทยได้ง่ายยิ่งขึ้นอย่างเช่นร้านนี้นำเข้าเครื่องสำอางจากประเทศไทยไปเม็กซิโกผู้คนที่ไปติดต่อซื้อบอกว่าติดตามมาจากศิลปินและซีรีส์ของไทย
7: Yes, and it's very popular. We also have some products from Thai pop, from GMM TV or other artists like Musu Pasit, for example. So people is very interested. The young people are excited and they want to have more chances to meet the idols.
1: Thai และ Mexico ยังมีความเชื่ออีกเรื่องที่เหมือนกันนั่นคือวัฒนธรรมเรื่องผีทำให้ผีตาโขนของไทยเป็นที่นิยมและอยากเรียนรู้ของ Mexico ด้วย
8: ทุกๆปีเนี่ยเม็กซิโกเขาจะมีงาน Day of the Dead Parade วันรำลึกถึงคนตายแล้วก็เลยมีผีเม็กซิโกเข้ามาเดินขบวนกันยาวเหยียดตั้งแต่กลางถนนมาเรื่อยๆประมาณ10กิโลคนดูก็หลายแสนคนเราก็เลยขอเข้าร่วมว่าเราก็มีผีเหมือนกันคือผีตาโขนจะมาร่วมได้ไหมก็เป็นที่มาว่าเราเข้าร่วมตั้งแต่มา2ปีแล้วเปิดเพลงไทยธงชาติไทยเราปักธงชัยธงไทยตลอดทางแล้วก็คนข้างๆก็บอกว่าไทยแลนด์เดียไทยแลนด์เดียนะครับก็เป็นที่ชื่นชมมากไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาทเดียวแต่เป็นการโปรโมทประเทศไทยให้คนทั่วโลกคนเม็กซิโกรู้จัก
1: ไทยและเม็กซิโกสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อ28สิงหาคม2518หรือกว่า50ปีมาแล้วเม็กซิโกเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกา ปีที่แล้วมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศสูงกว่า 6,601 ล้านดอลลาร์สหรัฐแบ่งเป็นไทยส่งออกสินค้าไปเม็กซิโกมูลค่าถึง 5,579 ล้านดอลลาร์สหรัฐและไทยนำเข้า 1,021 ล้านดอลลาร์สหรัฐพลังของซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีศิลปะและการแสดงของไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานไทยเฟสติวัลครั้งนี้หากได้รับการส่งเสริมยิ่งขึ้นจะเป็นสะพานเชื่อมให้ธุรกิจอื่นๆของไทยโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมบันเทิงอุตสาหกรรมโทรทัศน์ซีรีส์และภาพยนตร์เติบโตตามไปด้วยมนตรีอุดมพงษ์รายงานจากงานไทยเฟสติวัลเม็กซิโก2026ประเทศเม็กซิโก
0: ไม่ใช่เฉพาะศิลปะดนตรีเท่านั้นนะครับแต่ว่าธุรกิจสินค้าร้านอาหารไทยก็เป็นที่นิยมของชาวเม็กซิโกเช่นเดียวกันโดยเม็กซิโกมีประชากรกว่า130ล้านคนนะครับถ้าเจาะตลาดได้ก็อาจจะทำให้หลายธุรกิจเติบโตได้มากติดตามรายละเอียดกับคุณมนตรีต่อพรุ่งนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องจากกรณีที่2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าไปตรวจผับเถื่อนย่านห้วยขวางจากพฤติการเชื่อว่ามีกลุ่มทุนจีนอยู่เบื้องหลังนะครับพร้อมสั่งให้ขยายผลเครือข่ายนอมินีและบุคคลต่างด้าวรวมไปถึงกรณีที่อ้างว่ามีการจ่ายหุ้นลมให้ตำรวจนายหนึ่งด้วยหลังจากเรื่องนี้ถูกตีแผ่หลังจากนั้นก็มีรายงานว่าตำรวจท้องที่เข้าไปตรวจสอบสถานบันเทิงต่อเนื่องนะครับภายใต้ปฏิบัติการห้วยขวางสีขาวเกินความมั่นใจ 100% รักษาราชการแทนผู้กำกับห้วยขวางก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่ร้าน577คลับถือเป็นภาพสะท้อนสำคัญที่ต้องนำมาทบทวนยกระดับและก็ปรับปรุงการปฏิบัติงานเชิงรุกอย่างเร่งด่วนติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสถาพรด่านคุณทศครับ
9: โจดอสอนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าโจดอสอคือใครนะครับแต่ว่าทางคุณชาติที่บอกว่าเป็นเจ้าของร้านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตำรวจเขาบอกว่าก็จะเป็นคนเคลียร์ให้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอเตือนเจ้าหน้าที่เลยนะครับว่าอะไรที่ผิดก็คือผิดอะไรที่มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่มาต้องขจัดไปให้หมดนะครับแล้วปล่อยให้ทิ้งไว้อย่างนี้ไม่ได้จริงๆแล้วที่นี่ไม่ใช่ที่เดียวนะครับมีอีกหลายที่ที่ตอนนี้เนี่ยเราสืบอยู่และเรามีเป้าหมายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้ผมได้ไปทุกที่เลยทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อชาตินั้นทำไปเถอะครับ
10: บางช่วงจากการให้สัมภาษณ์ของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยส่งสัญญาณเตือนไปถึงหน่วยงานภาครัฐทุกระดับให้เคร่งครัดสิ่งผิดกฎหมายในสถานประกอบการรวมทั้งประเด็นเครือข่ายนอมินีกลุ่มทุนจากต่างชาติโดยเฉพาะที่ย่านห้วยขวางซึ่งที่ผ่านมามีประชาชนและกลุ่มผู้ประกอบการคนไทยที่เสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายร้องเรียนเข้ามามากต้นสิงหาคมที่ผ่านมามหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มส่งสัญญาณเตือนเข้าดำเนินคดีกับสถานประกอบการทั้งร้านอาหารและโรงแรมเถื่อนเครือข่ายนอมินีของกลุ่มทุนจีนหลายแห่งย่านห้วยขวางจนกระทั่งก่อนรุ่งสางของวันเสาร์ที่29สิงหาคมสัญญาณเตือนครั้งที่2ตรงไปที่เป้าหลัก577คลับซึ่งเคยถูกจับฐานตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตและพบสารเสพติดในร้านเมื่อสิงหาคมปีที่แล้วหลายฝ่ายจึงตั้งคำถามว่าทำไมยังกลับมาเปิดได้มีรายงานแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย8รายเป็นพนักงานบุคคลสัญชาติจีน5รายฮ่องกง2รายลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและชายไทยอีก1รายอ้างเป็นเจ้าของและผู้ดูแล
11: ช่วงสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องของสถานบริการตอนคืนโดยเฉพาะเรื่องยาเสพติดนะครับผมยอมไม่ได้เด็ดขาดส่วนในสัปดาห์หน้าผมจะเน้นเป็นเรื่องของนอมินีและก็ผมคิดว่าภายใน1เดือนนะครับเราน่าจะจัดระเบียบได้
10: จากเหตุการณ์ที่577คลับตำรวจห้วยขวางนำโดยพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางนำกำลังฝ่ายสืบสวนและฝ่ายป้องกันปราบปรามทั้งสด.ห้วยขวางและบก.น.1พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตร่วมกันปล่อยแถวเพื่อลงพื้นที่สุ่มตรวจค้นสถานบริการสถานบันเทิงผับบาร์ร้านอาหารและคาราโอเกะในพื้นที่เพื่อกวาดล้างนอมินีสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดต่อเนื่องเป็นวันที่3เป้าหมายครั้งนี้มี5จุดครอบคลุมย่านถนนเทียนร่วมมิตรแขวง3เสนนอกที่ย่านรัชดาแขวงและเขตดินแดงโดยเน้นไปที่เรื่องการขอใบอนุญาตประกอบสถานบริการถูกต้องหรือไม่และตรวจสอบปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดกับพนักงานโดยพบว่ามีผลตรวจเป็นบวกมีสารเสพติด1รายเจ้าหน้าที่จึงเชิญตัวไปตรวจซ้ำที่สน.ห้วยขวางนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบเรื่องป้ายหนีไฟรวมถึงการตั้งวางสิ่งของโต๊ะเก้าอี้บนทางเท้าพันตำรวจเอกกำพลเปิดเผยว่าจากกรณีที่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย นำกำลังฝ่ายปกครองลงพื้นที่577คลับเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นภาพสะท้อนสำคัญที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางต้องนำมาทบทวนยกระดับและปรับปรุงการปฏิบัติงานเชิงรุกอย่างเร่งด่วนโดยตั้งแต่วันที่30สิงหาคมได้สั่งการเปิดปฏิบัติการห้วยขวางสีขาวคืนความมั่นใจ 100% ปูพรมตรวจค้นสถานบริการและร้านคาราโอเกะกลุ่มเสี่ยง4โซนทั่วพื้นที่โดยเน้นไปที่การตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดการตรวจค้นอาวุธและสิ่งผิดกฎหมายการคัดกรองแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายโอเวอร์สเตย์และการลงพื้นที่ตรวจซ้ำเพื่อบังคับใช้กฎหมายกับสถานบริการที่เคยมีคำสั่งปิดถาวรโดยเฉพาะเครือข่ายนอมินีพันตำรวจเอกกำพลย้ำว่าจะเข้าตรวจสอบสถานบริการผับบาร์ในท้องที่สน.ห้วยขวางที่มีการขออนุญาตให้ครบทั้งหมด40ร้านโดยจะทยอยทำจนครบอย่างต่อเนื่องทุกวันแต่ที่หลายคนอยากให้ตรวจสอบก็คือร้านที่ไม่ได้ขออนุญาตซึ่งข่าวสามมิติพบว่าที่ผ่านมาย่านห้วยขวางมีประชาชนและกลุ่มผู้ประกอบการมุ่งเป้าไปที่ร้านต้องสงสัยซึ่งบางส่วนตกแต่งและขึ้นป้ายเป็นภาษาจีนที่น่าสังเกตคือทั้งพนักงานผู้ใช้บริการส่วนมากก็เป็นชาวต่างชาติจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ขยายผลโครงข่ายการประกอบกิจการแพลตฟอร์มรับจ่ายเงินเส้นเงินรวมทั้งรายชื่อผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทเข้าข่ายหรือเป็นนอมินีหรือไม่อีกหนึ่งข้อสำคัญก็คือทั้งหมดทั้งมวลนี้จะสามารถสาวไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผลประโยชน์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้หรือไม่สถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงาน
0: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ายังคงติดตามความพยายามช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภัยพิบัติครั้งใหญ่ในเนปาล นะครับในขณะเดียวกันสถานการณ์ตะวันออกกลางร้อนขึ้นมาอีกครั้งนึงหลังจากที่อิหร่านโจมตีตอบโต้สหรัฐที่โจมตีก่อนหน้านี
12: ้ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
13: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
14: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
13: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียร์ด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
15: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
16: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
17: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
12: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: ถานการณ์ตะวันออกกลางตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการทางอากาศใส่เป้าหมายในอิหร่านระลอกใหม่ทำให้มีทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับส่วนอิหร่านก็ตอบโต้ด้วยการใช้โดรนและยิงขีปนาวุธใส่กลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียและจอร์แดนอย่างดุเดือดนะครับก็เป็นการยกระดับความรุนแรงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐได้เปิดฉากโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านหลายสิบแห่งตลอดแนวชายฝั่งทางใต้ของประเทศเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับรายงานท้องถิ่นว่ามีเสียงดังระเบิดหวั่นไหวสนั่นไปทั่วเมืองท่าบาดาบาสเมืองซีริกและเมืองเกชเซนคอมระบุว่าสหรัฐได้ถล่มเป้าหมายทางทหารหลายจุดซึ่งประกอบด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์ยุทโธปกรณ์และฐานทัพทางเรือศักยภาพในการวางทุ่นระเบิดและศูนย์สื่อสารเครือข่ายซึ่งมีขึ้นเพื่อตอบโต้กรณีที่ IRGC พยายามพุ่งเป้าโจมตีเรือขนส่งสินค้าเชิงพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีกองกำลังทหารสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาพร้อมกับเปิดเผยว่าขณะนี้มีทหารสหรัฐปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลางมากกว่า 50,000 นายและพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งประธานาธิบดีอย่างเคร่งครัดขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้โพสต์ข้อความบนทรูธโซเชียลว่าสหรัฐกำลังโจมตีอิหร่านครั้งใหม่เพื่อตอบโต้ต่อการที่อิหร่านพยายามนำทุ่นระเบิดไปวางในช่องแคบฮอร์มุสและต่อการที่อิหร่านยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนพร้อมกับเตือนซ้ำว่าอิหร่านจะเผชิญกับการโจมตีในระดับที่หนักหน่วงและรุนแรงยิ่งกว่าเดิมถ้าอิหร่านทำการตอบโต้ขณะที่อิหร่านก็ลุกขึ้นตอบโต้สหรัฐด้วยการใช้โดรนและขีปนาวุธยิงไปที่จอร์แดนบาเรนคูเวตนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐรวมไปถึงเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักด้วยนอกจากนี้กองทัพพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ได้กล่าวหาว่าสหรัฐได้โจมตีไปโดนงานแต่งงานที่หนึ่งนะครับที่อำเภอซิริกทางใต้ของประเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายบาดเจ็บอีกกว่า50คนด้วยอายาตุลลอฮ์มุตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้ส่งสารเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การสู้รบประทุขึ้นหลังจากเงียบสงบไปราว1เดือนโดยระบุว่ากองทัพอิหร่านได้เตรียมบทเรียนที่จะไม่มีวันลืมไว้รอต้อนรับสหรัฐแล้วนอกจากนี้รัฐบาลอิหร่านยังคงมีท่าทีแข็งกร้าวโดยประกาศเตือนว่าจะขัดขวางไม่ให้มีการส่งออกน้ำมันจากภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียแม้ทรัมป์จะออกมาขู่ว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงก็ตามนะครับขณะที่กลุ่มประเทศความร่วมมืออาเปอร์เชียหรือ GCC ประนามอิหร่านที่ถล่มบาเรนคูเวตจอร์แดนโดยระบุว่าการกระทำดังกล่าวนั้นถือเป็นการละเมิดอธิปไตยของประเทศต่างๆอย่างอุกอาจและเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคเหตุการณ์ความรุนแรงระลอกล่าสุดนี้ได้จุดประเด็นคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับการหาทางยุติสงครามในครั้งนี้ซึ่งส่งผลกระทบให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นรวมทั้งสร้างความสั่นสะเทือนต่อเศรษฐกิจโลกอย่างหนักและกำลังกลายเป็นมรสุมทางการเมืองที่เพิ่มแรงกดดันต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนถึงศึกเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับภัยพิบัติครั้งรุนแรงที่สุดผ่านไป1สัปดาห์แล้วครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนปาลและจีนก็ยังคงปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยต่อเนื่องจากเขตน้ำท่วมนะครับที่พรมแดนเนปาลและก็เขตปกครองตนเองทิเบตของจีนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 1,100 คนทำให้มีผู้สูญหายอีกเกือบ 4,000 คนนะครับความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีมกู้ภัยนั้นอาจจะอยู่ใต้ภูเขานะครับซึ่งมีคนงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำสูญหายไป639คนที่คาดว่าติดอยู่ใต้ดินในอุโมงค์ที่กระจุกตัวอยู่ทางเหนือของบิดูของเนปาลแต่เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตริบหรี่ลงนะครับเพราะว่าผ่านไป1สัปดาห์แล้วแต่ว่าหน่วยกู้ภัยเนปาลยังคงใช้ความพยายามค้นหาผู้รอดชีวิตอย่างเต็มที่เบื้องต้นมีผู้ได้รับการช่วยเหลือที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำแล้ว279คนแต่ยังมีผู้สูญหายอยู่อีกอย่างน้อย639คนเชื่อว่าบางส่วนติดอยู่ในอุโมงค์ครับล่าสุดเจ้าหน้าที่บอกว่าทีมกู้ภัยเฉพาะกิจเฉพาะทางจากอินเดียจีนและสหรัฐได้เข้าร่วมในความพยายามกู้ภัยในอุโมงค์ครั้งนี้ด้วยสำหรับยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดอยู่ที่ 1,114 รายสูญหายเกือบ 4,000 คนและมีผู้ได้รับการช่วยเหลือแล้วมากกว่า 11,814 คน ขณะที่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ระบุว่าภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้มีเศษซากปรักหักพังอย่างน้อย 2.2 ล้านตันซึ่งเป็นการประเมินเบื้องต้นนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเนปาลเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ11แห่งและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์1แห่งซึ่งได้หยุดดำเนินการไปแล้วนอกจากนี้โครงการผลิตไฟฟ้าอีก15โครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างมีกำลังการผลิตรวม470เมกะวัตต์ก็ได้รับผลได้รับความเสียหายด้วยเช่นเดียวกันล่าสุดทางการจีนได้เปิดเส้นทางคมนาคมสายเดียวครับที่จะมุ่งสู่พรมแดนจีหลงซึ่งเชื่อมต่อไปยังประเทศเนปาลอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้เพื่อเปิดทางให้เครื่องจักรกลหนักสามารถเดินทางเข้าสู่พื้นที่ไข่แดงหรือกราวซีโร่ของเขตภัยพิบัติได้เป็นครั้งแรกนะครับโดยจะมีการลำเลียงส่งทีมค้นหาพร้อมอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณชีพสุนัขกู้ภัยรวมไปถึงทีมรับมือและควบคุมโรคระบาดเร่งด่วนลงพื้นที่ผู้ประสบภัยด้วยกระทรวงการต่างประเทศของจีนแถลงที่กรุงปักกิ่งในวันนี้ว่าทางการจีนเตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการชันสูตรและพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลด้วย DNA พร้อมเสบียงและสิ่งของบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินรวมทั้งตู้แช่ศพและอุปกรณ์สื่อสารไปยังเนปาลเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการกู้ภัยและบรรเทาทุกข์อย่างเร่งด่วนครับข่าวสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยสีสันงาน Notting Hill Carnival นะครับซึ่งเป็นงานเทศกาลชื่อดังของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เนื่องในโอกาสครบรอบ60ปีปีนี้มีผู้ร่วมงานจำนวนมากมีขบวนพาเหรดเฉลิมฉลองวัฒนธรรมของชาวแคริบเบียนสร้างความคึกคักไปทั่วบริเวณคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ
1: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
2: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน
3: พบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าผู้วิเศษตอนที่5ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า22นาฬิกาเศษวงไพ่สมัครเล่นเลิกแล้วแม่งามทั้ง4แยกย้ายกันไปห้องของตนหลังจากนั้นสักครู่คนในบ้านพัชราภรณ์ก็ได้ยินเสียงประภัยร้องโวยวายลั่นตึก
4: ช่วยด้วยก่อนเป็นบ้าไปแล้ว
3: คณะพักสี่สหายต่างออกจากห้องวิ่งแนวมาที่ห้องส่วนตัวของนิกรเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าคุณประสิทธิ์กับคุณหญิงวาดนันทาประภานวลละอพลกิมหงวนดิเรกและเจ้าแห้วทุกคนแลเห็นประภัยยืนอยู่ที่เฉลียงหน้าห้อง
5: อะไรกันลูก
3: เจ้าคุณปัจจนึกตะโกนถามแล้วคนอื่นๆก็กล่าวถามประภัยเช่นเดียวกันประภัยชี้มือเข้าไปในห้อง
4: ก่อนเป็นอะไรไปก็ไม่ทราบค่ะเอาเครื่องแต่งตัวของดิฉันมาแต่งทาปากเขียนคิ้วนอนหลับกรนครอกๆแล้วก็ไม่รู้เอาอะไรมาไว้เต็มห้องไปหมดภัยคิดว่าก่อนคงเป็นบ้าแน่ๆเชียวค่ะ
3: ทุกคนเฮโลเข้าไปในห้องเสียงพูดกันจอกแจ๊กจอแจจนฟังไม่ได้สับภายในห้องบนเตียงขนาด5

0: แล้วอาเสียก็กระซิบกับพลอาจารย์แก๊ปเล่นงานเจ้ากรแน่ๆพลพยักหน้าเห็นพองด้วยกันคิดว่าเจ้ากรคงขโมยอะไรของแกมาลองปลุกมันขึ้นมาถามดูสิพูดจบก็หันมาพูดกับท่านผู้ใหญ่และแม่เสือทั้งสี่ไม่มีอะไรที่ควรวิตกแล้วครับกลับไปนอนได้คุณไพก็ตื่นไม่เข้าเรื่องเจ้ากรมันเป็นคนอุตริวิตฐานมาแต่ไหนแต่ไรแล้วพระภัยยิ้มแห้งๆมิเอาละค่ะดิฉันไม่นอนด้วยแล้วดีไม่ดีเดี๋ยวจะบีบคอดิฉันตายดิฉันไปนอนกับพี่นันดีกว่า
1: อ้าวแล้วผมนอนที่ไหนล่ะ
0: พระภัยหัวเราะคุณพลนอนกับกรแทนดิฉันก็แล้วกันดีคะในพัชราพรนิ่งตรึกตรอง
1: เอ้าตกลง
0: คณะพักสี่สหายบ่นกันพึมพำที่ประภัยทำให้ตกอกตกใจเสียเวลาลุกขึ้นมาจากที่นอนครั้นแล้วก็พากันกลับไปในห้องของตนคงเหลือแต่พลกิมหงวนและนายแพทย์ดิเรกยืนทำตาปริบๆมองดูนิกรอย่างอนาถใจดิเรกแปลกใจยิ่งนักเมื่อเห็นข้าวของต่างๆกลิ้งอยู่ตามพื้นห้องของเหล่านี้ไม่ใช่สมบัติของบ้านพัชราพรมันเป็นของที่คนจนๆใช้ในแพทย์หนุ่มพิศวงงงงวยเหลือที่จะกล่าวแล้วอาจารย์แก๊ปมีวิทยาอาคมเหนือมนุษย์ทั้งหลายสามารถเสกของเหล่านี้ให้เล็กเท่าปรมาณูแล้วส่งไปเข้าท้องใครต่อใครได้ตามความต้องการพลกระชากผ้าห่มที่คลุมตัวในการุณวงออกสามสหายสะดุ้งโหยงเมื่อแลเห็นแผ่นเหล็กแผ่นหนึ่งปกคลุมท้องนิกรไว
1: ้บ้าอะไรกันเว้ย
0: พลพูดขึ้นลอยๆกิมหงวนว่าเจ้ากรคงใช้เหล็กแผ่นนี้ปิดท้องมันเอาไว้ป้องกันของวิเศษของอาจารย์แก๊ปที่ปล่อยมาดิเรกเห็นพองด้วย
1: คงเป็นอย่างที่แกว่ากันสงสัยจริงแฮะเจ้ากรต้องขโมยอะไรของท่านอาจารย์ติดมือมาเป็นแน่ต้องปลุกมันขึ้นมาถามดูให้รู้เรื่องไม่พวกเราจะพลอยเดือดร้อนไปด้วย
0: แล้วดิเรกก็ก้มลงเขย่าตัวในการุณวง
1: กรกรเว้ยกร
0: เหมือนกับเรียกคนตายสามเกลอช่วยกันเรียกเสียงลั่นแต่ไอ้เสือมือกาวนอนนิ่งไม่ไหวติงกระชากหมอนออกจากศีรษะก็แล้วยกเหยื่อแก้วน้ำเย็นเทราดลงบนหน้าจนหมดขวดก็แล้วนิกรยังคงกรนครอกๆอย่างสบายใจพลนึกอะไรขึ้นมาได้ก็ก้มลงกระซิบข้างหูนิกรเบา
1: ๆเฮ้ยลุกขึ้นเว้ยกันซื้อบะหมี่และหอยแมลงภู่ทอดมาฝากแก
0: คราวนี้ได้ผลนิกรผลุนผลันลุกขึ้นโดยเร็วคล้ายๆกับเราท่านได้ยินเสียงหวอในตอนดึกกระดิ่งทองลืมตาโพลง
2: ใครไปไหนมาวะไหนล่ะหอยแมลงภู่กำลังหิวเชีย
0: พลหัวร้อ
1: เปล่าไม่มีอะไรกินหรอกฉันโกหกแกนะ
0: นิกรจุปากเอตโรลั่น
2: แล้วกันบ้าไปได้คนกำลังนอนหลับอย่างสบายเสือโกหกหลอกให้ลุกขึ้นแกนี่เลวมาก
0: พูดจบก็เอนกายลงนอนพลเงื้อหมอนขึ้นฟาดลงบนหน้าอกเพื่อนของเขาดังปุ
1: ลุกขึ้นฉันจะถามอะไรแกหน่อย
0: นิกรกรนเสียงสนั่นหวั่นไหวดิเรกกับกิมหงวนช่วยกันถึงศีรษะบ้างดึงจมูกบ้างนิกรก็ไม่ยอมตื่นในที่สุดสามเกลอก็หมดความพยายาม
2: ช่างมันเถอะวะ
0: กิมหงวนพูดอย่างหัวเสีย
2: หมอเนี่ยมันเกิดมันนอนแท
0: ้ๆนิกรหลับตาพูดเสียงงัวเงีย
3: ก็มันง่วงนี่ว่า
0: อาเสียก้มลงหยิบเก้าอี้ตัวหนึ่งเงื้อขึ้นสุดแขนจะทุ่มลงบนตัวนี้ก่อนดิเรกเพ่นพรวดเข้าคว้าข้อมือไว
1: ้เฮ้ยเป็นอย่าทำคนนอนหลับฝรั่งว่าไม่ใช่สุภาพบุรุษ
0: กิมหงวนพูดเสียงกระชาก
2: มันแกล้งทำเป็นนอนหลับไม่ใช่เหรอ
0: นิกรพูดพึมพำในลำคอ
3: หลับจริงๆเว้ยไม่ได้แกล้ง
0: กิมหงวนคอนควับ
2: ก็ให้มันรู้ไปสิทำไมถึงไม่บอกแต่แรกล่ะ
0: และเขาก็วางเก้าอี้ลงบนพื้นตามเดิมพลกล่าวกับเพื่อนเกลอทั้งสองอย่างเป็นงานเป็นการ
1: กันอยากรู้เหลือเกินว่าเจ้ากรขโมยอะไรของท่านอาจารย์มาช่วยกันค้นดูให้เห็นเท็จจริงหน่อยเถอะนะ
0: ดิเรกว่า

0: น่ากลัวจะเป็นพระเครื่องรางตอนที่อาจารย์แก๊ปหยิบถาดพระมาให้เราดูกันสังเกตดูเห็นเจ้ากรมีท่าทางร้อนรนอยากจะได
1: ้ถ้าอย่างนั้นมันคงขโมยพระแร่บางไผ่มาเป็นแน
2: ่กิมหนวนพูดยิ้มยิ้ม
1: ท่านอาจารย์อวดนักอวดหนาว่าเป็นพระที่อยู่ยงคงกระพันและน้อยคนนักที่จะมี
2: สามสหายช่วยกันค้นหาทั่วห้องดิเรกลายเห็นกางเกงขายาวของนิกรแขวนไว้บนราวก็หยิบมันขึ้นมาดูตรวจค้นตามกระเป๋าพอมือสัมผัสขวดน้ำมันพรายและน้ำมันโปดิเรกก็ร้องบอก
0: เฮ้ hey, ได้แล้วเว้ยอยู่นี
2: ่พลกับกิมหงวนเดินเข้ามาหา
0: ไหนดูสิ
2: พลพูดโดยเร็วดิเรกแบมือให้เพื่อนทั้งสองมองดูขวดเล็กๆในมือของเขาแล้วอ่านฉลากปิดขวดเบา
0: ๆน้ำมันพรายขวดนี้น้ำมันโป
2: เสียงหวนถามพลเบา
1: ๆสำหรับทำอะไรวะพล
2: นายพัชราพรสั่นศีรษะ
0: ไม่รู้หรอกเจ้ากรคงแพลบออกมาจากอาจารย์แต่เจ้ากรคงไม่ได้ประโยชน์อะไรจากน้ำมันนี้เพราะไม่รู้จักวิธีใช้
2: ดิเรกเปิดจุกขวดน้ำมันโปออกเทใส่นิ้วชี้มือขวานิดนึงปิดจุกขวดไว้ยกนิ้วมือขึ้นดมในแพทย์หนุ่มสะดุ้งเฮือก
0: ว้ากลิ่นตุตุเหมือนน้ำเหลืองผี
1: ฮิ
2: กิมหวนร้องลั่น
1: เอาใส่กระเป๋ามันไว้ตามเดิมดิเรกอย่าไปหยิบไปต้องเข้าน้ำมันนี้น่ากลัวจะทำจากผี
2: ด็อกเตอร์ณรงค์ฤทธิ์เก็บขวดน้ำมันทั้งสองขวดใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงนิกรตามเดิมพาดกางเกงไว้บนราวพอดีรู้สึกคันใต้คิ้วตาจึงยกนิ้วมือที่เปื้อนน้ำมันโปขึ้นเกาน้ำมันโปก็เปื้อนหน้าตาเขาโดยไม่รู้ตัวพลพูดกับเพื่อนทั้งสอง
0: ไปนอนเถอะพวกเราดึกแล้วกันนอนนี่แหละ
2: กิมหวนว่าก
1: ันนอนด้วยคนว่าพลเมื่อตอนบ่ายทะเลาะกับเมียเขาบอกว่ากันต้องนอนบนโซฟาในห้องฉะนั้นกันคิดว่ากันนอนกับแกคงสบายกว่า
2: ในพัชราพรหัวเราะ
0: เอ้าดีเหมือนกันจะได้คุยกันเล่นกันยังไม่ง่วงหรอก
2: และเขาก็เปลี่ยนสายตามาที่นายแพทย์หนุ่ม
0: หมอนอนด้วยกันนะ
2: ดิเรกทำหน้าชอบกล
0: โน นอนรวมกันเป็นผิดอนามัยกันไปนอนล่ะกุดไหน
2: กิมหงวนพยักหน้าก
1: ุดนี้เว้ย
2: ด็อกเตอร์ณรงค์ฤทธิ์เดินยิ้มออกไปจากห้องพอพ้นห้องนี้ก่อนน้ำมันโปที่ติดขอบตาก็เริ่มสำแดงฤทธิ์ดิเรกรู้สึกแสบลูกในตาข้างขวาดิเรกพาตัวเดินเข้าไปในห้องส่วนตัวของเขาซึ่งขณะนี้นันทานวลละอประไพประภากำลังนั่งสนทนาผลัดกันนินทาผัวของตนให้เพื่อนฟังดิเรกหยุดชะงักที่ธรณีประตูเขายืนตะลึงพรึงเพริดอ้าปากค้างใบหน้าขาวซีดอำนาจโหงพรายทำให้น้ำมันโปมีอิทธิฤทธิ์เหมือนแว่นวิเศษหรือคล้ายกับแสงเอ็กซเรย์ดิเรกแลเห็นแม่งามทั้งสี่เปลือยกายล่อนจ้อนทั้งที่ทุกคนสวมเสื้อนอนเรียบร้อยสี่นางพากันมองดูดิเรกเป็นตาเดียวอากัปกิริยาของดิเรกทำให้แปลกใจไปตามกันนวลละออกล่าวถามขึ้นว่าเป็นอะไรไปคะคุณหมอดิเรกกลืนน้ำลายติดกันหลายครั้งเขาทำหน้าเหมือนกับจะร้องไห
0: ้โอ้ยผมควรจะถามพวกคุณดีกว่าว่าพวกคุณเป็นอะไรไปโธ่อันนี้จังทุกขังเอ้ยฝรั่งอยากจะผูกคอตายซะแล้ว
2: ประภาหน้าตื่นดิเรกหมายความว่าอะไรกันคะด็อกเตอร์หนุ่มยกมือขวาปิดตาแต่นิ้วมือไม่ปิดสนิท
0: โอ้ยดาร์ลิ่งทำไมอยู่กับเพื่อนๆเป็นอุตริอย่างนี
2: ้ประภาขมวดคิ้วย่นหันมาทางน้องสาว
1: แย่แล้วน้องภัยดิเรกของพี่เป็นอะไรก็ไม่รู้เขาเข้าใจเรายังไงกัน
2: ประภัยหัวเราะหึ่ๆเดินเข้ามาหานายแพทย์ดิเรกยกมือเท้าสะเอวยังไม่ทันจะถามอะไรดิเรกก็ร้องลั่น
0: เออถอยออกไปคุณภัยว้าผมทนดูไม่ได
1: ้หืม
2: ประภัยครางทำไมถึงดูดิฉันไม่ได้เราไม่เคยเห็นกันหรอคะดิเรกยืนตัวสั่นงานงกหันข้างให้ประภัย
0: ดูไม่ได้แน่มันอุจาดและผิดศีลธรรม โอ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทั้งสี่คนต่างเห็นผิดเป็นชอบนี่มันเมืองไทยนะครับไม่ใช่เมืองนอก
2: นวลละออจ้องตาเขม็งมองดูดิเรกไม่วางตาลุกขึ้นเดินเข้ามาหาเขาอยากจะเข้าใจว่านายแพทย์ดิเรกมีสติสัมปชัญญะฟั่นเฟือนไปแล้วคุณหมอดิเรกหลับตาปีไม่ยอมมองดูแม่งามทั้งสี่
0: ออกไปห่างๆครับหัวใจผมจะหยุดเต้นอยู่แล้ว
2: ประภาเดือดดาลขึ้นมาก็คว้าหน้าอกเสื้อสามีเขย่าและพูดกับเขาอย่างหัวเสียเป็นอะไรไปดิเรกพูดอะไรก็ไม่รู้เป็นบ้าเหรอคะดิเรกฝืนหัวเราะ
0: ให้รับรองว่าไอ้ไม่บ้าแน่ๆที่รักพวกยูสี่คนนี่แหละบ้า
2: อุ๊ยตายนันทาอุทานขึ้นทำไมคุณหมอมาว่าพวกเราอย่างนี้นายแพทย์หนุ่มสั่นศีรษะช้า
0: ๆโอ้ยพวกคุณสี่คนแก้ผ้าทงๆอย่างเนี้ยยังเชื่อว่าเป็นคนดีอยู่อีกแล้วครับบู้ฝรั่งทุเรศตาเต็มทนแล้วเป็นขลังยังไงขึ้นมาล่ะครับสมาคมอาบแดดในเมืองไทยเขายังไม่มีแล้วก็กลางคืนอย่างเงี้ยใครเขาอาบแดดกันบ้างอันนี้จังเอ๋ย
2: สี่นางหันมามองดูหน้ากันประพาน้ำตาคลอหน่วยพูดเสียงสะอื้นโถดิเรกไปซะแล้วนั่นน่ะสิคะนวลละออพูดเบาๆเมื่อสักครู่แกยังดีๆอยู่นี่คะนันทามั่นใจ 100% ว่าดิเรกวิกลจริตจึงได้มองเห็นหล่อนกับเพื่อนๆเปลือยกายหล่อนรู้สึกสงสารนายแพทย์หนุ่มมากรักเขานับถือเขาเหมือนกับญาติอันสนิทคุณหมออย่านึกคิดอะไรให้ฟุ้งซ่านเลยนะคะนอนหลับพักผ่อนเสียเถอะค่ะหมู่เนี้ยอากาศมันร้อนคุณหมอก็ใช้ความคิดมากจนเกินไปถึงได้เป็นอย่างนี้ดิเรกน้ำตาไหลรินสมเพชเวทนาแม่งามทั้งสี่อย่างยิ่งเขามั่นใจ 100% ว่าประภัยประภานันทานวลละออเป็นบ้าเพราะเขาเห็นหล่อนเปลือยกาย
0: My God
2: ดิเรกร้องลั่น
0: ประภาของฉันโอ้ย
2: เจ้าคุณปัจจนึกเดินเข้ามาในห้องพอดีท่านตั้งใจจะเดินกลับไปห้องของท่านผ่านมาทางนี้ได้ยินเสียงดิเรกพูดเอะอะเอตโรท่านก็แวะเข้ามา
0: อะไรกันวะดิเรก
2: นายแพทย์หนุ่มหันควับมาทางเจ้าคุณปัจจนึกแล้วเขาก็สะดุ้งสุดตัว
0: อึ๊บว้าคุณพ่อก็เป็นไปด้วย
2: สี่นางเข้ามาห้อมล้อมท่านเจ้าคุณชิงกันเล่าให้ฟังว่าดิเรกเห็นพวกหล่อนเปลือยกายและคงเข้าใจว่าเจ้าคุณปัจจนึกเปลือยกายไปด้วยอีกคนท่านเจ้าคุณกลืนน้ำลายเอือกเงยหน้ามองดูดิเรกอย่างตื่นตื่น
0: ดิเรกแกไม่สบายหรือ
2: ด็อกเตอร์หนุ่มสั่นศีรษะ
0: ผมควรจะย้อนถามคุณพ่อมากกว่าโอ้ยผมอยากตายให้พ้นทุกพ้นร้อนคนในบ้านเราเป็นบ้าไปหมดคุณพ่อก็เป็นไปด้วยเหมือนกันไปเอาผ้านุ่งเสียสิครับโป้ตายโหงแล้วลมก็แรงด้วย
2: ท่านเจ้าคุณทำคอย่นหัวรอก้า
0: ดิเรกเอ้ยไปเสียแล้วล่ะแกโถนี่แหละนะคนเราใช้ความคิดมากก็มักจะเป็นเช่นนี้ฉันไม่ได้แก้ผ้าดังที่แกเข้าใจหรอก
2: ดิเรกยกมือขยี้ตาตัวเองแล้วจ้องมองดูนวลละออ
0: ฮึหมดหมดล่อนจ้อนออกอย่างนี้ไม่ใช่ผมตาฝาด
2: นวลละออหัวรอคิกขันก็ขันสงสารก็สงสารลองดูตัวคุณหมอเองสิคะว่านุ่งผ้าหรือแก้ผ้าดิเรกฝืนยิ้ม
0: ผมไม่เปลือยกายอย่างคุณหรอก
2: พูดจบก็ก้มลงมองดูตัวเองแต่แล้วอำนาจน้ำมันโปก็ทำให้เขาเห็นตัวเองเปลือยกายเช่นเดียวกันดิเรกร้องขึ้นสุดเสียง
0: ว้ายฝรั่งอายแย
2: ่พุ่งตัวขึ้นไปที่เตียงนอนของเขาคลี่ผ้าห่มนวมคลุมศีรษะตลอดปลายเท้าเขารู้สึกกระดากอายแม่งามทั้งสี่และเจ้าคุณปัจจนึกเหลือที่จะกล่าวเสียงหัวเราะอย่างครื้นเครงดังลั่นห้องแต่ประภาหัวเราะไม่ออกเพราะสงสารผัวหล่อนโผเข้ากอดเจ้าคุณปัจจนึก
3: คุณพ่อคะผัวหนูเป็นบ้าไปซะแล้ว
1: ทำยังไงดีล่ะคะ
2: ท่านเจ้าคุณยกมือตบศีรษะคนโตของท่าน
0: ไม่ต้องวิตกประภาวันนี้เขาคงใช้ความคิดและสายตามากเกินไปเส้นประสาทตาจึงเกิดชำรุดอากาศมันก็ร้อนจัดเสียด้วยเจ้าดูสิหน้าตาของพ่อยังเต็มไปด้วยเหงื่อ
2: ประภาสะอื้นเบาๆคลายมือที่กอดเจ้าคุณปัจจนึกออก
1: ถ้าดิเรกเป็นบ้าหนูไม่ยอมส่งปากคลองสารนะคะ
2: ดิเรกนอนสะดุ้งอยู่ในโปง
0: ไอ้ไม่บ้านะที่รักเธอนั่นแหละบ้า
2: เจ้าคุณปัจจนึกถอนหายใจหนักๆเดินมาที่เตียงนอนดึงผ้านวมออกจากใบหน้าในแพทย์หนุ่ม
0: แกไม่สบายมากดิเรกนอนนิ่งๆพ่อคิดว่าแกใช้สายตามากเกินไป
2: พูดจบท่านก็ทรุดตัวนั่งบนเตียง
0: มาพ่อจะนวดขอบตาให้แกประเดี๋ยวก็หายพ่อเคยเป็นอย่างแกเหมือนกันวันไหนดูหนังสือมากๆในตาก็หลอกตัวเองเห็นหมาเป็นไก่ไปก็มีบางทีเห็นจิ่งจกเป็นม้าเทศ
2: ภายในห้องเงียบสงัดไปชั่วขณะท่านเจ้าคุณใช้นิ้วมือนวดหน้าและคิ้วกับขอบตาของดิเรกน้ำมันโปเลยติดนิ้วท่านโดยไม่รู้สึกตัว
0: พอแล้วครับคุณพ่อขอบคุณมากครับ
2: เจ้าคุณอมยิ้ม
0: อย่าพยายามลืมตาหลับตาเสีย
2: ดิเรกไม่เชื่อลืมตาขึ้นมองดูโลกคราวนี้เขาก็เห็นแม่งามทั้งสี่สวมเสื้อนอนทุกๆคนส่วนเจ้าคุณปัจจนึกนุ่งกางเกงขาสั้นสวมเสื้อเชิ้ตด็อกเตอร์ณรงค์ฤทธิ์รีบลุกขึ้นนั่ง
0: เอ๊ะ
2: ประภากล่าวถามเขาเป็นยังไงบ้างคะดิเรกดิเรกทำหน้ากะเรียกกะราดชอบกล
0: เรียบร้อยแล้วที่รักเอาล่ะฉันยอมรับว่าฉันเป็นบ้าเองเออทำไมถึงเป็นไปได้
2: แล้วเขาก็พูดกับนันทา
0: ผมสาบานได้ว่าตะกี้เนี่ยผมเห็นคุณทั้งสี่คนแก้ผ้าจริงๆคุณพ่อก็แก้เหมือนกันและตัวผมด้วย
2: เสียงหัวเราะดังขึ้นอีกท่านเจ้าคุณยกมือตบศีรษะลูกเคยของท่าน
0: ต่อไปอย่าพยายามใช้สายตาให้มากนัก
2: ดิเรกพยักหน้า
0: เห็นจะจริงครับ
2: เจ้าคุณปัจจนึกลุกขึ้นจากเตียงรู้สึกคันที่คิ้วขวาก็ยกมือที่เปื้อนน้ำมันโปเกาเบาๆน้ำมันโปจึงติดหนังตาท่าน
0: นอนเสียเถอะดิเรกหมู่เนี่ยพ่อรู้สึกว่าแกทำงานมากเกินไปควรจะพักผ่อนเสียบ้างฉันเห็นแกคลุกอยู่ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ตลอดวัน
2: นายแพทย์หนุ่มกระพุ้มมือไหว้พ่อตาของเขา
0: ขอบคุณครับที่ตักเตือนผม
2: เจ้าคุณปัจจนึกอ้าปากหาวดังๆพอหยุดหาวท่านก็สะดุ้งเฮือกจ้องมองดูนันทานวลละอประภัยและประภาทีละคนอำนาจน้ำมันโปทำให้ท่านเห็นแม่งามทั้งสี่แก้ผ้าตัวล่อนจ้อนแม้กระทั่งดิเรกก็แก้ผ้าเช่นเดียวกันท่านเจ้าคุณไม่กล้าบอกความรู้สึกนี้ให้ใครทราบเพราะเกรงว่าทุกคนจะเข้าใจว่าท่านเสียสติท่านเจ้าคุณอ้าปากหวอยืนตะลึงพรึงเพริดเมื่อก้มลงมองดูตัวเองท่านก็ใจหายวาบ
0: ตายห่า
2: เจ้าคุณร้องลั่นหมุนตัวกลับวิ่งปูเลงปูเลงออกไปจากห้องสี่นางกับดิเรกแปลกใจยิ่งนักทุกคนได้แต่มองดูหน้ากันค่ำวันเสาร์รถจักรยานสามล้อคันหนึ่งแล่นเข้ามาในบ้านพัชราพรอย่างแช่มช้าชายหนุ่มสองคนที่นั่งบนรถคืออาเสียกิมหงวนกับพลนั่นเองทั้งสองเพิ่งจะกลับจากสถานคาสิโนที่สนามม้าราชตรีนามัยสมาคมความจริงกิมหงวนกับพลไม่ใช่นักการพนันแต่ต้องการรู้เห็นสภาพความเป็นไปของบ่อนหลวงคือเล่นกันอย่างไม่ต้องกลัวโปลิสจับดังนั้นกิมหงวนจึงชวนพลไปเที่ยวที่นั่นแต่ไหนๆไปแล้วก็ต้องเล่นบ้างพอหอมปากหอมคออาเสียจึงเล่นไฮโลกับเขาพักหนึ่งแบ่งเงินให้พลช่วยแทงให้ในที่สุดปรากฏว่าเสียไป 10,000 บาทท่านคิดว่ากิมหงวนจะเสียใจหรือสนใจในเงิน 10,000 บาทที่เสียไฮโลไปอย่างนั้นหรือเป ล่าเลยเงิน10,000 บาทเหมือนกับสตางค์เดียวเท่านั้นผลกำไรของเสี่ยงหวนวันหนึ่งหลายหมื่นนักจากการค้าพาณิชย์ที่มีอยู่มากมายก่ายกองถ้าแกไม่แทงอย่างที่เรียกว่ามุแกก็คงไม่เสียมากไปกว่านี้พลพูดยิ้มอาเสียหัวเราะช่างมันปะไรวะ10,000เดียวเท่านั้นพรุ่งนี้วันอาทิตย์สู้มันอีกเอาเงินไปสัก2,000,000แทงให้เจ้ามือยกมือไหว้เลย
0: อย่าขอทีเถอะวะถ้าขืนไปอีกไม่ช้าผีการพนันก็เข้าสิงแกเป็นพ่อค้าดีกว่าอย่าเป็นนักเลงการพนันเลย
2: กิมหวนจุปาก
0: สต๊อปหยุดคุยเรื่องนี้เดี๋ยวเมียรู้เข้าตายแน
2: ่แล้วกิมหวนก็พูดกับนักขับสำล้อ
0: หยุดที่ตึกพี่ชาย
2: จักรยานสำล้อแล่นมาหยุดที่หน้าตึกใหญ่สองสหายพากันก้าวลงจากรถอาเสียดส่งธนบัตรราคา5 บาท1 ฉบับให้คนรถแล้วเดินเคียงคู่กับพลขึ้นไปบนตึกด็อกเตอร์ดิเรกออกมาจากห้องโถงพอดี
0: ฮัลโหลงวนไปไหนมา
2: อาเสียยักคิ้วแผลบ
0: ไปช่วยเพื่อนเขาแต่งงาน
2: ดิเรกอมยิ้มมองซ้ายมองขวาแล้วพูดเบา
0: ๆยูอย่าโกหกฉันรู้ดีว่าแกไปคาสิโนมาใช่ไหมล่ะ
2: ฮะทำไมถึงรู้อ่ะนายแพทย์หนุ่มหัวเราะ
0: เมียแกบอกฉันแกรู้ไหมคุณนวลกำลังเป็นคลั่งเมื่อเช้าเงินในเซฟหายไป12,000คุณนวลว่าแกขโมยไปเล่นคาสิโน
2: กิมหวนสะดุ้งหันมาทางพล
0: แย่แล้วเว้ยทำยังไงดีอ่ะ
2: พลว่าไม่เห็นจะต้องวิตกอะไรเลยรับสารภาพเสียตามตรงก็แล้วกันคุณนวลจะว่าอะไรก็ทำหูทวนลมเสียผู้หญิงน่ะปล่อยให้บ่นปากเปียกปากแฉะครู่เดียวก็หายโกรธแต่ถ้าเราไปต่อล้อต่อเถียงเข้ามันก็เป็นเรื่องใหญ่
1: อาเสียยิ้มออกมาได
0: ้เออจริงของแก
2: พูดจบก็หันมาทางดิเรก
1: นี่เขากินข้าวกันหรือยัง
0: เรียบร้อยแล้วเหลือแก2 คนกับเจ้ากร
2: กิมหวนขมวดคิ้วย่น
1: เจ้ากรไม่อยู่ดอกเหรอ
2: ดิเรกพยักหน้า
0: เห็นบอกว่าจะไปเก็บเงินจากลูกหนี้รายนึงในสวนภาษีเจริญพาเจ้าแห้วออกจากบ้านไปตั้งแต่เที่ยง
2: กิมหวนยกมือกอดคอดิเรกเดินเข้าไปในห้องโถงพลเดินตามมาห่างๆสามสหายพากันขึ้นบันไดไปชั้นบนกิมหวนชักใจไม่ใคร่ดีกลัวว่านวลละออจะเล่นงานเขาพอขึ้นมาชั้นบนสามสหายก็แลเห็นสีนางนั่งสนทนากันอยู่ที่เฉลียงหลังตึกกิมหวนหยุดชะงักเกือบจะหมุนตัวกลับวิ่งหนีลงไปข้างล่างแต่ประภัยตาไวสกิดนวลละออให้มองดูอาเสียสายตาของแม่เสือนวลละออทะมึงทึงน่ากลัว
1: มาแล้วเหรอดีมากมานี
2: ่หล่อนพูดเสียงกร้าว
1: บอกให้มานี่ได้ยินไหม
2: กิมหวนกลืนน้ำลายเอื้อกจูงมือในพัชราพรเดินเข้ามาหาแล้วอาเสียก็เผลอตัวยกมือไหว้หล่อน
1: กลับแล้วจ้าน
2: วลละออเค้นหัวรอ
1: เฮียไปไหนมาคะ
2: เสียงวนทำตาปริบๆ
1: ไปงานแต่งเพื่อนจ้ะ
2: แม่เสือยกมือชี้หน้าเขาส่งเสียงเอตโตร
1: อย่าตอแหลนะไปแต่งงานใครบ้านอยู่ที่ไหนเพื่อนชื่ออะไรถ้าไม่จริงตบล้างน้ำเชียวนะ
2: กิมหวนถอยหลังกรูดพลตบบ่าอาเสียเบาๆแล้วพูดว่ารับสิตามตรงทว่าไปคาสิโนเสียงหวนสะดุ้งทำตาเขียวกับนายพัชราพร
1: นี่แหละไม่ล่ะเพื่อนเราเผาเรือนไอเราพยายามโกหกเมียแกกลับปูดขึ้นแล้วเดี๋ยวพัด
2: นวลละออลุกขึ้นยืนคว้าหน้าอกเสื้อกิมหวนเขย่า
1: เฮียทำผิดแล้วต้องรับผิดถ้าไม่รับเฮียกับนวลต้องเลิกกันบอกมาเดี๋ยวนี้เมื่อเช้าเฮียขโมยเงินไป12,000ใช่ไหม
2: กิมหวนหน้าจ๋อยพูดอ้อมแอม
1: ถ้าจะใช่กระมังจ้าน
2: วลละออหมั่นไส้เต็มทนก็สวิงขวาตูมเข้าให้ถูกก้านคอกิมหวนอย่างถนัดใจอาเสียเซแซดไปติดลูกกรงแม่เสือร้องไห้กระซิกกระซิกยกหลังมือเช็ดน้ำตาพูดเสียงเครือ
1: เฮียเอาเงินไปเล่นคาสิโนใช่ไหม
2: กิมหวนทำหน้าชอบกล
1: จะว่า ชกเขาแล้วยังจะร้องไห้อีกก็มันเจ็บใจนี่คะมีอย่างเหรอเงินตั้งหมื่นกว่าขโมยเอาไปเล่นการพนันแล้วก็ได้เสียเท่าไหร่บอกมาสิ
2: เสี่ยงวนฝืนยิ้มเสียไปหมื่นบาทนวลละออยกมือตบอก
1: ท้ายตายเสียตั้งหมื่นโธ่เฮียทำไมถึงบ้าอย่างนี้อยู่ดีๆผลาญเงินเล่นตั้งหมื่น
2: รันแล้วแม่เสือก็ยกซ้ายปลายขวาอุตลุดถูกหน้าตาเนื้อตัวกิมงวนเสียงดังตุบตับ
1: นี่แน่นี่แน่เจ็บใจนักนี่โอ้ยกลัวแล้วจ้ากลัวแล้ว
2: นันทากับประภัยช่วยกันรั้งตัวนวลละออไว้อย่าค่ะนันทาห้ามค่อยๆพูดกันดีๆเถอะค่ะเอะอะไปขายหน้าเขาเปล่าๆนวลละออร้องไห้โฮ
1: ดิฉันเจ็บใจเหลือเกินค่ะคุณนันเฮียผลาญเงินราวกับว่าพิมพ์ธนบัตรได้เองอาทิตย์นี้คนเดียวใช้ไป20,000แล้วไม่รู้ว่าใช้ยังไงกัน
2: กิมหวนเอื้อมือเขี่ยแขนหล่อน
3: น้าอย่าโกรธเลยนะ
1: ว่ายแล้วนะคนดีคนดีทีหลังเฮียจะใช้สตางค์ให้น้อยที่สุดวันละสลึงก็พอ
2: แม่เสือหัวเราะทั้งน้ำตา
1: บ้าอย่ามาพูดดีนะหน้าตาอย่างเฮียน่ะเหรอวันละสลึงวันละ100 บาทก็ให้พอใช้เถอะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันเสียงหวนพูดยิ้มยิ้มนั่งลงบนเก้าอี้ตัวหนึ่งประภัยเดินเข้ามายืนข้างนายพัชราพรก่อนไปด้วยหรือเปล่าคะ
4: เปล่านี่ครับ
2: ประภัยเอียงคออมยิ้ม
1: ปลดละ
4: โทษให้ผมรากเลือดลงแดงตายสิเอ้าตอนเที่ยงผมอยู่ที่ห้างเจ้าหวนไปรับตัวผมชวนไปคาสิโนจนกระทั่งป่าเนี่ยผมยังไม่พบเจ้ากรเลย
2: นันทาพูดเสริมขึ้นเจ้ากรขโมยเงินนันไป500 บาทรู้ไหม
4: อ้าว
2: พลอุทาน
4: ทำไมให้มันเอาไปได
2: ้นันทาหน้างอเหมือนม้าหมากรุก
1: ไวเหมือนยังกะลิงใครจะระวังไหว
2: ตอนบ่ายโมงกว่าๆก่อนเข้าไปหานันในห้องทำประจบอย่างง้นอย่างนี้แล้วขอดูแหวนเพชรของคุณแม่ที่ให้นันไว้เมื่อก่อนจะตายนันก็เปิดเซฟออกพาซื้อหยิบให้ดูเผลอไปหน่อยเดียวเท่านั้นเจ้ากรหยิบใบละ100ไป5 ใบดูเถอะค่ะ
5: ประภัยหน้าเสียพูดขึ้นอย่างเคือง
2: ๆภัยใช้ให้พี่นันก็ไม่เอา
1: แหมเจ็บใจนักมีผัวขี้ขโมยรังแต่จะขายหน้าเขาคงขโมยไปเล่นคาสิโนเป็นแน่คอยดูนะกลับมาแม่จะแทงให้ไส้ทะลักเชียว
2: ประภาจุปากมันจะมากไปแม่ภัยแทงผัวไส้ทะลักตำรวจเขาจะได้ลากคอไปเข้าตาราง
5: ประภัยหันมาค้อนพี่สาว
1: ช่างมันติดเป็นติด
2: นันทายกมือกอดน้องสะใภ้ด้วยความรักอย่าเอะอะไปเลยภัยพี่จะจัดการเจ้ากรเองอย่างน้อยต้องตบหน้าทีนึงไม่อย่างนั้นไม่หายมือไวแล้วหล่อนก็ตวาดพล
1: หัวเราะอะไร
2: พลหยุดหัวเราะทันที
4: ขันเจ้ากรจ้ะทำไมมันถึงไวอย่างนี้เมื่อ2-3 วันเล่นคุณอาปัจจนึกเสีย800 บาทวันก่อนทำออซ้อออดอ้อนคุณแม่กระตุกไปจากเอว400 บาทคุณแม่ด่าเสียหลายวัน
2: นันทาสายหน้าด้วยความอิจฉาระอาใจน้องชายเหลือคอของหล่อน
1: คุณพ่อให้เงินเดือนหนึ่งตั้ง1,000 บาทแล้วมันน่าจะพอใช้
2: ประภัยว่า
1: พอใช้อะไรกันคะวันที่10เท่านั้นเงินเกือบหมดแล้วต้องขอภัยทุกวันตั้งแต่เป็นผัวเมียกันมาภัยไม่เคยได้เงินจากกรเลย
2: ประภาพูดขึ้นบ้างดิฉันคิดว่าแกคงแอบไปเล่นคาสิโนเป็นแน่เห็นกระซิบกระซาบอะไรกับเจ้าแห้วตั้งแต่เช้าแล้วจับคำเจ้าแห้วได้คำหนึ่งว่าคนละ14 บาทดิฉันก็พอจะรู้ว่าคุณนิกรถามถึงค่าผ่านประตูคาสิโน
5: ประภัยจุปาก
1: และโกหกว่าพาเจ้าแห้วไปเก็บเงินลูกหนี้ในคลองภาษีเจริญวันนี้เห็นท่าจะต้องตีกันอย่างหั่นแหลกทีเดียวเฮ้ยผัวพันนี้มันหน้าแล่เนื้อเอาเกลือทานะ
2: ประภัยยกฝ่ามือผลักหน้าน้องสาวด้วยความหมั่นไส้
4: พอทียายภัยอย่าเก่งให้มันเกินไปนักโดนคุณนิกรแกเหวี่ยงเบาๆเข้าให้โครมเดียวเท่านั้น
2: ขี้คร้านจะร้องไห้ขี้มูกโป่งประภัยคอนควาบ
3: ก็อย่างนั้นน่ะสิคะ
2: ความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะกิมหวนบุยใบพยักเพย์เยิดให้ทุกคนมองดูในแพทย์ดิเรกซึ่งกำลังทำปากหมูบหมิบทอดสายตามองดูดวงจันทร์เมื่อแรกขึ้นด็อกเตอร์หนุ่มพอใจความงดงามของธรรมชาติยิ่งนักถึงกับเผลอรำพันออกมาเบา
6: ๆโอ้งามมากท้องฟ้าและสายลมพระอาทิตย์เป็นลับไปแล้วพระจันทร์ขึ้นมาแทนที่แต่พระอาทิตย์จะกลับมาอีกและพระจันทร์เป็นหายไปเป็นสวยมากพระจันทร์ที่อังกฤษเป็นเบี้ยวพระจันทร์เมืองไทยกลมดิกหอมกลิ่นเขี้ยวกระแตที่ไหนเนาะช่างทำให้ฉันเป็นสุขใจเสียจริง
2: ๆกิมหนวนกระซิบกระซาบกับแม่งามทั้งสี่ไปซะแล้วดิเรกสะดุ้งเขาได้ยินเสียงกระซิบอย่างถนัดหันมายิ้มแห้งๆประภัยประภานันทานวลละออดหัวเราะไม่ได้ในแพทย์หนุ่มโกรธหัวฟัดหัวเวียงเดินกลับไปห้องของเขา
3: ฝรั่งกลับมาก่อนเว้ย
2: เสียงงวนตะโกนลั่นดิเรกหันมาทำปากหมูบหมิบแล้วเลี้ยวเข้าไปในห้องนอนขณะนั้นทุกคนได้ยินเสียงนิกรพูดเอะอะเอตโรอะไรอยู่ข้างล่างต่างคนต่างเงี่ยหูฟังประมวลความได้ว่านิกรกำลังเรียกคนใช้ชายหญิงทุกคนให้มาหาเขาเพื่อจะแจกเงินประภัยพูดกับพี่ผัว
1: คงรวยมาจากคาสิโนเป็นแน่เชียวค่ะต้องลงไปดูสักหน่อยถ้ารวยไม่ว่าแต่ถ้าเสียเป็นเกิดเรื่อง
2: ครั้นแล้วสี่นางก็ชวนพลกับกิมหงวนเดินผ่านเฉลียงหลังตึกลงบันไดมาข้างล่างนิกรการุณวงศ์นั่งไขว่ห้างอยู่บนโซฟาในห้องโถงมีธนบัตรราคา10 20และ100บาทกองพเนินเทินทึกวางอยู่ข้างๆเขาเจ้าแห้วเดินวนเวียนไปมารอบห้องอย่างสง่าผ่าเผยนิกรกวักมือเรียกเมียรักของเขา
7: เมียจ๋ามานี่เร็วมาช่วยพี่นับเงินที
2: นันทากับประภัยหายโกรธนิกรแล้วสี่นางเดินเข้ามาหาในหน้าทะเลนไต่ถามเสียงแซดไปหมดว่าไปเอาเงินเหล่านี้มาจากไหนนิกรบอกว่าเล่นการพนันได้มาจากคาสิโนเจ้ามือทั้ง6ร้านเจ๊งหมดและนิกรก็นับเงินได้10,000บาทส่งให้พี่สาว
7: อ้าวพี่นันเมื่อเช้าฉันขโมยไป500ฉันใช้ให้ดอกเบี้ย 9,500 บาทชั่วเวลาเพียงวันเดียว
2: นันทายิ้มแก้มแทบแตกรับธนบัตรปึกเบอร์เริ่มมาถือไว
1: ้ขอบใจมากก่อนที่หลังขโมยพี่อีกนะน้องนะเราพี่น้องกันพี่ไม่ว่าหรอก
2: นี่ก่อนยิ้มแป้นกระแอมลั่น
7: วันนี้เราไม่ใช่คนแล้วเว้ยใครจ๋าพี่กับเจ้าแห้วนับมาจากสนามม้าได้400,000บาทภัยลองนับดูสิถูกไหม
2: ประภัยนั่งขัดสมาธินับธนบัตรกองไว้เป็นตั้งละ 1,000 บาท
1: เดี๋ยวค่ะเพิ่งได้20,000เท่านั้นมากมายเหลือเกินคุณนวลพี่นันพี่พามาช่วยกันนับบ้างสิคะ
2: สามนางนั่งล้อมวงช่วยกันนับเงินอย่างครึกครื้นต่างแปลกใจยิ่งที่นิกรได้เงินมากมายก่ายกองเช่นนี้พวกคนใช้ชายหญิงของบ้านพัชราพรย่อยๆกันเข้ามาในห้องโถงนิกรเรียกมาแจกคนละ100บาทเท่าๆกันใครได้แล้วก็ให้ออกไปคนในบ้านพัชราพรปีติยินดีไปตามกัน
8: เรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 น.หลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: อิ๋วใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
1: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจ @line พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
4: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
5: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
6: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ
7: สวัสดีครับคุณฟังครับมาแล้วครับส่องทวิตนะฮะวันนี้รายการส่องทวิตมาในธีมที่ชื่อว่าฉายาวงร็อกโดยพ่อมดเฮฟวี่วิทูลวัฒนยูเป็นการตั้งฉายาของวงร็อกตั้งแต่สมัยคุณอาวิทูลวัฒนยูเป็นนักจัดรายการวิทยุคุณอาไม่ได้จัดรายการมาหลายสิบปีนะฮะก็น่าจะเกิน40ปีแล้วนะครับผมเคยได้ฟังคุณอาวิทูลวัฒนยูเนี่ยได้จัดรายการอยู่บ้างในช่วงเวลาหนึ่งตอนนั้นมาเรียนหนังสือในกรุงเทพนะครับก็เรียนมัธยมมาศึกษาตอนต้นก็แอบได้ยินได้ฟังรายการที่ชื่อว่า Top Teen Talent อยู่บ้างนะครับเป็นรายการที่เปิดเพลงร็อกเปิดเพลง Heavy Metal นะฮะให้คนที่มีหัวใจร็อกได้กระดี้กระดากันได้หัวใจพองโตกันนะครับในยุคนั้นนะฮะผมเซิร์ชไปดูข้อมูลเกี่ยวกับคุณอาวิทูลก็ปรากฏว่าพี่หน่อยอนุสรสถิรรัตน์ได้เขียนในคอลัมน์ลงในสนุกด้วยนะครับเรื่องของคุณอาวิทูลโดยใช้ท็อปิกว่าหรือหัวข้อว่าวิทูลวัฒนยูต้นตำรับตั้งสมญาวงดนตรีร็อกคนแรกของเมืองไทยพี่หน่อยได้เขียนถึงคุณอาวิทูลไว้ว่าตัวพี่หน่อยเองได้เคยเจอตัวจริงคุณอาวิทูลเนี่ยตอนที่พี่หน่อยเปิดร้านขายแผ่นเสียงอยู่ที่เซนจูรี่มูฟวี่พลาซ่าที่พญาไทตอนนั้นคุณอาแกแวะไปคุยเรื่องแผ่นเสียงแล้วก็เรื่องเพลงหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจออีกเลยนะครับก็เป็นเหตุการณ์เมื่อหลายปีมาแล้วนะครับที่พี่หน่อยเขียนลงในสนุกนะฮะพี่หน่อยบอกว่าคุณอาวิทูลเป็นคนทำรายการที่ชื่อ Top Teen Talent ที่พี่หน่อยได้เคยฟังด้วยนะครับในยุคนั้นเนี่ยใครที่ ฟังท็อปทีนทาเลนต์ในช่วงบ่ายวันอาทิตย์จนถึงเย็นประมาณ3ชั่วโมงเนี่ยก็จะรู้จักคุณอาวิทูลด้วยน้ำเสียงทุ้มนุ่มแล้วก็เสียงใหญ่ก้องกังวานนะฮะแต่ตัวจริงเนี่ยพี่หน่อยบอกตัวเล็กนิดเดียวไม่สมกับเสียงที่ได้ยินในวิทยุเลยนะฮะเสียงก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำให้วัยรุ่นหลายคนเนี่ยต้องรอฟังเพลงร็อกอยู่กับบ้านในช่วงวันหยุดแล้วก็ใครที่ฟังจนติดหูเนี่ยจะรู้ทันทีว่ารายการของคุณอาวิทูลมาแล้วเมื่อได้ยินเพลง Hold Down ของวง Emerson Lake and Palmer นะครับที่ใช้เป็นเพลงไตเติ้ลรายการนะฮะส่วนการตั้งชื่อหรือตั้งฉายาวงร็อกเนี่ยก็มีจุดเริ่มต้นมาจากรายการนี้นี่แหละนะครับคืนนี้ซองทวิตก็เลยหยิบยกเอาเรื่องนี้มาพูดคุยบอกเล่ากันครับว่าวงร็อกในสมัยก่อนในยุค 60s 70s เนี่ยมีฉายาว่าอะไรบ้างที่คุณอาวิทูลวัฒน์อยู่เป็นผู้ตั้งฉายาให้นะครับเริ่มจากLed Zeppelin กันก่อนเลยนะครับวงร็อกวงนี้วงร็อกวงนี้เนี่ยได้รับฉายาจากคุณอาวิทูลว่าเรือเหาะว่องเวหานี่จาก Led Zeppelin ไปที่ Black Sabbath กันบ้างนะครับฉายาของวงนี้คือผู้หนักแน่นดุจภูผาถล่มทลายส่วนวงที่3คือ Deep Purple นะครับฉายาที่ได้รับคือผู้ว่องไวดุจสายฟ้าแลบวงที่4คือวง Queen อันนี้เดาไม่ยากเลยนะครับฉายาที่คุณอาวิทูลให้ไว้คือราชาในนามราชินีนะฮะกี่วงละ1 2 3 4วงต่อมาวงที่5 The Beatles นะฮะก็เดาไม่ยากเหมือนกันครับฉายาของ The Beatles ก็คือเต่าทองครองเมืองเอาแค่5วงนี้ก่อนก็แล้วกันไปฟังเพลงแรกกันเลยนะครับเพลงแรกของ Scorpions ที่ยังไม่ได้พูดถึงว่าคุณอาวิทูลให้ฉายากับวงนี้ไว้ว่าอะไรยังไงแต่หลายคนก็คงจะทราบดีนะครับแมงป่องพยองเดชกับเพลง Always Somewhere

แมงป่องพยองเดชสกอร์เปียนส์นะฮะฉายาที่คุณวิทูลวัฒนยูเป็นผู้ตั้งฉายาให้กับวงเฮฟวี่เมทัลจากเยอรมนีวงนี้นะครับแล้วก็ว่ากันว่า Always Somewhere เพลงนี้เนี่ยโด่งดังมาจากรายการของคุณวิทูลวัฒนยูนะฮะที่เปิดให้ผู้ฟังได้ฟังบ่อยนอกจาก Always Somewhere แล้วก็ยังมีเพลง Holiday อีกเพลงหนึ่งนะครับพี่หน่อยเขียนคอลัมน์ในสนุกถึงคุณอาวิทูลไว้ในเรื่องของคาแรคเตอร์ของแกนะครับว่าพี่วิทูลเป็นคนตัวเล็กมาจิโกยุค 60s 70s เสียงใหญ่ทรงพลังหน้าเกรงขามแต่อุปนิสัยเป็นกันเองแล้วก็ทำตัวเหมือนไม่ใช่คนมีชื่อเสียงเลยพี่หน่อยเขียนไว้แบบนี้นะฮะพี่หน่อยบอกว่าได้เจอแกไม่กี่ครั้งสุดท้ายก็คือตอนที่พี่หน่อยอนุสรสถิรรัตน์เนี่ยเปิดร้านขายแผ่นเสียงอยู่ที่เซนจูรี่นั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะยังมีอีกหลากหลายฉายาหลากหลายวงนะครับที่คุณวิทูลวัฒนยูเป็นผู้ตั้งฉายาให้นะฮะตะกี้นี้พูดถึง The Beatles พูดถึง Rainbow ไปแล้วนะครับแล้วก็ Scorpion ด้วยนะครับเอ๊ะ Rainbow ผมยังไม่ได้พูดถึงเลยนะ Rainbow ฉายาของวงนี้คือสายรุ้งสกาวสดใสนะครับส่วน UFO ก็คือจานผีสถานโลกาแล้วก็วงคิสนะฮะจุมพิษอสุรกาย Iron Maiden ปีศาจเหล็กกล้า Eagles อินทรีพยองขนองเดช Uriahip ผู้ฮึกโหมขออภัยผู้ฮึกโหมเนี่ยออกเสียงคำว่าฮึกเหิมไม่ได้ฮะผู้ฮึกเหิมต้องออกเสียงช้าๆครับ Uriahip Kansas คือผู้คึกขนองแล้วก็ White Witch คือพ่อมดขาวผู้เลอโฉม Status Quo นักหวดกีตาร์ตัวฉกาจกี่วงแล้วฮะ15วงแล้วนะครับที่พูดถึงไปวงที่16คือ Rush 3หนุ่มผู้ธรรมธรรมแมงวงที่17คือ Mountain จอมภูผา18คือ Michael Changer มือกีตาร์กรีดและเขย่าหัวใจ19คือ Neil Young ผู้ยิ่งใหญ่20เดวิดคอเวอร์เดลนักร้องหน้าหมูแค่นี้ก่อนแล้วกันไปฟังเพลงกันต่อครับของวงราชาในนามราชินีนั่นก็คือวง Queen We Will Rock You และ We Are The Champions ครับ

We are the champions นะฮะแล้วก็ We will rock you จาก Queen นะครับคืนนี้ทรงทวิตก็อย่างที่บอกคุณฟังไปนะครับเป็นธีมฉายาวงร็อกโดยพ่อมดเฮฟี่วิทูลวัฒนยูผมได้พูดถึงหลายวงแล้วนะครับผ่านมา20กว่าวงเห็นจะได้นะฮะ20วงพอดีนะครับมีทั้งเป็นวงแล้วก็เป็นชื่อนักร้องนะครับอย่างนิวยังอย่างเดวิดคอเวอร์เดลแล้วก็คนต่อมาคือเอียนกิลแลนนะครับฉายาของเขาคือนักร้องเสียงดินระเบิดเดวิดโบวีจอมดัดจริตเจอโทรทรูนักขลุ่ยผู้เก่งฉกาจเจฟเบ็กกีตาร์พูดได้แกรนด์ฟรังค์เรลโรดสามหนุ่มผู้ปราบเปรียวเดอะโรลลิงสโตนส์หินกลิ้งกลิ้งไปก็กลิ้งมาอิมเมอร์สันเลกแอนด์พาล์เมอร์อัจฉริยะทางด้านดนตรียูดาเพลสสาวกผู้พักดีเจอร์นี่ผู้เจนจัดโกลเด้นเอียร์ริงหูทองลองฤทธิ์แล้วก็ซีเฟนวูฟจิ้งจอกผู้เจนจัดสวีทหวานจ่อยโรเบิร์ตแพนท์นักร้องเสียงมหัศจรรย์จิมมี่เฮนดริกฝีมือกีตาร์ดุจเทพเจ้าเคียดมูนมือกลองสลาตันไวท์สเน็กงูเผือกและสุดท้ายคือแองเจลนางฟ้าผู้เลอโฉมนี่คือฉายาของทั้งวงร็อกวงเฮฟวี่เมทัลแล้วก็นักดนตรีฝีมือฉกาจฉกรรจ์ทั้งนั้นเลยในอดีตนะครับในยุคที่คุณอาวิทูลวัฒนยูยังเป็นนักจัดรายการอยู่นะครับขอบคุณข้อมูลจากสารพันร็อกนะฮะเป็นเพจที่ผมได้หยิบเอาเรื่องราวทั้งหมดนี้มาพูดคุยในรายการค่ำคืนนี้นะครับอ่ะฟังกันต่อครับสำหรับเพลงต่อไปเป็นเพลงของวงร็อกที่มีฉายาว่านักขวดกีตาร์ตัวฉกาจนั่นคือวง Status Quo นะครับกับเพลงที่ชื่อ In the Army Now

ดูไปดูมาเนี่ยวันนี้ผมขนวงร็อกจากอังกฤษทั้งนั้นเลยนะครับยกเว้น Scorpions วงเดียว

ิตหลากหลายเพลงรวมถึงเพลง In the Army Now ที่ผ่านไปสักครู่นี้ด้วยนะครับมาต่อกันที่ Deep Purple ต่อเลยครับกับ Smoke on the Water 3ทุ่มครึ่งแล้วนะครับ2ทวิตในคืนนี้กับทีมฉายาวงร็อกโดยพ่อมด Heavy วิทูลวัฒนยูและผมก็ได้พูดถึงฉายาวงร็อกแต่ละวงกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากนี้ไปก็ฟังเพลงกันยาวๆไปเลยนะฮะจนถึง4ทุ่มเลยครับ

มึกรองของ Deep Purple ให้สัมภาษณ์สื่อออนไลน์เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วว่าพวกเขายังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดการ

แดงแต่อย่างใดนะครับเอาเรียกง่ายๆว่ายังเก๋าอยู่นะยังมีเรี่ยวมีแรงก็ขึ้นเวทีได้ครับอัลบั้มล่าสุดเมื่อปี2021 Turning to Climb ยังคงออกทัวร์นะครับสำหรับ Deep Purple วง Hard Rock ที่ก่อตั้งวงตั้งแต่ปี1967มาต่อกันที่ Heavy Metal อีกวงหนึ่งที่ก่อตั้งวงเมื่อปี1968นะครับวงนี้มาจากเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษครับกำลังพูดถึง Black Sabbath กับเพลง Paranoid

เรียกว่าเป็นผู้ให้กำเนิดดนตรีแนว Heavy Metal อย่างแท้จริงเลยนะครับในยุคโน้นนะฮะสำหรับ Black Sabbath ในยุคที่ยังมี Ozzy Osbourne เป็นสมาชิกร่วมวงนะครับวงต่อมาคือวงที่ได้รับฉายาว่าเรือเหาะว่องเวหาแน่นอนครับนี่คือ Led Zeppelin วงที่มียอดฝีมืออย่าง Jimmy Page นะครับแล้วก็ Robert Plant ซึ่งเป็นคนเขียนเนื้อร้องและทำนองให้กับวงนี้นะครับ Led Zeppelin แล้วก็นี่คือเพลงบัลลาดร็อกอมตะนิรันดร์กาลของพวกเขาเลยครับสำหรับ Stairway to Heaven

High Fire นะครับจาก UFO เป็นวงฮาร์ดร็อกของอังกฤษนะฮะก่อตั้งวงเมื่อปี1969ช่อง VH1 จัดอันดับให้วง UFO อยู่อันดับ84ใน100วงฮาร์ดร็อกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับสมาชิกของ UFO ก็มีฟิลม็อกเป็นนักร้องนำมีมิกโบดันเป็นมือกีตาร์มีพีทเวย์เป็นมือเบสแล้วก็มีแอนดี้พาร์เกอร์เป็นมือกลองนะครับเวลาใกล้หมดแล้วครับเพลงสุดท้ายในคืนนี้เนี่ยเป็นเพลงจากวงร็อกที่มาจากซานฟรานซิสโกนะฮะวงร็อกสัญชาติอเมริกันในนามเจอร์นี่นะครับเจอร์นี่เนี่ยเปลี่ยนสมาชิกมาเยอะแยะหลายคนนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนักร้องนำของเจอร์นี่ก็ไม่ใช่สตีฟเพอร์รี่แล้วนะครับเป็นนักร้องชาวตากาล็อกชาวฟิลิปปินส์นะฮะสำหรับเพลงที่ผมเลือกปิดท้ายรายการคืนนี้คือ Don't Stop Believing ครับส่งคุณเข้านอนด้วยเพลงนี้นะครับนอนหลับฝันดีนะฮะดูแลสุขภาพกันด้วยครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: รุ่นใหญ่วัยเซียนกับดวงตาตุงคมณีจตุพลชมพูนิชเชฟบูชเลอชานโกแอร์และน้ำฝนพัชรินวิทยาปัญญานนท
1: ์สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: พบกับเราสองคนในรุ่นใหญ
2: ่วัยเซียน
1: อาจารย์รู้จักภาวะ MCI ไหม
2: ไม่รู้จักครับ
1: พี่ก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันภาวะ MCI มันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นมาตามอายุที่มากขึ้น
2: เป็นคล้ายวัย MCA ป่ะ
1: ไม่ใช่อันนั้นมันวัย MCA MCI มันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่ออายุเรามากขึ้นพูดง่ายๆก็คือโรคที่มาภาวะที่มากับความแก่ชราอย่างตอนพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ปวดดุ้นปวดนี่ปวดนั่นปวดนี
2: ้
1: ไม่รู้สาเหตุเพราะอะไรวันนี้เราจะมาคุยเรื่องภาวะ MCI ก
2: ัน
1: แขกรับเชิญของเรานะคะท่านมาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์เมืองไพศาลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีค่ะ
2: อาจารย์ครับภาวะ MCI คืออะไรครับ
3: MCI เป็นช่วงระหว่างการที่ถดถอยตามอายุความหลงลืมตามอายุนะครับกับสมองเสื่อมคร
2: ับ
3: ก็คือว่าสมมติอ
1: ยู่ตรงกลาง
3: ใช่ครับสมมติว่าตามอายุที่เริ่มถดถอยเนี่ยเป็นสีขาวแล้วกันนะครับ
2: ตาม
3: อาย
2: ุ
3: กับสีดำคือถ้าเป็นสมองเสื่อมอันนี้ก็เป็นสีเทา
2: ๆ
3: ที่อยู่ตรงกลางอ่ะแต่ไม่ได้แปลว่าจะทุกรายจะต้องถดถอยจนเกิดเป็นสมองเสื่อมในที่สุดนะครับจะมีบางท่านก็จะคงอยู
2: ่
3: หรือว่าบางท่านก็อาจจะตามไปสักระยะนึงอาจจะกลับมาเป็นภาวะปกติได้ส่วน
1: กลับได้อะฮะ
3: ใช่ครับเพียงแต่ว่าโอกาสที่ MCI จะกลายไปเป็นสมองเสื่อมโอกาสก็ต้องสูงขึ้นนะคร
1: ับ
3: เพราะมันอยู่ตรงกลางครับคือถ้าเป็น MCI จริงๆก็มีปัจจัยเสี่ยงนะครับเขาก็พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงซึ่งปัจจัยเสี่ยงจะคล้ายๆกับปัจจัยเสี่ยงของสมองเสื่
2: อ
3: มคือมี10กว่าปัจจัยปัจจ
1: ั
3: ยกลุ่มแรกก็คือจะเป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าหลอดเลือดนะครับเช่นความดันเบาหวานไขมันอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ไอ้โรคพวงๆพวกนี้มันโอ้โหนำมาซึ่งอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากเลย
3: ใช่ครับ
1: เบาหวานความดันไขมัน
3: ครับแล้วก็เกี่ยวกับพฤติกรรมนะครับป
1: ั
3: จจัยที่เกี่ยวพฤติกรรมเช่นขาดการออกกำลังกายครับหรือว่าน้ำหนักตัวเกินตั้งแต่วัย
1: โรคอ้วนก็โรคอ้วนก็มีสิทธิ์ใช่ไหมคะ
3: หรือว่าการที่ไม่ค่อยเข้ากิจกรรมสังคมนะครับ
1: เก็บตัว
3: จะอยู่โดดเดี่ยวไม่ค่อยได้มีการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่นะครับหรือว่าการที่อารมณ์เศร้าหรือเครียด
1: เศร้าหรือเครียดก็เป็น
3: หรือการนอนนะการนอนบางท่านก็อาจจะนอนแล้วก็มีหยุดหายใจช่วงนอนหลับเป็นช่วง
1: ๆก็ทำให้ขาดออกซิเจน
3: ใช่ครับอันนี้ก็อาจจะทำให้มีปัญหาได้เหมือนกันรวมจนถึงส่วนเหล้าบุหรี่นี่ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับก็จะมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆเหล่านี้ครับก็ทำให้เกิดภาวะMCI เกิดขึ้นแล้วก็เกิดภาวะสมองเสื่อมเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน
2: นี่ถ้าคนที่คิดบ่อยๆมันช่วยได้ไหมหมอครับ
3: คือมันช่วยนะครับแต่ว่าเป็นแค่หนึ่งปัจจัยครับคือด้วยความที่มันมี10กว่าอย่างเนาะ
1: ก็ต้องทำให้ครบ10กว่าอย่างนั้นน่ะ
3: หลีก
1: เลี่ยงในสิ่งที่หมอพูดมาเหล้าบุหรี
2: ่ดูก็ชอบคิดเลขไงก็น่าจะแบบ
1: คิดเลขน่าจะยังดีอยู่ใช่ไหมคะน่าจะเป็นหนึ่ง
3: ช่วยครับ
1: น่าจะเป็นหนึ่งสิ่งที่ช่วยได้
2: นี่แน่และหลังความจำดีมากเลย
1: เอ๊ะอย่างนี้พอคนที่เป็นภาวะ MCI แล้วเจ้าตัวเนี่ยเขาจะรู้ตัวไหมฮะ
3: จริงๆแล้วก็โดยส่วนใหญ่มักจะรู้ครับเพราะว่ายังเป็นไม่มากก็จะรู้สึกถดถอยแต่ว่าบางท่าน
1: จะบ่นว่าเอ้ยขี้ลืมจังอย่างนี้ไหมฮะหรือเปล่า
3: ก็ต้องก็อาจจะรู้สึกอย่างนั้นนะครับโดยส่วนใหญ่ก็ต้องมาพิสูจน์กันว่าตกลงเป็นภาวะนี้หรือเปล่าเ
1: พรา
3: ะว
1: ่
3: า
1: พิสูจน์ยังไง
3: โดยส่วนใหญ่ก็มักจะต้องซักประวัติจากทั้งตัวเจ้าตัวเองแล้วก็จากญาติที่อยู่ใกล้ชิดเพราะว่าบางครั้งบางท่านจะถ้าสมมติมีความวิตกกังวลค่อนข้างมากเนี่ยครับก็จะรู้สึกความจำตัวเองไม่ดีแต่จริงๆแล้วอาจจะความจำอาจจะดีกว่าคนอื่นก็ได้
1: จะพูดอะไรแล้วมันพูดไม่ออกอ่ะแต่รู้ว่ากำลังอยากจะพูดเรื่องอะไรแต่มันติดอยู่ที่ปากอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เกี่ยวไหมฮะ
3: แต่ถ้าพูดเรื่องอื่นๆได้คล่องมีแค่บางคำนึกไม่ออกก
1: ็
3: เป็นภาวะที่บางทีผู้สูงอายุจะเจอได้เขาเรียก tip of the tongue ก็คือว่าจะมีคำที่ติดไป
1: ลิ้น
3: จะ
1: นึกไม่ออกติดอยู่ที่ปากเนี่ยอะไรเงี้ย
3: แต่สักพักนึงอาจจะนึกออกได
1: ้ใช่ไหมอ๋อถ้าเผื่อว่าลืมแล้วนึกออกได้นี่ยังถือว่าโอเค
3: ก็ถ้า50ปีขึ้นไปโอกาสเจอประมาณ 15% ครับประมาณ 15% แล้วก็ยิ่งถ้าอายุยิ่งมากนะครับก็โอกาสเจอก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆเปอร์เซ็นต์ก็จะยิ่งสูงขึ้นมากเลย
1: ป้องกันได้ไหมฮะ
3: ก็เมื่อคือต้องยอมรับว่ามีอย่างนึงที่กันไม่ได้คืออายุ
1: อายุมันมากขึ้นทุกวันใช่
3: หรือว่าบางฉันโดยส่วนใหญ่ก็คือปัจจัยโดยส่วนใหญ่เมื่อกี้ที่เรียนแจ้งไป10กว่าปัจจัยนะก็จะกันไปได้ราวๆ 45% ก็จริงๆก็ราวๆครึ่งหนึ่งหรือเกินครึ่ง
1: คือก็ต้องไม่ทำปัจจัยเสี่ยงที่บอกมา10อย่างนั้นต้องหลีกเลี่ยงให้ได
2: ้เป็นไปได้ไหมคุณหมอว่าถ้าอายุ7 8 9 10แต่ว่าไม่มีอาการนี้เลย
3: เป็นไปได้คร
1: ับ
3: เพราะว่าใช่ครับเพราะว่าบางท่านอายุ90กว่าความจำยัง ตามอายุเลยครับคือไม่ได้มีเป็น MCI MCI นี่คือถอยกว่าอายุครับแต่ถ้าสมองเสื่อมคือถอยมากจนกระทบความสามารถในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน
2: มีนะฮะ
1: สมมติว่าอยู่ตรงกลางเป็นสีเทาแล้วคุณหมอบอกว่ากลับไปเป็นสีขาวได้ด้วยอะไรคะ
3: คือเพราะว่าบางคนมีเหตุอย่างบางอย่างเนี่ยครับที่ป้องกันได้หรือแก้ไขได้เช่นบางครั้งช่วงนี้อาจจะไปรับประทานยาบางตัวที่รบกวนความจำ
1: เช่นยาอะไร
3: ยานอนหลับหรือว่ายากลุ่มบางตัวที่มีฤทธิ์ยับยั้งสารในสมองนะครับยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้แพ้ชนิดง่วงทานค่อนข้างเยอะในช่วงนั้นนะครับหรือว่าบางท่านก็เกิดจากช่วงนั้นมีเรื่องเครียดเรื่องเศร้าวิตกกังวลมากใจก็อาจจะไม่ได้อยู่กับชีวิตที่กำลัง
1: ก็จะหลงลืมชั่วขณะ
3: ใช่ครับฉะนั้นบางคนมีเหตุบางอย่างที่ยังแก้ไขได้อยู่หรือบางท่านก็สมมติว่ามีทางเดินหายใจที่อุดกั้นตอนหลับเนี่ยครับพอไปแก้ไขไปทำสลีปเทสแล้วก็ไปใส่เครื่องอะไรต่าง
1: เครื่องช่วย
3: ก็บางทีความจำก็
1: กลับมา
3: ครับฉะนั้นบางท่านมีเหตุที่แก้ไขได
1: ้มันจะสงสัยตัวเองว่าควรจะต้องไปตรวจหรือว่าอะไรยังไงเนี่ย
3: คืออ
1: าการประมาณไหนคะ
3: คือถ้าไม่แน่ใจจริงๆโดยส่วนใหญ่ถ้าไม่แน่ใจนะครับแล้วญาติเองก็รู้สึกเหมือนกัน
1: ทำไมขี้ลืมจังเดี๋ยวนี้
3: ก็หรือเพื่อนทักเยอะผมคิดว่าโดยส่วนใหญ่น่าจะไปตรวจแล้วก็โดยปกติคุณหมอเขาก็จะซักประวัตินะครับเอาให้คนที่อยู่ใกล้ชิดไปด้วย
1: อย่างนี้เวลาไปหาหมออะไรคะ
3: จริงๆมีคุณหมอที่ดูด้านนี้ครับ 3-4 แผนกนะครับก็จะเป็นคุณหมอด้านผู้สูงอายุคุณหมอด้านระบบประสาทแล้วก็คุณหมอด้านจิตเวชนะครับที่ด้านผู้สูงอายุซึ่งคุณหมอเขาก็นอกจากซักประวัติเขาก็จะมีการตรวจมีการทดสอบความจำมีการประเมินอะไรต่างๆเพิ่มเติมว่าเอ๊ะเข้าข่ายหรือยัง
1: เอ๊ะจริงหรือเปล่าคะที่เขาบอกกรอกตาไปมาซ้ายขวาเนี่ยแล้วความจำจะมาพี่เคยอ่าน
2: หนังสือ
1: ไปเนี่ยกรอกตาซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยเดี๋ยวความจำมันมาจริงไหมฮะ
3: อาจจะไม่เกี่ยวนะครับแต่เขามีการศึกษาว่าเขาทดสอบดูการกรอกตาด้วยเครื่องนะครับคนที่มีการกรอกตาที่ผิดปกติอาจจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องสมองในการคิดอ่านความจำ
1: กรอกตาผิดปกติคือยังไงคะ
3: จากเครื่องครับต้อง
1: เช่นการกรอก
3: อาจจะใช่ครับเขาก็จะมีว่าให้มองไปทางโน้นทางนี้อะไรต่างครับแต่ไม่ได้เป็นลักษณะของการบริหารการกรอกตาแล้วช่วยความจำ
2: พี่จะดีไหน
1: ไม่ใช่พี่เคยอ่านว่าเจอเคยอ่านเจอ
2: เนี่ยหลังๆเห็นพี่ทำยี้ตลอดเลย
1: นึกไงนึกหมอพี่ยายอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านบ้างไหมคะ
3: ผมคิดว่าภาวะ MCI นะครับเป็นภาวะที่พบได้บ่อยนะครับ50ปีขึ้นไปก็เจอประมาณ 15% แล้วแล้วก็ยิ่งอายุมากก็ยิ่งเป็นมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่ป้องกันได้ 45% 10กว่าปัจจัยเมื่อกี้ที่เล่าไปนะครับผมก็อยากจะให้คนทุกท่านนะครับช่วยสังเกตทั้งผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านนะครับแล้วก็สังเกตตัวเองนะครับบางท่านเนี่ยก็ถ้ามีปัญหาไม่แน่ใจก็ไปปรึกษาทางแพทย์ได้นะครับก็จะมีการประเมินการซักประเมินแล้วก็การทดสอบต่างๆนะครับว่าอยู่ในภาวะนั้นหรือยังครับ
2: โอ้สุดยอดมากครับได้ประโยชน์มากเลย
1: คุณหมอเดี๋ยวถามนิดนึงการรักษานี่รักษาด้วยยาหรือเปล่าคะ
3: จริงๆถ้ามันโดยส่วนใหญ่จะเป็นไม่ใช้ยา
1: ไม่ใช้ยา
3: ถึงแม้ในปัจจุบันนี้จะมียาเหมือนกัน
1: ครับ
3: แต่ว่าคิดว่ายังจะเป็นยาที่ต้องไปพิสูจน์กันว่าเป็น MCI ที่มีพยาธิสภาพอัลไซเมอร์อยู่แล้ว มีแนวโน้มว่าอนาคตจะเกิดเป็นอัลไซเมอร
1: ์ก็ให้ยา
3: ก็จะมีการใช้ยาแต่ยาในปัจจุบันยังเป็นยาที่ต้องฉีดเป็นทุก2อาทิตย์3อาทิตย์ก็คือค่าใช้จ่ายยังค่อนข้างสูงแล้วก็จะมีต้องมีการประเมินพูดคุยกันมากพอสมควร
1: งั้นไม่เป็นดีกว่าไม
2: ่
1: เป
2: ็
1: น
2: ดีกว่า
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
3: ขอบคุณ
2: ครับอาจารย์หมอครับขอบคุณครับมีประโยชน์มากมาก
4: คุณขาวันนี้นะคะฝนมีเรื่องดีๆมานำเสนอด้วยค่ะถ้าพูดถึงการทำการเกษตรในบ้านเรานะคะหนึ่งในโจทย์ที่ใหญ่ที่สุดของภาคการเกษตรไทยหนีไม่พ้นแน่นอนค่ะต้องเป็นเรื่องน้ำนะคะวันนี้เกษตรกรไม่ได้เพียงแค่เผชิญปัญหาน้ำไม่พอแต่ว่าบางพื้นที่นะคะอาจจะต้องเจอกับภัยแล้งฝนทิ้งช่วงและน้ำหลากฉับพลันด้วยค่ะทำให้การวางแผนเพาะปลูกยากขึ้นต้นทุนสูงขึ้นและรายได้ที่ไม่แน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะมีงานวิจัยสุดล้ำที่นำ AI แล้วก็ Big Data มาช่วยให้เกษตรกรเนี่ยสามารถรู้สถานการณ์น้ำล่วงหน้าและตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นค่ะซึ่งหนึ่งในพื้นที่ตัวอย่างนะคะคือลุ่มน้ำคลองสวนหมากจังหวัดกำแพงเพชรค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าจากเดิมที่เกษตรกรต้องเสี่ยงดวงกับฟ้าเทคโนโลยีจากงานวิจัยจะเปลี่ยนวิธีการบริหารการจัดการน้ำของภาคเกษตรกรไทยได้อย่างไรวันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญของเราค่ะดร.ทวีศักดิ์ธนเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.ค่ะต้องถามก่อนเลยค่ะว่านี่เลย ทำไมอาดาถึงได้เลือกลงไปปักหมุดวิจัยที่ลุ่มน้ำคลองสวนหมากที่กำแพงเพชรคือพื้นที่นี้ค่ะเขามีปัญหาเรื่องการจัดการน้ำยังไงบ้างอะคะ
5: คือลุ่มน้ำคลองสวนหมากเนี่ยก็เป็นลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำปิงก็จะมีคลองต่างๆมากมายนะครับจะมีคลองไผ่ยกตัวอย่างคลองตรงนี้เองนะครับปัญหาเรื่องของการเกษตรเราหนีไม่พ้นครับเรื่องของน้ำแล้งน้ำท่วมต
4: ะ
5: กอนตกทับถมมาที่ลำน้ำในคลองทำให้มันสามารถจะรับน้ำได้นะครับจึงมีปัญหาอยู่เป็นเนืองๆนะครับทางอาด้าเองก็ได้ให้งานวิจัยนะครับไปทางกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4: ์
5: นายดร.สมชายแล้วก็ทางวิทยาการชลประทานในการทำวิจัยตั้งแต่ปี64นะครับทำต่อเนื่องมาถึงปี265จะมี267นะครับทำเป็นแซนบ็อกซ์แล
4: ้
5: วว่าเอ๊ะตรงเนี้ยเราเป็นตัวอย่างดีไห
4: ม
5: เพื่อจะขยายผลพอปี268-69เราขยายผลไปทั้งหมด32ตำบลทั้งคลองสนหมากเลยตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทำเป็นต้นแบบตรงนี้สามารถจะแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องน้ำแล้งน้ำท่วมลดความเสียหายลดความสูญเสียกับพี่น้องเกษตรกรครับ
4: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ต้นแบบที่มีปัญหาหลากหลายมากเรื่องน้ำ
5: ใช่ครับ
4: เพราะฉะนั้นค่ะในงานวิจัยนี้ค่ะเราได้นำเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมอะไรบ้างที่มาใช้ในการยกระดับการบริหารการจัดการน้ำและเห็นบอกว่ามีระบบที่เรียกว่าไอวาซัมอีโคซิสเต็มด้วยอันนี้คืออะไรนะคะ
5: ไอวาซัมนะครับถ้าตัวย่อนะครับตัว I แล้วก็ W A นะครับ S A M ก็คือ Intelligent Water Allocation Schedule and Monitoring เป็นการใช้นะครับปกติเนี่ยทางในพื้นที่ชลประทานเองนะครับกรมชลประทานจะดูแลอันนี้ดูแลโดยโครงการชลประทานกำแพงเพชรก็จะมีเจ้าที่กรมชลประทานสมัยก่อนนะจะมาคำนวณเลยว่าเอ๊ในพื้นที่คลองสนหมากเราเนี่ยจะปลูกข้าวเท่าไหร่ปลูกพืชอะไรคำนวณน้ำมา
4: ค่ะ
5: ปัจจุบันนี้ไม่ต้องนะครับที่เรามีโครงการนี้ไปก็ใช้เลยครับดาวเทียมนะครับสำรวจดูว่าปลูกอะไรแล้วคำนวณมาข้าวนั้นใช้น้ำเท่าไหร
4: ่
5: สามารถที่จะสั่งการนะครับคำนวณมาจะส่งน้ำให้แปลงนี้แปลงนี้ได
4: ้
5: ที่สำคัญเองก็จะเชื่อมโยงกับไอฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการก็สามารถที่สั่งทางสมาร์ทโฟนว่าในการปลูกข้าวปลูกพืชสวนต่างๆเนี่ยใช้น้ำเท่าไหร
4: ่
5: ส่งน้ำตามความต้องการของพืชไม่ตามใจของเกษตรกรตรงนี้ทำให้มีการประหยัดน้ำที่สำคัญครับมีไอวาซัมไอฟาร์มจะมีไอตำบลอีกก็จ
4: ะ
5: ลืมว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยไม่ให้กรมชลประทานบริหารคนเดียวต้องมีท้องถิ่นท้องที่เข้ามาร่วมซ
4: ึ่
5: งเขาจะดูแลในพื้นที่เพราะกรมชลประทานเองนะครับเดิมเนี่ยมีพนักงานส่งน้ำเนี่ยทั่วประเทศประมาณทัก 40,000 คนตอนนี้เหลือไม่ถึง 6,000
4: พอใช้เทคโนโลยีมาช่วย
5: ต้องใช้เทคโนโลยีมาช่วยเราเอาเกษตรกรเป็นศูนย์กลางโดยมีส่วนกลางมีท้องถิ่นท้องที่เข้ามาช่วยตรงนี้ตอบโจทย์นะครับประหยัดไปประมาณทักปีละ15ล้านที่สำคัญคือรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดความสูญเสียถึง 15% นะครับที่เห็นได้ชัดในพื้นที่ 300,000 กว่าไร
4: ่
5: นะครับ
4: และเห็นบอกว่ามีเรื่องของการที่นำระบบนี้ไปใช้จริงใน32ตำบลผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะอ
5: ย่างที่นำเรียนนะประหยัดเงินเกษตรกรครับมีรายได้เพิ่มขึ้น15ล้านบาทลดความสูญเสียถึง 15% รายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ 21,000 บาท
4: ค่ะอันนี้
5: ต่อราย
4: ต่อรายเกษตรกร
5: ใช่ครับที่สำคัญคือมีการปลูกพืชมันญี่ปุ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละแสน
4: มันญี่ปุ่นที่ปกติคือแสนนึงยังไม่ได้นะ
5: ใช่ฮะ
4: นี่จากระบบนี้ปุ๊บ
5: พืชมูลค่าสูงนะครับตรงนี้นี่คือการใช้เทคโนโลยี 3i เข้ามา
4: ค่ะนี่เลยค่ะและเห็นบอกว่านอกจากงานวิจัยที่เป็นการพัฒนามาจากเทคโนโลยีนี้แล้วอะค่ะนอกจากเรื่องของรูปแบบในการที่ช่วยเกษตรกรในเรื่องของการจ่ายน้ำหรือว่าในด้านต่างๆแล้วช่วยในเรื่องการตัดสินใจหรือว่าเรื่องการบริหารการทำงานของเกษตรกรยังไงบ้างคะ
5: ตรงนี้นะครับเราเองนะครับเอาถ่ายภาพของเมฆฝนนะครับมาดูปุ๊บออกมาเนี่ยดูเมฆก้อนนี้จะเป็นปริมาณน้ำเท่าไหร่เปลี่ยนจากฝนมาเป็นน้ำท่าเลยน
4: ้
5: ำที่ไหลตามคลองทำให้สามารถที่จะคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำจะมาเมื่อไหร่จะหลบหลีกน้ำท่วมอย่างไร
4: นี่คือเกษตรกรจะรู้เลย
5: รู้เลยครับผ่านโดยทางสมาร์ทโฟนทางท้องถิ่นท้องที่ก็รู้ทางไอตำบลเจ้าที่ชลประทานก็รู้นะครับไอว่าซ้ำไอตำบลรู้กันหมดเลยเชื่อมโยงกันตรงนี้นะครับ
4: เพราะฉะนั้นก็จะได้รู้ว่าเดี๋ยวสถานการณ์ฟ้าฝนจะเป็นยังไงน้ำจะมามากน้อยยังไงจะได้เตรียมตัวถูกต้อง
5: ลดความสูญเสียเพราะในการจัดการในพื้นที่700,000ไร่นะครับของคลองสนหมากเนี่ยครับสามารถใช้ระบบ 3i นี้จัดการได้นะครับ
4: นี่เลยค่ะแล้วเรื่องของผลความสำเร็จที่เราเห็นแล้วกับลุ่มน้ำคลองส่วนมากในอนาคตค่ะทางอาด้ายังมีแนวทางในการต่อยอดแล้วก็ขยายผลรูปแบบหรือว่าการบริหารจัดการน้ำไปสู่พื้นที่อื่นอีกยังไงบ้างคะ
5: พื้นที่อื่นนะครับในพื้นที่ในระบบชลประทานเรามีประมาณ35ล้านไร่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งแค่7แสนไร่นะครับส่วนหนึ่งนิดเดียวเองในรูปน้ำปิงเพราะจะมีแผนที่ขยายไปสู่ในเขตชลประทานที่อื่นโดยเอาต้นแบบของที่คลองสวนหมากนะครับเรียกแซนด์บ็อกซ์ขยายผลไปนะครับโดยมีเป็นงานวิจัยที่ขยายผลไปน
4: ะ
5: ครับทุกรูปน้ำนะครับตรงนี้
4: ก็คือจะต่อยอด
5: ต่อยอดใช่คร
4: ับ หลายพื้นที่แน่นอน
5: ใช่ครับ
4: เรียกได้ว่าจากการบริหารการจัดการน้ำนะคะที่ต้องอาศัยจากการคาดการณ์แล้วก็ประสบการณ์เรื่องฟ้าฝนวันนี้คือเรามีเทคโนโลยีแล้วก็มีงานวิจัยมี AI เข้ามาช่วยและทำให้การทำงานของเกษตรกรเนี่ยได้มีการตัดสินใจอย่างเป็นระบบมากมากแล้วก็ต้นแบบลุ่มน้ำคลองสวนหมากนะคะสะท้อนให้เห็นแล้วว่าการบริหารการจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงช่วยรับมือกับปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมแต่ยังสามารถลดต้นทุนจากการผลิตได้ด้วยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้ด้วยอย่างที่ออกมาบอกนะคะ
5: ที่เราทำไอวาซัมเนี่ยครับทางนักวิจัยเราได้ส่งไปประกวดที่ของ ICID ซึ่งเป็นหน่วยงานรับอินเตอร์เกี่ยวเรื่องการบริหารจัดการน้ำชลประทานและการระบายน้ำเราได้รับรางวัล นะครับในสาขาการใช้นวัตกรรมนะครับร่วมกับเกษตรกรครับซึ่งทางนักวิจัยเราก็จะไปแล้วผมจะเดินทางไปรับรางวัลที่ฝรั่งเศสนะครับในเดือนตุลาคมนี้ครับเป็นข่าวดีถือว่าเป็นนวัตกรรมที่อะไรประสบความสำเร็จทั้งด้านเทคโนโลยีและกระบวนการมีส่วนร่วม
4: และนำมาใช้ได้จริง
5: ใช้ได้จริง
4: ช่วยเกษตรกรได้จริง
5: งานวิจัยไม่อยู่บนหิ้งแล้วนะครับไปสู่แปลงนาสู่ห้างนะครับตรงนี
4: ้เดี๋ยวฝนกับคุณผู้ชมนะคะจะติดตามงานวิจัยดีๆแบบนี้ที่จะช่วยให้เกษตรกรไทยของเรานะคะมีอนาคตที่ดีขึ้นวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะดร.ทวีศักดิ์ธนะเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรค่ะที่มาให้ข้อมูลมาร่วมแชร์เรื่องราวดีๆกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
5: ครับยินดีครับ
4: แล้ววันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะฝนขอลาไปพร้อมกับท่านผอ.เลยนะคะสวัสดีค่ะ
6: รุ่นใหญ่วัยเซียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 14:30 นถึง 15:00 น
7: ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106
8: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวปุ๊กสมาพรชูกิจมาแล้วนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการเราพาไปฟังการวิเคราะห์นะคะการชี้แนะแนวทางเนาะถึงเรื่องของการไปต่อหรือพอแค่นี้ของธุรกิจนะคะเล็กแต่คิดใหญ่ SME ที่พักยังไปต่อไหวไหมวันนี้เรามีนัดพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.บุพผาลาวะลาภวัฒนาพันธ์อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะคะหลายครั้งเนี่ยอาจารย์จะมาวิเคราะห์นะคะมาเล่าสู่กันฟังเนาะถึงความเป็นไปได้ของการตลาดโอกาสนะคะการแก้ไขปัญหาต่างๆวันนี้ในเรื่องของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กจะเป็นอย่างไรตอนนี้อาจารย์โบอยู่ในสายแล้วอาจารย์โบสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณปุ๊กสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
2: ค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปดูตัวเรื่องของโรงแรมขนาดเล็กอยากให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังถึงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนะคะในยุคปัจจุบันทั้งไทยและต่างชาติเนี่ยโอ้ปัจจุบันนี้พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวมันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปมากน้อยแค่ไหนยังไงคะอาจารย์โบคะ
3: ต้องบอกก่อนว่านักท่องเที่ยวค่ะก็คือไลฟ์สไตล์ของคนฉะนั้นนะคะการปรับเปลี่ยนตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเทศด้วยหรืออาจจะเป็นรายบุคคลด้วยค่ะคุณปุ๊กเนื่องจากว่าถ้าเกิดเรามองว่าการท่องเที่ยวการพักผ่อนทุกคนก็จะมีสไตล์เป็นของตัวเองฉะนั้นนะคะอยู่ที่ว่าโรงแรมขนาดใหญ่และขนาดเล็กด้วยจะพยายามทำอย่างไรให้ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวไปแมทช์กับสิ่งที่คอนเซ็ปต์ของโรงแรมอะค่
2: ะ
3: ตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสที่มากเช่นกัน
2: ทีนี้อย่างประเทศไทยเราเองเนาะเราเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวนะคะโอ้มีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแวะเวียนมาเยอะมากเลยเราก็จะได้เห็นว่าความต้องการของนักท่องเที่ยวดูเหมือนว่าก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะอย่างถ้าเป็นเรื่องที่พักอาจารย์โบมันเปลี่ยนไปเยอะไหมคะในปัจจุบันนี
3: ้เปลี่ยนไปเยอะนะคะคือต้องบอกก่อนว่าลักษณะของนักท่องเที่ยวจะมีความยิบย่อยกว่าเดิมเยอะเช่นบางคนชอบแบ็คแพ็คกิจกรรมแต่ขอนอนสบายก็มีนะคะจะมีความเขาเรียกว่า1คนนะคะเขาอาจจะไม่เป็นทางเดียวเหมือนเมื่อก่อนแต่เขาจะมีลักษณะเล็กๆน้อยๆที่เป็นไลฟ์สไตล์ของเขาอะค่
2: ะ
3: ตรงเนี้ยมากขึ้นต้องถามคุณปุ๊กว่าเวลาคุณปุ๊กไปเที่ยวคุณปุ๊กชอบแบบนอนสบายหรือลุยๆหรือชอบแบบไหนคะ
2: ชอบนอนสบายค่ะคือนอนต้องแบบนอนสบายไว้ก่อนอุตส่าห์ไปเที่ยวเราจะได้มีแรงไปเที่ยวเนาะที่นอนนุ่มๆ แอร์เย็นๆห้องน้ำอาบน้ำแบบสบายอะไรห้องสะอาด
3: แต่กิจกรรมลุยได้มากแค่ไหนคะ
2: ลุยได้เต็มที่เลยค่ะจะขึ้นเขาลงห้วยเดี๋ยวลุยน้ำอะไรได้หมดแต่ขอที่พักสบาย
3: นี่แหละค่ะแสดงว่าคุณปุ๊กก็เป็นหนึ่งในพฤติกรรมที่ไม่ได้เป็นแนวเดียวกันคือสมัยก่อนเนี่ยถ้าแบ็คแพ็คอาจจะนอนโฮมสเตย
2: ์
3: แต่ตอนนี้อาจจะลุยๆมากๆโอ้โหฉันไหวฉันสบายมากเลยตอนกลางวันแต่ตอนนอน
2: อ
3: ่ะฉันขอโรงแรมที่แบบสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันได้ไหมนี่แหละค่ะคือความน่าสนใจของพฤติกรรมผู้บริโภคในวันนี
2: ้เนาะเนี่ยคือแล้วการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวมันเป็นอะไรที่เดาทางยากมันจำเป็นมันเหมือนกับธุรกิจขายสินค้าอื่นๆไหมคะจันโบคือด้วยความที่ว่าพอเรารองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเราก็โอ้โหหลากหลายความต้องการเปลี่ยนกันไปดังนั้นเป้าหมายของธุรกิจเราโดยเฉพาะที่พักอ่ะมันต้องชัดเจนไหมคะว่าเรามีที่พักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบใดอะไรเงี้ย
3: จริงๆต้องชัดเจนมากเลยค่ะแล้วก็ตอบคำถามเมื่อสักครู่ว่าคล้ายกับธุรกิจอื่นไหมคล้ายกับธุรกิจอื่นตรงที่ว่าทุกธุรกิจต้องการกำไรสองธุรกิจกำลังปรับตัวอย่างมากกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคนี
2: ้
3: เพื่อให้มีกำไรฉะนั้นในจุดร่วมของความเป็นธุรกิจอะค่ะอย่างไรก็ตามเรายังต้องการรายได้จำนวนมากและต้องการต้นทุนที่ลดลงเพื่อทำให้เกิดกำไรค่ะ
2: ดังนั้นถ้าเรามองธุรกิจโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กเนาะวันนี้แบบโอ้โหรู้สึกว่ามีธุรกิจขนาดเล็กอะเยอะขึ้นแล้วก็ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยวเยอะมากขึ้นโอกาสที่แบบจะลงทุนอะซึ่งแฟนรายการของเราหลายท่านเนาะอาจจะบางคนก็แบบเออหาอะไรทำดีกว่ามีที่อยู่มีบ้านอยู่อะไรธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กยังน่าลงทุนยังน่าไปต่อไหมคะ
3: ยังน่าลงทุนค่ะเพราะว่าธุรกิจขนาดเล็กอะค่ะจะมีข้อดีซึ่งได้เปรียบขนาดใหญ่ด้วยข้อด้วยกันข้อแรกก็คือเรามีความสามารถในการปรับตัวดังนั้นเมื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงเราจะสามารถปรับได้เร็วและในสิ่งที่โรงแรมขนาดเล็กมีคือความใกล้ชิดกับลูกค้าเราจะรู้จักลูกค้าได้เชิงลึกกว่าลึกกว่าคือความลึกซึ้งนะคะในการรู้จักและรู้ใจเพราะว่าเจ้าของมักจะมีโอกาสได้คุยกับลูกค้าแล้วก็ทราบว่าลูกค้าต้องการอะไรหรือมีเพนพอยต์อะไรอะค่ะแต่สิ่งนี้สำคัญที่สุดค่ะคือข้อที่3โรงแรมขนาดเล็กจะสามารถสร้างคาแรคเตอร์หรือสร้างแบรนด์นะคะได้ชัดเจนเพราะเรามีพื้นที่ไม่มากแล้วเราก็สามารถจะออกแบบในความชัดนั้นได้ชัดกว่าแล้วก็เร็วกว่าด้วยค่ะถ้ามองในแง่ของแบรนดิ้งนะคะข้อสุดท้ายอะค่ะที่มองว่าเป็นข้อดีของโรงแรมขนาดเล็กเลยที่จะทำได้มากกว่าโรงแรมขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่า local experience journey อะค่ะคือเขาจะสามารถ connect กับชุมชน connect กับกิจกรรมที่เป็นของชาวบ้าน connect กับร้านอาหารเขาจะสามารถจัดรูทอะค่ะได้ค่อนข้างครบในความเป็น local experience ตามเจอร์นี่หรือเส้นทางการท่องเที่ยวของลูกค้าที่เป็นคนมาพักได้ค่ะ
2: ค่ะอุ๊ยอาจารย์โบ
3: ตรงนี้จะเป็นความดีมากๆ
2: พูดแบบนี้เมื่อวานนี้พอดีว่าเพิ่งมีโอกาสได้คุยกับธุรกิจหนึ่งธุรกิจเนาะที่เป็นแบบโฮสเทลแบบเล็กๆนะคะอาม่าโฮสเทลซึ่งเขาก็อยู่ในตรอกปัจจุบันเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าชื่อตรอกขี้หมาแต่ปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนชื่อตรอกแล้วเป็นตรอกอาม่าซึ่งอยู่ใกล้ๆกับคลององอ่างนะคะใกล้ๆกับทรงวาดแล้วก็ไลแล้วเขาก็เหมือนกับเขาเรียกว่ายังคงมีความร่วมสมัยคือยังตกแต่งสถานที่เป็นจีนเป็นชุมชนจีนอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าโอ้มันกลายเป็นอะไรที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากเล็กๆแต่ว่าเขาเรียกว่าเข้าถึงชุมชนแล้วก็เชื่อมโยงไปถึงชุมชนอย่างที่อาจารย์โบบอก
3: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะอันนี้เป็นความสามารถพิเศษเลยแต่สิ่งนึงก็คืออยากจะบอกโรงแรมขนาดเล็กค่ะหรือธุรกิจขนาดเล็กนะคะว่าเราไม่จำเป็นต้องชนะตลาดทั้งจังหวัดแต่เราขอเพียงสร้างความต้องการของกลุ่มเล็กๆให้ชัดขึ้นคือทำอย่างไรให้คนกลุ่มนี้เขาเลือกเราได้ยอมจ่ายและกลับมาพักซ้ำรวมไปถึงบอกต่อถ้าทำแค่นี้ได้อ่ะค่ะเรารอดนะคะ
2: ค่ะโอ้ดังนั้นเนี่ยพออาจารย์โบพูดมันดูเป็นโจทย์ใหญ่มากเลยเนาะดังนั้นที่สำคัญสมมติว่าเราอ่ะจะทำสักที่นึงสมมติว่าอ่ะไม่กี่ห้องหรอกแบบ5ห้อง6ห้องเอาเท่าที่เรามีศักยภาพเราควรจะแบบเขาเรียกว่าทำยังไงให้เรามีความโดดเด่นมีความแบบเป็นที่ต้องการเฮ้ยถ้ามาที่นี่ย่านนี้ต้องที่นี่สิอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่มันสามารถชูเป็นจุดเด่นให้กับแบบที่พักของเราโฮสเทลของเราได้บ้างคะอาจารย์โบที่เราสามารถดึงมาใช้ได้
3: เป็นคำถามที่ดีมากคือถ้ามองว่าจุดเด่นมีอะไรเราต้องกลับมาถามก่อนว่าเรามีดีหรือเปล่า
2: เรามีดีหรือเปล่าเราต้องสำรวจตัวเองก่อนใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องค่ะคือถ้าเราจะให้ลูกค้าเลือกเราคงจะต้องมีการวางแผนก่อนว่าแล้วเราจะเป็นใครก่อนแต่ลูกค้าอาจจะทำให้ความเป็นเราเพี้ยนจากสิ่งที่ตั้งใจไว้อันนี้มากน้อยต่างกันนะคะตรงนั้นต้องปรับตัวแต่เพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะสร้างอะไรยกตัวอย่างเช่นที่บางที่มั่นใจมากเลยโลเคชั่นดี
2: ค
3: ่
2: ะ
3: อย่างทรงวาดโบก็มองว่าในวันนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร
2: ์
3: ที่ทำให้เราสามารถไปเยี่ยมชมและชมวิถีย้อนอดีตกลับไปรวมไปถึงสถานที่ใกล้เคียงก็ท่องเที่ยวได้ด้วยโบว่าโลเคชั่นดี
2: คือ
3: ความเป็นโรงแรมอะค่ะจะมีไม่กี่ข้อที่เรานิยมจะนึกถึงกันก็คือโลเคชั่นดีไหมห
2: ้
3: องสวยไหมราคาเหมาะสมไหมแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปคือสมการมันเปลี่ยนมันทำให้เรากลับมาถามตัวเองว่าแล้วเรามีอะไรที่แตกต่างนี่แหละค่ะคือแบรนด
2: ์
3: ข้อที่สองแล้วเราจะหาลูกค้าที่เป็นตัวจริงได้จากที่ไหน เราว่าลูกค้าที่มาพักของเราโรงแรมขนาดเล็กอาจจะไม่ต้องเป็นคนหมู่มากแต่เป็นแค่บางกลุ่มและตอบโจทย์ในความเป็นคอนเซ็ปต์ของเราอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเราเรียกว่าลูกค้าที่ใช่ฉะนั้นนะคะสมการบางอย่างมันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นโลเคชันเสมอไปอีกต่อไปละเพราะทุกวันนี้เรามีโซเชียลมีเดียเรามีสื่อเรามีคอนเทนต์ที่ทำให้การค้นหาโรงแรมกลายเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นนะคะคุณปุ๊กต่อให้หาไม่เจอคนก็กลายเป็นเหมือนไปหาขุมทรัพย
2: ์คือแสวงหาเนาะเราแปลกมากเลยว่าเวลาเราเจอนะเราจะแบบปักหมุดไว้แชร์ให้เพื่อนอะไรอย่างงี้บางคนบอกว่าเออแชร์ไว้ก่อนเดี๋ยวลืมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหายขอแปะไว้ก่อนนะมีอย่างงี้ด้วยนะจันโบมีคนทำอย่างงี้ด้วยค่ะ
3: มันกลายเป็นว่าเราไม่ได้หาโรงแรมอะค่ะ แต่เราหาที่ซ่อนอะ
2: หาที่ซ่อนของเรา
3: จะไปหาที่ซ่อนตัวของเราอะค่ะ แล้วเรามีความพยายามและนั่นแหละคือความสนุกที่จะกลายเป็นคอนเทนต์ในการสื่อสารดังนั้นในโรงแรมในสมัยนี้ซึ่งเป็นขนาดเล็กด้วยคุณมีความพร้อมมากเลยกับคำว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร
2: ์ค่ะ
3: เพราะว่าคนที่มาเที่ยวอะค่ะพร้อมส่งเสริมคุณในการทำเป็นคอนเทนต์โดยที่คุณอาจจะไม่จำเป็นจะต้องสร้างเองแต่คุณแค่มีกิมมิคมีจุดที่ทำให้เขาไปเล่าเรื่องได้อะค่ะ
2: ค่ะ
3: อันนี้ถือเป็นความน่าสนใจของวันนี้นะคะ
2: โอ้อันนี้นี่สำคัญมากเลยนะทำยังไงก็ได้เนอะอาจารย์โบให้เขาแชร์แล้วแชร์ได้แม้ว่าเขาจะอาจจะเพิ่งเริ่มแชร์คนติดตามเขาจะน้อยแต่เดี๋ยวมันจะค่อยๆมีพลังโซเชียลมาแบบแชร์แล้วแชร์แล้วถามหาแล้วก็มาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะมีช่องนึงน่าสนใจค่ะช่องไปกับปุ๊กค่ะ
2: อุ๊ยอันนี้ดีมากค่ะ
3: นั่นแหละค่ะกำลังรอดูว่าเมื่อไหร่จะไปโรงแรมขนาดเล็กค่ะ
2: นะนี่คือกำลังพอฟังอาจารย์โบพูดอย่างนี้นะกำลังคิดเลยนี่สมองคิดปุ๊บเลยโอ้ยเดี๋ยวต้องไปแน่ๆเลยแล้วก็
3: ถ้าจะโชคดีนะคะมีคุณสมาพรแล้วก็พาไปออกช่องไปกับปุ๊กค่ะ
2: นะคะทีนี้อาจารย์โบวันนี้อย่างล่าสุดพี่ปุ๊กเพิ่งไปพัทยาแล้วก็เห็นว่าในธุรกิจที่เป็นโรงแรมขนาดเล็กอะสิ่งที่มันแตกต่างจากโรงแรมใหญ่ๆคือเขาใช้พนักงานน้อยมากเลยค่ะอย่างถ้าเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ใช่ไหมคะเขาก็จะมีสมมติว่ามีอะไรอ่ะมีคนสมมติว่ามีคนเปิดประตูคนหนึ่งมีคนเบลบอยคนหนึ่งมีรีเซพชันคนหนึ่งมีคนแบบแม่บ้านมีอุ้ยมีหลากหลายแผนกเลยแต่โรงแรมขนาดเล็กซึ่งคุณภาพห้องดีมากนะคะแต่ใช้พนักงานอ่ะ1คนท้วนอาจารย์โบ1คนท้วนในที่นี้คือรีเซพชันอ่ะทำหน้าที่ในการเปิดห้องให้ใช่ไหมคะแล้วก็อ่ะเก็บค่าแบบมัดจำคีย์การ์ดนะคะแล้วจากนั้นก็ลูกค้าค่ะทำหน้าที่พาตัวเองขึ้นไปบนห้องเองแล้วพอเช็คเอาท์อาจารย์โบปรากฏว่าไม่มีนะคะที่จะมีแบบคุณแม่บ้านมาแบบสมมติว่าข้างล่างโทรไปเดี๋ยวห้องนี้เช็คเอาท์นะคะมีแม่บ้านเปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ค่ะพนักงานที่ฟรอนต์นั่นแหละเป็นคนเดินขึ้นไปแล้วก็ไปเช็คห้องโอ้
3: ค่ะ
2: เขาใช้พนักงานน้อยลงเยอะเลยค่ะอาจารย์โบ
3: แต่ความน้อยลงต้องอย่าลืมว่าขนาดของเขาไม่ใหญ่และคำว่าน้อยลงแสดงว่าคนหนึ่งคนเนี่ยการจ้างอาจจะแพงขึ้นแต่ใช้หนึ่งคนและครอบคลุมทุกหน้าที
2: ่
3: แต่สิ่งหนึ่งที่มันมีมากกว่านั้นคือประสบการณ์ของลูกค้าจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกันค่
2: ะ
3: เพราะคนหนึ่งคนดูแลเขาตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ก่อนแล้วก็เข้าไปแล้วก็จนเช็คเอาท์ออกมาทำให้เขามีประสบการณ์หนึ่งเดียวนะคะแต่มีพลังมากเลยในความรู้สึกของเขาดังนั้นเมื่อเขามาซ้ำอะค่ะเขาจะจดจำชื่
2: อ
3: คนที่เป็นคนเช็คอินให้เขาได
2: ้ค่ะ
3: เขาจะกลายเป็นความผูกพันนะคะตรงนี้อาจจะเป็นกลยุทธ์แม้แต่เพียงว่าประหยัดต้นทุนแต่เราจะได้มากกว่านั้นคือการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าได้ลึกซึ้งมากกว่าเดิมค่ะ
2: ค่ะนั่นหมายความว่าบุคลากรท่านนี้ต้องมีความสำคัญมากๆเพราะว่าต้องเอาอยู่คือต้องสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้บริการให้ดีแล้วทำให้เขารู้สึกว่าเอ้ยที่นี่ดีจังเลยอ่ะอยากกลับมาอีกอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องค่ะแต่ตรงนี้ต้องถามก่อนว่าบุคลากรที่ดีแบบนี
2: ้
3: คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็ต้องเลือกค่ะ
2: ค่ะ
3: ถ้าเรามองว่าในวันนึงเราต้องใช้คนน้อยลงตรงนี้จะเป็นโจทย์นะคะสำคัญมากๆสำหรับธุรกิจในวันนี้ว่าคุณขนาดเล็กคุณจ้างคนน้อยแต่คนน้อยจะต้องทำหน้าที่ได้หลากหลายและต้องมีใจที่เหมือนคุณ
2: ค
3: ่ะในการดูแลลูกค้าซึ่งถ้าเกิดคุณจ้างราคาไม่สูงมากนักแต่คุณคาดหวังให้เขาทำหน้าที่เพื่อลูกค้าที่เยอะเกินไปอาจจะกลายเป็นผลร้ายมากกว่าผลดีค่ะ
2: ค่ะ อันนี้สำคัญเลยเนาะเผื่อไว้สำหรับใครที่กำลังคิดจะทำงานบริการเพราะว่างานบริการมันคือความสำคัญมากๆทำยังไงให้ใจลูกค้าอยู่กับเราท
3: ี
2: น
3: ี้
2: จะโบ
3: ว่าจะมีเช็คลิสต์ค่ะค
2: ุ
3: ณปุ๊กว่า
2: เช็คยังไง
3: ถ้าเราจะมีเช็คลิสต์ให้โรงแรมขนาดเล็กเพื่อเช็คตัวเองในสิ่งที่ต้องควรระวังหรือเราจะทำให้ประสบความสำเร็จได้จะมี4เช็คลิสต์สำคัญค
2: ่
3: ะ
2: มีอะไรบ้างคะ
3: ข้อแรกเช็คคอส
2: ค่ะ
3: เช็คคอสคืออะไรก็คือค่าใช้จ่ายคุณต้องเช็คก่อนว่าเงินที่คุณเข้ามาเนี่ยในวันเนี้ยมันพอกับเงินที่คุณต้องจ่ายออกไปไหมในฐานะเจ้าของโรงแรมเช่นกูแอบต้องเสียเงินค่าลดราคาจัดโปร

0: ทำไมลูกค้าต้องมาพักที่นี่มันเป็นการถามตัวเองว่าเรามีอะไรดีพอที่จะได้เปรียบทางการแข่งขันจนทำให้ลูกค้ามาเลือกเราไหมซึ่งณวันนี้มันเป็นคุณค่าและประสบการณ์แล้วค่
1: ะ
0: ข้อสุดท้ายเราเรียกว่าเช็คเรเวนิวก็คือเช็ครายได้คุณจะต้องรู้ว่าคุณมีเงินจากแหล่งไหนได้บ้างนอกจากการเข้าพักเฉยๆปกติค่ะรายได้โรงแรมคือห้องพักแต่เดี๋ยวนี้ค่ะโรงแรมขนาดเล็กจะมีคาเฟ่เราอาจจะมีรายได้ทางอื่นด้วยเช่นเอามาจากกิจกรรมที่คุณจัดร่วมกับชุมชนและคุณอาจจะมีทริปต่อเนื่องอะไรก็แล้วแต่ที่จะนำรายได้ที่มากกว่าห้องพักอะค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะถ้าเกิดคุณมีรายได้หลายแหล่งคุณจะไม่ต้องกลัวกับค่าใช้จ่ายที่มันออกไปอะค่ะตรงนี้ก็จะเป็น4เช็คค่ะเช็คค่าใช้จ่ายเช็คลูกค้าเช็คจุดขายแล้วก็เช็ครายได้ค่ะ
1: นี่สำคัญมากๆเนาะเป็น4เช็คลิสต์ที่สามารถไปเช็คได้ทีนี้จะรู้ค่ะนอกเหนือจากนี้เนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องทำเลเนาะจะค้าจะขายจะทำอะไรใดๆเราโอ้เอาทำเลมาเป็นที่ตั้งหมดเลยแต่ปัจจุบันนี้ถ้าทำเลเนี่ยในธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยทำเลมันยังจำเป็นไหมคะหรือแบบอะไรมันสำคัญกว่ากันระหว่างแบบแบรนด์ experience content โอ้ใดๆก็ตามทำเลสำคัญและจำเป็นไหมคะจันโบ
0: ทำเลยังจำเป็นทำเลดีมีใช้ไปกว่าครึ่ง
1: คำนี้ยังใช้ได้อยู่นะสำหรับธุรกิจที่พักขนาดเล็กเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะคือต้องบอกก่อนว่าถ้าทำเลดีหมายถึงความสะดวกสบายของลูกค้านะคะ
1: ค่ะ
0: แสดงว่าลูกค้าที่เข้าพักสามารถจะมีทางเลือกในการไปหาได้หลายทางโดยที่ไม่ติดขัดอุปสรร
1: ค
0: ซึ่งสมัยก่อนคำว่าทำเลถือว่าเป็นหัวใจสำคัญโลเคชันโลเคชันแล้วก็โลเคชันแต่ในวันนี้คำว่าแบรนด์กับประสบการณ์ได้ทำให้อนุภาคของทำเลถ้าใครได้ทำเลที่ไม่ดีนักก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าแบรนด์กับเอ็กซ์พีเรียนซ์ของลูกค้าจะนำมาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าทำให้ลูกค้าไปหาได้เองลูกค้ามีความพยายามมากขึ้นค่ะแล้วลูกค้ารู้สึกว่าถ้าเขาได้คุณค่าจากโรงแรมแห่งนี้ในเชิงความรู้สึกมากเท่าไหร
1: ่
0: เขาจะยอมมองข้ามทำเลไปนิดนึงก็ยังได
1: ้
0: เพราะเขาอยากไปพักอีกครั้งนึงจากความรู้สึกความสุขและความที่เขาอยากคิดถึงอะค่
1: ะ
0: เขาก็จะกลับไปอีกครั้งนึงได
1: ้นี่อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะดังนั้นการที่โรงแรมจะอยู่รอดในวันนี้คือโรงแรมปิดอ่ะก็เยอะเนาะแล้วถ้าเรามองวันนี้โอ้มันจะมีโรงแรมมันจะมีทั้งหน้าไฮหน้าโลอะไรอย่างเงี้ยนะจันโบการที่เราจะอยู่รอดให้มันตลอดรอดฝั่งสมมติว่าเป็นหน้าโลเราก็ยังอยู่ได้นะคะเราจะทำยังไงดีคะเพื่อให้มันสามารถที่จะอยู่แบบยาวๆเนาะคงไม่มีใครอยากทำธุรกิจแล้วปิดเนาะจันโบเนาะ
0: ใช่ค่ะคือความว่าอยู่ยาวหรืออยู่แค่สั้นๆมันอยู่ที่ตัวคุณต่างหากว่าคุณตั้งใจกับการทำโรงแรมแค่ไหนเพราะความตั้งใจในวันนี้ไม่ใช่แค่แพชชั่นหรือแรงบันดาลใจในตอนก่อสร้างแต่มันหมายถึงความสามารถในการปรับตัวค่
1: ะ
0: เราจะไม่มีความสำเร็จในอดีตที่มันจะต่อยอดไปปัจจุบันได้ถ้าเราไม่ปรับตัวนะคะฉะนั้นนะคะความสำเร็จในวันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อคุณยอมรับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วคุณจะปรับตัวอย่างไรให้คุณยังคงเหลือความเป็นคุณอยู่แต่คุณก็ต้องอย่าลืมว่าสิ่งที่คุณขายอาจจะไม่ใช่ห้องพักอาจจะไม่ใช่ทำเลแต่คุณต้องนึกว่าคุณกำลังขายในสิ่งที่ลูกค้ามองหา
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นคุณต้องคิดแทนลูกค้าแล้วค่ะว่าลูกค้ามองหาสิ่งใดแน่นอนว่าลูกค้ามีทางเลือกเยอะเพราะคู่แข่งเยอะ
1: ค่ะ
0: แต่คุณเองก็มีของดีเพียงพอเช่นกันสำหรับลูกค้าที่ใช่แม้ไม่ใช่คนจำนวนมากแต่ถ้าเขามีกำลังซื้อหรือเขามีศักยภาพแม้เป็นกลุ่มเล็กเขาก็ทำให้คุณมีรายได้ต่อเนื่องนะคะ
1: อันนี้สำคัญมากเลยนะมีรายได้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆน้องจริงแล้วอย่างเดี๋ยวนี้พอพูดถึงรายได้ต่อเนื่องจันโบบางคนก็ไม่ได้เที่ยวในช่วงที่คนเขาเที่ยวกันเยอะๆเนาะเราอยากจะไปเที่ยวในช่วงที่คนเขาไม่เที่ยวกันเพราะไม่ต้องไปแย่งอะไรใดๆกับใครเลย
0: ถูกแล้วราคาจะประหยัดกว่าเยอะเลยค่ะ
1: อันนี้สำค
0: ั
1: ญ
0: ฉะนั้นอะโรงแรมเลยต้องมากลางเลยค่ะว่าจริงๆการทำการบ้านของตัวเองมันต้องสำคัญมากๆหนึ่งปีค่ะค
1: ุ
0: ณมี12เดือนคุณสามารถบอกได้เลยว่าช่วงพีคของคุณที่คนมาเยอะคือช่วงเดือนไหนเพราะโรงแรมแต่ละจังหวัดความพีคไม่เท่ากันเช่นถ้าเป็นหน้าร้อนจะเป็นทะเลที่จะมีห้องพักคนไปเที่ยวเยอะแต่ถ้าเกิดหน้าหนาวเราจะไปเหนือนะคะตรงเนี้ยมันเลยทำให้คุณสามารถจะจัดสรรในโลเคชันของคุณได้อย่างดีเลยว่า1ปีช่วงไหนที่พีคแต่ช่วงที่สิ่งที่คุณ

0: ระวังที่สุดคือช่วงไม่พีคค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่พีคแบบสุดๆนะคะกับไม่พีคธรรมดาก็ต้องใช้กลยุทธ์คนละแบบกันนะคะดังนั้นสิ่งที่น่ากลัวคือคุณอาจจะต้องมีการไปฝากกับพันธมิตรของคุณ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดคุณทำเองได้ยังไงก็ย่อมดีกว่าเพราะต้นทุนของคุณจะไม่เยอะเกินไปเพราะคุณไม่ต้องจ่ายค่าคอม
1: ค่ะ
0: ให้กับพันธมิตรตรงนี้มันเลยกลายเป็นโจทย์ว่าคุณมีเวลาที่จะไปเขาเรียกว่าไปเชื่อมต่อกับชุมชนแถวนั้นไปเชื่อมต่อกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคุณมีเวลาค่ะแล้วคุณทำเป็นรูทยังได้เลยในความเป็นขนาดเล็กของคุณลูกค้าที่ไปขนาดเล็กเขาไม่ต้องการความยิ่งใหญ
1: ่
0: แต่เขาต้องการเข้าไปเพื่อสัมผัสวิถีสัมผัสความเป็นคุณนะคะบนพื้นฐานความอบอุ่นและความประทับใจที่คุณมอบให้ดังนั้นสิ่งที่เขาอยากได้คุณมีอยู่แล้วคุณแค่ทำให้เขาเห็นชัดเจนขึ้นเองค่ะ
1: ค่ะโอ้อันนี้ฟังแล้วแบบโอ้โหนี่ได้ประโยชน์เยอะมากเลยขอบคุณอาจารย์โบมากๆเลยนะคะเจอกันกี่ครั้งก็ได้ความรู้อันทรงคุณค่านำไปใช้ในการทำธุรกิจทุกครั้งเลยนะคะ
0: ยินดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ฟังพอฟังอาจารย์โบแล้วดูมันง่ายเนาะคุณผู้ฟังคือง่ายในที่นี้หมายความว่าอาจารย์จะมีเช็คลิสต์ให้เราเนาะไปสำรวจตัวเองเป็นธุรกิจขนาดเล็กทำยังไงยังไงถึงจะไปต่อได้ธุรกิจมันจะมีช่วงเวลาที่แบบเป็นไฮเป็นโลทำยังไงถึงจะไปเที่ยวเขาเรียกว่าให้เขานึกถึงเราอะในยามมาเที่ยวอย่างตัวพวกเองเป็นหนึ่งในคนที่ชอบอะไรไม่เหมือนกันอย่างที่อาจารย์โบบอกเลยว่าคือชอบเที่ยวแบบลุยๆนะให้เดินได้เดินได้เป็นแบบ5โล10โลไปเดินขึ้นป่าเขาเรียกว่าปีนเขาลงห้วยอะไรเงี้ยได้หมดให้ลุยแค่ไหนกิจกรรมข้างนอกได้หมดแต่เวลานอนอะเป็นคนที่ชอบนอนแบบสบายให้ไปนอนเต็นท์จะเลือกไม่ไปไม่ใช่ว่าไม่อะไรนะแต่ถามว่าจำเป็นต้องไปอ่ะได้ไหมก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าเขามีให้เลือกอ่ะมีลานกลางเต็นท์ให้นะคะแล้วก็มีที่พักให้ที่เป็นห้องนอนเลือกนอนค่ะเพราะว่าเคยไปกลางเต็นท์แล้วแบบโอ้โหเวลามันหนาวมากทรมานมากแล้วรู้สึกแบบไม่สบายแล้วตื่นมาเราก็ร่างกายเราก็ไม่เอื้อต่อการที่จะแบบไปทำกิจกรรมต่อเพราะฉะนั้นเราจะเลือกนอนแบบสบายๆถ้าเลือกได้เนาะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบไปเที่ยวในช่วงเวลาที่คนเที่ยวเยอะไม่ชอบไปนั่งต่อคิวรออะไรไม่ชอบไปแย่งเดินทางกับใครอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันอึดอัดมันไม่สนุกมันรู้สึกว่าเออให้เขาเที่ยวไปเถอะเดี๋ยวเราไปเที่ยวในช่วงเวลาที่เขาไม่เที่ยวก็ได้เหมือนอย่างในช่วงที่ปุ๊กไปทำไปกับปุ๊กนะคุณผู้ฟังส่วนใหญ่อะปุ๊กถ้าเลือกได้ปุ๊กจะไปในช่วงวันธรรมดาจะไม่ค่อยไปเสาร์อาทิตย์ยกเว้นบางกิจกรรมที่เออเขาจัดเสาร์และอาทิตย์พอดีอะไรเงี้ยก็อันนั้นก็ยังจำเป็นต้องไปแต่ถ้าเลือกได้ขอเที่ยววันธรรมดาแล้วมันได้ค้นพบอะไรที่มันแบบดีกว่าสบายกว่าเยอะมากนะคะวันนี้ลองนำข้อคิดที่อาจารย์โบนำมาฝากกันลองไปปรับใช้ได้นะคุณผู้ฟังสำหรับคนที่ทำที่พักขนาดเล็กมันเป็นโอกาสดีมีชัยไปกว่าครึ่งทำเลยังจำเป็นยังสำคัญอยู่นะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจขนาดเล็กในวันนี้หมดเวลาค่ะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเดี๋ยววันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจสมาร์ท SME ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
4: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทอ FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
2: คุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะวันนี้อยู่กับน้องโบตัดและลูกแก้วกังกมลค่ะ
1: ค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นที่สนใจของประชาชนเลยทีเดียวใช่เลยตั้งแต่เมื่อวานเลยนะคะจนถึงวันนี้นะคะกับการที่นางเอกสาวขวัญอุสามณีค่ะยินดีตกปากรับคำนะคะเป็นพยานสำคัญในคดีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาค่ะคดีการเสียชีวิตของนักแสดงชื่อดังคุณแตงโมนิดากลับมาเป็นที่สนใจของประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์นะคะได้เปิดเผยหลักฐานใหม่ผ่านโซเชียลมีเดียซึ่งอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางคดีค่ะโดยอาจารย์ปานเทพระบุนะคะว่าเพิ่งมีการตรวจพบภาพถ่ายในคืนเกิดเหตุวันที่24กุมภาพันธ์2565เมื่อเวลา 20:32 ค่ะบริเวณหน้าสะพานพระราม8ซึ่งปรากฏภาพของนักแสดงสาวขวัญอุสามณีไวทยานนท์นะคะสวมชุดสีชมพูที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับชุดของแตงโมค่ะยืนอยู่บนเรือสปีดโบ๊ทอีกลำหนึ่งนะคะที่มีผู้โดยสารร่วมลำทั้งหมด6คนค่ะซึ่งประเด็นอยู่ตรงที่ว่าภาพถ่ายดังกล่าวของขวัญอุสามณีเนี่ยถูกกระติกอดีตผู้จัดการของคุณแตงโมเนี่ยนำไปแอบอ้างแล้วก็ใช้เป็นหลักฐานประกอบในสำนวนคดีว่าเป็นเรือลำที่แตงโมโดยสารมาในคืนนั้นซึ่งเช้าวันนี้ค่ะขวัญพร้อมด้วยแม่แอลนะคะแล้วก็ทีมงานนิติวิทยาศาสตร์ค่ะก็ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อเป็นพยานปากสำคัญในคดีนะคะโดยขวัญเนี่ยเปิดเผยว่าที่เพิ่งจะออกมาก็เนื่องจากว่าเพิ่งได้รับการติดต่อจากอาจารย์ปานเทพเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าถูกนำรูปไปแอบอ้างเป็นข้อมูลเท็จและใส่ไว้ในสำนวนคดีในชั้นศาลเมื่อทราบว่ามีการบิดเบือนข้อมูลจึงตัดสินใจออกมาพูดความจริงและก็เดินทางมาเป็นพยานในครั้งนี้ค่ะ
3: เชื่อว่าเราก็มาเป็นอีกหนึ่งในข้อมูลที่เราจะสามารถทำให้พี่ๆพนักงานสอบสวนท่านอัยการศาลหรือพี่ๆตำรวจเนี่ยได้ข้อมูลที่เป็นระบบและชัดเจนมากขึ้นค่ะแล้วก็สุดท้ายขวัญก็เชื่อว่าตำรวจก็จะพดุงความยุติธรรมคือเรามาเราก็ขวัญมาในฐานะที่เราเป็นลูกตำรวจเนาะเราไม่ได้มาเพื่อจะมาโจมตีว่าใครคนใดคนหนึ่งทำผิด
4: คือขวัญเพิ่งมาทราบเมื่อไหร่ว่ารูปเราถูกเอาไปใช้ในสำนวนนะคะ
3: หนูเพิ่งทราบเมื่อวันอาทิตย์
5: ที่ผมโทรไป
3: ใช่ที่อาจารย์โทรมาคือวันอาทิตย์ค่ะแต่เราไม่เคยเห็นในเรื่องของเอกสารหรือตรงนี้ว่าเอาข้อมูลว่าเรือของขวัญที่ขวัญไปลงนั่งอะค่ะไปให้ข้อมูลบิดเบือนหรือไปให้ข้อเท็จจริงอะไรที่มันคลาดเคลื่อนมันผิดไปอะ
2: มาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ถูกสื่อทั่วโลกเนี่ยจับตามองนะคะนั่นก็คือการที่เรือรบของสหรัฐอเมริกาล่าสุดนะคะเช้านี้ก็ได้เทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีเรียบร้อยแล้วค่ะเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐนะคะได้เดินทางเข้าสู่หน้าน้ำบริเวณแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีและเข้าเทียบท่า C0 บริษัทแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลโรโรเทอร์มินอลจำกัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเพื่อรองรับกำลังพลและภารกิจการเยือนประเทศไทยท่ามกลางสื่อจำนวนมากเลยนะคะทั้งสื่อไทยแล้วก็สื่อต่างประเทศค่ะที่ต่างไปเกาะติดบรรยากาศการมาถึงของเรือดังกล่าวนะคะโดยการเดินทางมาเยือนครั้งนี้ค่ะมีกำลังกองทัพเรือนะคะสหรัฐกว่า 5,000 นายค่ะโดยภายหลังเรือเข้าเทียบท่ากำลังพลทยอยขึ้นฝั่งตามแผนที่กำหนดก่อนเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆนะคะโดยส่วนหนึ่งนะคะมีกำหนดเดินทางต่อมายังเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญนะคะขณะที่ผู้บริหารเมืองพัทยาเนี่ยก็เตรียมให้การต้อนรับอย่างเต็มที่เลยค่ะซึ่งคาดว่าบรรยากาศเนี่ยโอ้คึกคักแน่น
1: อ
2: นไม่ว่าจะเป็นภาคการท่องเที่ยวธุรกิจบริการในพื้นที่ทั้งที่พัทยาและจังหวัดชลบุรีนะคะโดยเฉพาะโรงแรมร้านอาหารสถานบันเทิงต่างๆและธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหมดเลยด้วยนะคะรับรองว่าคึกคักเนาะคึกคักในโซเชียลมาสักพักแล้วแหละเดี๋ยวก็น่าจะได้เห็นภาพบรรยากาศอะไรอีกมากมายเลยรอติดตามกันนะคะ
1: ใช่ค่ะจะว่าไปเสียดายนะ
2: คือทำไมคะ
1: แต่อย่าเพิ่งตกใจค่
2: ะ
1: เหล่าทหารเนี่ยคือจะอยู่ถึงวันที่6กันยายนเท่านั้นถ้าอยู่แบบต่อไปอีกนิดนึง8กันยายนแม่ได้ไปฉลองวันเกิดของคุณแม่มะลิแน่นอนนะคะซึ่งจะครบรอบ61ปีในวันนั้นค่ะ
2: นี่
1: แม่มารงชดชอยนะคะผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะเปิดเผยว่า สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยเตรียมจัดกิจกรรมฉลองวันเกิดแม่มะลิฮิปโปโปเตมัสขวัญใจประชาชนเนื่องในโอกาสครบรอบ61ปีในวันที่8กันยายน2569ณสวนแสดงฮิปโปโปเตมัสจังหวัดชลบุรีค่ะโดยกิจกรรมนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:30 นทั้งกิจกรรมส่งมอบความรักให้แม่มะลินิทรรศการเก็บความรู้แล้วก็เรื่องราวชีวิตของฮิปโปโปเตมัสด้วยนะคะเกมสนุกสนุกพร้อมกับของที่ระลึกแล้วก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยร่วมเขียนการ์ดส่งคำอวยพรวันเกิดให้กับแม่มะลิด้วยนะคะโดยไฮไลท์สำคัญเลยในงานนะคะก็คือการมอบเค้กผลไม้สุดพิเศษให้กับแม่มะลิค่ะพร้อมกับร้องเพลง Happy Birthday to you นะคะฉลองวันเกิดครบรอบ61ปีด้วยค่ะเรียกว่าท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่นแล้วก็ความรักจากเจ้าหน้าที่นักท่องเที่ยวและแฟนคลับก็จะเกิดขึ้นนะคะแฟนคลับของแม่มะลิค่ะรวมถึงพ่อแม่ปกครองนะคะพาลูกๆไปร่วม Happy Birthday แม่มะลิได้เลยวันที่8กันยายนนี้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะก็แม่มะลิเนี่ยถือเป็นฮิปโปโปเตมัสที่แบบว่าอายุยืนที่สุดในประเทศไทยเลยนะคือ61ปีแล้วปกติเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเขาจะอยู่กันแค่แบบ50ปีเฉลี่ยเฉลี่ย
2: อ๋อเฉลี่ย
1: อายุเฉลี่ยของฮิปโปโปเตมัสอ
2: ันนี้เกินอายุเฉลี่ยไม่พอหน้าแม่ยังตึงอยู่เลย
1: เออตึง
2: ดูดีดูสุขภาพแข็งแรง
1: แม่ทำอะไรมาไปถามแม่
2: ฮิปโป
1: ค่ะ
2: แฮปปี้เบิร์ธเดย์แม่มะลิ
1: ค่ะ
2: ค่ะพูดถึงเรื่องราวของสัตว์ค่ะล่าสุดทางประกาศของราชกิจจานุเบกษานะคะก็ได้มีการเพิ่มเติมนกกรงหัวจุกค่ะไว้ในบัญชีสัตว์ป่าห้ามล่าใน40เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเรียบร้อยแล้วนะคะมาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะล่าสุดนะคะได้มีการเผยแพร่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะเรื่องกำหนดให้เขตห้ามล่าสัตว์ป่าจำนวน40แห่งเพิ่มเติมนกปลอดหัวโขนนะคะหรือนกกรงหัวจุกในบัญชีชนิดสัตว์ป่าที่ห้ามล่าพ.ศ.2569ค่ะโดยระบุด้วยว่านกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกนะคะมีพื้นที่กระจายพันธุ์อยู่ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าซึ่งมีเจตนารมณ์ในการกำหนดพื้นที่เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งหากินของสัตว์ป่าชนิดใดหรือประเภทใดโดยนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกเป็นสัตว์ป่าชนิดที่สามารถพบได้ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอื่นๆนอกจากในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจำนวน58แห่งที่ได้กำหนดไว้ในบัญชีชนิดสัตว์ป่าที่ห้ามล่าแล้วประกอบกับมติคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าครั้งที่2/2568เมื่อวันที่12ธันวาคม2568นะคะได้เห็นชอบให้ถอดนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองตามมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2562ค่ะซึ่งอาจส่งผลกระทบนะคะต่อนกกรงหัวจุกที่ไม่ได้กำหนดในบัญชีชนิดสัตว์ป่าที่ห้ามล่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าจำนวน40แห่งค่ะก็เลยมีการจำเป็นนะคะที่จะต้องมีการเพิ่มมาตรการป้องกันไม่ให้มีการล่านกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะน้องจะได้อยู่ในผืนป่าเราได้อีกนานแสนนานนะคะเคยได้ยินแต่ว่าตอนเป็นเพลงนกกรงหัวจุก
1: ใช่
2: ห
1: ุ่นเราเนาะ
2: ค่ะ
1: ค่ะค่ะหุ่นเราโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูข่าวบันเทิงกันนะคะโดยเฉพาะข่าวนี้เป็นข่าวที่น่ายินดีมากเลยนะคะนางเอกมิ้นท์ชลิดาค่ะเรียกว่าว่าที่เจ้าสาวคนล่าสุดของวงการบันเทิงแล้วนะคะหลังจากที่แฟนหนุ่มภูผาทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
5: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
6: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: เริ่มต้นข่าวแรกของเบรกนี้นะคะต้องขอแสดงกับความยินดีกับนางเอกสาวของเรานะคะมิ้นท์ชลิดานะคะที่ถูกแฟนหนุ่มนะคะภูผาขอแต่งงานพร้อมกับเพชรเม็ดโตเรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากที่มิ้นท์ชลิดาแล้วก็ภูผาเตชะนรงค์นะคะคบหาดูใจกันมานานถึง14ปีนะคะแฟนๆก็ลุ้นว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะมีข่าวดีสักทีล่าสุดทั้ง2คนก็เผยภาพสุดประทับใจขณะที่ภูผาเนี่ยคุกเข่าขอมิ้นท์แต่งงานท่ามกลางวิวภูเขาที่คาซัคสถานนะคะซึ่งเหตุผลที่มาขอแต่งงานที่นี่เนี่ยมิ้นท์เขาเขียนในแคปชั่นนะคะว่าเพราะว่าชื่อภูผาก็เลยมาขอแต่งงานกลางภูเขาเป็นที่มาแบบนี
2: ้
1: แล้วกว่าจะขึ้นมานะคะ 4,000 เมตรเลยทั้งขี่ม้าปีนเขาลุยโคลนเหนื่อยหอบหนาวคือครบจบเลยตอนแรกเนี่ยไม่เข้าใจพามาลำบากทำไม
2: อ่
1: ะที่แท้ก็ yes of course นั่นเองนะคะงานนี้เพื่อนๆในวงการบันเทิงก็พากันมาคอมเมนต์แสดงความยินดีเรียกว่าแบบล้นหลามเลยทีเดียวนะคะรายการข่าวสามสี่ก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
2: บรรยากาศดีมากเลิศมากอาจจะเป็นฟิลเหมือนแบบอยากจะให้ผู้หญิงหงุดหงิดก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยเซอร์ไพรส์ทีหลังแต่คู่นี้เขาเป็นสายแบบท่องเที่ยวกันอยู่แล้วเนา
1: ะ
2: ที่สุดการรอคอยค่ะยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะมาต่อกันที่สองสาวสุดฮอตค่ะลีน่าหมิวนั่นเองนอกจากวันศุกร์หน้าเนี่ยจะเป็นตอนแรกของซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุดของพวกเธอแล้วนะคะยังมีการคอนเฟิร์มอีกด้วยว่างานน้องเนี่ยที่เป็นงานไปต่างประเทศยาวถึงสิ้นปีเลยค่ะคุณเรียกว่าเป็นสองสาวที่ฮอตมากจริงๆค่ะสำหรับลีน่าและนินานะคะและน้องหมิวนัชชาค่ะเพราะนอกจากที่ทั้งสองคนเนี่ยจะขยันแมสมากๆในโลกออนไลน์นะคะเพราะว่าความสวยจนแฟนๆทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพากันชื่นชมแล้วเนี่ยตอนนี้พวกเธอยังมีฐานแฟนคลับในต่างประเทศเพิ่มขึ้นเยอะมากอีกด้วยซึ่งที่ผ่านมาค่ะลีน่าหมิวก็เดินทางไปพบเจอกับแฟนๆมาแล้วหลากหลายประเทศเลยนะคะแต่สำหรับประเทศไหนที่ยังไม่ได้ไปอ่ะอย่าเพิ่งน้อยใจนะเพราะว่าสองสาวออกมาบอกแล้วค่ะว่าตอนนี้เนี่ยมีคิวไปงานที่ต่างประเทศยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยงานนี้ทั้งสองคนจะปลื้มแค่ไหนไปฟังเสียงพวกเธอกันหน่อยค่ะ
3: ก็มีเดี๋ยวมีไปไทเปค่ะเดี๋ยวมีไปฮ่องกงเดี๋ยวมีไปฟิลิปปินส์อีกรอบค่ะแล้วก็เหมือนมีญี่ปุ่นค่ะใช่ก็ดีใจมากๆเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่ซีรีส์ออนจบพอดีแล้วหนูรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หนูอยากไปพบปะแฟนๆข้างนอกเพราะว่ามันเหมือนแบบเขาเพิ่งดูเราในซีรีส์เราก็อยากทำความรู้จักกับแฟนๆที่แบบว่าโอเคทั้งในประเทศไทยและข้างนอกประเทศไทยด้วย
7: หมิวก็ดีใจอยู่แล้วคือหมิวเป็นคนชอบบินอยู่แล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้ไปอะไรพวกนี้มันเหมือนเราได้ใช้พาสบินอะสนุกเพราะว่าเราได้เจอกับแฟนๆหลายๆที่หรือว่าได้เจอ culture อะไรใหม่ๆแต่อีกอย่างที่รู้สึกว่าแบบชอบบินคือพอมันได้ไปเที่ยวด้วยกันหลายๆที่มันแฮปปี้อะมันเหมือนเรามี bucket list ที่เราแบบติ๊กไว้กันตั้งแต่ปีที่แล้วว่าอยากบินไปหลายๆที่ด้วยกันซึ่งเราก็ได้ทำจริงๆ
3: ไม่ได้กินชานมไข่มุกหลายๆที่ไง
7: อืม
3: ที่กินชานมไข่มุกใช่อย่างไทเปก็จะเป็นรอบที่2ค่ะ
7: ใช่
3: ตามจริงไม่ใช่แค่ทุกคนที่รอเจอพวกเรานะคะพวกเราเองก็รอเจอทุกคนที่นั่นเหมือนกันก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy series เนาะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เมืองต่างๆค่ะ
7: Can't wait to see you all see you
2: เป็นในส่วนของเรานะเขาใช้คำว่าเราจะได้ไปด้วยกันอย่างนี้นะคะส่วนใครที่คิดถึงผลงานของการแสดงนะคะของทั้งลีน่าหมิวเนี่ยเตรียมตัวฟินจิกหมอนกันได้เลยค่ะสำหรับซีรีส์ Please Love รักได้ไหมนะคะที่จะออกอากาศตอนแรกในคืนวันศุกร์ที่11กันยายนนี้แล้วค่ะซึ่งในวันนั้นเนี่ยทั้งสองสาวนะคะก็จะไปร่วมดูตอนแรกร่วมกับแฟนๆด้วยค่ะในงานนี้เลยนะคะ Please Love รักได้ไหม Premier Night with ลีน่าหมิวค่ะเชื่อว่าแฟนๆคนไหนที่มีบัตรแล้วต้องฟินอาจกันอย่างแน่นอนเลยนะคะแล้วบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกทีค่ะ
1: ค่ะเข้ามาที่ฝั่งวงการเพลงกันบ้างเรียกว่าเมื่อวันก่อนนะคะสี่ศิลปินอย่าง So After Six Post Nadia แล้วก็ Crescendo เนี่ยเพิ่งไปเสิร์ฟเพลงเพราะๆให้แฟนๆได้ฟังกันในคอนเสิร์ตครั้งใหญ่ค่ะปิดฉากลงอย่างอบอุ่นแล้วก็ประทับใจมากๆเลยนะคะสำหรับคอนเสิร์ต SBC B-Day Uncut Live Concert Series เรียว01นะคะคอนเสิร์ตที่นำเสนอโดย CI Showbiz ค่ะแล้วก็สร้างสรรค์พร้อมควบคุมการผลิตโชว์โดย SBC พี่สุกี้พี่บอยโกศิยพงษ์แล้วก็พี่สมเกียรตินะคะที่พา4ศิลปินอย่าง So After Six Post Nadia แล้วก็ Crescendo เนี่ยมาสร้าง4คอนเสิร์ตเดี่ยวในงานเดียวกันนะคะซึ่งแต่ละโชว์เนี่ยเรียกว่าถูกร้อยเรียงแล้วก็ออกแบบขึ้น ้ใหม่ให้สมกับเป็นภาคขยายจากการแสดงของแต่ละศิลปินใน B-Day เมื่อปลายปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ทุกคนเนี่ยได้เล่าเรื่องของตัวเองอย่างเต็มที่ผ่านเพลงที่ทุกคนคิดถึงนะคะเพลงระดับลึกที่แบบว่าแฟนตัวจริงเนี่ยเฝ้ารอคอยมานานรวมถึงเพลงที่ไม่เคยถูกนำมาเล่นสดที่ไหนมาก่อนด้วยคอนเสิร์ตนี้ไม่ใช่แค่การนำบทเพลงเดิมกลับมาเล่นอีกครั้งเท่านั้นนะคะแต่นี่คือพื้นที่ที่ศิลปินเนี่ยได้เป็นตัวเองเล่นเพลงที่อยากเล่นโดยไม่ต้องกังวลว่าเพลงนั้นจะดังหรือเปล่านะคะแล้วก็ยังพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับเรื่องราวของแต่ละศิลปินได้ลึกกว่าที่เคยเห็นมาก่อนนะคะแล้วจากความทรงจำครั้งนี้ค่ะก็เตรียมพบกับ Boy Go Christmas Concert Surprise After Surprise ซึ่งเป็น1คอนเสิร์ตที่นำเสนอโดย CI Showbiz แล้วก็สร้างสรรค์พร้อมควบคุมการผลิตโชว์โดย SBC นะคะซึ่งคอนเสิร์ตนี้จะเกิดขึ้นในวันที่11ถึง12ธันวาคม2569ค่ะนอกจากนั้นแล้ว CI Showbiz ก็ยังเตรียมนำเสนอ B&N Beyond B พีรพัฒน์ Live Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งสำคัญของ B พีรพัฒน์ในวันที่14พฤศจิกายน2569ด้วยนะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดของแต่ละคอนเสิร์ตได้ที่แฟนเพจ Facebook CI Showbizบิดค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แน่น
2: ๆยังอยู่ที่เรื่องราวของการเพลงค่ะกับน้องลิซ่านั่นเองมีการแบบสปอยเล็กๆน้อยๆกันมาแล้วนะคะสำหรับมิวสิคเพลงใหม่ล่าสุดของน้องที่น่ารักมากใช้คำว่าสวัสดีค่ะของประเทศไทยนะคะมาตั้งเป็นชื่อเพลงสวัสดีค่ะนัดถอยหลังเตรียมรับความปังกันได้เลยค่ะสำหรับเพลงใหม่ล่าสุดของน้องลิซ่าและลิสานะคะที่เมื่อเช้าเพิ่งปล่อยทีเซอร์มิวสิควิดีโอออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันค่ะกับเพลงที่มีชื่อว่าสวัสดีค่ะซึ่งในทีเซอร์นะคะถึงแม้จะเป็นคลิปสั้นๆอ่ะแค่12วิอ่ะแต่ก็เผยให้เห็นลุคใหม่ของน้องลิซ่าที่ทำเอาโซเชียลเนี่ยแตกตื่นเต้นกันสุดๆเลยค่ะส่วนใครที่อยากติดตามมิวสิกวิดีโอตัวเต็มของน้องนะคะก็เตรียมรับชมพร้อมกันได้เลยในวันศุกร์ที่4กันยายนนี้ค่ะ
1: เ
2: ท
1: ่อุ๊ยตกใจ
2: เท่เหรอเท่ใช่ไหมล่ะ
1: เท่มาก
2: ค่ะ
1: ส่วนใครที่รอชมภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางก่อนใครวอร์มมือกันเลยเตรียมกดบัตรได้เลยวันพรุ่งนี้ค่ะก่อนที่ทุกคนจะได้ย้อนอดีตสู่จุดเริ่มต้นความสยองของจักรวาลที่หยดนะคะพร้อมศาสตร์ความคลั่งที่ต้องไล่ล่าผีร้ายในกายสัตว์นะคะที่จะกัดกินทุกจิตวิญญาณในภาพยนตร์ที่หยดสมิงเขาขวางที่จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์อย่างเป็นทางการทั่วประเทศในวันที่30กันยายนนี้นะคะช่อง3เนี่ยก็เปิดให้คอหนังได้สัมผัสความระทึกแบบเต็มตาสยองแบบเต็มหูในระบบ IMAX ก่อนใครในวันที่29กันยายนรอบ 20:00 นค่ะโดยจะเปิดจำหน่ายบัตรพร้อมกันในวันพรุ่งนี้ผ่านเมเจอร์แอปเวลา10โมงเป็นต้นไปนะคะใครอยากดูก่อนวอร์มนิ้วรอกดบัตรกันได้เลยนะคะ
2: มาต่อกันที่รายการใหม่ล่าสุดค่ะที่ต้องบอกว่าสายหมู่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะกับรายการนี้เลยค่ะอันซีนศึกชิมลังผู้อย่างรู้นะคะเป็นรายการเรียลิตี้แบบไวรัลเรียลิตี้เซอร์ไววัลรูปแบบใหม่ล่าสุดที่จะรวบรวม50ผู้เข้าแข่งขันนะคะจากหลากหลายศาสตร์การพยากรณ์ค่ะมาพิสูจน์ความแม่นยำไหวพริบและความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ค่ะเพื่อช่วงชิงตำแหน่งสุดยอดผู้อย่างรู้นะคะความน่าดูก็คือนักพยากรณ์หมอดูและผู้เชี่ยวชาญด้านการอย่างรู้เนี่ยจะใช้ศาสตร์ไหนในการแข่งขันก็ได้ซึ่งในรายการเนี่ยมีหลายศาสตร์จากทั่วโลกมาอยู่ในสนามเดียวกันเลยค่ะแต่ละโจทย์เนี่ยจะท้าทายทั้งการสังเกตการวิเคราะห์การควบคุมสติและการตัดสินใจภายใต้แรงกดดันค่ะเพื่อพิสูจน์ว่าใครคือผู้ที่สามารถมองเห็นเบาะแสไขเรื่องราวที่ซ่อนอยู่และถ่ายทอดคำพยากรณ์ได้อย่างน่าเชื่อถือที่สุดเลยนะคะโดยจะมีคุณพุทธพุทธิชัยค่ะนำผู้ชมเข้าสู่ทุกบททดสอบร่วมด้วยแขกรับเชิญคนดังมากมายนะคะนำโดยศิลปินระดับโลกอย่างน้องแบมแบมกันพี่มุกค่ะทั้งดีเจนุ้ยพี่นุ้ยสุจิราพร้อมกับเซอร์ไพรส์เกสในรอบอื่นๆอีกมากมายค่ะรายการอันซีนศึกชิงบัลลังก์ผู้อย่างรู้จะเริ่มออกอากาศตอนแรกวันศุกร์ที่30ตุลาคมนี้นะคะทางหน้าจอช่อง3ค่ะ
8: เราเอาผู้อย่างรู้แล้วก็นักพยากรณ์นะครับจากทั่วประเทศไทยนะครับมารวมเอาไว้ในรายการนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่นักพยากรณ์ไทยอย่างเดียวเราก็จะมีนักพยากรณ์จากจีนด้วยมีนักพยากรณ์จากเกาหลีด้วยนะครับ3ประเทศที่จะมารวมอยู่ในรายการอันซีนครับ
9: เรารวบรวมมาทั้งหมดเลยแล้วก็หลากหลายมากจริงๆนะมีดูไพ่ดูจิตสัมผัสเน
10: า
9: ะ
10: ขนาดแค่ไพ่เนี่ยยังแยกเป็นประเภทเลย
9: ใช่ใช่มีเยอะมากมีเยอะมาก
10: แล้วก็แล้วมีศาสตร์การพยากรณ์แบบจีนซึ่งจริงๆเราว่าเราดูเยอะแล้วนะมา
9: ไม่เคย
10: มารายการนี้ไม่เคยเห็นและส ศาสตร์ที่เราเคยดูในซีรีส์อย่างเกาหลีอ่ะแบมแบมเชียร์มากนะบอกว่าพี่นุ้ยพี่นุ้ยต้องเห็นศาสตร์นี
11: ้
10: แล้วพอเห็นกับตาแบบคนลุกหนี
11: เ
10: ล
11: ย
8: มันคือศาสตร์อะไรนะครับแบมของเกาหล
11: ีอ๋อมันเรียกว่าบูดัง
8: บูดัง
11: บูดังซึ่งแปลว่าร่างทรงซึ่งผมว่ารายการนี้จะทำให้แบบว่าเปิดตาของคนไทยเลยแล้วกันครับว่าแบบอะไรที่ควรจะเป็นอะไรที่เราไม่ควรที่จะไปแตะต้อง
8: รายการนี้นะครับเราได้เริ่มต้นทำการแบบอัดกันแล้วนะครับก็จะได้ดูกันนะครับสำหรับรายการอันซีเนี่ยช่วงประมาณตุลาคมนะครับก็สามารถดูได้นะครับทาง VTV นะครับแล้วก็ทางช่อง3ด้วย
2: ไม่พลาดเด็ดขาดค่ะจริงจังมากเลยงานนี้ค่ะ
10: จับตารอเลย
2: ค่ะ
10: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะคุณซีฉัตรปวีนะคะก็จะพาไปดูอีกหนึ่งเทคโนโลยีทางการแพทย์ค่ะกับหุ่นยนต์เจาะเลือดอัตโนมัติเครื่องแรกของโลกเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ
12: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
13: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับหยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
12: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
10: ติดตามข่าวสาร IT กับ Daily C3 นะคะรับรองไม่พลาดเรื่องราวเทคโนโลยีค่ะน้องๆ นักศึกษาคนไหนตอนนี้กำลังเปิดเทอมใหม่บ้างรู้สึกว่างานเยอะไหมคะตารางแน่นไหมเรียนไม่ทันฟังทางนี้ Google ล่าสุดใจดีมากนะคะมีแจกของใหญ่ตอนรับเปิดเทอมนะคะประกาศ Google แจกแพ็กเกจ Google AI ให้นักศึกษาใช้กันฟรีๆ1ปีเต็มๆโดยนักศึกษาในอเมริกาก็จะได้สิทธิ์มากกว่าคือได้ Google AI Pro แต่ถ้าเกิดนอกสหรัฐนะคะรวมถึงประเทศไทยรับสิทธิ์ Google AI Plus ไปใช้ฟรีทั้งพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มแล้วก็เข้าถึงฟีเจอร์ AI ระดับพรีเมียมแบบจัดเต็มมากนะคะ Gemini เนี่ยยังเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆมาช่วยเรียนโดยเฉพาะเช่นศูนย์รวมเครื่องมือ Student Hub นะคะที่ให้เราสร้างแฟลชการ์ดทำแบบทดสอบทบทวนตัวเองไฮไลท์เด็ดก็คือ Study Notebook ค่ะอัปโหลดชีตเรียนหรือโน้ตสรุปของเราลงไปนะคะ Gemini จะช่วยจัดแผนการเรียนวิเคราะห์จุดที่เรายังไม่เข้าใจสรุปบทเรียนออกมาเฉพาะบุคคลให้เราด้วยล่ะแถมในอนาคตนะคะยังช่วยดึงวันสอบวันส่งงานจากคอร์ส Syllabus ไปลง Google Calendar ให้อัตโนมัตินะจ๊ะสำหรับสายวิชวลที่ชอบเรียนด้วยภาพเขามีอินเตอร์แอคทีฟวิชวลเจ๋งๆโครงสร้าง DNA กลายเป็นโมเดล 3D มาอธิบายโต้ตอบส่วนใครชอบสายวิจัย Gemini Live ก็พร้อมเป็นผู้ช่วยในการช่วยค้นคว้างานเชิงลึกทำรายงานเบื้องหลังแล้วมานั่งคุยสอบถามต่อยอดได้แบบเรียลไทม์เรียกว่าน้องๆในยุคนี้น่าฉามากนะคะสื่อการเรียนการสอนเนี่ยง่ายมากในการเข้าถึงค่ะในตอนนี้อยากจะพาไปดูการเจาะเลือดที่โรงพยาบาลที่อาจจะไม่เจ็บไม่ต้องมานั่งรอนานอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดทาง อย. หรือ FDA สหรัฐเปิดไฟเขียวอนุมัติอัลเลตตาค่ะหุ่นยนต์เจาะเลือดอัตโนมัติสำหรับใช้งานในคลินิกผู้ป่วยนอกถือเป็นอุปกรณ์เครื่องแรกของโลกเลยนะคะที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการค่ะเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะมีการพัฒนาโดยบริษัทการแพทย์ Vitestro จากเนเธอร์แลนด์นะคะความเจ๋งคือเขาทำงานครบจบเครื่องเดียวตั้งแต่สแกนหาเส้นเลือดลงเข็มเก็บตัวอย่างเลือดไปจนถึงพันแผลให้เสร็จสรรพโดยใช้เทคโนโลยี Doppler Ultrasound ร่วมกับ AI ในการระบุตำแหน่งเส้นเลือดในอย่างแม่นยำเลยค่ะไปทดสอบกับผู้ป่วยมา 4,000 คนพบว่าความเจ็บปวดน้อยกว่าหรือใกล้เคียงกับบุคลากรทางการแพทย์เจาะเองค่ะแถมอัตราความสำเร็จสูงมากอีกด้วยค่ะแม้จะไม่ได้ทำงานแบบ 100% อัตโนมัติเพราะยังต้องมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแต่มนุษย์1คนสามารถคุมหุ่นยนต์อเลตตาได้พร้อมกันถึง3เครื่องช่วยแก้ปัญหาบุคลากรขาดแคลนและก็ลดเวลาการรอคิวของผู้ป่วยได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะติดตามกันต่อว่าจะเริ่มเอามาใช้งานจริงในคลินิกเมื่อไหร่แล้วก็บอกได้เลยว่าเทคโนโลยี Health Tech ยุคนี้ช่วยให้ชีวิตง่ายชีวิตปลอดภัยมากขึ้นชีวิตเรามีคุณค่าเยอะขึ้นเลยค่ะ
14: ขอบคุณคุณสีมากมากนะคะ
2: ค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
12: ข่าว3สีจากช่อง3กด33เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้ต้องบอกนะครับว่ามันยังไม่ได้เป็นข่าวเลยยังไม่ได้เป็นประเด็นอะไรเลยคือเรื่องนี้คุณผู้ชมครับคือเขาร้องมาที่โหนกระแสนี่แหละคุณผู้ชมครับแล้วทางโหนกระแสเองก็เลยมีการประสานกับทางท่านธนกฤตจิตอารีรัตน์นะครับว่าแหมเรื่องนี้คงต้องเป็นท่านธนกฤตแล้วล่ะเพราะว่าท่านเองก็แน่นอนครับว่าเคยเป็นอดีตและขนุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็น่าจะจัดการเรื่องนี้ได้นะครับแล้วท่านก็บอกเดี๋ยวท่านรับเรื่องนี้ไว้แล้วเดี๋ยวเดินเรื่องให้เลยผมเชื่อว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมฟังไปเรื่อยๆนะมันเป็นเรื่องที่แปลกแล้วมันเป็นเรื่องที่เหยียบย่ำความเป็นมนุษย์ของคนป่วยหรืออาจจะเป็นของตัวคุณเองด้วยคุณใช้บาท30บาทป่ะถ้าคุณใช้บาท30บาทคุณฟังดีๆวันนี้นะมันมีหมอคนนึงเขาบอกเลยว่าคนที่ใช้บัตร30บาทเนี่ยเป็นพวกชั้นต่ำโอ้โหคุณผู้ชมมันเจ็บปวดฮะฟังแบบนี้มันเจ็บปวดจริงๆเดี๋ยวลองฟังคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของทางคุณปริมเป็นผู้เสียหายนะครับมีคุณโยเป็นแฟนของคุณปริมมาออกอากาศกับเรานะครับมีคุณอิงมุกเป็นผู้เสียหายอีก1เคสนะครับสวัสดีนะครับทั้ง3ท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: แล้วก็แน่นอนครับอย่างที่บอกไปนะครับวันนี้เราร้องไปที่ท่านธนกิจจิตอารีรัตน์นะครับอดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับสวัสดีครับ
3: ธ
1: นกิจครับ
3: สวัสดีครับ
1: แล้วก็วันนี้ครับเรามีทางฝั่งของตัวทนายตุ๋ยพรศักดิ์วิพาทอาพานนท์มานะครับพี่ตุ๋ยสวัสดีครับ
4: พี่ธนกิจสวัสดีครับ
3: นิดเดียว
1: ครับ
3: เรื่องนี้บังเอิญไม่ใช่อดีตเลขาอย่างเดียวมันตรงกับหน้างานพี่โดยตรงก
1: ็คือ
3: ว่าพี่เป็นประธานอนุกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
1: เป๊ะเลย
3: นี่คือหน้าที่โดยตรงที
1: ่โดยตรงเลยแสดงเลือกคนถูกเลย
3: ก็มาถูกทางพอดีครับ
1: เดี๋ยวพี่จัดการเรื่องนี้ทั้งหมด
3: อ๋อเดี๋ยวต้องลงพื้นที่ไปตรวจคลินิกตรงนี้แหละครับ
1: ทำคุณผู้ชมฟังเรื่องนี้ดีๆนะผมบอกงี้ก่อนเลยทางฝั่งคุณปริมเองเนี่ยเป็นผู้เสียหายก่อนเลยนะคุณเป็นคนป่วยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ผมขออนุญาตคุณป่วยเป็น
2: โรคไตค่ะเป็นโรคไตระยะสุดท้ายเป็น ITA ค่ะ
1: ครับแล้วเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นคุณลองเล่าให้เราฟังหน่อยครับ
2: คือเบื้องต้นน่ะหนูไปที่คลินิกเพื่อไปขอใบส่งตัวคุณหมอทางโรงพยาบาลจะนัดทุก3เดือนอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวทำความเข้าใจก่อนนะเราขอใช้คำว่าคลินิกแห่งหนึ่งก่อนนะไม่ต้องไปเอ่ยชื่อคลินิกเขาน
2: ะ
1: เพราะว่าไอ้คลินิกที่ผมทราบมาเนี่ยมันไม่ใช่คลินิกของทางหมอด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะไม่ใช่คลินิก
1: ไม่ใช่คลินิกของหมอคนนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่ามันจะไปเสียหายถึงหมอคนอื่นเอาเฉพาะตัวบุคคลแล้วกันนะแต่ว่าไปที่คลินิกแห่งเนี้ยเสร็จแล้วยังไงต่อ
2: หนูไปขอใบส่งตัวแล้วทีเนี้ยหนูก็นั่งรอแป๊บเดียวเขาออกมาจากห้องหมอเลยก็ไม่ได้พูดคุยอะไร
1: วันที่เท่าไหร
2: ่วันที่18ค่ะ
1: 18
2: เดือนสิงหาค่ะ
1: สิงหานะฮะโอเคปีนี้นะ
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้เราไปหาประจำอยู่แล้วไหมที่เนี่ย
2: ไปหาประจำอยู่แล้วค่ะ
1: หาประจำอยู่แล้วนะ
2: ค่ะหนูจะไปขอใบส่งตัวทุกๆ3เดือนที่คลินิกนี้อยู่แล้ว
1: ไปขอใบส่งตัวเพื่อที่จะไป
2: หาคุณหมอที่โรงพยาบาล
1: อีกที่นึง
2: ใช่ค่ะ
1: ถูกป่ะเพราะนี่เป็นคลินิก
2: ใช
1: ่อ่ะจากนั้นยังไงต่อ
2: แล้วพอหนูไปอ่ะหนูก็ทราบจากพยาบาลว่าหนูไม่ได้ใบส่งตัวนะเขาก็เดินมาบอกว่าน้องหมอไม่ให้ใบส่งตัวหนูก็เลยบอกว่าหนูขออนุญาตถามคุณหมอได้ไหมทำไมหนูถึงไม่ได้ใบส่งตัวเขาก็พาหนูเข้าไปคุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอก็พูดกับหนูแบบโวยวายขึ้นมาเลยแบบตามนั้นละจ่ะตามนั้นละจ่ะไม่พอใจก็ย้ายไปจ่ะ
1: ฮะจริงเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: ตามนั้นละจ่ะตามนั้นละจ่ะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วยังไงต่อ
2: ไม่พอใจก็ย้ายไปค่ะอย่ามาโวยวายที่นี
1: ่
2: หนูก็เลยบอกว่าหนูยังไม่ได้โวยวายเลยคุณหมอหนูแค่อยากทราบสาเหตุว่าทำไมอย่างเธอรักษาแค่กินยาพินิซิลลินตรวจเลือดมาก็พอแล้วหนูก็เลยคุณหมอหนูไม่ได้ทานยาตัวนี้มานานมากแล้วนะคะเขาก็บอกว่าไม่ค่ะตามนั้นละจ้ะอย่ามาโวยวายนะอย่ามาโวยวายหนูก็เงียบหนูก็เดินหนีสักพักเขาก็เดินมาประชิดตัวหนู
1: คุณหมอนี่อายุประมาณเท่าไหร
2: ่40ค่ะ
1: 40นะโอ้ก็ยังเด็กอยู่มากนะ
2: ใช่
1: แล้วเป็นคุณหมอผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้ชายค่ะ
1: เป็นผู้ชายนะเป็นผู้ชายแล้วทำไมเขาพูดอย่าอะไร
2: หนูไม่รู้เหมือนกันเหมือนเขาจะเป็น
1: เป็น LGBTQ โอเคแล้วยังไงต่อฮะ
2: แล้วทีนี้เขาก็มาประชิดตัวหนูแล้วก็ทำท่าแบบว่าเหมือนจะต่อยหนูอะค่ะแล้วก็แบบจะเอาใช่ไหม
1: จริงเหรอ
2: ใช่เพราะว่าเพียงแค่หนูเดินไปถามพยาบาลว่าหนูขออนุญาตดู OPD หนูหน่อยได้ไหมว่าประวัติการตรวจของหนูอะมันอัปเดตไปถึงไหนแล้วทำไมคุณหมอถึงไม่ทราบว่าหนูจะต้องส่งตัวอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกอย่ามาโวยวายนะแล้วเขาก็กระชาก OPD จากพยาบาลไปเลย
1: ดึงออกไปเลย
2: แล้วก็ถ่ายประวัติหนูค่ะ
1: ถ่ายไว้
2: หมดเลยทั้งบ้านหนูเบอร์โทรอะไรเงี้ย
1: ธรรมดาคุณปริมเองรักษากับหมอคนนี้หรือเปล่า
2: หนูทราบจากพยาบาลว่าหนูเคยเจอเขาครั้งนึงแต่หนูจำไม่ได้แต่ว่าเขาเคยส่งตัวให้หนูครั้งนึงค่ะ
1: อืม
2: ใช
1: ่จากนั้นยังไงต่อครับพอเหตุการณ์ว่าเขาเดินมามันก็จะต่อยเลยเหรอเขาเงื้อมั้ย
2: กำหมัดค่ะแล้วก็แบบ
1: อย่างนี้เหรอ
2: หายใจลดหน้าใส่หนู
1: ใกล้ๆเลยเหรอ
2: คิดเลยแทบจะจูบกันเลย
1: ว้า
2: ใช่ค่ะแทบจะชิดแบบ
1: อย่างนี้เลยนะ
2: ใช่ๆค่ะ
1: ทำไมยังไงเอาไปเลย
2: จะเอามั้ยจะเอามั้ยถามหนูอย่างเงี้ยแล้วคนในคลินิกเขาก็ตกใจวายๆขึ้นมาใช่ค่ะ
1: มันได้เหรอ
4: ได้ไหม
1: มันได้เหรอ
4: ที่สาธารณะ
1: เหรอ
2: ใช่จะเอาไหมจะเอาใช่ไหมอย่างเงี้ย
1: จะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหม
2: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วคุณตอบไง
2: หนูก็เงียบค่ะแล้วก็หนูร้องไห้เพราะว่าหนูกลัวมากแล้วก็คนในคลินิกก็วายๆแบบคุณหมอจะทำอะไรน้องอ่ะ
1: มีคนเห็น
2: คนอยู่ประมาณ20กว่าคนได
1: ้ในคลินิกหน้านะ
2: ใช่ค่ะ
1: ยังไงต่อครับ
2: แล้วก็คุณป้าเขาก็มากอดหนูแล้วก็พาหนูไปนั่ง
1: คุณป้าคนหนึ่งแถวนั้น
2: ใช่ค่ะพาหนูไปนั่งแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยหนูก็เงียบแล้วคุณหมอจากนั้นอ่ะทุกหนึ่งนาทีเขาเดินออกมาด่าหนูตลอดจนหนูเสร็จจากที่คลินิกเลย
1: เขาเดินออกมาด่าว่าอะไร
2: แกชีวิตอ่ะถ้ายังเป็นคนอยู่อ่ะอย่าหวังว่าจะอยู่สงบสุขเลยแล้วก็เดินเข้าไปใหม่แล้วก็เดินออกมาพูดคำเดิมแล้วก็พูดกับหนูว่าเดี๋ยวคอยดูนะฉันจะไปหน้าบ้านแกฉันจะเอาตำรวจไปหน้าบ้านแกอะไรเงี้ยค่ะ
1: นี่เรื่องจริงเหรอเนี่ย
2: ใช่คำเดิมๆซ้ำๆค่ะจนกว่าหนูจะเสร็จจากคลินิก
1: จะจำไว้นะถ้าแกยังเป็นคนอยู่เนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยแกจะต้องเจอฉันแน่
2: ใช่ใช่ใช่
1: ฉันจะไปหาแกถึงบ้าน
2: ใช่
1: รู้ไว้ด้วยนะอะไรเงี้ยเหรอ
2: ใช่ค่ะพูดตลอดทุกๆจนกว่าหนูจะเสร็จจากคลินิก
3: รอหมาย
2: ใช่ให้หนูรอหมาย
1: บอกให้รอหมาย
2: ใช่ค่ะรอหมายได้เลยแบบฉันจะไปหน้าบ้านแก
1: แล้วถามคุณหมอเกลียดอะไรหนูเนี่ยเราไม่เคยเจอกันมาก่อนเคยเจอกันครั้งหนึ่งแล้วมาครั้งนี้นะแล้วหนูเป็นโรคไตอยู่เนี่ยถามเขาไหม
2: หนูถามเขาในโทรศัพท์ว่าคุณหมอโกรธอะไรเขาบอกไม่โกรธหรอก
1: ไอ้นั่นคือเหตุการณ์หลังจากนั้น
2: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมแต่ไอ้วันนั้นให้จบก่อน
2: ไม่ถามหนูร้องไห้เลย
1: โอเค
2: แต่ก็ไม่พูดอะไรกับเขาอีกเลย
1: แล้วยังไง
2: แล้วก็จบกันที่คลินิกหนูก็หนีออกมาก็คือเสร็จสิ้นแล้วหนูคิดว่ามันจะคงจบแล้วล่ะ
1: จบแล้วล่ะเราก็ออกมาช้ำใจแล้วตกลงเขาจะให้ยาให้จ่ายยาอะไรไหม
2: ไม่จ่ายอะไรเลยค่ะ
1: ไม่จ่ายอะไรเลยนะ
2: ใช่ค่ะนัดให้หนูไปตรวจเลือดวันที่31ก็คือถัดไปอีกแต่ไม่มีการจ่ายยาความดันไม่มีอะไรเลยไม่ได้ตรวจอะไรเลยค่ะ
1: ครับสุดท้ายแล้วเป็นยังไงกลับมาถึงบ้านก็คิดว่าเรื่องมันจบแล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: ก็กลับมาช้ำใจมาบอกแฟนไหม
2: บอกหนูโทรร้องไห้ตั้งแต่ที่คลินิกแล้วค่ะเพราะว่าหนูบอกแฟนว่าให้แจ้งตำรวจให้หน่อยเพราะว่าเขาจะทำร้ายร่างกายหนูกลัวมากอะไรอย่างเงี้ย
1: ต่อเลยครับ
2: แฟนก็โทรแล้วก็เขาก็บอกว่าไหวมั้ยแบบใจเย็นๆนะอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ออกมาจากหลังจากที่หนูออกมาจากคลินิกอ่ะหนูคิดว่ามันทุกอย่างมันจบแล้วหนูก็เลยโทรหาสปสช.ว่าแบบหนูไม่ได้ใบส่งตัวนะช่วยหนูหน่อยแบบคุณหมอทำแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็ประสานให้ว่าให้หนูมาเอาวันศุกร
1: ์
2: เพื่อให้หนูไปหาหมอวันจันทร์เลื่อนนัดโรงพยาบาลให้หน่อย
1: ครับ
2: เดี๋ยวเขาจะประสานให้เขาก็ประสานให้หนูก็เลยตอนนั้นหนูก็กลัวว่าคุณหมอจะอยู่อีกไหม
1: จะอยู่อีกไหมเดี๋ยวฉันจะโดนอีกนะ
2: ใช่ว่าวันศุกร
1: ์ไปคลินิกแห่งนี้ไม่เคยโดนแบบนี้มาก่อนเลยใช่ไหม
2: ไม่เคยเลย
1: จนกระทั่ง18สิงหาที่โดนนะครั้งแรกกับหมอคนนี้เลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราก็ไม่เคยเจอเขามาก่อนเคยเจอครั้งหนึ่งซึ่งเราจำไม่ได้
2: จำไม่ได้ค่ะ
1: จากนั้นยังไง
2: แล้วจากนั้นหนูก็ออกมา
1: ก็น่าจะจบแล้วนี่
2: จบใช่หนูนึกว่าจบแล้ว
1: เออแล้วมันไม่จบเพราะอะไรอ่ะ
2: ไม่จบเพราะเขาโทรมาค่ะ
1: เขาโทรมา
2: ใช่เอาเบอร์ที่เขาโทรถ่ายวิดโอพีดีเราอะ
1: ไอ้ที่เขาหยิบไปแล้วเขาถ่ายอย่างเงี้ยนะ
2: ใช่
1: จะเจอฉันแน่ปึ๊บ
2: ใช่
1: ถ่ายไปเลย
2: ใช่
1: ปึ๊บแล้วไงโทรมา
2: แล้วเบอร์นั้นมันเป็นเบอร์ของแฟนหนูแล้วหนูอ่ะให้เบอร์ใน OPD โชคดีตรงที่หนูให้เบอร์แฟนไว้เขาก็โทรเข้าไปแฟนหนูก็ไม่คิดว่าจะเป็นคุณหมอเขาก็คุยสายแรกก็ไม่ได้บันทึกเสียงอะค่ะก็คุยเขาก็ข่มขู่
1: ว่า
2: เขาพูดว่า
5: จำหมอได้ไหมจ๊ะ
1: จำหมอได้ไหมจ๊ะนะแล้วยังไง
5: หนูก็เลยถามว่าติดต่อจากไหนคะติดต่อใครติดต่อปิ่นประภาหนูเลยว่าไม่ใช่ปิ่นประภานะคะหนูก็เลยแจ้งว่าหนูเป็นพี่สาวเพราะว่าหนูอยากรู้ว่าเขาเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะคุณหมอโทรมาใช่ไหมคะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าหนูเลยแจ้งว่าหนูเป็นพี่สาวเธอไม่ต้องมาไว้ที่คลินิกฉันนะอย่ามาทำพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็อย่ามาไว้ที่คลินิกฉันอีกฉันจะเอาตำรวจกับไบโนติสไปลงที่บ้านเธอบ้านพ่อเธออยู่ที่ไหน
1: อันนี้อัดเสียงไหม
5: อันนี้ไม่ได้อัดค่ะ
1: ไม่ได้อัดนะ
5: ใช่ค่ะ
1: ไม่ได้อัดนะ
5: จากนั้นหลังจากนั้นก็เลยโทรกลับไปหาเขากวางจากคุณหมอใช่ไหมคะโทรกลับไปหาเขาว่าเกิดอะไรขึ้น
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยหมอก็โทรมานะ
5: เป็นอะไรแล้วก็ถามเขาว่าที่เขาโทรมาแจ้งหนูว่าตอนที่ร้องไห้นะคะว่าเป็นอะไรหมอสายตรวจไปหาแล้วหรือยังอะไรเงี้ยก็เลยได้ทราบว่าสายตรวจไม่ไปแล้วก็ตอนนี้ออกมาแล้วคือเสร็จจากธุระตรงนั้นแล้วออกมาแล้วหนูก็เลยโทรไปหาคุณพ่อว่าเนี่ยพ่อเ พ่อได้ไปหาทางปิ่นประภาไหมตอนนี้เขาร้องไห้นะอยู่ที่คลินิกเป็นแบบนี้แบบนี้คุณหมอตบัดอย่างงี้งี้แบบนี้ค่ะก็เลยวางไปจบไปคือแจ้งเรื่องกับคุณพ่อแค่นั้นไปแล้วสักพักหนูก็โทรไปหาตัวคุณหมอเองค่ะว่า
1: โทรกลับไปทีนึง
5: ใช่ค่ะว่า
1: โทรไปเพื่อ
5: แจ้งเรื่องทางคุณพ่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าคุณหมอจะเอาตำรวจกับใบโนติสไปที่บ้านแจ้งให้คุณพ่อทราบ
1: เขาจะเอาตำรวจกับใบโนติสไปที่บ้านเพื่ออะไร
5: จะแจ้งข้อหาว่าเป็นมาพาไปโวยวายที่คลินิกเขา
1: แล้วคุณโวยวายเหรอ
2: ไม่ได้โวยวายค่ะหนูแค่ถามว่าขอโทษนะคะทำไมถึงไม่ให้ใบส่งตัวหนู
1: ทำไมถึงไม่ให้ใบส่งตัวหนูเพราะหนูต้องไปรักษาตัวต่ออีกที่นึง
2: แล้วเขาไม่พอใจตรงที่หนูอะไปคุยกับพยาบาลตรงหน้าเคาน์เตอร์ว่าข้อมูลหนูอัปเดตถึงไหนทำไมถึงไม่ส่ง
1: แล้วคุณโวยวายไหมคุณไปโวยวายนู่นนี่อย่างนี้ไหม
2: ไม่เลยค่ะหนูแค่ถามว่า
1: ท้าเอาคลิปมาเปิดได้เลยถูกไหม
2: หนูอยากได้มากกล้องวงจรอ่ะมันจะ
1: ขอให้มาเปิดเลยจะได้เห็นว่าเราโวยวายหรือเปล่า
2: ใช่หนูอยากได้มาก
1: แต่มันอยู่ในโรงพยาบาลไอ้ดูในคลินิกเขา
2: ใช่ใช่ก็ไม่ได
1: ้อ๋อด้วยเหตุนี้เขาเลยบอกเขาจะเอาโนติสมาตำรวจมาจากนั้นคุณโทรกลับไปบอกเขาบอกคุณพ่อทางฝั่งของตัวคุณปริมให้แล้วนะ
5: ใช่ค่ะก็โทรไปแจ้งดีๆเนี่ยแหละค่ะพูดดีๆกับเขา
1: เขาว่าไง
5: เขาก็จ้ะตามนั้นละจ้ะ
1: นั่นแหละจ้ะตามนั้นละจ้ะ
5: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยแล้วยังไง
5: ก็เป็นดังตามคลิปที่ส่งให้พี่
1: ๆอันนี้อัดเลย
5: ใช่อัดแล้วเพราะว่าหนูรู้แล้วว่ามันน่าจะต้องมีปัญหาแน่ๆเพราะน้ำเสียงสายแรกที่เขาโทรมาคือฟิลเหมือนเขาแบบ
2: โ
5: หเริ่มแบบคนเหมือนเริ่มโมโหแล้วค่ะพี่หนุ่มเหมือน
1: อันนี้คือที่คุณอัดครั้งแรกนะ
5: ใช่ค่ะ
1: ทีมงานขอ
3: เดี๋ยวนะครับครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเขาบอกว่าน้องเนี่ยไปรบกวนส่งไลน์ไปหาเขาเนี่ยบ่อยซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีไลน์กันแต่เขาเป็นข้อความท้ายที่สุดเนี่ยพอผมมาตรวจสอบดูนะไม่รู้กี่หน้าเนี่ยเป็นแต่ข้อความของหมอเนี่ยส่งมาด่าน้องหมดเลยแล้วด่าแต่ละอย่างเนี่ยสุดจริง
1: ๆอันนี้คือเดี๋ยวก่อนนะเอาหมอส่งข้อความมาก่อนหรือโทรมาก่อน
5: โทรมาก่อน
1: โทรมาก่อนนะแล้วส่งข้อความที่หลังถูกไหม
3: ข้อความล้วน
1: เดี๋ยวเอาฟังโทรก่อนขอเสียงที่เขาอัดเป็นครั้งแรกก่อนเอาอันนั้นก่อนนะไล่ดีๆนะทีมงานอย่าไปเปิดมั่วนะเอาอันนี้ก่อนเอาเชิญครับ
4: สวัสดีค่ะคุณหมอ
6: มาโวยวายแบบนี้ในสถานพยาบาลมันไม่ถูกต้องนะเธออ
4: ่าหนูตอนนี้หนูกำลังสืบสาวเล่าเรื่องอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือเบื้องต้น
6: มันเป็นเจาะเลือดเขาตามระบบเขาตามนั้นเขาก็เคยจะมาโวยวายนี่มันไม่ใช่แล
4: ้
6: ว
4: แต่ถามทางเบื้องต้นน้องไม่มีการไม่ได้มีโวยวายเลยนะคะคุณ
6: หมอดูในกล้องวงจรปิดไหมคะ
4: คุณหมอมีกล้องวงจรให้หนูดูไหมหนูอยากเห็นเหมือนกันว่าอันไหนเท็จอันไหนจริง
6: เขามาโวยวายไม่น้องน้องที่แบบน้องพยาบาลก็อยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยจ้ะทำไมไม่ส่งตัวดูนี่ให้ไปเจาะเลือดไปส่งตัวคือต้องให้ไปเจาะเลือดที่นี่ก่อนแล้วค่อยส่งตัวไปรักษาได้เขาประวัติการรักษามารักษาได้รักษาไม่ได้ก็ไปสอบตรงกันละ
4: แต่คือเบื้องต้นที่สอบถามน้องเมื่อกี้คือน้องไปตามที่หมอนัด
6: นั่นเลยจ้ะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอใหม่แล้วกันรอใหม่ไปฉีดหน้าบ้านแล้วกัน
4: อันนี้คุณหมอหนูขออนุญาตนะคุณหมอต้องใจเย็นๆนิดนึงเน
6: า
4: ะ
6: ก็นั่นแหละก็เดี๋ยวให้จำรวจเขาดำเนินการทางกฎหมายไปแล้วกันครับ
4: ได้ค่ะแต่เบื้องต้นคุณหมอมีหลักฐานแต่ว่าหนูไม่เห็นสถานการณ์จริงตรงนั้นไง
6: โอเคจ้ะบอกน้องเธอว่าอย่าทำอย่างนี้อีกแล้วฉันมีเบอร์ฉันสามารถเช็คในคอมได้ตลอด
4: แล้วถ้าเกิดว่ามันมีวันนึงเขาต้องเข้าไปเอาใบนัดจริงๆคุณหมอ
6: ก็เดี๋ยวฉันจัดการเอง
4: จะคือทำตามจรรยาบรรณแพทย์ใช่ไหมคะ
6: ใช่จ้ะ
4: จรรยาบรรณแพทย์นี่คือหมายถึงก็รักษาตามปกติหรือว่า
6: ต้องจ้ะถ้าไม่สะดวกก็คือย้ายไปคลองสามวานะจ๊ะ
4: ได้โอเค
6: ไม่งั้นจะบุกถึงบ้านนะไม่งั้นหมอบุกถึงบ้านนะตำรวจบุกถึงบ้านนะพร้อมหลักฐานนะครับผม
4: ใจเย็นๆนะคะ
6: น้องหมอเป็นอัยการนะครับ
4: อ๋อค่ะค่ะคุณหมอต้องใจเย็นๆนะคะตอนนี
6: ้ถ้าเดี๋ยวอย่างนี้ก็เอาเรื่องถึงที่สุด
4: ได้ค่ะเดี๋ยวจัดการให้นะคะ
6: ไม่ก็ย้ายสิทธิ์ไปคลองสามวา
4: ค่ะ
6: ไม่ย้ายสิทธิ์ก็เจอกัน
4: โอเคค่ะ
6: ตามนั้นเลยจ้ะโอเค
1: นะฮะนี่คือเราบีบเสียงไว้ให้เราบีบเสียงไว้ให้แต่บีบเสียงแล้วมันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนะมันแหลมไปนิดนึงอ่ะลองฝากดูให้มันแบบฟังมันเคลียร์กว่านี้หน่อยได้ไหมไม่งั้นมันฟังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่นะเอาแต่ที่แน่ๆคือพอฟังจับใจความได้แหละเขาบอกน้องหมอเนี่ยเป็นน้องที่เป็นอัยการนี่ยะตกใจไหมตอนนั้น
5: ก็ตกใจนิดนึงค่ะ
1: โอเคพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเพราะหลังจากเหตุการณ์ที่โทรมาเนี่ยมันยังไม่จบนะเดี๋ยวมีเรื่อยคลิปคุณอ่านไปทั้งหมดกี่คลิป
5: ประมาณ5ค่ะ
1: 5คลิป แล้วแต่ละคลิปยาวๆเดี๋ยวทีมงานขอแบบไม่ต้องตัดเลยได้ไหมผมอยากได้แบบยาวๆแบบ5นาที3นาทีที่เขาด่ายาวๆนั่นน่ะเออแล้วมันมีอันนึง5นาทีป่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเตรียมไว้ให้อยากให้ลองฟังแล้วยังมีไลน์นะ
3: เต็มเลยมันไม่ใช่ไลน
1: ์ไอ้
3: ที่เป็นข้อความเมสเสจ
1: ข้อความเมสเสจส่งเมสเสจเข้ามาทางโทรศัพท์
3: เยอะเลย
1: เป็นเท็กซ์เข้ามานะฮะโอ้ในนี้เดี๋ยวให้เปิดให้ดูบันเทิงว่านี่หมอจริงๆหรือเปล่าแน่ใจก็เป็นหมอนะ
2: หมอค่ะหนูขออนุญาตพยาบาลขอชื่อกับอะไร
1: ขอชื่อเข้ามาด้วยขอพี่ดูหน่อยสิ
3: ก็เป็นหมอ
1: ขอพี่ดูหน่อยสิชื่อนี่ชื่อนี้เหรออ
2: ันนี้นี่ค่ะ
1: คนนี้เหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: คนนี้ใช่ไหม
2: ต้องดูในใบแจ้งความ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมขี้อยากนี่หน้าเขาเหรออ
2: ันนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: นี่หน้าเขาเหรอ
2: ใช่ค่ะเป็นเบอร์ที่เขาโทรมา
1: สวยนะตัวเธอไม่ธรรมดานะจ๊ะนี่พี่บอกเลยนะหนูดีนี่นะคนนี้นะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ปากให้ได้นะจ๊ะเอ้าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
7: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
8: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้ไม่ได้เป็นกระแสเลยครับเพิ่งจะเป็นประเด็นเขาร้องมาที่โหนกระแสแล้วก็ส่งต่อท่านธนกิจเดี๋ยวท่านธนกิจจะเป็นคนไปจัดการเรื่องนี้นะครับประเด็นก็คือหลักๆน้องคนนี้นั่งข้างๆผมเนี่ยนะฮะแกเป็นโรคไตนะครับแล้วเป็นโรคไตระยะสุดท้ายแกเองใช้บัตร30บาทในการรักษาตัวนะฮะแกก็ไปหาคลินิกแถวบ้านเพื่อจะไปขอเอกสารเพื่อจะส่งตัวต่อในการไปรักษาอีกที่นึงก็คืออีกโรงพยาบาลนึงนะฮะแกก็ไปอยู่อย่างเงี้ยเดินทางไปปรากฏว่าในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเจอหมอคนนี้เลยสุดท้าย18สิงหาคมที่ผ่านมาไปเจอหมอคนนี้แหละครับอยู่ในคลินิกแห่งนี้ตัวเธอเองไปคุยกับพยาบาลบอกว่าทำไมใบส่งตัวถึงยังไม่ได้คะแล้วเนี่ยคือเอกสารต่างๆเนี่ยไปถึงไหนแล้วดิฉันจะได้เอาไปส่งตัวเนี่ยไปรักษาตัวต่อปรากฏว่าคุณหมอท่านเนี้ยเดินออกมาแล้วก็พุ่งเข้ามาประชิดตัวเลยแล้วก็ประมาณว่าทำไมจะอะไรยังไงนักหนาโวยวายอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือก็กลัวตกใจร้องไห้มีคนเห็นเหตุการณ์เยอะแยะมากมายสุดท้ายมีคนพาเธอเนี่ยหลบออกมาแล้วก็ไปนั่งเฉยๆจนกระทั่งเธอออกมานะครับจากทางคลินิกกลับไปบ้านไปเล่าให้ทางเพื่อนฟังนะฮะทางแฟนฟังทางแฟนก็โอเคคิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็อ่ะปลอบกันไปว่ากันไปสุดท้ายก่อนที่เธอออกจากคลินิกแห่งนั้นมาคุณหมอได้มีการใช้โทรศัพท์มือถือของหมอเองเนี่ยถ่ายใบทะเบียนประวัติของเธอเอาไว้แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ของตัวแฟนเธออยู่ในนั้นด้วยปรากฏหมอเนี่ยไม่เลิกลานะครับโทรศัพท์มาหาทางฝั่งของตัวเบอร์โทรศัพท์นั้นปรากฏว่าเป็นแฟนของตัวคุณปริมเนี่ยรับคุณโยเนี่ยรับแล้วก็บอกว่าที่มาเนี่ยรู้เดี๋ยวไหมว่าโวยวายเนี่ยเดี๋ยวรอได้เลยนะฉันจะเอาตำรวจไปฉันจะเอาหมายสารไปเอาโน้ตติดต่างๆนานาไปยื่นทางนี้ก็ตกใจก็เลยโทรกลับไปบอกทางนี้ว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะหมอโทรมาพอคุยกันเสร็จปุ๊บเธอก็โทรกลับไปหาหมอใหม่แล้วเธอก็บอกหมอบอกว่าบอกคุณพ่อไปแล้วนะบอกคุณปริมไปนะว่าคุณหมอเนี่ยจะเอาตำรวจมาเพราะพวกเราก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นสุดท้ายบันทึกเสียงเอาไว้เป็นพยานหลักฐานผมใช้คำนี้ไว้เป็นพยานหลักฐานนะฮะคุณผู้ชมทีนี้พอหลังจากนั้นไอ้คลิปแรกเมื่อกี้ที่เปิดไปเนี่ยจบแล้วเป็นยังไงต่อ
5: เขาก็มีการส่งข้อความเป็น SMS มาค่ะ
1: ครั้งแรกเสร็จส่งมาเป็น SMS นะ
5: ใช่ค่ะแล้วก็โทรมาอยู่เรื่อย
1: ๆครับช่วยลบเบอร์ของหมอด้วยนะเดี๋ยวเกิดเบอร์มันขึ้นอยู่มันจะเขียนเลยพยายามติดต่อคุณเลยนะลบยังลบแล้วนะอ่ะโอเคขึ้นมาดูสิเนี่ยครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะพยายามติดต่อนี่ไม่รับสายคือเอาตำรวจไปจับที่บ้านนะนี่หมอส่งมานะฮะแล้วก็ส่งใบเวทระเบียนของคุณมานะ
2: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยนะฮะส่งมาให้ดูเลยว่าฉันมีอยู่ในมือนะจ๊ะพุธ16 น. 30 น. ไม่รับสายคือเอาตำรวจบุกถึงบ้านนะคะนี่นะมีอีกนะเอาไปตอนต่อไปอันนี้ไม่ใช่เบอร์ของปริมประภาทางเราแจ้งไปแล้วนะคะว่าเป็นเบอร์ของพี่สาวและทางพี่สาวไม่สะดวกไม่ว่างนะคะพอดีทำงานค่ะก็จะเลิกงานเนี่ยก็เย็นแล้วนะฮะถ้าคุณหมอสะดวกดำเนินการแบบไหนเอาตามที่คุณหมอเห็นสมควรเลยค่ะหลังจากนั้นก็ตอบมาฮะขออนุญาตให้น้องชายอัยการดำเนินคดีตามกฎหมายไม่รับกระเช้านะครับขอเป็นเงินสดและคำพิพากษารอรับโนติสหมายศาลที่บ้านได้เลยตามที่อยู่บัตรประชาชนเตรียมเงินไปวางศาลเสียค่าปรับประกันตัวในคุกเถอะยื่นโนติสไปแล้วนี่มามีอีกเนี่ยเห็นไหมฮะหลังจากนั้นครับมีการส่งบอกว่าส่งเอกสารตามที่อยู่ได้เลยค่ะพอดีที่บ้านน้องสาวกระดาษซับมันหมดพอดีขอบคุณล่วงหน้านะคะอันนี้ก็กวนเหมือนกันนะ
5: หนูเริ่มไม่ไหวแล้ว
1: เริ่มไม่ไหวแล้วนะบอกกระดาษซับมันหมดงั้นส่งมาเลยตอบกันไปเลยฮะบอกเนี่ยนะฮะไปเป็นกะหรี่แถมกะหรี่โง่แถมเง่านี่นะฮะเสียตัวเลี้ยงผู้ชายพี่น้องกะหรี่ลำคาญโดนแมงดาเกาะสูญพันธุ์ทั้งคู่โรคนี้ทรมานจนตายผมร่วงทรมานโดดตึกตายโรคกรรมแค่นี้ชีวิตก็จันไรพอแล้วนี่ฮะมีอีกครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะเป็นกะหรี่แมงดาเกาะทำบุญเยอะๆ40ปีตายแล้วสันดานจันไรจะได้ไม่เป็นสัตว์นรกผลิตลูกสาวเป็นกะหรี่ SLE โรคกรรมไงเพราะสันดานมึงจันไรไงธรรมชาติโรค40ก็ตายแล้วไม่มีใครอายุยืนปานนั้นโรคกรรมเกิดมาจนเป็นผู้หญิงมีแมงดามาเกาะรอความตายปีละ 1,500 เขาจ่ายยาอะไรให้มึงรอตายไปเถอะโรคกำเริบรอตายเนี่ยฮะ ก็เห็นใช้30บาทตายทุกโรคนี่ เขียนอนุมัติมากๆแล้วก็เป็นหมอจุดๆนะฮะหมอจุดก็โดนไล่ออกเพราะภาพการรักษารถขึ้นสมองเป็นบ้าผมร่วงลงไตไตวายตายไม่เกิน40ส่วนใหญ่โดดตึกตายในหอผู้ป่วยเราจะรอดูวันนั้นในชีวิตอนาถแบบเธอIGA ภูมิมันใหญ่อายุไขสั้นทรมานก่อนตายอีกเยอะหลังจากนั้นก็นี่นะฮะต่อมาครับไปไหนก็เป็นเสนียดคนไล่แบบบึงกลุ่มมาคลองสามวาเงี้ยครอบครัวสันดานกะหรี่ไปไหนก็สร้างความสวยที่นั่นครอบครัวพ่อเลี้ยงลูกสันดานกะหรี่โอ้โหผู้ชมมันเยอะมากนะนี่หมอจริงๆใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ผมขออนุญาตอ่านตามข้อเท็จจริงที่เขาเขียนเนี่ยนะฮะไปอยู่โรค SLE รอวันตายเถอะมึงเถอะอายุ40โรคก็ขึ้นสมองลงไตตายหมดแล้วหาทำเลตึกโดดฆ่าตัวตายเถอะนี่ครับเป็นพ่อคนมีปัญญาเลี้ยงลูกออกมาเป็นกะหรี่กับขอทานโอ้โหมีอีกนะฮะไปครับผมขออภัยที่ต้องอ่านประทบความรู้สึกคุณอีกนะ อยากให้ประชาชนได้เห็นพ่อก็เฮงซวยเลี้ยงลูกเป็นกะหรี่กับขอทานขอใบส่งตัวผู้ป่วยอนาถาแฮชแท็กคนไข้ชั้นต่ำเสนียดโรงพยาบาลเสนียดคลินิกคนดีๆที่ไหนใช้สิทธิ์ขอทาน30บาท
9: เนี่ย
1: ไปไหนก็เป็นตัวสวยที่นั่นคนจันไรกะหรี่2พี่น้องโอ้โหเฮ้ยคุณผู้ชมมันมีอีกเยอะมากนะมีอีกมั้ย
9: มีอีกนิดเดียวจะ
1: ได้อีกนิดน่าจะจบแล้วอ่ะหาทำเลปึกโดดคอตอตอเถอะเป็นพ่อคนที่มีปัญญาเลี้ยงลูกออกมาเป็นกะหรี่กับขอทานพ่อก็เฮงซวยเลี้ยงลูกเป็นกะหรี่กับขอทานแฮชแท็กขอใบส่งตัวผู้ป่วยอนาถาคนไข้ชั้นต่ำสนิทโรงพยาบาลนี้คนนี้ไหนเรื่องสามที่บาทอ๋ออันนี้ก็ซ้ำเกินซ้ำเดิมคุณผู้ชม
2: เอาพ่อพูดซ้ำ
1: นี่ผมงงเลยเนี่ยนี่เชื่อไหมผมอ่านไปผมยังอายปากตัวเองเลย
9: พี่เห็นครั้งแรกเฮ้ยนี่มันเป็นหมอเหรอพูดแบบนี้ยังไงมันหนักเกินไปอ่ะ
1: โอ้โหเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอ
10: เขาพูดถึงพ่อน้องนี่เขาส่งเมสเซจเข้าเครื่องเราใช่ไหมเขาพูดถึงพ่อพ่อเป็นผู้เสียหายเรื่องหมิ่นประมาทอันนี้หนึ่งเรื่องนะ
1: หนึ่งเรื่องนะ
10: ครับ
1: บอกพ่อพูดถึงลูกอะไรเนี่ยต่างๆ
9: คือจะบอกว่านี่คือเมสเซจที่เขาอ้างว่าคนเนี้ยไปเมสเซจรบกวนเขาแต่ความเป็นจริงที่พี่หนุ่มเห็นทั้งหมดเนี่ยเขาแทบจะตอบอยู่ประมาณไม่เกินคำสองคำเองที่เป็นการตอบกลับไป
2: ตีสามนะคะพี่หนุ่มที่เขาส่งมา
1: ที่ส่งมาตีสามเหรอ
5: ส
1: ุ
5: ดท้าย
10: ยังคืนตี
2: อันสุดท้ายคือตีสาม
1: เฮ้ย
2: แผ่นสุดท้ายอ่ะ
1: เดี๋ยวขอขยายรูปดูอีกทีที่รูปหมอนี่ผมข้องใจมากเลย
2: หนูมีรูปเต็ม
1: ขอดูรูปเต็มติไหนดูสิโอ้โหนี่ตกใจมากนะเนี่ย หลังจากส่งวันนี้มาคุณทำยังไงเนี่ยคุณทำยังไง
5: ช็อกอะก็คุยกันว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเอายังไงดี
1: คนนี้เหรอ
2: ค่ะ
1: สวยนะตัวเธอดีฮะ
9: ดูแล้วแซ่บไหม
1: แซ่บมากเธอโอ้โหยังไงวันเนี้ยแล้วคุณทำยังไงหลังจากนั้นอ่ะเขาส่งมาแบบนี้คุณมีการประสานหรือคุณอะไรยังไงไหม
5: ก็คุยกันนะคะว่าจะเอายังไงดีทางแฟนเขาก็เลยติดต่อทางสปสช.แล้วก็ติดต่อทางพิธนกิจไป
1: ครับ
5: แล้วก็แจ้งเรื่องว่าเรื่องเป็นแบบนี้หลังจากช่วงที่เขาแจ้งก็ยังมีการโทรมาอยู่นะคะ
1: ยังโทรมาอีกนะ
5: ใช่
1: ยังโทรมาอยู่นะ
2: แต่เราไม่รับ
1: เป็นการแล้วหลังจากนั้นเห็นว่ามีการรับครั้งที่สองใช่ไหมหลังจากที่อัดครั้งแรกมา
5: ใช่ค่ะ
1: เป็นไว้เป็นหลักฐานนะไว้เป็นหลักฐานนะ
5: ใช
9: ่ยาวๆเลย
1: ยาวๆนะ
9: ยาวๆเลย
1: ตอนนี้มันอาจยังได้อยู่อ่ะ
5: เขาน่าจะขึ้นเพราะว่าไอ้คำว่ากระดาษซับมันนะคะ
1: กระดาษซับมันที่คุณบอกว่าอ๋อส่งไม่ได้เลยค่ะโนติสนั่นจะได้กระดาษซับมันที่บ้านหมดพอดี
9: ทั้งหมดกดคำว่าก
5: ระดาษซับมัน
9: กระดาษซับมัน
2: ใช่
1: จริงปะเนี่ย
9: จริง
2: ใช
9: ่กดแค่คำ

0: รธอะไรอ่ะจ๊ะ
1: ที่สุดไม่มีโกรธหรอก
0: โมโหอะไรหรือเปล่าคะ
1: จะรับเงินแล้วก็รับไปติดคุกหรือไปประกันตัวศาลเอา
0: อ๋อค่ะ
1: อย่าทำตัวฉันต่ำแถวนี้ฉันไม่เอา
0: ฉันต่ำอะไรคะแล้วทำไมคุณหมอต้องเอาอะไรอ่ะคะ
1: เออพิมพ์มาเหินลำคาญ
0: คุณเป็นคนพิมพ์มานะคะ
1: ก็มึงพิมพ์บอกว่าไม่ใช่เบอร์น้องมึงไง
0: ก็ใช่ค่ะ
1: เออก็เสียน้องคงฉันต่ำเหมือนกันนะมึงพิมพ์มาสกัดซับมันนะโอ๊ยไร้สาระถ้าสมมติว่าฉันสูงจริงอะคนไม่ใช้30บาทหรอกเธอ
0: ก็แสดงคนที่ใช้30บาทคือฉันต่ำหมดเลยใช่ไหมคะ
1: ต้อง
0: อ๋อ
1: ยามันก็ห่วยแตกอะยาที่ได้มาก็คือที่เขาให้มาคือเป็นยาแบบเกลียดห่วยมากเลยอะ
0: อ๋อค่ะ
1: มันก็ตายตามอายุอย่างเดียวนั่นแหละถ้ามีตังค์ป่านนี้ก็จะไปเอกชนหมดแล้ว
0: อ๋อค่ะ
1: อย่ามากวนทางเดี๋ยวไปขายตัวไป
0: ขายตัวอะไรล่ะคะคุณหมอ
1: เฮ้ยเธอมาอะไรวะเนี่ย
0: กวนตีนอะไรล่ะหมอก็พูดดีๆเลยนะคะก็คุณหมอโทรหาพี่สาวหนู
1: หนูอะไรเหรอฉันอยากรู้อะพี่เธอทำอาชีพอะไรเหรอหรือไม่มีงานทำตกงาน
0: ทำอาชีพอะไรแล้วเกี่ยวอะไรกับคุณล่ะคะ
1: ไอ้30บาทก็คือคงพวกตกงานที่มีงานทำอะเนาะ
0: แล้วหนูไปรบกวนคุณหมอหรือเปล่าคะ
1: อ้าวก็มึงมาละว่ามึงมาว่าขี่กูไง
0: หนูไปอารวาสตอนไหนคะมีแต่คุณหมอค่ะวุ่นวาย
1: เขาชัดอยู่แล้วจะเอาอะไรอีก
0: ไหนคะกล้องวงจรปิดหนูไปวุ่นวายตอนไหนคะมีแต่คุณหมออ่ะเข้ามาประชิดตัวหนูเลยนะ
1: เอาคนตีแบบนี้ก็สัญญาณเดียวกันแหละ
0: อุ้ยพูด
1: ก็รอดูสายหมายสายแล้วกัน
0: คุณหมอพูดจาไม่น่ารักเลยนะคะ
1: คนชอบผุนแบบมึงก็ต้องแบบนี้แหละ
0: คุณหม
1: อเออ
0: ใจเย็นๆนะคะ
1: เป็นโรคขนาดนี้ใครเขาจะเป็นเมียก็หมดตายตระกูลแล้วพวกนี้
0: โทษค่ะหนูมีแฟนค่ะคุณหมอ
1: ฉันต่ำไงที่มี
0: แล้วก็ไม่ต้องส่งข้อความมานะคะรบกวนพี่สาวมากเลยค่ะ
1: ขายตัวไปขายตัวไป
0: ไม่ขายค่ะ
1: เออไปได้30บาทก็คงชนอ่ะ
0: ค่ะเชิญคนรวยขึ้นสวรรค์ไปเลยค่ะ
1: เอาเรื่องจริงป่ะล่ะเอาเธอฉันต่ำก็อย่างนั้นแหละฟ้องไปเขาแบบนั้นน่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นเปล่าเออฉันต่ำบอกงานไม่มีงานถ้าไม่มีหาเหล่อะไรเงี้ยหัวขับไรเดอร์อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยชัวร
0: ์คุณหมอดูถูกคนเหมือนกันนะคะ
1: จริงถูกไหมล่ะถ้าถูกเขาไม่ใช้30บาทเหรอ
0: ไรเดอร์เขาก็ยังมีสัมมาคารวะนะคะคุณหมอ
1: ใช่เขาไม่มีกระดาษซับมันอะไรอย่างงี้หรอก
0: อ๋อคือโมโหตรงกระดาษซับมันใช่ไหมคะ
1: ไปอยู่ของมึงไป
0: หนูก็อยู่ของหนูนะคะมีแต่คุณหมอเนี่ยค่ะที่โทรมาก่อ
1: ก
0: วน
1: ไงมันก็รอหมายศาลแล้วกัน
2: ฮัลโหลค
3: ่
2: ะ
3: นะคุณผู้ชม
4: หมอกินหวาน
3: หมอกินหวาน
4: ขู่
3: เก่งแพ้กระดาษซับมันมึงไม่แต่ว่าพี่ก็ถามปิมนะบอกปิมไอ้กระดาษซับมันเนี่ยมันคืออะไรปิมก็บอกว่ามันเอาไว้ลองเฟ้นไฟมั้งพี่ไอ้ที่ลองเฟ้นไฟอ่ะมันเอาไว้ประมาณนี้แหละแต่ทำไมถึงโกรธได้ขนาดนี้เพราะจะเห็นได้ว่าในคลิปเนี่ยแกย้ำอยู่แค่กระดาษซับมันเนี่ย3ครั้ง
5: ใช
6: ่คือมันขนาดนั้นเลยเหรอคุณไม่เคยเจอกันมาก่อนใช่ไหม
5: หนูก็อึ้ง
3: แล้วพี่หนุ่มเข้าใจไหมกระดาษซับมันคืออะไรพี่ก็ไม่เข้าใจ
6: รู้สิพี่กระดาษซับมันพี่ไม่รู้เหรอ
3: ไม่ใช่มันไม่คำ
6: กระดาษซับมันคือกระดาษที่มันซับหน้าป่ะ
3: ใช่
6: ซับมันอ่ะแปะๆอย่างเงี้ยซับมัน
3: รู้
6: กับอันนึงกับกระดาษซับมันก็คือซับไอ้อะไรนะ
4: ของมันๆ
6: ของมันๆ
3: อ
6: ่ะ
3: แล้วไม่แต่มันมีคำด่าแล้วมันก็ไม่ใช่นะ
6: ไม่ใช่กระดาษซับมัน
4: ไม่ใช่
3: เออแล้วมันทำไมต้องโกรธขนาดน
6: ี้ไม่บอกคือผมว่าครั้งนี้อาจจะไปกวนตีนไงลักษณะเหมือนเขากล่าวหาทางนี้กวนตีน
4: ไม่ได้กวนเลยน้องเขาสติดีมากนะครับแล้วใจเย็นมากหมอขึ้นเอง
3: ต้องอย่าลืมว่าหนึ่งคือหมอเนี่ยโทรหาเขานะเขาไม่ได้โทรหาหมอแล้วเขาก็ขึ้นมาว่ามึงไปส่งแมสเซจซึ่งความเป็นจริงอ่ะเราไปดูแล้วเนี่ยมันก็มีแต่แมสเซจหมอเนี่ยแหละส่งกลับมาให้ใช่ไหมก็เลยถึงกลับไปสงสัยว่าไอ้กระดาษซับมันเนี่ยมันไปทำให้เกิดอารมณ
4: ์โมโหตรงไหน
3: โมโหได้ขนาดนี้เลยเหรอ
6: คือหมอเนี่ยน่าจะโกรธตรงที่ว่าจะเอาหมายสารหรือไอ้อะไรเอาโนติสอ่ะหรือเอาหมายที่เขาจะมาแปะกับอัยการที่จะมาน้องชายเขาอ่ะไปใช้เป็นกระดาษซับมัน
4: เขาอาจจะคิดเอง
6: แต่หมอ
4: นี่คือหมอเขาขู่คุณหลายครั้งมากนะอันนี้ก็อีกข้อหานึงนะข่มขู่ให้คุณเกิดความกลัว
5: แต่หนูแจ้งไปทางที่หนูไปแจ้งความอ่ะเขาบอกว่ามันยังไม่เข้าหนูก็เลยไม่ทราบว่าไม่เข้ายังไง
6: ไม่เข้าเนี่ย
5: ใช่
6: ตำรวจสน.อะไรเนี่ย
5: สน.มีนบุรี
6: มีนบุรีเหรอ
5: แต่ว่าหมิ่นประมาทเขาทำให
6: ้อ๋อหมิ่นประมาททำให้แล้วอันไหนที่ไปแจ้งอะไรอีก
5: ขู่ข่มขู่ค
4: ่
5: ะ
4: ก็นี่ไงข่มขู่คุกคามมันผิดทั้งข่มขู่ให้เกิดความตกใจกลัวข่มขู่คุกคามรังแกอันนี้ใช่แต่หมิ่นประมาทพี่มองว่าการ

0: ดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทมันโทรศัพท์หรือเป็นข้อความเนี่ยมันยังไม่ผิดตามองค์ประกอบของกฎหมายแต่ถ้าเขาพูดถึงพ่อคุณพ่อเนี่ยเป็นผู้เสียหายพอเขาว่าเราแล้วพูดถึงคุณพ่ออันนี้ก็ไปแยกกันดำเนินคดี
1: ผมไม่เคยเจอหมอด่าอย่างขนาดเนี้ย
2: พี่ฟังตอนแรก
1: นี่หมอด่าผมนี่ผมร้องไห้เลย
2: นี่นี่คือฟังอย่างนี้นี่คือตกใจนะ
1: ตกใจ
2: แล้วพยายามถามน้องเขาอีกเหมือนกับว่าแล้วหนูอะไปคลินิกอะหนูไปโต้ตอบหรือหนูไปกวนอะไรเขาหรือเปล่าคือน้องก็เปล่าเลยนะที่จะมีเหตุการณ์นี้ก็เลยไม่รู้ว่าทำไมแกขึ้นง่ายหรือแกเป็นอะไรเพราะพยายามถามหลายๆอย่างนะก็ถึงได้สงสัยไงว่าวนกลับมาคือคำว่าไอ้กระดาษซับมันเนี่ยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ใครไปพูดกระดาษซับมันนี
1: ่ขึ้น
2: ไม่ได้นะขึ้นเลยนะ
1: ขึ้น
2: กวนเลยไอ้กระดาษซับมันเนี่ย
1: อ้าวโอเคพักสักครู่ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะเดี๋ยวมีคลิปอีก
2: ยังไม่จบ
1: ไม่จบนะด่าอีกเดี๋ยวมีด่าอีกแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมครับผู้เสียหายนี่มีนะอยู่วันเดียวกันไหม
3: วันเดียวกันค่ะ
1: วันเดียวกันนะแล้วยังมีในโทรศัพท์อีกนะเดี๋ยวจะโฟนอินเข้ามานะฮะอันนั้นถึงขั้นโดนฟ้องไปแล้วนะคือผู้เสียหายคนนั้นอะที่จะโฟนอินขึ้นมาโดนฟ้องไปแล้วแล้วศาลยกนี่คือที่มาของคำว่าหมอสู้ไม่ได้หมอกระเด็นเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียว
4: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
5: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
6: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
4: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: ไม่น่าเชื่อเลยงงมากเลยอ้าวโอเคทีเนี้ยพอหลังจากที่เขาส่งข้อความมาเขาโทรมาครั้งที่2ครั้งที่เมื่อกี้ครั้งที่3นะอัดครั้งที่2ถูกไหมหลังจากนั้นโทรมาอีกเหรอ
7: โทรมาอีกค่ะ
1: ทำไมอ่ะมันไม่จบอ่ะเขาด่าไปแล้วตอนแรกเขาพูดไปแล้วมันไม่จบเพราะอะไรอ่ะ
7: เหมือนเขายังขึ้นอยู่ค่ะ
1: คาใจ
7: ใช่
1: คาใจก็โทรมาเป็นวันเดียวกันไหม
7: วันเดียวกันค่ะ
1: เขาโทรมาว่าไงอีกครั้งนึง
7: ก็อันนั้นน่าจะใส่เลยฟิลแบบด่าเลย
8: เต็มแม็กเลย
1: เต็มแม็กเลยเหรอ
8: เต็มคาราเบลเลยรอบนี
1: ้ถ้าเต็มแม็กผมว่าเดี๋ยวไปดูในโซเชียลดีกว่าไหม
8: มันกว่า
1: เพราะในโซเชียลมันน่าจะลองเดี๋ยวลอง
0: เปิดได้ยาว
1: ๆพี่ตุ๋ยอย่างเงี้ยคือมันมีความผิดไหมฮะเท่าที่พี่ตุ๋ยดูเนี่ย
0: ความผิดจากข้อความเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกว่าถ้าเขาพูดว่าถึงพ่อเราอย่างเงี้ยก็คือเป็นการหมิ่นประมาทคุณพ่อนะให้คุณพ่อเป็นผู้เสียหายไปแจ้งความมีกี่ข้อความทีนี้วันนึงถ้าเกิดเขาส่งมาเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยก็ดูว่าเป็นต่างกรรมต่างวรรคอันนี้คือส่วนหนึ่งส่วนเรื่องของเราสองคนน่ะพี่มองว่าเป็นเรื่องของข่มขู่คุกคามนะครับ392 397อะไรพวกนี้ครับเดี๋ยวตำรวจเขาจะปรับข้อหาเองโดยเราข้อที่จริงไปก็ต่างกรรมต่างวาระเหมือนกันแล้วก็ไปเรียกค่าเสียหายส่วนแพ่งด้วยเพราะเราเสียหายชื่อเสียงนะครับ
1: แต่ในมุมของคลินิกนะพี่จะดำเนินการยังไง
9: คือเรื่องนี้ต้องให้ทางเดี๋ยวสปสช.ทีมพี่จะเป็นทีมที่ลงพื้นที่เอง
1: คร
9: ับเข้าไปตรวจเพราะว่ามีการร้องเรียนมาแล้วตั้งแต่ต้นเนี่ยว่า
1: แต่ได้ยินว่าคลินิกนี้เคยโดนตรวจไปแล้วนะ
9: ก็มีคนร้องเรียนเยอะครับ
1: ร้องเรียนเยอะด้วยฮะ
9: ใช่เพราะ
1: จากหมอคนนี้หรือเปล่าฮะ
9: ใช่ครับหมอเนี่ยแหละครับ
1: คุณหมอกระเด็นเนี่ยนะ
9: ใช่หมอกระเด็นเนี่ยแหละคือตอนนี้จะกระเด็นละเพราะว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่ตรวจจริงๆเพราะว่าลักษณะของการที่พูดในเชิงคุกคามข่มขู่ทั้งหลายเนี่ยก็ว่ากันไปในเรื่องคดีอาญาแต่ว่าในส่วนของทางสปสช.เนี่ยก็เป็นเรื่องพิจารณาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรในเรื่องของการที่เปิดคลินิกลักษณะอย่างนี
1: ้
9: ด้านต่อมาคือการไม่ส่งตัวผู้ป่วยเนี่ยนะครับมันมีเหตุผลอะไรที่ไม่ส่งตัวถ้าหากว่าไม่ส่งตัวและในขณะเดียวกันคุณไม่สามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้เขาเรียกว่าเกินศักยภาพเนี่ยโดยหลักการต้องส่งตัวอยู่แล้วนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการใช้วาจาพูดจาข่มขู่ลักษณะดูหมิ่นทำให้ผู้อื่นได้รับความอับอายทั้งหลายเนี่ยมันก็จะไปเรื่องของจริยธรรมแพทย
1: ์
9: ครับเรื่องนี้ก็จะต้องไปที่แพทยสภาเหมือนกันเพื่อจะมาดูว่าหมอคนนี้เนี่ยได้ปฏิบัติตามนี้ด้วยหรือไม่ก็เดี๋ยวคงจะตรวจหมดเพราะว่ามันมีหมอบางรายที่เป็นหมอร่วมตรวจด้วยเนี่ยมันมีหมอร่วมตรวจด้วยหรือไม่เดี๋ยวคงจะต้อง ตรวจตรงนี้ทั้งหมดแล้วครับก็คงจะลงทีมใหญ่เลย
1: ครับผมถามนิดนึงพี่ตุ๋ยอันเนี้ยนะฮะที่เขาส่งข้อความเข้ามาในเท็กซ์ของเขาเรียกเมสเซจเนี่ยนะฮะของทางผู้เสียหายเนี่ยในเนี้ยเขามีการเอาภาพของเวชระเบียนของผู้ป่วยเองเนี่ยส่งมาให้ดูด้วยนะฮะแล้วบอกว่าไม่รับสายคือจะเอาตำรวจเนี่ยไปบุกถึงบ้าน
0: ครับ
1: ไอเนี่ยคือการข่มขู่ไหมครับหนึ่งอันดับแรก
0: ชัดเจนเลยคือเรื่องแรกนี่อันนี้ข่มขู่ข้อมูลที่สองคือคลินิกก็มีความผิดในกรณีที
1: ่เอาเวชระเบียน
0: ปล่อยเวชระเบียนของคนไข้เนี่ยไปให้คุณหมอ
1: คุณหมอก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะ
0: คุณหมอก็ไม่ได้หมายว่าคุณหมอไม่มีสิทธิ์เอาเวชระเบียนคนไข้ออกมาครับ
1: ไม่มีสิทธิ
0: ์ไม่มีสิทธิ์ครับเว้นแต่คนไข้ยินยอมกรณีนี้ออกมาคลินิกมีความผิดเมื่อสักครู่ผมฟังคลิปเสียงครับท่านธนกิจเหมือนเขามีการกล่าวหาสปสช.ว่าเหมือนกับแบบ30บาทหรือเหมือนพูดเพราะสปสช.เนี่ยเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญเขากล่าวหาสำนักงานสปสช.เนี่ยผมว่าสำนักก็เสียหายนะครับ
9: เรื่องนี้ต่อโทษนะที่ต้องเอ่ยถึงนะ
1: ครับ
9: วันก่อนอ่านน้าแอดคาราบาวไปใช้30บาทน้าแอดยังบอกว่าดีเลยแล้วคุณหมอมายืนยันได้ยังไงว่า
1: หมอเขาบอกว่าเป็นของผู้คนชั้นต่ำ
9: ก็นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หน่วยงานที่ถูกหมิ่นดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ทางฝ่ายกฎหมายดำเนินการพิจารณา
1: ก็หมอเมื่อกี้หมอเขาบอกเลย30บาทอะไรตายทุกโรคอะไรนั่น
9: ชั้นต่ำยาไม่ด
0: ียาไม่ดี
1: ใช่ยาก็ไม่ดี
9: เดี๋ยวเราจะเอาอย.ตรวจหมดเลยเดี๋ยวผมเอาอย.ไปตรวจว่ายาประเภทไหนที่มันเป็นยาที่ไม่ถูกต้องมั้งหรือเปล่านะครับก็คงจะต้องไปตรวจทั้งหมดนี่แหละครับที่พูดมาก็คงเป็นหน้าที่ของทางสปสช.โดยตรง
1: ครับ
9: นะครับแล้วก็ข้อสำคัญอีกก็คือว่านอกจากการที่ไม่ส่งตัวตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับมันมีบางรายที่บอกว่าเป็นผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งด้วยนะครับแล้วก็ยังไม่ส่งตัวเนี่ยกรณีอย่างนี้เนี่ยต้องมองเลยว่าคลินิกถ้าเป็นคลินิกธรรมดาทั่วไปมันน่าจะเกินศักยภาพในการที่จะทำเนี่ยโดยเงื่อนไขก็ต้องส่งตัวต่อครับ
1: ครับ
9: กรณีไม่ส่งตัวอย่างนี้ก็ถือว่าทำไม่ถูกนะครับถ้าเกิดว่าเป็นถึงขั้นที่มีการร้องเรียนมากๆแล้วมันผิดมากๆเนี่ยอาจจะมีการถึงเรื่องของไม่พักก็อาจจะเพิกยกเลิกการเป็นคู่สัญญากับทางสปสช.
0: อันนี้คือผิดจริยธรรมแพทย์ชัดเจนเลย
9: จริยธรรมแพทย์นี่แน่นอนครับเรื่องนี้ชัดเจน
1: คุณผู้ช
9: ม
1: แล้วเนี่ยนะฮะนี่ที่หมอนี่หมอโทรเข้ามาหาคุณเหรอ
3: ใช่
1: แล้วคุณไม่รับเนี่ยนะ
3: ใช่ค่ะโทรหาทางแฟน
1: คุณผู้ชมผมนับให้นะสายที่เขาโทรมาเนี่ยนะฮะ1 2 3นะฮะนี่นะ4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23พี่24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
3: 33สาย
1: 33สายคือจะให้รับให้ได้
0: อย่างเงี้ยคุกคามชัดเจนนะครับ
1: คุกคามไหมฮะ
0: ชัดเจนเลยครับ
3: แ
0: ล้
3: วว่าพอไม่รับก็ส่ง
0: ถ้าคุณหมอเขาจะคุยกับคนไข้เรื่องแจ้งคนไข้ถึงอาการป่วยและให้คำปรึกษาเงี้ยมีนะครับไม่ใช่ไม่มีแต่อย่างเงี้ยผิดปกติ
1: ครับซึ่งพี่ตุ๋ยแล้วในเนี้ยในระหว่างที่เขาโทรมาเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมผมญาตินะในระหว่างที่เขาโทรเข้ามาเนี่ยนะฮะเนี่ยเอกสารเริ่มถืออยู่เนี่ยนะที่เขาโทรมาเนี่ยรึบๆเนี่ยนะฮะคือเขาก็ส่งแมสเซจเข้ามาด้วยเขาไม่มีไลน์เขาส่งแมสเซจเข้ามาแล้วในเนี้ยระหว่างที่โทรเนี่ยนะฮะเขาส่งบอกเลยบอกว่าคุณภาพการรักษาลดขึ้นสมองเป็นบ้าผมร่วงลงไตวายตายไม่เกิน40ซึ่งคุณป่วยเป็นอะไร
3: เป็นโรคไตค่ะ
1: ระยะที
3: ่ระยะสุดท้าย
1: ระยะสุดท้ายแต่หมอพิมพ์มาแบบนี้โอ้โหน่าตกใจมาก
0: ทำให้เกิดความกลัว
1: พักสักครู่คุณผู้ชมครับคืนรัศนีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาผมเปิดคลิปแบบเต็มๆให้ฟังเพราะอันนี้เป็นคลิปที่3ที่เขาเก็บไว้ได้แล้วอันนี้พายุทอร์นาโดเลยใช่ไหมหนักเลยใช่ไหม
3: ด่ากัดโดยที่หนูไม่ได้พูดเลยค่ะหนูก็ฟังเขาพูดอย่างเดียว
1: ด่าเลยนะ
3: ใช่
1: ของคุณโดนอะไร
10: คุกคามพูดคำพูดประมาณเดียวกันค่ะ
1: ประมาณเดียวกัน
10: สิทธิ์หน้าแล้วก็ด่าพ่อแม่ไม่สั่งสอน
1: จริงเพื่อนเนี่ย
0: ตอนเขาประชิดหน้าใส่แมสหรือเปล่าครับ
10: ไม่ได้ใส่เลยค่ะ
0: เขาใส่แมสไหมคร
10: ับ เขาไม่ใส
0: ่
10: แล้วเขาก็แบบ
1: ทำไมพี่ไม่เอาตีนยันมันออกไปอย่างเงี้ย
10: รอค่ะว่าเขาจะทำอะไรเขาก็พูดซ้ำๆเหมือนที่พูดกับน้องว่าจะลองไหมล่ะ
1: ไอ้ยังงี้ถ้าเกิดมาประชิดหน้าเราแล้วจมูกสมมติมาโดนจมูกเราอย่างเงี้ย
10: เขาสูงกว่า
1: เข้าใจสมมติว่าเขามาอย่างเงี้ยมาติดตัวเราโดนตัวเราอย่างเงี้ยเราสามารถเอาตีนถีบเขาป้องกันได้ไหมฮะ
0: คือเรายันได้แต่ต้องดูว่าใช้อะไรครับพี
1: ่ตีนเนี่ยแหละ
0: เออละครับ
1: ยันออกไปอย่างเงี้ยได้ใช่ไหม
0: มันจะยกไม่ได้พี่มันก็ติดตัวแล
1: ้วอ๋อโอเคแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวเปิดคลิปให้ฟังแล้วเดี๋ยวฟังเรื่องของคุณแล้วก็เดี๋ยวฟังเรื่องของผู้เสียหายอีกคนนึงนะฮะคนนี้หนักเหมือนกัน ถึงขั้นที่มีการฟ้องร้องกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวลองพยายามติดต่อหมอดูสิว่าหมอจะพูดไหมไม่รู้ตอนนี้หมอเป็นยังไงบ้างพังงาบอยู่หรือเปล่าไม่รู้ตอนนี
8: ้รอกระเด็น
1: รอกระเด็นอยู่นะเอาพักสักครู
4: ่ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
11: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
12: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
4: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับขออภัยนะเข้ามาช้านิดนึงนะครับเดี๋ยวเปิดคลิปต่อไปให้ฟังเลยหลังจากที่คุณเองอัดไป2คลิปแล้วนะแล้วก็มีมาอีกนะอันนี้หลังจากที่มีการพูดคุยเมื่อกี้น่าจะจบแล้วไม่จบโทรมาอีกคราวนี้รับหรือคุณโทรกลับไป
13: รับค่ะ
1: คุณรับนะฟังดูครับคุณผู้ชมครับ
14: ก็รับอยู่นี่ไงหมอ
15: เออไปเถอะได้เงินด้วยอย่างนี้แล้วโดนผู้ชายหล่อแล้วก็ยังเสียตัวอีก
14: หมอฟังนะถ้าหมอไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องติดต่อมาแล้วนะคะเท่านี้นะคะเท่านี้นะคะคุณหมอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
15: ไม่รับไป
14: ก็รับอยู่นี่ไงหมอ
15: เออไปเถอะได้เงินด้วยอย่างนี้แล้วโดนผู้ชายหล่อแล้วก็ยังเสียตัวอีก
14: หมอฟังนะถ้าหมอไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องติดต่อมาแล้วนะคะเท่านี้นะคะเท่านี้นะคะคุณหมอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: ไปอีกหลังจากน
15: ั้
1: น
15: ไม่รับไป
14: ก็รับอยู่นี่ไงหมอ
15: เออไปเถอะได้เงินด้วยอย่างนี้แล้วโดนผู้ชายหล่อแล้วก็ยังเสียตัวอีก
14: หมอฟังนะถ้าหมอไม่มีอะไรแล้วไม่ต้องติดต่อมาแล้วนะคะเท่านี้นะคะเท่านี้นะคะคุณหมอขอบคุณนะคะสวัสดี
15: โหลว่าไงจ๊ะน้องแอบไม่พูดเหรอจ๊ะที่รัก

0: โหลว่าไงจ๊ะน้องแอบ
1: คือคุณไม่ต้องคุณไปเปิดเสียงให้ฟังเหรอ
2: หนูไม่ไหวแล้วหนู
1: เพื่อ
3: หนูจะสติแตกอะหนูกลัวจะไปว่าเขาไง
1: อ้าวแล้วอีกอันที่บอกเปิดยาวๆหรือด่าหยาบๆนั่นคือไหน
3: มีอีกไหม
4: อีกหยาบๆมันก็จะเป็นคลิปซ้ำกันค่ะ
1: ผมเป็นคลิปซ้ำกัน
4: เขาก็จะเป็นโทรมาย้ำๆอย่างเงี้ยครับพี่หนุ่ม
1: โทรมาย้ำๆคอยด่าอะไรเงี้ยอันนี้คนเขาเข้ามาเขาบอกว่าเขาฟังไม่ทันที่หมอพูดอ่ะเขาฟังไม่ทันเอาลองเปิดอีกทีได้ไหมไอ้อันยาวอ่ะเออใช่
0: ม
1: ีอ
0: ะไรลูก
5: คุณหมอเป็นคนโทรมานะคะมีอะไรเอ่ย
0: ก็บอกแล้วในตามนั้นแหละจ้ะเป็นคนไข้ชั้นต่ำก็อยู่ชั้นต่ำไปเถอะ
5: อ๋อค่ะ
0: มาใช้สวัสดิการรัฐก็อย่างนี้แหละ
5: แล้วยังไงต่อจ้ะ
0: เดินกระเด็นไปเรื่อยๆนั่นแหละ
5: ไม่แล้วยังไงต่อคะ
0: อ๋อสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่เป็นคนหรอกฉันก็เห็นตายไปหลายเคสแล้ว
5: คือยังไงคะคือคุณหมอต้องการอะไรคะ
0: มากวนตีเลยรำคาญว่ะ
5: คุณหมอโทรมาทำไมล่ะคะ
0: ด่าเธอไปเตรียมตังค์มาด้วยแล้วกัน
5: โกรธอะไรอ่ะจ๊ะ
0: ที่สุดไม่มีโกรธหรอก
5: โมโหอะไรหรือเปล่าคะ
0: จะรับเงินแล้วก็รับไปติดคุกหรือไปประกันตัวศาลเอา
5: อ๋อค่ะ
0: อย่าทำตัวชั้นต่ำแถวนี้ฉันไม่เอา
5: ชั้นต่ำอะไรคะแล้วทำไมคุณหมอต้องเอาอะไรอะคะ
0: เออพิมพ์มาเหอะรำคาญ
5: คุณเป็นคนพิมพ์มานะคะ
0: ก็มึงพิมพ์บอกว่าไม่ใช่เบอร์น้องมึงไง
5: ก็ใช่ค่ะ
0: เออพี่กับน้องคงชั้นต่ำเหมือนกันนะมึงพิมพ์มาสกัดซับมันนะโอ๊ยไร้สาระถ้าสมมติว่าชั้นสูงจริงอะคนไม่ใช่30บาทหรอกเธอ
5: ก็แสดงว่าคนที่ใช้30บาทคือชั้นต่ำหมดเลยใช่ไหมคะ
0: ต้อง
5: อ๋อ
0: ยามันก็ห่วยแตกอะยาที่ได้มาก็คือที่เขาให้มาคือเป็นยาแบบเกลียดห่วยมากเลยอะ
5: อ๋อค่ะ
0: มันก็ตายตามอายุอย่างเดียวนั่นแหละถ้ามีตังค์ป่านนี้เขาก็จะไปเอกชนหมดแล้ว
5: อ๋อค่ะ
0: อย่ามากวนตีและรำคาญเดี๋ยวไปขายตัวไป
5: ขายตัวอะไรล่ะคะคุณหมอ
0: เฮ้ยเธอมากวนตีอะไรวะเนี่ย
5: คุณกวนตีนอะไรล่ะคะคุณหมอก็พูดดีๆเลยนะคะก็คุณหมอโทรหาพี่สาวหนู
0: หนูอะไรเหรอฉันอยากรู้อ่ะพี่เธอทำอาชีพอะไรเหรอหรือไม่มีงานทำตกงาน
5: ทำอาชีพอะไรแล้วเกี่ยวอะไรกับคุณล่ะคะ
0: ไอ้30บาทก็คือคงพวกตกงานไม่มีงานทำอ่ะเนาะ
5: แล้วหนูไปรบกวนคุณหมอหรือเปล่าคะ
0: อ่ะก็มึงมาละว่าลงมาว่าขี่กูไง
5: หนูไปอารวาสตอนไหนคะมีแต่คุณหมอค่ะโวยวาย
0: เขาชัดอยู่แล้วจะเอาอะไรอีก
5: ไหนคะกล้องวงจรปิดหนูไปโวยวายตอนไหนคะมีแต่คุณหมออ่ะเข้ามาประชิดตัวหนูเลยนะ
0: ไอ้โฟนตีแบบนี้ก็สัญญาณเดียวกันแหละ
5: อุ้ย
0: พูดก็รอดูสายหมายสายแล้วกัน
5: คุณหมอพูดจาไม่น่ารักเลยนะคะ
0: คนชอบผลแบบมึงก็ต้องแบบนี้แหละ
5: คุณหม
0: อ
5: ใจเย็นๆนะคะ
0: เป็นโรคขนาดนี้ใครเขาจะเป็นเมียก็หมดตายตระกูลแล้วพวกนี้
5: โทษค่ะหนูมีแฟนค่ะคุณหมอ
0: ฉันต่ำเลยไม่มีอะไร
5: แล้วก็ไม่ต้องส่งข้อความมานะคะรบกวนพี่สาวมากเลยค่ะ
0: ขายตัวแล้วไปขายตัวไป
5: ไม่ขายค่ะ
0: มันได้30บาทก็คงจนอ่ะ
5: ค่ะเชิญคนรวยขึ้นสวรรค์ไปเลยค่ะ
0: เอาเรื่องจริงป่ะน่ะเอาเธอฉันต่ำก็อย่างนั้นแหละฟ้องไปเขาแบบนั้นน่ะ
5: ค่ะ
0: เป็นตัวเปล่าเออฉันต่ำตกงานไม่มีงานถ้าไม่มีหาเหล่อะไรเงี้ยหัวขับไรเดอร์อะไรอย่างเงี้ยชัว
5: ร์คุณหมอดูถูกคนเหมือนกันนะคะ
0: จริงถูกไหมล่ะถ้าถูกเขาไม่ใช้30บาทเหรอ
5: ไรเดอร์เขาก็ยังมีสัมมาคารวะนะคะคุณหมอ
0: ใช่เขาไม่มีกระดาษซับมันอะไรอย่างงี้หรอก
5: อ๋อคือโมโหตรงกระดาษซับมันใช่ไหมคะ
0: ไปอยู่ของมึงไป
5: หนูก็อยู่ของหนูนะคะมีแต่คุณหมอเนี่ยค่ะที่โทรมาก่อกวน
0: ไงมันก็รอหมายสารแล้วกัน
1: เอ๊ะทำไมก็ถึงบอกว่าไรเดอร์ต้องมีเมียเป็นผัวมีผัวเป็นไรเดอร์เขาดูถูกไรเดอร์มากนะ
6: ดูถูกอาชีพนี้เลย
4: ใช่
6: เขาอาชีพสุจริตนะครับ
1: เขาดูถูกไรเดอร์มาก
7: ประเด็นนั่นคือว่าเรามีแฟนเป็นไรเดอร์หรอ
4: ใช่หนูไม่ได้มีแฟนเป็นไรเดอร์
7: เพราะที่เขาด่ามาว่าแฟนมึงเป็นไรเดอร์ไง
4: ใช
6: ่แต่นั่นแหละ
1: ไม่ใช่คือเขาดูถูกไงเขาดูถูกว่าไรเดอร์เหมือนแบบต้องไปเป็นแบบคน
7: ไปดูถูกอาชีพคน
1: ดูอาชีพเขาอะ
7: ดูถูกอาชีพแต่ข้อที่จริงเนี่ยน้องเนี่ยไม่ได้ขี่ไรเดอร์แต่ว่าเขาก็เหมือนด่าแบบสาดไปทุกอย่าง
1: ไม่ใช่ฮะพี่คือความหมายของเขาที่พูดออกมาเนี่ยเขาไม่ได้ความหมายนั้นผมเขาด่าเลยว่าคนอย่างมึงก็ต้องมีผัวเป็นไรเดอร์
6: ใช่เขาดูถูกอาชีพไรเดอร์เลย
1: ดูถูกอาชีพไรเดอร์เขาพูดอย่างนี้เลยพี
6: ่เออหมอเขาไม่สั่งของไม่สั่งไรเดอร์บ้างเลยไง
4: คิดว่าสั่งค่ะแต่ว่าตอนที่เขาด่าหนูในคลินิกอ่ะเขายังมีอารมณ์เดินไปเซเว่นไปซื้อน้ำมาด่าหนูต่อนะ
1: รู้ได้ไง
4: ก็เขาถือน้ำเข้ามาตอนที่หนูไปนั่งแอบอะค่ะเขาเดินไปเซเว่นไปซื้อน้ำแล้วก็ถือถุงน้ำเข้ามา
1: แล้วก็ดูดเนี่ยเหรอ
4: แล้วก็เข้าไปเป็นน้ำเปล่าขวดใหญ่ค่ะแล้วก็เข้าไปในห้องแล้วเหมือนกินน้ำสักพักก็เดินออกมาด่าหนูใหม่
1: หรอ
4: ใช่
7: คอแห้ง
1: ไงอะไรวันเนี้ย
7: ด่านานคอแห้ง
6: พี่หนุ่มใจเย็นๆครับไม่เห็นเมื่อสักครู่นี้พักพี่เติมหวานมาไม่ใช่ครับ
1: ใช่กินไม
6: ่ไม่ดุนะครับ
1: ไม่ดุไม่ดุไม่ดุก็ดุเหลือเกิน
6: ดุมากดุเกิน
1: ฮะ
6: ดุเกินอาชีพ
1: เอ๊ะแล้วของคุณโดนอะไรมา
8: เพิ่งไปฉีดใช้สิทธิ์บัตรทองครั้งแรกเหมือนกันค่ะแล้วก็ไม่ทราบกฎกติกาว่าต้องไปตั้งแต่7โมงเช้ารอพบคุณหมอบ่ายโมงแล้วพยาบาลก็บอกว่าไม่อยากรับคิวเอาไว้เลยค่ะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าหมอเขาจะเซ็นใบส่งตัวให้หรือเปล่าที่นี่บอกไว้ก่อนเลยนะคะพี่ขอใบส่งตัวยากมาก
1: ขอใบส่งตัวยากมากเพราะอะไรอ่ะ
8: นั่นสิหนูก็เลยแบบ
6: ทำไมคร
7: ับคือประเด็นการขอใบส่งตัวยากเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับว่าถ้ามุดในกรณีที่ผมใช้คำว่าอยู่ในศักยภาพกับเกินศักยภาพถ้าว่ายังอยู่ในศักยภาพที่เขามองเช่นปวดหัวตัวร้อนอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราจะไปใช้บริการที่อื่นเนี่ยเขาจะไม่ยอมส่งตัวเพราะการส่งตัวแต่ละครั้งเนี่ยเวลามันมีค่าใช้จ่ายในปลายทางและมีการเรียกเก็บเนี่ยคุณหมอที่เป็นคนดูแลคนไข้ที่จุดเนี้ยจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายก่อนเนี่ยนี่มันก็เลยทำให้เป็นปัญหาที่เกิดจากเรื่องนี้เว้นแต่ว่ามันมีกรณีฉุกเฉิน72ชั่วโมงนั่นอีกเรื่องนึงไปเลยแต่ว่าหลักการมันก็จะเป็นเรื่องที่เขาจะต้องไปสำรองจ่าย
1: อ้าวถ้างั้นแล้วเขาจะรับเรื่องนี้ทำไมอ่ะเขาเข้าโครงการทำไม
7: ก็คืออย่าลืมนะครับว่ามันก็ไม่ได้เกิดการส่งตัวอย่างนี้บ่อยๆถ้าเกิดว่ารักษาได้เองอยู่แล้วซึ่งจริงนี้มันเป็นเงื่อนไขมันเป็นกติการะหว่างสปสช.กับทางโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยทั้งหลายที่จะเข้าสู่ระบบนี้อย่าลืมว่าเวลาทำเป็นภาพรวมเนี่ยโรงพยาบาลหรือคลินิกเขาก็มีกำไรมีรายได้เพราะบางคนเนี่ยแค่ไปปรึกษาเฉยๆเอา30บาทแล้วแต่บางคนรับยาไปก็30บาทเหมือนกันแต่มันมาถัวเฉลี่ยไงว่าบางทีใน100คนเนี่ยหมอนัดมาแค่ติดตามผลเนี่ยธรรมดามันก็มีรายได้ในส่วนนี้อยู่แล้วไงครับไม่งั้นถ้ามันระบบนี้มันไม่ดีเนี่ยมันคงล่มสลายไปตั้งนานแล้วดังนั้นเพียงแต่ว่าที่คุณหมอไม่อยากจะทำก็เพราะว่าการไม่ส่งตัวก็คือการที่จะต้องสำรองจ่าย
8: แต่เคสของอิงคือต้องไปเข้าซีทีสแกนนะคะเขามีสิทธิ์ที่จะรักษาในโรงพยาบาลในคลินิกเขา
7: แต่อย่างกรณีเงี้ยถ้าไปซีทีสแกนถ้าในคลินิกของเขาไม่มีเครื่องมื
8: ออ
7: ย่างนี้เป็นต้นเขาก็จะต้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลที่เขาสามารถทำได้เพราะมันก็จะมีคอนแทคกันแต่อย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาไม่ทำก
8: ็แต่รอบน้องพยาบาลบอกว่าที่นี่ส่งไปส่งตัวยากมากก็เลย
1: แล้วยังไงต่อเอาเรื่องของคุณที่เป็นเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องที่คุณทะเลาะกับหมอก่อนยังไง
8: โทรไปสปสช.ว่าปรึกษาหน่อยค่ะอยากย้ายคลินิกได้ไหมเขาบอกไม่ได้งั้นแอดไลน์ก็ส่งใบนัดไปให้เขาเดี๋ยวเขาประสานงานกับเจ้าของคลินิกให้ว่าเป็นเคสด่วน
1: ครับ
8: ค่ะก็รอประมาณ2ชั่วโมง
1: รอ2ชั่วโมงแล้วยังไงต่อ
8: ก็ได้มีสายโทรเข้ามาที่คลินิกเขาถึงได้เอาใบไปทำเบิกประวัติแล้วก็ส่งเคสให้คุณหมอค่ะ
1: ครับแล้วว
8: ันนั้นน่าจะเป็นเคสสุดท้ายนะคะด้วยความเกรงใจหมอเขาเหมือนจะเดินกลับบ้านแล้วพยาบาลก็บอกเออเดี๋ยวค่ะคุณหมอเลยเคสนึง
1: ก็คือคุณ
8: ใช่
1: หรือรออีกเคสนึงแต่หมอจะกลับแล้วหมอคนนี้เลยใช่ไหม
8: ใช่ใช่ใช่เราก็เกรงใจว่าเขาจะกลับก็เลยพูดว่ากวนใจด้วยนะคะ
1: กวนใจด้วยนะคะ
8: เขาก็ถามซ้ำอีกประมาณ4รอบค่ะ
1: ถามว่า
8: พูดว่าอะไรนะ
1: กวนใจด้วยนะคะ
8: หนูก็ตอบไปอย่างเงี้ยแล้วก็ว่าเอ๊ะ
1: จริงจริงมันต้องพูดคำว่ารบกวนด้วยนะคะ
8: มันก็คล้ายๆกันไหมคะ
6: หมอได้ยินเป็นกวนตีนหรือเปล่า
8: ควรใจด้วยนะคะ
1: ควรใจด้วยนะคะ
8: ควรใจด้วยนะคะสี่รอบ
1: เขาถาม4ครั้งเลยนะ
8: ใช่
1: แล้วเขาตอบว่าไงพอ
8: เราก็แบบเขาหูไม่ดีหรือเราพูดเบานะก็ถาม4รอบเสร็จก็เดินตามเข้าไปในห้องตรวจก็ถามเป็นโรคอะไรมาแล้วก็เซ็นแล้วก็ถ่ายรูปจะเซ็นให้ครั้งนี้ครั้งเดียวนะจ๊ะ
1: อุ้ยตาย
8: ไปใช้สิทธิ์โรงพยาบาลตรงสามวาหวังว่าครั้งหน้าจะไม่เจอกันอีกนะ
1: อะไรวะนี่เรื่องจริงเหรอเนี่ย
8: จริงไลน์บอกว่าไปใช้ย้ายเสร็จเดี๋ยวนี้เลยนะไปใช้โรงพยาบาลตรงสามวา
1: ไปใช้โรงพยาบาลที่สามวาแล้วจ้าไม่ได้มาที่นี่อีกแล้วต่อไปข้างหน้าคงต้องเจอกันอีกนะจ้า
8: หวังว่าครั้งหน้าจะไม่เจอกันอีกนะคะแล้วหนูก็เลยแบบถ้าเจอบริการแบบนี้ก็ไม่อยากเจอไม่อยากมาเหมือนกัน
1: พูดคำนี้เลยคุณพูดอย่างนี้ต่อหน้าหมอเลย
8: ค่ะ
1: โอ้โห
8: เพราะว่าไปครั้งแรกก็เจอตัวซีเคทเลย
1: ก็คือ พูดเลยใช่ไหมโอ้ถ้าเกิดว่าเป็นบริการแบบนี้ก็คงไม่มาเหมือนกันค่ะเขาตอบว่า
8: เขาก็ผลักประตูออกมาแล้วก็คว้าใบประวัติอะค่ะถ่ายรูปตอนแรกจะถ่ายบัตรประชาชนอีกว่าอันนี้ไม่ได้นะคะ PDPA เขาก็ถ่ายไอ้ใบเบิกประวัติที่อยู่ไหนเลยไหมฉันรู้หมดแล้วนะบ้านเธออยู่ไหนอะเบอร์บัตรประชาชนเดี๋ยวฉันจะจิ้มดูตลอดแล้วเธอจะกลับมาวันไหนจะลองดูไหมบ้านอยู่ไหนแล้วทำไมเหรอคะหมอจะไปเผาบ้านหนูหรอ
1: ถามคำนี้ด้วยแหมคุณก็ไม่ธรรมดาทำไมคะหมอจะไปเผาบ้านหนูเหรอคะ
8: รู้บ้านแล้วจะไปทำอะไรเหรอคะจะไปเผาบ้านหนูเหรอคะจะลองดูไหมล่ะกล้าไหมล่ะถ้ากล้าก็กลับมาก็ลองดูแล้วก็พูดซ้ำๆค่ะโดยการมาปะทะหน้าแบบปากสั่น
6: ตัวสั่นตอนนั้นอยู่กันกี่คนครับ
8: ตอนนั้นมีน้องพยาบาลมีคุณพ่อแล้วก็คุณป้าที่ยังเคสก่อนหน้าหนูอะค่ะ
6: ที่พูดเนี่ยคือพูดต่อหน้าทุกคนที่
8: ใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วเขาก็พูดไม่จบเดินออกไปข้างนอกคลินิกแล้วก็เปิดประตูมาด่าซ้ำๆอีกแบบจะลองดูไหมจะเอาไหมล่ะอย่างเงี้ยค่ะสี่ห้ารอบ
1: คุณได้มีการถ่ายคลิปเลยเป็นหลักฐาน
8: ไม่ทันค่ะ
1: ไม่ทันเนอะ
8: เขามาอย่าง
1: น
8: ี้เลย
1: อ๋อเขาพุ่งเข้ามาอย่างที่คุณโดนเลยไปประชิดหน้าอย่างนี้เลยนะหลังจากนั้นเขาโทรหาคุณไหม
8: ไม่โทร
1: ยังไม่โทรนะโ
6: อ้หลังจากนี้ไม่แน่ละ
8: อุ้ย
4: ใช่เพราะว่าน
1: ี่คือสิ่งที่คุณโดนนะฮะ
8: อ๋อแล้วเขาก
1: ็ตำรวจก็โดน
8: ด่าค่ะ
4: ด่าเหมือนกัน
8: ยังไงนะสุดท้ายตอนแรกบอกว่าคุณพ่อดูแลด้วยนะย้ายสิทธิ์ไปเดี๋ยวนี้เลยจะให้กลับมาให้เห็นอีกนะ
1: คุณพ่อ
8: พ่อหนูไปด้วยไง
1: อ๋อบอกคุณพ่อที่มาด้วยใช่ไหม
8: พ่อนี่พ่อน้องปิ่ม
1: อ๋อนี่น้องพ่อโอเคแล้วไงบอกพ่อไปด้วยบอกพ่อที่หลังไม่ต้องมาแล้วนะ
8: ย้ายสิทธิ์ลูกไปเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วพ่อหนูก็สายปณีประนอมก็เสียมือไหว้เขาไปว่าขอโทษด้วยนะครับถ้าเกิดลูกผมพูดอะไรให้แบบโกรธกันอะไรอย่างเงี้ยหมอก็ไม่จบไงก็ฟาดกัน
6: ครับเสียมือตรงไหนเขาเป็นคุณหมอนะครับ
8: แต่เราไม่ผิดนะคะแล้วเขาก็บอกว่าก็มึงกวนตีนกูก่อน
1: อุ้ยตายใครพูด
8: หมอ
1: บอกก็มึงกวนตีนกูก่อน
8: ใช่หนูก็เลยว่ามึงเลยหรออืมก็มึงพูดกับตอนเข้ามามึงพูดว่าอะไรกวนใจด้วยนะคะกวนใจด้วยนะคะเนี่ยมึงกวนตีนกูหนูก็เลยหันไปถามคนไข้ที่เหลือกับพยาบาลนะคะทุกคนคะคำว่ากวนใจด้วยนะคะตรงนี้หยาบตรงไหนคะไม่มี
1: ใครตอบอะไร
8: ใช่
1: อะไรวะเนี่ย
4: ใช่เขาจะทำแบบนี้กับทุกคนคำพูดเดิมๆค่ะ
1: แล้วด่าตำรวจ
4: ใช
1: ่ด่ายังไง
4: ตำรวจบล็อกค่ะน้องที่จะน้องอีกคนนึงอะค่ะที่โดนเขาฟ้องอะคือเขาไปแจ้งความก่อนหน้านี้แล้วทีเนี้ยหมายเรียกออกไปหมายที่หนึ่งแล้วทางตำรวจก็จะต้องโทรแจ้งอะค่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็โทรแบบไปก่อกวนตำรวจจนตำรวจก็ต้องบล็อกแบบแล้วเขาก็แจ้งน้องว่าเข้าใจแล้วว่าเกิดเหตุอะไรกับคุณทำไมคุณถึงแบบต้องมาแจ้งความอะไรเงี้ยค่ะคือกับตำรวจก็โดนค่ะ
1: อะไรวะเนี่ยงงไปหมดเลย
4: ใช
1: ่อะไรวะอ้าวแล้วทีเนี้ยเห็นว่าคุณมีคลิปอัดไว้อีกนะ
4: ใช่
1: นิดๆหน่อยๆเนาะ
4: ใช่
1: เอ้าฟังทีมงานลองฟังรู้ยังที่ส่งไปเข้าไปใหม่เนี่ยกลัวไม่ได้ดูอีกที่ส่งไปไม่ได้ดูใช่ไหมดูแล้วนะฟังแล้วใช่ไหมคุณฟังก่อนหรือยังฮะส่งไปตั้งนานมากแล้วอะอะไรวะลองฟังเลยไม่หรอกที่ให้ฟังหมดเพราะว่าบางทีมันมีอาจจะมีอะไรที่มันเป็นเกี่ยวข้องกับคุณหมอเขาแล้วมันไม่ดีเอาแค่คำที่มันออกได้อะเพราะมันสดมากเมื่อกี้ส่งไปตั้งแต่ตอนก่อนเข้ารายการครั้งนี้อีกอะไรวะเนี่ยงงมากเลยอ่ะไม่เป็นไรงั้นต่อสายหาผู้เสียหายคนนึงก่อนแล้วเดี๋ยวอันนี้ไปเช็คดูก่อนนะฮะอ่ะต่อสายหน่อยฮะได้ไหมช่วยรีบหน่อยนะทีมงาน
8: ฮะ
1: มีไหมต่อสายยังต่อสายก่อนเอาใครก่อนเอาคุณไผ่หรือคุณน้าก่อนเอาทีมงานเอาให้มันแน่ๆต่อน้าอยู่พี่ไม่เป็นไร พี่ตุ๋ย
6: ครับ
1: แล้วกรณีแบบนี้ทำยังไงได้บ้าง
6: คือของพี่ผู้หญิงเนี่ยก็โดนคุกคามนะโดนคุกคามอยู่นะครับก็แล้วก็มันเป็นเรื่องของสาธารณะนะครับสาธารณะความหมายของผมคือในคลินิกแล้วต่อหน้าบุคคลอื่นต่อหน้าธารกำนันมันก็มีโทษจำคุก1เดือนแจ้งความแล้วหรือยังครับ
8: แจ้งแล้วค่ะ
6: แจ้งแล้วแล้วตามเรื่องตำรวจไหมครับ
8: ตอนแรกที่ไปแจ้งคือเป็นคนละพื้นที่ค่ะตำรวจเขาแนะนำผิดแล้วอีกวันนึงก็ค่อยไปแจ้งที่สน.มินบุรี
6: ครับเดี๋ยวลองตามดู
8: ค่ะ
6: นะครับหมอครับผมหมอเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ได้ถูก
8: คือที่ไปแจ้งสน.คืออิงต้องการกล้องวงจรปิดจากในคลินิกอะค่ะแต่พอดีคุณตำรวจบอกว่าพ่อไม่มาก็ไม่สามารถรับความ
6: พ่อไม่มาคืออะไรฮะ
8: พ่อคือพยาน
6: ไม่เกี่ยวครับตำรวจเขามีหนังสือไปขอได้ส่วนทางคลินิกจะส่งไม่ส่งอีกเรื่องนึง
1: ตำรวจสน.ไหนครับเนี่ย
8: มินบุรีค่ะ
1: มินบุรีนะ
8: แล้วเองก็ได้โทรไปที่คลินิกว่าเนี่ยค่ะไปแจ้งความมาแล้วจะขอไฟล์วงจรไม่ทราบว่าจะติดต่อกับผู้บริหารคลินิกได้ไหมมีคลิปเสียงมาการส่งให้พี่ทีมงาน
7: ก็ไม่เป็นไรถ้าแจ้งความแล้วเดี๋ยวผมประสานทางคลินิกสน.ให้ไม่เป็นไร
1: ครับอ่ะโอเคอยู่ในสายกับทางคุณณนะผู้เสียหายอีกหนึ่งรายสวัสดีคุณณนะครับ
9: สวัสดีค่ะ
1: คุณณโดนยังไงมาครับคลินิกเดียวกันนะ
9: คลินิกเดียวกันคุณหมอคนเดียวกันเลยค่ะ
7: อย่าเอ่ยชื่อ
1: เป็นไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขานะ
9: ไม่ค่ะไม่เอ่ยค
1: ่
9: ะ
1: โอเคอันนี้คือเป็นคลินิกที่คุณไปหาวันวันเดียวกันไหม
9: ไม่ใช่ค่ะของหนูวันที่24มิถุนาค่ะ
1: เหตุการณ์คุณเป็นยังไงครับคุณณเชิญเลยครับ
9: อันนี้คือเริ่มแรกคือพอดีลูกชายอะค่ะเขาปัสสาวะเป็นเลือดแล้วทีนี้ก็เลยพาไปหาหมอกันที่คลินิกเป็นคลินิกเอกชนตรงปากซอยค่ะแล้วพอดีเขาเอาผลไปตรวจฉี่ก็เลยกลายเป็นว่าฉี่เป็นนิ่วค่ะเขาบอกว่าผลออกมาว่าเป็นนิ่วหนูก็เลยได้ยินสรรพคุณของคลินิกมาสักพักแล้วว่าเขาไม่ค่อยออกไปส่งตัวก็เลยพากันไปโรงพยาบาลนพรัตน์ค่ะพอไปลงที่โรงพยาบาลเสร็จแล้วก็คุณหมอก็เลยให้ยามาทาน2อาทิตย์แล้วก็กลับไปพบคุณหมอใหม่ค่ะพอกลับไปพบคุณหมอใหม่2อาทิตย์ก็ตรวจปัสสาวะใหม่ก็ยังอาการหนักกว่าเดิมค่ะก็คุณหมอก็ให้ยากลับมาทานอีก2อาทิตย์ก็กลับไปหาคุณหมอใหม่ทีนี้เขาก็ไปหาคุณหมอใหม่ก็เป็นเหมือนเดิมค่ะก็เลยเขาเลยส่งขึ้นหาคุณหมอเฉพาะทางเดินปัสสาวะค่ะทีนี้คุณหมอทางเดินปัสสาวะเขาก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นนิ่วเขาก็เลยให้ฉีดสีอะค่ะ
1: ครับ
9: รอบหน้าให้มาฉีดสีทีนี้คุณหมอก็ทำประวัติการรักษาให้บอกว่าเราจะต้องจ่ายเงินเอง 5,000 ถ้าเกิดเราไม่มีใบส่งตัวหนูก็เลยเขาก็เลยทำประวัติการรักษาให้ไปขอใบที่คลินิกเนี่ยค่ะมีรายละเอียดอะไรพร้อมเลยพอลูกชายคุณหมอนัดวันพฤหัสลูกชายต้องไปลูกชายก็เลยไปขอใบส่งตัววันจันทร์เขาก็บอกว่าไม่ได้ต้องมาวันพุธทีนี้พอลูกชายไปวันพุธเขาบอกว่าต้องมาก่อนหกโมงค่ะลูกชายก็ไปประมาณหกโมงกว่าเขาก็ให้ใบคิวมาค่ะพอให้ใบคิวมาเขาบอกว่าต้องมารับอีกทีนึงสองโมงถึงสี่โมงเย็นลูกชายก็ไปค่ะไปประมาณสามโมงเย็นแล้วเขาก็พบคุณหมอแล้วเขาก็บอกว่าออกไปส่งตัวให้ไม่ได้ทีนี้ลูกชายว่าทำไมครับเขาบอกว่าก็คุณไม่ได้เป็นอะไรแล้วลูกชายก็บอกว่าก็นี่ไงครับคุณหมอเขาบอกว่าน่าจะเป็นนิ่วเขาจะฉีดสีดูว่าผมเป็นอะไรเขาบอกไม่ได้เป็นอะไรหรอกแค่เอายาฆ่าเชื้อไปทานก็หายแล้วทีนี้เขาบอกว่าถ้าคุณอยากไปมากคุณก็ไปจ่ายตังเองละกันเขาก็พูดประมาณนี้ในทีนี้หนูก็ลูกชายก็เลยโทรมาหาหนูว่าเขาไม่จะออกบอยส่งตัวให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ถามว่าทำไมเขาบอกว่าไม่ได้เป็นอะไรหนูก็เลยคล่องใจอะค่ะก็เลยขี่รถไปหาลูกชายที่คลินิกก็จะไปถามคุณหมอเขาอะค่ะว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ออกใบส่งตัวให้ทั้งที่เราทำตามขั้นตอนทุกอย่างค่ะแต่ทีนี้พอหนูเข้าไปถามเขาเขาก็บอกว่าก็ตามนั้นแหละค่ะตามนั้นแหละค่ะ
1: อันนี้คือคุณหมอกระเด็นคนนี้ใช่ไหม
9: ใช่ค่ะอันนี้
1: หมอกระเด็นนะ
9: ใช่ใช่เลยค่ะคุณหมอคนเดียวกันเลยค่ะ
1: เขาพูดอย่างนี้นะ
9: เขาบอกว่าตามนั้นแหละค่ะหนูก็เลยบอกว่าตามนั้นยังไงคะอันนี้ใบหนูก็มีมาพร้อมเลยประวัติการรักษาหนูก็มีคือหนูทำตามขั้นตอนที่คลินิกบอกทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าก็ไม่ได้เป็นไรก็เอายาฆ่าเชื้อไปกินหนูก็บอกว่าก็กินมา3รอบแล้วค่ะแล้วมันไม่ดีขึ้นมันหนักกว่าเดิมอ่ะลูกชายหนูก็ยังปัสสาวะเป็นเลือดเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเชิญค่ะเชิญค่ะเขาก็โยนใบนัดของคุณหมอที่โรงพยาบาลใส่หน้าหนู หนูก็เลยโมโหค่ะหนูก็ฟิลค่ะหนูก็โยนกลับคืนไปใส่เขาเหมือนกันแล้วเขาก็บอกมึงอย่ามาเขาก็บอกว่าอย่ามาสะทุน หนูก็เลยขึ้นเลยค่ะ
1: มึงอย่ามาสะทุนใช่ไหมใช้คำว่ามึงใช่ไหม
9: ใช่เขาบอกว่าอย่ามา ขาไม่ตอนแรกเขาไม่ได้ใช้คำว่ามึงค่ะเขาบอกอย่ามาสถุนพอเขาพูดคำว่าสถุนหนูก็เลยขึ้นเลยเขาบอกว่ามึงอะสิสถุนหนูก็เลยตอบกลับไปแบบ
1: ด่าหมอกลับเลยไม่กลัวด้วย
9: หนูไม่กลัวเลยค่ะ
1: ไม่กลัวนะ
9: หนูไม่ได้ทำผิดอ่ะหนูไม่ผิดอะค่ะจริงๆหนูทำตามขั้นตอนอะหนูก็เลยโมโหหนูก็บอกว่าเขาบอกพอเขาบอกอย่ามาสถุนเดี๋ยวจะแจ้งความหนูก็เลยโมโหเขามาปัดใส่หนูหนูก็เลยปัดของบนโต๊ะเขาแบบไอ้คล้ายๆพวกเมาส์พวกอะไรอะค่ะมันก็กระเด็นไปอะเขาบอกจะแจ้งความหนูก็แจ้งมาสิแจ้งมาหนูก็แจ้งกลับเพราะว่าเขามาโยนใส่หน้าหนูก่อนแต่ในห้องหนูไม่มีคลิปไงคะเขาก็
1: แต่มันมีคลิปจากกล้องวงจรปิดที่คลินิกถูกไหม
9: มีที่คลินิกอยู่แล้วแต่เขาไม่น่าจะให้หรอกค่ะ
1: เราสามารถไปขอได้ไหมพี่นกิจ
7: คือถ้าเวลามีการแจ้งความก็ไปขอได้
1: ไปขอได้นะโอเค
7: ก็ดำเนินการได้อยู่แล้ว
1: ครับอะไรยังไงต่อครับ
9: ค่ะพอที่นี้เสร็จแล้วเขาก็เหมือนทำท่าฟืดฟัดลูกชายก็เลยโมโหค่ะลูกชายก็บอกว่า
1: เตะไหม
9: เตะลูกชายบอกว่าถ้าไม่มาทำมึงมาทำใส่แม่กูก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยลูกชายก็พูดอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ติดแม่กูนะกูต่อยมึงแล้วลูกชายก็บอกประมาณเนี้ยค่ะ
1: แล้วหมอทำไงหมอว่าไง
9: หมอเขาเชิญค่ะเชิญค่ะ
1: เชิญสิต้องให้ออกสิงั้นก็ไว้ไง
9: ใช่พอที่นี้ค่ะพอที่นี้ออกมาจากนอกห้องแล้วอ่ะหนูกำลังจะออกจากคลินิกแล้วหนูหันไปเห็นพี่ผู้หญิงคนนั้นน่ะเขายืนร้องไห้ว่าเป็นโรคกระดูกอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ใบส่งตัวเขาก็มาทำตามขั้นตอนเหมือนหนูเลยอะแล้วก็ไม่ได้ใบส่งตัวเขาก็ยืนร้องไห้อยู่หน้าเคาน์เตอร์หนูก็เลยบอกเอ้าทำไมมีอย่างนี้หลายเคสจังน้องคนท้องก็เหมือนกันค่ะที่นั่งอยู่ในคลิปเลยค่ะก็ไม่ได้เหมือนกันก็ไม่ยอมออกให้บอกต้องมาเนี่ยส่งกลับไปก็บุญและอะไรประมาณนี้ค่ะน้องเขาก็บอกเอ้าทำไมเป็นแบบนี้หนูก็เลยเหมือนอารมณ์ของหนูอะค่ะหนูก็เลยด่าเหมือนตามในคลิปเลยค่ะ
1: มีคุณมีคลิปด้วยนะ
9: มีค่ะหนูส่งให้แล้ว
1: อ้าวเปิดเสียงซิมา
10: แต่เมียคนตัว
11: เ
10: นี้ย
11: เป็นอะไรอ่ะเสีย 4-5,000 ไหวเหรอ 4-500 ก็ไปจ่ายเองทุกรอบไม่เคยมาเอาหรอกรู้ว่าแม่งเรื่องมากแบบเนี้ยนี่เดี๋ยวถ่ายเลยอย่างที่เขาพูดเนี่ยจะคลอดก็ยังไม่ให้ถ่ายเลยเดี๋ยวเอาลงคลองสามวาลงมาให้แม่งเด้งให้หมดเลย
12: ผมมา3รอบแล้วว่าที่ผมบอกว่าใช่ที่ป้าเรียกผมมาเขียนชื่อผมมา3รอบผมยอมจ่ายเองทีละ400 400 500
11: 500ทีไม่เคย
13: ครั้ง
11: ไม่หายป
13: ้
11: าไปยอมไปเส
13: ีย
11: เง
13: ิน ครั้ง
11: ป
13: ้
11: าต้องให้เล
13: ือ
11: ดอ่ะ
13: ไม่นาน หมอเ
11: ยอ
13: ะหมอคนอื่นไม่กันแบบน
11: ี้
13: ไม
11: ่
13: ง
11: ่
13: ายนะ
11: ไม่เคยมีอ่ะป้าออกมาป้าจะออกมาเลยเนี่ยถ่ายอันนี้ถ่ายอันนี้ถ่ายเลยเนี่ยนี่ก็ให้ไม่ได้เหมือนกันเนี่ยให้ไม่ได
1: ้แล้วมีเสียงหมอตอนแรกเขาว่าไงนะหมอเอาไปเลยอะไรนะ
9: คะ
1: ตามนั้นละค่ะใช่ไหมเสียงนี้ใช่ไหม
11: ใช่ค่ะ
9: พี่คะคือเขาเป็นสาวสองแต่หนูพูดนิดนึงนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจจะเหยียดเพศหรืออะไรนะคะพี่แต่ว่าเหมือนอารมณ์หนูด้วยความเป็นห่วงลูกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความโมโหเขาด้วยว่าเขาทำไมเขาทำแบบคนไข้แบบนี้หลายคนมากค่ะก็เลยแบบพูดขึ้นไปแบบไม่ได้คิดอะไรอะค่ะพี
1: ่ครับเข้าใจแล้วหลังจากนั้นก็มีการติดต่อมาไหมหรือว่าโทรมาด่าหรืออะไรไหม
9: ไม่เลยค่ะเขาส่งหมายมาให้หนูเลยค่ะ
1: ส่งหมายเลยเหรอ
9: ตรงใช่ค่ะประมาณน่าจะประมาณไม่ถึงเดือนค่ะเขาฟ้องตรงกับศาลเลยเขาไม่ได้แจ้งความ
1: อ๋อฟ้องมาแล้วเนาะ
9: ตรงเลยใช่ฟ้องเรียบร้อยค่ะแล้วก็หนูก็เลยไม่รู้ทำไงดีก็เลยไปติดต่อกับทางร้องไปทางจ่าคิงอะค่ะแต่คุณแกก็เลยเหมือนกับว่าช่วยแบบประสานทนายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็เป็นทนายเอกชนแหละค่ะก็จ้างทนายกันไปค่ะท
1: ีนี้ว่าต้องมีค่าใช้จ่ายถูกไหม
9: อะไรนะคะ
1: มันก็เลยต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
9: มีค่ะมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างเลยค่ะ
6: ได้ขึ้นศาลกันหรือยังครับคุณณครับ
9: ขึ้นแล้วค่ะศาลยกฟ้องค่ะ
1: ศาลยกฟ้องด้วยนะ
9: ใช่ค่ะ21สิงหายกฟ้องค่ะ
1: ศาลยกฟ้องยังไงฮะคือ
9: ยกฟ้องศาลบอกว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะนี่คือเราเราติชมอะค่ะติชมในข้อเท็จจริงอะค่ะ
6: โอเคแปลว่าเราไม่ได้หมิ่นประมาทเนอะ
9: ค่ะใช่ค่ะเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเล็งเห็นว่าหมอตั้งใจจะฟ้องเรียกค่าเสียหาย เรียกเงินนะคะเรียกเงินของคนไข้เพราะว่าเขาเรียกหนูมาล้าน 20,000
6: เขาฟ้องเป็นคดีอาญาแล้วเรียกเงินด้วยใช่ไหมครับ
9: เรียกล้าน 20,000 ค่ะ
6: ฟ้องเป็นคดีอาญาด้วยถูกต้องนะครับ
9: ให้อาญาค่ะ
6: แล้วตอนนี้จะดำเนินการฟ้องกับคุณหมอหรือยังครับ
9: ยังค่ะหนูกำลังคุยกับปรึกษาคุณทนายอยู่ค่ะพอดีคำสั่งยังไม่ออกค่ะจะออกประมาณวันที่4ค่ะก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะอุทธรณ์หรือเปล่า
1: ครับ
7: รอคัด
6: ไม่เป็นไรครับอายุความยังมีอยู่แต่ให้ดำเนินการนะครับหมอจะได้รู้ว่าสิ่งที่หมอทำเนี่ย
7: ต้องรับผิดชอบด้วย
6: ใช่ครับกระดาษ
1: ฟ้องกลับได้เลยใช่ไหม
6: ได้เลยครับพี่คือมันไม่มีความผิดตั้งแต่ต้นนะฮะแล้วก็เป็นการกลั่นแกล้งคนไข้ด้วย
1: ครับ
9: ค่ะ
1: โอ้จบแล้วโอ้ยกระเด็นจริงๆนะหมอเนี่ย
7: นี่แหละ
1: ที่มาของเขาหมอกระเด็นนะ
7: ต้องซับมัน
1: ต้องซับมันเลยเนี่ยอ้าวโอเคนะอ๋อผมพอเป็นไปได้หรือเปล่าคำว่ากระดาษซับมันอะที่คุณไปส่งหาเขาอะเป็นไปได้ไหมเขาอาจจะเป็นคนที่รูปร่างใหญ
3: ่หนูไม่
1: เป็นไปได้ไหม
4: หนูไม่ได้คิดตรงนั้นเลยหนูเจตนาหนูคิดแค่หนูจะเอามาลองเฟรนช์ฟราย
1: เป็นไปได้ไหมพี
6: ่พี่หนุ่มเห็นหมอแล้วครับ
1: เนี่ยผม
9: อาการเขาป่วยค่ะหนูว่า
1: เนี่ยแล้วพี่บอกว่าซับมัน
9: เขาต้องได้รับการรักษาก่อนที่จะรักษาคนไข้ค่ะ
6: เป็นไปได้
1: ฮะเป็นไปได้ไหมเขาอาจจะโกรธเพราะว่า
7: คืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าสมมติตามที่บอกนะถ้าเขาเป็นแบบแนวผู้หญิงหน่อยผู้หญิงนะก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องใช้กระดาษซับมันเหมือนหน้ามันจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าก็เลยกลายเป็นความรู้สึกของเขาเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวผมจะไปถามให
1: ้
7: เดี๋ยวไปถามให้ที่คลินิกเขานี่แหละว่าไอ้ซับมันนี่มันทำให้เขา
1: พี่จะลงพื้นที่เมื่อไหร
7: ่ก็เดี๋ยวไปทำเลย
1: ยังจะไม่บอกว่ามันไหนหรอ
7: ก็
1: ยังบอกไม่ได้เดี๋ยว
7: บอกไม่ได้เดี๋ยวก็ปิดร้าน
8: สอบถามค่ะที่หนูใช้คำพูดนี่มันผิดใช่ไหมคะกวนใจด้วยนะ
1: ไม่ผิด
8: เพราะว่าเวลาเพื่อนมาแบบ
1: ขอโทษที่กวนใจเธอ
8: รบกวน
1: เพลงอะไร
8: รบกวนให้เราทำงานด่วนให้หน่อยเธอกวนใจหน่อยสิเดี๋ยวขอฝากงานนี้หน่อย
1: จริงๆอ่ะมันจริงๆถ้าเกิดเป็นภาษาพูดจริงๆก็ใช้คำว่ารบกวนหน่อยสิเธอ
8: แต่แบบรบกวนมันก็คือไปรบกวนเขาอ่ะ
6: ก็กวนใจก็อันเดียวกัน
1: มันก็อันเดียวกันแหละเพียงว่าภาษาที่พูดธรรมดาส่วนใหญ่ภาษาสากลเขาจะ
8: รบกวน
1: หน่อยนะน้องรบกวนหน่อยนะ
6: หมอเขาเรียนสูงไงเขาเลยใช้คำว่าน่าจะเป็นคำว่ารบกวนพอใช้คำว่ากวนใจเขาเลยไปคิดเป็นกวนอย่างอื่นหรือเปล
1: ่
6: า
1: แต่กวนใจก็ไม่ได้ลำบากอะไรนะไม่มันก็ไม่ได้ผิดอะไร
7: ก็ไม่ได้ผิดหรอกกวนใจไม่ใช่กวนตีน
1: อ
7: ่ะ
1: ไม่หมอกวนตีนแล้วกันนะหมอกวนส้นตีนแล้วกันนะตอนนี้หมอเป็นเฮียอะไรเนี่ยหมอก็อย่างเงี้ยใช่อีกเรื่อง
8: ก็ตอนที่เขาชี้ว่าก็มึงกวนตีนกูก่อนมึงพูดว่าอะไรกวนใจด้วยนะรบกวนด้วยนะ
1: อ้าวแล้วกวนใจมันจะเป็นคำกวนตีนยังไงอ่ะใช่ไหม
8: ตอนที่เขามาประชิดหนูก็หมอเป็นอะไรอ่ะกดโกรธอะไรหรอ
1: คือคุณก็ไม่ได้พูดจาที่มันดูหยาบคายใช่ไหมล่ะ
8: ใช่ค่ะ
1: คุณไม่ได้ไปบอกว่าไอ้หมอมึงกลับไปทำเพี้ยนมึงอยู่งี้ก่อนมึงตรวจกูก่อนนี่มึงบ้าป่ะมึงจะกลับไปเนี่ยอะไรมึงอ่ะอย่าอีกเรื่องนึง
8: อินโดกจิตพ่อแม่ไม่สั่งสอน
1: เขาด่าคุณอย่างนี้เหร
8: อพ่อก็ยืนอยู
1: ่ด่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนด่าคุณเนี่ยนะโอ้โหจะพูดไงล่ะ
6: เนี่ยอย่างเงี้ยมันก็เป็นการดูหมิ่นนะครับมันก็เป็นการเหมือนก็ไปแจ้งความเนี่ยแหละในพื้นที
7: ่แ
8: จ้งแล้วค่ะ
4: แต่เขา
7: เดี๋ยวไปเช็คดูว่าในคลินิกแกนี่เหลือลูกค้ากี่คนแล้ว
6: พี่ธนกิจครับกรณีอย่างคุณหมอเองที่ตรวจคนไข้หรืออะไรพวกนี้นะครับปกติผมไม่รู้ว่าพอคุณหมอมีวิชาชีพเงี้ยเราจำเป็นต้องมีนโยบายในการตรวจสุขภาพคุณหมอด้วยหรือเปล่าครับอย่างหน่วยงานรัฐเวลาระดับสูงๆเขาก็จะมีให้ตรวจสุขภาพ
7: คือนี้มันเป็นเอกชนเขาไงมันเป็นหน่วยงานเขาอะมันเป็นหน่วยงานเอกชนของเขามันเป็นคลินิกไงมันเป็นคลินิกเพราะนั้นระเบียบกติกาก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาอะ
6: ไม่ได้เกี่ยวเจ้าหน้าที่รัฐถ้าเป็นเจ้าหน้า
7: ที่
6: รัฐ
7: ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเขาก็จะมีการดูแลการตรวจสุขภาพอะไรทั้งหลายมันอยู่ในการดูแลของเขาแต่ผมว่าพฤติกรรมอย่างเงี้ยมากกว่าที่น่าจะเป็นพฤติกรรมส่วนตัวที่มองว่าอะไรที่พูดแล้วไม่เป็นไปตามความต้องการของเขาอะเขาก็จะรู้สึกอย่างนั้นแล้วกรณีที่พูดอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะการเหยียดกันเนี่ยผมว่ามันเป็นความไม่น่ารักส่วนตัวนะครับแล้วก็เคสนี้จากที่ผมได้รับรายงานมาเนี่ยนะครับไม่ได้ทำเรื่องนี้เป็นครั้งแรกนะครับกลุ่มนี้ไม่ใช่กลุ่มแรกมีผ่านมาหน้าก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนจะถูกลงตรวจไป2รอบแล้วทีมงานผมเคยลงไปตรวจทีนึงแล้วแต่เดี๋ยวรอบนี้จะไปเองนะครับว่าจะไปดูด้วยว่าแกมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ดูแลลูก คนป่วยได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็คงจะต้องลงไปตรวจแหละนะครับก็คิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ลำบากใจนะถ้าคนเป็นคนไข้ไปป่วยแล้วเนี่ยจะไปหาหมอก็ต้องการจะไปรักษาความเจ็บปวดของร่างกายใช่ไหมครับแต่กลับกลายเป็นปวดใจเข้าไปอีกมันเนี่ยผมว่ามันก็ไปซ้ำเขาอะผมว่ามันไม่ดีอะ
6: ผมว่าคุณหมอเขาเครียดด้วยเรื่องสภาพคล่องของคลินิกเป็นไปได้เมื่อสักครู่พี่ธนกิจบอกว่าต้องไปสำรองจ่ายอะไรเงี้ย
7: คือมันเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าในระบบเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับว่าเข้าระบบแล้วเนี่ยถ้าเวลาจะต้องส่งตัวไปเขาต้องไปสำรองจ่ายให้แต่อันนึงที่เมื่อกี้นี่ที่ผมเห็นเรื่องของอะไรนะปัสสาวะเป็นเลือดเนี่ยแล้วจะต้องฉีดสีนั่นเข้ากับว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการผ่าตัดถ้าคลินิกเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องของการผ่าตัดใหญ่อยู่เนี่ย มันก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยน้องฉี่เป็นเลือดก็ต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่เขามีศักยภาพกว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยครับถ้าเกิดว่าไม่ส่งตัวโดยอ้างให้คนกินยงกินยาเดี๋ยวมีปัญหาก็ลำบากอีก
1: อ่ะโอเคนะฮะเมื่อกี้คุณณขอบคุณมากนะคุณณนะขอบคุณคุณณมากนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับอีกหนึ่งสายนะฮะเป็นผู้เสียหายเหมือนกันคุณไผ่สวัสดีคุณไผ่นะครับสวัสดีครับ
13: ฮัลโหลค่ะ
1: คุณไผ่สวัสดีนะคุณไผ่เป็นหนึ่งผู้เสียหายนะเมื่อกี้คุณนะไม่ใช่คุณไผ่นะนี่คุณไผ่นะคุณไผ่เรื่องราวคุณเป็นยังไง
13: ของหนูก็คือมันจะมีคลิปนึงที่หนูส่งให้ค่ะที่ว่าเป็นวันนั้นน่ะหนูไปขอไปส่งตัวให้พี่ชายค่ะพี่ชายกระดูกหักอะค่ะ
1: ครับ
13: ต้องเอ็กซเรย์ต้องไปขอไปส่งตัวแล้วทีนี้เหมือนกับว่าพอไปรักษาที่โรงพยาบาลอ่ะใช้ค่าใช้จ่ายประมาณ 4-5,000 เลยเราไม่ได้มีเงินถึงขนาดนั้นนะคะเราก็เลยต้องมาขอไปส่งตัวที่คลินิกพอเรามาขอไปส่งตัวที่คลินิกอะค่ะก็เหมือนเจอแบบว่าทำตามระเบียบเลยค่ะก็เลยเหมือนกับว่ายังไงอะมานั่งรอค่ะรอเพื่อจะพบหมอค่ะเจอคุณหมอทะเลาะกับคนไข้ออกมาจากนอกห้องค่ะแบบว่าเสียงดังมากเลยค่ะ
1: คุณหมอคนนี้นะ
13: ตกใจนะใช่ค่ะคนเดียวกัน
1: ครับ
13: แล้วก็เหมือนกับว่าพอด่าเสร็จแล้วเราเข้าไปเขาก็ไม่ได้ให้ไปส่งตัวกันเขาบอกว่ารักษาได้แต่พี่หนูก็ไปก็คือไปเสียตังค์เองค่ะ
1: ครับ
13: แล้วเหมือนกับว่าพอหนูโพสต์แต่เหตุการณ์หนูเกิดวันที่22 เดือน 6ค่ะเกิดก่อนคุณน้าค่ะ
1: ครับ
13: แล้วพอทีนี้เหมือนกับว่าเราก็ไปกดแชร์เหมือนกับว่าผู้เสียหายหลายๆคนอ่ะเขาก็เหมือนกับว่ามาโพสต์เราก็ไปกดแชร์ไว้แชร์เกี่ยวกับคลินิกนี้กับหมอคนนี้ค่ะ
1: ครับ
13: เราก็เจอคลินิกฟ้องเรียกค่าเสียหายมา1 ล้านบาท
1: ฮะเหรอครับ
13: ใช่ค่ะ
1: แล้วยังไงฮะ
13: แล้วทีนี้เหมือนกับว่าพอหนูได้หมายใช่ไหมแล้วหนูก็เหมือนกับว่าไปขึ้นศาลไปนั่งฟังเขาพูดกันนะคะสุดท้ายศาลยกฟ้องหนูค่ะเพราะว่าหนูไม่มีมูลหนูแค่กดแชร์เฉยๆค่ะ
1: ครับก็คือพูดง่ายกดแชร์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนถูกไหมฮะว่ามันมีการแบบนี้แบบนี้มีคนป่วยเขาบอกว่าไปที่นี่แล้วมันโดนไม่ได้ส่งตัวแบบนี้แบบนี้ถูกไหมฮะ
13: ใช่ค่ะ
1: มันก็เป็นการเตือนเป็นการเตือนกันอ่ะเป็นการเตือนบุคคลอื่นๆอ่ะถูกไหมฮะ
13: ใช่ค่ะ
1: อืม
13: แล้วทีนี้เหมือนกับว่าคุณหมออ่ะเขาเจอเฟซหนูอ่ะเขาก็ทักมาหาหนูส่งแชทให้ทีมงานแล้วค่ะ
1: อ่ะดูสิ
13: ฝากทักมาเหมือนกับว่าไม่กลัวติดคุกหรอแบบว่าเหมือนกับว่ามาบีบอะค่ะ
1: นี่นะฮะใครคะโทรมาคุณตอบไม่สะดวกรับสายนะคะเขาส่งมาว่าไงโทรมาทำไมโพสต์ถึงหมอแบบนั้นไม่กลัวติดคุกเหรอโพสต์ซึ่งอะไรคะหนูไม่ได้โพสต์อะไรค่ะมีแต่แชร์ครั้งเดียวเพราะหนูอยู่ในเหตุการณ์นั้นค่ะหลังจากนั้นนะตอนนี้พี่ชายหนูก็ยังอยู่ในห้องผู้ป่วยหนักอยู่เลยค่ะมีอีกไหมนี่หนูแชร์ว่าอะไรนี่มันมีข้อความไหนคะที่หนูดูหมิ่นคุณหมอค่ะหมอทำตามหน้าที่ของหมอนะโรงพยาบาลเขารับไม่ดีฉุกเฉินก็ตามนั้นหมอรักษาไปตามที่ตรวจจ้าไม่มีอะไรใครไปประกอบอาชีพมาเสี่ยงๆฟรีหรอกหนูกว่าจะได้มาเนี่ยมันคือยากลำบากหมอรักษาไปตามอะไรนะตามเหตุและผลนี่นะสปสช.มากราบขอโทษหมอแล้วนะวันนี
7: ้
1: นะสปสช.มากราบขอโทษเหรอพี่ยังไงเนี่ยเคสหนูไม่เกี่ยวฉุกเฉินนะคะเป็นหมอโรงพยาบาลนัดค่ะและหลังจากไม่ได้ไปส่งตัวพี่ชายไม่มีเงินไปตอนนี้ก็ยังไม่ได้ออกจากห้องผู้ป่วยหนักเลยค่ะไม่นึกว่าคนไข้ที่นี่จะรุนแรงขนาดนี้ เนี่ยประมาณแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยฮะพี
7: ่ครับ
1: มันได้อย่างเงี้ย
13: ไม่ค่ะแล้ว
1: ไงฮะ
13: แล้วคือแบบว่าพอหนูเนี้ยคุณหมอเขามาแบบว่ามาข่มขู่คุกคามหนูก็ได้ไปแจ้งความไว้ที่สน.คันนายาวค่ะแล้วทีเนี้ยเหมือนกับว่าตำรวจอ่ะส่งหมายเรียกครั้งที่หนึ่งอ่ะไปหาคุณหมอก็ทักแชทมาด่าหนูเพิ่มอีกนะคะส่งใบหมายมาค่ะที่หนูส่งไปเพิ่มเติมมา
7: หมายมาได้แชทปัง
1: โอ้โห
13: พอหมายตกปุ๊บทักมาด่าเพิ่มเติมเลยค่ะ
1: ทักมาด่าว่า
13: น้ำประมาณว่าโง่มีละคุณอย่างเงี้ยค่ะ
1: จริงเหรอคุณมีหลักฐานเปล่า
13: หนูส่งให้ทีมงานไปแล้ว
1: อ้าวทีมงานเปิดมา
13: ที่ว่าเป็นหมายเป็นแชทเพิ่มเติมอะค่ะหลังจาก
1: นี่นะไม่ได้ฟ้องฟ้องแต่คนทำร้ายร่างกายสพ.สช.ขอโทษหมอแล้วคนที่ใช้9ร่วง100กว่าใบมีอีกไหมนี่นะ100กว่าใบ
13: ตัวหมาย
1: เดือนเดียวที่ไม่จ่ายไม่จำเป็นต้องส่ง100กว่าใบเยอะมากนี่นะ5คดีให้เขาเซ็น5ใบไม่ได้ฟ้องยังไงคะหนูเป็นคนรับเซ็นรับหมายด้วยตัวเอง5คดีเลยไม่รู้ใบไหนก็โปรยไปทั่วกูว่าน่าจะมาถึงกูแล้วล่ะดูทรงเนี่ยน่าจะเป็น1ใน5มาถึงกูแล้วล่ะเนี่ยหมอไม่ช่วยยังไงถ้าติดคุกคืออย่าว่ากันนะคลินิกเขาดำเนินการตามกฎหมายในนิติบุคคลแหม
6: หมอนี่ใช้สิทธิ์เต็มที่เลย
1: หมอใช้สิทธิ์เต็มที่ใช้ได้นี่นะนิติคลินิกเขาดำเนินคดีตามกฎหมายในนิติบุคคลหมอเองต้องให้ความร่วมมือเป็นพยานโจทย์กับเจ้าทุกข์หนูจำไว้เลยถ้าคดีศาลประทับรับฟ้องแปลว่าอัยการและศาลเห็นว่ามีมูลถ้าอัยการไม่ทำคือหลีกเลี่ยงบ่ายเบี่ยงหน้าที่มีโทษละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือทุจริตในหน้าที่มีบทให้ออกจากราชการท่านหนูติดคุกจะทำยังไงเนี่ยนะอ่ะมีอีกไหมไม่เข็ด
13: หนูส่งไปเยอะอยู่นะคะ
1: เดี๋ยวนี้อันอยู่ไม่เข็ดหลาบทำซ้ำๆในวจีกรรมเดิมคือไม่ต้องรอลงอาญาแล้วกันนะนี่มันขู่ตลอดเวลานะเนี่ยไม่เข็ดหลาบเพิ่มสำนวน2ไม่รอลงอาญารอบนี้คลินิกแล้วหมอจะเอาให้สุดเลยนะไม่ผ่อนปรนใดๆอีกเตือนแล้ว มีอีกรอบนี้คลินิกแล้วหมอจะเอาสุดนะไม่ผ่อนปรนใดๆอีกแล้วตักเตือนแล้วตักเตือนด้วยความเมตตาและดำเนินพฤติกรรมซ้ำทางโรงพยาบาลและหมอไม่เมตตาแล้วนะครับโชคดีครับนี่ไปมาอีกแล้วมาเตือนดีๆว่าให้หยุดโพสต์โรงพยาบาลเอาจริงยังทำซ้ำโง่หรือฉลาดยังมีหน้ามาแจ้งความข่มขู่ทำคุณบูชาโทษเอาให้ตัวเองติดหนักวจีกรรมกระทำซ้ำปรับ 5,000 ติดคุก3ปีบวกพรบ.คอมอีก5และค่าปรับแพ่งโรงพยาบาลล้วนไหมหมอหมอยอะไรวะลง
6: หมอไม่มีส่วน
1: โรง
6: หมอไม่มี
14: โรงพยาบาลล้วนหมอไม่มี
1: อ๋อโรงพยาบาลล้วนหมอไม่มีส่วนเกี่ยวเพราะเป็นนิติบุคคลที่ฟ้องคุณโอ้โห
14: อันนั้นไม่ได้
1: เนี่ยปรับภาพอันเนี่ย
6: แล้วก็มีหมายเรียกข้างล่าง
1: อ่ะพี่ว่ายังไงพี่ตุ๋ยเนี่ยพี่ตุ๋ยมองไง
6: คือผมว่าเขาเป็นหมอเขาเป็นนักกฎหมายโอ้เก่งไม่รู้เคยท่องกฎหมายบ้างหรือเปล่า
4: เขาบอกเขามีตั๋วค่ะ
6: มีใบญาตทนายด้วย
4: เขาบอกค่ะ
6: เอาละครับ
4: ใช่ค่ะ
1: เป็นทนายเหรอ
4: ไม่รู้ค่ะแต่เขาบอก
6: เขามีเขาก็พูดไปเรื่อยแหละ
4: ใช่
6: น่าจะมีใบญาตใบเดียวแค่ใบเดียวใบญาตประกอบวิชาชีพไม่จะกลับก็แย่อยู่แล้ว
7: เดี๋ยวเอาชื่อมาตรวจดูก็ได้ แต่ตาถ้าเขาเป็นทนายเขาต้องบอกว่าเขาฟ้องได้เองเพราะก็มีหมอที่มีใบอนุญาตว่าความก็มี
4: เขาบอกว่าเขามีตั๋ว
7: เขาอาจจะมี
6: ตั๋วอะไรครับตั๋วพิมพ์รูปพรรณสัตว์หรือเปล่าใบญาตทนายเรียกใบญาตทนายไม่เรียกตั๋วถ้าตั๋วเป็นตั๋วรูปพรรณสัตว์เขาเรียกตั๋วครับตามกฎหมาย
4: เขามีตั๋วทนายแต่ว่าเขาไม่ว่างฟ้อง
1: มาอีกแล้วเดี๋ยวพี่อ่านผิดดิอายเนรคุณคุณก็ต้องรับโทษนะครับเดี๋ยวให้ทนายดำเนินการน้องอ่ะน้องไอโอ้โหน้องอายการบอกคือไม่ถอนฟ้องหมอเองก็มีตั๋วทนายนะหมอเองก็มีตั๋วทนายแต่ไม่ว่างทำงานทุกวัน
4: แต่ว่าไถจอตั้งตลอด
1: เห็นไหมล่ะ
6: คือหมอครับทนายเขาเรียกใบญาตว่าความเขาไม่เรียกตัวนะครับเนาะเขาเรียกใบญาตว่าความครับ
1: โอ้โหตายแล้วพี
7: ่เดี๋ยวไปถามที่สภาทนายความดูว่าเป็นจริงเปล่า
1: เอ้ยแล้วอย่างเงี้ยมันจะยังไงกันต่อไปเนี่ยคือเท่าที่ดูนะอันดับแรกเลยเนี่ยเอาเรื่องอันนี้ไม่ใช่เรื่องของผู้คุณก่อนนะอันดับแรกนะพี่คือเรื่องของการทำใบส่งตัวผู้ป่วยเนี่ยคือเขาเข้าโครงการหรือนโยบายถูกไหม
7: ครับ
1: ในคลินิกเนี้ย
7: ครับ
1: แต่สุดท้ายพอคุณเข้าโครงการเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณกลับไม่ให้ใบเขาแล้วยากมากเพราะพี่ธนกิจบอกว่าต้องอาจจะต้องมีการสำรองจ่ายก่อนมันก็เลยลำบากไปหมดเลยตอนนี
7: ้คือจริงๆมันเป็นระบบซึ่งเขารู้กันอยู่แล้วว่าเวลาที่จะต้องส่งตัวผู้ป่วยเนี่ยมันยังไงมันก็คือหมายความว่าก็โรงพยาบาลศักยภาพไม่หรือคลินิกศักยภาพไม่ได้ต้องส่งตัวอยู่ได้ส่งต่ออยู่แล้ว
6: เพื่อประโยชน์ของคนไข
7: ้ใช่หรือกรณีที่คนไข้อาจจะต้องขอย้ายสิทธิ์เนี่ยไปที่อื่นเนี่ยก็เพราะว่าบางทีคนไข้อาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นหรืออยู่จากที่ตรงนั้นแล้วย้ายไปอยู่ที่อื่นเนี่ยก็ต้องส่งออกไปบางคนก็พยายามจะหวงคนไข้ก็มีเพราะว่าไม่อยากที่จะให้ไปอย่างเงี้ยผมก็ไปตรวจเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ยังไงก็ตามเนี่ยสปสช.ต้องลงมาตรวจอยู่แล้ว
6: ห่วงคนไข้ของพี่ธนกิจคือหมายว่าเป็นรายได้ของคลินิกถูกไหม
7: อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็เป็นเขาจะมีให้เลยนะว่าคลินิกหนึ่งคลินิกเนี่ยจะมีคนไข้ที่คุณจะรับดูแลอยู่ในศักยภาพของคุณเนี่ยได้ประมาณกี่คน มันจะมีอย่างนั้นด้วย
6: สมมุติว่าถ้าผมไม่ได้เข้าไปตรวจเนี่ยคลินิกได้เงินไหมครับพี
7: ่คือหมายถึงไม่ได้เข้า
6: สมมติว่าผมเป็นคนไข้สิทธิ์30 บาทอยู่ในคลินิกนั้นผมไปที่นั่นแล้วผมไม่เคยไปรักษาเลยเขาได้เงินไหมฮะ
7: เขาก็ไม่ได้สิเขาก็ไม่ได้เขาก็จะก็ถือว่าเป็นกลุ่มเขาจะมีเหมือนเป็นพื้นที่โซนนี้สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่นี้ก็ต้องมารักษาที่นี่มันเหมือนถูกแบ่งโซนกันไว้ไงแต่ทีนี้บางคนเนี่ยเวลาพักอาจจะอยู่อีกที่นึงอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ว่าบางเงินที่ทำงานอยู่ตรงนี้ถ้าพอวันหนึ่งย้ายที่ทำงานไปที่อื่นมันก็เหมือนกับเราก็ไม่สะดวกที่จะอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีกรณีอย่างเงี้ยมันมีหลายเคสที่เกิดขึ้นดังนั้นไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ตัวคุณหมออ่ะประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับเรื่องของจริยธรรมทางการแพทย์เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเลยแต่ว่าอย่าไปดูถูก30บาทรักษาทุกที่เราเนี่ยดีที่สุดในเรียกว่าแทบจะดีที่สุดในโลกด้วยซ้ำนะเพราะเราดูแลคนป่วย

0: จะเป็นได้ขนาดนี้มันย้อนกับอาชีพที่ตัวเองเป็นเลยอ่ะความอบอ้อมอารีน้อยมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยก็ลำบากอ่ะผมไม่รู้เขาจะยังไงอ่ะ
1: เราลองโทรไปดูไหมล่ะ
0: แล้วถ้าเขารับมาแล้วเขาปล่อยเป็นชุดอย่างเงี้ยครับพี
1: ่ก็เราฟังผมชอบฟังนะ
2: ซาดิสซาดิสพี่หนุ่ม
1: ลองฟัง
0: ก็บอกพี่บอกหมอก็ได้ครับว่าหมอด่าพี่ได้แต่พี่จะไม่ฟ้องไม่แน่นะครับ
1: ลองดูได้ไหมคือต้องบอกงี้ก่อนนะฮะทั้งคลินิกทั้งหมออันเนี้ยที่ผมทำรายการในวันนี้มันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนนะครับเพราะอะไรเพราะมีเรื่องราวของสปสช.เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องราวของทำใบส่งตัวต่างๆนานาที่จะต้องไปอีกโรงพยาบาลของคนไข้ด้วยซึ่งเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม
0: เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ
1: เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขออนุญาตทำตามเรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนจริงๆนะครับส่วนคุณหมอกับทางคลินิกเองอยากชี้แจงทางเรายินดีเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานต่อสายไปให้นะครับก็อย่าแปลเจตนาเราผิดนะครับเราอยากให้คุณหมอได้ชี้แจงอยากให้คลินิกได้ชี้แจงว่าข้อเท็จจริงอันเนี้ยมันเป็นอย่างไรนะครับเราจะได้มาพูดคุยกันว่ามันใช่ไม่ใช่ทางนี้โกหกหรือเปล่าหรือทางเนี้ยมันไปทำอะไรไปกระทบติ่งตรงไหนคุณหมอทำให้คุณหมอนั้นโกรธคุณหมอก็บอกได้เลยลองโทรดูหน่อยนะอ้าวลองประสานโทรสิรับไหมโทรอยู่ป่ะอ่ะคุณหนุ่มพลชัยนะทีมงานพรีเมียมของเราต้องติดต่อดูหน่อยสิพี่นักกิจต้องรีบไปใช่ไหมมีประชุมใช่ไหม
2: ไม่ไปมันมีไปแจ้งความที่สน.
1: อ
2: ๋
1: อโอเคแป๊บนึงนะพี่นะ
2: ได้
1: เสร็จละ
2: ได้เดี๋ยวฟังคุณหมอก่อน
1: อ้าวต่อหายคุณหมอที่คุณหมอรับไหม
3: คุณภัยได้ยินในสาย
1: คุณภัยแป๊บคุณภัยมีอะไรเพิ่มเติมไหมของคุณภัยมีไหมฮะ
3: ไม่มีแล้วค่ะ
1: ไม่มีนะถ้าคุณหมอฟังอยู่อยากบอกอะไรเขาครับ
3: ก็ไม่มีอะไรค
1: ่ะฮะไม่มีอะไร
0: กลัวโดนหมายศาล
3: หนูเพิ่งจบคดีมาไม่อยากพูดอะไร
1: อ้าวโอเคขอบคุณนะคุณไผ่นะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะคุณไผ่
2: จริงๆต้องบอกคุณไผ่ว่าอย่าลืมไปดูเรื่องการฟ้องค่าเสียหาย
1: นี่ติดต่ออยู่นะกำลังพยายามโทรหาหมออยู่นะแต่ในเนี้ยคุณผู้ชมคือเอาทีมงานเราเอาขึ้นให้ดูอีกทีนี่เขาบอกเขาอยากเห็นไอ้บางคนว่าเพิ่งเข้ามาเขายังไม่เห็นไอ้ตัวข้อความที่เขาเขียนด่าไอ้ก็พิมพ์ประด่าอันเนี้ยแล้วใบเนี้ยอันนี้สำคัญมากเลยคือหมอครับหมอเอาใบเนี้ยออกมาไม่ได้นะเพราะมันเป็นเวระเบียนของเขาถูกไหมพ
2: ี่จริงๆมันเป็น PDPA คนไข้ถ้าไม่อนุญาตโรงพยาบาลไม่อนุญาตนะครับเอาออกมาเปิดเผย อย่างนี้ไม่ได
1: ้อันนี้เราฟ้องด้วยได้ไหม
2: มันก็ทำได้แล้วอย่าลืมว่าเรื่องนี้มันไปโพสต์ถึงคนที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์เนี่ยไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นตัวน้องที่เป็นคนเป็นผู้ป่วยเองไปใส่เครื่องนึงอ่ะซึ่งอันนี้มันก็ชัดเจนว่ามันทำไม่ได้นะครับมันผิดเรื่องนี
1: ้อันนี้ลองเปิดไปดูที่ให้เขาอ่านกันดูอ่ะคุณผู้ชมคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วไม่เห็นว่าเขามาด่าคนไข้แบบนี้อ่ะลองดูแล้วกันเนี่ยฮะแล้วบอกเนี่ยขออนุญาตให้น้องชายอัยการดำเนินคดีตามกฎหมายไม่รับกระเช้านะครับขอเป็นเงินสดและคำพิพากษา
2: คือจริงๆถ้าเกิดเป็นสมมติถ้าเกิดเขาเป็นทนายจริงๆนะโดยธรรมชาติของเราอะถ้าเป็นทนายเนี่ยเราไม่ต้องไปถามอัยการครับเราฟ้องเองเลย
0: รู้
2: กรณีที่เป็นอัยการเนี่ยมันก็คือคุณต้องไปแจ้งความ
0: ครับ
2: เรื่องมันถึงจะไปอัยการมากกว่า
1: เนี่ยฮะแล้วดูสิฮะไปเป็นกะหรี
2: ่
1: โง่แถมเง่าเนี่ยเลี้ยงตัวเลี้ยงผู้ชายดูสิครับพี่น้องกะหรี่ลำคาญโดนแมงดาเกาะสูญพันธุ์ทั้งคู่โรคนี้ทรมานจนตายผมร่วงทรมานจนโดดตึกตายโรคกรรมแค่นี้ชีวิตก็จันไรพอแล้วนี่เป็นกะหรี่แมงดาเกาะทำบุญเยอะๆ40ปีก็ตายหาแล้วสันดานจันไรจะได้ไม่เป็นสัตว์นรกผลิตลูกสาวเป็นกะหรี่ SLE โรคกรรมไงเพราะสันดานมึงจันไรไงธรรมชาติโรค40ก็ตายแล้วไม่มีใครอายุยืนปานนั้นโรคกล้ำเกิดมาเป็นผู้หญิงมีแมงดาเกาะรอความตายปีละ 1,500 เขาจะจ่ายยาอะไรให้มึงรอตายไปเถอะโรคกำเริบรอตายเนี่ยฮะก็เห็นใช้30บาทตายทุกโรคนี่เขียนอนุมัติมากๆหมอจุดๆโดนไล่ออกคุณภาพการรักษาลดขึ้นสมองเป็นบ้าผมร่วงลงตายไตวายตายไม่เกิน40ส่วนใหญ่โดดตึกตายในหอผู้ป่วยเราจะรอดูวันนั้นในชีวิตอนาถแบบเธอ IGA ภูมิมันใหญ่อายุไขสั้นทรมานก่อนตายอีกเยอะไปไหนก็เป็นเสนียดคนไล่จากบึงกลุ่มมาคลองสามวาครอบครัวสันดาน

0: กะหรี่ไปไหนก็สร้างความสวยที่นั่นครอบครัวพ่อเลี้ยงลูกสันดานกะหรี่โอ้โหเนี่ยฮะพ่อเป็นคนที่มีปัญญาเลี้ยงลูกออกมาเป็นกะหรี่ขอทานพ่อเฮงซวยเลี้ยงลูกเป็นกะหรี่กับขอทานขอใบส่งตัวเพื่อผู้ป่วยอนาถาคนไข้ชั้นต่ำเสนียดโรงพยาบาลเสนียดคลินิกคนดีที่ไหนใช้สิทธิ์ขอทาน30บาทแม่ง
1: จี๊ด
2: พ่อเฮงซวยนี่ก็เข้าแล้วนะครับ
0: โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็ดูแล้วกันเนี่ย
2: พี่ธนกิจครับ30บาทตายทุกโรครบกวนพี่พิจารณาในเรื่องของหน่วยงานรัฐดำเนินคดี
3: หน่วยงานรัฐดำเนินคดีได้อยู่แล้วครับ
0: ต้องดำเนินคดีนะพี่
3: ดำเนินคดีครับเพราะว่าข้อเท็จจริงมันไม่เป็นไปอย่างที่พูดแล้ว30บาทไม่ได้เป็นรักษาใครตายนะเขารักษาคนรอดนะส่วนคนที่จะเสียชีวิตมันก็เป็นรอยโรคที่เขาเกิดขึ้นของเขาเองแล้วเพราะฉะนั้นถ้าไม่ดีจริงๆเนี่ยไม่มีสิทธิ์เหล่านี้เนี่ยถามว่าแล้วประชาชนเนี่ยจะไปใช้สิทธิ์แบบไหน
4: ใช่ค่ะ
3: ถูกไม่ถูก
4: เพราะว่าหนูฟอกไตทุกวันนี้หนูฟอกไตอาทิตย์ละ3ครั้ง
3: ใช่
4: ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเลย
3: สมัยก่อนเสียเงินเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องเสียตังค์
0: เมื่อกี้คุณหมอรับสายคุณหมอบอกว่าคุณหมอรักษาคนไข้อยู่
5: คุณหมอรับสายจะไม่พูดสายกับเราเหมือนเสียงสนทนาคนไข้อยู่ในห้องตรวจคร
0: ับ อ๋อคุณหมอรับสายแต่ไม่ได้พูดสายกับเราแต่มีเสียงสนทนา
2: ก็คือให้รู้ว่าปฏิบัติหน้าที่อยู
0: ่รู้ว่ากำลังหาก
6: ำ
0: ลังดูแลคนไข้อยู่ไม่ใช่ด่าใช่ไหม
6: ไม่
0: ได้ด่านะกำลังรักษานะ
3: สนทนา
0: ผ่าบ้านหรือว่า
3: ผ่าไม่ได
0: ้ผ่าไม่ได
3: ้คลินิกไม่มีผ่า
0: อ๋อโอเค
3: คลินิกเล็กอาจจะไม่
0: แล้วเขาเป็นหมออะไรนะหมอรักษาอะไร
4: รู้สึกว่าจะเป็นหมอเกี่ยวกับการทำรักษาโรคเกี่ยวกับการทำงานนะคะ
7: ไม่ใช่ค่ะ
0: การทำงานอะไร
7: เป็นการเหมือนตรวจ
3: อายุรกรรมหรือเปล่า
7: โนค่ะไม่ใช่เป็นการตรวจ
0: หมอตรวจอะไร
7: ตรวจร่างกายของผู้ใช้แรงปกของผู้ใช้แรงงานอะไรประมาณน
2: ี้ออกใบรับ
0: รองเป็นหมอสุขภาพ
7: ประมาณนั้นค่ะ
0: เป็นหมอตรวจสุขภาพเป็นหมอ
7: เขาจบมาทางด้านนี้ค่ะ
0: เป็นหมอเขาเรียก
7: เหมือนทั่วไปเหมือนตรวจร่างกายก่อนที่จะไป
3: รับรองผู้ป่วยในกรณีที่จะไปใช้ในการประกอบอาชีพอื่นใช่ไหม
7: ใช่
3: ออกใบรับรองประกอบอาชีพอื่นใช่ไหมก็เป็นหมออายุรกรรมนี่แหละมันก็เป็นแพทย์อายุรกรรมแต่ความเป็นจริงเขาถ้ามันไม่ใช่เรื่องนี้เนี่ยน้องคนนี้เขาเป็นโรคไตอ่ะเขาก็คงจะดูแลไม่ได้หรอกจริงเขาก็คงจะดูหลายๆโรคแหละครับแต่เฉพาะทางเรื่องอะไรนั่นอีกประเด็นหนึ่ง
4: เขาไม่เป็นหมอเฉพาะทาง
3: ครับ
0: แต่ที่แน่ๆคือมันหลักฐานเนี่ยมันไม่ได้แค่ตัวข้อความที่ส่งมามันมีไปถึงคลิปเสียงที่พูดเหยียด30บาทรักษาทุกโรคด้วยว่าคนที่ใช้30บาทเนี่ยคือชั้นต่ำ
3: ที่เดินออกไปข้างนอกลำบากเลยนะ
0: ลำบากแล้วพี่ไรเดอร์เนี่ยเดี๋ยวจะไปเยือนแล้วนะผมเห็นส่งเข้ามาเนี่ยพี่ไรเดอร์เนี่ยบอกพี่ไรเดอร์บอกอ้าวคลินิกอยู่ที่ไหนเนี่ยพอดีรถล้มอยากจะแวะไปหน่อย
2: จะไปใช้บริการ
0: รถล้มอยากจะไปใช้บริการ
3: นั่นสิ
0: โอ้
3: ที่เดินไปที่ไหนนี่ได้คน30บาทรักษาทุกโรคนี่เต็มเลยนะ
0: ตายแล้ว
3: เออ
2: คอนประเทศ
0: โอเคเอางี้พี
3: ่ครับ
0: แล้วเดี๋ยวพี่จะทำอะไรยังไงบ้างเชิญเลยครับ
3: คืออย่างนี้ครับกระบวนการเราก็คือว่าน้องเข้ามาร้องทุกข์แล้วนะครับผมรับเรื่องแล้วแล้วเดี๋ยวผมก็จะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อย.นะครับแล้วก็ทีมกฎหมายของสปสช.และทีมผู้ตรวจของสปสช.ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะลงพื้นที่นี้ตรวจถ้าเกิดว่าเป็นไปอย่างที่มาตรงนี้เราอาจจะต้องมีประเด็นว่าถ้ามันมีผู้เสียหายเยอะๆแล้วมันผิดในข้อไหนก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการปิดคลินิกชั่วคราวก็จะทำถึงตรงนั้นก็ได้หรืออาจจะเรียกของคุณหมอเนี่ยไปดำเนินคดีนะครับจะเป็นเรื่องของการปรับหรือการทำอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวขอให้ทางเจ้าหน้าที่เขาตรวจตรงนี้ก่อนแต่ว่าข้อที่จริงปรากฏขึ้นหลายเรื่องมากแล้วก็อาจจะต้องดำเนินคดีเรื่องของกรณีที่กล่าวร้ายเรื่องสปสช.เนี่ยให้ทางฝ่ายกฎหมายเขาดูว่ามันเข้าข้อกฎหมายตรงไหนบ้างก็จะแปลงเป็นหมายให้คุณหมอบ้างนะคร
0: ับ แต่เอาแน่
3: ออกทำแน่นอนอยู่ครับ
0: แน่นอนนะ
3: ถ้าถึงผมนี่ไม่มีรอดแล้วครับ
0: โอเคผมเชื่อเพราะพี่หลายรายแล้วเหมือนกัน
3: ครับ
0: นะเดี๋ยวรอติดตามเลย
3: ครับ
0: ทางนี้ประมาณนี้นะ
4: ค่ะ
0: โอเคไม่ยอม
4: ค่ะ
0: ฟ้อง
4: ค่ะ
0: แล้วก็เมื่อกี้2ท่านเค้ากําลังพิจารณาในการ
2: ฟ้องกลับ
0: ฟ้องเท็จอยู
2: ่ใช่เรื่องฟ้องเท็จหรือกลั่นแกล้งให้ได้รับโทษผมอยากฝากท่านพนักงานสอบสวนเพราะดูแล้วจากผู้เสียหายที่เป็นคนไข้อ่ะนะครับก็คงน่าจะไม่ค่อยมีรายได้ในการว่าจ้างทนายความแล้วก็ใช้สิทธิ์ในการไปร้องทุกข์กล่าวโทษก็ฝากท่านพนักงานสอบสวนในพื้นที่นะครับรบกวนช่วยพิจารณาดำเนินคดีให้ด้วยอย่างน้อยๆคุณหมอน่าจะได้รับผลที่กระทำนี้ด้วยอย่าง
3: ไม่เป็นไร
2: การปกป้อง
3: เดี๋ยวพี่ไปประสานพุ่มกับสน.มีนบุรี
0: ดีครับ
3: นะเพราะว่าตรงอยู่ใกล้ๆกัน
0: ดีครับ
3: คนไข้นี่อยู่ใกล้บ้านเลยนะ
0: ล่ะ
3: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคดีครับฝากด้วยแต่ว่ามีคลิปทิ้งท้ายอยู่นะลองดูที่มันมีคลิปเหลืออยู่เอาลองฟังดู
1: ไว้นะเดี๋ยวเขาตายแล้วจะใช้ยา30บาทยาอีกหวยอ่ะ 1,500 เขาจะรักษามูลที่เท่าไหร่เดี๋ยวก็ตายแล้วไม่ได้เป็นคนแล้ว SLE อ่ะมันลงไตลงไตลงหัวใจก็ตายหมดแล้วผมร่วงอัปลักษณ์หัวก็ทิ้งเงินก็ไม่มีใครเขาเกาะเด็กมันก็ไปเป็นกะหรี่เถอะไปเป็นขอทานเดี๋ยวไปมาคนอย่างมึงอ่ะขายบ้านพ่อเถอะตระกูลรับรองไม่มีตังค์หรอกอย่างเงี้ยได้30บาทก็คนชั้นต่ำอ่ะ
6: อยู่ดีมันจะพูดคนเดียวได้นานแค่ไหน
1: เป็นกะหรี่ให้แมงดาเกาะดีด้วยไม่ต้องเสียตังค์เงี้ยฟรีแล้วก็บ้านก็เสียหลอกแล้วนี่ให้พ่อไปทำเมียเป็นโรคเนี้ยเดี๋ยวก็ตายกูไม่เห็นใครใครรอดเกิน40เลยก็ตายหากันหมดแล้วทำบุญเยอะๆชาติหน้าเลยไม่เป็นโรคแบบนี้เพราะว่าสันดานแบบนี้เลยชีวิตเป็นแบบนี้สันดานแบบนี้ชีวิตเป็นแบบนี้ร้องไห้ลอยชาติมันก็เป็นอย่างนี้แหละโรคที่มันเป็นมาเพราะกรรมของมึงมันไม่ดีไงคนมันจะไร
6: เขาก็เก่งเนาะ
8: ไม่หวังแล้วนะ
6: เราไม่คุยด้วยอ่ะเขาก็ยังทำแบบเนี้ย
1: สวยชีวิตอะไรดีนะวันก็น่ารักษาตัวไม่ต้องทำมาหากินเลยแล้ว40ก็ตายห่าแล้วพวกโรคพวกเนี้ยฮัลโหลว่าไงจ๊ะ
6: เหมือนคนบ้าโทรมาเองแล้วถามกูว่าไงจ๊ะ
1: ยังไม่พูดล่ะปากกิ่งไม่ใช่เหรอชีวิตจะไรจะนั่งร้องไห้อะทุเรศไหมล่ะชาตินาเป็นสัตว์นรกแล้วคนอย่างมึงอะ
6: เปิดบทสวดให้แม่งฟังดิให้เผื่อมันใจเย็นมั่งสัพเพสัตตาเอาดิ
0: เนี่ยคุณผู้ชมนี่อีกส่วนหนึ่งคลิปเนี่ยดูเลยฮะไปโทรมาแล้วบอกอะไรจ๊ะว่าไงจ๊ะนี่ก็บอกจะเป็นบ้าเลยโทรมาแล้วมาถามว่าอะไรจ้าแล้วก็ด่าเขาเป็นกะหรี่
2: ผมว่าบนอาชีพหมอน่าจะรักษาคนไข้เก่งๆเนอะทำไมสาบแช่งคนไข้เก่ง
9: ไม่ใช่แกลืมแกโทรหาคนไข้ที่ผมฟังนะแกโทรหาเขาแล้วแกก็ด่าเขาว่า มีอะไรจ้า
0: มีอะไรจ้า
9: แล้วอย่างหนึ่งคือคุณแมสเซจหาเขาแล้วผมก็บอกว่ามึงจะแมสเซจหากูทำไมเยอะๆพอไปดูที่ข่าวก็คือ
0: มีตัวของเขา
9: ของมึงก็เต็มเลย
0: คุณไม่ได้ส่งอะไรไปหาเขาเลยใช่ไหม
7: ไม่ค่ะเขามีแค่นั้นเลยค่ะ
0: เฮ้ย
9: นี่มันคือ
0: เขาเป็นอะไรอ่ะไม่แล้วเขารักษาคนไข้รักษาคนป่วยได้หรอ
9: ลืมมาตรวจตัวเองไง
0: ก็นั่นเลยดิ
9: บางทีฟังหัวใจตัวเองมันก็ได้นะ
0: โอ้โหตายละ
2: สาบแช่งเก่ง
0: เอ้าแต่บอกเลยโดนแน่
9: ๆโดน
0: ทรงเนี้ยฟันธงโดนแน่ๆ
9: ไม่ร
0: อดแล้วไม่ได้โดนเรื่องของทางภาครัฐอย่างเดียวนะคุณโดนเขาฟ้องแน่ๆ
2: อีกฮะ3คนแล้วในโทรศัพท์อีก2
0: โดนแน่ๆดูทรงนี้เนี่ย
9: ไรเดอร์ด้วย
0: ไรเดอร์เดี๋ยวไรเดอร์บอกวันนี้มอเตอร์ไซค์คว่ำอยู่เดี๋ยวจะไปหาหน่อยบอกหมอเตรียมรักษาเลยจะไปตรวจร่างกายหมอตรวจหน่อยกวนใจหน่อยนะหมอกวนใจหน่อยนะ
9: นี่แล้วฉุกเฉินเข้าได้เลยนะ
0: โอ้เวรกรรม
9: ไม่ต้องเป็นคนไข้ประจำ
0: เดี๋ยวรอดูผู้ชมผมเชื่อภายในอาทิตย์นี้เดี๋ยวมีรูปธรรมเรื่องนี้เดี๋ยวเราดูแล้วกันนะฮะคือจะปิดหนีก็ปิดไม่ได้แล้วมันหนีไปไหนไม่ได้แล้วเพราะว่าหลักฐานมันครบหมดแล้ว
9: ครับ
0: นะฮะรวมอันนี้มันโดนไปถึงคือต้องบอกหมอเขาไม่ใช่เจ้าของคลินิกนะ
9: ครับ
0: ใช่ไหมฮะหมอไม่ใช่ของคลินิก
7: ไม่ใช่ค่ะ
0: แต่เจ้าของคลินิกโดนไว้แบบเนี้ย
9: โดนด้วยนะครับก็มีหน้าที่
0: ขายแล้วหมอไม่น่าเลย
2: โดนด้วยอย่างเยอะข้อมูล PDPA เรื่องเวชระเบียบคนไข้อย่างเง
9: ี้
2: ย
9: โดนด้วยโดนด้วยโดนด้วย
0: โอเคนะครับผมรอนะอันนี้นะ
9: มีภาพมีภาพ
0: ขอบคุณน้องๆทั้ง3คนนะครับขอบคุณผู้ชมด้วยนะครับก็ติดตามต่อไปรูปนี้ไอ้เรื่องนี้มีรูปธรรมแน่ๆสวัสดีนะครับ
10: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: ใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันศิริบูรณ์ณัฐพันธ์นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาติดตามเรื่องราวในการดูแลสุขภาพกันแต่ขออนุญาตประกาศเตือนท่านผู้ฟังสักนิดนึงนะคะช่วงนี้มันจะมีมิจฉาชีพพอดีดิฉันเจอกับตัวแล้วก็เมื่อวานเพื่อนสนิทเขาเพิ่งเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเดี๋ยวจะรีบกลับบ้านไปเพราะว่ามีการพนักงานการไฟฟ้าจะมาเปลี่ยนมิเตอร์ไฟดิฉันบอกยาช่วยนะมิจฉาชีพตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพมันจะมาในรูปแบบของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าโทรมาหาเราว่าหม้อแปลงเรามีปัญหาบ้างมิเตอร์ไฟเรามีปัญหาบ้างจะขอเข้าไปที่บ้านไปเปลี่ยนนู้นเปลี่ยนนี้ขอเอกสารประกันมิเตอร์อะไรต่างๆมากมายค่ะโชคดีที่ฉันโทรกลับไปตรวจสอบที่การไฟฟ้าให้ทางนิติเขาเข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าทางการไฟฟ้าบอกเป็นมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นช่วงนี้มิจฉาชีพปลอมแปลงมาในฐานะพนักงานการไฟฟ้าโทรมาที่บ้านเราระบาดมากๆนะคะขอเตือนท่านผู้ฟังเลยนะคะว่าอย่าตกเป็นเหยื่อถ้าเกิดว่ามีอะไรโทรมาแบบนี้ให้โทรกลับไปเช็คที่ต้นทางนะคะที่การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอะไรก็ว่าไปที่อยู่ในสังกัดใดก็ตามนะคะเพราะว่าอย่าโทรกลับไปหาเบอร์ช่างคนที่โทรมาเพราะโทรกลับไปมันก็คอนเฟิร์มว่าถูกต้องแล้วครับต้องมามีค่าใช้จ่ายหนูเนี่ยระมัดระวังให้ดีนะคะไม่งั้นจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพมาคุยเรื่องราวของเรากันต่อค่ะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่วงนี้ฝนหนักจริงๆนะคะแล้วก็มีผู้คนเจ็บป่วยเป็นวงเป็นหวัดกันมากมายทีเดียวมาหาสมุนไพรใกล้ตัวดูแลสุขภาพกันบ้างดีกว่าเรามาขอความรู้กันจากประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์นะคะดร.เภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้อมค่ะ
2: ค่ะสวัสดีคุณหญิงแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกๆท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะทราบว่าก็เพิ่งจะหายจากป่วยอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะพี่ต้อมค่ะช่วงนี้ก็อินเทรนด์ค่ะใครไม่ป่วยนี่ถือว่าตกเทรนด์นะคะ
2: ค่ะช่วงนี้ก็มีการระบาดนะคะของไข้หวัดใหญ่แล้วก็โควิดนะคะ
1: ใช่
2: ก็ถือตอนนี้คำว่าโควิดนี่ก็คงไม่ใช่โรคที่น่ากลัวนะคะก็ถือว่าเป็นโรคธรรมดาที่เราจะต้องเจอเป็นไวรัสที่ร่างกายจดจำหน้าตาได้แล้วไม่ใช่ว่าโอ้เป็นโรคอุบัติใหม่ซึ่งต้องต่อสู้แบบอุตลุดนะคะจนกระทั่งเกิดสารอักเสบมากมายนะคะทำให้เกิดภาวะต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียกว่าต้องเผชิญกับไวรัสเนี่ยมันไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความเข้าใจความเข้าใจนี่คืออะไรเข้าใจว่าเวลาที่ติดเชื้อไม่ว่าหวัดใหญ่อ่ะมันจะพีคประมาณ 2-3 เนี่ยถ้าวันที่4ก็จะลดลงนะคะก็จะค่อยๆลดลงหวัดใหญ่นี่ก็จะหนักหน่อยคือปวดตัวก็จะยาวกว่าชาวบ้านเขานะคะโควิดเองก็อาจจะมีการเจ็บคอไอแห้งมีอาการปวดบ้างแต่สำหรับพี่แล้วเนี่ยประเภทแบบไม่ยอมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยนะคะก
1: ็
2: จะรู้เลยว่าถ้าเป็นหวัดใหญ่เนี่ยก็จะยาวคืออาการปวดตัวก็จะยาวแต่สิ่งที่ตามมาคือเรื่องของอาการไอนะคะอาการไอก็เป็นกลไกที่ร่างกายเนี่ยพยายามไล่หรือจัดการด้วยกลไกที่มีการสั่งไปที่สมองมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยต้องขับออกอย่างเช่นมีเสมหะมากๆเนี่ยเราต้องขับออกนะคะเสมหะก็เป็นอะไรที่ร่างกายหลั่งออกมาเพื่อจะหุ้มหรือว่าขับไอ้เจ้าตัวเชื้อโรคหรือว่าสารอักเสบเนี่ยออกมานะคะเสมหะนี่ก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็หลักการง่ายๆคือทำให้เสมหะขับออกง่ายๆคือมีการเช่นมีการขับน้ำออกมาบริเวณนั้นนะคะหรือว่าทำให้เสมหะบริเวณนั้นเนี่ยอ่อนตัวลงหรือไม่อีกอันก็อาจจะต้องแบบการแก้ไอก็เป็นจุดหนึ่งอันก็คืออย่าให้บริเวณนั้นเนี่ยมีอาการไอเนี่ยแบบไวเกินนะคะ
1: ห
2: รือบางทีก็กดอาการไอไปเลยซึ่งกดอาการไอต้องให้แพทย์สั่งเพราะว่าถ้าเกิดกดอาการไอปุ๊บถ้าเกิดติดเชื้อเนี่ยมันจะอยู่นานขึ้น
1: หมายความว่าหลักการมันควรจะปล่อยให้สู้กันตามธรรมชาติอย่าไปกดอะไรมันไว้ถูกไหมคร
2: ับ แล้วก็ธรรมชาติคือว่าแต่เราต้องช่วยเช่นอมน้ำเกลือเพื่อเกิดเขาเรียกว่าซาลายเอ็กซ์เพคโตรันคือให้น้ำถูกขับออกมาหรือว่ามีน้ำผึ้งก็ช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นขับออกง่ายขึ้นหรือไม่อย่างที่ทำไมยาแก้ไอถึงใส่น้ำตาลก็เพื่อว่าน้ำตาลก็ช่วยให้เกิดชุ่มเช่นเดียวกันแต่ว่าประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าไพบูเบตมียาแก้มาขำป้อมนี่ไม่ใส่น้ำตาลรสเหมือนเป๊ะน้องปรุงได้เก่งมากนะคะคือใช้พวกแก้วหวานซอร์บิทอลแล้วก็กิสลีนซึ่งก็ช่วยให้ชุ่มคอได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งทีนี้แต่ในการเผชิญหน้า

0: กับอาการไอที่เกิดจากการหลอดลมอักเสบเรื้อรังก็เฉียบพันนะคะเรื้อรังนี่
1: ค่ะ
0: เกิด
1: ค่ะ
0: 3 อาทิตย์คือหลังจากที่เราติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นพวกไวรัสสายพันธุ์ไหนก็ตามหวัดใหญ่โดยเพราะหวัดใหญ่เนี่ยจะเกิดตามมาค่อนข้างบ่อยแล้วก็โควิดเองก็มีนะคะหลอดลมอักเสบเฉียบพลันเนี่ยก็เป็นอาการที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อบางคนก็สงสัยว่าทำไมฉันไอไม่หายสักทีก็รอไปประมาณ3 อาทิตย์
1: อา
0: พ
1: ก
0: อ
1: าร
0: หลอ
1: ไ
0: ด
1: อ
0: ลม
1: น
0: ฟ
1: ี
0: ื
1: ่
0: ้นตัว
1: ห
0: ถึ
1: าง ย
0: 3-4 อาทิตย์ใช่
1: อาหา
0: เข
1: รา
0: ค่
1: ไ
0: ออ ยจะฟื้น
1: อา
0: ตัก ว
1: าร
0: เอ
1: ไอง นี่หายช้าสุดเลยนะคะเวลาไม่สบาย
0: ค
1: เนี
0: ่
1: ่
0: ะ
1: ย
0: ใช่ก็ประมาณ3 อาทิตย์สามถึงสี่อาทิตย์พอเราไอปุ๊บเนี่ยใช้เวลาประมาณเนี้ยนะคะเขาก็จะค่อยๆหาย
1: ค
0: เรา
1: ่ะ
0: ถ้าเกิดเราดิ้นรนไปแบบหายาโน่นกินแอนตี้ไบโอติกเพิ่มไหมยิ่งไปซื้อยากินเองยิ่งไม่ควรมันเป็นกลไกธรรมดาที่การฟื้นตัวการฟื้นตัวของหลอดลมเนี่ยบางทีมันใช้เวลานะคะใช้เวลาประมาณ3 อาทิตย์โดยเฉลี่ยในการเกิดอารมณ์หลอดคือการซ่อมแซมเนี่ยจะประมาณ3 อาทิตย์เยื่อบุเนี่ยนะคะ
1: พี่ต้อมขา
0: เราก็
1: เวลาไอแล้วมันมีเสมหะแบบสมมุติว่าคนที่ไม่สบายใกล้ๆหายแล้วมีไอแล้วมีเสมหะมันควรจะขับออกมาไหมคะแบบ
0: ควรจะเป็นไอคือปล่อยเขาง่ายๆขับออกมาแต่บางทีคือไอจนรำคาญเนี่ยไปหาแพทย์ก็สูงไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแล้วแพทย์ก็จะสั่งยาที่ทำให้หยุดไอนะคะแต่ไอตรงนั้นต้องให้แพทย์สั่งนะคะเราอย่าไปซื้อยาให้หยุดไอกินเองเราก็จิบน้ำอุ่นๆกินน้ำขิงกะเพรามะขามป้อมอะไรนี่ก็ได้
1: ค
0: ที
1: ่ะ
0: นี้
1: ค่ะ
0: ในทางการแพทย์แผนไทยแล้วกันแผนอินเดียแผนอยุรเวทก็ได้
1: ค่ะ
0: รวมถึงตำราพื้นบ้านนะคะพี่เองก็ไปอ่านตำรายาพื้นบ้านแล้วก็พี่พบอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดไอเนี่ยมีตำรายาแก้ที่ใส่บัวบกกับไอตัวราก30ที่ทำให้เกิดอาการชุ่มชุ่ม
1: ค่ะ
0: ก็มันมีคำอธิบายอย่างนี้ค่ะว่าในการที่จะฟื้นฟูปอดเวลาอักเสบนึกเหมือนถ้าเอาโดนน้ำร้อนลวกอ่ะเหมือนหลอดลมโดนน้ำร้อนลวกนะคะจากการอักเสบถือว่าเป็นการอักเสบจากพวกเชื้อแต่ว่ากลไกการอักเสบเนี่ยเกิดจากภูมิคุ้มกันพอเสียหายเนี่ยก็จะสร้างเสมหะมาเพราะว่าจะมีเซลล์แบบว่าหน้าตาผิดไปร่างกายก็จะพยายามกำจัดเสมหะ
1: มัน
0: เยอ
1: ออ
0: ะ
1: กมาค่ะ
0: ก็กระตุ้นตัวรับการไอแล้วก็ไอทีทีนะคะซึ่งเราไม่ต้องไปกังวลแต่อาจจะเป็นที่น่ารังเกียจเวลาออกไปไหนนิดนึงไปเจออะไรเย็นๆบางทีก็ไอเพราะเสมหะมันเริ่มเหนียวเน
1: าะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยในการรักษาในการจิตยาแก้ไออาจจะใช้มะขามป้อมเติมน้ำอุ่นๆจิตไปเรื่อยๆนะคะทีนี้มันก็ได้รับการคอนซัลท์จากผู้สูงอายุประมาณ90 กว่าปีแกจะไอเป็นหลอดลมอักเสบเนี่ยหัวหน้าสงสารก็เลยรู้สึกว่าใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยที่มีกลุ่มของบัวบกและรากสามสิบที่หาไม่เจอรากสามสิบนี่ก็วันหลังก็จะเล่าให้ฟังว่าจะแก้ไอยังไงคือปอดของเราเป็นที่ตั้งของเสมหะธาตุเสมหะของเรามีคูถาเสมหะนะคะแล้วก็อยู่ที่ทางทวารนะคะแล้วก็ต่อเสมหะอยู่ที่อกนะคะอันนี้ก็จะเป็นอุระเสมหะก็คือคออกเนี่ยก็มีเสมหะอยู่บางคนเนี่ยแค่ถ่ายยาระบายเนี่ยมีถ่ายท้องดีเนี่ยจะน้ำขี้มูกน้ำมูกหายก็มีนะคะมันเชื่อมโยงกัน
1: มันขับออกมา
0: ทีนี้ในการที่
1: ะ
0: จะทำให้สอเสมหะเป็นปกติในเวลาโดนธาตุไฟร่วนต้องเติมความชุ่มชื้นเพราะเหมือนโดนไฟร่วงอ่ะต้องเติมอะไรที่ชุ่มชื้นเพราะฉะนั้นหลอดลมอักเสบเนี่ยหมอโบราณเนี่ยในตำรับโบราณเนี่ยจึงมีบัวบกอยู่ด้วยแล้วก็รากสามสิบมันหายากพี่ก็เลยให้เอาบัวบกผสมฟ้าทะลายโจรเหมือนชาเหมือนดื่มน้ำอะนะคะจิบสลัดกับพวกยาแก้ไอนะคะประมาณ2-3 วันทีนี้ไอ้ข้อมูลของบัวบกเนี่ยนะคือเรารู้ว่าเมื่อหลอดลมอักเสบเนี่ยจะบวมมีสารอักเสบต่างๆอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นเนี่ยประสาทการไอก็รับไวขึ้นนะคะก็รับไวขึ้นไปประสาทเรื่องการไอก็มีการหลักฐานที่สนับสนุนนะคะว่าเจ้าเอเซติกแอซิดซึ่งอยู่ในบัวบกเนี่ยมันไปยับยั้งเส้นทางของการอักเสบนะคะทำให้เกิดการหลั่งสารอักเสบลดลงนะคะเส้นอักเสบก็ในสัตว์ทดลองนะคะพบว่าเจ้าเอเซติกแอซิดเนี่ยลดการอักเสบและสารอักเสบในปอดนะคะแล้วก็พบว่ามีการทดลองว่าเอเซติกแอซิดเนี่ยมันเป็นลดมิวคัสโอเวอร์โปรดักชันในทางเดินหายใจเป็นรายงานเมื่อปี2025นะคะเมื่อปีก่อนนั่นเองนะคะเขาใช้สารสกัดบัวบกเนี่ยมันลดอาการแสดง ออกของเขาเรียกว่า MUC 5AC เนี่ยซึ่งเป็นโปรตีนสำคัญในเมือกในหลอดลมเนี่ยลดลงประมาณ 58% แบบจำลองในสัตว์ทดลองนะคะเพราะฉะ
1: ค
0: นั
1: ่
0: ้
1: ะ
0: นเนี่ยบวบกเนี่ยมันจะลดการอักเสบลดการสร้างเมือกผิดปกติพอเมือกที่น้อยลงเนี่ยก็กระตุ้นหลอดลมทำให้ไอน้อยลงแล้วก็มีการศึกษาพบว่าในหลอดทดลองเหมือนกันนะคะในสารสกัดบวบกเนี่ยไปเพิ่มนะคะเรียกว่าเป็นสารตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยขับเสมหะนะคะตัวนี้ก็คือเป็นบัวบกที่ช่วยขับเสมหะแล้วก็ไปลดอนุมูลอิสระนะคะซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้เกิดเนื้อเยื่อฟื้นตัวเพราะฉะนั้นท่านที่แบบไอมากๆก็เนี่ยยาแก้มะขามป้อมเติมแคปซูลบัวบกลงไปหรือว่าทำยาแก้ไอเองเอาบัวบกที่มีอยู่ในแคปซูลหรือบัวบกสดก็ได้มีมะขามต้มน้ำมะขามป้อมใส่บัวบกลงไปหลังจากนั้นเติมมะนาวเติมน้ำผึ้งก็จะลดอาการไอได้ก็คือ เป็นสนับสนุนแล้วก็ยังแบบไปช่วยในเรื่องของการฟื้นตัวของเยื่อบุทางเดินหายใจนะคะก็เหมือนกับรักษาช่วยรักษาแผลนี่แหละนะคะก็คือทำให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการสร้างเยื่อบุใหม่แล้วก็ทำให้ความสมบูรณ์ของผนังทางเดินหายใจกลับคืนมาดีขึ้นนะคะก็อันนี้ก็เป็นข้อมูลการศึกษาวิจัยที่สนับสนุนทฤษฎีแพทย์แผนไทยก็คือพื้นฐานเดิมของทางเดินหายใจเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเสมหะคือต้องมีความชุ่มชื้นเพื่อให้อากาศผ่านเข้าไปเพื่อแลกเปลี่ยนออกซิเจนคือตำราแพทย์แผนไทยว่าเสมหะตั้งอยู่ในปอดกับคอซอเสมหะอุระเสมหะอะไรเงี้ยที่เป็นทฤษฎีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องรักษาธรรมชาติไว้แต่ทำนองเดียวกันเนี่ยเขาก็เป็นจุดที่จะกำเริบคือเสมหะก็จะสร้างมากก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้น
1: มันชื้น
0: การรักษาความพอดีก็คืออย่าให้แห้งไปอย่าให้
1: ให้ชื้นไป
0: หย่อนอย่าให้กำเริบมีความพอดีพอดีเนี่ยตอนที่อักเสบแล้วเนี่ยธาตุไฟเนี่ยการอักเสบคือบวมแดงร้อนใช่ไหมพอมีอาการธาตุไฟเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องคืนความชุ่มชื้นในการที่หลังจากการอักเสบเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องแบบเติมพวกแบบว่านหางจระเข้อันนี้ทฤษฎีนะคะหางจระเข้รากสามสิบหรือบัวบกนะคะก็คิดว่าบัวบกเนี่ยก็เป็นสมุนไพรที่เป็นผักอยู่แล้วท่านผู้ฟังสามารถที่จะทำตำรับยาแก้ไอของเราเองเช่นเติมบัวบกไปยังแก้ไอปกติเติมน้ำอุ่นลงไปนะคะหรือเราทำเองนะบัวบกขิงมะขามป้อมน้ำมะนาวแต่งรสชาติบัวบกใบกะเพราขิงเพราะฉะนั้นถ้าเราจับหลักได้เนี่ยเราก็จะสามารถเป็นนักปรุงยาแก้ไอซึ่งไอนี่เป็นอาการนะคะแล้วก็กลับไปหาสาเหตุของโรคนะคะวันนี้เราพูดถึงอาการไอที่เกิดจากหลอดลมอักเสบเรื้อรังซึ่งอาจจะต้องการตัวช่วยไปทำให้หลอดลมเนี่ยเยื่อบุหลอดลมเนี่ยฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะคะก็แนะนำว่าก็ใช้ศาสตร์แผนไทยนี่แหละเติมพวกบวบกลงไปนะคะแล้วก็จะเติมฟ้าทลายโจรลงไปเพราะว่าไปเสริมฤทธิ์ลดการอักเสบค
1: ่
0: ะ
1: ฟ้าทลายโจรนี่ซื้อทานเอาแบบมาจากแคปซูลที่มันเป็นใบแห้งบดใช่ไหมคะไม่ใช่เอาแบบสารสกัดใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่ก็คือไอสารสกัดเนี่ยก็ตอนหลังเนี่ยก็มีการค้นพบโจรมันไม่ค่อยละลายนะคะ
1: ไม่ค่อยละลาย
0: ไอตัวผงของเราเนี่ยอาจารย์จุธามาท่านมีการศึกษาของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เพราะว่าการต้มแบบผงนี่แหละซิมเปิลนี่แหละการดูดซึมเนี่ยดีคุยนิดนึงว่าอะไพพูเบตเนี่ย 100% natural ในแคปซูลนะคะผง
1: ไม่ได้เป็นสารสกัด
0: ไม่มีตัวอื่นไม่มีสารช่วยไหลไม่มีอะไรเลยนะคะ
1: โอ้ดีมากเลยกลัวสารช่วยไหลมากจริงๆแล
0: ้วก็ขมิ้นชันนี่ก็เป็นอะไรที่สามารถเอาไปใส่แกงได้แกงมาใส่คุณใส่แกงได้เลยเพราะเป็น 100% ขมิ้นชันซึ่งผ่านการตรวจแล้วว่าไม่มีโลหะหนักไม่มีเชื้อเนี่ยเราเอามาใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะทุกแคปซูล
1: ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสำหรับความรู้วันนี้อันนี้คือจิบได้ทั้งวันใช่ไหมคะไม่ต้องกังวลใจไม่มีผลข้างเคียงอะไร
0: บัวบกเป็นน้ำบัวบกแล้วก็เติมฟ้าหน่อยเดี๋ยวก็ชินค่ะถ้าเกิดว่าเรา
1: ไอ้จ
0: ะขอความขมนี่เป็นเพื่อนกันหนึ่งถึงสองแคปซูลก็ได้ค่ะใส่น้ำประมาณแก้วหนึ่งนะคะ
1: จิบใหม่ๆก็จะ จิบใหม่ๆก็จะขมค่ะอยู่ๆไปก็จะชินเองอะค่ะ
0: ใช่
1: วันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะพี่ต้อมค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ยิ
1: ส
0: น
1: วัส
0: ดี
1: ดี
0: ค่
1: น
0: ะ
1: ะค
0: ขอบ
1: ะ
0: คุณค่ะสวัสดี
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ได้ความรู้มากมายนะคะต้องขอบพระคุณท่านประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์ดร.เภสัชกรสุภาพรปิติพรมากๆนะคะหมดเวลาของรายการ News from Home กับดิฉันสิริบูรณ์ณัฐพันธ์ลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันเรื่องการเมืองร้อนฉาจริงๆนะคะกับอาจารย์สุขุมนวลสกุลวันนี้สวัสดีค่ะ
2: News from Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกรดทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะบทประพันธ์ของวรางคณา

0: ความรักเปรียบเหมือนยาชูใจชั้นดีแต่ถ้ารักสั่นคลอนก็เหมือนกับยาขมดีๆนี่เองจะมีสักกี่มากน้อยที่มีความรักดั่งปูด้วยกลีบกุหลาบแม้แต่ตัวเธอเองก็เช่นเดียวกันใครต่อใครก็มองว่าความรักของเธอสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแต่ใครจะไปรู้แล้วว่าเรื่องปลีกย่อยของการใช้ชีวิตคู่นั้นมันยุ่งเหยิงจนเธอเสียขวัญแต่ด้วยความที่เขานั้นเป็นคนที่ดีจริงความรักของคนทั้งคู่จึงคงเหมือนเดิมดังเช่นวันหวานยังหวานแวว
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาเท่าการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ว่าแล้วกันสิกดสายทิ้งซะแล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยสวิตรีทำไมเธอจะต้องมารักฉันด้วยนะฉันไม่ได้เป็นคนดีอะไรเลยขนาดมีเมียแล้วไม่ยังขอหย่าวันละสามเวลาเลยปะโถ
1: เยี่ยมไปเลยน้องพี่มันต้องอย่างนี้สิสาเธอจะต้องกล้าสารภาพรักกับหัวหน้าไม่อย่างนั้นน่ะเขาไม่รู้หรอกว่าเธอคิดยังไงกับเขา
2: แต่ว่าพี่อิ๋วคะสาฟังหัวหน้าพูดแล้วรู้สึกใจไม่ค่อยดีเลยค่ะ
1: ทำไมเหรอเขาพูดว่ายังไงบ้าง
2: เขาไม่ได้แสดงความยินดียินร้ายอะไรด้วยเลยแล้วเขาก็ยังดูเหมือนรักเมียของเขาอยู่มากเลยค่ะ
1: เรื่องยายตราเนี่ยเอาไว้ให้เป็นหน้าที่ของพี่เอง
2: พี่จะทำยังไงเหรอคะ
1: พี่จะใส่ไฟหัวหน้าของเธอให้นางโง่เนี่ยนะมันหัวปั่นแล้วในที่สุดนางนั่นน่ะก็จะต้องหย่ากับหัวหน้าของเธออย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะจ๊ะ
2: แล้วตอนนี้เรื่องของพวกเขาไปถึงไหนแล้วล่ะคะ
1: ใจเย็นๆสิจ๊ะ
2: สาเย็นไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้หัวหน้าพาลูกไปเที่ยวพัทยาน่ะ
1: ไปพัทยาเหรอ
2: ใช่สิ
1: แล้วนางนั่นล่ะ
2: สาไม่รู้หรอกว่าหัวหน้าน่ะพาเมียไปด้วยหรือเปล่าแต่คิดว่าพวกเขาก็ต้องไปกันทั้งครอบครัวนั่นแหละหัวหน้าน่ะจะทิ้งเมียให้เฝ้าบ้านได้ยังไงล่ะ
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะฉันจะลองโทรไปเช็คที่บ้านของนางนั่นก่อนดีกว่านะเธอเงียบไว้ก่อนนะสา
2: ค่ะพี
1: ่ฮัลโหล
3: บ้านธนินค่ะ
1: หวานเหรอจ๊ะ
3: นั่นพี่อิ๋วใช่ไหมคะ
1: อ
3: ๋
1: อใช่แล้วจ้า
3: หวัดดีค่ะพี่
1: จ้าหวัดดีหวานสบายดีหรือเปล่าจ้า
3: สบายดีค่ะพี่อิ๋วล่ะคะสบายดีหรือเปล่าคะระยะหลังเนี่ยไม่ค่อยได้เจอพี่แวะมาที่บ้านเลยนะคะ
1: พอดีว่าช่วงนี้พี่งานยุ่งอะจ้า
3: ล่ะคะ
1: จ้าแต่พี่ก็นัดพี่เธอออกมากินข้าวข้างนอกอยู่บ่อยๆนะจ้าไม่ได้หายไปไหนเลยจ้า
3: ล่ะคะ
1: จ้าอ๋อหวานจ้า
3: ค่ะ
1: พี่ของเธออยู่แถวนั้นหรือเปล่าจ้าพี่ขอสายหน่อยสิจ้า
3: อ้าวพี่อิ๋วไม่รู้เหรอคะว่าพี่ตราเขาเข้าโรงพยาบาลนะคะ
1: เข้าโรงพยาบาลตราเขาเป็นอะไรอะรถชนกันหรือไงตราตายหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลตกลงว่าตราถ้าตายหรือเปล่าตายแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาศพไปไว้ที่วัดไหนคะ
3: เดี๋ยวค่ะใจเย็นค่ะพี่อิ๋ว
1: จ้ะยังไงอะจ๊ะ
3: พี่ตราไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะ
1: ไม่ได้เป็นอะไรแล้วเข้าโรงพยาบาลทำไมอะ
3: พี่ตราไปทำศัลยกรรมค่ะ
1: ทำศัลยกรรมนี่หวานหวานหวานนี่เธอพูดจริงๆเหรอจ๊ะ
3: ก็จริงค่ะ
1: แล้วก็ใครแนะนำให้พี่เธอไปทำศัลยกรรมฮะ
3: ก็เห็นว่ามีคนพูดต่อหูพี่ตราว่าเธอแก่หนังเหี่ยวหน้าแก่เกินวัยพี่เขาก็เลยเห็นบอกว่าพี่เขยก็เลยนอกใจอะค่ะไปมีเมียน้อยพี่ตราก็เลยตัดสินใจไปทำศัลยกรรมใบหน้าใหม่เรียบร้อยเมื่อไหร่พี่ตราก็จะขอหย่ากับพี่นินทันทีเลยค่ะ
1: หย่าเฮ้ยหวานเธอฟังผิดหรือเปล่าเนี่ย
3: จริงๆนะคะพี่อิ๋วพี่ตราไม่พอใจที่พี่นินนอกใจค่ะ
1: ตายจริงแล้วใครอะใครเป็นคนพูดเรื่องนี้กับยายตราแน่นะหุ้ยบ้าที่สุดในโลกเลยพี่ไม่เห็นว่าคุณนินเนี่ยจะเจ้าชู้ตรงไหนเลยนี่จ๊ะเขาออกจะเป็นสุภาพบุรุษจะตายไปนะพี่เนี่ยรู้จักคุณนินเขาดียังนึกดีใจแทนเพื่อนของพี่เลยที่ตัดสินใจแต่งงานกับคุณนินยายตราเนี่ยเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากๆเลยล่ะที่ได้แต่งงานกับคุณนินน่ะคุณนินเนี่ยเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากแล้วก็รักครอบครัวมากด้วยนะ
3: หวานก็คิดอย่างนั้นล่ะค่ะแต่ไม่รู้อีบ้าที่ไหนค่ะไปเต่าหูพี่พูดผิดกับพี่ตาพี่ตานี่ก็ไม่น่าเลยหูเบาไปฟังอีเวนนั่นพูดอีเวนนั่นมันก็น่าจะตายตกนรกไปสักทีนะคะพี่อิ๋วพี่อิ๋วว่าไหมคะ
1: คืออย่างนี้จ้ะหวานจ้าหวานหวานคงจะเกลียดแทนพี่สาวสิเนี่ย
3: ไม่ใช่เกลียดเฉยๆนะคะพี่อิ๋วแค้นด้วยค่ะไปดูนะถ้าหวานจับได้แล้วล่ะก็ว่าอีเวนตัวไหนนะมาเป่าหูพี่ตราเป็นไข่น่าดู
1: ถ้าหวานรู้หวานจะทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: ให้มันชาตินี้นะให้มันชาตินี้หาผู้ชายมาทำผัวไม่ได้เลยค่ะมีผัวก็ขอให้ผัวเลิกเป็นโรคเนื้อเน่าเหม็นไปทั้งตัวเลยค่ะ
1: โอ้ยหวานหวานหวานฟังดูน่ากลัวจังเลยนะจ๊ะ
3: จริงๆนะคะพี่อิ๋วหวานน่ะขอสาบแช่งมัน ให้ทำอะไรไม่ขึ้นหันไปทางไหนก็เจอแต่คนหลอกลวงค่ะโอ
1: ้ย
3: พี่อยู่ขาพี่อยู่จะไปเยี่ยมพี่ตราหรือเปล่าคะ
1: อ๋อไปสิจ๊ะเพื่อนสีพี่ทั้งคนไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแล้วเยตราทำศัลยกรรมที่ไหนจ๊ะ
3: ที่พัทยาค่ะ
1: พัทยา
2: ชัวหุ่นหน้าไปเยี่ยมเมียของเขาแน่นอน
1: ใช่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะ
2: เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะพี่อิ๋ว
1: เห็นอะไร
2: ก็หุ่นหน้ากับเมียเขาเนี่ยยังรักกันอยู่ค่ะมีแน่นะคะพอเมียเขาทำศัลยกรรมแล้วอาจจะสวยปริ้งจนหัวหน้ายิ่งรักเมียเขามากขึ้นเป็นร้อยเท่าพันเท่านะคะ
1: ใจเย็นๆสิจ๊ะสา
2: หมดหวังแล้วค่ะพี่สาไม่มีหวังเอาชนะหัวใจของหัวหน้าได้อีกแล้วล่ะค่ะ
1: โอ้ไม่เอานะ อย่าเพิ่งท้อแท้สิจ๊ะสาม
2: าถึงขั้นนี้แล้วพี่อิ๋วยังมีอะไรแนะนำสาอีกแล้วคะไม่ต้องแนะนำอะไรละยังไงหัวหน้าก็ไม่มีวันหย่ากับเมียของเขาหรอกค่ะ
1: นี่พี่จะไปหานางนั่นเธอจะไปกับพี่ไหมฮะ
2: แต่เมียของหัวหน้าไม่ได้บอกใครนะเขาอาจจะไม่อยากให้ใครรู้ก็ได้นะพี
1: ่แต่พี่เป็นเพื่อนของมันมันไม่กล้าว่าอะไรพี่หรอกหน้า
2: พี่อิ๋วคะ
1: อะไรอ่ะ
2: เขาเห็นพี่อิ๋วเป็นเพื่อนแต่พี่กลับเห็นเขาเป็นศัตรูเหรอคะ
1: นี่สาเธอจะพูดทำไมฮะ
2: ก็สา
1: ก็ที่พี่ทำอยู่เนี่ยเพราะพี่รักเธอต้องการช่วยเธอนะพี่ไม่อยากเห็นดังนั้นนะมันได้ดีหรอกนะเห็นมันมีความสุขพี่ก็ยิ่งทุกข์ซะจนไม่เป็นอันทำอะไรละเพราะฉะนั้นพี่จะต้องทำทุกอย่างให้พวกมันอยากกันโดยเร็วที่สุด

0: กุ้งย่างตัวโตๆอร่อยมากเลยครับพ
1: ่ออร่อยก็กินเยอะๆนะมินอยากอะไรเพิ่มอีกไหมฮะ
2: ไก่ย่างสักตัวก็จะดีไม่น้อยค่ะพ่อ
1: โอ้โหถ้ามินมีปัญญาหาไก่ย่างมาได้ทั้งตัวแล้วก็เอาเลยเท่าไหร่พ่อเป็นคนจ่ายเอง
2: มีไหมพี่มิตร
0: มีที่ไหนก็เล่าไก่ย่างทั้งตัวเขามีแต่ไก่ย่างเป็นไม้ๆปีกไก่อ่ะแล้วก็หน้าอกหรือไม่ก็น่องไก่เขามีเท่านี้แหละ
2: ไหนอย่างที่ว่าเนี่ยอยู่ไหนไม่อยากจะเห็นมีเลย
1: เดี๋ยวเขาก็หาบมาพ่อเห็นก็หาบผ่านไปนู่นนะก่อนที่จะมาถึงกันอ่ะ
2: แล้วทำไมพ่อไม่สั่งเอาไว้ก่อนล่ะคะ
1: แล้วพ่อจะรู้ไหมเนี่ยเราอยากกินไก่ย่างอะนะฮะ
2: แหมพ่อคะมาชายหาดนอกจากจะกินส้มตำกุ้งย่างหอยย่างปลาหมึกย่างแล้วล่ะก็มันก็ต้องมีไก่ย่างด้วยสิคะ
1: เอาหน้าเดี๋ยวก็หาไปอีกนั่นแหละไม่ต้องไปกลัวไม่ได้กินหรอกนะขอมีเงินซื้อสักอย่างนะลูกเอ้ยได้กินหมดแหละ
2: แต่มินอยากกินตอนนี้นี่นา
1: เอองั้นก็เดินไปดูสิเดินไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเจอคนหาไก่ย่างมาขายนั่นแหละ
2: พี่เมธไปซื้อให้มินหน่อยสิคะ
0: น้อยๆหน่อยนะมินพี่กำลังกินกุ้งย่างอยู่ไม่เห็นหรือไง
2: แหมให้ไปช่วยซื้อแค่เนี้ยก็ไม่ได้
0: อ
2: ้
0: าวเธอก็ไปซื้อเองสิมาใช้พี่ทำไมเหรอเออ
2: ใครใช้ให้พี่เป็นพี่ชายมินล่ะ
0: อ้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่ชายด้วยฮะ
2: เกี่ยวสิพี่เป็นพี่ชายก็ต้องมีหน้าที่ดูแลน้องถูกต้องไหมล่ะ
0: ไม่ไม่ถูก
2: พี่เมธน่ะ
0: พี่จะไม่ไปไหนทั้งนั้นนะปลาหมึกย่างเนี่ยก็หวานดีจังเลยจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้โหสุดยอดเลยล่ะอร่อยอย่าบอกใครเชียว
2: พี่เมธน่ะ
1: กินก่อนเธอมินลูกนะเดี๋ยวก็หาไปเองนั่นแหละ
2: กินก็ได้นี่พี่เมธค่อยๆกินไม่ได้หรือไงอ่ะ
0: ทำไมแล้ว
2: ก็กินเอากินเอาไม่เผื่อมินบ้างหรือไง
0: ก็มีออกเยอะแยะไม่พอกินเดี๋ยวพ่อก็สั่งมาเพิ่มให้เองแหละ
2: แหมกว่าจะสั่งเพิ่มมาได้ก็ต้องรอนี่คะไม่ใช่สั่งปุ๊บก็ได้กินปั๊บนี่นา
0: ต้องได้สิไม่เห็นหรือไงพวกที่เขาหามาขายนั่นน่ะย่างเสร็จแล้ว
3: ไก่ย่างส้มตำไหมคะไก่ย่างค่ะไก่ย่างรสแซ่บมาละค
2: ่
3: ะ
2: ไก่ย่างมาแล้ว
0: เอาแล้วทำไมมิตรกรเรียกแม่ค้าให้เดินมาทางนี้แล้ว
2: จะให้มินเป็นคนตะกอนหรือไง
0: ก็เธออยากกินเธอก็ต้องเรียกเองสิ
2: พี่มิตรพูดอย่างกับตัวเองจะไม่กินอย่างนั้นแหละ
0: กินสิแต่เธอน่ะอยากกินมากกว่าเพราะฉะนั้นเธอต้องเป็นคนตะโกนเรียกแม่ค้ามา
2: น้อยๆหน่อยพี่มิตร
3: ส้มตำไก่ย่างมาแล้วค่ะ
0: เอาเรียกป้ามาทางนี้สิมิน
2: พี่ก็เรียกเองสิคะเรื่องอะไรมาใช้มีเล่า
1: เออทะเลาะกันได้แล้วลูกมาทะเลาะเหมือนไข่วะเนี่ยฮะอ่ะพูดเรียกเองมาค้าส้มตำจ้าทางนี้หน่อยทางนี้หน่อย
3: อ๋อค่ะมาแล้วค่ะจะตำอะไรดีคะ
1: อ๋อส้มตำด้วยไหมลูก
2: เรามีตำไทยแล้วใช่ไหม
1: อยากกินอะไรเพิ่มเติมล่ะฮะ
2: งั้นมินขอตำไทยใส่ปูครับป้า
3: จ้าแล้วอะไรอีกไหมคะ
0: เอาข้าวเหนียวด้วยฮะเอามาสามห่อครับป้า
3: จ้า
2: อกไก่ย่างเนี่ยไม้เท่าไหร่ครับป้า
3: โอ้อกนั่นน่ะไม้ละ50บาทค่ะส่วนน่องน่ะไม้ละ35บาท
2: แล้วปีกไก่ละป้า
3: ปีกไก่นี่ก็ไม้ละ20ค่ะ
2: อืมงั้นขอเลือกก่อนนะป้า
3: ค่ะ
4: ยังไม่กลับอีกเหรอฮะคืนนี้เราจะไปนอนที่ไหนเนี่ยข้าวของยังอยู่ในรถไม่ใช่เหรอฮะ
1: พ่อเปิดโรงพักโรงแรมเอาไว้แล้วล่ะ
2: อ้าวพ่อไปเปิดโรงแรมตั้งแต่ตอนไหนคะ
1: ก็ตอนออกจากโรงพยาบาลนั่นแหละข้าวของไว้พนักงานเขาก็ไปไว้ในห้องพักหมดแล้วแล้วสองพี่น้องเนี่ยไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเถอะนะ
2: โรงแรมอะไรคะแล้วก็อยู่ที่ไหนอยู่ไกลจากโรงพยาบาลที่แม่อยู่หรือเปล่าคะพ่อ
1: ไม่ไกลหรอกลูกพ่อพยายามหาโรงแรมที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลมากที่สุดเราสองพี่น้องจะได้ไปมาได้สะดวกเลย
2: ดีค่ะดี
4: แล้วพ่อล่ะฮะ
1: พ่อทำไมเหรอ
4: พ่อจะไม่กลับโรงแรมตอนนี้หรือไงฮะ
1: ยังรอพ่ออยากนอนเล่นที่ชายหาดในสักพักใหญ่ๆก่อนเออนี่พ่อบอกชื่อเราสองคนกับเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์โรงแรมแล้วนะเราสองคนน่ะไปบอกเจ้าหน้าที่เองก็แล้วกันเดี๋ยวเขาก็จัดกุญแจสำรองให้เองนั่นแหละ
4: ฮะพ่อ
1: เออแล้วเนี่ยติดบัตรประชาชนมาหรือเปล่า
4: อ๋อเอามาฮะ
1: เออดีแล้วมินล่ะลูกเอามาหรือเปล่าฮะ
2: เอามาสิคะพ่อเดินทางมาต่างจังหวัดอย่างเนี้ย ยังไงก็ต้องพกบัตรประชาชนมาอยู่แล้วล่ะค่ะถ้าเกิดมีการตรวจบัตรขึ้นมาจะมาอ้างอะไรได้ล่ะคะเดี๋ยวก็โดนยัดเยียดข้อหาเป็นคนต่างด้าวละยุ่งเลยค่ะ
1: ดีที่คิดเป็นนะพ่อเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าก่อนออกจากบ้านเนี่ยให้ตรวจดูกระเป๋าสตางค์ตัวเองด้วยว่าได้ติดบัตรสำคัญเอาไว้แล้วหรือเปล่าปล่อยปละละเลยไม่ได้ใช่ไหมลูกเพราะเราไม่รู้นี่นาว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรามั่งเพื่อชุลหุกขึ้นมาจะได้ไม่เดือดร้อนไง
2: ค่ะพ่อง
4: ั้นพวกเราไปนะพ่อไหนฮะนามบัตรโรงแรมฮะ
1: อ๋อพ่อเกือบลืมอ่ะนี่นามบัตรโรงแรมนะเดี๋ยวพ่อโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ให้กันแล้วกันนะ
4: ฮะพ่อเอ๊ะโรงแรมนี้ดังมากนี่นะ
1: จะเรียกมอเตอร์ไซค์ไปส่งก็ได้หรือถ้าเดินไปก็เดินไปเนี่ยขึ้นไปทางนู้นนะเดินขึ้นไปถนนนู่นแล้วก็จะมี2แถวต่อไปถึงบอกคนขับก็ได้หรือถ้าจะเดินไปนะก็เดินดิ่งขึ้นตรงไปเลยเดี๋ยวก็เจอเองนั่นแหละจากจุดที่ตั้งโรงแรมมองไปเห็นโรงพยาบาลแล้วล่ะ
4: ฮะพ
2: ่อไปนะคะพ
1: ่ออืมไปเถอะลูกที่จะไปหาแม่ก็ไปกันก่อนได้นะ
2: พ่อไม่ไปเยี่ยมแม่หรอคะ
1: เอาไว้ก่อนเถอะลูกพ่อยังไม่อยากไปตอนนี
2: ้พ่อคะ
1: หืม
2: พ่อโกรธแม่มากหรอคะ
1: เปล่าทำไมพ่อจะต้องไปโกรธแม่เขาด้วยล่ะลูก
2: ก็แม่ชอบทำให้พ่ออารมณ์เสียนี่คะ
1: แม่เราก็อารมณ์ร้อนไปอย่างนี้เองพ่อไม่เคยถือสาความเขาหรอกอย่าห่วงเลยมินลูก
2: แต่แม่บอกกับมินว่า
1: แม่เราก็พูดอะไรกับลูกเหรอ
2: แม่บอกว่าพ่อจะหย่าให้แม่หลังจากที่แม่ออกจากโรงพยาบาลนะคะ
1: อ๋อแม่เราก็พูดกับเราอย่างนั้นเลยเหรอ
2: ค่ะ
1: พ่อเราไม่เข้าใจแม่เราเลยจริง
2: ทำไมคะ
1: ทำตัวเหมือนเด็กๆอะนะ
2: ทำตัวเหมือนเด็กยังไงคะ
1: ก็นี่ไงเรื่องของผู้ใหญ่แท้ๆออกไปเล่าให้เด็กฟังทำไมไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแบบนี้ก็เรียกว่าโตแต่ตัวแต่ปัญญาอ่อนได้หรือเปล่าล่ะเนี่ย
2: พ่อต้องไม่พอใจแม่แน่ๆเลยค่ะ
1: เฮอร์น่าพ่อไม่มีอะไรหรอกเราไปอาบน้ำอาบท่าที่โรงแรมเถอะพี่มิตรยืนรออยู่แล้วเห็นไหม
2: พ่อคะขออะไรอย่างได้ไหมคะ
1: อะไรล่ะลูก
2: ไม่หย่าได้ไหมคะ
1: มินมันเป็นเรื่องของอนาคตนะลูก
2: นั่นแหละค่ะมินไม่อยากให้พ่อหย่านะคะมินอยากมีพ่อแม่อยู่ด้วยกันครบพร้อมหน้าพร้อมตานะคะ
1: แต่ถ้าวันนึงมันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่นะลูกเราจะไปฝืนใจใครไม่ได้นะจะให้เขามาอยู่กับเราตลอดชีวิตคงไม่ได้เลยจ้ะลูกมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะไม่มีใครมานั่งฝืนใจไปตลอดชีวิตหรอกลูก
2: แต่ว่าพ่อคะ
1: ไปทางหน้าลูกไปนะไม่มีอะไรหรอก
2: คือว่ามิน
1: อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดต่อให้พ่อไม่ทำอะไรถ้าเขาอยากทำเขาต้องทำให้สำเร็จอยู่ดีนั่นแหละลูกปล่อยวางซะเถอะนะอย่าไปยึดติดกับอะไรเลยปล่อยไปตามธรรมชาติของมันอย่าลืมนะว่าทุกคนน่ะมีกรรมเป็นของตัวเองนะ
2: พ่อ
4: นี่มินตกลงจะไปด้วยกันไหมฮะ
2: ไปสิพี
4: ่ไปก็เลยตามมาสิมัวยืนคุยอะไรกับพ่อนักหนานั่งกินส้มตำตั้งนานทำไมไม่คุยจบฮะ
1: ไปเถอะลูกเรื่องพ่อกับแม่น่ะจะไม่ไปคิดมันเลยนะทุกอย่างจะดำเนินไปตามทิศทางไหนเนี่ยแม่เราเขาเป็นคนกำหนดเองนั่นแหละไปเถอะเห็นไหมพี่เรายืนเท้าเสียเอวแล้วล่ะ
2: ค่ะงั้นมินไปก่อนนะคะพ
1: ่ออาจ้ะหิวก็หาอะไรกินไปก่อนนะไม่ต้องรอพ่อนะลูก
2: ค่ะพ
4: ่อคุยอะไรกับพ่อนักหนาฮะ
2: ก็เป็นห่วงพ่อกับแม่นี่นา
4: ห่วงเรื่องอะไร
2: พี่มิตรไม่ได้ยินหรือไงว่าแม่น่ะเอะอะโวยวายเรื่องที่พ่อจะหย่าให้แม่น่ะ
4: แม่หาเรื่องเองช่วยมิได
2: ้พี่มิตรพี่พูดอย่างกับว่าพี่ยินดีนะถ้าพ่อกับแม่จะหย่ากันน่ะ
4: พี่ไม่ได้ยินดีแล้วก็ไม่รู้สึกยินดียินร้ายอะไรด้วยนะมิน
2: แล้วมันยังไงล่ะ
4: พี่ไม่รู้พี่รู้แต่ว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดไม่มีใครหยุดชีวิตของใครได้หรอกนะมินมินเองก็เหมือนกันถ้าเกิดจะมีใครมาบังคับให้มินรักคนนั้นเกลียดคนนี้แต่ใจมินกลับคิดว่ามันไม่ถูกต้องแล้วมินจะยอมให้เขาบังคับหรือเปล่าล่ะฮะ
2: ไม่เด็ดขาด
4: นั่นไงมินก็ไม่ยอมเรื่องของพ่อกับแม่ก็เหมือนกันมันเป็นเรื่องของคน2คนที่จะต้องเป็นคนตัดสินใจเอง
2: แต่ในฐานะเราเป็นลูกเราสองพี่น้องก็มีส่วนร่วมในการตัดสินใจไม่ใช่หรอ
4: ไม่ใช่เธอกำลังหลงประเด็นแล้วล่ะมิน
2: หลงประเด็นยังไงไม่ทราบคะ
0: หลงประเด็นที่ว่าเธอคิดว่าเธอมีส่วนร่วมในชีวิตของพ่อกับแม่ยังไงเล่า
2: อ้าวแล้วถูกต้องหรือเปล่าล่ะมินเป็นลูกไม่มีสิทธิ์ขอความเห็นใจหรือไง
0: เธอมีสิทธิ์แน่นอนแต่พ่อกับแม่จะให้เธอใช้สิทธิ์นั้นหรือไม่นะมันก็อีกเรื่องนึงนะมินนะ
2: โถเอ้ย
0: อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะมิน
2: พวกเราอยู่กันอย่างมีความสุขทำไมอยู่ดีๆแม่จะต้องลุกขึ้นมาขอหย่ากับพ่อด้วยนะ
0: ก็แม่หูเบาไปหลงเชื่อคำพูดของคนอื่นนี่เมื่อแม่เห็นคนอื่นสำคัญกว่าคนในบ้านมันก็ต้องแยกทางกันเดินมันก็อย่างนี้แหละมิน
2: แต่ว่า
0: พอเหอะเลิกพูดเรื่องนี้กันเถอะพูดไปก็เท่านั้นแหละแม่อยากดื้อเองแม่ก็ต้องเจอบทเรียน
2: แม่อยากกับพ่อแล้วแม่จะอยู่ยังไงอ่ะ
0: ก็ย้ายกลับไปอยู่กับตากับยายยังไงเล่า
2: แม่จะอยู่ที่เพชรบุรีได้เหรอพี
0: ่แม่เกิดที่นั่นแล้วทำไมจะอยู่ไม่ได้ล่ะที่เพชรบุรีเนี่ย
2: แต่แม่ออกมาอยู่กรุงเทพนานแล้วนะแม่มีครอบครัวแล้วจะให้แม่กลับไปอยู่บ้านเกิดเหมือนตอนเด็กๆได้ยังไงล่ะ
0: เรื่องนี้เธอต้องไปถามแม่เองแล้วล่ะว่าอยู่ได้ไหมถ้าแม่ตัดสินใจอยากกับพ่อแม่ก็ต้องอยู่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ไม่มีใครช่วยแม่ได้แล้วล่ะ
2: และพี่มิตรล่ะ
0: พี่ทำไม
2: ถ้าพ่อกับแม่หย่ากันจริงๆพี่จะอยู่กับใคร
0: พี่ไม่รู
2: ้พี่ต้องรู
0: ้พี่ยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลย
2: พี่ต้องคิดแล้วนะ
0: อ้าวแล้วเธอ
2: มินทำไมคะ
0: เธอจะอยู่กับใครฮะ
2: มินจะอยู่กับพ่อค่ะ
0: มิน
5: ท่านกำลังฟังวันหวานยังหวานแว่วจากคณะเกศทิพย
6: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
7: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
6: คิดออกแล้ว
7: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
6: พริ้วเลย
7: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
8: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์แค่เปิดมาก็อินจนจบ
3: ถ้าแกอยากกับพ่อนินจริงๆแกจะเลือกลูกคนไหนไปอยู่ด้วยฮะ
4: ตราจะเอาไปดูแลทั้งสองคนค่ะแม
3: ่ฮะว่าไงนะแกน่ะเหรอจะเอาไปไว้ทั้งสองคน
4: ค่ะแม่ตราเป็นคนคลอดออกมาเองเลี้ยงมากับมือตราก็ต้องเอาไปให้หมดค่ะ
3: เอาไปให้หมดพวกมันจะอดตายน่ะสิแกคิดบ้างหรือเปล่า
4: แล้วกันสิแม่ทำไมถึงพูดอย่างนี้ล่ะคะ
3: จริงๆนะแม่ตราแม่ว่าแกน่ะไม่มีปัญญาเลี้ยงให้ดีได้หรอก
4: ตายแล้วแม่แม่กำลังดูถูกลูกตัวเองอยู่นะเนี่ย
3: เฮ้ยแกมีเงินพอที่จะส่งเสียให้ลูกเรียนสูงๆหรือเปล่าล่ะแกอย่าลืมนะว่าแกน่ะอยากกับพ่อนินเมื่อไหร่แกก็จะไม่มีอภิสิทธิ์อะไรอีกแล้วแกไม่มีสิทธิ์และแกก็ไม่ใช่ภรรยาของเขาแกจะเอาที่ไหนไปเบิกไปจ่ายฮะ
4: ตรารู้ค่ะ
3: และยังไง
4: ตราจะให้ลูกกลับไปอยู่บ้านพ่อแม่ที่เพชรบุรีค่ะ
3: อยู่กับแม่อยู่กับฉันน่ะอยู่ได้มันไม่มีปัญหาหรอกมีสวนให้อยู่สบายๆแต่ลูกของแกน่ะจะยอมไปอยู่ด้วยหรือเปล่าฮะและจะอยู่ได้นานแค่ไหนพวกเขาน่ะไม่ได้ถูกปลูกฝังให้รักธรรมชาติไม่เคยใช้ชีวิตอยู่ในไร่ในสวนมาก่อนอยู่ได้ชะฉันอยากรู้จะอยู่ได้สักกี่วันเดี๋ยวก็บ่นว่าเหงาอย่างกับป่าช้าวังเวงได้ยินแต่เสียงนกเสียงการ้องมีแต่เสียงกระรอกเสียงไก่ขันวังเวงขนาดนั้นน่ะได้ยินเสียงลมพัดเสียงกิ่งไม้มันเสียดสีกันแดงเอียดอัดเอียดอัดและจะอยู่ได้ยังไงแล้ว
4: แต่ตรามั่นใจค่ะว่าลูกสองคนของตราต้องปรับตัวอยู่ในสวนได้ค่ะ
3: แม่ไม่อยากให้เราตัดสินใจชีวิตให้ลูกนะแม่ตรา
4: คือว่าตรา
3: แกควรจะเปิดใจให้ลูกนะได้ใช้สิทธิ์ในการตัดสินใจว่าพวกเขาเลือกที่จะอยู่กับใครถ้าเกิดมีการหย่าเกิดขึ้นจริงๆ
4: ถ้าลูกเลือกแล้วก็ตราว่า
3: ว่าอะไรฮะ
4: ตราว่าพวกเขาอ่ะจะต้องเลือก
3: เลือกใครฮะอ๋อพ่อแกรู้คำตอบอยู่แล้วใช่ไหมว่าลูกของแกสองคนจะเลือกอยู่กับพ่อของเขาฮะมันก็สมควรแล้วละเรามันพวกจอมวอยวายหูเบาใครจะอยากอยู่ด้วยล่ะ
4: แม่
5: ห้องนี้แหละสาขอประตูก่อนนะพี่เผื่อว่าเขาทำอะไรเป็นการส่วนตัวอยู่นะ
6: พี่รู้แล้วนะอ้
5: าวแม่สวัสดีค่ะ
6: แม่อิ๋วมาได้ยังไงล่ะเนี่ย
5: ก็ตั้งใจมาเยี่ยมตราโดยเฉพาะเลยล่ะค่ะแม
6: ่เหรอจ๊ะแล้วนี่ใครล่ะจ๊ะเพื่อนเยตราเหรอ
5: เปล่าค่ะแม่เนี่ยน้องสาวของอิ๋วชื่อสาวิตรีค่ะแล้วเธอก็เป็นเลขาของพี่ดินนะคะ
7: สวัสดีค่ะคุณป้า
6: จ้าสวัสดีหนูทำงานกับพ่อนินเหรอจ๊ะ
7: ค่ะสาเป็นเลขาของหัวหน้าทนินนะคะ
6: อ๋อจ้าจ้าอ่ะอ่ะเชิญนั่งก่อนเชิญนั่ง
7: ขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะ
4: แม่ใครมาเหรอคะเหมือนเสียงยายอิ๋วใช่ยายอิ๋วมาหรือเปล่าแม่
7: ใช่แล้วฉันเองแหละจ้า
4: อิ๋วนี่เธอรู้ได้ยังไงว่าฉันมาอยู่โรงพยาบาลที่นี
7: ่ถ้าฉันไม่โทรไปคาดคั้นจากปากน้องของเธอฉันก็ไม่มีวันรู้หรอกจ้ะ
4: ยายหวานเป็นคนบอกเธอเหรอ
7: ใช่แล้วทำไมล่ะเธอสั่งยายหวานไม่ให้บอกฉันหรือไงยะ

0: สิทำไมนะทำไมแกถึงได้โง่เป็นควายอย่างนี้นะแกเองอ่ะส่องกระจกดูตัวเองแล้วมองไม่ออกหรือไงว่าแกนี่ยังสาวยังสวยเหมือนเดิมอยู่นะทำไมแกถึงได้หูเบาเชื่อเพื่อนอย่างฉันเปล่าดีนักนะดีขอให้แกเชื่อฉันต่อไปเถอะสักวันหนึ่งแกจะต้องหย่ากับผมแกแน่นอนสมน้ำหน้าอย่าโง่ช่วยไม่ได้เชื
1: ่อแล้วเนี่ยใครกันเหรออิ๋ว
0: อ้าวเธอจำไม่ได้หรือไงฮะ
1: จำใครเหรอฉันว่าฉัน
0: สาวิตรีไงเลขาของพี่ดียังไงเลยเธอ
2: สวัสดีค่ะคุณพี
1: ่เรารับไหว้ทันทีที่เธอยกมือไหว้เราหน้าตาสะสวยขาวผ่องสมกับเป็นเลขาหน้าห้องเคยมีคนพูดเข้าหูเราว่าเลขาของสามีเราก็ใช่ย่อยเห็นพี่นินไปไหนต่อไหนกับเลขาออกบ่อยๆพวกเขาอาจจะมีอะไรลึกซึ้งกับเพื่อนร่วมงานก็ได้ประโยคนี้เราไม่ได้คิดเองนะแต่มีคนบอกเราแล้วเราก็เก็บคำพูดนี้มาจำเอาไว้แล้วมันก็ดังอยู่ในสมองเราอยู่เป็นระยะระยะจนเราชักไม่แน่ใจเสียแล้วล่ะว่าทุกวันนี้พี่นินคิดจะจริงใจกับสาวคนไหนกันแน่พวกพี่อิ๋วเคยบอกเราหรือแม่เลขาตรงหน้าคนนี้กันแน่แต่เอาเถอะไม่ว่าเขาจะลงเอยกับใครหน้าไหนก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเราแล้วนี่นาก็ในเมื่อเราต้องการที่จะหย่ากับเขาอยู่แล้วจะไปสนใจเรื่องของเขาอีกทำไมล่ะไม่แคร์หรอกอยากเชื่อ

0: ัวหน้าของคุณให้มาหาที่นี่เหรออ
1: ๋อเปล่าค่ะหัวหน้าเลยยังไม่รู้ค่ะว่าสามารถที่นี่นะคะ
0: อ้าวเหรอ
1: ค่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวหัวหน้าก็รู้เองละค่ะ
2: แล้วเนี่ยแฟนเธอไปไหนไม่เห็น
0: อ๋อออกไปเที่ยวน่ะ
2: อ้าวเข้าไปเที่ยวคนเดียวหรือไง
0: ก็ไปคนเดียวหรือเธออยากให้เขาไปกับใครล่ะ
2: เปล่าฉันก็นึกว่าเขามาเยี่ยมเธอแล้วก็ควรจะอยู่เป็นเพื่อนเธอมันถึงจะถูกต้องไม่ใช่หนีไปเที่ยวคนเดียวอย่างเงี้ย
0: เขาจะมานั่งเฝ้านอนเฝ้าฉันทำไมล่ะถึงเขาอยากจะทำฉันก็ไม่เขาทำหรอก
2: อ้าวทำไมล่ะเธอไม่อยากให้เขาทำอย่างนั้นจริงๆเหรอ
0: ก็จริงนะสิมันน่ารำคาญจะตายไปเธอ
2: ผิดกับฉันนะตรา
0: ผิดยังไงล่ะ
2: ถ้าเป็นฉันแล้วก็ฉันกลับดีใจแล้วก็ชอบมากๆเลยแหละถ้าเข้ามานั่งเฝ้านอนเฝ้าฉันมันก็แสดงถึงว่าเรารักกันเราห่วงใยกันเอื้ออาทรต่อกันมันเป็นอะไรที่คนรักกันพึงมีให้ต่อกันตามที่คนใดคนหนึ่งป่วยหรือว่าเป็นอะไรต้องนอนแอดมิดอยู่ในโรงพยาบาลอย่างนี้จ้ะจริงๆนะจ๊ะตราเป็นใครใครก็อยากให้เป็นอย่างนั้นทั้งนั้นแหละโลกเนี้ยสงสัยจะมีแต่เธอคนเดียวเท่านั้นละมั้งที่มีความคิดพิสดารไม่เหมือนกับชาวบ้านเขา
0: คือว่าฉัน
2: นั่นไงเราแย่แค่นี้เองถ้าทางเขาคล้อยตามเราซะละสีหน้าฉายแววตาสลดลงอย่างเห็นได้ชัดปากว่าไม่แต่ใจนั่นเหรอกำลังเรียกร้องอย่างมากสิมิว่าเนี่ยผัวคงจะไม่อยากอยู่เฝ้าดูอาการละมั้งสงสัยก่อนหน้านี้อาจจะมีปากมีเสียงกันแล้วก็ได้ผัวถึงได้หายหน้าหายตาไปไม่ใหญ่ดีแม้แต่นิดเดียวอย่างเงี้ยดีสมน้ำหน้าให้ทะเลาะกันหนักๆแล้วก็ทนไม่ได้อยากให้เราเร็วทีเถอะน้องของเราน่ะจะได้สวมรอยเป็นแฟนผัวของแกทันทียังไงให้นางตา
3: จ้ะกินผลไม้นะลูก
1: อุ๊ยคุณแม่อุตส่าห์ปอกมาให้เลยเหรอคะเนี่ย
3: จ้ากินเยอะๆนะจ้ะ
1: ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
3: หนูน่ะกินเยอะๆนะ
1: ขอบพระคุณคุณป้ามากค่ะ
3: จ้าอ๋อแม่ตรา
0: ค่ะแม่
3: เดี๋ยวแม่ว่าจะลงไปเดินดูอะไรสักหน่อยหน้าโรงพยาบาลเนี่ยเขามีแผงวางของขายเยอะแยะไปหมดเลย

0: ลูกอยากได้อะไรหรือเปล่าล่ะ
1: ไม่ค่ะแม่อยากได้อะไรก็ซื้อมาเถอะค่ะ
0: จ้ะถ้างั้นแม่ไปนะแม่อิ๋วอยากได้อะไรไหม
2: อ๋อไม่ละค่ะขอบคุณคุณแม่มากค่ะตามสบายเถอะนะคะ
0: อ่ะจ้ะ
1: เดี๋ยวค่ะแม
0: ่มีอะไร
1: แม่เอาตังค์ไปสิคะนี่ค่ะตราให้ค่ะ
0: อ่ะจ้ะขอบใจนะจ๊ะ
1: พันเดียวพอหรือเปล่าคะ
0: โอ้ยพอถมเทไปลูกขอบใจมากเดี๋ยวแม่จะหาซื้อของกินมาให้นะลูกนะ
1: อุ๊ยไม่ต้องซื้อให้ตราหรอกค่ะแม่ก็ลองดูว่ามีอะไรที่ลูกมิตรกับลูกมินกินได้ก็ซื้อมาให้พวกแกเถอะค่ะนิดๆหน่อยๆก็พอเดี๋ยวพวกแกมาจะได้มีอะไรกินนะคะ
0: จ้ะๆงั้นเดี๋ยวแม่มานะลูก
1: ค่ะ
0: อ่ะเชิญตามสบายนะหนูสาวิตรี
3: ค่ะคุณป้าแม่คะ
1: อ๋อมินน้าอิ๋วมาแน
3: ่หวัดดีค่ะน้าอิ๋ว
4: หวัดดีจ้ามิน
1: แล้วเนี่ยคุณสาวิตรีเลขาของพ่อเราน้องสาวของน้าอิ๋วจ้า
3: หวัดดีค่ะ
5: หวัดดีจ้าลูกสาวของคุณพิตราสวยจังเลยค่ะ
1: เหรอคะ
5: สวยมากค่ะแล้วก็สวยไม่เหมือนคุณแม่นะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: พี่มิตรไม่ได้มาด้วยเหรอจ๊ะ
3: ก็เห็นว่ารอพ่ออยู่นะคะ
1: รอที่ไหนอะแล้วไปเจอพ่อที่ไหนอะ
3: เจอที่ชายหาดนะคะพ่อไปเปิดโรงแรมเอาไว้แล้วล่ะค่ะมินกับพี่มิตรไปอาบน้ำในโรงแรมแล้วคืนนี้ก็พักกันที่โรงแรมค่ะ
1: ดีแล้วล่ะแล้วพ่อเราอะไม่ได้กลับโรงแรมพร้อมกันเหรอ
3: เปล่าค่ะพ่อให้พวกเรากลับโรงแรมเองแล้วก็ให้เดินมาหาแม่ที่โรงพยาบาลเองนะคะ
1: โรงแรมอยู่ใกล้ที่นี่หรือไงอ่ะ
3: ค่ะมองก็เห็นอาคารค่ะ
1: เหรอ
3: ค่ะแล้วยายล่ะคะแม่
1: เห็นว่าจะลงไปหาซื้ออะไรแถวแผงลอยหน้าโรงพยาบาลนะลูกลูกอยากลงไปหรือเปล่าล่ะลองลงไปเดินหายายดูสิแม่ว่าน่าจะเจอกันนะ
3: ดีค่ะมินก็อยากจะซื้อของกินแล้วด้วยค่ะ
1: เอาสิจ๊ะ
3: เออแม่คะขอตังมินด้วยค่ะ
1: อ้าวเมื่อเช้านี้ให้ไปคนละ500หมดแล้วหรือไง
3: ยังค่ะแต่มินจะเก็บเอาไว้ซื้อของซื้อเสื้อผ้านะคะแม่ให้มินเพิ่มนะคะ
1: เดี๋ยวนะแม่ดูก่อนว่ามีแบงค์ย่อยหรือเปล่า
3: แบงค์พันก็ได้ค่ะเดี๋ยวมินไปแตกแบงค์พันให้แม่เองก็ได้นะคะ
1: ไม่เอาอะ
3: ทำไมล่ะคะ
1: เดี๋ยวเราก็ใช้เพลินนะสิ
3: แม่น่ะ
1: ไม่ต้องเลยแม่ไม่เชื่อลูกหรอกให้เท่าไหร่ไม่เห็นเคยได้คืนเลยสักครั้งเดียว
3: มินก็เอาไปฝากธนาคารนี่ค่ะแม
1: ่งก
3: แหมแม่มินน่ะเป็นคนชอบออมเงินก็ดีแล้วไม่ใช่หรอคะ
1: ก็ดีสิแต่ต้องไม่เอาเงินคนอื่นไปเก็บออมเป็นของตัวเองเราจะออมเงินเหลือจากค่าขนมหรือเงินที่พ่อแม่ให้เป็นพิเศษเท่านั้นไม่ใช่มุบมิบเอาแบบเนี้ยมันไม่ดีรู้ไหมจ๊ะ
3: มันก็เท่ากับว่ามินน่ะช่วยแม่เก็บออมเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: เหรอจ๊ะ
3: ค่ะ
1: แม่มีแบงค์ย่อยอยู่ร้อยเดียวเองอ่ะเอาร้อยเดียวแล้วกันนะ
3: แหมแค่ร้อยเดียวเองเหรอคะแม่น้อยจังเลยอ
1: ่
3: ะ
1: เราจะซื้ออะไรนักหนาเดี๋ยวก็ได้เวลากินข้าวแล้วให้พี่เรามาพร้อมกันแล้วก็ลงไปหาข้าวกินพร้อมกัน
3: ไม่เอาอะค่ะมินจะซื้อขึ้นมากินทีเดียวเลยล่ะ
1: แม่มีอยู่แค่ร้อยเดียวเอง
4: เอาอย่างนี้นะอันนี้จ้ะน้องมินน้าให้จ้ะนี่จ้ะ500
3: อุ๊ยน้าอิ๋วให้มินเหรอคะ
4: จ้ารับไปสิจ้ะ
3: มันจะดีเหรอคะ
4: ดีสิจ้ะเร็วรับไปเถอะจ้ะ
3: ขอบคุณน้าอิ๋วมากค่ะ
4: จ้าอยากได้อะไรก็ไปซื้อเอานะจ๊ะ
3: ค่ะ
1: เธอให้ไปเยอะขนาดนั้นทำไมอ่ะให้แค่ร้อยเดียวก็พอเอาจากฉันไปร้อยเดียวแล้วเธอให้เพิ่มอีกร้อยเดียวก็เหลือแล้วล่ะ
4: เอานะเด็กแกอาจจะอยากได้อะไรจะได้มีตังค์ซื้อยังไงล่ะนานๆให้แกทีไม่เป็นไรหรอกจ้า
1: เดี๋ยวลูกฉันกระเหลิงนะสิ
4: โอ้ยไม่หรอกนะอย่าขี้เหนียวนักเลยเธอน่ะมีลูกแค่2คนเท่านั้นจ๊ะไม่ได้ลูกเยอะสักหน่อยนึงเงินทองของเธอก็มีออกมากมายจะประหยัดไปถึงไหนจ๊ะฮะ
1: ไม่ได้ประหยัดแค่อยากให้ลูกๆน่ะรู้จักใช้เงินมันก็เท่านั้นเองนั่นแหละเธอ
4: เอานะฉันเชื่อว่ามินน่ะแกเป็นคนใช้เงินเป็นไม่เห็นแกพูดเหร ว่าแกเอาเงินไปฝากธนาคารไม่แน่นะพอเรียนจบปริญญาตรีแกอาจจะมีเงินเก็บในธนาคารเป็นแสนๆก็ได้นะจ๊ะ
1: ก็ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะนะ
6: อ้าวมิตร
7: ฮะพ่อ
6: ยังไม่ได้ไปหาแม่เราหรือไง
7: อ๋อยังฮะ
6: ทำอะไรล่ะฮะ
7: นอนฟังเพลงนะครับพ
6: ่อมิลล่ะ
7: ไปหาแม่ที่โรงพยาบาลแล้วฮะ
6: น้องเราก็ไปคนเดียวเหรอ
7: ใช่ฮะ
6: ทำไมเราไม่ไปกับน้องพร้อมกันนะฮะ
7: ก็ผมจะรอพ่อนะฮะ
6: ก็บอกแล้วไงว่าไม่ต้องรอพ่อไปกันก่อนพ่อไปค่ำๆก็ได้นะพ่อยังไม่อยากไปไหนอย่านอนพักผ่อนซะก่อน
7: พ่อไม่อยากเห็นหน้าแม่ใช่ไหมฮะ
6: เออเปล่า
7: พ่อโกรธแม่เหรอฮะ
6: เปล่า
7: พ่อฮะ
6: หืม
7: ผมขอกอดพ่อหน่อยสิฮะ
6: อ๋อเอาสิเอาละพ่อนอนก่อนแล้วละวันนี้เป็นอะไรเหรอฮะ
7: ผมก็แค่อยากกอดพ่อนะฮะพ่อฮะ
6: อะไรล่ะลูก
7: ถ้าเกิดอะไรขึ้นระหว่างพ่อกับแม่ผมจะไปอยู่กับพ่อนะฮะ
6: มิดเรากอดลูกเอาไว้แน่นไม่รู้ว่าจะได้ยินลูกชายพูดประโยคนี้ออกมาเลยเพราะเป็นคำพูดที่จริงใจไม่เสียแซ่ลูกอยากอยู่กับเรามากกว่าอยู่กับแม่อาจจะเป็นเพราะว่าแม่เป็นคนที่กิจการชีวิตของลูกมากเกินไปละมั้งคนเป็นแม่ก็อย่างนี้แหละห่วงใยรักมากแกมขี้บ่นอีกด้วยพอจะให้ลูกเลือกอยู่ใครสักคนนึงลูกเลยตัดสินใจจะอยู่กับเราซึ่งแกคิดว่าทำให้แกมีความสุขมากที่สุดโดยไม่ต้องคิดอะไรมากมายแล้วนี่ถ้าเรากับแม่ของลูกอยากจริงแล้วก็แม่ของลูกจะรู้สึกยังไงนะต้องเสียใจเป็นรอบที่สองหลังจากที่เสียใจจากการหย่าขาดกับเราแล้วเอ๊ะรู้ว่าเธอไม่ได้เสียใจเลยถ้าได้หย่าจากเราจริงด้วยสิเธอหมดรักเราแล้วนี่นาก็ถ้าเธอยังรักเราอยู่แล้วก็คงจะไม่ประกาศจะอยากกับเราตลอดเวลาอย่างนี้หรอกเอาเถอะเพื่อมีใครรักเราก็ไม่เป็นไรเรารักตัวของเราเองอยู่กับตัวเองก็ได้ไม่ต้องง้อใครเลยมิตร
7: ครับพ่ออ
6: ย่าเพิ่งพูดอย่างนี้กับแม่เรารู้ไหม
7: ผมรู้ฮะผมจะไม่พูดจนกว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปครับพ่ออ
6: ืมยังไงนั้นก็แม่รู้ไหมเวลาเราไม่มีใครก็มีแม่คนนี้แหละที่คอยอยู่ดูแลเราห่วงใยเรารักเราเอาใจใส่เราทุกอย่างยามที่เราไม่สบายก็มีแม่คนเดียวที่ดูแลหายไวๆลูก
7: รู้ครับ
6: รู้ไหม
7: ผมรู้ดีครับพ่ออ
6: ืมเอาละพ่อเขาไปอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวเราไปโรงพยาบาลด้วยกัน
7: อ้าวพ่อบอกว่าจะนอนสักหน่อยไม่ใช่เหรอฮะ
6: เออคงไม่แล้วล่ะก็เรายังไม่ได้ไปก็ไปด้วยกันเลยนะ
7: ฮะพ
6: ่อแป๊บเดียวนะพ่ออาบน้ำก่อน
7: ฮะพ่อฮัลโหล
8: ฮัลโหลยายเองนะ
7: อ๋อฮะยาย
8: อ่ะอยู่ไหนล่ะนั่นอ่ะ
7: อยู่ในโรงแรมนะฮะยาย
8: แล้วทำไมไม่มาพร้อมกับน้อง
7: ผมอยากรอพ่อกลับมาแล้วก็เราจะไปพร้อมกันนะฮะ
8: พ่อเราเนี่ยอยู่ที่ชายหาดไม่ใช่เหรอเห็นแม่มีนพูดกับยายว่าพ่อเราน่ะยังนอนเล่นอยู่ที่ชายหาดอยู่เลย
7: พ่อกลับมาโรงแรมแล้วฮะยาย
8: อ้าวเหรอ
7: ฮะตอนนี้พ่อกำลังอาบน้ำอยู่ฮะ
8: แล้วมากันตอนไหนล่ะ
7: พ่ออาบน้ำเสร็จก็จะไปเลยฮะยาย
8: งั้นเดี๋ยวยายลงไปรอกินข้าวพร้อมกันก็แล้วกันนะ
7: ยายหิวก็กินก่อนเลยนะฮะเพราะผมจะกินกับพ่อฮะ
8: ก็รอไปกินพร้อมกันน่ะสิจ๊ะ
7: ยายจะรอไหวหรือเปล่าล่ะฮะ
8: ไหวสิก็เรามาอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ
7: ฮะรอพ่ออาบน้ำเสร็จก็จะไปเลยฮะเดินจากโรงแรมไปโรงพยาบาลไม่ไกลหรอกฮะเห็นอาคารโรงพยาบาลไกลๆให้ยาย
8: ยายจะรอนะ
7: ฮะยาย
8: งั้นก็แค่นี้ก่อนยายเดินดูของขายอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลเนี่ยพอดีแม่มีนเนี่ยเขาเดินลงมาหายายแน่
7: อ๋อเหรอฮะ
8: เออแค่นี้ก่อนนะ
7: ฮะฮะสวัสดีฮะยาย
8: เออสวัสดีจ้าย
7: ายโทรมาครับพ
6: ่ออืมว่าไงมั่งอ่ะ
7: ยายบอกว่าจะรอเราไปกินข้าวด้วยกันนะฮะ
6: เอาสิโทรไปหาอะไรกินกันที่โรงพยาบาลก็ได
7: ้ครับพ่อ
6: มิดอยากกินอะไรล่ะลูกเย็นเนี่ย
7: อืมอะไรก็ได้ฮะ
6: เอาที่ศูนย์อาหารก็แล้วกันนะจะได้มีเมนูให้เลือกเยอะหน่อย
7: ครับพ
6: ่อมิดหยิบเสื้อผ้าพ่อทีสิลูก
7: พ่อจะเอาชุดไหนฮะ
6: เอาเสื้อยืดตัวไหนก็ได้พ่อจะใส่กับยีนส์นะลูก
7: ฮะพ่อเดี๋ยวนะฮะผมเลือกให้นะฮะ
3: พี่มิดว่ายังไงบ้างคะยาย
0: ก็อยู่ที่โรงแรมกับพ่อเรานะสิ
3: อ้าวพ่อมาจากชายหาดแล้วเหรอคะ
0: อืม
3: แล้วพ่อกับพี่มิดจะมาที่โรงพยาบาลหรือเปล่าคะ
0: ก็ต้องมาสิจ๊ะ
3: มาตอนไหนอะคะ
0: เห็นว่าพ่อเราก็กำลังอาบน้ำอยู่เดี๋ยวจะมาพร้อมกัน
3: งั้นเราก็รอพ่อกับพี่มิดมาแล้วค่อยกินข้าวด้วยกันนะคะยาย
0: ก็ว่าอย่างนั้นแหละ
3: งั้นมินไม่ซื้อของกินแล้วล่ะค่ะ
0: อ้าวทำไมล่ะ
3: ก็เดี๋ยวไปกินข้าวกับพ่อแล้วนี่คะถ้าพ่อไปกินข้าวแล้วก็จะต้องเผื่อท้องเอาไว้มากๆเลยล่ะค่ะ
0: คิดว่าพ่อเรานะจะพาเราไปกินที่ไหนเหรออ
3: ย่างพ่อก็ต้องส่วนอาหารเท่านั้นแหละค่ะยาย
0: จริงเหรอ
3: จริงสิคะก็ถ้าพ่อชวนไปกินข้าวนอกบ้านแล้วก็จะต้องไปกินที่สวนอาหารเท่านั้นค่ะพ่อน่ะไม่เคยพาไปกินอาหารฟาสต์ฟู้ดหรอกค่ะพ่อไม่ชอบพ่อบอกว่าอาหารพวกนั้นน่ะเป็นอาหารจังฟู้ดค่ะ
0: มันเป็นยังไงล่ะไออาหารจังฟู้ดน่ะฮะ
3: ก็อาหารขยะยังไงล่ะคะยาย
0: อ๋อยายก็เห็นด้วยนะไออาหารฟาสต์ฟู้ดตามห้างอ่ะไม่เห็นมันจะมีประโยชน์อะไรเลยมีแต่ไขมันเป็นส่วนใหญ
3: ่ค่ะยาย
1: คืนนี้พวกเธอนอนที่นี่ก็ได้นะอิ๋ว
4: อุ๊ยจะให้นอนกันได้ยังไงเนี่ย
1: นอนที่โซฟานั่นไงล่ะ
4: แล้วแม่เธอล่ะให้แม่นอนตรงไหนยะ
1: จะไปยากอะไรล่ะก็ให้แม่ฉันน่ะไปนอนกับหลานๆที่โรงแรมนะสิจ๊ะ
4: ได้ยังไงก็โรงแรมพ่อของหลานสองคนนอนด้วยไม่ใช่เหรอ
1: ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่นาแม่ฉันก็แม่ยายเขานอนรวมกันยายหลานลูกเขยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหรอกเชื่อฉันสิ
4: ไม่เอาอะเราไปพักโรงแรมดีกว่า
1: ถ้าจะไปพักโรงแรมก็ต้องไปดูกันได้แล้วนะที่เนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวเดี๋ยวหาห้องพักไม่ได้นะจ๊ะ
4: เยอะแยะ

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
4: ์ท่านผู้ฟังที่รักวันหวานยังหวานแววจะเป็นประพันธ์ของวรางคณามริสาวาดวงกตจัดทำเป็นละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาจินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามวันหวานยังหวานแว่วในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัดหลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33

0: กฎแห่งกรรมบทประพันธ์โดยทอเลียงพิบูลถ่ายทอดเสียงโดยบ้านนิยายที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามได้ในช่อง YouTube บ้านนิยายนะคะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอเรื่องจริงที่นำมาเล่าเพื่อตีแผ่ให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งประพันธ์โดยคุณทอเลียงพิบูลในวันนี้ขอเสนอตอนที่มีชื่อว่าผลของกรรมดีหลายครั้งที่เพื่อนๆและท่านที่เคารพนับถือขอร้องให้ข้าพเจ้าเป็นผู้เล่าถึงเรื่องผลดีของกฎแห่งกรรมได้ตามสนองที่ข้าพเจ้าได้ประสบกับตนเองมาแล้วอยากจะให้ข้าพเจ้ารวบรวมไว้เพื่อแสดงให้เห็นว่าการทำดีนั้นกรรมดีย่อมจะคอยตอบสนองเราอยู่ตลอดเวลาความจริงเรื่องนี้เกิดขึ้นมาหลายครั้งและเรื่องราวก็ทิ้งระยะห่างกันครั้งละหลายปีเคยเขียนมาบ้างแล้วแต่ไม่ได้โยงเรื่องเก่าถ้าเราไม่คิดไม่ใช้สติปัญญาก็เหมือนเป็นเรื่องที่ผ่านไปเป็นธรรมดาแต่เมื่อมานึกสงสัยเหตุใดเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาทิ้งระยะให้ผลเป็นช่วงๆเช่นนี้มันเป็นเรื่องแปลกประหลาดมหัศจรรย์เมื่อได้ใช้สติปัญญาก็จะได้เห็นชัดเจนเหตุการณ์เกิดขึ้นมิใช่เกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีเหตุมีปัจจัยจึงจะเกิดขึ้นได้ข้อความเหล่านี้จะเห็นได้ชัดขึ้นเมื่อข้าพเจ้าได้ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์เหล่านี้เวลาได้ผ่านไปเป็น10ปีข้าพเจ้าเพิ่งจะคิดได้ในภายหลังครั้งแรกก่อนสงครามโลกครั้งที่2จะเกิดขึ้นครั้งนั้นข้าพเจ้าจำได้ว่าข้าพเจ้าได้แต่งตัวพร้อมกับภรรยาเพื่อจะไปธุระเราได้มายืนรอรถแท็กซี่ที่ผ่านมาเพื่อจะได้ว่าจ้างโดยสารขณะกำลังรอรถอยู่นั้นข้าพเจ้ายืนอยู่ริมคลองใกล้ทางน้ำไหลออกจากใต้สะพานตาเหม่อดูน้ำที่ไหลเชี่ยวโดยไม่ตั้งใจแต่ทันใดนั้นมองเห็นอะไรลอยออกมาจากใต้สะพานจ้องมองก็เห็นชัดว่าเป็นมือเด็กเล็กๆควยคว้าขึ้นพ้นน้ำประเดี๋ยวจมประเดี๋ยวโผล่แต่มือจิตคิดได้ว่าเด็กตกน้ำต้องรีบช่วยอยู่ช้าไม่ได้ความรู้สึกกับความคิดเกิดขึ้นพร้อมกันข้าพเจ้ารีบปีนขึ้นบนราวสะพานหมายตาเด็กกำลังลอยห่างออกไปข้าพเจ้ารีบกระโจนลงไปในคลองทันทีมิได้สนใจตัวเองกำลังแต่งตัวตามนิยมสมัยนั้นคือใส่กางเกงแพรใส่หมวกโจนตัวลอยลงไปในคลองทั้งเครื่องพร้อมโดยไม่ทันได้บอกใครแม้แต่ภรรยาซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆก็ตกใจประเดี๋ยวเดียวก็มีคนออกันดูที่ริมน้ำมากมายข้าพเจ้าหมายตาร่างเด็กไว้แล้วเมื่อโดดลงไปก็คว้าร่างไว้ได้พวกที่มุงดูแถวสะพานก็ไม่รู้เรื่องอะไรบางคนก็ถามกันว่านั่นเขานึกอย่างไรจึงได้โดดลงไปในน้ำทั้งเครื่องแต่งตัวรุ่มร่ามอย่างนั้นสักครู่คำถามก็เงียบกันไปเพราะข้าพเจ้าพยายามชูเด็กขึ้นเหนือน้ำพยายามเข้าตะลิ่งเห็นมีคนมุงดูที่บันไดท่าน้ำบ้านริมคลองสายตาหาผู้ใหญ่ที่สมควรไว้ใจได้เพื่อจะมอบเด็กขอช่วยนำไปมอบให้ตำรวจ จัดการสืบหาพ่อแม่ต่อไปแต่ส่วนมากเป็นพวกเด็กๆพอดีเห็นชายไทยผู้หนึ่งเป็นคนสูงอายุรู้สึกท่าทางเป็นคนใจบุญก็ยืนดูข้าพเจ้าด้วยความสนใจข้าพเจ้าจึงเรียกขอความช่วยเหลือจากแกว่า
2: คุณลุงครับผมขอความช่วยเหลือหน่อยเถิดผมอยากจะให้คุณลุงช่วยนำเด็กคนนี้ไปมอบให้ตำรวจที่โรงพักขอให้เขาสืบหาพ่อแม่เพื่อมอบเด็กคืนไปด้วย
1: เสียงคุณลุงตอบด้วยอารมณ์ดีทั้งที่เรายังไม่เคยรู้เคยเห็นหน้ากันมาก่อนแกบอกว่า
2: ลุงยินดีด้วยที่คุณได้ช่วยชีวิตคนไว้เช่นนั้นเป็นมหากุศลทีเดียวบุญบารมีไม่ไปไหนหรอกเป็นของเราวันยังค่ำ
1: เวลานั้นข้าพเจ้าไม่ได้คิดอะไรเมื่อมอบเด็กให้คุณลุงไปแล้วผมก็รีบขึ้นจากน้ำรีบกลับบ้านเพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวขณะกลับบ้านก็เป็นเป้าสายตาของคนที่จะคิดไปต่างๆนานาเวลานั้นบ้านข้าพเจ้าอยู่ในตรอกโรงน้ำแข็งหลังกรมตรวจคนเข้าเมืองถนนสาทรเรื่องนี้ข้าพเจ้าไม่ได้รื้อฟื้นขึ้นมาคิดปล่อยให้ลืมไปแล้วสบายใจต่อมาได้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองบ้านที่อยู่ในพระนครไม่ปลอดภัยมีเพื่อนที่รักกันมากได้มาชวนให้หลบภัยไปอยู่ที่บ้านซอยมาดีไปดีอยู่อำเภอชั้นนอกห่างที่ชุมชนด้วยข้าพเจ้ามีเด็กมากจึงได้ตกลงไปอยู่บ้านเพื่อนได้รับความสุขสบายสงบเงียบแต่เมื่อได้พิจารณาดูสงครามคงจะไม่เลิกง่ายๆข้าพเจ้าขอร้องให้เพื่อนช่วยหาที่แปลงหนึ่งข้าพเจ้าจะขอย้ายออกไปปลูกบ้านเพราะเกรงใจเพื่อนแต่เพื่อนไม่ยอมให้ย้ายข้าพเจ้าอธิบายถึงสงครามจะไม่สงบลงง่ายๆอย่างที่คิดเพราะได้ฟังข่าวต่างประเทศฮิตเลอร์กำลังมัวเมาหลงอำนาจอยากเป็นใหญ่จนเสียสติเพราะลัทธินาซีได้ก่อให้เกิดผลแก่ฮิตเลอร์หลายครั้งหลายคราวแต่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาของเรานั้นมีหลักที่แน่นอนว่าธรรมะต้องชนะอธรรมฉะนั้นข้าพเจ้าจึงปลูกบ้านที่ซอยมาดีไปดีในเนื้อที่ไร่กว่าขุดบ่อถมดินเป็นบ่อลึกพอดูแล้วปลูกบ้านมีครัวมีโรงรถเป็นที่เรียบร้อยในหมู่บ้านแถวนั้นส่วนมากเป็นพวกเพื่อนบ้านกันอพยพไปอยู่หลบภัยสงครามอยู่มาวันหนึ่งเป็นเวลากลางวันข้าพเจ้าไม่ได้อยู่บ้านเพื่อนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันได้นำรถยนต์วิ่งเที่ยวตามหาข้าพเจ้าซึ่งเมื่อพบข้าพเจ้าในเมืองแล้วก็บอกว่าลูกชายตกบ่อน้ำในบ้านประมาณตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงข้าพเจ้าได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจเพราะเด็กตกน้ำตั้งสองชั่วโมงต้องเป็นอันตรายแน่แต่เพื่อนที่มาบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเป็นทุกข์บัดนี้เด็กก็ได้ฟื้นแล้วและพวกเขาได้ช่วยผายปอดจนร้องออกมาได้คำแรกเรียกหาพ่อข้าพเจ้าได้ยินก็ค่อยสบายใจเมื่อกลับไปถึงบ้านเมื่อเห็นหน้าลูกก็นึกถึงเพื่อนนึกถึงบุญคุณที่ได้กรุณาช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ตื้นตันใจเมื่อสงครามเสร็จเรียบร้อยซึ่งฝ่ายฮิตเลอร์เป็นฝ่ายปราชัยอย่างย่อยยับต้องจบชีวิตลงตามกฎแห่งกรรมเมื่อยามสงบเราก็ย้ายจากอำเภอภายนอกกลับเข้ามาอยู่ในพระนครและได้มาอยู่ในซอยถนนเพชรบุรีไม่นานได้ทราบว่ามีเด็กอยู่ในซอยเดียวกันได้ตกลงไปในคูน้ำสำหรับรถถั่วงอกแม้จะอุ้มขึ้นมาแล้วพวกญาติได้พยายามแก้ไขยังไงก็ไม่ฟื้นเมื่อข้าพเจ้าทราบก็รีบบอกให้คนรถเอารถออกไปบอกให้ญาติเด็กนำเด็กรีบส่งโรงพยาบาลด่วนแต่ก็น่าเศร้าใจที่เด็กยังไม่ทันจะถึงโรงพยาบาลเด็กก็ได้สิ้นใจก่อนแล้ว เมื่อมาใช้ความคิดเปรียบเทียบพิจารณาแล้วทำให้คิดเห็นหลักแห่งกรรมนั้นแต่ละคนต่างมีกรรมไม่เหมือนกันและในระยะนี้มีหลายท่านมาเล่าประสบการณ์ด้วยตนเองในกฎแห่งกรรมในยุคปัจจุบันนี้กฎแห่งกรรมได้ส่งผลเร็วทันตาเห็นและผู้ที่มาเล่าด้วยตนเองอยากให้ข้าพเจ้าได้เขียนขึ้นอีกทำให้ข้าพเจ้าคิดแล้วคิดอีกผู้สนับสนุนให้เขียนส่วนมากคือผู้สร้างกุศลโดยช่วยชีวิตคนและสัตว์สัตว์พวกนี้เมื่อถึงคราวจะตายเราได้ช่วยชีวิตไว้ทันมีผู้ใหญ่และผู้ทรงศีลหลายท่านได้พูดว่าผู้ที่ช่วยชีวิตคนและชีวิตสัตว์ให้รอดพ้นจากความตายนั้นได้บุญกุศลแรงบารมีสูงข้าพเจ้าได้พิจารณาคิดว่าได้เคยเขียนขึ้นแล้วแต่ก็ไม่ได้ปะติดปะต่อเพราะไม่เคยคิดว่าจะเกี่ยวกันแต่เมื่อมีหลายท่านได้ประสบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาพิจารณาแล้วคิดว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ประหลาดแต่หนังสือที่เขียนขึ้นครั้งก่อนเวลานี้ก็หาไม่ได้เมื่อมาคิดดูว่าเหตุใดบุตรชายข้าพเจ้าเมื่อตกลงไปในบ่อน้ำในบ้านขนาดลึกยืนไม่ถึงดินเริ่มตกเวลาบ่ายโมงกว่าเมื่อเวลาประมาณบ่ายสามโมงกว่าแม่ครัวเดินผ่านจะไปหุงข้าวในครัวแต่เห็นผ้าลอยอยู่ในบ่อคิดว่าผ้าที่ตากไว้บนราวจัดแจงหาไม้มาเขี่ยก็ปรากฏว่าเป็นเด็กตกน้ำกางมือกางตีนลอยคว่ำหน้าขึ้นมาเมื่อน้ำกระเพื่อมเห็นผมทำให้แม่ครัวตกใจทิ้งไม้ร้องตะโกนออกมาไม่ช้าพวกเพื่อนๆก็พากันมาบางคนโดดลงไปช้อนร่างเด็กขึ้นมาทำให้ร่างกายสะอาดให้รับความอบอุ่นและผายปอดแล้วเด็กค่อยๆฟื้นขึ้นร้องเสียงร้องออกจากปากทำให้พวกเพื่อนๆข้าพเจ้าต่างพากันดีใจสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นและได้ผ่านไปแล้วบัดนี้บุตรชายของข้าพเจ้าคนนี้ในปัจจุบันได้รับราชการเป็นนายแพทย์ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลฝั่งธนบุรีการที่ข้าพเจ้าได้เล่าครั้งนี้เป็นการขอร้องจากหลายท่านข้าพเจ้าได้เขียนรวบรวมขึ้นเป็นครั้งที่สองเพราะมีหลายท่านได้เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนนั้นว่าเป็นเรื่องของผลจากการสร้างกรรมดีได้ให้ผลดีตามสนองดังพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมที่ตนเองเป็นผู้กระทำไม่ว่ากรรมนั้นจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วผู้ใดกระทำผู้นั้นจะได้รับผลนั้นเมื่อข้าพเจ้ามาเริ่มใช้สติปัญญาพิจารณาดูเหตุผลข้าพเจ้ามีจิตศรัทธาเชื่อในหลักพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ไม่สอนให้เราเชื่ออะไรอย่างงมงายจนกว่าเราจะรู้แจ้งด้วยสติปัญญาพิสูจน์รู้แจ้งความจริงด้วยตนเองตามหลักพระสัจธรรมเรื่องนี้ข้าพเจ้าลืมเรื่องแรกที่ข้าพเจ้าโดดลงน้ำไปช่วยเด็กกำลังจะจมน้ำตายเป็นเด็กชายอายุประมาณ4ขวบบุตรชายข้าพเจ้าเวลาตกน้ำจนลอยขึ้นมาอายุก็ประมาณ4ขวบทำไมตกน้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมงก็ยังมีชีวิตอยู่ได้และคว่ำหน้ากลางแขนกลางขาลอยขึ้นมาสำหรับเด็กชายที่ข้าพเจ้าช่วยในครั้งนั้นไม่ทราบว่าบิดามารดาเป็นใครเวลานี้คงจะเติบโตมากแล้วข้าพเจ้ามิได้ติดตามเพราะเด็กพ้นอันตรายแล้วในเวลานั้นข้าพเจ้าก็ยินดีท่านที่มีความสนใจในหลักธรรมในกฎแห่งกรรมติดตามสนองไม่ว่ากรรมดีกรรมชั่วขอให้ท่านได้ใช้สติปัญญาของท่านพิจารณาเองเถิดบางทีท่านอาจจะได้พบสิ่งลี้ลับแฝงอยู่ในหลักกฎแห่งกรรม ที่ท่านยังไม่รู้ก็จะได้รู้เป็นผลบุญกุศลส่งเสริมกำลังใจของชีวิตเราต่อไปเรื่องเล่าเรื่องนี้คงให้คติและข้อคิดดีๆในการดำเนินชีวิตกับท่านผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากมีบุญกุศลใดๆอันเกิดจากการนำเรื่องนี้มาเผยแพร่พึ่งขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่คุณทอเลียงพี่บูลท่านเจ้าของเรื่องและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านและขอท่านทั้งหลายจงโมทนาส่วนบุญส่วนกุศลนี้พึงได้รับประโยชน์และความสุขเช่นเดียวกับพึงจะได้รับณการบัดนี้ด้วยนะคะเรื่องต่อๆไปจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาประมาณ5 ทุ่มหลังข่าว3 มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

กฎแห่งกรรมบทประพันธ์โดยทอเลียงพิบูลถ่ายทอดเสียงโดยบ้านนิยายที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
4: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
5: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHzเร็วๆน
6: ี้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
0: ธุรกิจบริการในประเทศไทยยังมีทางไปแค่ไหนโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กที่คิดใหญ่ในร่างเล็กมาติดตามได้ตลอดสัปดาห์นี้ในรายการ Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106

0: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PTบริษัททริปเปิลไอโลจิสติก
1: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
2: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727

0: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรู่วันนี้เราพบกันพฤหัสบดี3กันยายน2569อยู่กับดิฉันเจนสมจันทร์จรุงวาทค่ะเริ่มต้นเช้านี้พาคุณผู้ชมไปดูเหตุระทึกขวัญที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนอีกแล้วนะคะรอบนี้เป็นเด็กนักเรียนชายวัย15ปีป่วยซึมเศร้าก่อเหตุยิงป่วยในโรงเรียนดังที่กำแพงเพชรทำให้ครูและนักเรียนต้องหนีตายกันจ้าละวันแต่ว่าสุดท้ายตำรวจจับกลุ่มตัวไว้ได้ค่ะเหตุการณ์ระทึกขวัญนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลนครชุมอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเด็กนักเรียนชายอายุ15ปีเป็นนักเรียนชั้นม.3ซึ่งอยู่ระหว่างรักษาตัวจากอาการป่วยซึมเศร้าได้ใช้ปืนขนาด9มม.บุกเข้าไปก่อเหตุยิงตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนจนถึงอาคารเรียนสร้างความตกใจกลัวให้กับครูและนักเรียนค่ะต้องพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันโอลหม่านแต่หลังจากสถานการณ์คลี่คลายลงตำรวจได้คุมตัวผู้ก่อเหตุมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพยังจุดเกิดเหตุต่างๆตั้งแต่บริเวณหน้าป้อมยามไปจนถึงอาคารเรียนโดยจากการสังเกตก็พบว่าเด็กชายอยู่ในอาการสงบนิ่งนะคะไม่มีทีท่าว่าจะตื่นตระหนกแต่อย่างใดแต่เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องสวมหมวกกันน็อกเพื่อปิดบังใบหน้าของเด็กเนื่องจากเขายังเป็นเยาวชนค่ะต่อมาพันตำรวจเอกอเนกจันทร์สอนรองผู้บังคับการตำรวจภูธรกำแพงเพชรก็ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าหลังสถานการณ์สงบลงและสามารถปล่อยตัวนักเรียนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยทุกรายพบผู้ก่อเหตุทุบรถยนต์และขโมยปืนของพ่อซึ่งเป็นตำรวจสายตรวจสอบพอเมืองกำแพงเพชรมาใช้ในการก่อเหตุแต่เนื่องจากเด็กขาดทักษะในการใช้ปืนการยิงจึงมีลักษณะเป็นการยิงขู่และพุ่งเป้าไปตามจุดที่มีกลุ่มคนโชคดีที่กระสุนไม่ถูกใครมีเพียงทรัพย์สินภายในโรงเรียนเท่านั้นที่ได้รับความเสียหายสำหรับเด็กนักเรียนที่ก่อเหตุเขาได้เดินจากหน้าโรงเรียนมุ่งหน้าไปยังอาคารเรียนเพื่อตามหาครูท่านหนึ่งนะคะแต่ไม่พบตัวส่วนการที่ไม่มีคนเจ็บหรือเสียชีวิตส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะทางโรงเรียนเคยได้รับการอบรมและมีความรู้เรื่องมาตรการหนีซ่อนสู้มาก่อนและจากการตรวจสอบพบว่าเด็กมีการลั่นไกไปทั้งหมด6จุดซึ่งส่วนใหญ่เป็นการยิงขึ้นฟ้าค่ะด้านแรงจูงใจในการก่อเหตุคาดว่ามาจากภาวะซึมเศร้าที่ผู้ก่อเหตุกำลังรักษาตัวอยู่ซึ่งเดี๋ยวก็ต้องรอผลวินิจฉัยที่ชัดเจนจากแพทย์อีกครั้งนะคะนอกจากนี้ก็อาจมีสาเหตุมาจากการถูกสั่งพักการเรียนเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ทำให้เกิดความฝังใจต่อครูคนดังกล่าวแม้ว่าในช่วงเวลานั้นทางโรงเรียนและผู้ปกครองจะอยู่ระหว่างพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันก็ตามขณะที่พี่ชายต่างแม่ของผู้ก่อเหตุซึ่งได้เดินทางมาติดตามสถานการณ์ด้วยก็บอกนะคะว่าตนไม่ได้อาศัยอยู่กับน้องตลอดเวลาแต่ยอมรับว่าน้องชายมักจะเล่นเกมเป็นประจำพร้อมทั้งขอร้องสังคมว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปหรือว่าโทษเกมว่าเป็นต้นเหตุเนื่องจากน้องไม่เคยเล่าปัญหาส่วนตัวให้ฟังเลยและพี่ชายก็ยังได้กล่าวแสดงความเสียใจและขอโทษแทนครอบครัวด้วยค่ะบอกว่าถ้าหากจะโทษใครอยากจะให้โทษตนที่ไม่มีเวลาและมีโอกาสในการสั่งสอนน้องน้อยเกินไปส่วนด้านโรงเรียนได้ประกาศหยุดเรียนด้วยระบบออนไซต์เป็นเวลา2วันนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปทำการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์แทนพร้อมขอให้ผู้ปกครองมั่นใจในมาตรการด้านความปลอดภัยที่จะกลับสู่ภาวะปกติในเร็วๆนี้ค่ะต่อกันที่สุพรรณบุรีนะคะมีอุบัติเหตุรถพ่วงขนน้ำเค็มขับแข่งกับรถบรรทุกพ่วงก่อนจะถูกปาดหน้าทำให้ต้องหักหลบจนรถพลิกคว่ำค่ะภาพจากวงจรปิดจะเห็นรถบรรทุกน้ำขับแข่งกับรถบรรทุกพ่วงมาอย่างไวเลยนะคะก่อนจะถูกรถพ่วงปาดหน้าจนต้องหักหลบทำให้แฉลบข้ามเกาะกลางถนนแล้วก็พลิกคว่ำไปชนเสาไฟส่องสว่างหลายต้นทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายหนองวันเปรียงสายบางลี่ในตำบลสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีตำรวจและมูลนิธิเสมอการกู้ภัยสุพรรณบุรีเขตอำเภอสองพี่น้องได้เร่งเข้าตรวจสอบนะคะพอไปถึงก็พบรถพ่วง18ล้อตัวแม่ทะเบียนนครปฐมพลิกตะแคงอยู่กลางถนนด้านท้ายเนี่ยทับอยู่บนเกาะกลางถนนในสภาพพังเสียหายและใกล้กันก็มีลูกพ่วงพลิกตะแคงอยู่กลางถนนเช่นกันทำให้รถที่ใช้เส้นทางสัญจรติดยาวเหยียดเป็นกิโลเลยค่ะตำรวจกับหน่วยกู้ภัยต้องเร่งเข้าช่วยอำนวยการจราจรพร้อมประสานรถยกมายกรถออกจากถนนเพื่อเปิดการจราจรอีกครั้งนะคะทีนี้จากการสอบถามนายสองทีอายุ27ปีคนขับรถบรรทุกน้ำก็เล่าว่าบรรทุกน้ำเค็มน้ำทะเลมาจากแม่กลองจะไปส่งที่อำเภอสามชุกแต่พอมาถึงที่เกิดเหตุมีรถ10ล้อคันหน้าเบี่ยงออกตนก็เลยหักพวงมาลัยรถแล้วหางลากมันเกิดขาดด้วยทำให้เกิดอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำแต่เคราะห์ดีที่ตนได้รับบาดเจ็บแค่เล็กน้อยเบื้องต้นพบว่าเสาไฟฟ้าส่องสว่างบนเกาะกลางถนนล้มเสียหาย3ต้นนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าโชคดีที่รถไม่พุ่งเข้าไปบ้านชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆหลังเกิดเหตุชาวบ้านบอกตกใจมากค่ะคือถ้ารถไม่หยุดก่อนต้องพุ่งชนบ้านแน่นอนและในบ้านก็มีทั้งเด็กและคนแก่ความสูญเสียต้องมากกว่านี้อีกหนึ่งความโชคดีก็คือรถบรรทุกน้ำเค็มซึ่งมีถังก๊าซเชื้อเพลิงนับ10ถังเนี่ยแล้วก็มีควันพวยพุ่งออกมาโชคดีที่มันไม่ระเบิดนะคะ ด้านของพันตำรวจโทนาวินการพิพิธสารวัตรป้องกันปราบปรามสภ2พี่น้องบอกว่าก่อนเกิดเหตุคือได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ2พี่น้องค่ะว่ามีประชาชนแจ้งเหตุคนขับรถบรรทุกทะเลาะกันและมีการให้ของลับกันด้วยอยู่ที่บริเวณแถวๆแยกหนองวันเปรียงมุ่งหน้าเข้าอำเภอ2พี่น้องก็เกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายเลยรีบนำกำลังออกตรวจสอบแต่ขณะกำลังออกเดินทางไปก็ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำทีนี้จากการสอบสวนและตรวจสอบวงจรปิดก็พบว่ารถคันที่รับแจ้งเนี่ยเป็นรถคันเดียวกันนะคะส่วนรถคู่กรณีหลังเกิดเหตุขับหลบหนีไปซึ่งทางตำรวจก็ได้ทราบยี่ห้อแล้วก็ทะเบียนรถแล้วเดี๋ยวจะได้ติดตามตัวคนขับรถบรรทุกคันดังกล่าวมาสอบสวนดำเนินคดีต่อไปค่ะยังคงตามกันต่อเรื่องทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะล่าสุดกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบในขณะที่ทางคุณรังสิมันต์โรมก็ออกมาระบุนะคะว่าการทุจริตสอบเนี่ยเป็นขบวนการมีหลักฐานเชื่อมโยงทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการค่ะคุณรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรบอกนะคะว่าในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่แล้วพบหลักฐานการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ทำกันอย่างเป็นระบบคล้ายกับองค์กรอาชญากรรมแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามให้ข้อมูลว่าไม่มีฝ่ายการเมืองคนไหนเกี่ยวข้องทั้งที่มีหลักฐานและพยานชี้ชัดว่ามีทั้งฝ่ายการเมืองและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงซึ่งตนมองว่านี่เป็นการตัดจบให้ข้าราชการรับแทนและนักการเมืองลอยนวลพ้นผิดดังนั้นจึงต้องสอบแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเรื่องการสอบทุจริตท้องถิ่นจริงๆแล้วอาจจะอยู่ที่ฝ่ายการเมืองด้วยซ้ำคุณโรมยังบอกด้วยนะคะว่าเรื่องนี้จะมี2ตอนตอนที่1คือข้าราชการที่พบความพยายามในการตัดตอนให้เหลือแค่บางคนซึ่งในความเป็นจริงมีเยอะกว่านั้นมากอย่างเช่นคุณนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองซึ่งการสอบสวนของชุดคุณปกรณ์มีการชี้มูลคุณนฤชาและส่งข้อมูลให้กับนายกรัฐมนตรีแล้วถ้าหากนายกไม่ทำอะไรเมื่อพบเหตุการณ์ทุจริตก็หมายความว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบส่วนตอนที่2เป็นฝ่ายการเมืองที่เกี่ยวข้องโดยให้ย้อนกลับไปช่วงที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้งานก็มีการทุจริตเกิดขึ้นเรื่อยมาจนนำไปสู่การตัดมหาวิทยาลัยบูรพาออกแล้วทำ TOR ขึ้นมาใหม่โดยมีคนที่เป็นหน้าห้องของนายกอนุทินเข้ามาเกี่ยวข้องในจังหวะที่มีการตัดมหาวิทยาลัยบูรพาออกนายกอนุทินคือคนที่ถูกอ้างถึงในการยกเลิกสัญญากับมหาวิทยาลัยบูรพาดังนั้นมันเป็นกระบวนการที่ทำกันมาลักษณะคล้ายองค์กรอาชญากรรมปล้นประเทศชาติอย่างเป็นระบบขณะที่เมื่อวานนี้กรรมธิการก็ได้เชิญคุณทองเจือชาติกิจเจริญที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและบริษัทไอรีครูทจำกัดเข้าชี้แจงเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งคุณรังสิมันต์ก็ย้ำว่าคณะกรรมการเนี่ยมีเป้าหมายที่จะไปให้ถึงตัวการใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังการทุจริตทั้งหมดไม่ใช่การเอาผิดแค่ตัวเล็กตัวน้อยนักข่าวถามย้ำด้วยค่ะว่าคณะกรรมการมีข้อมูลและหลักฐานชัดเจนแล้วใช่ไหมที่จะโยงไปถึงฝ่ายนักการเมืองอันนี้คุณรังสิมันต์บอกมีค่ะแต่ขอไม่ยกตัวอย่างไม่งั้นเดี๋ยวจะตื่นกันหมดส่วนด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมก็พูดถึงกรณีที่ประธานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรระบุถึงกรณีที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจับกลุ่มนายประวิตรจารุรัชกุลหรือว่านายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยหลังจากเรียกรับเงินโดยอ้างนะคะว่าสามารถช่วยเหลือการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้ซึ่งการจับกลุ่มอาจจะโยงไปถึงเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษโดยบอกค่ะว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีอยู่2นายซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินคดีในภาพรวมไปแล้วส่วนทาง DSI อธิบดีจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเรื่องวินัยร้ายแรงแต่จะตรวจสอบเสร็จภายในกี่วันเป็นอำนาจของอธิบดี DSI ซึ่งท่านก็จะชี้แจงอีกทีขณะที่ในทางคดีค่ะก็มีรายงานจากแหล่งข่าวระดับสูงของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางที่ให้ข้อมูลว่าการสืบสวนเข้าสู่เฟสที่3แล้วซึ่งก็มีหลายหน่วยงานที่มาร่วมบูรณาการกันทั้งปปช.กองปราบ บก.ปปป.มีทั้งการไปค้นสถานที่เป้าหมายและการสอบปากคำพยานซึ่งแต่ละหน่วยงานก็ทำคู่ขนานกันไปและจะส่งข้อมูลกลับไปให้ทางปปช.ค่ะส่วนการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้รับผลประโยชน์หรือผู้ที่อยู่ในเครือข่ายยังระบุชัดเจนไม่ได้นะคะว่ามีกี่คนเนื่องจากผู้เสียหายไม่ค่อยให้ความร่วมมือมีเพียงผู้สมัครสอบที่สอบไม่ติดและไม่ได้เงินคืนเท่านั้นที่มาให้ข้อมูลค่ะแต่ก็ยังถือว่าเป็นส่วนน้อยมากส่วนใหญ่ยังไม่ยอมแสดงตัวเพราะกลัวอับอายกลัวความผิดจึงมักจะไปกดดันขอเงินคืนจากพวกนายหน้าก่อนเพื่อหวังจะได้เงินคืนแลกกับไม่ยอมเป็นคดีสำหรับในส่วนเครือข่ายของนายกเฮงมีหลักฐานนะคะว่าเข้าบรรจุรับราชการไปแล้ว57คนจากกว่า100คนบางคนมาให้ปากคำแล้วบางคนให้ความร่วมมือดีแต่บางคนก็ปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นค่ะคดีนี้เจ้าหน้าที่ได้แบ่งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องหลักๆเป็น4กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มผู้สั่งการตัวการหลักได้แก่กลุ่มอธิบดีผู้บริหารกลุ่มแก้คะแนนสอบกลุ่มนายหน้าและกลุ่มผู้สมัครจ่ายสินบนและได้รับประโยชน์ซึ่งใน2กลุ่มแรกดำเนินคดีไปหมดแล้วค่ะ ส่วนนายกเฮงเป็นหนึ่งในกลุ่มในหน้าที่จะติดต่อกับผู้สมัครสอบโดยตรงไม่มีลูกน้องเครือข่ายนะคะส่วนกลุ่มผู้ที่สมัครสอบที่กระดาษคำตอบไม่ผ่านแต่มีการแก้ไขคะแนนและได้รับผลประโยชน์จากการได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการกลุ่มนี้แม้จะให้การเป็นประโยชน์หรือไม่ก็ตามแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกมีหลักฐานชัดเจนพอที่จะฟ้องได้ค่ะหลังจากที่มีการทลายขบวนการสวมสิทธิ์ต่างด้าวนะคะเมื่อวานนี้ก็มีกรณีพบรายชื่อคนต่างด้าวไปอยู่ในทะเบียนของประชาชนที่แฟลตดินแดงห้องหนึ่งในกว่า30คนทั้งที่เจ้าบ้านยืนยันค่ะว่าไม่เคยให้เอกสารใครเรื่องนี้คุณณัฐพงศ์อายุ37ปีเจ้าของบ้านที่แฟลตในเขตดินแดงเล่านะคะว่าในเช้าวันที่1กันยายนมีเจ้าหน้าที่เขตดินแดงมาเคาะประตูเรียกแล้วก็แจ้งว่าบ้านเรามีกรณีบุคคลต่างด้าวเข้าไปอยู่ในทะเบียนราษฎรจำนวนมากคุณณัฐพงศ์บอกตอนนั้นคืองงมากค่ะว่าจะมีบุคคลต่างด้าวมาอยู่ในทะเบียนบ้านได้ยังไงทั้งๆที่ไม่เคยอนุญาตและไม่เคยให้เอกสารกับใครแล้วก็ย้ำด้วยว่าในทะเบียนบ้านมีสมาชิกแค่7คนทั้งหมดเป็นคนในครอบครัวและใช้นามสกุลเดียวกันก่อนหน้านี้มีหลานที่เพิ่งเกิดจะนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านยังทำไม่ได้เลยเพราะเจ้าหน้าที่แจ้งว่าทะเบียนบ้านเต็มต้องนำชื่อไปเข้าทะเบียนบ้านในพื้นที่มีนบุรีจึงอยากจะขอถามว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่ญาติพี่น้องไม่ใช่คน

อยู่ในพื้นที่ย่านดินแดงอีกหลายจุดแล้วก็เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับระบบของรัฐและการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหน้าคอมพิวเตอร์นักข่าวยังได้โทรไปสอบถามคุณปณิสราเนธทานทรนะคะผู้อำนวยการเขตดินแดงซึ่งท่านก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีนี้แค่สั้นๆค่ะว่าขอตรวจสอบรายละเอียดและเอกสารทั้งหมดก่อนเนื่องจากแต่ละบ้านเลขที่อาจมีรายละเอียดที่เหมือนหรือแตกต่างกันตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่จากนั้นก็จะมีการจัดทำข้อมูลเพื่อแจ้งไปยังส่วนกลางก็คือสำนักงานปกครองและทะเบียนกรุงเทพมหานครไม่ขอยืนยันว่าเป็นขบวนการทุจริตหรือเป็นการดำเนินการที่ถูกต้องขอตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดก่อนเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบกันต่อนะคะว่าบุคคลต่างด้าวจำนวนมากเนี่ยเข้าไปอยู่ในทะเบียนบ้านของประชาชนคนไทยได้อย่างไรค่ะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่เมืองพัทยากันหน่อยนะคะหลังจากที่ฐานสหรัฐเนี่ยเดินทางมาพักผ่อนซึ่งเมื่อคืนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็ได้นำทีมลงพื้นที่เมืองพัทยาพาฐานสหรัฐนั่งสองแถวชมเมืองค่ะช่วงค่ำที่ผ่านมาคุณนริศนิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ Walking Street พัทยาใต้พร้อมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนายอำเภอบางละมุงแล้วก็ผู้อำนวยการสภ.เมืองพัทยานะคะเพื่อที่จะไปสังเกตการณ์และอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวให้กับกำลังพลของกองทัพสหรัฐกว่า 5,000 นายที่จะผัดเปลี่ยนการเดินทางมาพักผ่อนในช่วงวันที่ 2-6 กันยายนนี้บรรยากาศคืนแรกก็พบว่าฐานกองทัพสหรัฐออกไปท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ใช้บริการของสถานประกอบการในพื้นที่ร่วมกับนักท่องเที่ยวทั่วไปก็เลยทำให้บรรยากาศที่เมืองพัทยาเมื่อคืนที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะคึกคักนะคะขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรียังได้สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวด้วยการนำคณะของทหารสหรัฐนั่งรถสองแถวสาธารณะชมบรรยากาศรอบเมืองพัทยาด้วยเพื่อที่จะเห็นถึงวิถีชีวิตและสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองพัทยาซึ่งก็ได้รับความสนใจจากเหล่ากำลังพลมากๆเลยค่ะส่วนทางด้านการดูแลความปลอดภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการกันจัดกำลังอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับทหารกองทัพสหรัฐรวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อสร้างความมั่นใจและส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองพัทยาในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกค่ะเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่หนึ่งก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

0: ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีบริษัทTriple Iโลจิสติกส์

0: สวัสดีครับผมหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 20:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
1: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 13:30 ถึง 20:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
2: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้า

0: คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศงานเลี้ยงอาหารข้ามสุดอบอุ่นนะคะเมื่อนายกของไทยร้องเพลงส่วนนายกของสิงคโปร์เล่นกีตาร์ในบรรยากาศของงานเลี้ยงต้อนรับผู้นำสิงคโปร์ค่ะระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการที่คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยและภริยาเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติให้แก่นายลอเรนซ์วองนายกของสิงคโปร์และภริยาในการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5ซึ่งบรรยากาศช่วงนึงนะคะนายกอนุทินร้อง2เพลงค่ะก็คือเพลง Let It Be ของ The Beatles และ Blowing in the Wind ผลงานของ Bob Dylan โดยมีนายลอเรนซ์วองนายกสิงคโปร์เล่นกีตาร์ในระหว่างที่นายกอนุทินขับร้องท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองมากๆนะคะขณะที่ Facebook ของคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์คลิประหว่างที่นายกทั้งสองประเทศเล่นดนตรีแล้วก็ร้องเพลงร่วมกันพร้อมกับข้อความที่ระบุว่าเมื่อนักดนตรีเจอกับนักดนตรีในงานเลี้ยงต้อนรับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ลอเรนซ์วองรัฐบาลเป็นเจ้าภาพณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพวกเราก็ได้ฟังเพลง Let It Beนี่ค่ะก็เป็นการแท็กทีมโชว์ให้เห็นว่าแม้ดนตรีก็ไม่มีพรมแดนนะคะเป็นดินเนอร์ที่เรียกได้ว่าชื่นมื่นมากๆค่ะส่วนข่าวกีฬาวันนี้มวยสากลไทยตั้งเป้าคว้าทุกเหรียญรางวัลในศึกเอเชียนเกมส์ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่19กันยายนนี้ติดตามกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมีความเคลื่อนไหวของสมาคมกีฬาต่างๆนะครับเตรียมแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับมวยสากลและเทคบอลก็คือหนึ่งในความหวังของไทยในเอเชียนเกมส์คราวนี้ครับ
2: ตลาดนักเตะพรีเมียร์ลีกปิดไปเมื่อวานนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้สร้างความฮือฮาโดยเฉพาะการคว้าตัวเอนโซ เฟอร์นันเดสจากเชลซีด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์เซ็นสัญญา5ปีกลายเป็นสถิตินักเตะค่าตัวแพงที่สุดในพรีเมียร์ลีกเท่ากับอเล็กซานเดอร์อิซักตอนย้ายจากนิวคาสเซิลไปอยู่กับลิเวอร์พูลฤดูกาลก่อน125ล้านปอนด์เท่ากันเอโซเฟอร์นันเดสวัย25ปีมิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลก2022และรองแชมป์โลก2026ประกาศพร้อมพาแมนซิตี้เดินหน้าล่าทุกแชมป์ครับโดยเอนโซยังเป็นนักเตะคนแรกของโลกที่ทำสถิติค่าตัวทะลุหลัก100ล้านปอนด์ถึง2ครั้งก่อนหน้านั้นเขาย้ายจากเบนฟิก้ามาอยู่กับเชลซีปี2023ด้วยค่าตัว 106.8 ล้านปอนด์เอโซลุ้นประเดิมสนามทันทีครับพรีเมียร์ลีกนัดที่3แมนซิตี้ซึ่งชนะรวด2นัดจะเปิดบ้านเจอกับโคเวนทรีวันเสาร์นี้ส่วนที่บ้านเราสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Place Asian Games ครั้งที่20โดยลุยส์มาริโน่กอนซาเรสคอสเม่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมมวยสากลไทยชาวคิวบาบอกว่ามีลุ้นทั้ง11รุ่นครับชาย6หญิง5และเชื่อว่ามวยสากลไทยจะมีเหรียญทุกสีทั้งเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดง
3: เป้าหมายเขาก็เหมือนเดิมครับก็คือถ้าไปแข่งรายการไหนแล้วก็คือไม่กลับบ้านมือเปล่าครับ
4: ระหว่างวันนี้เนี่ยก็ยังมีการเทรนนิ่งอยู่นี้ที่ประเทศไทยมี10ประเทศเข้ามาร่วมฝึกซ้อมด้วยทางกายภาพของการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เข้ามาดูแลใกล้ชิดอย่างเต็มที่ก็หวังว่าพอถึงเวลานั้นแล้วเราจะสมบูรณ์เต็มที
2: ่สรุปความหวัง6สมาคมกีฬาในงาน Meet the Press Asian Games ครั้งที่5ตั้งเป้ารวมอีก4เหรียญทองครับจากเทคบอลกีฬาคล้ายกับตะกร้อเล่นบนโต๊ะที่คล้ายกับเทเบิลเทนนิสมั่นใจกวาด3เหรียญทองอีสปอร์ตก็เชื่อว่ามี1เหรียญทองครับมวยปล้ำตั้งเป้าคว้าเหรียญทองแดงฮอกกี้หวังอันดับ5จากทีมหญิงและอันดับ9จากทีมชายและกีฬาเบรกกิ้งครับมีสาธิตการเต้นกันด้วยกีฬานี้เพิ่งบรรจุในเอเชียนเกมส์คราวก่อนที่จีนมาครั้งนี้เบรกกิ้งไทยหวังเหรียญเงินหรือทองแดงครับงาน Meet the Press Asian Game ผ่านไปแล้ว5ครั้ง39ชนิดกีฬาไทยตั้งเป้ารวม14เหรียญทองสำหรับ Meet the Press Asian Game ของสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยครั้งสุดท้ายวันศุกร์นี้จะมีอีก8ชนิดกีฬาเข้าร่วมประกาศความพร้อมครับนำมาโดยฟุตบอลรักบี้เรือพายฟันดาบกาบัดดี้ประจักษ์กีฬาไตรกีฬาและขี่ม้างานจัดวันศุกร์นี้ครับ 13:00 นที่ห้อง222ราชมังคลากีฬาสถานทิ้งท้ายที่ทีมมังกรโล่เงินโปลิสเทโรครับจัดงานโปลิสเทโรซีซั่นโอเพนนิ่งเปิดตัวชุดแข่งขันและประกาศความพร้อมสำหรับสู้ศึกไทยลีก2TNT Auditorium บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดโดยบริสเทโรนำโดยสยามยับนักเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษและนักเตะต่างชาติอย่างวอลโดโซเวสเปโดเฮนริเก้และเจฟเฟอร์สันโซซา3นักเตะบราซิลรวมถึงเคอิซาโนะปีกชาวญี่ปุ่นตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดทุกรายการแข่งขันครับและเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดอีกครั้งสำหรับฟุตบอลไทยลีก2นัดแรกบริสเทโรจะเปิดบ้านเจอกับเมืองเลยยูไนเต็ด วันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้ครับที่สนาม NT Stadium แจ้งวัฒนะแข่งขันเวลา 18:00 น.ครับ
1: นี่คือเรื่องราวกีฬาทั้งหมดในวันนี้นะครับวันนี้ตามกันต่อในเปิดเกมส์กับผมณัฐวัฒน์อินทวิทานลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
6: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
7: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยอาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
8: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
5: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33

0: แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: ตะวันออกกลางยังคงร้อนระอุนะคะหลังจากสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอก2และประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าพร้อมโจมตีซ้ำอีกแถมยังอ้างด้วยค่ะว่าสหรัฐได้โจมตีเรือไปแล้ว28ลำแล้วก็เตรียมเสนอเปลี่ยนชื่อช่องแคบฮอร์มูซเป็นช่องแคบทรัมป์ค่ะสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังคงยกระดับขึ้นเรื่อยๆนะคะหลังสหรัฐเปิดการโจมตีอิหร่านเป็นระลอก2ขณะที่อิหร่านก็ตอบโต้ฐานทัพที่มีกองกำลังสหรัฐประจำการในหลายประเทศในตะวันออกกลางจริงๆก่อนหน้านี้ทรัมป์เตือนว่าถ้าหากอิหร่านตอบโต้สหรัฐจะโจมตีกลับหนักกว่าและรุนแรงกว่าเดิมพร้อมระบุว่าการโจมตีครั้งใหญ่กว่านี้ยังรออยู่ส่วนกองบัญชาการกลางสหรัฐเซนคอมระบุว่าปฏิบัติการล่าสุดเป็นการตอบโต้ภัยคุกคามต่อกองกำลังสหรัฐและเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มูซนอกจากนี้เมื่อช่วงก่อนเที่ยงคืนยังโพสเสนอชื่อนะคะให้เปลี่ยนชื่อช่องแคบฮอร์มูซเป็นทรัมป์สเตรทหรือว่าช่องแคบทรัมป์โดยอ้างว่าขณะนี้เส้นทางดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐแล้วดังนั้นชื่อก็ควรจะถูกเปลี่ยนด้านฝ่ายอิหร่านกองกำลัง IRGC เผยค่ะว่าได้โจมตีฐานทัพสหรัฐประจำการในจอร์แดนบาเรนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์พร้อมประกาศว่าอิหร่านพร้อมใช้ขีปนาวุธและโดรนตอบโต้ถ้าหากถูกโจมตีเพิ่มเติมส่วน UAE ได้ประนามอิหร่านที่ใช้ขีปนาวุธและโดรนโจมตีบาเรนคูเวตจอร์แดนและเขตเคอร์ดิสถานของอิรักพร้อมประกาศยืนเคียงข้างประเทศที่ถูกโจมตีอย่างเต็มที่และล่าสุดเมื่อหลังเที่ยงคืนที่ผ่านมาทรัมป์ส่งสัญญาณนะคะว่าสหรัฐพร้อมโจมตีอิหร่านอีกครั้งได้ทุกเมื่อโดยทรัมป์กล่าวกับนักข่าวว่าอิหร่านพยายามสร้างจรวดวางทุ่นระเบิดรวมไปถึงฟื้นฟูระบบเรดาร์และระบบขีปนาวุธหลังจากระบบเหล่านี้ถูกสหรัฐโจมตีและทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่าสหรัฐได้ทำลายอุปกรณ์ใหม่ที่อิหร่านพยายามสร้างขึ้นตามแนวช่องแคบฮอร์มูซทั้งระบบเชิงรับและเชิงรุกซึ่งการโจมตีเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการโจมตีครั้งหนักและสหรัฐพร้อมโจมตีอีกครั้งเมื่อไหร่ก็ได้แต่ก็ระบุนะคะว่าปฏิบัติการรอบใหม่จะไม่ดำเนินต่อไปเป็นเวลานานนอกจากนี้ทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทาง LT Dan Podcast ค่ะอ้างว่าสหรัฐควบคุมช่องแคบฮอร์มูซได้แล้วและกองกำลังสหรัฐได้ทำลายเรือของอิหร่าน28ลำในคืนที่ผ่านมาทรัมป์ยังบอกด้วยนะคะว่าความขัดแย้งครั้งนี้เป็นความเจ็บปวดระยะสั้นเพื่อผลประโยชน์ระยะยาวพร้อมกับเตือนว่าถ้าอิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ทั้งอิสราเอลตะวันออกกลางรวมถึงเมืองต่างๆในสหรัฐอาจตกเป็นเป้าหมายส่วนสถานการณ์ภายในอิหร่านทรัมป์ประเมินว่ารัฐบาลอิหร่านกำลังอ่อนแอลงทุกวันค่ะแล้วก็กล่าวว่าเหตุที่ประชาชนยังไม่ลุกขึ้นต่อต้านรัฐบาลก็เป็นเพราะถูกใช้กำลังปราบปรามและเมื่อนักข่าวถามว่าสหรัฐจะส่ง CIA เข้าไปติดอาวุธให้ชาวอิหร่านหรือไม่ทรัมป์ปฏิเสธที่จะตอบนะคะระบุแค่ว่าไม่เหมาะสมที่จะเปิดเผยเรื่องดังกล่าวทีนี้กลับมาที่ฝั่งของอิหร่านอิหร่านก็ยังคงประกาศพร้อมตอบโต้ค่ะถ้าหากสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเพิ่มเติมโดยกองกำลัง IRGC บอกพร้อมใช้ขีปนาวุธและโดรนโจมตีตอบโต้เป้าหมายของสหรัฐขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อิหร่านได้รายงานความสูญเสียจากการโจมตีของสหรัฐระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารและสมาชิก IRGC เสียชีวิตอย่างน้อย8นายและพลเรือนอีก4คนจากการโจมตีในหลายพื้นที่รวมถึงจังหวัดเคอร์มันชาเกาะลาวานแล้วก็พื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศค่ะส่วนสถานการณ์ที่เนปาลและทิเบตยังคงวิกฤตนะคะ1สัปดาห์หลังน้ำป่าและโคลนครั้งรุนแรงถล่มล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย 1,114 คนและยังมีผู้สูญหายอีกกว่า 4,000 คนค่ะเริ่มจากฝั่งเนปาลที่เขตนูวาคอตนะคะกู้ภัยใช้ซิปไลน์ลำเลียงชาวบ้านข้ามแม่น้ำตรีสุรีหลังจากสะพานถูกน้ำพัดขาดในขณะที่ทีมค้นหาได้นำสุนัขดมกลิ่นเข้าตรวจสอบบ้านเรือนและซากอาคารมีชาวบ้านคนหนึ่งบอกนะคะว่าทั้งบ้านและสำนักงานถูกกระแสน้ำพัดหายไปและยังไม่สามารถข้ามไปดูบ้านของตัวเองได้เพราะสะพานก็ถูกทำลายเช่นกันส่วนที่กรุงการมันดูตำรวจเนปาลเปิดศูนย์เก็บตัวอย่างเลือดจากครอบครัวผู้สูญหายเพื่อนำ DNA ไปช่วยระบุตัวตนผู้เสียชีวิตหลังจากความหวังพบผู้รอดชีวิตเริ่มลดลงโดยหนึ่งในผู้ที่มาให้ตัวอย่างก็คือกฤษณะบาฮาดูเชษฐาซึ่งสูญเสียลูกชายทั้ง3คนไปกับกระแสน้ำนะคะขณะเดียวกันเวลานี้ทีมกู้ภัยยังเร่งค้นหาคนงานที่สูญหายจากอุโมงค์โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลายแห่งมีรายงานค่ะว่าขณะเกิดภัยพิบัติมีคนงานสูญหายจากอุโมงค์ประมาณ920คนแต่ช่วยออกมาได้แล้ว279คนโดยเฉพาะที่ราซูบากาดีเจ้าหน้าที่เชื่อว่ามีคนงาน46คนติดอยู่ในพื้นที่ลักษณะคล้ายห้องภายในอุโมงค์และยังมีความหวังว่าจะพบผู้รอดชีวิตเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีทั้งอาหารและน้ำนะคะส่วนฝั่งจีนถนนเข้าสู่พื้นที่ประสบภัยบริเวณจีหลงในเขตปกครองตนเองที่เบตกลับมาเปิดใช้งานได้เต็มรูปแบบแล้วและล่าสุดทางการจีนรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตอยู่ที่16คนสูญหาย546คนและตอนนี้จีนยังส่งผู้เชี่ยวชาญพิสูจน์ DNA 5คนถึงเนปาลแล้วและเตรียมส่งความช่วยเหลือเพิ่มเติมซึ่งก็รวมถึงสะพานเบลี่อุปกรณ์ป้องกันโรคอุปกรณ์สื่อสารฉุกเฉินและผู้เชี่ยวชาญ DNA ชุดที่2เพื่อสนับสนุนภารกิจกู้ภัยค่ะต่อกันที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะนักวิจัยเขาทดลองใช้ขนแกะมาคลุมทันน้ำแข็งเพื่อชะลอการละลายจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ บนเทือกเขาแอลป์ของสวิตเซอร์แลนด์นักวิจัยกำลังทดลองวิธีที่ดูเรียบง่ายแต่ไม่ธรรมดานะคะนั่นก็คือการนำขนแกะมาคลุมพื้นผิวทาน้ำแข็งเพื่อช่วยชะลอการละลายในช่วงที่อุณหภูมิสูงขึ้นในฤดูร้อนโครงการนี้มีชื่อว่า Keep It Wool ค่ะทดลองบนพื้นที่ทาน้ำแข็งประมาณ200ตารางเมตรก่อนหลักการก็คือใช้วัสดุปกคลุมเป็นฉนวนช่วยลดการถ่ายเทความร้อนไปยังน้ำแข็งคล้ายกับการใช้แผ่นใยสังเคราะห์หรือว่า Geotextile ที่ใช้ปกคลุมทาน้ำแข็งบางแห่งในสวิตเซอร์แลนด์อยู่แล้วโดยนักวิจัยได้นำขนแกะที่มีความหนาต่างกันมาทดลองเปรียบเทียบกับวัสดุสังเคราะห์เพื่อดูว่าวัสดุชนิดใดสามารถรักษาหิมะและน้ำแข็งไว้ได้มากกว่าซึ่งผลการทดลองเบื้องต้นก็พบนะคะว่าขนแกะชนิดที่หนากว่าให้ผลดีกว่าวัสดุสังเคราะห์เล็กน้อยคือโดยทั่วไปการใช้วัสดุปกคลุมสามารถช่วยลดการสูญเสียของหิมะและน้ำแข็งในพื้นที่ที่คลุมได้ประมาณ 40-70% แต่อย่างไรก็ตามวิธีนี้ไม่ใช่คำตอบสำหรับการรักษาทาน้ำแข็งทั้งหมดนะคะเพราะปัจจุบันพื้นที่ทาน้ำแข็งของสวิสที่ถูกคลุมด้วยวัสดุป้องกันมีเพียงประมาณ 0.02% เท่านั้นการทดลองขนแกะจึงไม่ได้มีเป้าหมายหยุดการละลายของทาน้ำแข็งแต่เป็นการค้นหาวัสดุจากธรรมชาติที่อาจช่วยชะลอการละลายในพื้นที่เฉพาะจุดและลดการพึ่งพาวัสดุสังเคราะห์ในอนาคตค่ะปิดท้ายรายการที่เขตซินเจียงของจีนนะคะนำแกะเกือบ 300,000 ตัวอาบน้ำยาป้องกันปรสิตก่อนที่จะถึงฤดูหนาวค่ะฝูงแกะจำนวนมากในเขตซินเจียงของจีนต่อแถวลงบ่ออาบน้ำยาซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและควบคุมปรสิตภายนอกตามฤดูกาลซึ่งแค่เฉพาะในอำเภอจีมู่ซ่าเอ๋อมีแกะถึง 295,600 ตัวที่มีกำหนดเข้ารับการอาบน้ำยานะคะคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายนวิธีนี้เขาเรียกว่า medication bath ค่ะหรือการนำแกะลงในบ่อที่มีน้ำยาสำหรับป้องกันและควบคุมปรสิตภายนอกผู้เลี้ยงก็จะต้อนแกะให้เดินผ่านบ่อน้ำยาทีละกลุ่มเพื่อให้น้ำยาสัมผัสลำตัวอย่างทั่วถึงโดยจะมีการควบคุมทั้งสูตรของน้ำยาระยะเวลาที่แกะอยู่ในบ่อแล้วก็ให้น้ำยาครอบคลุมตามลำตัวเพื่อป้องกันปรสิตแบบมีประสิทธิภาพค่ะและนี่คือทั้งหมดของขันข่าวเช้าตรู่นะคะพบใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: ขันข่าวเช้าตรู่ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
4: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมากับรายการที่จะเอาวิทยาศาสตร์อธิบายเรื่องราวที่แชร์กันในโลกโซเชียลนะครับว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับนะแล้วก็เอามาเผยแพร่ผ่านทางช่องทางต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลื่นวิทยุเรานะครับที่วิทยุครอบครัวข่าวครับที่ FM 106 MHz นี่นะครับหรือว่าที่เพจ Facebook ผมนะครับที่เพจออกมันเป็นอย่างนี้นี่เองใบจันเจตนะครับหรือตอนนี้ก็มีช่องทางอื่นๆเช่น TikTok YouTube นะครับเอาไปลงไว้ตรงนั้นเหมือนกันก็ไปติดตามดูได้นะครับนะจะได้มาคุยกันว่าเรื่องไหนมันเรื่องจริงหรือเปล่านะครับอย่างเช่นวันนี้ก็บอกว่ามีคนเสนอไอเดียเรื่องเอาฟองน้ำล้างจานเนี่ยครับถ้ากลัวว่ามันมีเชื้อโรคสะสมเนี่ยเอาไปเข้าไมโครเวฟฆ่าเชื้อโรคได้เรื่องฟองน้ำล้างจานเข้าไมโครเวฟเนี่ยครับแล้วเพื่อฆ่าเชื้อโรคได้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับนะเพียงแต่ต้องทำให้ถูกต้องแล้วก็ต้องมีข้อระวังบางอย่างนะครับแล้วก็มันต้องดูกันว่าทำไมต้องทำนะครับยิ่งจำได้เนี่ยเราเคยคุยในรายการมาหลายครั้งแล้วก็หลายคนคงเคยได้ยินแล้วแหละว่าในห้องครัวเราเนี่ยครับนะเวลาล้างจานแล้วก็ใช้อุปกรณ์เช่นพวกฟองน้ำล้างจานต่างๆเนี่ยครับเป็นเรื่องปกติเราใช้กันนะเคยมีงานวิจัยออกมาว่าในฟองน้ำล้างจานอย่างเงี้ยมันมีการสะสมนะครับเชื้อจุลินทรีย์เชื้อยีสต์เชื้อราต่างๆได้ครับนะแล้วก็เยอะมากด้วยนะครับเยอะจนน่าตกใจเลยจนท่านบอกว่าทำยังไงดีกับมันล่ะนะครับนะหลายๆคนก็ชอบใช้ฟองน้ำล้างจานเนี่ยใช้นานๆนะครับด้วยความที่แบบแหมประหยัดดีนะมันใช้ยังใช้ทนบางคนก็อาจจะโชว์ด้วยซ้ำว่าใช้จนเยินแล้วก็ยังใช้อยู่ไม่ถูกนะครับนะด้วยความที่เราบอกว่ามันอาจจะมีการสะสมของเชื้อโรคได้เนี่ยจริงๆเขาสอนว่าให้ใช้แค่เดือนนึงก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับซึ่งก็อาจจะบอกว่าเดือนเปลี่ยนทีก็เปลืองเงินแย่เลยนะครับนะก็ต้องหาวิธีการครับโดยปกติแล้วเนี่ยฟองน้ำเนี่ยครับที่เราใช้ล้างจานเนี่ยครับที่มันสะสมเชื้อโรคได้เพราะว่ามันมีช่องรูพรุนเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับนะแล้วเราใช้เสร็จเนี่ยครับ ฟองน้ำมันยังไม่แห้งครับเรามักจะเก็บทิ้งไว้ทั้งที่ยังไม่แห้งมีเปียกๆเนี่ยฉะนั้นโอกาสที่เชื้อโรคที่มันมากับอาหารต่างๆเนี่ยนะซึมเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วมันก็สะสมอยู่ก็เป็นไปได้พอมันไม่แห้งนะครับมันก็จะเดินเติบโตได้อีกด้วยเพิ่มจำนวนได้อันนี้ก็น่ากลัวนะครับนะเขาบอกว่างั้นต้องทำให้มันเปียกตัวส่วนของน้ำยาล้างจานเนี่ยมันก็ได้ครับมันก็มีอีกสูตรนึงคือว่าถ้าคุณใช้น้ำยาล้างจานแบบที่เป็นแบบมีสารฆ่าเชื้อด้วยเนี่ยอันนั้นเขาจะสอนว่าถ้าแบบนั้นนะก็คือคุณก็เก็บหลังจากล้างจานเสร็จเนี่ยก็คือให้มันมีตัวน้ำยาล้างจานเปียกๆอยู่ด้วยนะครับแล้วก็วางเก็บไว้มันก็ฆ่าเชื้อโรคได้ก็ได้แต่ถ้าไม่ใช้น้ำยาล้างจานแบบนั้นก็เขาจะสอนว่าก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ควรจะต้องบีบให้แห้งตากให้แห้งถึงจะมั่นใจได้นะครับทีนี้เราสามารถใช้วิธีอื่นได้ไหมนะครับก็พบว่ามันก็มีคำแนะนำครับนะอย่างเช่นบอกว่าทางด้านของกระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USDA เขาแนะนำให้ต้องใช้เตาไมโครเวฟเนี่ยในการฆ่าเชื้อโรคในฟองน้ำได้จริงๆครับนะเพราะฟองน้ำปกติอย่างที่เราเกิดคือว่าถ้ามันสะสมเชื้อโรคได้ถึงจุดนึงเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่ามันจะเริ่มเหม็นผิดปกติแล้วอันนี้ก็ต้องทิ้งไปเพราะมันเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคแล้วแต่ USDA บอกว่าอ่ะเรามาใช้วิธีการฆ่าเชื้อโรคกันดีกว่านะครับอาจจะใช้เตาไมโครเวฟหรือใช้เครื่องล้างจานก็ได้อีกแต่บ้านประเทศไทยเราไม่ค่อยมีใครใช้เครื่องล้างจานเนาะนะครับว่าอย่างแรกเนี่ยถ้าใช้เตาไมโครเวฟดูก่อนนะครับว่าฟองน้ำเป็นฟองน้ำแบบที่มันมีแผ่นโลหะขัดหรือเปล่านะบางรุ่นบางยี่ห้อจะเป็นแผ่นโลหะด้วยอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าห้ามนำเข้าเตาไมโครเวฟนะครับเพราะว่าแผ่นโลหะเวลามันสะท้อนคลื่นนะในเตาไมโครเวฟเนี่ยมันจะทำให้เกิดการสะสมประจุไฟฟ้าขึ้นเกิดประกายไฟอันตรายได้นะครับหรือเกิดการเผาไหม้ขึ้นแต่ถ้าเกิดเราใช้เครื่องล้างจานนะครับอันนี้อาจจะได้เพราะว่าเครื่องล้างจานมันก็ล้างด้วยน้ำร้อนแล้วมันมีอุปกรณ์อบแห้งด้วยนะครับในเครื่องล้างจานนี่ก็อาจจะใช้ได้ในกรณีของฟองน้ำที่มีโลหะนะครับทีนี้เวลาจะใช้ก็บอกว่าฟองน้ำเนี่ยเพราะมันเปียกนะครับมันเปียกโชกๆนะครับนะถ้าไม่เปียกเนี่ยเอาเข้าเตาไมโครเวฟเดี๋ยวมันแห้งไปเดี๋ยวมันจะเกิดการเผาไหม้เช่นกันนะครับฉะนั้นเอาฟองน้ำเปียกๆโชกๆเนี่ยไปวางไว้ในไมโครเวฟนะครับแล้วก็เปิดความร้อนสูงครับเป็นเวลา 1-2 นาทีนะครับ2นาทีแหละนะครับนะเขาบอกว่าหมุนเป็นยังไงครับ2นาทีร้อนเพียงพอที่จะฆ่าเชื้อในฟองน้ำล้างจานได้ครับกำจัดแบคทีเรียได้USDA บอกว่าถ้าใช้นะสามารถฆ่าเชื้อได้ถึง 99.999% เลยนะครับเนาะก็คือใกล้เคียงเลยนะครับแต่ว่าเขาเตือนว่าระวังด้วยนะเพราะว่าเสร็จแล้วเนี่ยฟองน้ำมันจะร้อนมากเลยนะครับหน้าตาเราที่แตกแล้วเนื้อเป็นเหมือนฟองน้ำใช่ไหมแต่ข้างในมันสะสมน้ำร้อนจัดเอาไว้นะครับนะฉันเกิดไปจับไปบีบมาน้ำร้อนพุ่งใส่มือก็อันตรายมากบอกว่าคุณควรจะตั้งทิ้งไว้ก่อนนะสัก10หรืออาจจะถึง15นาทีนะครับให้ฟองน้ำเย็นก่อนนะครับแล้วค่อยเอาออกมาอันนี้ก็ใช้ได้ปลอดภัยนะครับนะงั้นบางคนบอกว่าถ้าไม่มีเตาไมโครเวฟทำยังไงได้บ้างไหมเขาบอกว่าทาง USDA ก็แนะนำเรื่องการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคได้ครับซึ่งน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเนี่ยถ้าไม่มีอีกแล้วนะครับเนี่ยบอกว่าก็สามารถเอาบรรดาน้ำยาฟอกผ้าขาวพวกบลิชเนี่ยครับที่มีโซเดียมไฮโปคลอไรด์เนี่ยครับนะเอามาผสมได้ครับประมาณสัก1/4ช้อนชาหรือครึ่งช้อนชานะครับผสมกับน้ำอุ่นประมาณสัก1ลิตรนะโดยคร่าวๆนี่นะครับนะแล้วก็เอามาผสมแล้วก็แช่ฟองน้ำทิ้งไว้1นาทีก็สามารถจะฆ่าเชื้อโรคได้ครับนะฉะนั้นการใช้ฟองน้ำทุกวันให้สะอาดเนี่ยครับก็จะเป็นอันที่ปลอดภัยต่อสุขภาพนะครับลองใช้วิธีการพวกนี้ในการที่ไปทำที่บ้านท่านได้ครับการใช้ไมโครเวฟในการฆ่าเชื้อโรคฟองน้ำเป็นเรื่องจริงครับ
3: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
5: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแว่วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มและรีรันท ุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 3:00 ถึง 4:00 ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106กว่าจะเป็นเราในวันนี้ผ่านกี่นาทีที่มีน้ำตา
6: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 5:00 หลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
7: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
8: สวัสดีครับผมเอคีตะชริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่ 3:00 เป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz ครับ
3: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: จ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
1: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33

0: นับสนุนโดย
1: มาโนโปรวิแทบวิตามินรวมช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิแทบจับแหลมทองการแพทย์อันดับเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: สวัสดีคุณผู้ชมครับ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะ5:31 ครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะ
2: เริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญครับเจ้าของแฟลตดินแดงช็อกเจอรายชื่อต่างด้าวโผล่ทะเบียนบ้านกว่า30คนยืนยันไม่เคยมอบทะเบียนบ้านหรือเอกสารให้ใครดำเนินการเจ้าตัวตั้งคำถามระบบรัฐปล่อยชื่อคนไม่ใช่ญาติเข้าทะเบียนได้อย่างไรทั้งที่สมาชิกครอบครัวคนไทยยังต้องมีเจ้าบ้านไปลงชื่อรับรองบอกได้ข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่เขตเป็นคนดำเนินการเองซึ่งผู้ก่อเหตุอยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีเจ้าของบ้านเดินเรื่องถอนชื่อออกสำเร็จพบเป็นชาวเมียนมาทั้งหมดกว่า30รายแต่เจ้าตัวยังข้องใจใครอนุมัติและนำข้อมูลเข้าสู่ระบบทะเบียนราษฎรเชื่อปัญหาไม่ได้เกิดแค่บ้านเดียวแต่อาจกระจายหลายจุดทั่วดินแดงก่อนอึ้งซ้ำเจ้าหน้าที่เขตบอกระบุไม่จำเป็นต้องแจ้งความเหตุมีการดำเนินคดีอยู่แล้วเจ้าตัวหวั่นระบบทะเบียนราษฎรขาดความปลอดภัยหลังชื่อโผล่โดยไม่รู้ตัว
3: ผอ.เขตดินแดงแจงปมต่างด้าวโผล่ทะเบียนบ้านขอเวลาตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดย้ำแต่ละบ้านเลขที่อาจมีรายละเอียดแตกต่างกันต้องตรวจข้อมูลให้ชัดเจนก่อนกรณีพบต่างด้าวกว่า30รายชื่อเจ้าหน้าที่ยังไม่ชี้ชัดเป็นการทุจริตหรือไม่ขอตรวจสอบทั้งจำนวนรายชื่อและเอกสารประกอบทั้งหมดก่อนสรุปข้อเท็จจริงส่วนปมเจ้าหน้าที่เก่าที่ถูกดำเนินคดียังตอบไม่ได้ว่าเกี่ยวข้องกับกรณีนี้หรือไม่ผอ.เขตระบุต้องตรวจสอบข้อมูลแยกตามบ้านเลขที่ก่อนให้คำตอบหลังตรวจสอบจะจัดทำข้อมูลส่งส่วนกลางพิจารณาต่อเตรียมทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักการปกครองและทะเบียนกรุงเทพมหานครหวังให้ส่วนกลางตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการ
2: ผู้ว่ากทม.แถลงปม Data Center สั่งชะลอโครงการใหม่ย้ำโครงการที่อยู่ระหว่างขออนุญาตต้องพักไว้ก่อนกฎหมายยังไม่มีนิยาม Data Center โดยตรงเปิดช่องข้อกำหนดไม่ทันเทคโนโลยีต้องเร่งทบทวนผังเมืองอาคาร EIA ไฟฟ้าน้ำและความปลอดภัยรับพบโครงการใหญ่ยื่นขออนุญาตแล้ว6แห่งอนุมัติไป3อยู่ระหว่างพิจารณาอีก3ขณะที่ปัจจุบันการใช้ไฟยังไม่กระทบประชาชนระบบจ่ายไฟแยกตามโครงการโครงการที่เป็นข่าวขอกำลังไฟราว20เมกะวัตต์แต่ใช้จริงประมาณ8เมกะวัตต์ส่วน Data Center รายใหญ่ใช้น้ำเฉลี่ย 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนยืนยันปัจจุบันยังไม่กระทบศักยภาพจ่ายน้ำแต่อนาคตต้องประเมินเป็นรายพื้นที่ก่อนรับต้องจับตาน้ำมันสำรองหลังศูนย์ข้อมูลต้องมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองตลอด48ชั่วโมง
3: พลังงานบุกตรวจ Data Center พระราม9พบลักลอบเก็บน้ำมันกว่า 200,000 ลิตรสั่งเอาน้ำมันออกจนหมดตรวจซ้ำป้องกันแอบเก็บแจ้งความเอาผิดตามพรบ.ควบคุมน้ำมันโทษหนักจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทฐานประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตย้ำสถานที่เก็บน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรต้องขออนุญาตตามกฎหมายแม้โครงการยื่นขออนุญาตแล้วแต่รัฐยังไม่อนุมัติระหว่างทบทวนหลักเกณฑ์ผู้บริหารโครงการรับทราบพร้อมให้ความร่วมมือดำเนินคดีตามขั้นตอนส่วนปมชาวบ้านร้องเรื่องกลิ่นน้ำมันดีเซลเจ้าของโครงการอ้างอาจเกิดช่วงย้ายน้ำมันออกจากพื้นที่ล่าสุดชาวบ้านบอกพอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจวันนี้กลิ่นลดลงเหลือประมาณ 10% แต่ปัญหายืดเยื้อมานานเกือบ2เดือนวอนปราบปรามอย่างจริงจัง
2: กำแพงเพชรระทึกนักเรียนชั้นม.3ถูกพักการเรียนบุกโรงเรียนชักปืนยิงหลายนัดหลังเด็กก่อเหตุทุบรถพ่อซึ่งเป็นตำรวจนำปืนเข้าโรงเรียนแหล่งข่าวบอกผู้ก่อเหตุเตรียมนำปืนไปยิงครูหญิงแต่เจอรปภชักปืนจ่อยิงรปภแต่โชคดีรปภเบี่ยงตัวหลบทันกระสุนเฉี่ยวลำคอเจ็บเล็กน้อยก่อนเดินเข้าโรงเรียนและยิงปืนอีกหลายนัดด้านคุณครูเร่งพานักเรียนกว่า 1,700 คนเข้าห้องปิดประตูวันเกิดเหตุซ้ำกู้ภัยถึงที่เกิดเหตุพบผู้ก่อเหตุเดินอยู่ชั้น3ก่อนลงมาชั้นล่างเร่งเจรจาสุดท้ายผู้ก่อเหตุเห็นกู้ภัยซึ่งรู้จักกันในชุมชนตัดสินใจวางปืนยอมมอบตัวแต่โดยดีตำรวจเข้าควบคุมตัวทันทีพร้อมนำตัวออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในขณะที่เด็กบางรายตกใจจนเป็นลมผู้ปกครองโผกอดลูกทั้งน้ำตาหลังรู้ว่าปลอดภัยเจ้าหน้าที่เร่งสอบสวนดำเนินคดี
3: เรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐ USS Abraham Lincoln เทียบท่าแหลมฉบัง กำลังพลชุดแรกขึ้นฝั่งแล้วทหารสหรัฐราว 5,000 นายเตรียมกระจายตัวพักผ่อนและท่องเที่ยวในชลบุรีเจ้าหน้าที่คุมเข้มพื้นที่ท่าเรือห้ามบุคคลภายนอกเข้าใกล้จุดจอดเรือเด็ดขาดจัดรถบัสรับส่งกำลังพลจากแหลมฉบังมุ่งหน้าสู่เมืองพัทยาชุดแรกถึงโรงแรมฮาร์ดร็อกพัทยาท่ามกลางสื่อมวลชนเกาะติดด้านนายอำเภอบางละมุงนายกเมืองพัทยาร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่นมอบพวงมาลัยผ้าพันคอลายไทยเป็นของที่ระลึกกำลังพลทยอยแยกย้ายเข้าสู่โรงแรมเกสต์เฮาส์และแหล่งท่องเที่ยวทั่วเมืองหลังลงรถพบกำลังพลบางส่วนแวะกดเงินจากตู้ ATM ก่อนออกเที่ยวต่อคาดเงินสะพัดกระจายสู่โรงแรมร้านอาหารร้านค้าคาเฟ่และธุรกิจบริการผู้ประกอบการพัทยาจับตาการใช้จ่ายช่วยเติมความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่น
2: คุณผู้ชมครับดูการเมืองนะครับเรื่องของพรรคภูมิใจไทยขอบคุณพรรคประชาชนเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับวันก่อนนายกก็ Thank you Tea Time ครับเมื่อวานรัฐมนตรีพระดอนก็มาโค้งขอบคุณพรรคประชาชนอีกแล้วหลังจากนักข่าวเนี่ยถามกรณีคุณเท้งที่บอกทำให้คุณอนุทินเป็นนายกได้ก็ทำให้หลุดจากตำแหน่งได้ย้อนไปฟังคุณเท้งที่พูดก่อนหน้านี้กันก่อนครับ
0: ผมว่านายกเองก็ควรจะต้องเปลี่ยนมุกใหม่ได้แล้วนะครับผมว่าครั้งนี้เนี่ยฟังหลายๆคนฟังก็รู้วัตถุประสงค์ในการคำกล่าวขอบคุณว่ามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรแล้วการพูดด้วยประโยคเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าสำหรับผมนะตอนนี้ผมเองเอาจริงๆคือไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกครับแล้วก็ถ้าเป็นสำหรับตัวผมเองเนี่ยถ้านายกจะขอบคุณผมเองที่เคยขอบคุณผมว่าในฐานะที่ผมเองเนี่ยเคยทำให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็อย่าลืมว่าวันนี้ผมอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ทำให้ท่านดูจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ด้วยเช่นเดียวกัน
2: จากคำให้สัมภาษณ์นะครับเมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปถามคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกรณีที่คุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเป็นคนทำให้คุณอนุทินเป็นนายกได้ก็ทำให้หลุดจากตำแหน่งได้คุณพระดอนไม่ตอบอะไรครับแต่ว่าโค้งคำนับพร้อมกับกล่าวขอบคุณก่อนจะย้ำคำขอบคุณอีก3รอบครับ
4: คุณเท้งบอกว่าเมื่อวานเนี่ยบอกว่าเป็นคนเสนอคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็สามารถเอาลงได้เหมือนกันมีอะไรอยากจะบอก
5: ขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณและขอบคุณครับครับ
2: นี่ฮะในขณะที่คุณธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยก็ย้อนถามคุณเท้งครับบอกว่าคนที่รัฐบาลติดหนี้คือประชาชนและถามกลับว่าหลักฐานเด็ดที่บอกจะอภิปรายทำให้ท่านนายกหลุดจากตำแหน่งได้จริงหรือแค่มโนกันไปเองจึงขอให้ฝ่ายค้านใช้กลไกของสภาท้วงติงอย่างมีเหตุมีผลไม่ใช่เน้นสร้างวาทกรรมจนกลายเป็นฝ่ายแค้นแล้วลืมทำหน้าที่ฝ่ายค้านครับ
3: ซึ่งเรื่องการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะคะฝ่ายค้านค่ะได้ข้อสรุปแล้วว่าจะยื่นเร็วๆนี้ค่ะตอนนี้กำลังรวบรวมว่าจะอภิปรายใครบ้างแต่ที่จะมีแน่ๆเลยเนี่ยก็คือนายกอนุทินกับรัฐมนตรีชัยชนกนะคะโดยคุณพริษฐ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเปิดเผยว่าเมื่อวานพรรคร่วมฝ่ายค้านได้หารือเรื่องการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ข้อสรุปว่าจะยื่นโดยเร็วหลังจากนี้ก็จะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อรวบรวมรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายและจัดทำยติค่ะโดยมีส.ส.รังสิมันต์โรมจากพรรคประชาชนเป็นหัวเรือใหญ่แต่เบื้องต้น2รายชื่อที่จะถูกอภิปรายแน่นอนคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีและที่นายกบอกว่าพร้อมที่จะตอบทุกคำถามก็หวังว่านายกและพรรคภูมิใจไทยจะไม่พยายามหาช่องทางให้ประธานสภาวินิจฉัยไม่ให้พูดเรื่องหัวส.ว.หรือเรื่องโกงสอบท้องถิ่นค่ะ
6: เราจะเดินหน้าในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมาตรา151ของรัฐธรรมนูญก็คือการอภิปรายทั่วไปที่มีการลงมติไม่ไว้วางใจ2รายชื่อที่อยู่แน่นอนก็คือคุณอนุทินกับคุณชัยชนกหลังจากนี้เนี่ยก็มีการตั้งคณะทำงานนะครับซึ่งหัวเรือหลักจะเป็นคุณรังสิมันต์โรมนะครับที่จะทำงานร่วมกับตัวแทนของพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคเพื่อรวบรวมรายชื่อแล้วก็มีการจัดทำยัตติให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเพื่อเตรียมยื่นโดยเร็วนายกหรือว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่ได้มีการพยายามหาช่องทางให้ประธานสภาเนี่ยไปวินิจฉัยไม่ให้สามารถพูดถึงเรื่องการโกงสว.หรือว่าการโกงสอบท้องถิ่นได้นะครับหวังว่าจะไม่ใช้เทคนิคแบบนั้นในการพยายามจะปิดกั้นการตรวจสอบ
2: คุณผู้ชมครับกระแสวิจารณ์เรื่องของ AI Pass ในโครงการ THAI Passport นะครับเมื่อวานนี้มีความเห็นจากส.ส.พรรคประชาชนก็คือคุณภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุออกมาพูดจนถูกมองว่าเหมือนชี้แจงแทนรัฐบาลนะครับ คุณภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็พูดถึงปัญหาการใช้ AI ในโครงการดังกล่าวว่าในเชิงเทคนิคที่สร้างภาพ AI ออกมาแล้วเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวเป็นเพราะโมเดลตัวที่จะมาสร้างรูปมีหลายตัวที่ใช้ในการสร้างรูปซึ่งโมเดลที่เป็นตัวตั้งต้นไม่ได้เก่งภาษาไทยเนื่องจากราคาไม่แพงมากเพราะฉะนั้นจึงเจอปัญหาที่เมื่อสร้างภาพออกมาแล้วทำให้กลายเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวแต่ถ้าเกิดเราเลือกโมเดลอื่นอย่างเช่น Nano Banana ของ Google หรือว่า ChatGPT จะเก่งภาษาไทยมากกว่าตนคิดว่าน่าจะเป็นกระบวนการที่รัฐบาลพยายามประหยัดและลดต้นทุนเป็นการเอาของถูกมาให้เลือกใช้เป็นตัวเลือกแรกเพราะถ้าเกิดเอาของดีมาให้เป็นตัวเลือกอันแรกเนี่ยก็จะกินทรัพยากรค่าใช้จ่ายเยอะส่วนที่คนมองว่าไม่คุ้มซื้อเองน่าจะดีกว่าหรือไม่นั้นนะครับคุณภาวุฒิบอกว่าเอาจริงๆของฟรีที่ใช้อยู่ทำได้เยอะกว่าอยู่แล้วดังนั้นต้องเทียบกันดูส่วนที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกว่าต้องให้ระบบเรียนรู้ภาษาไทยก่อนเรื่องนี้คุณภาวุฒิกล่าวว่าตนคิดว่าไม่ใช่มันอยู่ที่ตัวโมเดลแล้วก็บอกว่าได้ลองใช้แล้วตนคิดว่าก็เร็วนะแต่หากเลือกโมเดลผิดตัวหนังสือภาษาไทยจะเพี้ยนทันทีต้องเลือกโมเดลให้ถูก
7: ฉะนั้นเราก็จะเจอปัญหาว่าพอเราเลือกตัวโมเดลที่ไม่เก่งภาษาไทยมันเลยเจนภาพมาหรือสร้างภาพมากลายเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวแต่ถ้าเกิดเราไปเลือกเป็นโมเดลตัวอื่นนะครับเช่นไปเลือกของ Nano Banana นะครับของทาง Google หรือจะไปเลือกของทาง ChatGPT ตัวเนี้ยภาษาไทยจะเก่งเลยด้วยคำสั่งเดียวกันนะครับฉะนั้นผมว่านี่มันเป็นกระบวนการที่เขาพยายามจะประหยัดและลดต้นทุนเป็นการเอาของถูกมาให้เลือกใช้เป็นตัวเลือกแรกเพราะถ้าเกิดเอาของดีไปไว้ใช้ตัวเลือกแรกมันก็จะกินทรัพยากรกินค่าใช้จ่ายเยอะ
3: ส่วนเรื่องของหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ค่ะที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับคดีที่ถูกกรรมการสรรหาให้พ้นจากตำแหน่งไว้พิจารณานะคะทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้จะเป็นการกระทบต่อกระบวนการทูลเกล้าให้หมอสรณะพ้นจากตำแหน่งหรือไม่ค่ะโดยเรื่องนี้คุณประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายยืนยันนะคะว่าคำสั่งดังกล่าวยังไม่มีผลกระทบอะไรกับสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการไปแล้วและการทูลเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งก็จะเป็นการทำตามขั้นตอนของกฎหมายไม่ต้องดึงเรื่องกลับเพราะรัฐบาลเห็นว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาเป็นที่สุดตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญและกฎหมายของกสทช.ค่ะในส่วนของศาลก็คงไปว่ากันตามปกติและยังคงต้องรอคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นและรอคำสั่งของศาลว่าจะสั่งว่าอย่างไรและเมื่อถามว่าขณะนี้กรณีของหมอสรณะได้รับการคุ้มครองชั่วคราวจากศาลแล้วหรือไม่คุณประกรณ์บอกว่าเท่าที่ทราบศาลยังไม่ได้สั่งอะไรก็ต้องรอว่าศาลจะมีคำสั่งหรือไม่อย่าเพิ่งไปพูดล่วงหน้าค่ะ
8: ไม่ได้มีประเด็นนะครับศาลเพียงแต่รับไว้พิจารณาก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรกับที่เราดำเนินการไป
9: ในที่ของรัฐบาลเองแม้ว่าจะนำขึ้นคุณเข้าไปแล้วเนี่ยตรงนั้นก็ถือว่าพ้นจากตรงนี้ไป
8: เราทำตามเราเห็นว่าเราทำตามกฎหมายที่กฎหมายบัญญัติไปเท่านั้นแค่นั้นก็เรียบร้อยส่วนตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของศาลก็คงจะไปว่ากันตามปกติของศาลไปแล้วเดี๋ยวก็คงรอว่าศาลจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือมีคำสั่งอะไรศาลยังไม่ได้ออกคำสั่งอะไรเลยเราอย่าไปพูดไปล่วงหน้ารอศาลก่อนดีกว่าครับ
2: เราพักกันสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้าติดตามเรื่องเล่ารอบโลกครับ

0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอพอผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
2: อุ้ย
1: จากสสส
3: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
4: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
5: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
6: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
7: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
8: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
0: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
9: ช่องแค่พอมูสโดยมีเด็กอายุ4ขวบรวมอยู่ในจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยนะคะขณะที่สำนักข่าวอีนาอ้างเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดระบุว่าจากเหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บ68รายเด็กหลายคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งสหรัฐก็อ้างว่าได้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามในขณะที่อิหร่านก็เปิดฉากโจมตีตอบโต้ฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางค่ะโดยในช่วงเช้าตรู่ของวันพุธกองทัพอิหร่านก็ได้ส่งโดรนโจมตีหลายสิบลำไปโจมตีระบบเรดาร์และฐานทัพทหารสหรัฐที่ฐานทัพอากาศอัลดราฟาและฐานทัพอากาศอัลมินฮัตในสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า UAE ค่ะเหตุการณ์นี้ก็ถือว่าเป็นการยกระดับความตึงเครียดครั้งใหม่หลังจากที่มีการโจมตีแลกเปลี่ยนกันระหว่างสหรัฐและอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์นะคะซึ่งถือว่าเป็นการปะทะกันครั้งแรกที่ทราบแน่ชัดระหว่างสองฝ่ายนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่ความตึงเครียดเกี่ยวกับการส่งออกน้ำมันในอ่าวเปอร์เซียและเส้นทางการขนส่งทางเรือก็ผลักดันให้ราคาน้ำมันตอนนี้ก็พุ่งสูงขึ้นด้วยค่ะ
10: ครับคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องการเสนอเปลี่ยนชื่อสถานที่ต่างๆของโดนัลด์ทรัมป์นะครับล่าสุดก็เสนออยากให้เปลี่ยนชื่อช่องแคบฮอร์มุสเป็นช่องแคบทรัมป์ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับเสนอเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าจะเปลี่ยนชื่อช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของความขัดแย้งในสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลอิหร่านให้เป็นชื่อของเขาเองนะครับซึ่งข้อเสนอดังกล่าวเผยแพร่ผ่านทางโพสต์ในทรูทโซเชียลไม่ถึง1สัปดาห์หลังจากที่ทรัมป์กำลังมีข้อพิพาทกับแคนาดาอย่างรุนแรงแล้วก็ได้ลงนามในคำสั่งบริหารเพื่อเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนเทเรียโอซึ่งกั้นระหว่างสหรัฐกับแคนาดาเป็นทะเลสาบอเมริกา ทรัมป์นั้นเขียนในโพสต์บอกว่าตอนนี้เราควบคุมมันได้แล้วเราควรจะเปลี่ยนชื่อช่องแคบพอมุสเป็นช่องแคบทรัมป์หรือไม่และเช่นเดียวกันกับอเมริกาเองมันจะร้อนแรงกว่าที่เคยขอบคุณที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้แต่ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าประธานาธิบดีจะพยายามเปลี่ยนชื่อช่องแคบนี้ได้อย่างไรเนื่องจากช่องแคบนี้ไม่ได้อยู่ใกล้กับสหรัฐอเมริกาเลยนะครับเมื่อถูกถามที่ทำเนียบขาวในบ่ายวันพุธว่าเขาตั้งใจจะเปลี่ยนชื่อช่องแคบจริงๆหรือไม่ทรัมป์ก็บอกเป็นไนนะครับบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจโดยทรัมป์บอกว่าไม่มันเป็นแค่ความคิดที่ผุดขึ้นมาทรัมป์และคณะบริหารเขาได้ยืนยันซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับว่าอิหร่านได้สูญเสียการควบคุมช่องแคบฮอร์มุสไปแล้วคณะบริหารของทรัมป์อ้างว่าการส่งออกน้ำมันทั้งหมดจากภูมิภาคนี้สูงกว่าก่อนสงครามเริ่มต้นขึ้นหากนับรวมท่อส่งน้ำมันของซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่เลี้ยงช่องแคบฮอร์มุสด้วยโดยทางด้านของคริสไรท์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของสหรัฐก็กล่าวกับ CNBC ครับเมื่อวันพุธบอกว่าน้ำมันกว่า17ล้านบาร์เรลขนส่งผ่านช่องแคบในวันจันทร์ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดในสมัยสงครามก่อนที่ความขัดแย้งจะเริ่มต้นขึ้น28กุมภาพันธ์มีน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมประมาณ20ล้านบาร์เรลต่อวันผ่านช่องแคบนี้ครับ
9: ค่ะจากเหตุน้ำท่วมดินถล่มที่เนปาล นะคะล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้ทะลุ 1,100 รายแล้วค่ะความเสียหายมหาศาลนะคะเมื่อวานนี้ตำรวจเนปาลได้เปิดเผยค่ะว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุดินถล่มครั้งใหญ่เพิ่มขึ้นเป็นตอนนี้ 1,127 รายยังมีผู้สูญหายอีกกว่า 3,900 คนอย่างที่เมืองเดวิคัตซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำตรีสุรีได้รับผลกระทบหนักที่สุดนะคะบ้านเรือนริมฝั่งแม่น้ำประมาณ300หลังถูกทำลายความเสียหายน่าตกใจมากค่ะโครงสร้างขนาดใหญ่หลายแห่งถูกทำลายจนเหลือแต่ซากปรักหักพังขณะที่ถ้าดูระดับน้ำตอนนี้เริ่มลดลงนะคะชาวบ้านในพื้นที่ก็พยายามที่จะกู้สิ่งของที่สามารถกู้คืนได้นำไปยังที่พักพิงชั่วคราวซึ่งตอนนี้เป็นพื้นที่พักของครอบครัวผู้พลัดถิ่นค่ะแต่ภาพที่เห็นได้ทั่วไปเลยก็คือซากของสิ่งต่างๆหลังคาบ้านที่พังทลายบางบ้านก็มีโคลนที่ยังกองอยู่สูงนะคะภารกิจนี้ยากลำบากมากเนื่องจากความเสียหายเกิดขึ้นอย่างมหาศาลค่ะตอนนี้อาคารเรียนในท้องถิ่นก็ถูกดัดแปลงเป็นพื้นที่พักพิงชั่วคราวมีการจัดหาเสบียงอาหารโดยองค์กรต่างๆจัดหาอาหารให้วันละ2มื้อรวมถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐานนะคะเนื่องจากว่าหลายคนก็สูญเสียทุกอย่างไปในขณะเดียวกันก็มีข่าวดีเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมคือทางจีนสามารถที่จะเคลียร์แล้วก็เปิดถนนสายเดียวที่นำไปสู่ด่านชายแดนจี้หลงไปยังเนปาลได้อย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งทำให้เครื่องจักรหนักสามารถเข้าไปถึงพื้นที่ประสบภัยหลักได้ถือว่าเป็นการเข้าไปได้เป็นครั้งแรกนะคะล่าสุดทีมงานที่ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับสิ่งมีชีวิตและสุนัขค้นหาก็ถูกส่งไปยังพื้นที่เกิดเหตุพร้อมกับทีมตอบสนองฉุกเฉินเพื่อควบคุมโรคระบาดด้วยโดยยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการของฝั่งจีนตอนนี้ยังทรงตัวตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ค่ะอยู่ที่16รายสูญหาย546คนนะคะ
10: ครับผู้ชมครับมีความเคลื่อนไหวที่แบงก์ชาติของเนเธอร์แลนด์นะครับเพราะว่าล่าสุดได้สั่งย้ายทองคำมหาศาลจากสหรัฐไปที่อังกฤษแทนนะครับโดยธนาคารกลางของเนเธอร์แลนด์หรือว่า DNB ครับยืนยันว่าทองคำมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ได้ถูกนำออกจากอเมริกาเหนือและย้ายไปยังกรุงลอนดอนของอังกฤษก็อ้างถึงความไม่สงบของภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น DNB นั้นกล่าวในวันพุธบอกว่าทองคำ86ตันถูกนำออกจากสหรัฐและแคนาดาในปฏิบัติการที่ซับซ้อนซึ่งใช้เวลาหลายเดือนครับโดยทางโอลาฟสไลเพนต์เป็นประธานธนาคารก็บอกว่าการดำเนินการดังกล่าวจำเป็นเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมของเราโดยการตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางข้อพิพาททางการค้าที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างสหรัฐและแคนาดาโดยทั้งสองประเทศประกาศภาษีใหม่ต่อกันหลังจากการเจรจาการค้าล้มเหลวนะครับ DNB บอกว่าการโอนย้ายซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคมถึงสิงหาคมนั้นมีทองคำแท่ง27ตันถูกย้ายจากนิวยอร์กและออตตาวาไปยังเมืองไซด์ในเนเธอร์แลนด์จากนั้นทองคำปริมาณและคุณภาพใกล้เคียงกันก็ถูกขนส่งไปยังลอนดอนโดยยังไม่ได้ไปเปิดเผยรายละเอียดว่าทองคำจำนวนมหาศาลนั้นถูกขนส่งข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกได้อย่างไรนะครับแถลงการระบุว่าการรวมกระบวนการซื้อขายและการขนส่งทางกายภาพเข้าด้วยกันทำให้ DNB สามารถกระจายความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายทองคำทางกายภาพที่ซับซ้อนเช่นนี้ได้นะครับ DNB นั้นไม่ได้ยืนยันว่าหมายถึงอะไรนะครับเมื่อกล่าวถึงความไม่สงบทางภูมิรัฐศาสตร์แต่เศรษฐกิจของสหรัฐยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนเนื่องจากสงครามที่ดำเนินอยู่กับอิหร่าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการค้าโลกนะครับ DNB นั้นบอกอีกว่าทองคำที่เก็บไว้ที่ธนาคารอังกฤษถือเป็นทองคำที่ซื้อขายได้ง่ายที่สุดในโลกและด้วยเหตุนี้จึงพร้อมใช้งานได้ง่ายในยามวิกฤตครับ
9: ค่ะCEO OpenAI บอกว่าประเทศที่ไม่ยอมรับ AI อาจจะตกขบวนค่ะเทียบความสำคัญของ AI เหมือนกับการคิดค้นการใช้ไฟฟ้าเมื่อกว่า100ปีที่แล้วนะคะคือแซมอัลท์แมนค่ะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO ของ OpenAI เจ้าของ ChatGPT บอกเมื่อวานนี้นะคะว่าประเทศที่ไม่ยอมรับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อาจพลาดโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตค่ะโดยอัลท์แมนเนี่ยระบุว่า AI เป็นก้าวล่าสุดในห่วงโซ่ของการปฏิวัติทางเทคโนโลยีและจะเป็นรากฐานสำหรับนวัตกรรมในอนาคตถ้าหากว่าคุณไม่เสริมศักยภาพให้กับผู้คนและธุรกิจของคุณด้วย AI พวกเขาจะไม่สามารถคิดค้นสิ่งใหม่ๆในระดับต่อไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพนะคะเขาบอกว่า AI จะเปลี่ยนแปลงบริษัทขนาดใหญ่และแน่นอนว่า AI จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลด้วยอัลท์แมนบอกว่าการไม่นำเทคโนโลยี AI มาใช้จะเปรียบได้กับการปฏิเสธไฟฟ้าในช่วงยุคอุตสาหกรรมทีเดียวค่ะแล้วว่าคนรุ่นอนาคตจะเติบโตขึ้นในโลกที่ระบบ AI ชาญฉลาดขึ้นแล้วก็มีความสามารถที่จะถูกฝังอยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ
10: ครับส่วนเรื่องของหุ่นยนต์มนุษย์หรือว่า Humanoid นะครับล่าสุดมีสตาร์ทอัพของเยอรมันคาดการบอกว่าอุตสาหกรรมของหุ่นยนต์มนุษย์จะโตกว่าตลาดรถยนต์ถึง10เท่าตัวครับเจ้าเผิงเฉินเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็น CEO ของบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติเยอรมันนะครับอาจัยโรบอทส์กล่าวกับรอยเตอร์บอกว่าตลาดหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์อาจจะเติบโตขึ้นถึง10เท่าของอุตสาหกรรมยานยนต์โลกภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนื่องจากคาดว่าทุกคนนั้นจะมีหุ่นยนต์คู่ใจเป็นเพื่อนร่วมทางบอกว่าแทนที่จะมีรถยนต์เพียงคันเดียวในแต่ละครอบครัวผมคิดว่าทุกคนน่าจะมีหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เป็นเพื่อนร่วมทางเจ้าผึ่งบอกว่าถ้าผมจำไม่ผิดอุตสาหกรรมรถยนต์ในปัจจุบันน่าจะอยู่ที่ประมาณ90ล้านคันต่อปีดังนั้นสำหรับตัวรถยนต์เองก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 2-3 ล้านหยวนแล้วสำหรับอุตสาหกรรมทั้งหมดรวมถึงซัพพลายเออร์ระดับ1ระดับ2และทุกอย่างที่เกี่ยวข้องน่าจะอยู่ที่ประมาณ4ล้านล้านหยวนต่อปีและผมคิดว่าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์จะมีขนาดใหญ่กว่านั้นนั่นคือสิ่งที่ผมเชื่อเพราะแทนที่จะมีครอบครัวที่มีรถยนต์ผมคิดว่ามนุษย์ทุกคนจะคาดหวังที่จะมีอะไรบางอย่างเช่นฮิวแมนนอยด์คอยอยู่เป็นเพื่อนในขณะที่บริษัทที่ปรึกษาโรแลนด์บ็อกเกอร์ครับก็มองในแง่เดียวกันโดยประเมินว่าตลาดหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์อาจจะมีมูลค่าสูงถึง4ล้านล้านดอลลาร์ในระยะยาวครับ
9: ค่ะที่โบลิเวียตอนนี้คนแห่ใช้บัตรคริปโตการ์ดใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะเป็นบัตรเดบิตค่ะที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นหลักประกันตอนนี้ชาวโบลิเวียใช้ในการถอนเงินสดแล้วก็ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเนื่องจากภาวะขาดแคลนเงินดอลลาร์ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลได้พุ่งสูงขึ้นจากประมาณ256ล้านดอลลาร์ในปี2024เป็นตอนนี้มากกว่า 14,000 ล้านดอลลาร์ค่ะซึ่งข้อมูลของเจมี่บราโวเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินชี้ว่าธนาคารขนาดใหญ่หลายแห่งในโบลิเวียตอนนี้เปิดรับบัตรวีซ่าที่เชื่อมโยงกับเหรียญ Stablecoin ที่ผูกกับดอลลาร์ทำให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงโบลิเวียโนเป็นสกุลเงินดิจิทัลได้ในการใช้จ่ายในร้านค้าหรือว่าถอนเงินสกุลท้องถิ่นจากตู้ ATM ได้ทันทีเลยนะคะวันนี้เราจะทิ้งท้ายกันด้วยภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โคลอมเบียคุณผู้ชมเป็นมอเตอร์ไซค์ซิ่งทะลุรถเมย์ทะลุเข้าไปพอดีด้านข้างรถเมย์แล้วเข้าไปเลยนะคะคนขี่รถจักรยานยนต์เป็นผู้ชายเขาฝ่าไฟแดงมาตรงแยกนี้ค่ะคือขี่มาด้วยความเร็วสูงจังหวะนั้นก็ทำให้เขากระเด็นทะลุเข้าไปในตัวรถนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองบูกาของโคลอมเบียตามคลิปที่เห็นเจ้าตัวปลอดภัยนะคะลากันไปด้วยอุบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะสักครู่ติดตามเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะ

เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยอาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
2: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน

0: รับประกันวิทยาซึ่งผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชั้นม.3 วัย15ปี
1: ค่ะ
0: อยู่ระหว่างการถูกพักการเรียนนะครับทุกชมอันเนื่องมาจากการรักษาการป่วยจากโรคซึมเศร้าอันนี้ข้อมูลที่มีเข้ามานะครับอยู่ในช่วงพักการเรียนอย่างที่บอกทุบรถยนต์ของพ่อที่เป็นตำรวจและขโมยปืนขนาด9มม.บุกเข้าไปในโรงเรียนโดยยิงตั้งแต่หน้าโรงเรียน
1: เข้าไปจนถึงอาคารเรียนเลยค่ะ
0: เริ่มจากยิงที่รปภ.ของโรงเรียนก่อนเลยนะครับทุกชมท่ามกลางความตระหนกตกใจของครูกับนักเรียนที่กำลังเปลี่ยนคาบเรียนต้องวิ่งหลบกันโอลมานช่วงเกิดเหตุหลังจากเกิดเสียงปืนเนี่ยมาตรการในการรับมือก็คือเด็กกับครูก็ซ่อนตัวอยู่ในห้องนะครับทุกชม
1: คือให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเข้าห้องแล้วก็ปิดประตูนะคะ
0: ก็จะมีคลิปเหตุการณ์เดี๋ยวจะมาไล่เรียงดูท่านผู้ชมอย่างนี้เราได้คลิปมุมหนึ่งที่นักเรียนถ่ายเอาไว้ขณะกำลังวิ่งหนีหาที่หลบซ่อนบรรยากาศเป็นด้วยความชุลมุนวุ่นวาย
1: คือนักเรียนบางกลุ่มเนี่ยก็วิ่งเข้าไปหลบในห้องเรียนค่ะแล้วก็รีบโทรหาผู้ปกครองบางกลุ่มก็กระโดดหน้าต่างไปหลบอยู่ตรงกันศาสตร์ด้านนอกอะค่ะ
0: ส่วนภาพที่น่าตลกตกใจนะครับทุกชมเป็นคุณโอ๊ตการช่างโพสต์คลิปนักเรียนผู้ก่อเหตุใส่กางเกงบอมขายาวใส่เสื้อแขนยาวแบบบีฮุดเดินถือปืนอยู่ในโรงเรียนแล้วก็ถือปืนยกลักษณะจะยิงขึ้นบนอาคาร
2: หนึ่งก้อนหนึ่งเลยคะเฮ้ยแต่ว่าเขาใส่กางเกงวอร์มสีน้ำเงินแดงสีน้ำเงินส้มนะ
3: แล้วลูกเซฟไปไหนวะ
2: นะโอ้ต่ำนะ
0: นอกจากนี
2: ้
0: ทราบต่อมาว่าตำรวจกับกู้ภัยเขาระงับเหตุเห็นว่ากู้ภัยไปถึงก่อนนะครับเพราะมีญาติเรียนอยู่ในโรงเรียนเข้าเกลี้ยกล่อมให้หมอบกระทั่งผู้ก่อเหตุนักเรียนวัย15ปียอมวางอาวุธจากนั้นเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสาเหตุและรายละเอียดรวมถึงตัวอาวุธปืนนะครับท่านผู้ชมอาดูเหตุการณ์นี้ที่เจ้าหน้าที่เข้าไป
4: ลงลงผมจับนะครับมอบลงมอบลงมอบลงมอบลงโอ้แต่ปืนมาแต่ปืนมาวางวางวางวางวางวางวางวางปลดออก
5: วางออก
4: สภาพเคลียร์แล้วครับ
5: เก้า
6: ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะ
7: นั่ง
6: ไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วยไม่เป็นไรด้วย
8: นี่ฮะ

0: โอเคนะรอบๆไม่มีนะ
1: ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุตำรวจกับเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนปืนตกอยู่บริเวณใกล้ป้อมยามหน้าโรงเรียนพร้อมร่องรอยกระสุนที่รถเก๋งสีแดงของครู1นัดด้วยและยังมีกระสุนที่ทะลุกระจกหลังไปโดนคอนโซลหน้ารถ
0: โดนนัดนึงใช่มั้ย
1: ส่วนบริเวณหน้าอาคาร2ห้องพละศึกษาพบปลอกกระสุนทั้งที่ยิงแล้วและยังไม่ถูกยิงตกอยู่เกลื่อนพื้นและที่นี่อาคารเรียนก็ยังมีร่องรอยกระสุนที่ประตูกระจก1รูรปภ.โรงเรียนระบุนะครับว่านักเรียนคนก่อเหตุเดินเข้ามาทางหน้าโรงเรียนแล้วใช้ปืนเล็งมาที่ตนแต่ตนเนี่ยหลบเลยถากไปนะฮะก่อนจะบุกเข้าไปด้านในที่แรกเห็นคิดว่าปืนปลอมแต่หลังจากที่เด็กลั่นไกยิงถากหูไปหูอื้อนะครับก่อนที่เด็กจะเข้าไปในโรงเรียนและยิงปืนหลายนัด
2: ผู้ปกครองแม่ค้านี่แหละเขาวิ่งมาเขาก็พูดไม่ดังอะผมไม่รู้ว่ามีปืนไงเขาบอกว่านี่เด็กแล้วก็ผมฟังไม่ได้สับเพราะว่าเสียงมันไม่ดังนะพอรู้ตัวอีกทีก็อย่างนี้แล้วอะจ่อมาทางนี้แหละจ่อจะยิงนี่แหละแต่ว่าผมหลบ
3: ตอนที่เราหลบ
2: ผมไม่รู้หรอกว่าเป็นปืนจริง
3: ตอนที่เราหลบยิงหรือยังคร
2: ับ ยิงแล้วตั้งผมหูอื้อไปหมดเลย
4: อ๋อยิงที่ยางก่อน
2: หลบตั้งหลบเลยแล้วก็เขาไม่ได้ยิง
4: หลังจากนั้นหลังจากที่ยิงตรงนี้แล้วไปยิงตรงไหนอีก
2: ก็ยิงต้นปาตรงนี้ตรงต้นไม้เนี่ย
4: ยิงอีกทีนะ
2: ไปเรื่อยๆ
4: แล้วก็ยิงไปเรื่อยๆเหร
2: อไม่มันเหมือนเนาะไม่รู้จักกี่นัดแหละ
4: อ๋อไม่รู้กี่นัด
2: ก็เนี่ยนี่กระสุนที่เขาไว้เนี่ย
4: ตกอยู่ตรงนี้หนึ่งนัด
1: คือในช่วงเวลาเกิดเหตุเนี่ยโรงเรียนมีการประกาศเสียงตามสายนักเรียนทั้งหมดรับระวังนะครับตัวชมขณะที่มีครูพละคนหนึ่ง ชื่อครูวราวุธบาดเจ็บเพราะกระโดดล้วนหนีเพราะมีจุดที่หน้าห้องพละคงจะจำได้เจ้าตัวบอกว่าขณะเกิดเหตุในห้องพละได้ยินเสียงปืนดังหลายนัดหน้าอาคารออกมาดูเห็นนักเรียนวิ่งแตกตื่นและมีคนบอกให้ตนวิ่งหนีก็วิ่งหนีไปหลังอาคารแล้วปีนลวดรถน้ำล้มเกิดบาดแผลถ้าไม่วิ่งหนีอาจจะถูกยิง
3: ขอตรงนี้ปีงข้างกำแพง
5: ผมไม่หนีผมไม่ตายเพราะหลังจากผมไปปั๊บมันไปยิงห้องหัวละเลย
6: แล้วนี่เราจะมานี่เพื่อเราจะเข้าหอประชุม
5: ครับ
6: มันมาดักข้างหน้าเนี่ยครับ
4: อ๋อมาดักอยู่หน้าห้องเลย
6: เด็กบอกว่าครูมันมานี่แล้วชักปืนแล้วเราก็วิ่งกลับเราก็อยู่ท้ายเราล้มอ่ะ
4: อ๋อ
6: แตกเลยเนี่ย
4: ล้มเลย
6: มือขึ้นแล้วครูเร็วม
4: ัน
6: เข้าห้องทั่วไปไม่ได้เพราะเด็กมันแอบเต็ม
4: เลยต้องกระโดดข้าม
6: น้ำบอกพี่รั่วเราก็ไม่เคยปีนเน
4: า
6: ะเอาก็เอาว่าลุดน้ำรั่วยังกูก็ตายแล้วอ๋อ
4: เลยต้องกระโดดข้าม
6: โดดลงไปมิดนี่เลย
4: อ๋อครับ
6: ถ้ามันตามไปก็ได้เลยยิงได้เลยก็เพราะลุกไม่ขึ้นเลยโดดลงไป
1: ขณะที่พี่ชายของนักเรียนชายที่ก่อเหตุพี่อายุ22ผู้ก่อเหตุอายุ15นะฮะพี่ชายก็มาเพื่อจะมาช่วยเกลี้ยกล่อมน้องชายขณะที่มาถึงก่อนจะให้ข้อมูลว่าต้องขอโทษสังคมที่น้องชายก่อเหตุขึ้นตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงว่าก่อเหตุเพราะอะไรปัจจุบันน้องก็อยู่กับแม่ซึ่งตอนอยู่กับตนเองก็ปกติไม่มีอารมณ์ก้าวร้าวก็มีพฤติกรรมเล่นเกมปกติไม่อยากให้ไปโทษเกมหรือปัญหาอะไรน้องมีปัญหาอะไรก็ไม่เคยเล่าให้พี่ฟังนะครับที่บ้านก็เลี้ยงดูเป็นอย่างดีแม้แต่คำหยาบก็ไม่พูดแต่ช่วงหลังเนี่ยน้องชายถูกพักการเรียนการสอนเนื่องจากมีปัญหาก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเพราะไม่ได้เล่าให้ที่บ้านฟังรู้เรื่องน้อยที่สุดในครอบครัวอีกอย่างพี่ชายบอกเพิ่งมารู้ว่า
7: น้องน่ะโพสต์ขู่ว่าจะเอาปืนไปยิงในโรงเรียนค่ะ
1: จนกระทั่งมาเกิดเหตุเมื่อวานนี
8: ้เรื่องนี้จะไม่อยู่กับผมเองแต่อย่าไปโทษเจมส์โทษอะไรนะ
9: เขาเป็นคนยังไงหัวซึมเศร้าไหม
8: ผมไม่รู้เรื่องเลยครับเขาย้ายไปอยู่กับแม่ผมไม่รู้เรื่อง
9: แต่เป็นคนละแม่กันใช่ไหมไม่ใช่แม่เดียวกันตอนเช้าเห็นว่าน้องเข้าไปที่บ้านพ่อใช่ไหม
8: ผมรับครับผมใช้ผมทำงานกลางคืนตอนวันหลังผมไม่รู้เรื่องอะไร
9: ส่วนเรื่องปืนเนี่ยเขาใช้เป็นไม่พี่ปกติแล้ว
8: ไม่รู้เรื่องครับเพราะอยู่กับผมเขาเล่นแต่เกมครับเล่นแต่เกมคุยเล่นกับผมปกติครับ
9: เขามีปัญหาเรื่องครูหรือเรื่องเพื่อนนักเรียน
8: เขาไม่ค่อยเล่าให้ฟังครับ
9: ไม่เคย
8: ไม่เล่าเลย
9: ซึ่งก่อนที่เขาจะออกจากบ้านมาเขาไม่ได้บอกอะไรพี่ด้วย
8: ไม่ได้บอกเขาเหมือนเขาอยากไปอยู่กับแม่เขามากกว่า
9: ส่วนที่บ้านเขากดดันอะไรเขาบ้างไหมคะหรือ
8: ไม่มีครับแม้แต่คำหยาบยังไม่พูดเลยครับถึงผมจะเป็นคนยังไงผมคำหยาบกับน้องผมไม่ไปพูดเลยผมมีเงินไล่ผมให้น้องตลอดผมให้ทุกอย่างไม่แต่งงานบ้านผมยังไม่ทำเลยครับ
9: เห็นว่าพักหลังนี้น้องถูกพักการเรียนเหรอคะหรือว่ายังไงเอ่ย
8: น่า าจะใช่ครับเพราะไปอยู่กับแม่ผมไม่รู้เรื่องอะไรครับ
9: เห็นว่าก่อนหน้านี้น้องเคยเหมือนว่าลักษณะขู่ว่าจะกราดยิงในโรงเรียนมาก่อนแล้วใช่ไหมคะ
8: ใช่ครับที่บ้านเขาไม่อยากให้ผมรู้เพราะผมเสียใจ
9: คิดที่ข่มขู่เป็นเพราะอะไรอะคะเขาโกรธใครหรือเปล่าหรือว่า
8: เขาไม่รับใครฟังครับเป็นผมที่รู้น้อยสุดครับใช่ครับ
9: เขาไม่รู้วันนั้นถ้าพี่รู้เนี่ยคงได้ไปคุยกับน้องแล้วก็แบบ
8: ใช่ครับ
9: ปลอบใจกันประมาณนั้น
8: แต่ผมรู้แค่คร่าวๆแล้วผมก็ยังเล่นกันปกติแต่ว่าถ้าเจอกันนะก็คุยแล้ว
9: การที่เกิดขึ้น
8: ก็ขอโทษครับเพราะว่าน้องมันยังเด็กอย่างอะไรด้วยแต่ผมอยากบอกว่าอย่าพ่ออย่าว่าพ่อผมอะไรดีกว่าเพราะว่าผมมั่นใจมากว่าฝั่งผมเลี้ยงมาดีผมก็ไม่อยากโทษฝั่งนะแต่น้องผมก็ไม่อยากให้โทษเกมด้วยเพราะว่ามันสามวันครับโทษที่ผมก็ได้ที่แบบไม่ได้สอนน้องไม่มีโอกาสได้คุยกับน้องเลยครับ
1: คือช่วงเคลียร์สถานการณ์กันในโรงเรียนผู้ปกครองแห่กันมานะครับทุกชมมารอรับลูกหลานเป็นภาพแบบนี้ซึ่งคนหนึ่งบอกว่าที่ผ่านมาโรงเรียนปิดข่าวว่าเด็กคนที่ก่อเหตุเนี่ย
7: มีการโพสต์รูปปืนค่ะแล้วก็ขู่ว่าจะมาก่อเหตุในโรงเรียนนะคะ
1: โดยโรงเรียน
7: ระบุว่าไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะคือบอกแก้ปัญหาได้แล้วก็เอาอยู่
1: จนมาเกิดเหตุขึ้น
10: มารับลูกค่ะเป็นห่วงสิคะลูกอยู่บนดาดฟ้าเลยค่ะโทรมาจะกระโดดลงมาเลยค่ะเลยบอกไม่ให้โดดลงมาค่ะแต่รอบแรกเหตุเกิดรอบนี้รอบที่สองแล้วค่ะรอบแรกทางโรงเรียนให้ปิดข่าวจนมาเกิดทางโรงเรียนรอบแรกบอกว่าเอาอยู่แต่เอาไม่อยู่ค่ะถ้าเอาอยู่จะไม่เป็นแบบนี้แต่ไม่สมควรที่จะปิดข่าวเพราะถ้าเกิดอะไรทางโรงเรียนรับผิดชอบลูกแต่ละคนไม่ได้แน่นอน
1: มีภาพผู้ปกครองมารับลูกหลานเด็กๆก็ตนกตกใจนะครับเป็นภาพนี้เต็มไปหมดเลยที่หน้าโรงเรียน
11: เดินตรงมาทางนี้เลย
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรชาทิพย์รุจนะเสรีมาที่จุดเกิดเหตุดูภาพเด็กๆแล้วน่าสงสารตะกี้นี้ก็มาพบกับผู้ปกครองที่มายืนรอรับลูกหลานที่หน้าโรงเรียนโดยแจ้งกับผู้ปกครองว่าเด็กๆปลอดภัยทุกคนแล้วก็สั่งการให้โรงเรียนปล่อยตัวเด็กนักเรียนออกไปพบผู้ปกครองทีละชั้นนะครับเริ่มจากเด็กชั้นม.1ไล่ไปเด็กบางคนเนี่ยตกใจถึงกับไปล้มอันนี้ช่วงที่เอามารวมตัวกันเนี่ยบางคนพอพบผู้ปกครองก็พากันโผล่เข้ากอดร้องไห้ด้วยความตกใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
12: โทรไปแจ้งว่ายิงกัน
11: เดินตรงมาทางนี้เลย
12: ตกใจไม่เป็นไรแล้วลูก
13: สมพีให้มึงรีบกลับมาแล้ว
12: อยู่โกสมพีเลยเหรอ
13: เป็นรองผู้ในการอยู่
12: อ๋อต้องรีบมาเลย
13: โทรแจ้งรีบมาแข่งศิลปากรรมของกลุ่มโกสมพีนครด้วย
1: คลายลงตำรวจก็ควบคุมตัวนักเรียนชายที่ก่อเหตุอายุ15ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในเบื้องต้นตามจุดต่างๆตั้งแต่หน้าป้อมรปภ.ไปจนถึงอาคารเรียนซึ่งเด็กก็อยู่ในอาการสงบนิ่งผู้ก่อเหตุไม่ได้มีท่าทีตื่นตระหนกเจ้าหน้าที่ก็ใส่หมวกกันน็อกเพื่อปิดบังใบหน้าเพราะยังเป็นเยาวชนก่อนจะเข้าสู่กระบวนการสอบปากคำอย่างเป็นทางการที่โรงพักต้องมีสาวิชาชีพเข้ามาร่วมสอบปากคำเพราะเป็นเยาวชน
14: ปืนเราไว้ไหนปืนเราไว้ไหนไว้ในนี้เหรออ่ะโอเคไอ้นี่มีปืนเอาไปวางไว้ยังไงยังไงมีแบบโดนโดนโดนโดน
15: โดนโดนโด
14: นโดนโดนโดนโดนโดนโดนโดน
1: ต่อมานะครับรองผู้การตำรวจภูธรกำแพงเพชรพันเอกอเนกจันสอนเปิดเผยว่าเด็กที่ก่อเหตุมีอาการป่วยซึมเศร้าหลังจากนั้นเนี่ยโรงเรียนให้พักการเรียน2สัปดาห์ก่อนจะออกจากบ้านมาก่อเหตุเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายโดยทุบรถของพ่อเป็นตำรวจสายตรวจยศร้อยตำรวจเอกโรงพักเมืองกำแพงเพชรและขโมยอาวุธปืนมาแล้วก็เริ่มมาถึงโรงเรียนยิงจุดแรกที่หน้าโรงเรียนมีรปภ.ถูกยิงแต่ไม่โดนจากนั้นเข้าไปในกลุ่มคนในโรงเรียนเพื่อยิงแต่ยิงไม่ถูกใครเนื่องจากทักษะการยิงยังไม่มี
16: ปิดไฟ
1: และที่สำคัญเด็กเทินไปตามหาครูผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อจะยิงแต่ไม่เจอ
7: เพราะว่าคุณครูซ่อนตัวอยู่ในห้องเรียนค่ะ
1: ต้องการจะไปตามหาครูผู้หญิงคนหนึ่งอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ผู้การรองผู้การกำแพงเพชรระบุนะครับว่าไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเป็นเพราะทางโรงเรียนเคยรับการอบรมและฝึกฝนมาตรการหนีซ่อนสู้มาก่อนขณะที่จุดเกิดเหตุมีการลั่นไกลไปทั้งหมด6จุด
7: ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการยิงขึ้นฟ้าค่ะ
1: แรงจูงใจคาดว่าจะมาจากอาการป่วยซึมเศร้าส่วนหนึ่งที่ป่วยที่เด็กป่วยอยู่แต่ต้องรอคำวินิจฉัยจากแพทย์และจะมีสาเหตุมาจากการถูกสั่งพักการเรียนประมาณ2สัปดาห์ก่อนหน้า
7: ก็เลยฝังใจกับคุณครูคนนี้นะคะ
15: บ๊ายบายเข้ามาแล้วก็เอาขโมยอาวุธปืนของคุณพ่อมานะครับลักษณะทุบรถนะครับทุบรถแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาปืนมาแล้วก็มีการยิงครั้งแรกก็ยิงนักการนักการหนึ่งนัดแต่ไม่ได้โดนไม่โดนไปนัดที่สองก็ไปยิงเข้ากลุ่มคนแต่ไม่โดนอ่ะไปโดนรถไปโดนรถสองสามก็ไปยิงตรงไหนมีกลุ่มคนเขาพยายามจะยิงแต่ยิงไม่โดนอ่ะคือเด็กไม่มีการฝึกยิงอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันคือไม่มีวิชาชีพในการยิงปืนอะไรต่างๆก็ยิงมั่วยิงประเภทแบบยิงส่วนมากจะยิงขึ้นฟ้ายิงขึ้นฟ้าเป็นลักษณะขู่มากกว่านะครับแต่ละจุดก็ยิงแล้วมีกระสุนติดขัดนี่ก็คัดปอกแล้วก็ไปที่อาคารเรียนก็พยายามที่จะตามครูท่านหนึ่งก็เป็นครูหญิงนะครูหญิงแต่ไม่พบทุกท่านเรียนที่เดินเข้าไปก็นักเรียนก็อยู่เขาเรียกตำรวจเคยมาสอนเรื่องหนีซ่อนสู้แล้วก็ซ่อนอยู่ก็เหมือนซ่อนอยู่แล้วก็ถามถึงครูก็ตอบครูก็ซ่อนอยู่ครูไม่ใช่ครูหญิงนะเป็นครูอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าอยู่ชั้นล่างเขาก็เดินขึ้นไปข้างบนแล้วก็เดินลงมาข้างล่าง
1: มีกู้ภัยคนหนึ่งชื่อคุณณัฐพลคนที่เข้าไปชาร์จตัวนักเรียนผู้ก่อเหตุได้ฟังจากเสียงของเด็กผู้ก่อเหตุกู้ภัยคนนี้เนี่ยน้องชายเรียนอยู่ม.2น้องโทรแจ้งว่าเกิดเหตุพอมาถึงพบนักเรียนคนก่อเหตุถือปืนอยู่บนชั้น3ของอาคารเรียนและเห็นลงมาจากตึกก็จอดรถและประชิดขอให้วางปืนและใจเย็นๆก่อนจะเข้าไปเนี่ยผู้ก่อเหตุวางปืนลงแล้วและอยู่ในการสงบก็ขอให้เขาหมอบลงกับพื้นเด็กเนี่ยพูดกับตนว่าได้รับแรงกดดันจากเพื่อนและอาจารย์สอนวิชาหนึ่งที่เอาเรื่องส่วนตัวของเด็กไปเปิดเผยทำให้เกิดความอับอายจึงตัดสินใจเอาปืนมาตามหาอาจารย์ท่านนี้แล้วจะใช้ปืนยิงแต่ไม่เจอ
16: ผมวิ่งเข้าไปเนี่ยคือน้องอ่ะผู้ก่อเหตุนะครับได้วางอาวุธปืนแล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะปลอดภัยสำหรับผมถึงวิ่งเข้าไปชาร์จพร้อมกับทีมของหน่วยกู้ภัยของผมด้วยนะครับที่มาด้วยกันนะครับณตอนนั้นก็คุมสถานการณ์ได้อยู่นะครับน้องก็ใจเย็นลงนะครับโดยการที่ผมให้น้องนอนหมอบกับพื้นนะครับแล้วก็ควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดได้อย่างปลอดภัยบอกครับว่ามีอาการแบบว่าโดนกดดันนะครับหลายๆอย่างจากเพื่อนด้วยแล้วก็จากอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็แบบว่าเขาพูดเหมือนแบบว่าได้รับแรงกดดันแล้วก็มีเรื่องแบบว่าให้แบบอาจารย์เขาเอาเรื่องของเขาอะไปพูดเหมือนรู้ความลับในใจของเขาอะไรครับไปพูดประมาณนั้นนะครับคร่าวๆเขาบอกว่าเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งครับสอนอยู่วิชาอันหนึ่งครับแล้วประมาณนั้นนะครับแต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นลักษณะเป็นยังไงแต่เขาแค่บอกว่าเป็นวิชานี้นะครับว่าเอาเรื่องของเขาไปพูดประมาณนั้นครับ
17: แต่ว่าไม่เจอครูใช่ไหม
16: ไม่เจอครับไม่เจอแล้วก็เลยน้องก็เลยได้ทำการกราดยิงตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียนเข้าไปนะครับ
1: ท่านผู้ชมแปลความว่าเด็กถูกพักการเรียนหลังจากก่อนหน้านี้มีประเด็นเกี่ยวกับการแชทข้อความเราเห็นหลังจากเกิดเหตุการณ์เทพศิรินทร์นนทบุรีเต็มไปหมดเลยทั่วทั้งประเทศเลยที่มีการเอาข้อความในโซเชียลเนี่ยมาพบแล้วก็ต้องประกาศปิดการเรียนการสอนไปเรียนออนไลน์แล้วตามหาคนโพสต์ก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นส่วนใหญ่ก็เป็นกรณีอ้าวว่าคึกขนองบ้างเป็นอวตารบ้างแต่กรณีนี้ได้ทราบจากการรายงานเหตุการณ์ไปถึงผู้ว่ากำแพงเพชรของโรงเรียนแห่งนี้ว่านักเรียนคนนี้เนี่ยได้เคยแชทคุยกับเพื่อนทาง Messenger ว่าวันที่20สิงหาคม20สิงหาหมายถึงก่อนหน้านี้นะเวลา10โมงเขาจะเข้ามาก่อเหตุที่โรงเรียนเ พอโรงเรียนทราบข้อมูลจากเพื่อนนักเรียนเวลาประมาณ4โมงเย็นของวันเดียวกันคือก่อนน่าจะถึงวันที่20สิงหารู้ช่วงเย็นวันที่19สิงหาโรงเรียนก็เชิญผู้ปกครองและตัวนักเรียนผู้ก่อเหตุเข้ามาพูดคุย
7: เพื่อทำความเข้าใจค่ะ
1: แต่ตัวนักเรียน
7: ปฏิเสธค่ะอ้างว่าเป็นการพูดคุยเล่นกันในเกมเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะเข้ามาก่อเหตุตามที่ได้แชทข้อความแต่อย่างใด
1: ทั้งนี้ตั้งแต่นั้นเนี่ยก็คือมีการแชทว่าจะมาก่อเหตุ10โมงเช้าวันที่20สิงหาใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ
1: เพื่อนพบแล้วแจ้งครูครูเรียกผู้ปกครองมาวันที่19
7: ค่ะ
1: แล้วก็พูดคุยเด็กบอกว่าเป็นการพูดคุยเล่นในเกมไม่เจตนาจะมาก่อเหตุจริงจากนั้น21สิงหาเนี่ย
7: แม่ของนักเรียนคนนี้ก็พานักเรียนคนก่อเหตุเนี่ยไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรค่ะ
1: นี่ฮะ
7: มีรายละเอียดตามเอกสารใบรับรองแพทย์แล้วก็สำเนาแชทข้อความนะคะระหว่างนักเรียนคนนี้กับเพื่อน
1: กระทั่งนักเรียนคนนี้ถือว่าอยู่ในช่วงอย่างที่บอกไปคือลำดับเหตุการณ์คือเจอแชทก่อน
7: ค่ะ
1: แล้วก็แม่พาไปหาหมอ
7: ค่ะ
1: สุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์เมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปครับทุกชมก็คือวันที่2กันยายนระหว่างที่เด็กอยู่ในช่วงพักการเรียนเหลือจะรักษาตัวเนี่ยก็บุกเข้ามาโรงเรียนใช้ปืนขนาด9มมยี่ห้อกล็อกยิงขึ้นฟ้าและจุดต่างๆเพราะมีรูกระสุนเข้าไปที่ประตูโรงเรียนด้วยที่เป็นประตูกระจกนักเรียนเนี่ยไม่ได้ยีมาเรียนตั้งแต่21สิงหาแล้วจนถึงเมื่อวานนี้นี่ฮะแล้ววันเกิดเหตุผู้ปกครอง
7: ก็ได้พานักเรียนไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรค่ะโดยแพทย์ผู้ทำการรักษาเนี่ยได้ให้นักเรียนคนนี้หยุดพักรักษาตัวมีกำหนด8วันนะคะ
1: หมายถึงวันที่เกิดเรื่องแชทนั่นน่ะ
7: ค่ะก็คือให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่21สิงหาไปจนถึง28สิงหา
1: และนัดตรวจอาการในวันที่4กันยายนแต่ก็มาเกิดเรื่องขึ้นก่อนแม่เด็กเมื่อวานนี้บอกว่าลูกชายเครียดจากการถูกเพื่อนแกล้งนะฮะ
7: บอกโดนเพื่อนแกล้งทุกวันค่ะจนกระทั่งเกิดอาการซึมเศร้าต้องขอให้แม่เนี่ยพาไปหาหมอแล้วก็รับยามากินจนอาการดีขึ้น
1: อ
7: ีกสาเหตุนึงเนี่ยคุณแม่บอกว่าพ่อกับแม่แยกทางกันทำให้ลูกรู้สึกเสียใจมากลูกชายเนี่ยอยู่กับพ่อที่เป็นตำรวจก็เลยทำให้เกิดความกดดันจนต้องขอมาอยู่กับแม่ประมาณสัก2สัปดาห์แล้วจริงๆช่วงนี้อย่างที่บอกอะค่ะอยู่ระหว่างพักการเรียนแม่ก็เลยรับงานมาทำที่บ้านทุกวัน
1: ก่อนหน้านี้ก็อย่างที่บอกลูกเคยแชทคุยกับเพื่อนว่าจะเอาปืนไปยิงในโรงเรียนแล้วมันหลุดมาแล้วกระทั่งเกิดความแตกตื่นแต่แม่ก็ไม่ได้คิดว่าลูก
7: จะไป
1: ขโมยปืนพ่อทุบรถพ่อเอาปืนมาก่อเหตุจริงๆโรงเรียนประกาศหยุดการเรียนด้วยระบบออนไซต์2วันนะครับท่านผู้ชมคือวันนี้กับวันพรุ่งนี้เปลี่ยนไปการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทนมีการประกาศขอให้ผู้ปกครองมั่นใจมาตรการความปลอดภัยและจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติอ่ะไม่น่าเชื่อนะก็มาเกิดเหตุการณ์เนี่ยท่านผู้ชมฮะเทพศิรินทร์นนทบุรียังเพิ่งเปิดเมื่อวันก่อนนี้อยู่เลยหลังจากเกิดเหตุเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนใช่ไหม 6:24 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมาครับ

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยอาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าม
2: ี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ Point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Xtat Portal วันนี้เช็ค Point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม Point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Xtat Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
4: ้3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sellภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรลับ3ต่อที่ Be Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
5: wow.
4: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Be Quick ทุกสาขา
2: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต
6: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
7: ้ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
6: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
0: ้เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
9: ความคาดหมายนะครับโดยชมเป็นภาพอย่างที่เห็นสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าฐานสหรัฐยกพลขึ้นบกพัทยาครั้งนี้เนี่ย
10: มีจำนวนมากที่สุดตั้งแต่หมดยุคสงครามเวียดนามค่ะ
9: ซึ่งสื่อต่างประเทศเขาระบุว่านี่ก็เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นหลังจากเรือUSS อับราฮัมลินคอนพร้อมกับหมู่เรืออยู่ในทะเลนานถึง250วันโดยไม่ได้แวะจอดท่าเรือใดๆมาก่อนเลยเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอน
10: ได้เทียบท่าที่ประเทศไทยแล้วนะคะทำให้ลูกเรือเกือบ 5,000 นายได้พักผ่อนอย่างที่ต้องการ
9: สื่อต่างประเทศระบุว่าพัทยาเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องสถานบันเทิงยามค่ำคืนที่คึกคักและแหล่งท่องเที่ยวทางเพศและสำหรับสหรัฐแล้ว
10: ที่นี่มีความหมายทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเช่นกันค่ะ
9: เมื่อลูกเรือที่เหนื่อยล้าอยู่ในทะเลมา250วันขึ้นฝั่งเป็นครั้งแรก
10: เดินเข้าไปในบาร์และร้านอาหารของเมืองพวกเขาก็จะเดินตามรอยเท้าของทหารอเมริกันหลายแสนนายที่เคยมาที่นี่เพื่อพักผ่อนในช่วงสงครามเวียดนาม
9: จริงๆแล้วทหารสหรัฐในช่วงสงครามเวียดนาม
10: ได้เปลี่ยนเมืองนี้จากหมู่บ้านชาวประมงที่เงียบสงบให้กลายเป็นหนึ่งในเมืองแห่งปาร์ตี้ที่โด่งดังและคึกคักที่สุดในโลก
9: ครั้งนี้
10: อาจจะเป็นจำนวนกำลังพลทหารสหรัฐที่มากที่สุดนะคะที่เดินทางมาจากเขตสงครามและเดินทางมายังพัทยาโดยตรงค่ะ
9: นับตั้งแต
10: ่เมืองไซง่อนล่มสลายในปี1975
9: ซึ่งครั้งนั้นคือสัญญาของการสิ้นสุดบทบาทของทหารสหรัฐในสงครามเวียดนามทั้งนี้ท่านผู้ชมฮะก็มีภาพบรรยากาศอย่างที่เห็นเนี่ยตั้งแต่ช่วงสายซึ่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนเข้าเทียบท่าอย่างที่เห็นก็มีบรรดาสื่อต่างชาติพากันมารวมตัวกันติดตามข่าวเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเพราะนี่คือเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิตของกองทัพเรือสหรัฐเข้าเทียบท่าที่แหลมฉบังช่วง9โมงเช้าหลังจากเทียบท่ากำลังพลก็ทยอยขึ้นฝั่งตามแผนก่อนที่ภูมิกำลังชาและกำลังพลอีกส่วนหนึ่งจะเดินทางต่อไปที่ไหน
10: เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหลักนะคะ
9: แน่นอนผู้บริหารเมืองพัทยารอให้การต้อนรับอยู่เป็นภาพบรรยากาศแบบนี้ท่านผู้ชมสารัตใช้โรงแรมฮาร์ดร็อกพัทยาเป็นศูนย์บัญชาการนะฮะท่านผู้ชม
10: ค่ะ
9: ช่วงบ่ายสองโมงครึ่งที่โรงแรมกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐชุดแรกเดินทางโดยรถบัสจากแหลมฉบังมุ่งสู่พัทยา
10: บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักค่ะ
9: ที่นี่นายอำเภอบางละมุงอนุสักพิริยามร
10: พร้อมด้วยนายกเมืองพัทยาคุณปรเมศงามพิเชษฐ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
9: โดยมอบ
10: พวงมาลัยผ้าพันคอลายไทยค่ะเป็นของที่ระลึกจากเมืองพัทยาแก่กำลังพลที่เดินทางมาถึงนะคะ
9: ฮาร์ดร็อกพัทยาโรงแรมแห่งนี้เนี่ย
10: ถูกใช้เป็นหนึ่งในจุดรับส่งกำลังพลจากท่าเรือเข้าสู่พื้นที่พัทยากลางค่ะก่อนจะกระจายตัวไปยังโรงแรมเกสต์เฮาส์แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะคือกำลังพลที่เดินทางมายังโรงแรมฮาร์ดร็อกพัทยาเนี่ยอาจจะไม่ได้พักที่ฮาร์ดร็อกพัทยาก็ได
9: ้ที่นี่เนี่ยกองทัพสหรัฐเขาใช้เป็นศูนย์รับส่งศูนย์กลางในการรับส่งหรือว่าเซ็นเตอร์บรรยากาศมีรายงานว่าผ่อนคลายฐานบริการบวกมือทักทายสื่อมวลชนและกล่าวคำว่าสวัสดีเตรียมมาจากบนเรืออะไรเห็นไหม
10: ค่ะ
9: เตรียมมาจากบนเรืออะไรสวัสดี ที่นี่นาวาเอกแดเนียลเจเคลสเลอร์ผู้บังคับการเรือ USS อับรานบินคอนเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณเมืองพัทยา
10: ที่ต้อนรับอย่างยอดเยี่ยมค่ะ
9: พร้อมมอบแผ่นไม้จำลองเรือสลักชื่อนายกเมืองพัทยาเป็นของที่ระลึกนี่ท่านผู้ชมขณะที่คุณประเมศงามพิเศษนายกเมืองพัทยาระบุว่าไหนมีเสียงอะไรไหนฟังสิ
5: And I'm, we're very very happy to be here in Pattaya Beach. Thank you Mr. Mayor for welcoming us. It is a well deserved break for all of the crew and we really look forward to our time here to get a little rest.And relaxation. So thank you so much for having us here and inviting us to your big seat. Have a good
9: time. คนนี้สำคัญมากนะผู้การเรือนะครับเนี่ย
10: ใช่ค่ะนาวาเอกแดเนียลเจเคลเลอร์นะคะ
9: ท่านนายกเมืองพัทยาประเมศระบุนะครับว่าเมืองพัทยาได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐกับเอกชนเตรียมความพร้อมทั้งการต้อนรับการรักษาความปลอดภัยการดูแลการให้บริการ
10: เพื่อสร้างความประทับใจและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะ
9: การมาเยือนของกองทัพเรือสหรัฐในครั้งนี้เนี่ย
10: ถือเป็นโอกาสพิเศษนะคะ
9: เนื่องจาก
10: เรือ USS อับราฮัมลินคอนเนี่ยเพิ่งเสร็จสิ้นจากภารกิจอันยาวนานกว่า200วันในพื้นที่ช่องแคบฮอร์มูซค่ะ
9: และ
10: ก่อนจะเดินทางกลับสหรัฐเนี่ย
9: เขาเลือกเลย
10: เลือกพัทยาค่ะเป็นจุดแวะพักค่ะ
9: สะท้อนถึง
10: ความผูกพันอันดีที่มีมายาวนาน
9: ใช่ใช่ไหมที่สำคัญท่านนายกบอกว่าการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นคาดว่ากำลังพล1นายเนี่ย
10: จะใช้ค่าใช้จ่ายกันเนี่ยค่ะไม่ต่ำกว่าวันละ100ถึง150ดอลลาร์สหรัฐ
9: ซึ่ง
10: จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจพัทยาไม่ต่ำกว่า100ล้านบาท
9: ท่านนายกบอกวันนี้สปอตไลท์ทั้งสื่อไทยทั้งสื่อต่างชาติ
10: กำลังจับตามาที่พัทยาค่ะนี่คือโอกาสสำคัญในการถ่ายทอดภาพลักษณ์ของเมืองที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทั้งเรื่องความสะอาดทางเท้าสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยสู่สายตาชาวโลก
9: พัทยาท่านนายกก็ใช้โอกาสนี้เพราะสื่อต่างชาติมาเยอะหมายถึงนายกเมืองพัทยานะ ระบุว่าพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ไม่ได้มีเฉพาะสถานบันเทิงยามค่ำคืนหรือพวกบาร์เท่านั้นนะ
10: แต่ยังมีการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมครอบครัวกีฬาสุขภาพและเวลเนสค่ะรวมถึงกิจกรรมด้านความบันเทิงหลายรูปแบบนะคะ
9: ซึ่งข้อกำหนดสหรัฐเขาแจ้งกำลังพลของเขานะครับว่ามีกิจกรรมบางประเภทที่เขาถูกจำกัดเพื่อความปลอดภัยคือเขาห้ามกำลังพลมาเล่นกีฬาทางน้ำรวมถึงการเข้าร้านขายยาคงจะหมายถึงร้านไอ้นั้นด้วยอ่ะ
10: ค่ะคือเนื่องจากว่ายาบางประเภทในไทยเนี่ยสามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์
9: เขาก็ห้าม
10: ห้ามค่ะ
9: ร้านกัญชาด้วยใช่ไหม
10: ค่ะ
9: นอกจากนี
10: ้สถานบันเทิงที่กองทัพสหรัฐไม่ให้กำลังพลเข้าไปคือในพื้นที่ซอย6และซอย7หลังพระอาทิตย์ตกค่ะ
9: แต่ไม่ได้ระบุซอย8เพราะฉะนั้นซอย8เข้าได
10: ้ค่ะ
9: อันนี้ยังเป็นปริศนาอยู่ทำไมต้องห้ามซอย6อะไรนะ
10: ซอย6กับซอย7ค่ะหลังพระอาทิตย์ตกเนี่ยไม่ให้เข้าไปสถานบันเทิง
9: ทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันนะครับว่าห้ามเฉพาะช่วงเวลาหลังพระอาทิตย์ตกเพราะท่านตราบใดที่พระอาทิตย์ยังไม่ตก
10: เข้าได้นะ
9: ซอย6กับซอย7มีอะไรเหรอไม่ได้ไปมานานแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นความเคลื่อนไหวเนี่ยมีมากมายนะครับผู้ชมเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมรินคอนยังมีหมู่เรือมาด้วยนะครับตัวชมนี่ฮะตัวบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมรินคอนเนี่ยจะมีคณะทำงานประจำกองเรือมีกองบินประจำเรือบรรทุกเครื่องบินและกองเรือพิฆาตรวมทั้งฝูงบินและยังมีเรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถีชั้นอาเลชเบิร์กคือเรือชื่อ
10: USS Frank E. Peterson Jr. ค่ะก็เข้าเทียบท่าที่อำเภอศรีราชาที่อยู่ใกล้เคียงนะคะ
9: นอกจากนี้อีกลำหนึ่งเรือลาดตระเวน
10: ติดขีปนาวุธนำวิถีชั้นทีคอนเดโรก้าค่ะซึ่งทำหน้าที่คุ้มกันกองเรือก็คือ USS Robert Smalls เดินทางมาถึงท่าเรือมาบตาพุด
9: แล้วก็ไปดูบรรยากาศกันเมื่อวานนี้ช่วงทุ่มครึ่งผู้ว่าชลบุรีผู้บังคับการตำรวจภูธรชลบุรีนายอำเภอบางละมุงผู้กำกับโรงพักบางพักเมืองพัทยานำเจ้าหน้าที่ฐานสหรัฐลงพื้นที่ถนนคนเดิน Walking Street พัทยาใต้อำนวยความสะดวกนี่พามาดูเลย
10: นี่ค่ะ
9: เพื่อให้คำแนะนำแก่กำลังพลฐานสหรัฐที่มาพักผ่อนในเมืองพัทยาช่วงค่ำเนี่ยปรากฏว่านักท่องเที่ยวมากันเต็มพื้นที่เลยโดยเฉพาะกำลังพลฐานสหรัฐเนี่ยออกมาเดินเที่ยวกับใช้บริการสถานประกอบการคาดว่าช่วงดึกยิ่งคึกคักเพราะสถานประกอบการเนี่ยเปิดให้บริการในถึงดึกได้ไงเขาจะมาเนี่ย2 3 4 5 6 5วัน 2-6 กันยายนไม่ใช่จะมาแล้วนอกจากนี้ผู้ว่าชลบุรีกับคณะยังพยายามจะสร้างบรรยากาศด้วยการนำเอาเจ้าหน้าที่กับกำลังพลสหรัฐขึ้นรถสองแถวสาธารณะ
10: เพื่อนั่งชมบรรยากาศแล้วก็ท่องเที่ยวรอบๆเมืองพัทยาค่ะจะได้สัมผัสวิถีการเดินทางสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองนะคะ
9: นี่ดูภาพบรรยากาศแล้วผมก็จะต่อเนื่องไปอันนี้มุมที่สื่อต่างประเทศเขานำเสนออย่างที่บอกไปเนี่ยนะท่านผู้ชมเขาบอกว่าตอกซอกซอยที่พัทยาเนี่ยกำลังสว่างสวยเลยนะด้วยแสงนีออนที่ทอดยาวลงไปในชายหาดพัทยาขณะที่มีรายงานว่าสงครามอิหร่านซึ่งทำให้กองเรือเนี่ยมุ่งหน้าไปที่นั่นแล้วก็เข้ามาที่แหลมฉบังพัทยาก่อนที่จะกลับสหรัฐคาดว่าจะก่อให้เกิดความคึกคักเขาใช้คำว่าการท่องเที่ยวกับการใช้จ่ายอย่างหนักเพราะอะไรมันมีโอกาสที่ลูกเรือชาวบริการหลายพันคนซึ่งมีเงินเดือนเหลือใช้ถึง9เดือน
10: ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในทะเลอะค่ะ
9: นั่นย่อม
10: เป็นโอกาสอันหาได้ยากสำหรับธุรกิจในท้องถิ่นแบบนี้นะคะ
9: อ๋อรู้แล้วซอย6ซอย6เนี่ยเป็นซอยที่ทอดยาวลงไปถึงชายหาดหลักและเป็นที่รู้จักกันดีที่ สหรัฐเขาไม่ให้เข้าในช่วงหลังตะวันตกดินเนี่ย
10: บอกว่าเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของบาโกโก้ที่บรรยากาศเร้าใจค่ะ
9: บาโกโก้ไงตำรวจไทยเตือนนักเที่ยวชาวอเมริกันว่าการค้าประเวณียังเป็นสิ่งผิดกฎหมายในประเทศไทยแต่ในความเป็นจริงเชื่อว่าม
10: ีผู้ค้าบริการทางเพศในเมืองนี้ประมาณ 25,000 ถึง 50,000 คนค่ะ
9: 10เท่าเหรอ
10: ค่ะ
9: 10เท่า
10: แล้วก็หลายคนเนี่ยทำงานอยู่ในซอย6นะคะยืนอยู่หน้าร้านบาร์เพื่อชักชวนผู้ชายให้เข้ามาข้างใน
9: ขณะที่ร้านขายกัญชาจำนวนในพัทยาก็เป็นสิ่งต้องห้ามเช่นเดียวกัน
10: สำหรับลูกเรือชาวอเมริกันเช่นกันค่ะก็คือห้ามนะคะเรื่องร้านขายกัญชาเช่นเดียวกับกีฬาทางน้ำอย่างพาราไกลดิ้งแล้วก็เจ็ตสกีก็เป็นเรื่องห้ามเหมือนกัน
9: นี่สื่อนอกรายงานกันจ้าละวันเลย CNN ก็เป็นอีกสำนักหนึ่งนะเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้เนี่ยขนาด10,000ตันนะฮะออกเดินทางตั้งแต่ซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียพฤศจิกายนปีที่แล้วมีกำหนดเดินทางกลับสหรัฐภายในช่วงปลายปีนี้นี่เป็นภารกิจที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของกองทัพเรือสหรัฐและภารกิจที่ยาวนานและตึงเครียด
10: ส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจและสุขภาพจิตของกำลังพลค่ะท่ามกลางรายงานปัญหาเรื่องการขาดแคลนเสบียงและสิ่งของที่จำเป็นนะคะพวกอาหารผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัยจนกระทั่งมันมีรายงานว่ามีเหตุพยายามจะฆ่าตัวตายอย่างน้อย1ครั้งในหมู่ลูกเรือ
9: มันมีข้อมูลซึ่งสื่อต่างประเทศเขารายงานเกี่ยวกับกรณีพัทยาเนี่ยมันคือเหมือนกับการย้อนรอยประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์กองทัพสหรัฐกับเมืองพัทยาในช่วงยุคสงครามเวียดนาม
10: คือในเวลานั้นเนี่ยพัทยาเป็นหนึ่งในสถานที่พักผ่อนยอดนิยมของทหารอเมริกันค่ะเพราะว่าตั้งอยู่ใกล้ฐานทัพอากาศอู่ตะเภาซึ่งเคยเป็นฐานประจำการของเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ของสหรัฐ
9: ในช่วงนั้นเนี่ย1966ถึง1967เนี่ย
10: ทหารสหรัฐเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนราวๆ 11-16% ของนักท่องเที่ยวในประเทศไทยในเวลานั้นการเดินทางเข้ามาพักผ่อนของกำลังพลสหรัฐเนี่ยมีส่วนสำคัญต่อการขยายตัวของอุตสาหกรรมบริการทางเพศในไทยนะคะอันนี้สำนักข่าวต่างประเทศเขารายงาน
9: ขณะเดียวกันเขามุ่งหน้าไปที่พัทยาเป็นส่วนใหญ่ที่ต้องยอมรับย้อนรอประวัติศาสตร์หรืออะไรก็ตามทีเถอะแต่มุมหนึ่งประชาชนคนไทยก็อยากจะเห็นเรือไงนี่เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่มาก USS อับราฮัมลินคอล ก็ปรากฏว่ามีคำชี้แจงจากรองผู้บริการท่าเรือแหลมฉบังนะครับว่าปิดพื้นที่ห้ามประชาชนเข้าชมเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอลเพราะเกรงจะกระทบเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากเรือนี้เนี่ยเป็นเรือราชการทหารจำเป็นต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดประชาชนที่ต้องการเดินทางมาชมเรือรองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเข้าใจถึงความสนใจ
10: ของประชาชนที่อยากจะเห็นเรือรบขนาดใหญ่ค่ะ
9: แต่เนื่องจาก
10: เป็นเรือทหารที่มีความสำคัญและต้องรักษาความปลอดภัยในระดับสูงนะคะจึงไม่สามารถจะเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าไปชมบริเวณใกล้เคียงกับเรือได
9: ้ให้ถือเป็นพื้นที่ห่วงห้ามและอยู่ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัย
11: แผนกรักษาความปลอดภัยนะครับวันนี้ก็ได้ร่วมกับทางสภ.แหลมฉบังนะครับตำรวจพื้นที่นะครับได้บูรณาการร่วมกันในการตั้งจุดในการตรวจค้นตรวจความเรียบร้อยปลอดภัยอันนี้ต้องขอ อภัยจริงๆนะครับที่ในส่วนที่จะเข้ามาไม่สามารถเข้ามาได้จริงๆนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่1มีการขนถ่ายขนส่งของรถบรรทุกนะครับ2มีเรือที่เป็นเรือราชการทหารนะครับที่ต้องได้รับการดูแลก็มีความจำเป็นที่ไม่สามารถที่จะอนุญาตนะครับทางประชาชนที่จะให้เข้ามาอย่างใกล้ชิดได้นะครับ
9: ท่านผู้ชมอันนี้ยังปิดท้ายกันสักนิดนึงนอกจากกำลังพลที่เป็นมนุษย์ยังมีกำลังพลที่เป็นสุนัขไม่ได้จะว่าได้ขึ้นฝั่งที่พัทยาหรือเปล่าเนี่ย
10: ค่ะ
9: คือบนเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับรามลินคอนยังมีสุนัขบำบัดสายพันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์อายุ4ปีชื่อกัปตันแฟร์ทอมแฟร์ทอม
10: ปฏิบัติหน้าที่เสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นสัญญาบัตรค่ะภารกิจหลักก็คือการเป็นสุนัขบำบัดประจำเรือรบกัปตันแฟทอมเนี่ยไม่ใช่สัตว์เลี้ยงคลายเครียดทั่วไปนะคะแต่ว่าเป็นสุนัขบำบัดที่ได้รับการฝึกฝนทักษะขั้นสูงมาโดยเฉพาะเพื่อทำหน้าที่ในการมอบความอุ่นใจและผ่อนคลายอารมณ์อันเหนื่อยล้าของกำลังพลท่ามกลางสภาพแวดล้อมอันเข้มงวดของเรือรบค่ะ
9: ตัวเองเนี่ยมีอุปกรณ์เซฟตี้ส่วนตัวครบครันนะไม่ต่างจากทหารกำลังพลสหรัฐเลย
10: ทั้งเสื้อชูชีพสำหรับภารกิจทางทะเลแว่นตากันลมและกันเศษหินแล้วก็มีที่ครอบหูด้วยค่ะ
9: กองทัพเรือสหรัฐเนี่ยจับมือกับองค์กรไม่แสวงหากำไรฝึกอบรมสุนัขบำบัดระดับสูงภายใต้โครงการ
10: Facility Dog Program ค่ะ
9: เพื่อส่งสุนัขบำบัดเนี่ย
10: ไปประจำการตามเรือบรรทุกเครื่องบินลำต่างๆนะคะ
9: นี่และแฟทอมนี่แหละ
10: ก็ได้รับเลือกให้มาปฏิบัติภารกิจมอบความอบอุ่นบนเรือ USS อับราฮัมลินคอนค่ะ
9: นี่ไม่น่าจะว่าได้ลงมาเที่ยวบ้างไหมเนี่ย ท่านผู้ชมฮะ 6:45 เรื่องเล่าเช้านี้พัทยาก็คึกคักมากเลยเมื่อคืนนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะเดี๋ยวกลับมาฮะ
0: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
12: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
13: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: โดนครับซื้อครับ
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
15: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
16: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
17: แดงแดงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาธาตุน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
18: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
19: รุ่นใหม่ล่าสุด Mew X The Next Peak ครั้งแรกกับระบบขับเคลื่อน 4-Wheel Drive ในเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดความแรงที่มาพร้อมความประหยัดน้ำมันช่วงล่างใหม่ Shock Up แบบ Stiff Flex นุ่มนวลมั่นใจทุกเส้นทางและเทคโนโลยีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ล่าสุดพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้องรอบคัน360องศาให้คุณเลือกได้ทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อ Mew X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
20: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I โลจิสติก
3: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
21: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
22: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
23: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
24: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุก Your Way to Life
10: มีเสื้อยืดกับมังกรข่าวสามเรื่องเล่าชาวนี้รุ่นสีดำจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะ
9: อ่ะแสดงความเห็นตามปกติวันนี้เรื่องใหญ่จะต่อเนื่องเรื่อง Data Center
10: ค
9: ่
10: ะ
9: ให้วงเล็บว่าชะลอ Data Center ในกทมเป็นเงื่อนไขชะลอ Data Center ในกทมหลังจากเมื่อวานนี้ผู้ว่าชัดชาติแถลงร่วมกับกระทรวงพลังงานและการไฟฟ้าและการประปาเดี๋ยวมีรายละเอียดมาติดตามกันนะครับทุกผู้ชมก็ต้องยอมรับมุมหนึ่งว่าเป็นการเปิดประเด็นใหญ่หนึ่งคนได้กลิ่นน้ำมันตรงแถวพระราม9ที่เป็น Data Center 2 สสพรรคประชาชนกรุงเทพมหานครสุพนัสมีชัยนันท์เปิดประเด็นว่ามันเกิดปัญหาขึ้นการควบคุมต่างๆไร้ระเบียบกฎเกณฑ์ซึ่งมาวันนี้ก็ยอมรับว่ามันมีปัญหาเดี๋ยวกลับมาติดตามกันตรงนี้บอกกล่าวกันก่อนเพราะผมจะสลับมาเรื่องนี้เรื่องนี้ขอให้พิจารณาอย่างระวังโหดหู่จริงๆท่านผู้ชมเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นวันที่1กันยาที่ผ่านมา5โมงเย็นชายคนหนึ่งชื่อรัชตาอายุ25ปีไลฟ์เฟซบุ๊กขณะที่ตัวเองขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์คาวาซากิมาตามถนนหลวงถนนข้อกวดนวลไทยเมืองโคราชช่วงที่ผ่านกม23ในช่วงตำบลขามทะเลสอเจ้าตัวตัดสินใจเบนรถเข้าไปในเส้นทางที่รถสวนตอนที่ขับไปเนี่ยหน้าปัดก็ถ่ายเห็นความเร็วพุ่งสูงขึ้นสูงขึ้นและถึงจุดนี้ก็เปลี่ยนเลนกระทันหันตั้งใจจะพุ่งชนรถตู้รับส่งนักเรียน

0: รอบเดียวนะเหตุการณ์นี้ทำให้นายรัชตะคนขี่มอเตอร์ไซค์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีนักเรียนบนรถตู้มี12คนบาดเจ็บเล็กน้อยไป4คนทั้งนี้ตลอดช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยไลฟ์ตลอดเวลานะครับโทรศัพท์เนี่ย
1: ค่ะจนกระทั่งหลังเกิดเหตุนั่นแหละค่ะพลเมืองดีกับเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยคนเจ็บจึงได้หยิบโทรศัพท์ของนายรัชตะเนี่ยกดปิดไลฟ์นะคะ
0: ตรวจสอบย้อนหลังพบว่าก่อนจะก่อเหตุผมเรียกว่าก่อเหตุเลยนายรัชตะโพสต์ระบายความในใจลักษณะตัดพ้อชีวิตสั่งเสียครอบครัวก็จะเอาคร่าวๆก็แล้วกันในทำนองว่าถ้าโพสต์นี้ลงสำเร็จแสดงว่าเจ้าของ Facebook ได้เสียชีวิตลงแล้วจากอุบัติเหตุโดยเจตนา
1: แล้วก็วงเล็บไว้ว่าจากความตั้งใจของข้าพเจ้า 100%
0: พอท่านผู้ชมพอสันนิษฐานได้ทันทีว่าไม่ใช่อุบัติเหตุ
1: แต่เป็นความตั้งใจของเจ้าตัวค่ะ
0: เมื่อวานนี้นักข่าวลงไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุยังพบร่องรอยเลือดอยู่เลยชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์กับรองเท้าแตะสีดำของผู้ชีวิตก็ยังตกอยู่รถตู้เนี่ยถูกนำไปเก็บไว้ที่โรงพักขามทะเลสอสภาพรถตู้เป็นอย่างที่เห็นคือหลบ
1: ค่ะ
0: อันนี้ต้องยอมรับมุมนึงว่าคนขับรถตู้ก็เต็มที่แล้วอ่ะถ้าเราดูคลิปตอนท้ายนะก็เห็นว่าเขาเบี่ยงหลบแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เบี่ยงหลบจังหวะเนี่ยฮะท่านผู้ชมฮะก็ทำให้ด้านข้างรถตู้เสียหายกระจกแตกไปหลายบาน
1: ยางล้อหลังด้านขวาแตกนะคะแล้วก็มีเศษกระจกตกอยู่ในห้องโดยสาร
0: คนขับรถตู้รับส่งนักเรียนชื่อมโนนบอกว่า
1: ก่อนเกิดเหตุเนี่ยรับนักเรียนจากโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองไปส่งตามบ้านพักในเขตอำเภอด่านขุนทดกับอำเภอขามทะเลสอค่ะก็ขับมาตามปกติแล้วจู่ๆมอเตอร์ไซค์คู่กรณีเนี่ยก็หักหัวรถพุ่งมาหารถตู้คุณมโนนบอกผมก็พยายามเบรกแล้วก็หักหลบจนกระทั่งมอเตอร์ไซค์ก็คือเฉี่ยวชนไปทางด้านขวาของตัวรถตู้โชคดีที่รถไม่พลิกคว่ำแล้วก็ไม่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะคะแต่ว่าแรงกระแทกเนี่ยก็ทำให้นักเรียนในรถได้รับบาดเจ็บจากเศษกระจกบาดเป็นนักเรียนหญิงทั้งหมดส่วนนักเรียนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บก็คือแตกตื่นตกใจอะค่ะ
2: เนี่ยตรงผนังนี่ขอบเนี่ยหัวมุมเล็กเนี่ย
0: ขณะที่ท่านผู้ชมเราก็นำเสนออย่างระมัดระวังชายวัย25ปีคนนี้เนี่ยไลฟ์ตั้งแต่ตัวเองเริ่มขับมอเตอร์ไซค์ออกมาจากจุดหนึ่งแล้วก็ไลฟ์มาตลอดทางแล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็ให้เห็นหน้าปัดความเร็วและสุดท้ายก็เกิดเหตุคือเป็นลักษณะของการตั้งใจเลยเปลี่ยนเลนมุ่งกระบะรถตู้นักเรียนเลยเรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นักข่าวได้คุยกับยายของนายรัชตะอายุ25ปีคนนี้ยายอายุ66แล้วเล่าทั้งน้ำตาว่าหลานชายจริงๆเป็นคนดีไม่เกเร
1: ตั้งใจเรียนจนกระทั่งจบม.6แล้วก็เรียนรอดอก็เป็นที่รักของคนในครอบครัว
0: คาดว่า
1: น่าจะน้อยใจจากปัญหาเรื่องความรักค่ะเนื่องจากว่าแฟนสาวเนี่ยขอเลิกคุณยายบอกจริงๆเขาเพิ่งคบกันได้แค่2เดือนนะคะบอกเนี่ยค่ะบอกก่อนเกิด
0: เอาภาพคลิปออก
1: ค่ะคือคุณยายเนี่ยบอกว่าน่าจะมาจากเรื่องความรักเลิกกับแฟนคบกันได้แค่2เดือนก่อนเกิดเหตุหลานไม่เคยเล่าปัญหาอะไรให้ครอบครัวฟังแล้วก็ไม่เคยแสดงท่าทีที่จะทำร้ายตัวเองเลยก็เลยไม่มีใครในครอบครัวคาดคิดว่าจะก่อเหตุแบบนี้ขึ้น
0: ย่อยกมือไหว้ขอโทษบรรดาพ่อแม่ของนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดจากหลานตอนที่รู้เรื่องตกใจและเสียใจมากยิ่งรู้ว่าเด็กบาดเจ็บหลานทำแบบนี้
3: คนดีครับเป็นเด็กดีค่ะเขาก็เรียนจนจบม .6 แล้วเรียนรอดอปี3ด้วยนะ
4: ครับ
3: เนาะเขาเป็นคนดีมาก
4: ครับ
3: เขาเป็นเด็กดีไม่เกเรเ
4: พราะว่า
3: แฟนเลิกผู้หญิงค่ะ
4: อ๋อมีเรื่องกับแฟน
3: แฟนขอเลิกเพิ่งรู้จักกันได้2เดือน
4: ก็เลยน้อยใจ
3: น้อยใจเมื่อวานนี้แฟนเขาก็มาขอโทษยายเขาก็ยังเด็กน้อยเนาะยายบอกไม่ต้องไม่มีใครผิดยายก็ว่าอย่างนั้นค่ะ
4: การที่น้องแม็กตัดสินใจอย่างนั้นน่ะคุณยายอยากจะบอกอะไรน้องแม็กไว้เมื่อตอนนี้ก็น้องเขาไม่อยู่แล้ว
3: ก็อยากจะบอกว่าให้เหนื่อยมานักก็ให้ไปสบายค่ะให้ไปดีไปเป็นเทวดา
4: ก็
3: เนาะทุกคนก็เสียใจเนาะพวกป้านะอา
4: ครับ
3: ยายก็ตั้งแต่เมื่อวานยายก็ยังไม่ได้พักเนาะเขาเสียใจ เสียใจแล้วอีกอย่างหนึ่งทำไมนะหนูคิดอย่างนั้นถ้าเป็นรถตู้นักเรียนนะถ้าเกิดเด็กเขาเป็นอะไรมาใช่ไหมคะ
4: คร
3: ับยายก็เสียใจมากหลานสาวก็ไปขอโทษเขา
4: ตอนนี้เด็กก็เรียนก็เยอะ
3: ขอโทษขอโทษผู้ปกครองเด็กนักเรียนขอโทษสังคมที่หลานทำแบบนี
4: ้ครับ
3: หลานทำไม่ดีเลยข้อนี้ค่ะไม่ดีไม่ดีไม่ดีเลยเป็นว่าตัดสินใจแบบเนี้ยทำไมไม่ไปที่อื่นหรือว่าเขาไม่รู้ว่าเป็นรถตู้ใช่ไหมคะเขาคิดหลายอย่างทำไมเขาต้องทำแบบนี
0: ้ท่านผู้ชมปิดท้ายเบรกนี้เมื่อวานนี้ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องเป็นงานคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ Farewell Concert
1: อยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายค่ะ
0: ที่ Impact Arena เมืองทองธานีซึ่งจัดโดยบริษัทหนีกรุงคอนเน็กต์จำกัดจัดเป็นรอบพิเศษทราบว่าบัตรหายากมากก่อนหน้านี้เต็มแล้วเต็มอีกเมื่อวันนี้ก็เลยเป็นรอบแรกเกิดเหตุไม่คาดคิดครับผู้ชมคือข้อที่1เข้าช้ากว่ากำหนดข้อที่2บริเวณที่นั่งผู้ชมซึ่งเขาเรียกว่าเป็นสแตนสแตนยกระดับที่ต่อเติมขึ้นมาในโซนแพงสุดคือ 7,000 บาทมันเกิดโยกตัวแล้วต่อมาทำท่าเหมือนจะซุดทีมงานก็เลยต้องอพยพผู้คนที่กำลังนั่งอยู่นึกออกใช่ไหมโซนหน้าสุดจะเป็นยืนเลยถัดมาจะเป็นสแตนซึ่งก่อร่างขึ้นมาจากเหล็กตอนแรกอพยพ6แถวแรกก่อนให้ออกมาก่อนและต่อมาก็ปรากฏว่าต้องเอาออกมาทั้งหมดเลยปัญหาใหญ่ข้อที่1คือการแสดงมันเล่นต่อลำบากข้อที่2ก็คือคนที่ถูกถอนออกมาจากพื้นที่ตรงนี้เนี่ยกว้างขวางเนี่ยไปอยู่กันตรงไหนไง
1: ค่ะ
0: เพราะบัตรมันเต็ม
1: ค่ะ
0: เนี่ยดูภาพบรรยากาศเนี่ย